0: มาอยู่นี
1: ่เหมือนอยู่ในเครื่องอะไรสักอย่าง
2: ใจเย็นนะเด็ก
1: ๆ
2: ฟังฉันนะเรามีเวลาไม่มากแล้วฉันบอสด็อกพวกเธอ3คนเป็นเพื่อนกันเธอก็แค่จำไม่ได้
1: เราไม่เคยเจอกันซะหน่อยคุณหมาหน้าตลก
2: บอกมาจำอะไรได้เป็นเรื่องสุดท้าย
1: ฉันอยู่กับแมวของฉัน
3: ฉันอยู่ในสวนหลังบ้าน
4: ฉันกำลังล้างหมวกเก๋
2: ๆงั้นก็เสียแค่ความทรงจำล่าสุดเรื่องการผจญภัยอย่ากดปุ่มนั้นนะไต้ฝุ่นคอสมิกดูดความทรงจำของพวกเธอไปแล้วถ้าไม่รีบเอาคืนกลับมาทุกอย่างที่พวกเธอเจอมาเพื่อนใหม่ๆที่ไปเจอมาการผจญภัยสนุกๆทั้งหมดทุกๆอย่างจะหายไปอย่างถาวร
4: หมาพูดได้ไงเนี่ย
2: จริงๆฉันพูดผ่านหมาตัวนี้หมาเป็นแค่สื่อกลางเท่านั้นน
1: ่
2: ะ
1: แล้วเธอคือ
2: ฉันคือเดอะดัตผู้นำพวกเธอไปยังซุปเปอร์คลัสเตอร์เหมือนเป็นผู้ปกครองของพวกเธอ
1: แล้วพูดเพ้อเจ้อเจ้ากัปตันหมาพูดเยอะๆพาพวกเรากลับบ้านเดี๋ยวนี้ถอดปลั๊กออก
2: เธอชื่อคิมเธอชอบวิทยาศาสตร์ศิลปะประวัติศาสตร์มายากลและซากกระดูกเธอมีภาพปิดตาส่วนตัวและแมวอ้วนชื่อมิสเตอร์บิสเกต
1: อันนี้สิน่าสนใจ
2: ส่วนเธอชื่อลีโอชอบกินพิซซ่าตอนอาบน้ำชอบทำกังฟูแซนด์วิชแสนอร่อยวันๆจะชอบเล่นอยู่ในสวนหลังบ้าน
3: ประหลาด
4: น่าสนุกบอกเรื่องฉันหน่อย
2: เธอชื่อว่าอลิสชื่นชอบสิ่งที่เป็นกากเพชรแม่เธอจะช่วยทำคัพเค้กวีแกนของลูกหมาไปให้โรงพยาบาลสัตว
4: ์ Oh my god เจ๋งสุดๆเลย
2: พวกเธอจำกันไม่ได้จำฉันไม่ได้จำการผจญภัยในซุปเปอร์คลัสเตอร์ไม่ได้แต่คิดดูถ้าสิ่งที่ฉันพูดไปเป็นเรื่องจริงพวกเธออยากจำได้ไหมล่ะ
3: ถ้าหากมันเป็นเรื่องจริงฉันก็อยากจะจำได้
4: เป็นเพื่อนกับพวกเธอก็คงสนุกดีและคุณหมาหน้าประหลาด
1: แล้วเราต้องทำยังไง
2: ต้องเข้าไปในใต้ฝุ่นคอสมิกเพื่อหาความทรงจำและยัดมันกลับเข้าไปในสมอง
3: เรามีชุดอวกาศไหม
2: ไม่มีชุดอวกาศจะปิดกั้นความทรงจำคืนของพวกเธอ
1: แต่เราหายใจไม่ได้
2: ใต้ฝุ่นคอสมิกมีบรรยากาศหลากหลายอยู่ในนั้นเธอสามารถจะหายใจได้
3: จะให้ไปอวกาศโดยไม่มีชุดอวกาศหรอ
2: ถูกต้อง
4: ทุกคนจับมือกันไว
1: ้
4: โอ้ว้าวนู่น
1: ความทรงจำเราเหรอง
3: ั้นก็ต้องลองดู
4: เลิกทำเป็นเล่นได้แล้วลีโอรีบเอามาใส่สมอง
3: ย่าความรู้สึกมันยังไงฉันเป็นนักเต้น
1: เกิดอะไรขึ้นนะลี
3: โอฉันจำได้แล้วการผูกมิตรกับเด็กต่างดาวมันอันตรายแต่สนุกสุด
4: นี่เรื่องจริงไปเลยว้าวทีนี้ก็เป็นเพื่อนกันได
3: ้ว้าว
4: คิมเดอะดัตไม่เคยเตือนล่วงหน้าโผล่มาดูดพวกเราและพาไปอวกาศ
1: สุดยอดเลยฉันท่องไปในอวกาศมันคือเรื่องจริงอันนี้มันแปลกๆอ่ะฉันจำได้แล้วมันช่างประหลาดและอัศจรรย์รักชีวิตฉันจัง
3: ว้าว ว้าว
4: ถ่ายรูปกัน
0: ทุกคนพูดคำว่าเซลฟี
4: ่ยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยกดแชร
3: ์แล้วมันเริ่มจากตรงไหน
2: มันเริ่มจากเดอะดาร์ทได้เลือกลูกหมาหลงทางให้มาเป็นองครักษ์ในอวกาศของพวกเธอพวกเธอได้รับเลือกให้ท่องเที่ยวในซูเปอร์คลัสเตอร์อลิซเป็นเด็กมั่นใจและชอบผูกมิตรกับคน
0: วันนี้ไม่เห็นเธอมาโรงเรียนฉันเลยจะโทรถามอ๋อไม่เป็นไรเพื่อนก็ต้องห่วงกันสิเดี๋ยวรับรองว่าเธอจะต้องเลิศเชื่อมือฉันเถอะนะน่ารักสุดๆเลย
2: คิมเป็นเด็กช่างคิดช่างเรียนรู้อยากจะเข้าใจโลกและเรื่องอื่น
4: ๆนับ1ถึง3นะมิสเตอร์บิสกิต1 3ใช้ได้ เห็นไหมวิทยาศาสตร์กับความคิดสร้างสรรค์ทำให้ทุกอย่างเป็นจริงได้ฉันคือผู้ยิ่งใหญ่ความรู้ไม่สิ้นสุด
2: ลีโอเป็นเด็กชอบเสี่ยงชอบผจญภัย
3: โหนักรบแฮมสเตอร์ได้ท่องโลกผจญภัยผจญภัยผจญภัยได้สนุกทำเรื่องเจ๋งๆได้เจอเพื่อนใหม่อยากเป็นแฮมสเตอร์จังเลยฉันปรมาจารย์กังฟูลูกเตะกังฟู
2: ภารกิจพวกเธอคือไปยังดาวต่างๆเพื่อไปหาเด็กๆต่างดาวและเป็นเพื่อนกับพวกเขา พวกเธอเหมาะสมที่สุดที่จะสร้างมิตรภาพในอวกาศและใครเป็นคนเลือกเจ้าหมาตัวนี้และเด็กๆพวกนี้ใครที่กำลังพูดผ่านฉันอยู่ตอนนี้เอาไว้เราค่อยเฉลยกันวันหลัง
4: เราต้องไปจากที่นี
0: ่เฮ้ hey, ฉันจะวิธีใช้เครื่องสแกนได้แล้วบัดดอกไต้ฝุ่นมันชักจะเริ่มหมุนหนักกว่าเดิม
2: ดีใจที่ความทรงจำกลับมาแล้วเดี๋ยวส่งแคปซูลไปรับ
4: ขยิบตาสองครั้งเพื่อเร่งสปีด
3: ว้าวฉันอยากได้พายฉันคืน
4: เดี๋ยวฉันไปเอาให้เองขยิบตาเข้าโหมดคิตตี้เบิร์ด

0: ขอบคุณที่เอาพายมาให้นะเคมจะได้มีพายไว้กินได้อีกนานเลย
1: ยินดีเจลิโอ
2: จับภาพวานอวกาศได้2ตัว
3: โอ้วานอวกาศแม่กับลูก
0: โอ้ลูกมันท่าทางจะหิวกินพายไหม
1: อ้าวไหนว่าจะเก็บไว้กินนาน
0: ๆฉันอยู่ในอวกาศกับเพื่อนรักได้ป้อนพายให้ลูกวานอวกาศด้วยมือหุ่นยนต์จะเป็นความทรงจำตลอดกาล

0: ็ดลับของเหล่าสไปเรนเจอร์สในวันนี้จงตามหาไข่งูปริศนาที่จะฟักออกมาเป็นงูสุดพิเศษรวม3ลวดลายแปลกตาอยู่ในตัวเดียวกลายเป็นงูที่โดดเด่นและมีมูลค่าสูงเป็นอย่างมากฝากสไปเรนเจอร์สลงพื้นที่ตามหาไข่งูที่ว่ามาให้ได้และต้องระวังตัวกันด้วยนะ
1: อุ้ยคุณแต่งตัวกันมาอลังการนะเน
2: ี่
1: ย
2: หุ้ยใหญ่มาก
3: นี่หมุดมันก็อยู่ตรงนี้แล้วนะน่าจะเป็นที่แหละที่เราต้องมา
2: เราต้องเอาจากพวกนั้นเหร
3: ออุ้ยแต่ตัวใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอ
2: ไม่เอาเลยพอแล้วพอเลย
4: ครับเฮ้ยคุณที่แต่งตัวอะไรกันเนี่ยทำไมมันเวอร์วังขนาดนี้เนี่ย
2: เอาแล้วไปเอางูเลยนะฮะไปเอาไข่งูเลย
3: ใช่ต้องป้องกันตัวไว้ก่อนพี่เพชร
4: โหยงูตัวนิดเดียว
2: โอ้โหนิดเดียวอะ
5: แชร์แชร์
4: เฮ้ยอันนี้งูเหรอ
2: ใช่ฮะ
4: มันตัวใหญ่นะน่ะ
2: โอ
4: ้โหแล้วพวกเราไม่กลัวกันหรอ
2: เนี่ย
3: นี่
2: เรา
3: ใส่ชุดกันมาเนี่ยไง
4: โอ้โหจะไปกันอะไรงูได้เนี่ยอย่าง
3: น
4: ี้เนี่ย
3: แมปอยู่ตรงนี
4: ้แมปมันอยู่ตรงนี้ด้วยพี่ว่าเราไปหาเพื่อนๆดีกว่าไหม
6: โหแต่งตัวจัดเต็มกันมากเลยนะ
3: เราต้องปลอดภัยไว้ก่อน safety first
6: ไม่ต้องกลัวที่เนี่ยเขาเป็นฟาร์มงูมีเจ้าหน้าที่คอยดูแล
7: และที่นี่ก็มีไข่งูหลายชนิดด้วยมีไข่งูเห่าด้วยนะ
3: หนูทำไมเราจะมาเก็บไข่งูเห่าอ่ะ
7: ถ้าเกิดอยากรู้ว่าจะไปเก็บไข่งูอะไรเดี๋ยวไปเก็บกันเลยไหมล่ะ
4: ไปเปล่า
3: โอเค
4: อยู่ใกล้งูตรงนี้เนี่ยโอ้โหตัวมันใหญ่มากเลยทุกคนครับโอ้โหทุกคนครับตอนนี้พี่เพชรกับเหล่าเรนเจอร์ครับมาอยู่ที่ฟาร์มงูจังหวัดสระบุรีครับที่นี่งูใหญ่มากแล้วก็ที่นี่นะฮะเขาบอกว่ามีไข่งูสุดพิเศษครับที่มีลวดลายถึง3ลายพิเศษในฟองใบเดียวเดี๋ยวนี้ครับเราตามไปไขความลับกับน้องดินสอแล้วก็น้องนาดากันดีกว่าครับ
8: รู้ไหมว่างูไม่ได้ออกลูกมาเป็นไข่เท่านั้นนะแต่ในโลกของเรายังมีงูชนิดที่คลอดเบบีงูออกมาเป็นตัวแบบนี้ได้ด้วยอย่าเพิ่งตกใจที่เป็นแบบนี้นะก็เพราะความหลากหลายของสายพันธุ์งูงูที่ออกลูกเป็นไข่จะออกไข่มาฟักข้างนอกร่างกายโดยที่ลูกงูจะเติบโตในไข่ได้รับสารอาหารจากไข่โดยตรงพัฒนาตัวเองอยู่ในไข่แล้วก็ฟักออกมาจากไข่อย่างเช่นงูเหลือมงูหลามแต่ก็ยังมีงูชนิดที่คลอดลูกออกมาเป็นตัวอย่างเช่นงูเขียวหางไหม้งูแมวเซาหรืองูในกลุ่มงูน้ำงูทะเลนะแต่ทำไมงูชนิดที่ออกลูกเป็นไข่ถึงมีมากกว่าล่ะนั่นก็เป็นเพราะว่าวิธีฟักไข่ตามธรรมชาติน่ะจะทำให้แม่งูไม่ต้องแบกลูกไว้ในท้องนานเกินไปแถมยังใช้พลังงานน้อยกว่าและออกลูกได้เยอะกว่าด้วยยิ่งในพื้นที่ที่เป็นเขตร้อนชื้นอากาศอบอุ่นความชื้นพอเหมาะแม่งูเนี่ยชอบเลยล่ะแม่งูที่ออกลูกเป็นไข่เลยวางไข่ออกมาเป็นลูกงูที่มีลวดลายแตกต่างหลากหลายมากจนกลายเป็นเหมือนกับกล่องซุ้มไข่งูที่คาดเดาไม่ได้เป็นเสน่ห์ของงูอย่างพวกฉันไงเก๋ใช่ไหม
9: เด็กๆเดี๋ยววันนี้พี่ติจะพามาดูงูท้องกันนะว่าเราดูกันยังไงนี่นะถ้างูท้องเราต้องดูที่เขาจะอวบอวบช่วงกลางตัวนี้เขาจะเป็นอ้วนๆอวบอวบนะ
3: ก็ดูเหมือนจะท้องนะตัวนี้
2: เราคิดว่าใช่
3: มันดูท้องท้องจงแบบ
2: ท้องมันดูใหญ่ๆกว่าช่วงอื่นอะ
3: พี่ติคะแล้วมันจะมีพฤติกรรมยังไงบ้างคะ
9: อ๋อเขาก็จะรู้สึกหวงตัวเขาจะหวงตัวเขาจะรู้สึกไม่สบายตัวขนาดท้องเขาจะใหญ่ตามตัวเขาแล้วก็ตามจำนวนไข่ที่อยู่ในท้องเขา
4: เด็กๆมาดูนี่
2: มีไข่ด้วย
3: ไข่ด้วย
4: อันนี้ไข่เริ่มเลยอ่ะ
9: นี่เวลาเรามาดูเขาตรงเนี้ยเขาจะรู้สึกว่าเขาจะหวงไข่เขาจะมองเราตลอดเวลาใช่ไหมการมองของเขาเขาจะมองภาพเคลื่อนไหวถ้าเราไปยุกยิกอยู่ตรงหน้าเขาเนี้ยเขาจะพุ่งฉกเราได้คือเราจะต้องมีภาชนะไว้ใส่ไข่นะหนึ่งคือเราต้องคุมหน้าเขาเห็นไหมเนี่ยเขาจะฉกเพราะเขาหวงไข่เห็นไหมอยากจะพี่ดีจะทำให้ดูนะเด็กๆหลบก่อนแป๊บนึงปึ๊บนี่ขอพื้นที่นิดนึงนี่เขาแค่หวงแค่นั้นเองแล้วก็เขาออก
4: โอ้โห
9: นี่เอาเขาออกไปเลย
3: แล้วเขาอยู่กับตัวนี้จะไม่เป็นไร
9: ก็ไม่เป็นไรคราวนี้การเก็บไข่ขึ้นมาเราเก็บไข่ขึ้นมาลักษณะนี้แล้วเราก็มาร์คตำแหน่งนี้ไข่เขาหงายอยู่ตรงนี้เราจะคว่ำไม่ได้เพราะว่าในไข่เขามีเชื
4: ้อ
9: ถ้าเราไปคว่ำปุ๊บไข่แดงเขาคลอนเขาอาจจะเชื้อไม่เดินแล้วเขาก็จะเสียชีวิตในนี
4: ้
2: ก็เราว่านะเห็นไหมตรงเนี้ยมันจะดูมนกว่าไข่ไก่เนาะแล้วมันก็จะผิวแบบหยาบมากเลยมันจะไม่ค่อยแบบสมูทเท่าไหร่อ่ะ
9: แล้วก็ฟองต่อไปทุกๆใบทุกๆฟองก็ทำเหมือนกันแบบนี้
2: เฮ
7: โรงเรียนผมอยู่ใกล้ที่นี่ครับก็ผมก็เลยได้มาทัศนศึกษาที่นี่แล้วก็เลยได้รู้จักที่นี่ครับ
10: ที่นี่เขาเลี้ยงงูงูเห่างูเหลือมแล้วก็งูหลามค่ะข้อดีของการเลี้ยงงูคิดว่ามันจะเป็นลายสวยอะค่ะเขาก็เลยเอามาเพาะเลี้ยงดูคือการเลี้ยงงูในสายตาของหนูเนี่ยหนูก็เป็นคนที่กลัวงูนะคะแต่ถ้าเกิดมองอีกมุมนึงก็คืองูอ่ะเขาจะมีลวดลายเป็นของตัวเองมันดูแบบว่าสวยงามมากเลยค่ะ

0: เมื่อเราเก็บไข่งูมาแล้วขั้นต่อไปเราจะทำการฟักคราวนี้อุปกรณ์การฟักจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวพี่ติจะบอกนะ1มีกล่องโฟมไว้สำหรับใส่ไข่2มีเพอร์ไลท์เพอร์ไลท์คือดูดซับความชื้นเก็บความชื้นนี่เราก็ตักเพอร์ไลท์มาชั้นแรกเราจะใช้ที่ประมาณ5เซนติเมตรเราจะทำประมาณ3ชั้นติดตะข่ายกันแมลงแล้วก็ติดกระดาษกาวแบบนี้ให้เรียบร้อยเพื่อกันแมลงเข้าไปเจาะไข่เราเสียต่อไปพี่ติจะสอนวิธีการผสมเพอร์ไลท์ใส่น้ำแล้วเราก็ผสมผสมเราเสร็จแล้วเรามากำถ้ากำแล้วเป็นก้อนแบบนี้ถือว่าใช้ได้เราก็ใส่ลงไปคราวนี้ตอนนี้เรายังไม่ได้5เซนติเมตรเราผสมเพิ่มแบบที่พี่ติสอนเมื่อกี้นี้ให้ได้5เซนติเมตรกำแรงๆกำให้สุดแรงเราเลย
1: ความรู้สึกตอนจับมันแบบเย็นๆแล้วมันชื้นๆถึงมือเลย
0: โอเคตอนนี้เราได้5เซนติเมตรแล้วชั้นแรกผ่านคราวนี้ชั้นที่2พี่ติจะทำให้ดูอีกใส่เพอร์ไลท์เหมือนเดิมคราวนี้เราจะหยดน้ำนิดเดียวแค่ให้เขามีแค่ความชื้นอันนี้ถือว่าโอเคประมาณเท่านี้ดูซิพอไหมประมาณ5เซนติเมตรแล้วผ่านชั้นต่อไปเราจะไม่ผสมชั้นสุดท้ายจะไม่มีความชื้นโอเคได้แล้วครับเนี่ย5เซนแล้ว
2: ประมาณนี้นะคร
0: ับประมาณนี้เราขุดตรงนี้ลงไปเป็นหลุมให้ไข่เขาวางเขาจะไม่กลิ้งเราก็วางไปตำแหน่งนี้นี่วางไปแบบนี้ไข่เขาจะพลิกไม่ได้ละเด็กๆทำเลย
3: อันนี้คือเราจะใส่เฉพาะไข่จากตัวหนึ่งเหรอคร
0: ับ จากแม่หนึ่งจากแม่เดียวแม่เดียวที่เราเก็บมา1กล่องต่อ1แม่ที่เราเก็บมาเพื่อเราจะได้จำได้ว่ากล่องนี้เป็นแม่ตัวไหนพ่อตัวไหนใช
3: ่วันนี้เรามีภารกิจที่ต้องมาหาไข่ที่มี3ลายใน1ฟองอะครับในนี้พอมีบ้างไหมครับ
0: ไข่ที่เราเก็บมาในคล่องนี้เราไม่สามารถรู้เลยว่าเขาจะมี3ลายแต่พี่ตีเชื่อว่าต้องมีเพราะว่าเราผสมมาแล้วแต่เราต้องฟักไปอีก90วันแล้วเราก็จะมาลุ้นดูเราจะมาตัดไข่ลุ้นดูว่าจะมี3ลายกี่ตัวในแม่นี
1: ้โอ้ตั้ง90วันเลยอ่ะนั่นสิน
4: อกจากคำว่าลวดลายที่หมายถึงลายบนลำตัวงูอย่างลายจุดหรือลายปล้องแล้วก็ยังมีอีก1คำที่ใช้เรียกถึงสีและลายที่เกิดจากพันธุกรรมที่ต่างกันได้นั่นก็คือคำว่า morph ศัพท์ในวงการเลี้ยงงูและสัตว์เลื้อยคลานที่สามารถบอกสีและลายได้เช่น albino morph งูผิวเผือก banana morph งูสีเหลืองสดหรืองูที่เป็นราชาแห่ง morph อย่างงูบอลไพทอนก็สามารถผสมคอมโบได้เหมือนกันเพราะงู1ตัวไม่ได้มีเพียง morph เดียวเสมอไปแต่ยังสามารถผสมยีน morph หลายชนิดให้อยู่ในตัวเดียวกันได้เหมือนกับคนที่มีทั้งตา2ชั้นผมหยิกลักยิ้มแบบนั้นเลยล่ะครับ
1: ว้าวเลียมือฉัน
3: ใหญ่
1: มาก
3: ใจเย็น
1: ตะกี้มันเลียมือฉันด้วย
3: สีเหลืองๆด้วย
1: งูตัวนี้ชื่อว่าโมจิเป็นงูเหลือม
5: พี่ตีครับมันสวยมากเลยอันนี้คือกี่ม็อบครับ
0: อันนี้คือตัวเขาเป็นม็อบเดียว
5: แล้วมันเกิดจากอะไรครับม็อบ
0: เกิดจากแฟนทอมผสมกับ OGS ออกมาเป็นม็อบใหม่ที่ชื่อว่าม็อบคาวคาวแปลว่าวัวนมลายก็เหมือนวัวนม
5: ใช่แ
0: ล้
5: ว
1: ก็เหมือนวัวจริงๆค่ะ
0: แล้วเขายิ่งโตเดี๋ยวสีเม็ดสีเขาจะเริ่มเยอะขึ้นใหญ่ขึ้นสวยขึ้น
1: แสดงว่านี่ก็ตัวสีเขตเลย
0: ตัวสีเขตเลยเหมือนไข่เราเก็บไปอาจจะมี 30-40 ฟองอาจจะได้เหมือนโมจิแค่ตัวเดียว
1: เหมือนเล่นกล่องสุ่มเลยอ่ะ
3: พี่เขาบอกว่าไม่มีทางรู้เลยค่ะว่าตัวไหนจะออกเป็นโมจิได้ต้องลุ้นตอนที่เขาฟักออกมาค่ะประมาณ90วันเลยก็ผมคิดว่าการที่เราเพาะพันธุ์ให้มันมีหลากสีเพื่อช่วยเพิ่มราคาครับหรือว่าช่วยทำให้มันมีสีสวยขึ้นมีคนอยากซื้อมากขึ้นครับ
1: คิดว่าถ้าคนจะเลี้ยงงูนะคะก็อาจจะต้องเตรียมพร้อมในเรื่องอุปกรณ์แล้วก็ที่สำหรับที่อยู่อาศัยให้เขาด้วยค่ะ
6: แล้วก็การที่เรานำไข่งูมาฟักเองก็สามารถช่วยเพิ่มโอกาสรอดให้งูได้มีมากขึ้นไม่สูญพันธุ์ไปเร็ว
7: เจ้างู2ชนิดนี้เนี่ยทั้งรูปร่างลวดลายขนาดตัวดูๆไปแล้วเหมือนกันจนแทบจะแยกไม่ออกตัวไหนคืองูเหลือมตัวไหนคืองูหลามอ่ะเข้ามาสังเกตพวกมันไปด้วยกันเริ่มจากลวดลายครับที่ตัวเจ้าตัวนี้เนี่ยมีจุดขาวเจ้าตัวนี้ไม่มีมาดูที่หัวอันนี้ต่างชัดเลยลายที่หัวเป็นสามเหลี่ยมกับลายหัวเป็นขีดยาวๆวัดขนาดลำตัวเทียบกันไปเลยเจ้าตัวหัวสามเหลี่ยมขนาดใหญ่กว่าเจ้าตัวหัวลูกศร นิดนึงมาดูกันต่อพฤติกรรมการเลื้อยของพวกมัน จ้าหัวลูกศรเลื้อยเร็วว่องไวเฮ้ยเลื้อยขึ้นต้นไม้ก็ยังไหวอ่ะส่วนเจ้าหัวสามเหลี่ยมเนี่ยไม่ขยับหน่อยเหรอนิ่งเชียพอจะสรุปได้หรือยังว่าเจ้าตัวไหนคืองูเหลือมตัวไหนคืองูหลามเจ้าตัวนี้หัวลูกศรมีลายจุดสีขาวเคลื่อนที่ว่องไวชอบปีนป่ายบนต้นไม้คืองูเหลือมเจ้าตัวนี้หัวมีลวดลายสามเหลี่ยมเคลื่อนที่ช้าๆชอบอยู่นิ่งๆคืองูหลามนี่แหละประโยชน์ของการเรียนรู้เรื่องงูเพราะมันจะทำให้เราเนี่ยคาดเดาและเข้าใจพฤติกรรมของงูได้ยังไงล่ะ
2: ภารกิจในวันนี้เรนเจอร์ต้องช่วยกันตัดไข่ทำคลอดลูกงูแล้ววิเคราะห์ลวดลายของลูกงูที่ฟักออกมาให้ได้ว่าแต่ละตัวเป็นลวดลายอะไรโดยมี AI เป็นผู้ช่วยในการวิเคราะห์แยกแยะลวดลายให้ถูกต้องอย่างน้อย3ลวดลายมาดูกันว่าเรนเจอร์จะทำหน้าที่ผู้ช่วยฟักไข่งูและวิเคราะห์ลวดลายกันได้หรือไม่ลุยเลยเรนเจอร
0: ์เราต้องมาช่วยตัดไข่ให้น้องเร่งการออกมาการกรีดไข่เราจะกรีดในลักษณะเปิดเป็นวงกลมแบบนี้ใช้มีดกรีดก่อนอันดับแรกแต่เด็กๆต้องระวังนะการใช้มีดแทงเข้าไปนิดเดียวปึ๊บนี่เป็นรูแล้วระวังอย่าแทงลึกเดี๋ยวจะโดนน้องปึ๊บแล้วเราก็กรีดตามเส้นที่พี่ติบอกนี้นะโดยใช้ปลายกรรไกรลูดไปตามขอบของเปลือกไข่ตัดได้ขาดปึ๊บเราก็ทำแบบนี้นี่คราวนี้เราต้องควักหาหัวน้องให้ได้เพื่อให้เขาออกมาหายใจนี่หัวโผล่มาแล้วน้องตัวนี้จะรอดแล้วเพราะว่าเขาหายใจได้แล้วคราวนี้4ตัวนี้เด็กๆตัดเองนี่ตัดนี
8: ่
0: นิดเดียวเพื่อเอากรรไกรเข้าไปได
8: ้ก็ไม่ได้ยากขนาดนั้น
0: ขวักหาหัวให้ได้ถ้าควักมาแล้วไม่ใช่เปลี่ยน
8: เจอแล้ว
0: ไม่เป็นไรเขาออกมาแล้วก็ไม่เป็นไร
8: โอ้
0: เก่งมากไม่เป็นไรนั่นแหละดึงออกมาเลยนานแล้ว
6: เมื่อกี้เราเป็นการเอางูออกมาจากไข่ต้องเอาหัวน้องออกมาด้วยเพราะบางทีน้องจะขาดอากาศหายใจแล้วก็เสียชีวิตอยู่ในไข่เลย
8: พอน้องเอาหัวของตัวเองออกมาได้แล้วน้องก็จะมุดกลับเข้าไปกินไข่แดงของตัวเองจนหมดแล้วน้องก็จะออกมาเองค่ะ
6: บางคนที่ไม่ชอบก็อาจจะยากเพราะว่ามันจะมีความหยื่อๆนิดนึงของเมือกงูค่ะ
0: แล้วก็เอาน้องไปล้างน้ำหรือเรียกว่าอาบน้ำน้อง
8: จุ่มเลยเหรอ
0: จุ่มเลยแล้วก็ให้น้องเลื้อยแล้วเราก็ลูดไปตามนี้กำคอน้องไว
8: ้สนุก
0: เราก็ดูว่าสะอาดหรือยังถ้าสะอาดแล้วเราก็
8: ใส่น้ำ
0: แก่ต่อไปก็ไปวิเคราะห์ม็อบได้เลยนะ
9: มาเราพร้อมไหม
8: เปิดให้น้องเลื้อยได้ค่ะ
10: ระวังนะตรงน
9: ี้
10: นะ
9: โอเค
10: ว
9: างไว้เลย
10: ตัวที่3
9: วันนี้ลายก็ชัดเหมือนกัน
8: มีลาย
6: ที่กลางหลัง
8: มีลายที่กลางหลัง
6: ตัวไหนที่สอง
8: ตัวนี้สอง
6: ตาลายสีส้มหรือ
8: มีลายสีขาวแล้วก็มีเส้นตรงหัว
9: ก็หลังจากที่ถาม AI มานะเขาบอกว่ายังไม่สามารถระบุลายหรือว่ามอสได้อย่างแน่นอนก็คือเขาบอกว่ามันมีพื้นสีเหลืองอ่อนแล้วก็มีลายสีส้มฉะนั้นเขาก็เลยบอกว่าน่าจะเป็นโอไบโน
11: AI อ่ะมันบอกแค่สายพันธุ์แต่เราน่าจะต้องสรุปลายกันเองนะ
9: มานั้นเริ่มจากตัวแรกเลยแล้วตัวนี้อ่อนมากแล้วตัวนี้จะมีลายเป็นแถบ
8: ๆสีเทาแต่สีเทาน้องมีเหมือนตัว M นะ
9: เดี๋ยวจะวิเคราะห์ตัวที่หนึ่งนะ
6: ที่หัว
9: ที่มันไม่ค่อยมีลายอ่ะเขาบอกว่าเป็นโอไบโนซูเปอร์ไฟเออร์มีโอกาสมากที่สุดแล้วก็เป็นบอลไพทอนด้วยพอดูตัวที่2หน่อยได้ไหมอ
8: ันนี้คือตัวที่2
9: ตัวที่2เขาบอกว่ามั่นใจว่าเป็นงูเหลืองพม่าอัลไบโนตัวที่3อ่ะเขาบอกว่าประเมินได้เป็นงูเหลืองพม่าเหมือนกันแต่มอสก็ยังเป็นโอไบโนเหมือนกัน
6: ตรงกลางอ่ะจะเป็นเหมือนรังผึ้งแต่ข้างๆจะเป็นแบบเป็นโค้งๆเน
8: า
6: ะ
8: งั้นเราเอาภาพเนี่ยไปให้ AI เจนให้ดีกว่าเพราะว่าจะให้ AI สรุปให้ด้วย

0: คนนึงให้ถ่ายรูปอีกคนนึงก็เสิร์ชอีกคนนึงก็เขียนลักษณะของแต่ละตัวครับ
1: ก็เราก็ได้เอาข้อมูลที่เราถาม AI ไปนะครับแล้วก็รวมกับข้อมูลที่เพื่อนๆเราจดมาจากการดูลักษณะของงูครับแล้วก็เอามารวมกันแล้วก็ให้มันเจนเป็นรูปภาพครับก็ที่ได้สรุปมาจาก AI นะครับก็คือชื่อมันเนี่ยครับมันแตกต่างกันครับก็คือมีชื่อไฟเป็นซูเปอร์ไฟเบอร์บ้างหรือว่าเป็นงูเหลือมพม่าบ้างครับแต่คืออยู่ในตระกูลเดียวกันครับก็อยู่ในโอไบโน่ครับพี่คิดว่าตัวที่ AI เจนมาให้เนี่ยมันอาจจะถูกต้องแต่มันก็ไม่ได้ถูกต้องขนาดนั้นเพราะว่าบางทีมันก็แบบมีทั้งไทฟอนแล้วก็มีทั้งงูเหลือมด้วยไงพี่ก็เลยไม่แน่ใจว่ามันถูกต้องหรือเปล่า
2: อะไรครับเสร็จแล้วเหรอ
3: ใช่ค่ะ
2: โอ้โหไหนดูสิดูจากตรงนี้แล้วน้องออกมาน่าจะสมบูรณ์ดีนะนะฮะแล้วก็ดูสีดูอะไรก็ค่อนข้างจะเป็นตัวเดียวกันเลยอ่ะคล้ายๆกันเลยแต่ว่าคนละสายพันธุ์เน
4: า
2: ะ
4: สายพันธุ์อาจจะเป็นคนละชื่อแต่ม็อบเดียวกันก็คือม็อบเดียวกันค่ะก็คือม็อบชื่อว่าอาเวโนค่ะ
2: พี่ตีครับแล้วอย่างเงี้ยม็อบที่น้องๆเขาหามาถูกต้องไหมครับ
5: ถูกต้องเป็นบางตัวครับตัวนี้เดี๋ยว
2: หยิบออกมาได้ไหมพี่ตี
5: ตัวนี้เป็นตัวไหนนะครับ
2: ไอ้ตัวนี้น่าจะเป็นไอ้ลายม่วง
5: ตอบมาว่าอะมิโน
2: ครับ
5: ถูกต้องครับ
2: ถูกต้อง
5: ตัวนี้ครับตัวนี้เป็นตัวนี้ก็มอฟก็ตีเป็นอะมิโน
2: เหมือนกัน
5: ก็เหมือนกันถูกต้อง
2: อ๋อตัวนี้ก็ถูกเนาะ
5: ครับ
2: โอเคฮะ
5: ตัวสุดท้าย
2: ออกสีส้มนะ
5: AI บอกว่าเป็นอะมิโนซูเปอร์ไฟเออร์ตัวนี้เป็นอะมิโนถูกต้อง
2: ครับ
5: แต่เขามีมอฟอื่นร่วมด้วย
2: อ๋อเป็นลายเขา
5: โดยที่ AI จับไม่ได้ม็อบเนี้ยเราต้องศึกษาเอง
2: ครับ
5: แต่นี้พี่ติจะบอกว่ามันจะมี3ยีนในตัวเดียวตัวนี้คือมีโกลเด้นชายมีอัลบิโน่
2: ครับ
5: มีไทเกอร
2: ์โอ้โหอุ้ย
6: ซีเคร็ต
2: พี่เพชรว่าพวกเราเก่งมากๆเลยนะครับปรบมือตัวเองหน่อยสุดยอดเลยนี
7: ่การเลี้ยงงูอย่างถูกต้องต้องอยู่ภายใต้กฎหมายควบคุมมีใบอนุญาตเพาะพันธุ์สัตว์ป่ามีผู้เชี่ยวชาญประจำฟาร์มคอยดูแลแม่งูและไข่ที่ออกมาแถมยังต้องช่วยทำคลอดลูกงูอย่างระมัดระวังเหมือนกับที่เหล่าเรนเจอร์สได้มาช่วยทำคลอดลูกงูและวิเคราะห์ลวดลายของลูกงูในวันนี้ผู้เชี่ยวชาญแนะนำว่าการสังเกตลวดลายหรือยีนของงูต้องใช้เวลาและประสบการณ์ศึกษาข้อมูลจำนวนมากเพื่อทำให้ผลวิเคราะห์แม่นยำที่สุดการใช้ AI มาช่วยเพียงอย่างเดียวอาจจะไม่สามารถเชื่อถือได้ 100% แต่การที่น้องๆได้มาฝึกฝนเป็นครั้งแรกก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำมากแล้วล่ะนะเรนเจอร์ส
8: มาสนุกคิดกันต่อกับกิจกรรมนี้ให้น้องๆทางบ้านลองสร้างสรรค์เครื่องมือตรวจสอบลวดลายงูในฉบับของตนเองส่งรูปภาพหรือคลิปวิดีโอพร้อมคำอธิบายของน้องๆขมวดกันได้ที่ Facebook Fanpage ของรายการ Kid Rangers ผลงานที่สร้างสรรค์โดนใจ3คนแรกจะได้รับของที่ระลึกเป็นกระเป๋านักสืบสุดเท่จากทางรายการเอาไว้ใส่ไปออกตะลุยโลกกว้างกันได้เลย
2: และนี่คือปฏิบัติการสนุกๆที่เกิดจากความคิดอันยอดเยี่ยมของเหล่าเด็กๆที่น่าทึ่งแล้วก็น่าชื่นชมมากๆเลยนะครับคราวหน้าเราเรนเจอร์จะไปบุกตะลุยคนและไประดมกำลังความคิดมันๆกันที่ไหนอย่าพลาดนะครับท่านน้องทุกคนก็อยากเป็น
9: คิดเรนเจอร์ปฏิบัติการเด็กช่างคิด
2: เย้เมื่อกี้ใครบอกว่าอยากจะให้อาหาร
10: ดินสอ
2: ไม่กลัวใช่ไหมแน่ใจนะ

0: วลาของความสุขสนุกกับการเล่นและเรียนรู้อยู่กับพี่กัน
1: และพี่แพนในรายการ
2: ไทย PBS Kids Club
1: แล้ววันนี้นะคะเราก็ยังมีข่าวดีๆมาอัปเดตให้เด็กๆฟังอีกเช่นเคยค่ะและตอนนี้เจ้าหนูผู้ประกาศก็พร้อมที่จะเจอเด็กๆแล้วนะคะถ้าอย่างนั้นไปเจอกับน้องเขากันเลยสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อน้องลำพูชื่อจริงชื่อพลอยนภัสนามสกุลหันอภิสิทธิ์โชคอายุ10ขวบค่ะ
0: วันนี้น้องลำพูพร้อมอ่านข่าวหรือยังครับ
4: พร้อมแล้วค่ะ
0: โอเคถ้าพร้อมแล้วเราไปพบกับช่วง
2: คิดเล่นเป็นข่าว
4: ถ้าพูดถึงกิจกรรมที่ชุ่มฉ่ำที่สุดของไทย PBS Kids ทุกคนจะคิดถึงกิจกรรมอะไรกันคะ
0: ถ้ามีคำว่าชุ่มฉ่ำแสดงว่าจะต้องเกี่ยวกับน้ำเพราะฉะนั้นพี่กันขอตอบว่าเป็นกิจกรรมว่ายให้เป็นเล่นให้รอดใช่ไหมครับ
4: ถูกต้องเลยค่ะพี่กัน
1: ใช่เลยค่ะพี่กันแล้ววันนี้นะคะเราก็ยังมีภาพกิจกรรมสนุกสนุกมาฝากเด็กๆอีกเช่นเคยค่ะซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้นะคะเราไปจัดกันถึงที่จังหวัดนครราชสีมาเลยละค่ะจะสนุกแค่ไหนเราไปดูภาพสกู๊ปของเราวันนี้ดีกว่าค่ะ
4: จัดขึ้นไปครั้งที่6แล้วนะคะกับกิจกรรมดีๆอย่างงานว่ายให้เป็นเล่นให้รอดที่ในครั้งล่าสุดนี้พวกเราชาวไทย PBS Kids และทีมงานฝึกสอนว่ายน้ำครูพายุได้บุกไปหาเพื่อนๆถึงเมืองย่าโมจังหวัดนครราชสีมาเลยค่ะโดยในครั้งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโอกาสอันดีสำหรับเพื่อนๆผู้พิการทางการได้ยินและทางสติปัญญาจากโรงเรียนนครราชสีมาปัญญานุกูลที่จะได้มารวมตัวเพื่อเรียนรู้ทักษะการเอาตัวรอดจากอุบัติเหตุทางน้ำที่อาจอันตรายถึงชีวิตค่ะ
1: โดยสถานที่ที่เราจัดฝึกสอนกันในครั้งนี้นะคะก็ได้จัดขึ้นที่สระว่ายน้ำเอสคัพโคราชซึ่งให้การอนุเคราะห์เป็นพื้นที่รองรับน้องๆจำนวนกว่า80ชีวิตเลยล่ะค่ะและที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะก็คือทีมงานฝึกสอนว่ายน้ำครูพายุที่อยู่คู่กับกิจกรรมของเรามาแล้วหลายครั้งมากๆเลยค่ะสำหรับที่มาที่ไปของการจัดกิจกรรมเพื่อน้องๆผู้พิการและความท้าทายของงานในครั้งนี้จะเป็นยังไงนั้นเราไปฟังจากครูพายุณัฐศักดิ์ท้าวอุดมหัวเรือหลักของการจัดงานในครั้งนี้กันเลยค่ะ
5: เด็กพิการเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาจะปลอดภัยจากการจมน้ำเสมอครับเขามีโอกาสเสี่ยงต่อการตกน้ำอย่างที่เราเคยเห็นอยู่แล้วครับมีเด็กพิการบางคนได้ไปเรียนต่อกรุงเทพข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วเอาตัวรอดไม่ได้นะครับเพราะว่าว่ายน้ำเนี่ยมันเป็นกีฬาที่ไม่มีทักษะและถึงแก่ชีวิตครับก็เลยคิดถึงเด็กที่โคราชครับว่าอยากทำโครงการนะครับแล้ววันนี้เองเนี่ยครับก็ค่อนข้างมีความพร้อมเยอะนะครับในส่วนของสระว่ายน้ำก็มีแล้วนะครับก็เลยครูก็มีแล้วนะครับทุนก็มีแล้วก็เลยอยากจะจัดทำโครงการนี้ครับอย่างเด็กหูหนวกเนี่ยผมยังใช้ภาษามือสื่อสารได้นะครับแต่ถ้าเกิดเด็กบกพร่องทางสติปัญญาการใช้คำพูดหรือวาจาอาจจะเป็นเรื่องยากครับการจับทำการแสดงตัวอย่างการเข้าถึงเด็กนะครับจำนวนครูนะครับต่อจำนวนนักเรียนเนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญมากเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเราเลยเซตกลุ่มเด็กบกพร่องทางสติปัญญาเนี่ยให้เล็กนิดนึงเพื่อการดูแลทั่วถึงแล้วก็ประสิทธิภาพสูงสุดครับ
0: สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้นะครับเรียกได้ว่าจัดเต็มให้กับเด็กๆเลยนะครับเพราะว่าเราจัดกันถึง5วันเลยให้น้องๆแต่ละกลุ่มเนี่ยได้ฝึกว่ายน้ำกันกลุ่มละ1ชั่วโมงต่อวันเลยทีเดียว
4: ในแต่ละวันเพื่อนๆก็จะได้ฝึกทักษะที่แตกต่างกันออกไปนะคะเริ่มตั้งแต่ทักษะการลอยตัวทักษะการหายใจทักษะการว่ายน้ำด้วยท่าง่ายๆอย่างเช่นท่าลูกหมาตกน้ำมาจนถึงวันสุดท้ายที่ทุกคนได้เรียนรู้ทักษะการช่วยชีวิตด้วยหลักการตะโกนโยนยื่นค่ะตลอดการฝึกทั้ง5วันที่เราจัดให้นั้นทำให้เพื่อนๆรู้สึกอย่างไรกับการว่ายน้ำบ้างเราไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะ
6: ครั้งแรกเลยค่ะรู้สึกอยากเหมือนอยากจะมาฝึกแต่ก็ไม่เคยว่ายน้ำตื่นเต้นมีไหมรู้สึกตื่นเต้นมีค่ะรู้สึกว่าการจมน้ำมันอันตรายถ้าเราฝึกจะดีแล้วรู้สึกยังไงอีกสนุกไหมสนุกสนุกชอบไหมชอบไหมชอบชอบถ้ามีโอกาสอยากมาว่ายน้ำอยากมาอีกไหมถ้าโอกาสอยากมาว่ายน้ำอีกใช่ไหมฝึกดีใช่ไหม
7: ก็คืออยากให้คนหูหนวกนะครับฝากไว้นะครับวิธีการว่ายน้ำนะครับเราก็ต้องมีความรู้นะครับแล้วก็สำหรับคนหูหนวกนะครับที่ต่างจากคนหูดีนะครับก็จะมีการฝึกที่แตกต่างกันก็ให้พวกเรานะครับหาความรู้นะครับผม
5: โครงการสอนว่ายน้ำให้เด็กหูหนวกนะครับในเด็กที่เป็นกลุ่มเด็กโตครับโอกาสว่ายน้ำเป็นนะครับกระโดดขึ้นไปถึง 90% จะมีประมาณสัก 10% ครับที่มีปัญหาเรื่องความการเคลื่อนไหวนะครับบางคนมีปัญหาเรื่องสหสัมพันธ์นะครับซึ่งอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาแต่สำหรับผมเนี่ย 85-90% เนี่ยถือว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ที่สูงครับส่วนเด็กหูหนวกกลุ่มที่2ครับที่เป็นเด็กน้องป.1 ถึงป.6จะมีจำนวนถึง 60% เลยนะครับที่ว่ายได้แต่ 40% ยังมีภาวะกลัวน้ำด้วยนะครับแล้วมีปัญหาเรื่องการเคลื่อนไหวตามวัยนะครับแล้วก็ที่เซอร์ไพรส์ที่สุดเลยคือเด็กบกพร่องทางสติปัญญาและออทิสติกในระดับเรียนรู้ได้นะครับปรากฏว่าประมาณ 70-80% สามารถเอาตัวรอดได้ครับแล้วก็สามารถลอยตัวได้พื้นฐานนะครับเพราะฉะนั้นชูชีพที่ดีที่สุดเลยนะครับคือการสอนว่ายน้ำให้เขาว่ายน้ำเป็นไม่ใช่แค่เรื่องว่ายน้ำอย่างเดียวนะครับหมายถึงอาชีพหมายถึงการงานหมายถึงสถานที่หมายถึงอื่นๆนะครับดังนั้น

0: เนี่ยเป็นสัญลักษณ์ที่อยากจะส่งต่อว่าพวกเขาต้องการสิ่งหนึ่งคือชื่อว่าโอกาสทางการศึกษาครับเลยขอฝากทุกคนไว้ถ้ามีพื้นที่ให้เขาได้ทำงานมีพื้นที่ให้เขาได้แสดงออกไม่ต้องให้การช่วยเหลือแล้วครับแค่ให้โอกาสเท่านั้นเองครับ
1: โอ้โหเห็นกี่ครั้งเนี่ยพี่กันก็ยังชอบโครงการนี้มากๆเลยนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นคนปกติหรือว่าคนพิการเนี่ยก็เสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุทางน้ำได้ไม่ต่างกันเลยนะครับ
2: ถูกต้องเลยค่ะพี่กันแถบโครงการนี้ก็ยังจัดต่อมาเรื่อยๆเลยไหนใครอยากให้จัดอีกบ้างยกมือขึ้นเลยค่ะ
3: เย้โอ้โหเป็นยังไงบ้างคะน้องลำพูเมื่อกี้ได้อ่านข่าวเนี่ยยากไหมคะ
2: ไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายเลยค่ะ
3: แต่ว่าวันนี้เนี่ยน้องลำพูเก่งมากๆเลยนะคะพี่แพนกับพี่กันก็มีของเทเลลิกมอบให้ด้วยค่ะ
1: เอาละครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องลำพูมากๆเลยนะครับที่มาร่วมอ่านข่าวกับพวกเรานะครับขอบคุณครับ
2: ขอบคุณค่ะ
3: ขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
3: เด็กๆค่ะและความสนุกของเรายังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะไปสนุกกันต่อกับไทย PBS Kids ค่ะ
1: ไปกันเลยถึงเวลาท้าด่วนชวนเด็กๆมา
4: คิดติดเล่น
3: แล้ววันนี้เราก็ชวนเพื่อนคนเก่งมาเล่นเกมด้วยกันอีกแล้วค่ะ
5: สวัสดีค่ะเจด้าค่ะ
6: สวัสดีครับดีเดย์ครับ
1: และเกมที่เราจะเล่นกันในวันนี้มีชื่อว่า
3: ตามล่าหาเลขเด็ดพร้อมกันหรือยังคะ
5: พร้อมแล้วค่ะ
3: ถ้าพร้อมแล้วไปดูกติกากันเลย
7: เกมตามล่าหาเลขเด็ดเกมนี้เราจะแบ่งออกเป็น2ทีมคือทีมพี่การและน้องดีเดย์เจอกับทีมพี่แพลนและน้องเจด้าเกมนี้น้องๆจะรับหน้าที่เป็นคนคิดเลขหาคำตอบที่ถูกต้องจากโจทย์ทั้งหมด5ข้อเมื่อได้คำตอบแล้วจะต้องบอกตัวเลขนั้นเพื่อให้พี่ๆตามหาว่าอยู่ตรงไหนของกระดานโดยที่บนกระดานจะมีตัวเลขตั้งแต่1ถึง99เลยล่ะเกมนี้จะตัดสินจากจำนวนคำตอบที่ถูกต้องถ้าหาคะแนนเท่ากันถึงจะตัดสินจากเวลาที่ทำได้ถ้าทีมไหนทำได้เร็วกว่ากันก็จะเป็นฝ่ายชนะไปเอาล่ะทีมไหนจะเป็นผู้คว้าชัยในเกมนี้เราไปดูกันได้เลย
3: พี่กันและน้องดีเดย์ พร้อมกันหรือยังคะ
1: พร้อมครับ
3: ถ้าพร้อมแบบนี้แล้วนะคะ1 2 3เริ่มได้สู้ๆนะพี่กันสู้ๆนะดีเดย
1: ์มาบอกโจทย์มาครับเดี๋ยวช่วยคิด
3: เย็นๆไม่ต้องรีบเลย
1: โจทย์ข้อแรกคืออะไรครับใช้ธรรมะที่เฉยๆที่อยู่
6: 94
3: ค่ะพี่กัน49 94
1: อ่ะ94
3: หาเจอลิปเปอร์หาเจอลิปเปอร์
1: อยู่ไหนนะ
3: 95ใช่ไหม
1: 98หรือเปล่า
3: เฮ้ย
6: เดี๋ยวขอคิด
3: ก่อนค่อยๆคิดนะ
1: พี่กันยังงงเลขไม่เจอเลย
6: 94ถูกแล้ว
3: สู้ๆเวลาจับอยู่นะ
1: เจอแล้ว94โอ้โห
3: ตัดออกเลย
1: เท่าไหร่ครับ
6: เดี๋ยวนะครับ
1: ครับผม
6: 4 4ครับ58
1: 58
3: ข้อ3แล้วนะข้อ3แล้วข้อ3
1: โอเคข้อ3มา
3: 700,000คูณ5 ล้านเอ้ยไม่ใช่ ยากเกินไป
1: 700,000เลยเหรอ
6: 85ครับ
1: 85โอเค
3: เห็นไหมพี่การพี่แพนบอกแล้วเมื่อกี้มัน58แล้วก็85ไงล่ะ
1: อ๋องั้นวงเลขงั้นวงเลขเดียวกันได้ไหมคำตอบคือเลขอะไรครับ4
3: อุ๊ยเลขตัวเดียวได้หรือเปล่าได้หรือเปล่าข้อสุดท้ายแล้วค่ะพี่กันสู้ๆ
1: พี่กันยังหาเลข4ไม่เจอเลยเลข4อยู่ไหน
3: ขวาบน
1: จริงป่ะ
3: ไม่รู้
1: แล้วมองจริงนะ
3: ขวาบนหรือเปล่านะ
1: เลข4หาย
3: เจอมั้ยคะเจอมั้ยคะ
1: ใครลบเลข4ไปหรือเปล่าอ๋อนี่ไงเจอแล
3: ้
1: ว
3: โหข้อสุดท้ายมีทั้งลบแล้วก็มีทั้งบวกเลยค่ะ
1: เสร็จแล้วเอาละครับ
3: มาตัวเลข
1: ลบ24 189 98
3: พี่กัน
1: คะ
3: อย่าพูดอะไรค่ะ
1: อันนี้เลขอะไรครับเลข6หรือเปล่า
5: 48ค่ะ
3: 48
1: 10นาทีหรือเปล่าวันนี้
3: 48เอาเลยบอกมาเลย
1: 519929
3: ค่ะ
1: 75
3: 57แต่48ยังหาไม่เจอ
1: 48อยู
3: ่48จะแล้วมาเลยต่อเลยมาเลย
1: โย yes โอเค
3: ได้ไหม
1: สู้ๆ90หาร15

0: เอาข้อต่อไปเลยเอาข้อต่อไปเลย
1: พี่แผนได้แล้วคำตอบคืออะไรครับ
0: 6ค่ะ
1: อ๋อคำตอบ6โอเค68
2: บวก24
1: 68บวก42 24 24
0: อีก2ข้ออีก2ข้อใจได้สู้
1: 88บวก24
3: ค่ะ
0: 92
1: 29พี่แผน29
0: 92
3: มาข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายเดี๋ยว
1: เจอแล้วเหรอพี่แผนเจอแล้วเหรอ
0: ยังเหรอเจอแล้วค่ะ
1: เจอแล้วโอเค
0: มามามาข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายมา
1: 103ลบ38 72พี่แผน72เชื่อพี่กัน
2: 65
1: ค่ะอุ้ย65
0: เมื่อกี้เห็นอยู่นะ65
1: อยู่ที่พี่แผนแล้วครับตอนนี้ขวากลางขวากลาง
0: โอ้ยเจอแล้ว
1: เสร็จยังเสร็จยัง
0: เย้เสร็จแล
4: ้
0: ว
4: ว้าวตาลายกันหรือยังล่ะเด็กๆกับเกมตามล่าหาเลขเด็ดเริ่มเกมมาน้องดีเดย์ก็ตั้งหน้าตั้งตาคิดคำตอบออกมารัวๆแต่ว่าด้วยความตื่นเต้นหลายข้อก็เกือบจะได้เลขผิดไปอยู่เหมือนกันแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังตั้งสติกลับมาได้ตอบถูกไปทั้งหมด5ข้อและพี่การใช้เวลาไปที่1นาที50วินาทีมาที่ฝั่งของน้องเจด้าบ้างดีกว่าคนนี้มาแบบมั่นใจมากๆคิดเลขได้ว่องไวแถมยังได้คำตอบที่ถูกไปอีกติดกระต่ายพี่แพลนนี่แหละที่หาเลขไม่ทันใจเลยแต่ถึงอย่างนั้นก็ได้ไปทั้งหมด5ข้อจึงต้องมาลุ้นกันที่เวลาปรากฏว่าทีมพี่แพลนและน้องเจด้าทำไปได้ที่1นาที35วินาทีส่งผลให้เกมนี้สาวๆเป็นฝ่ายชนะไปนั่นเอง
0: เย
5: ้ไหนเป็นยังไงบ้างเมื่อกี้ได้เล่นเกมเนี่ยสนุกไหมคะ
2: สนุกมากค่ะ
1: แต่ว่าความสนุกของพวกเราเนี่ยยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับไปสนุกกันต่อกับถ่าย PBS Kids ค่ะ
0: ไปดูกันเลย
6: เด็กมหาชนวันนี้ขอต้อนรับ2พี่น้องมากความสามารถทั้งน้องชายสุดน่ารักที่ฝากผลงานการแสดงสุดประทับใจและพี่สาวคนสวยที่มีดีทั้งเส้นทางบันเทิงและเส้นทางเชฟตัวน้อยเรื่องราวของทั้งสองคนจะเป็นยังไงเราไปเจอกับพวกเขากันเลยค่ะกับน้องอาลีนาและน้องอนาคินสองพี่น้องตระกูลจัง
1: โอ้ได้เวลาที่ต้องมาพูดคุยเจาะลึกกับสองพี่น้องตระกูลจังกันแล้วครับผมอยากรู้ก่อนเลยว่าใครเป็นพี่ใครเป็นน้องครับเนี่ย
2: น่าเป็นพี่ค่ะ
7: คิมเป็นน้องครับ
1: อายุเท่าไหร่กันบ้าง
8: น่าอายุ9ขวบกําลังจะ10ขวบครับ
9: อันคิม8ขวบครับ
1: แล้วพี่กันอยากรู้ครับว่าทําไมถึงมาสนใจในเรื่องของวงการบันเทิงล่ะครับ
8: ตอนที่น่าอายุประมาณ6 7ขวบค่ะ
9: ค่ะ
8: น่า5ขวบ
1: 5ขวบ
9: โอเค
1: ตอน5ขวบ
8: น่า5ขวบอะค่ะน่าดูแฮร์รี่พอตเตอร์ค่ะแล้วก็น่าก็ไปดู Beauty and the Beast ค่ะแล้วน่าก็เจอว่านางเอกในนั้นนะคะเป็นเฮอร์ไมโอนี่ค่ะ
0: ค
8: ่
0: ะ
8: ใช่ค่ะแล้วน้าก็ถามมามาว่าทำไมเฮอร์ไมโอนี่ไปอยู่ใน Beauty and the Beast อ่ะมามาก็บอกว่านี่นะมันเป็นองค์การบันเทิงนะเนี่ยเขาเป็นดาราอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วน้าก็บอกว่าน้าอยากเป็นแบบนี้บ้างค่ะน้าก็เลย
9: แล้วน้าคิดล่ะ
7: ก็คือตอนแรกคือไม่ได้มีอะไรค่ะก็คือตอนที่หน้าเขาไปถ่ายรูปกับโมเดลลิ่งนะครับหรือว่าอะไรสักอย่างนี่แหละค่ะอันคือก็ตามไปด้วยนะครับแล้วเขาก็ถามพวกอยากถ่ายด้วยหรือเปล่าก็เลยบอกว่าคือก็ถ่ายด้วยครับแล้วก็คือก็ได้งานก่อนนะคะอ๋อ
1: เหมือนตามพี่ไปแล้วพอตามไปปุ๊บมีแมวมองก็เลยชวนไปทำงานด้วยเลยแล้วเราก็ไม่ปฏิเสธรับไว้เลยถูกไหมครับ
7: ใช่คร
1: ับ แล้วเราสองคนเนี่ยเคยผ่านงานประเภทไหนมาบ้างครับผมของวงการบันเทิง
8: ก็น่ามีภาพยนตร์ซีรีส
0: ์
8: ละคร
0: ค่ะ
8: MV
1: ด้วย
8: โฆษณา
1: ครับ
8: ก็รายการ
0: รายการ6ประเภทเลยเหรอคะ
1: แล้วก็มีละครเวทีด้วยใช่ไหม
8: ใช่ค่ะละคร
1: เวทีด้วย7ประเภทเลย
7: แล้วก็คือก็มีเป็นภาพยนตร
1: ์
7: มีซีรีส์แล้วก็มีละครมีโฆษณาม
8: ี
1: มีด้วย
0: โอ้โหอาลีนา7ประเภทใช่ไหมคะและอนาคินเท่าไหร่นะ5ประเภทหูอย่างนี้รวบรวมแล้วกี่เรื่องคะเนี่ย
8: ประมาณ30กว่าๆค่ะ
7: ใช่ครับ
0: 30กว่าๆเยอะมากๆเลยนะคะพี่กัน
1: ใช่ครับผมแล้วผลงานที่แบบชอบที่สุดเลยคือผลงานอะไร
8: น่าชอบเป็นหนังผีชื่อสี่ป่าช้าค่ะ
0: สี่ป่าช้า
8: น่าชอบเพราะมันท้าทายค่ะแล้วมันต้องเล่นให้กลัวยังไงอย่างนี้ค่ะ
1: แล้วของน้องอนาคินล่ะครับ
7: อ๋อจริงๆคิดชอบทุกเรื่องเลยนะคะแต่ถ้าแบบว่าคิดอยากขอบคุณที่สุดก็เป็นร่วมกับเธอครับ
1: ร่วมกับเธอเพราะอะไรครับ
7: อันนี้คิดได้เล่นหลายซีนนะครับแล้วก็ มันก็มีฐานแฟนคลับของซีรีส์มันอยู่แล้วครับแล้วก็พี่ๆเขาก็มีแฟนคลับของเขาเยอะอยู่แล้วครับก็เลยทำให้คนรู้จักถึงเยอะขึ้นนะครับ
1: ก็มีคนมาเอ็นดูเยอะขึ้นรู้จักมากขึ้นนั่นเอง
7: แล้วเขาก็พี่แฟนคลับของนักแสดงนะครับเขาก็ช่วยกันแชร์ออกมาครับ
0: เอาละค่ะพี่แพนเห็นว่าทั้งสองคนเนี่ยอยู่ในวงการบันเทิงแล้วก็ทำงานมาแบบเยอะแยะมากมายเลย
1: ครับผม
0: และพี่แพนกับพี่กันเนี่ยแอบไปได้ข่าวมาค่ะว่าพี่ๆแฟนคลับของแต่ละคนเนี่ยเขาพูดถึงเราสองคนแตกต่างกันมากเลยเริ่มจากอารีนาก่อนดีกว่าอารีนาเนี่ยถูกพูดถึงว่าเป็นโค้ชอารีนานะคะแล้วก็มีแฮชแท็กเป็นของตัวเองด้วยค่ะพี่กันก็คือแฮชแท็กอารีนาการไฟฟ้า
8: เหมือนหน้าไปมาสเตอร์เชฟค่ะ
0: แล้วก็เชฟจูเนียร์ใช่ไหมคะ
8: ใช่ค่ะแล้วก็เชฟเอียงเขาก็ถามคำถามมาค่ะ
0: ว่า
8: เหมือนถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นอันนี้ค่ะ
0: อันนี้
8: ใช่ค่ะแล้วก็หน้าก็บอกว่าโป่งค่ะ
0: โอ้แต่จริงๆแล้วมันคือ
8: จริงๆมันคือเยี่ยงค่ะแต่ว่าอาจจะคิดอย่างนั้นจริงๆเหร
0: ออ๋อชูนิ้วโป้งแบบนี้คิดว่าโป่งโกรธอะไรหรือเปล่าแต่จริงๆไม่ได้โกรธเขาชมไว้เยี่ยมเมื่อกี้บอกว่าได้มีการแข่งขันในรายการ MasterChef ที่เหนือด้วยใช่ไหมคะไหนพี่แพนขอถามหน่อยได้ไหมว่าเราชอบทำอาหารหรอ
8: ใช่ค่ะน่าชอบทำอาหารแหละน่าชอบทำอาหารค่ะ
0: ตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะ
8: 4 ขวบค่ะ
0: 4 ขวบก่อนเข้าวงการอีกนะคะพี่กัน
1: เริ่มชอบทำอาหารก่อนเลย
0: แล้วแบบนี้ตอนที่เราเข้าไปแข่งขันในรายการเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างคะ
8: ก็รู้สึกดีใจมากค่ะที่ได้ไปแข่งค่ะแต่พอได้ไปแข่งแล้วค่ะรู้สึกกดดันกว่าที่ซ้อมมันเป็นหลายสิบเท่าค่ะ
0: มาที่ฝั่งของน้องอนาคินบ้างดีกว่ารู้หรือเปล่าคะว่าในช่วง 1-2 ปีหลังมาเนี่ยคนนี้เนี่ยเขาฮอตสุดๆไปเลยค่ะพี่กังดูไหมคะ
1: ทำไมครับไม่รู้เลย
0: ก็น้องอนาคินเนี่ยได้รับบทเป็นวัยเด็กค่ะของตัวละครต่างๆจากซีรีส์ดังหลายเรื่องมากๆเลยค่ะจำได้หรือเปล่าว่าเล่นเรื่องอะไรมาแล้วบ้าง
7: จำได้ครับมีร่วงกับเธอ
0: ร่วงกับเธอ
7: ร่วงกับเธอรักคุณเท่าโลกนิดเดทิเกตเฮเว่นแล้วก็พี่นาคครับ
0: พี่นาคด้วยเหรอคะโอ้โหหลายตัวละครมากๆเลยค่ะพี่แพนเห็นว่าต้องมีฉากที่ต้องร้องไห้หนักมากๆเลยใช่ไหมแบบนี้เราร้องไห้ยังไง
7: อ๋อก็คือแบบว่าเราต้องแบบอินไปตามตัวละครนะครับแล้วก็ฮิงก็ดูบทใช่ไหมครับแล้วมันก็แบบว่าสงสารไปตามตัวละครนะคะแล้วมันก็จะร้องไห้ได้ครับ
0: และจากประสบการณ์การทำงานที่เยอะมากๆเนี่ยพี่แพนอยากรู้ว่า2คนได้เรียนรู้อะไรบ้าง
8: น่าได้เรียนรู้เหมือนทักษะการแสดงดีขึ้นเลยค่ะเพราะตอนครั้งแรกที่น่าไปเรียนนะคะ
0: ค่ะ
8: น่าเป็นแบบว้าว
0: ค่ะอ๋อเหมือนแบบแข่งเป็นก้อนหินเลยใช่ไหม
8: ใช่ค่ะแล้วก็ตอนนั้นน่าไม่กล้าแสดงออกเลยค่ะ
0: ทำให้เรากล้าแสดงออกมากยิ่งขึ้นใช่ไหมคะ
8: ใช่ค่ะ
0: และอนาคินล่ะ
7: ก็คล้ายๆกันนะครับก็แบบว่ามันก็ทำให้คิดแบบว่าได้กล้าแสดงออกขึ้นนะครับแล้วก็ได้เรียนรู้การแสดงเยอะขึ้นนะครับ
0: เก่งมากเลยค่ะ
1: นี่เลยครับเอาละครับและตอนนี้ก็ได้เวลาของไทม์โซนเราจะเปิดพื้นที่ความตนให้มหาชนได้รู้จักกับความสามารถของน้องอารีนาและน้องอนาคินมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับโดยที่วันนี้ครับพี่กันเนี่ยได้เตรียมนิทานมาครับผมนี่ชื่อเรื่องว่าเทศกาลแห่งแสงอรุณโดยที่วันนี้เนี่ยจะให้น้องอนาคินนะครับผมเป็นคนเล่าส่วนน้องอารีนาเนี่ยเป็นคนทำอาหารประกอบกับการอ่านนิทานไปด้วย
0: เย้
1: คิดว่าทำได้ไหมครับ
8: ทำได้ค่ะ
1: โอเคพร้อมไหมครับทั้งคู
2: ่พร้อมค่ะ
1: โอเคถ้าพร้อมแล้วไปดูความสามารถของน้องๆกันเลย
0: ไปดูกันเลย
7: กาลครั้งหนึ่งนะภูเขาจันทรามีตัวแทนจากดินแดงทั้ง5ผู้ยึดมั่นในคุณค่าของตนเองได้มารวมตัวกันเพื่อสร้างเทศกาลแห่งแสงอรุณตัวแทนคนแรกคือเจ้าชายโกลเด้นผู้ปกครองชาวบ้านยึดมั่นในความสนุกสนานคนที่สองคืออัศวินลูบี้นักรบผู้โดดเด่นเชื่อในอาวุธอันแสงดุดันคนที่สามคือพ่อค้าชาร์ลอตพ่อค้าใจกล้าผู้มีความทะเยอทะยานคนที่สี่คือนักปราชญ์เจอร์กินผู้สงบเยือกเย็นเป็นที่พึ่งทางของจิตวิญญาณและคนสุดท้ายคือนักดนตรีฟอเรสต์ผู้ลงไหลในทำนองและเสียงเพลงเมื่อทั้ง5มารวมตัวกันต่างก็พยายามเข้า ถึงหุบเขาจันทราทั้งเบียดทั้งบกบังก็ไม่มีใครสามารถเข้าไปได้ในขณะนั้นเองนางฟ้าแห่งจันทราจึงปรากฏตัวขึ้นแล้วบอกว่าพวกเจ้าทุกคนหากต้องการสร้างเทศกาลแห่งแสงอรุณ

0: าวุธที่แสนโดดเด่นและดุดันพ่อค้าชาร์ลอตต์แบ่งปันทรัพย์สินให้ทุกคนอย่างทั่วถึงนักปราชญ์เจอกินแจกจ่ายกำลังใจมอบให้อย่างใจกว้างและสุดท้ายนักดนตรีฟอเรสต์เริ่มขับขานทำนองกล่อมผู้คนทั่วหุบเขาเมื่อในที่สุดทุกคนต่างก็สละความเป็นตัวเองออกไปนางฟ้าแห่งจันทาจึงได้แปลงกายเป็นพระจันทร์เสี่ยวประธานหยาดฝนลงมาอวยพรแก่ชาวเมืองหยาดฝนเหล่านั้นส่งผลให้เกิดทั้งแสงและเงาแพร่กระจายไปทั่วเมื่อผู้คนเริ่มพูดคุยกันแลกเปลี่ยนเรื่องราวแบ่งปันประสบการณ์ความเป็นหนึ่งเดียวกันก็ค่อยๆเกิดขึ้นภายในหุบเขาบังเกิดเป็นแสงอรุณที่กระจายไปยังบ้านเรือนไม่ว่าหลังเล็กหรือว่าหลังใหญ่เมื่อนั้นเองที่ทำให้พวกเขารู้ว่าเทศกาลแห่งแสงอรุณจะเกิดขึ้นได้เมื่อทุกคนรู้จักเสียสละและรู้จักการแบ่งปัน
1: ว่าเก่งทั้งคู่เลยเก่งทั้งสองคนเลยค่ะเมื่อกี้เนี่ยเราได้แอบชิมซอสซาวมะม่วงสุกที่เป็นฝีมือของน้องอารีนาไปนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะเหมือนแสงอรุณออกจากปากเลยค่ะพี่การนี
2: ่ส่วนนิทานของที่น้องอนาคินเล่าเนี่ย ก็มีการเปรียบเปรยอาหารแล้วก็มีข้อคิดดีๆแถมยังมีผู้บรรยายที่เก่งมากๆอีกด้วย
1: ใช่เก่งทั้งสองคนเลยค่ะและสุดท้ายนี้พี่แพนอยากให้น้องอนาคินแล้วก็อารีนาเนี่ยฝากแนะนำเพื่อนๆที่ดูอยู่หน่อยเผื่อเขามีความฝันแต่ว่ายังไม่กล้าลงมือทำอยากจะบอกอะไรกับเพื่อนๆไหม
3: ก็ถ้ามีใครอยากทำอะไรอะค่ะก็ทำได้เลยค่ะเหมือนสมมติว่าเราอยากเป็นนักดนตรีค่ะก็ฝึกได้ค่ะถ้าที่บ้านเรามีเครื่องก็ขอให้ทุกคนเต็มที่กับความฝันของตัวเองนะคะ
0: ถ้าเราอยากทำอะไรถ้าเราพยายามเราก็จะทำได้ทุกอย่างครับ
2: เอาละครับสุดท้ายนี้ครับอยากให้ทั้งคู่เนี่ยฝาก3คำเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนที่ดูอยู่หน่อยครับ
3: เลิศเลยล่ะ
1: เลิศเลยล่ะ
0: เหมือนเจ๊ครับ
1: เหมือนเจ๊ครับโอเคก็คือเลิศเลยล่ะใช่ไหมล่ะโอเคเก่งมาก

0: าช่วงเกมแล้วก็ช่วงน้องคนเก่งเลยค่ะพี่กัน
1: จริงที่สุดเลยครับพี่แพนและนี่ก็คือความสนุกที่พวกเรานะครับนำมาฝากให้กับเด็กๆในวันนี้ส่วนในตอนต่อไปนะครับจะมีอะไรรอเด็กๆอยู่อย่าลืมติดตามนะครับที่เดิมเวลาเดิม
0: และกลับมาสนุกกันใหม่ในรายการ
1: ไทย PBS Kids ครับสำหรับวันนี้พวกเราต้องบอกเด็กๆว่าสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: บ๊ายบาย

0: ดีครับ
1: สตอรี่มาแล้ววันนี้สตอรี่กับหมอภูมิครับ
2: คุณหมอภูมิครับทำไมตอนแปรงฟันถึงยืดออกได้อะครับ
3: โอ้เป็นคำถามที่ดีมากๆเลยครับน้องสตองสาเหตุส่วนใหญ่ที่แปรงฟันแล้วมีเลือดออกอ่ะเกิดจากเหงื่ออักเสบครับ
2: เหงื่ออักเสบนี่คืออะไรครับ
3: งั้นเดี๋ยวหมอภูมิมาอธิบายถึงสาเหตุของการเกิดเหงื่ออักเสบและวิธีการป้องกันไม่ให้เกิดดีไหมครับ
2: ดีครับเพื่อนๆก็ไปฟังไปด้วยกันเลยนะครับ
3: จากโมเดลอันนี้ครับน้องสตองทราบไหมว่าอันไหนที่เรียกว่าเหงื่อครับ
2: สีชมพูนี่แหละครับ
3: ใช่เลยครับแล้วเหงือกที่ดีเนี่ยก็จะมีสีชมพูซีดถ้าเกิดว่ามีเศษอาหารมาติดแถวๆเหงือกเนี่ยก็จะทำให้เหงือกเนี่ยเกิดการอักเสบแล้วก็มีเลือดออกได้ง่ายก็จะเป็นสีแดงครับ
2: และถ้ามีเหงือกอักเสบแบบนี้ต้องแก้ยังไงครับ
3: ถ้าเกิดว่ามีคราบอาหารมาเกาะเราก็สามารถแปรงฟันให้สะอาดเพื่อให้เหงือกหายอักเสบครับแต่ถ้าเกิดว่าคราบอาหารเกาะจนแข็งแล้วเรียกว่าหินปูนเนี่ยก็ต้องมาหาคุณหมอให้รักษาให้ครับส่วนเด็กๆถ้าเกิดว่าเป็นหวัดปากแห้งต้องหายใจทางปากบ่อยๆก็จะทำให้เกิดเหงื่ออักเสบ

0: ได้เหมือนกันนะครับ
1: เหงือกเนี่ยก็เป็นอวัยวะที่สำคัญแม้แต่ฟันจริงๆด้วยคุณหมอภูมิครับมีเพลงที่เกี่ยวกับฟันและเหงือกบ้างไหมครับ
0: มีครับเดี๋ยวหมอภูมิจะร้องให้ฟังมาร้องไปด้วยกันนะครับ
1: เพื่อนๆก็อยู่ร้องไปด้วยกันเลยนะครับ Let's sing together
0: เหงือกของเราม
1: ีสีชมพู
0: พอฟันสะอาด
1: เหงือกก็น่าดู
0: แต่ถ้าอักเสบก็มีเลือดออกแรงให้สะอาด
1: จะต้องขอบอก
0: เหงือกอยู่รอบฟันฟันไม่สะอาด
1: เหงือกแย่เหมือนกัน
0: คราบอาหารติดถ้าแปรงผิด
1: เหงือกแย่เหมือนกัน
0: มีหินปูนแล้วต้องหาหมอฟันแล้ว
1: เหงือกแย่เหมือนกัน
0: เป็นหวัดปากแห้งร่างกายไม่แข็งแรง
1: เหงือกแย่เหมือนกัน
0: เหงือกของเราม
1: ีสีชมพู
0: พอฟันสะอาด
1: เหงือกก็น่าดู
0: ดูแลให้เหงือกอยู่ได้ตลอดแปรงให้สะอาด
1: จะต้องขอบอกเจ้าไว้นะเพื่อนๆซึ่งแล้วถ้าเราแปรงฟันสะอาดไม่มีข้าวมาหันมาติดเราจะไม่มีเหงือกอักเสบและเราจะไม่มีเลือดออกใช่ไหมคุณหมอภูม
0: ิถูกต้องเลยครับแค่ทำความสะอาดไม่ให้มีคราบอาหารมาติดก็จะทำให้เหงือกเราเนี่ยกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมได้เด็กๆมาดูแลทั้งฟันทั้งเหงือกให้ดีไปพร้อมกันเลยนะครับน้องสตองครับก่อนจบในวันนี้หมอภูมิมีคำถามครับ
1: อะไรเหรอครับ
0: น้องสตองว่ากินมันติดเหงือกกินเผือกติดอะไรครับ
1: เหงือกเหรอครับ
0: ผิดครับติดฟันครับ
1: อ้าวงั้นถ้ากิน2อย่างอ่ะ
0: ก็จะเป็นแบบนี้ครับกินมันติดเหงือกกินเผือกติดฟันกินทั้งมันกินทั้งเผือกติดทั้งเหงือกติดทั้งฟันครับ
1: อ๋ออย่างนี้นี่เองกินมันกินเหงือกกินเผือกติดฟันเหรอครับ
0: ใช่ครับกินทั้งเผือกติดกินทั้งเหงือกเลยนะครับเนี่ยโอเคจบช่วงกันดีกว่าครับ
1: วันนี้ก็หมดช่วงของ
0: พี่สนุกสุขภาพดี
1: บ๊ายบาย

0: ประลองความรู้จากการอ่านเพื่อค้นหาสุดยอดนักอ่านระดับประเทศ
1: ข้อนี้มาจากอกหลังของหนังสือที่น้องๆอ่านมาครับเมืองหลวงของรัฐเพนซิลเวเนียชื่ออะไรอยู่นี้รู้หรือยังลูก
2: รู้ตั้งแต่ตอนที่หนูตอบผิดแล้วค่ะ
1: อ้าวพอผิดปุ๊บรู้เลยว่าน่าจะเป็นอีกอันนี้เหรอ
0: และหนังสือโจทย์จากคนต้นแบบหาให้อ่านบุ๊กแบทเทิลทุกวันอาทิตย์ 17:05 น.เริ่มการประลอง2 สิงหาคมนี้ห้างไทย PBS

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

พระคือศูนย์รวมใจพระไทยราชพระปรีชาสามารถเปี่ยมศาสตร์ศิลป์พระเมตตาประสบนิกรทั่วแผ่นดินพระคือองค์ทศมินปิ่นผองไทย28กรกฎาคมอุดมฤกษ์พระเกียรติเกริกก้องฟ้ามหาสมัยปวงประชาพร้อมรักเทิดหลักชัยน้อมกายใจขอพระองค์ทรงพระเจริญ28กรกฎาคมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: รับเลย
1: โอ้โห
0: อยู่ดีก็โยนมาสอก็ปอกมะพร้าวได้อ
1: ย่าบอกนะว่า
0: เ
2: ฮ้ยเต็มๆเลย
1: ไหนโดนนะเป็นเพื่อนโอ้ my god my god fail
0: glass fail
1: ไปไหนกันนะ
3: Wow, so you can fix everything and repair it and it's free of charge.
1: Yes, free of charge. ไม่รู้ซ่อมได้ไหม
4: หนึ่งในปัญหาที่หลายคนสะดุดกันบ่อยๆ
1: ครับ
4: นั่นก็คือการตั้งประโยคคำถามจากประโยคบอกเล่าย
0: าก

0: ย่าไม่ได้กินโอ้ยอย่างรั่ว
1: เย้สาระ
0: แหมโหดีใจอะไรขนาดนี้เนี่ยนี่ชนะได้มาโชคช่วยชัดๆเลยเนี่ย
1: โชคไหนครับผมอยู่กับพี่คนสองคนเนี่ยจะมาชงมาโชคไหน
0: ไม่ใช่คนชื่อโชคมาช่วยมาถึงโชคดีมาช่วยเราเนี่ยให้ชนะ
1: โอ้ยแหมพี่บอลก็ทำเป็นพูดนะถ้าผมเนี่ยมีสระอะเนี่ยสระอะนอนหนูช้อช้างวางบนโต๊ะเนี่ยมันจะเป็นคำอะไรได้
0: มันจะเป็นคำได้ยังไงมันอ่านไม่ออกครับ
1: นั่นไงพี่บอลสะกดคำว่าชนะไม่เป็นนี่เอง
0: ช้อช้างนอนหนูสระอะชนะครับมันสะกดอย่างนี้เอางี้แข่งใหม่อีกรอบนึงเมื่อกี้พี่ยังไม่ได้ออกแรงข้อนิ้วเลยโดนแซงเจอแน่
1: ก็มาดิครับ
0: โอ้ยเนี่ยเด็กแย่พี่ชอบเลยล่ะมาดิเจอแน่คง
1: ชนเลยชน
0: เฮ้ยหลบได้หลบได
1: ้เฮ้ยพี่จุนโทรมาคิมเมียเซเก้นนะพี่บอล
0: แน่ใจนะ
1: แน่ใจสิพี่ครับผมเปิดตู้ให้หน่อยเหรอครับโอเคครับโอเคครับ
0: แล้วเขาก็ไปกิฟต์มีอะเซเก้นหยุดเกมไว้และขอให้ตัวเองเป็นที่2กิฟต์มีอะเซคเกิลขอเป็นที่2นะโอ้โหคิดได้ไงเนี่ยบอลชนะแน่งานนี้แชมป์กดเล่นต่อนี่โ
1: อ้ยของเยอะมากเลย
2: Hey what game are you playing looks like fun
1: We are playing a racing game I am about to get back to it I am pausing the game now
2: Oh okay
0: yesชนะแล้ว
1: yes โอ้โหพี่บอลเล่นคนเดียวอ่ะชนะหุ่นยนต์มันน่าภูมิใจตรงไหนนี่พี
0: ่โอ้ชนะหุ่นยนต์ชนะ AI ไม่ใช่ครับพี่ชนะที่1ด้วยนี่ชนะมิกนี่ไงมิกได้ที่2พี่ได้ที่1ไปเนี่ยชอนออะชนะไปเนี่ยสะกดยังไงจะสะกดอย่างนี้ไงครับพี่นี่เก่งจริง
2: โอ้บราโวบอลสุดยอด
1: Why would compliment him he cheated on me
0: ไหนแตงเย็นแตงตั้งก่อนแตงเย็นนะโกงอะไร
1: บอกให้พี่บอลรอแป๊บนึงแต่พี่บอลเอาไปเล่นต่อซะจนจบเลย
3: นี่แกเล่นเกมต่อตอนที่มิกไปช่วยพวกฉันถือของเนี่ยนะ
0: มิกไม่ได้บอกให้รอเลยนะมิกบอกว่าอยากเป็นที่2ก็สนองนี้ได้น้องก็แล้วไงครับ
1: แต่ผมยังไม่ได้บอกเลยนะว่าผมจะอยู่ที่2
2: เอ๊ะบอลมิกพูดว่าอะไรนะ
0: มิกพูดคำว่า Give me a second Give me แปลว่าผมขอ second แปลว่าที่2ผมขอเป็นที่2 Give me a second เป๊ะ
3: ฉันจะปะหน้าแกให้ภาษาอังกฤษก็ใช่ว่าจะเก่งแต่ฉลาดเกมโกงเนี่ย
0: คำก็โกง2คำก็โกงแล้วแกจะมาหัวร้อนใส่ฉันทำไมเนี่ยผิดอะไรเนี่ย
2: Wait a minute hang on let's clear this up before it gets out of hand Give me a second หมายแปลว่าให้ฉันอยู่ที่2 Give me a second is an expression that means ขอเวลาสักครู่หรือแป๊บนึงนะ And we can also say give me a minute give me a second give me a moment when we need to pause before we continue to do something
3: second เนี่ยนะนอกจากจะแปลว่าที่2แล้วมันยังแปลว่าวินาทีได้อีกด้วยถ้าเกิดได้ยินคนบอกว่า give me a second give me a minute เขาหมายถึงรอก่อนนะไม่ได้พูดถึงตำแหน่งที่1หรือว่าที่2
1: ใช่ครับผมบอกให้พี่บอลรอแป๊บนึงระหว่างที่ผมรับโทรศัพท์คุยกับครูจูน

0: เข้าใจแล้วครับโหไอโนโอเคงั้นเรามาเล่นกันใหม่นะ
1: โอ๊ยผมไม่เล่นกับพี่บอลหรอกคนที่โกงกับพี่เล่นต่อแล้วก็ไม่สนุก
2: ก็จริงสิใครอยากเล่นกับแกนะก็บ้าแล้ว
0: คำก็โกง2คำก็โกง
3: พี่รับเขาเล่นด้วยพี่รับเขาชอบเล่นเกมกับพวกที่มันทริกกี้ทริกกี้โอ้โหพี่ก็ปราบมาหมดแล้วเก่งนะ
0: มาวัดกันสักตาไหมครับพี่รับ
3: โอเค
0: ผมต่อให้เลยผมให้มิกนะบังคับทิศทางส่วนพี่รับบังคับความเร็ววัดกับผมไปเลยตัว
3: จริงเดียวกันนะ
2: แกจะบ้าเหรอหัวหมอจริงๆใครเขาเล่นเกมแข่งรถแบบนั้นกัน
0: เอ้าดูว่าจูนอยากบังคับความเร็วเดี๋ยวเราบังคับทิศทางให้
2: ก็ลองดูได
0: ้มาสิโดนัทเนี่ยพร้อมมั้ยไม่รู้แต่ที่รู้หวังวันเนี้ยพร้อมเสมอนะครับ
4: โอ้ย well I'm ready แต่มีข้อแม้ด้วยนะ
0: ข้อแม้อะไรอ่ะ
4: หวังต้องปอกมะพร้าวลูกนี้ให้ผมก่อนนะรับเลย
0: เออพูดอยู่ดีก็โยนมาปอกมะพร้าวไม่ยากก็เดี๋ยวมีดอีโต้มาเลยแล้วก็สับโผโผโผโผเนี่ยเปิดกินได้แล้วครับสบายมาก
4: ใช้มีดด้วยเหรอเห็นแต่คนกล้าใช้แต่ศอกก็ปอกมะพร้าวได้ศอกเดียวก็รู้เรื่อง
0: มะพร้าวศอกฟันเข้าไปดังโผโผแตกดังเพะใครก็ใช้ศอกเปิดกันนะครับเจ็บพอดี
5: คันแล่นเขาไปเจอในตอมาไงฟันศอกมะพร้าวแบบโลนิน
0: อย่าบอกนะว่า
5: เต็มๆเลย
0: มะพร้าวแตกไหม
5: ไม่แตกศอกอะแตก
0: โอ้ยเอาคืนไปเลยนะ
4: โอเค well enough about the coconut hey you have to speak English with me all day if you don't well you can't have my donut
0: ให้พูดภาษาอังกฤษก็ดีกว่าให้ฟันศอกมะพร้าวน
5: ั่นเองถือว่าได้ฝึกภาษาไปในตัวเนาะสบายอยู่แล้วนี
0: ่ได้ไม่มีอะไรที่หวังคนนี้ทำไม่ได้ทำได้ทุกอย่างครับ
4: โอ้โหชอบความมั่นใจแบบนี้นะ I'm ready here we go
0: โดนัทกินยากอ่ะไหนโดนัทเป็นไงโอ้แก้ว
4: English please
0: English Oh my God my card fail
4: Class fail
0: ไปไหนกันนะ
4: Where
6: There's nothing
0: แอ้นี่ขึ้นมาข้างบนครับไปดูอะไรใต้โต๊ะล่ะครับอยู่บนโต๊ะ
4: ครับผม
0: โอ้ย my card fail
6: ฮะไหนอ่ะ
4: where Ching and I we looked everywhere we don't see any glass
6: yeah, where's the glass
0: เดี๋ยวดูนะลุกๆนั่งๆยองๆอย่างเงี้ยลุกขึ้นมาแล้วหลังเคล็ดปวดหลังทรงเนี้ย
4: โอ้โหช่วยกัน
5: ปวดหลังจริงด้วยนี่ไปหาหมอก่อนได้ไหมหลังดอก
0: นี่ถามจริงลงไปทำอะไรกันข้างล่างครับผมบอกอยู่ว่าแก้วน้ำผมเนี่ยมันตะแคงแล้วหกครับ My glass fell
4: หวัง you don't say my glass fell you have to say fell over
0: จะไป over อะไรฮะแบบว่าโอ้ย my glass fell over
5: ไม่ใช่ over อย่างนั้น
4: หวัง fell means the glass hits the floor and breaks for example my glass fell แปลว่าแก้วหล่นลงพื้นแล้วก็แตก you have to say fell over my glass fell over fell over means it falls or tips over on its side แก้วพลิกตะแคงบนโต๊ะ
5: คือ fail เนี่ยมันต้องตกแบบหล่นลงพื้นฉะนั้น fell over เนี่ยคือแค่พลิกตะแคงอยู่บนโต๊ะ
0: my glass fell over
5: ลืมสิ่งสำคัญเลยถ่ายรูปวัยรุ่นเทสดีเดี๋ยวนี้เขาต้องถ่ายรูปก่อนกินจ้า
0: วัยรุ่นเทสดี
5: ทำไม
0: วัยรุ่นเทสดีนะเขาดูที่การแต่งตัวรสนิยมการฟังเพลงไลฟ์สไตล์ถ่ายรูปลงไอจีรูปอาหารเนี่ยรุ่นเก่ามากเลยนะครับเนี่ย
5: นิดนึงนะนิดนึง
0: อ่ะคุณลุงเชิญ
5: โอ้โห
4: คุณลุง
0: โอ้อุ้ยชิงอะไรหล่นนะ
4: English
0: your classfail over your pocket
4: no well if we want to emphasize that something fell out of somewhere we say fell out
0: fail out
5: คือมันอยู่ข้างในแล้วมันร่วงออกมาถูกมั้ยเราก็เลยต้องพูดว่า fell out of my pocket
4: นั้นประโยคที่ถูกต้องก็คือ the cash fell out of your pocket
0: the cash

0: fell out of your pocket
1: ขอบคุณมากช่างสังเกตนะเราเนี่ย
0: แต่ชิงจะมั่นใจได้ไงอ่ะว่าแบงค์อันนี้เป็นของชิงอ่ะเพราะว่านี่จำได้เหมือนกันนะว่าแบงค์ของหวังอาจจะมีสีแดงแล้วมีเขียนเลขว่า100เหมือนกันของผมหรือว่าไหนๆดูสิ
1: อ๋อเออใช่แบงค์ร้อยมันก็สีแดงหมดแหละแหมอย่ามาอย่ามา
0: จริงด้วย
1: เฮ้ยถ่ายรูปถ่ายรูป
0: ถ่ายรูปจะได้กินซะดี
1: เออโอเค
0: โอเคนะจะได้กินซะดีครับโอ้ย
1: English
0: ยังไม่ทันเริ่มพูดเลยแอร์ซะแล้วโดนัท fail out of
2: ไม่ใช่ fail out of ต้อง fail off
0: fail off อะไรก็เมื่อกี้เพิ่งสอนไม่ใช่หรอ fail out of ไงมันหล่นออกจากจานไง
2: fail off we use when something is in original location one place and then it falls off to another place we say fell off ตัวอย่างเช่น the donut fell off the plate โดนัทกระเด็นออกจากจาน
0: อ๋อตอนแรกเนี่ยโดนัทอยู่บนจานพ่อมันกระเด็นออกจากจานก็เลยต้องใช้คำว่า fail off the plate ใช่ไหมครับ
2: exactly
0: I know โอเค
1: ไอ้ทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยเขาเรียกว่า phrasal verb of fail
0: fail ไม่ fail ไม่รู้ตอนนี้หิวแล้วอยากกินโดนัทมาเลยครับ
2: go ahead
0: แมวชิ้นนี้นะมัน fail off ไปแล้วโอ้โหคันแล่นทำไมโดนัทมันแข็งขนาดนี้เนี่ย
2: whatreally เกือ
1: บแข็งเหรอ
2: แข็งครับโอ้โหจริง quickly delete that post immediately
1: why
2: it's inedible I can't eat that and besides it's gonna leave a scar on my heart if anyone finds out ลบเลยโอ้โห
0: นี่ลบไม่ลบมีค่าเท่ากันคนดูไม่เยอะหรอกเพจเขาอะ
1: โอ้โหคนไลค์ไป 2,000 กว่าแล้วเน
0: ี่ย
1: แชร์ไป 10,000 โอ้โห
0: มาละดีเลย
3: ว่าแต่พี่มาดูจ๊ะป้ายจะให้ตั้งไหนอ่ะจ๊ะ
0: ตั้งแถวๆเนี้ย
3: อ่ะแถวๆนี้นะจ๊ะ
0: แถวนี้เลย
3: นี่นะ
0: รู้ยังวันนี้เรามีบริการใหม่ของร้านแล้วนะบริการ We Can Fix
3: We Can Fix
0: เราซ่อมได้ทุกอย่าง
3: เลิศเลยล่ะ
0: เรียกครบวงจร
3: ครบวงจรโอ้ย
0: คุณจรัสสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค
0: ่
3: ะ
0: Welcome to Madurai Shop Global Store ครับ
4: Excuse me what's thisWe can fix free of charge.
0: Yes, we can fix everything. มือถือโทรทัศน์ตู้ซักผ้าทุกอย่าง we can fix ครับแถมยัง free of charge ด้วย
4: So you can fix everything and repair it and it's free of charge.
0: Yes, free of charge.
4: Perfect. Wow, that sounds amazing. Actually, my phone it won't charge at all. Can you fix it?
0: ไม่รู้ซ่อมได้ไหมต้องถามพิเศษ
3: พิเศษเหรอ
0: ถามพิเศษแค่ไหน
3: พิเศษพิเศษจ้ะขาจะพิเศษที่ชอบแคชเชียร์จ้าขาจะพิเศษที่ชอบแคชเชียร์ด่วนเลยจ้า
0: อะไรเจ้าทิชชู่เจ้าอะไรนะ
3: โอ้ยขอเชิญพิเศษที่ชอบแคชเชียร์ด่วนจ้าแม่เว้ย
0: พิเศษวันนี้พิเศษวันนี้
3: สวัสดีจ้า
0: โอ้ยเป็นไงพิเศษวันนี้พี่บอกออกไปดูอะไรมาไปที่ไหนมาบ้างครับ
1: โอ้ไปทุกที่เลยครับยกเว้นพันทิป
0: ว่าแต่วันนี้เห็นด้านนอกครึ้มๆเนี่ยเป็นยังไงพี่เป็นยังไง
1: อ๋ออย่างเงี้ยเรือเล็กคนงดออกจากฝั่งนะครับ
0: โอ้ยอันนั้นของพี่ตูนนะผมพิเศษต้องฝนตกที่หน้าต่าง
1: ฝนตกที่หน้าต่างว่าแต่มีอะไรให้รับใช้ครับผม
0: ลูกค้าคนแรกเลยที่จะมา We Can Fix กับเราพี่นะซ่อมมือถือดูอาการให้หน่อยว่าต้องซ่อมอะไรบ้างพี่อ๋อ
1: เดี๋ยวนะครับอันนี้น่าจะเป็นที่บอร์ดเสียครับผม
0: บอร์ดเสียแล้วงี้พี่ซ่อมไหวไหมพี่อันนั้น
1: พี่ชื่ออะไรครับผม
3: พ
1: ิ
3: เศษ
1: ฉะนั้นพี่สามารถเซฟทุกอย่างให้กลับมาใช้งานได้แน่นอนครับ
0: โอ้
4: ว้าว it's like a magic right
1: yeah it's like ใครจะต้องบอร์ดให้มันใช้กลับมาได้เหมือนเดิม
0: พูดอะไรอ่ะพี่จะพูดไทยพี่ก็พูดไทยให้ชัดไปเลยพี่จะพูดอังกฤษอ่ะสำเนียงดีแล้วพี่ก็พูดอังกฤษสิครับจะไปซ่อมบอร์ดได้อะไรเงี้ยไม่เอาแล้ว
1: ก็คือซ่อมบอร์ดครับเปลี่ยนบอร์ดเดี๋ยวก็กลับมาใช้ได้เหมือนเดิมแล้ว
0: พี่ไปซ่อมเลยพี
1: ่โอเค
0: เอาครับ
1: จะคืน
0: พูดต่อนี่ครับคุณโจนัสโทรศัพท์ที่ซ่อมกับเราครับ
2: โอ้ yes it works perfect
0: นี่ลืมเลยครับคุณโจนัสร้านเราบอกแล้วครับฟรีออฟชาร์จนี่ฮะที่ชาร์จฟรีครับ
2: โอ้ yes it's really free of charging yes great
3: เย้จ้าใช่จ้าฟรีจ้าฟรีออฟชาร์จจ้า
2: Oh well, thank you so much. Free of charge. See you again next time. Yeah. So long.
0: จะรีบไปไหนครับคุณโจนัสครับ

0: ค่าซ่อมยังไม่จ่ายเลยครับ 2,500 บาทครับ
1: What do you mean you said free of charge
2: ก็ที่ชาร์จฟรีไงจ๊ะนี่จ้ะ free of charge จ้ะ
1: No, not like this. Free of charge means it's free, not free of charging. Oh, I knew this would happen. Just a moment. Hang on.
2: งั้นเดี๋ยวสมชาติลงบินรอจ้ะ
1: อีกแล้ว Yep. Kate, please help me now. Kate. Coming soon.
3: เกิดอะไรขึ้นใครแกล้งรถทัวร์ฉันอีกแล้วเนี่ย
0: เดี๋ยวเคททำไมมาทางนี้ปกติต้องเข้าหน้าร้านนี่ครับ
3: งั้นสิจ้ะก็ฉันน่ะเดินช้อปปิ้งอยู่ตั้งนานแล้วเนี่ยอยู่ตั้งแต่ที่พูดว่าขอช่วยพี่ใส่ที่ซ่อมแซมที่เหี้ยกันนะคะ
4: นี่แล้วตอนนั้นเลยเหรอจ๊ะ
3: ใช่ So Jonas what happened
1: Well Kate can you read this for me
3: We can fix free of charge
0: ใช่แล้วครับเราสามารถซ่อมได้และแถมที่ชาร์จฟรีด้วยครับ
2: ใช่จ้ะสมชายก็เข้าใจแบบพี่ไม่ดุเป๊ะเลย
3: โอ้ยสองพี่น้องคู่นี้นี่มานะทั้งคู่ตั้งใจฟังฉันดีๆเลย free of charge เนี่ยมันเป็นวลีภาษาอังกฤษแปลว่าไม่มีค่าใช้จ่ายหรือว่าฟรีนั่นเองคือคำว่าชาร์จในที่นี้เนี่ยนะมันไม่ได้หมายถึงที่ชาร์จหรือว่าอุปกรณ์ชาร์จแบตเตอรี่แต่มันแปลว่าค่าใช้จ่ายหรือว่าค่าธรรมเนียมดังนั้นเนี่ยนะ free of charge ก็เลยหมายถึงไม่มีค่าใช้จ่ายหรือว่าฟรีทั้งหมดอย่างเช่น
1: this service is free of chargeบริการนี้ไม่เสียค่าใช้จ่าย
3: พอโจนาสเขามาเห็นป้ายเนี้ยเขาก็เลยเข้าใจว่าซ่อมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายถ้าจะแถมที่ชาร์จเนี่ยต้องเขียนว่า
1: there is a free charger หรือ free charger included
0: เข้าใจแล้วครับผม I know โอเครอช้าอยู่ใหญ่ฮะ
2: จ้ะ
0: เก็บป้าย
2: แล้วจ้ะ
0: เดี๋ยวเขามาซ่อมกันฟรีบานเลยละแต่ว่ามันก็ต้องเสียค่าซ่อมอยู่ดีครับพอดีมันมีใส่อุปกรณ์ค่าช่างไปแล้วก็ 2,500 บาทแล้วก็แถมที่ชาร์จให้เหมือนที่คุยกันไว้เลยครับ
1: ถ้าซ่อมฟรีไม่ได้ผมไม่ซ่อมดีกว่า
0: โอ้ถ้าไม่ฟรีไม่ซ่อมแต่ว่าถ้าไม่ซ่อมเนี่ยเดี๋ยวผมจะแกะอะไหล่และคืนอันเดิมให้ของคุณโจนาสไปแต่ก็เสียค่าแกะกับค่าอะไหล่ก็ 2,500
3: นะครับแป๊บนะคือถ้าซ่อมวันนี้เสีย 2,500
0: อันเนี้ยที่ซ่อมแล้วเนี่ยใช้ได้เลยโทรเข้าหาสบายเลยเนี่ย 2,500 จ่ายมาแล้วไปเลย
3: แต่ถ้าเลือกที่จะไม่ซ่อมแล้ว
0: ก็โทรศัพท์ให้ผม
3: แกะอะไร
0: แกะอะไรพิเศษแกะเลย
3: 2,500 โอ้โหโจนัสจะทางไหนก็เสียอยู่ดีเนี่ยซ่อมไปเถอะไม่เป็นไรเดี๋ยวเคสจ่ายให้เอง
0: โอ้ยหนูได้แล้วไม่ได้อยากซ่อมเลยไม่เป็นไรอย่าเกรงใจครับเดี๋ยวผมให้พิเศษขอให้แล้วกัน 2,500 เหมือนกันสบาย
1: ๆไม่ๆแ
0: ซ
1: กไม่ผมซ่อม
3: มาฉันจ่ายเอง 2,500 เนาะโอเคจ้ะ
0: ได้ครับ
3: เนี่ย2,500เสร็จแล้วก็ลงบินไว้ชื่อฉันโอเคไหม
2: ชื่อของเคส
3: ลงบินเคสเดี๋ยวจ่าย
2: เคสเรียบร้อยจ้ะ
3: ประมาณนี้โอเคลงบินแล้วเนาะ
0: thank you
3: ขอบค
0: ุ
3: ณมากจ้าเดี๋ยวมารับ
0: แถมด้วย
2: ขอบคุณจ้าบ๊ายบายจ้าวันหลังมาใหม่จ้าขอบคุณจ้าอะไรจ้า
0: เมื่อกี้เหมือนมีแบงค์โดนหนู 2,500 ครบเลย
2: บินแล้วนี่ไงจ๊ะ
0: ไม่ควรเอาเงินลงมือแล้วเราเก็บเลยเนี่ยจะไปลงบินทำไมเรา
5: Hello Welcome to Get Talk
6: วันนี้เนี่ยเราจะชวนทุกคนนะครับมาคุยกับหนึ่งในปัญหาที่หลายคนสะดุดกันบ่อย
0: ๆครับ
6: นั่นก็คือการตั้งประโยคคำถามจากประโยคบอกเล่าย
1: ากเพราะเราต้องรู้ด้วยนะครับกริยาคืออะไร helping verb มันคืออะไรต้องเรียนยังไงครับ
3: ภาษาอังกฤษเนี่ยคือถ้าจะเปลี่ยนประโยคบอกเล่าไปเป็นประโยคคำถามเนี่ยมันจะเปลี่ยนไม่ได้นะถ้าเกิดเราไม่มี verb ช่วยนำหน้าไว้
1: ใช่ถ้าเป็นเรื่องverb ช่วยนะหรือว่าเป็นกริยาช่วยก็ไม่ยากสิ่งแรกเราต้องหาประธานก็เปลี่ยน I เป็น you เราจะถามกลับ
6: หลักการคือถ้าเจอประโยคบอกเล่าปั๊บ
1: ต้องหาประธาน
6: หาประธานก่อนแล้วสลับ
1: เปลี่ยนอะไรครับก็เปลี่ยน I เป็น you และอย่าลืมนะเอากริยาช่วยวางไว้ข้างหน้าประโยค
0: 3เนี่ยเปลี่ยน full stop นะเป็น question mark
1: ก็จริง
6: ใช่ใช่ใช่
2: จริงจริง
6: อ่ะเรามาดูกัน
1: ประโยคแรกคือ I have finished my homework ซึ่งเป็นประโยคบอกเล่า
6: ผมทำกันบ้านเสร็จแล้วครับถ้าจะทำเป็นประโยคคำถามเอาภาษาไทยก่อนเราจะถามว่าคุณทำกันบ้านเสร็จหรือยัง
1: เริ่มจาก I กับ youในประโยคนี้เห็นคำว่าอะไรครับ
0: เห็นคำว่า I แล้วต้องเปลี่ยนเป็น you ก
1: ่
0: อน
1: แล้วก็ต้องจับกริยาช่วย
6: กริยาช่วยพี่จีน่าคิดว่าเป็น
2: have
6: เพราะกริยาแท้
2: คือ finish
6: พี่เกบอกว่าเอากริยาช่วยไว้ข้างหน้า
3: ไว้ข้างหน้า
0: have you finished my homework
1: ใกล้จะถูกแล้วแล้วคำว่า my
0: ต้องเปลี่ยนงั้น
6: เปลี่ยนเป็นอะไรตรงข้ามก
0: ับ you
6: ลองใหม่สิ
0: have you finished your homework
6: ถูกต้องเลยอย่างที่พี่เก๋บอก

0: เห็นไหมการนี้ใช้ได้ก็ปรีนไอเป็นอยู่แล้วก็จับกริยาช่วยวางไว้ข้างหน้าประโยคต่อไปครับ I have already eaten
1: อ๋อ apostrophe ve ย่อมาจาก have หลักการเหมือนกันพี่ลิวเราลองมาดูกันอ่ะ
0: เป็น I เป็น you
2: เจอแล้ว
3: have you already eaten
0: ถูกต้องเห็นไหมไม่ยาก
1: โอ้หลักการใช้ได้แม่นล่ะเราไปกันต่อ
0: จะมีข้อยกเว้นหรือเปล่า
1: โอ้อันนี้ครับ
0: I did it myself
1: อันนี้เป็น past simple tense
0: เป็นเรื่องในอดีตที่จบแล้วเรีย
1: บร้อยไม่ใช่ perfect แล้วหลักการแรกที่เกรกบอกว่า
0: เปลี่ยน I เป็น
2: you
1: อ่ะกริยาช่วย
3: ขึ้นมาก็เลย did you
1: did you
2: did you
1: it my me มันก็ไม่ได
0: ้มันว่ามีขาดคำหนึ่งนะ
3: did you do ityourself
2: เอ้ย
1: ถูกมั้ยครับ
0: ถูกโอ้โห
3: แล้วดูก็หายไป
1: เหรอเออแล้วทำไมพี่ริวถึงคิดถึงดู
3: จำหลักการได้อยู่ว่าต้องมีคำเชื่อมาแบบ what do you do
1: อ
3: ะไรเงี้ยอ่ะแบบคุณทำอะไรอยู
1: ่ซึ่งหลักการจริงๆแล้วมันยังไง
0: คือเป็นเรื่อง tense ด้วย did ไม่ได้แปลว่าทำเสมอ did ก็พูดถึงสิ่งที่เราทำอยู่แล้วมันจะบอกเวลา I did it แล้วก็เราต้องเติม do เข้าไปด้วยจะได้บอกว่าทำแล้ว I did it myself ก็กลายเป็น did you do it yourself ทำเองหรือเปล่า
1: เพราะว่ากริยาแท้ในนี้ก็คือ did เหมือนกันแสดงว่าเราต้องหากริยาช่วยจีน่าก็ต้องนึกถึงดูถูกไหมครับ
2: do
1: แต่ว่ามันเป็นอดีตก็ต้องเอา did มาไว้ข้างหน้าทีเนี้ยสิ่งหนึ่งที่ประโยคคำถามเนี้ยหลายคนอาจจะสับสนพี่ฮะแล้วทำไมไม่ใช้ did you did it yourself มันเป็นอดีตไม่ใช่เหรอคำตอบก็คือก็กริยาช่วยเราบอกอดีตไปแล้ว
3: ไม่ต้องบอกซ้ำ
0: ก็ไม่จำเป็นพูดหลายรอบ
1: ใช่กริยาแท้มันเลยไม่ต้องเปลี่ยนเทนส์ตาม
3: ผมอยากรู้อย่างนี้เหมือนกันเลยครับถ้าเราเปลี่ยนประธานจาก you เป็น he เป็น she อย่างเงี้ยครับ
1: พี่ริวถามมีประเด็น
0: did he do it แล้วก็ต้องเปลี่ยน yourself เป็น himself herself
3: แล้วทำไมดูไม่ใช่ว่า does
1: เพราะว่ากริยาแท้เราไม่ผันตามเทนส์และไม่ผันตามประธานเมื่ออยู่ในประโยคคำถามมันมี did อยู่ข้างหน้าฉะนั้นข้างในเนี่ยมันจะต้องเป็น verb แท้ภาษาอังกฤษเรียกนะ infinitive
0: form
1: infinitive
0: to go to do to อะไรก็ว่า
3: แต่ว่าถ้านี่เป็น present simple ก็จะเป็น does he
1: ใช่ถูกก็บอกแล้วก
3: ็ does she จุดได้
1: ใช่
3: โอเค
1: ต่อไปพี่เกรซ
2: ไปกันต
0: ่
2: อ
0: ต่อไปครับ it wasn't me
2: it wasn't me
1: มันไม่ใช่ฉันนะแสดงว่าเราต้องถามเป็นภาษาไทยว่าใช่คุณหรือเปล่าประธานในนี้คือเรามองว่าอิดเป็นประธานได้ไหม
0: และดูก็เป็นไปได้แต่อิดก็พูดถึงสัตว์หรือว่าเป็นสิ่งของ
1: verb ช่วยคือ was ถูกไหม
2: was
0: อยู่ข้างหน้า
1: was it
2: you
0: was it you it wasn't me ไม่ใช่ฉัน
1: was it you
0: คุณหรือเปล่า
1: let's see
2: was it you
0: เอากริยาช่วยอยู่ข้างหน้าแต่ไม่มีคำว่า I หรือ you มีคำว่า me ก็เปลี่ยนเป็น you
1: อันนี้แหละครับคือ
0: it is essential
1: มันจำเป็นนะ
0: ขาดไม่ได้
1: มันขาดไม่ได้นะเราจะถามเป็นภาษาไทยว่าอะไรก่อน
2: แล้วมันจำเป
1: ็นไหม
0: มีคำว่า I หรืออยู่ไหม
1: ไม่มี
0: ไม่มีข้ามไป
1: ถูกต้อง
0: กริยาช่วยอยู่ข้างหน้า
1: is อะไรครับ
3: is it essential
1: เฮ้ยสลับกันแค่นี้เองเหรอ
0: is it essential
1: ถู
0: กแล้ว
1: โอเค
0: โอเค
1: อีกสักหนึ่งอันไหมมาแล้ว
0: It works.
1: อันนี้สองตัวเองนะ verb ช่วยคืออะไรครับเอาหา verb ช่วยอ
3: ันนี้ต้องเป็น do กับ does
1: do กับ does
3: มันซ่อนอยู
0: ่ซ่อนอยู
1: ่แล้วจะเป็น do หรือเป็น does ดี
3: ต้องเป็น does
1: เพราะอะไรครับ
3: มันเป็นเอกพจน
1: ์คือ does อะไร
3: does it works
1: เดี๋ยว
3: แต่ต้องตัด s นะเพราะว่า does ไม่รู้แล้ว does it works
0: ทันด้วย
1: ถูกไหมครับ
0: ถูกครับ does it work
1: ทำไมถึงนึกถึง does เพราะอะไร
3: เพราะว่าจำได้ว่าแบบ I you we they เนี่ยใช้ do he she it เนี่ยใช้
0: does
3: แต่ถ้าเราไม่เจอแบบในประโยคเลยอ่ะปิ้งขึ้นมาก่อนเลยว่าเวลาเป็นประโยคขนาดต้องเอา do กับ does ขึ้นมา
1: และสิ่งนี้ซ่อนอยู่ works ถูกไหมครับพี่เกรก works เป็นกริยาที่ต้องใช้อะไรมาช่วย
0: ใช่แล้วก็ตัดตัว s ออกเพราะใช้คู่กับ do หรือว่า does แล้วก็ do กับ does ก็พูดถึงสิ่งที่เราทำได้หรือทำไม่ได้Do you หรือว่า Do you have มีหรือเปล่ามีไม่มี
1: สรุปง่ายๆ works ในประโยคบอกเล่าเป็นกริยาแท้ที่เมื่อต้องการกริยาช่วยต้องใช้ do หรือ does พอจากนั้น do หรือ does เราก็มาเปรียบเทียบจากประธานประธานเป็น it เอกพจน์ก็ใช้ does อันนี้เคลียร์ ส่วน verb ตัด s เพราะอย่างที่บอกในประโยคคำถามเราไม่ใช้เราไม่ผัน verb แท้ verb แท้ก็ต้องเป็น infinitive เหมือนเดิมเหมือนที่พี่ริวถูกแล้วถูกต้องปั๊บมือ
2: สรุปเลยนะคะว่าในการที่เราจะตั้งประโยคคำถามจาก verb ช่วยเนี่ยก็คือถ้าเกิดเราตามหา verb ช่วยจนเจอแล้วก็ย้ายมาไว้หน้าประโยคได้เลยแค่นี้เลยง่าย
0: แล้วก็อย่าลืมนะครับเปลี่ยนประธาน I เป็น you เป็น I ให้ถูกต้องและถ้าเกิดว่าหาไม่เจอเลยกริยาช่วยคืออะไรครับเอาคำว่า do หรือว่า does อยู่ข้างหน้าแล้วก็ตามหลักการเป๊ะเลยครับ
1: ใช่ครับแล้วปกติแล้วประโยคคำถามที่มันขึ้นด้วย do does หรือ verb ช่วยเนี่ยมันจะตอบด้วย yes หรือ no เท่านั้นแต่เมื่อกี้ที่เราเอามาให้ดูมันผันมาจากประโยคบอกเล่าไม่ต้องตกใจว่ามัน yes กับ no มันหายไปเพราะว่ามันไม่ได้ขึ้นด้วยประโยคคำถามแต่แรกถูกไหมแต่ถ้าเราถามประโยคคำถามแต่แรกเราต้องตอบ yes หรือ no วันนี้กินข้าวหรือยังyes กินแล้วใช่ไหมหรือย่าง no ยังไม่ได้กินอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับ
3: เรียกได้ว่าวันนี้ได้หลักการในการตั้งคำถามแบบที่ถูกต้องที่น้องๆได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างแน่นอนเลยนะครับแต่น่าเสียดายนะครับวันนี้เวลาของเราหมดนะครับกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ที่รายการ I Know OK ที่ช่องไทย PBS หมายเลข3ครับ
2: แล้วถ้าใครมีคำไหนนะคะที่สงสัยอยากได้คำอธิบายจังเลยก็สามารถเข้าไปคอมเมนต์กันได้ที่ช่องทางโซเชียลมีเดียของพวกเรานะคะ
1: แล้วก็อย่าลืมนะครับเข้าไปร่วมสนุกตอบคำถามกันได้ต่อที่เว็บไซต์ e-learning นะครับ
0: Well that's all the time for today we will see you next time will we see you next time I hope so so long and
2: bye bye
4: พี่มีอะไรเซ็กเก้นในพี่บอลครับผม
3: ใจเย็นทำอะไร
5: ปล่อยไป
3: ปล่อยพลังใส่ทำไมจะรับกดรับไปดิ
4: บ
3: ูทูธก็ผมบอกอยู่ครับว่าเนี่ยการ์ดเฟล
1: ไหนเนี่ย
0: Well Ching and I looked already we didn't see anything
1: เออไม่เห็นมีอะไรเลย
3: เขาลงไปแล้วปิดเลย
1: ไม่ลงพี่เก๋ลงมาพูดข้างล่างดิ
6: รักษามันไว้นานๆไม่เคย
7: มินิฮาร์ทใจจิ๋วพลังแจ๋วออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา 6:30 นทางไทย PBS กฎหมายเลข3
8: ตอนนี้พี่โจอยู่ที่ริมคลองบางกอกน้อยนะครับมีนัดกับน้องๆชุมชนบ้านบุ
9: คำว่าบุเนี่ยคือการตีให้ขึ้นลูกครับ
8: ถ้า200กว่าปีก่อนจะมีรูปร่างลักษณะ
10: หน้าตาเป็นแบบนี
8: ้ทำขันลงหินกันครับเหมือนเวลาหยุดที่เป็นครั้งแรกของทุกคนใช่ไหมครับ
9: ใช่ค่ะ
8: มาลองดูเลยพบกันได้นะครับทุกวันอาทิตย์6:50 นทางไทย PBS ช่องหมายเลข3
11: ว่าขนมไข่ปลาหน้าตาเป็นแบบไหน
12: แล้วมันเป็นไข่ของปลาอะไร
13: ถ้าอยากรู้มาติดตามชมพวกเรา
14: ได้ในรายการของเราเลยนะคะ
15: วันอาทิตย์นี
16: ้เวลา 7:10
17: ทางช่องไทย PBS
18: ช่องหมายเลข3
19: มาดูกันเยอะๆนะคะ

0: โรงพยาบาลอ่างทองแถลงการขอโทษตั้งโต๊ะจัดเลี้ยงในห้องปลอดเชื้อครอบครัวทารก5วันยังติดใจโรงพยาบาลเร่งเผาศพลูกสาธารณสุขสั่งตั้งสอง
1: เพจสถานทูตอิตาลีปิดคอมเมนต์หลังทัวร์ไทยลงเหตุนักเรียนแลกเปลี่ยนป่วน BTS ด้านบริษัททัวร์ออกแถลงการยอมรับก่อพฤติการไม่เหมาะสมแต่ปฏิเสธเหยียดเชื้อชาติ

0: สุขสมรวยประเดิมฟ้องบิ่นยิ่งชีพชี้สร้างความเสื่อมเสียพระดอนกรวีแท็กทีมโต้ขณะที่ยิ่งชีพแฉเพิ่มขบวนการโกงเตรียมเปิดหลักฐานใหม่พรุ่งนี
1: ้ลุ้นจันนี้แจ้งข้อหาอาญาเพิ่มขบวนการโกงสอบท้องถิ่นดานปกรณ์เผยสรุปรายงานนายก4สิงหาคมพบเจ้าหน้าที่รัฐเอกชนเอี่ยวโกงกว่า100คน
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชั่วโมงข่าวเสาร์อาทิตย์นะคะวันเสาร์ที่25กรกฎาคม2569คุณผู้ชมอยู่กับคุณอนุชาขำดวงและดิฉันปวินาฝักทองค่ะ
0: ครบข่าวครบรถกับ1ชั่วโมงครึ่งนับจากนี้นะครับและเช่นเคยครับชวนคุณผู้ชมเข้ามามีส่วนร่วมกับรายการของเรานะครับมาคุยข่าวกันได้ในทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของไทย PBS ครับ
1: ชั่วโมงข่าววันนี้เริ่มต้นกันที่เรื่องใกล้ตัวโดยเฉพาะใครที่เป็นหญิงสาวมีความจำเป็นต้องเดินทางในช่วงเวลากลางคืนเหตุการณ์นี้หลายคนบอกว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นได้นะคะเพราะว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกลางเมืองแต่สำหรับผู้หญิงที่กลับบ้านในเวลากลางคืนแล้วต้องเดินทางเข้าบ้านโดยเฉพาะบ้านที่เป็นซอยอาจจะมีความเปลี่ยวลับตาคนหลายๆคนบอกว่าก็เดินกลับเป็นประจำทุกวันเป็นพื้นที่ที่รู้สึกว่าคุ้นชินเป็นพฤติกรรมที่ทำแบบนี้มาโดยตลอดแต่ครั้งนี้ค่ะผู้หญิงคนนี้ต้องไปเจอกับชายแปลกหน้าที่เข้ามาทำท่าทีในลักษณะคุกคามล่วงละเมิดแต่ว่าโชคดีนะคะที่เธอนั้นใช้ไหวพริบเอาตัวรอดมาได้แล้วก็ต้องชื่นชมด้วยค่ะสำหรับชุมชนที่ช่วยกันเป็นหูเป็นตาไม่นิ่งเฉยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจนสามารถควบคุมตัวผู้ก่อเหตุได้นะคะ
0: และล่าสุดนะครับผู้ก่อเหตุก็ถูกส่งตัวให้ตำรวจดำเนินคดีแล้วครับผู้เสียหายเขาบอกว่าตั้งแต่เกิดเรื่องเนี่ยยังไม่กล้าที่จะกลับไปนอนที่บ้านนะครับและยืนยันว่าเดี๋ยวจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดนะครับเดี๋ยวให้คุณผู้ชมย้อนไปดูคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันก่อนครับนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดในตรอกแห่งหนึ่งนะครับบริเวณหน้ามัสยิดจักรพงศ์ใกล้กับถนนข้าวสารย่านบางลำพูครับก็สามารถที่จะบันทึกเหตุการณ์ในช่วง5ทุ่มของวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมาครับขณะที่หญิงสาวคนหนึ่งกำลังเดินกลับเข้าบ้านพักในตรอกที่แคบระหว่างนั้นครับคุณผู้ชมครับเจอชายแปลกหน้า2คนที่ยืนพิงกำแพงขวางทางอยู่ในคลิปเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นว่าเธอพยายามที่จะเก็บอาการนะครับจังหวะที่เดินผ่านชายคนหนึ่งก็พูดคุกคามในลักษณะของการแซวบอกว่าไปกินเบียร์กันไหมแต่ว่าฝ่ายหญิงเนี่ยปฏิเสธแล้วก็รีบเดินหนีไปนะ
1: จากภาพจะเห็นว่าเธอเดินหนีไปนะคะแต่นี่ค่ะผู้ชายเสื้อสีแดงเนี่ยเดินตามนะคะแล้วก็มีบางช่วงที่ฝ่ายหญิงเนี่ยเขาก็รู้สึกตัวแหละว่าเขาถูกตามทีนี้ก็เลยพยายามที่จะรีบวิ่งหนีไปทีนี้ฝ่ายชายก็เร่งความเร็วถ้าคุณผู้ชมสังเกตมันไม่ใช่การเดินแบบปกติอะค่ะเขาใช้วิธีการก้าวในลักษณะกึ่งวิ่งจากนั้นค่ะพอเธอเข้าไปภายในบ้านก็พยายามที่จะล็อกประตูแต่ปรากฏว่าผู้ชายเสื้อแดงก็พยายามที่จะผลักแล้วก็งัดประตูเพื่อที่จะบุกเข้าไปในบ้านทีนี้ผู้หญิงเลยตัดสินใจตะโกนแจ้งตำรวจค่ะแล้วก็บอกว่ามีกล้องวงจรปิดนะแต่ว่าผู้ชายสองคนนี้พอได้ยินคำนี้ค่ะก็เลยทำทีเหมือนเดินกลับออกไปค่ะ
0: เนี่ยครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เดินกลับเข้ามาอีกครั้งมีการส่งสัญญาณนะครับมีการจุปากเบาๆไม่ให้ส่งเสียงดังแล้วก็ย่องเข้าไปจะเปิดประตูอีกครั้งนะครับทำเหมือนครั้งแรกนะครับทำเหมือนเดิมอีกรอบหนึ่งตอนนั้นผู้หญิงที่ดูอยู่ที่หน้าต่างชั้น2เนี่ยตะโกนส่งเสียงดังทำให้ผู้ชาย2คนเนี่ยต้องหลบหนีไปซึ่งถ้าดูจากคลิปนี้นะครับลักษณะของพฤติการนี้เนี่ยแน่นอนเข้าข่ายเรื่องของการคุกคามอย่างชัดเจนนะฮะหลังจากที่เกิดเหตุครับผู้เสียหายได้แจ้งให้ญาติแล้วก็ชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยช่วยกันแจ้งเบาะแสจนสุดท้ายทราบตัวผู้ก่อเหตุนะครับแล้วก็สามารถที่จะควบคุมตัวชายทั้งสองคนเอาไว้ได้พบว่าเป็นแรงงานชาวกัมพูชาที่เข้ามาทำงานรับจ้างในร้านอาหารย่านบางลำพูนั่นแหละครับหนึ่งในนั้นก็พักอาศัยอยู่ใกล้ๆกับจุดที่เกิดเหตุด้วยแล้วหลังจากนั้นก็ได้แจ้งให้ตำรวจนครบาลชนะสงครามมาควบคุมตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายขณะ

0: ที่นายจ้างเองก็มีคำสั่งให้ทั้งคู่เนี่ยออกจากงานในทันทีนะครับ
1: ผู้เสียหายอายุ31ปีนะคะก็เข้าไปพบพนักงานสอบสวนที่สน.ชนะสงครามค่ะเธอก็เล่านะคะว่าไปดื่มสังสรรค์กับเพื่อนระหว่างที่เดินทางกลับเข้าซอยเนี่ยก็ไปพบผู้ชาย2คนเนี่ยที่ยืนอยู่ริมกำแพงตอนแรกก็เข้าใจว่าเอ๊ะเป็นคนรู้จักหรือเปล่าแต่พอมองไปแล้วไม่ใช่ก็เลยตัดสินใจรีบเดินผ่านแล้วก็จับกระเป๋าแล้วก็เปิดกล้องโทรศัพท์เนี่ยแหละค่ะเพื่อที่จะบันทึกเหตุการณ์ระหว่างนั้นชายคนนึงก็พูดน้ำเสียงเหมือนไม่ใช่คนไทยอะค่ะคือแซวว่ามากินเบียร์กับพี่ไหมน้องทีนี้เธอก็เลยตัดสินใจเอาตอบปฏิเสธไปแต่ว่าระหว่างนั้นรู้สึกแล้วล่ะว่าท่าไม่ดีนะคะก็เลยพยายามที่จะชำเลืองมองด้านหลังตลอดเวลากระทั่งก็รู้สึกว่ามีการเดินตามมาก็เลยตัดสินใจวิ่งเข้าบ้านตามภาพวงจรปิดที่เห็นค่ะ
0: หลังเกิดเหตุนะครับโพสต์เรื่องราวนี้ลงในโซเชียลมีเดียก่อนที่ญาติเนี่ยจะเห็นโพสต์แล้วก็ชวนคนในชุมชนออกมาติดตามผู้ก่อเหตุกันนะครับเธอยอมรับว่าจนถึงตอนนี้ก็ยังอยู่ในอาการหวาดผวาร้องไห้แล้วก็ไม่กล้าที่จะกลับไปนอนที่บ้านครับยืนยันว่าจะดำเนินคดีจนถึงที่สุดเพราะว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยตอนนั้นก็ได้เตือนผู้ก่อเหตุไปแล้วแต่จำได้ว่าผู้ก่อเหตุไม่หยุดนะฮะแล้วก็พยายามที่จะเขย่าประตูบ้านแล้วก็ทำสีหน้าลวนลามใส่ด้วยและไม่ต้องการที่จะพบหน้าทั้งสองคนอีกแม้ว่าระหว่างถูกควบคุมตัวผู้ก่อเหตุจะยกมือไหว้ขอโทษก็ตามครับ
2: ยิ่งเจอมันทำให้ยิ่งคิดหนูว่ายิ่งถามเหยื่อซ้ำๆมันก็ทำให้ยิ่งเจ็บปวดนะหนูไม่อยากเจอไม่อยากคุยด้วยไม่อยากเห็นหน้า
3: เห็นแฟนเขาบอกผู้หญิงนะผู้หญิงเขาบอกว่าไปขอโทษเราแล้วมีมาขอโทษเราแล้วหรือยัง
2: ผู้หญิงเขาไม่ได้มาขอโทษจริงๆเขาก็ไม่จำเป็นต้องขอโทษเพราะเขาไม่ได้ผิดแต่ว่าผู้ชายเขายกมือขอโทษหนูแล้วหนูบอกว่าไม่ต้องขอโทษหนูพูดแล้วว่าอย่าทำเขาว่าหนูกลัววันนั้นหนูกลัวมากสติแตกอะค่ะแล้วก็พูดคำหยาบออกมาใช่
0: ทางด้านภรรยาของชายที่สวมเสื้อสีแดงนะครับก็เดินทางไปเยี่ยมสามีแล้วก็อย่างที่บอกไปก็คือกล่าวคำขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเธอเล่าว่าคบหากับผู้ต้องหามา8ปีแล้วก็มีลูกสาววัย10เดือนนะครับฝ่ายชายเล่าให้ฟังว่าหลังจากเลิกงานเนี่ยก็ไปดื่มเบียร์กับเพื่อนชาวกัมพูชาดื่มไป7ขวดจนอยู่ในอาการมึนเมาครับพอเห็นหญิงสาวเดินผ่านมาก็เลยแซวแล้วก็เดินตามไปอ้างว่าไม่ได้ทำร้ายหรือว่าแตะต้องผู้เสียหายเธอยอมรับว่าหากเจอเหตุการณ์เช่นเดียวกันก็คงจะรู้สึกหวาดกลัวเหมือนกันตอนนี้ตำรวจได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งสองคนนะครับไปแจ้งข้อหาร่วมกันพยายามบุกรุกในยามวิกาลและร่วมกันทำให้ผู้อื่นตกใจกลัวครับส่วนข้อหาพยายามกระทำอนาจารตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานนะครับวันนี้เนี่ยจะนำตัวไปฝากขังต่อศาลอาญาเหตุการณ์นี้ต้องชื่นชมน้องผู้หญิงแหละครับที่ตอนนั้นมีสตินะครับรวมไปถึงชื่นชมทุกคนในชุมชนนั้นด้วยที่ช่วยกันสอดส่องช่วยกันดูแลแล้วสุดท้ายจับตัวผู้ก่อเหตุให้ตำรวจดำเนินคดีได้นะครับ
1: คุณผู้ชมที่ติดตามในไลฟ์ก็แสดงความคิดเห็นมานะคะบอกว่าเป็นห่วงน้องผู้หญิงเพราะว่าดูจากซอยบ้านที่ต้องเดินทางกลับเข้าไปเนี่ยเป็นทางที่ค่อนข้างเปลี่ยวแล้วก็ลับตาผู้คนนะคะก็ขอให้เจ้าหน้าที่เนี่ยต้องเข้าไปช่วยในการดูแลความปลอดภัยแล้วล่ะถึงแม้ว่าตอนนี้มีการควบคุมตัว2คนเพื่อที่จะดำเนินคดีแต่เขาอาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงอาจจะทำให้ตัวของน้องผู้หญิงซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบกับเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยรู้สึกว่าการเข้าไปพักในที่เดิมถึงแม้ชุมชนจะเข้มแข็งอย่างไรแต่อาจจะไม่สามารถเดินทางกลับบ้านได้อย่างปกติและไม่สามารถนอนหลับได้อย่างมีความสุขเหมือนทุกๆวันนะคะ
0: เรื่องของการระแวดระวังเรื่องของการตรวจตราตรวจการของเจ้าหน้าที่คงจะต้องเข้มงวดมากขึ้นในจุดๆนี้นะ
1: ค่ะมาดูอีกหนึ่งข่าวค่ะคุณผู้ชมเรื่องนี้ก็ต้องบอกว่าไม่น่าเชื่อนะคะเพราะว่าตำรวจเนี่ยเขาบุกเข้าไปที่คาเฟ่อัพยาแห่งหนึ่งอยู่ย่านเตาปูนค่ะเขาไปพบว่ามีผู้หญิงซึ่งเป็นคนที่เป็นคนขายยาอยู่ในคาเฟ่แห่งนี้เนี่ยมีพฤติกรรมที่จะชอบพ่นควันซึ่งเป็นควันยาบ้าใส่ลูกชายของเธอเองเนี่ยแหละค่ะอายุเพียงแค่7ปีเท่านั้นคนที่ทนไม่ได้คือลูกค้าที่เข้าไปอัพยาพอเห็นแล้วรู้สึกว่ามันเกินจะทนจริงๆตัดสินใจแอบถ่ายคลิปแล้วก็ส่งมาให้กันจอมพลังค่ะขอให้เข้าไปช่วยเด็กออกมาให้ได้พาคุณผู้ชมไปดูภาพต้นเรื่องที่เขาส่งมาร้องเรียนกันก่อนค่ะ คลิปนี้ล่ะค่ะคุณผู้ชมที่ถูกส่งมาให้กับคุณกันจอมพลังนะคะเป็นภาพที่ถ่ายโดยลูกค้าของคาเฟ่อัพยาย่านเตาปูนภาพที่เห็นเนี่ยจริงๆแล้วเป็นผู้หญิงที่นั่งอยู่ซึ่งเป็นแม่ทำหน้าที่ในการขายยาเสพติดแล้วก็ให้ลูกที่อยู่ด้านขวามือตรงมุมอะค่ะเป็นเด็กอายุเพียงแค่7ขวบเท่านั้นนั่งมวนยาแล้วก็ส่งให้กับลูกค้าตัวของแม่เนี่ยเสพยาไปพ่นควันใส่ลูกไปทีนี้ลูกค้ามานั่งอยู่ในร้านบอกทนไม่ได้ค่ะเลยตัดสินใจถ่ายคลิปมาแล้วก็นำมาซึ่งการบุกจับของเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะ
4: ตำรวจตำรวจหยุดตำรวจตำรวจอย่าขยับนะอย่าขยับนะอย่าขยับต๊อปแจ้งพี่จ๋อหน่อยเจอเด็กเจอเด็กละ
5: ไปไป
6: หยุดหยุดหยุด
7: ห้องสามเทียห้องสามเทีย
8: ห้องนี้เทีย
7: ห้องสามเท
4: ียเดี๋ยวไอ้นี่พังเข้าไปเลย
8: ไอ้นี่ถีบเข้าไปห้องน้ำเทียห้องน้ำเทียห้องน้ำเทีย
9: ล็อกนอกล็อกนอกล็อกนอกล็อกนอกประตูมันแบบเปิดเข้าหาตัว
10: เฮ้ยมีคนอย
9: ู่อ่ะไม่มีคนไม่มีคนเคลียร์เคลียร
0: ์ตำรวจเข้าไปตรวจสอบตามข้อร้องเรียนนะครับว่ามีการมั่วสุมเสพยาเสพติดกันแล้วก็มีเด็กในอยู่ร่วมด้วยซึ่งการตรวจสอบตำรวจก็ไปพบแม่ของเด็กและกลุ่มเพื่อนรวม8คนด้วยกันกำลังเสพยาเสพติดกันอยู่จริงครับแล้วก็ยึดยาเสพติดได้ทั้งยาบ้าทั้งไอซ์เคตามีนแล้วก็อุปกรณ์การเสพอีกหลายรายการเลยครับ
11: นี่นี่แม่ป่ะนี่ใช่แม่ป่ะแม่ป่ะ
12: ใช
11: ่ใช่ใช่ป่ะ
12: ใช่ใช่ไหม
11: ใช่แม่ไหม
12: ใช่ค่ะพี่
11: แล้วแม่เคยน้องเคยอยู่ตอนแม่ทำแบบนี้ไหม
12: ก็มีบ้าง
11: แล้วเมื่อกี้บอกไม่มี
12: ไม่แต่วันนี้หนูยังไม่เล่นเวลาเขามาจ
13: ริงแต่ที่ผ่านมาก็คือใช้ชีวิตอยู่แบบนั้น
12: ค่ะมีบ้างเพราะว่าหนูเลี้ยงลูกคนเดียวไง
14: ยาเสพติดมันไม่ดีให้ลูกตัวเล็กๆมันบรรจุเนี่ยเราคิดยังไงอยู่เนี่ยเป็นแม่คนเนี่ยฮะถามหน่อยมันของไม่ดีไม่ใช่หรอ
15: เจอไหมห้องนี
11: ้ไม่กลัวว่าลูกอนาคตจะเดินทางตามเราอ่ะ
12: พยายามจะเลิกนะ
1: คือตัวของแม่เด็กอ่ะเขาบอกว่าเขาว่าเลิกกับสามีเขาก็เป็นลูกเป็นเหมือนแม่เลี้ยงเดี่ยวอะค่ะเลี้ยงลูกอยู่คนเดียวพอเวลาเปิดร้านให้อัพยาก็ไม่รู้จะเอาลูกไปฝากไว้ที่ไหนก็เลยเอาลูกเนี่ยมานั่งอยู่ในคาเฟ่ไปด้วยแล้วยังบอกด้วยนะคะว่าอ้าวเดี๋ยวโดนตำรวจจับอะลูกจะไปอยู่กับใครญาติก็ไม่มีเป็นห่วงลูก
0: เป็นคิดได
1: ้เพิ่งเป็นห่วงลูกอะค่ะก่อนหน้านี้ก็ให้ลูกนั่งอยู่ภายในร้านแบบนั้นน่ะนะคะทางด้านของผู้การจ๋อค่ะพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลซึ่งเป็นผู้นำที่นำกำลังเข้าไปตรวจจับเนี่ยค่ะบอกว่ากรณีนี้ได้รับการประสานจากกันจอมพลังนะคะที่บอกว่าเพื่อนบ้านเนี่ยร้องขอให้เข้าไปช่วยเหลือตัวลูกค้าที่เขาเข้าไปในบ้านเนี่ยเขาทนไม่ไหวก็เลยตัดสินใจว่าแจ้งความขณะที่สอบสวนแม่เด็กก็ยังให้การปฏิเสธค่ะว่าแต่ตำรวจเขาบอกว่ามีหลักฐานตามข้อกล่าวอ้างจริงๆนะคะว่ามีการกระทำคือให้เด็กเนี่ยเข้าไปมีส่วนร่วมในการเสพยาไม่ว่าจะเป็นการทำเรื่องของยาเสพติดแล้วส่งให้กับลูกค้าเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้มีการส่งชุดสืบสวนเข้าไปเก็บหลักฐานก่อนแล้วชุดสืบสวนยังพบว่าแม่เด็กใช้ให้เด็กเนี่ยช่วยเหลือทั้งการให้บริการช่วยลูกค้าช่วยเหลือเรื่องของการจัดขั้นตอนการเสพยาการหาข้อมูลแหล่งยาเสพติดคือให้ลูกเข้ามามีส่วนร่วมในทุกๆกระบวนการด้วยค่ะ
14: จากข้อมูลที่เราได้รับเบาะแสมาก็พบว่ามีแม่น้ำเอาลูกซึ่งอายุ7ขวบเป็นเด็กผู้ชายนะครับอยู่ในวงการขายแล้วก็เสพยาเสพติดโดยเฉพาะยาบ้าคนที่ทนไม่ได้ก็คือลูกค้าที่เป็นผู้เสพที่มาซื้อยาเสพติดเพื่อไปเสพเห็นว่ามีการพ่นยาบ้าในขณะเสพใส่ตัวเด็กโชว์ทุกครั้งที่มาซื้อยาแล้วพอเราได้รับเบาะแสนี้ทางชุดสืบสวนก็ได้ลงพื้นที่นะครับก็ปรากฏว่าจากการเฝ้าตรวจสอบสังเกตการเนี่ยบ้านหลังนี้ในหมู่ผู้เสพเนี่ยเขาเรียกว่าคาเฟ่ยา
1: และที่สำคัญคุณผู้ชมมันไม่ใช่ว่าคุณการรับเรื่องมาแล้วแจ้งให้ตำรวจเข้ามาจับนะคุณการบอกว่าจริงๆเนี่ยพอมีคนร้องเรียนเข้ามาเคยติดต่อประสานเข้ามาตักเตือนแม่ของเด็กแล้วบอกว่าทำแบบนี้มันไม่เหมาะสมเรื่องสภาพแวดล้อมแล้วก็เรื่องของการเลี้ยงดูเด็กอะค่ะปรากฏว่าติดต่อประสานมาพูดคุยไม่ได้รับการตอบรับก็เลยประสานไปที่มูลนิธิก่อนที่จะส่งต่อข้อมูลให้กับกองบัญชาการตำรวจนครบาลให้เข้ามาทำการช่วยเหลือเด็กในครั้งนี้ค่ะ
0: อีกหนึ่งเรื่องที่ถูกพูดถึงกันเป็นวงกว้างในโลกโซเชียลนะครับเป็นความสูญเสียของครอบครัวหนึ่งที่สูญเสียทารกนะครับวัย5ขวบไว้5วันเท่านั้นเองน้องเนี่ยรักษาตัวอยู่ในตู้อบในหออภิบาลทารกแรกเกิดในภาวะวิกฤตนะครับซึ่งล่าสุดครับทางผู้อำนวยการโรงพยาบาลอ่างทองเนี่ยยอมรับแล้วครับว่าในห้องนั้นเนี่ยมีการจัดเลี้ยงจริงครับโดยสถานที่จัดเลี้ยงเนี่ยติดอยู่กับตู้อบนั่นแหละครับแต่ว่ามีพลาสติกใสกั้นอยู่ทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขนะครับรวมไปถึงคณะกรรมการสอบสวนก็มีการสั่งตั้งคณะกรรมการสอบกันแล้วก็ถ้าพบว่ามีความผิดก็จะลงโทษตามขั้นตอนอย่างเด็ดขาดครับผู้ปกครองเด็กทารกวัย5วันนะครับเข้าพบนายแพทย์ทวีโชคโรจนะอารัมกุลนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทองครับเพื่อขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงหลังจากที่ยังติดใจสาเหตุของการเสียชีวิตของลูกชายที่เพิ่งจะคลอดได้เพียง5วันเท่านั้นนะครับรวมไปถึงเรื่องของประเด็นการจัดเลี้ยงโต๊ะจีนภายในหอผู้ป่วยวิกฤตทารกแรกเกิดนะครับหรือว่า NICU ของโรงพยาบาลอ่างทองนะครับก็ตั้งข้อสังเกตกันแหละว่ามันมีความเหมาะสมหรือไม่ที่ไปตั้งโต๊ะจัดเลี้ยงตั้งโต๊ะที่คล้ายๆกับลักษณะโต๊ะจีนภายในหอผู้ป่วยวิกฤตทารกแรกเกิดนี้นะครับรวมไปถึงประเด็นที่ทางโรงพยาบาลเขาอ้างว่าไม่มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดครับและการเร่งรัดให้เผาศพลูกด้วยครับ
6: หนูก็คืออยากรู้ว่าทำไมถึงปล่อยลูกหนูแบบนี้ติดใจในการเสียชีวิตของลูกหนูคือลูกหนูไม่น่าเสียชีวิตคืออาการดีขึ้นแล้วทำไมถึงเสียชีวิตได้หนูอยากรู้แค่นี้อ
10: ยากจะรู้ว่ามันติดเชื้อกับ
6: อยากรู้ว่าติดเชื้อทางไหน
10: ทางในโรงพยาบาลหรือนอกโรงพยาบาลที่นำเชื้อเข้ามาให้ลูกติดอย่างเงี้ยคือจากโต๊ะจีนหรือเปล่าหรือจากพยาบาลหรือจากหมอหรือเปล่าหรือจากพวกเราหรือประมาณนี้ครับอยากรู้เชื้อว่าติดยังไง
6: พยาบาลห้อง ICU โทรมาจี้ว่าเมื่อไหร่จะทำลายศพลูกคือทำเผาไปยังทำพิธีไปยังคือโทรจี้ทุก10นาทีหนูกับแฟนก็เลยตัดสินใจเอาศพลูกไว้
1: แน่นอนค่ะตอนนี้มีความชัดเจนแล้วนะคะหลังจากที่ทางผู้อำนวยการโรงพยาบาลอ่างทองเนี่ยออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวโดยบอกว่าแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้สูญเสียค่ะแล้วก็ยอมรับว่ามีการจัดเลี้ยงในลักษณะการรับประทานอาหารร่วมกันจริงๆแต่ว่ามีพลาสติกใสกั้นอยู่ซึ่งยอมรับนะคะว่าสิ่งที่ทำไปเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมรวมทั้งหลังจากนี้จะต้องมีการตรวจสอบแล้วก็ทบทวนการจัดกิจกรรมของบุคลากรภายในโรงพยาบาลทั้งหมดว่าเป็นไปตามมาตรฐานและการป้องกันการติดเชื้อหรือไม่เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำอีกแล้วก็ยืนยันค่ะว่าภายในห้อง NICU เนี่ยไม่ได้มีกล้องวงจรปิดจริงๆค่ะ
16: การตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นพบว่าภายในหน่วยงานได้มีการจัดการรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันจริงโดยพื้นที่การรับประทานอาหารนั้นเป็นพื้นที่ที่ใกล้เคียงกับพื้นที่ในการรักษาผู้ป่วยโดยมีม่านพลาสติกสายกั้นอย่างไรก็ตามการจัดรับประทานอาหารในพื้นที่ใกล้เคียงกับพื้นที่ที่ดูแลรักษาผู้ป่วยนั้นไม่เหมาะสมค่ะจะต้องมีการทบทวนในเรื่องการจัดกิจกรรมของบุคลากรในโรงพยาบาล
0: เรื่องนี้ถึงกระทรวงสาธารณสุขแล้วนะครับทางปลัดกระทรวงเนี่ยบอกว่าได้รับรายงานจากผู้อำนวยการโรงพยาบาลอ่างทองว่าปกติเนี่ยห้อง ICU เขาจะมีสถานที่รับประทานอาหารอยู่ในพื้นที่เดียวกันแต่ว่าจะเป็นห้องที่แยกออกไปนะครับซึ่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลก็ยอมรับว่าไม่เหมาะสมที่ไปใช้พื้นที่ห้องผู้ป่วยรับประทานอาหารกันซึ่งตามหลักการเนี่ยห้อง ICU เด็กแรกเกิดจะเป็นห้องปลอดเชื้อนะครับแล้วก็มีมาตรการป้องกันอย่างเข้มงวดบุคลากรทางการแพทย์ก็จะต้องล้างมือต้องสวมถุงมือก่อนที่จะทำหัตถการในทุกๆครั้ง ตอนนี้ลงนามตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงแล้วนะครับแล้วก็คาดว่าจะใช้เวลาไม่นานถ้าพบว่ามีการกระทำความผิดจริงเนี่ยเดี๋ยวจะลงโทษตามขั้นตอนครับ
17: ประเด็นที่จะสอบนะครับมีประเด็นไหนบ้างครับ
18: ก็สองส่วนนะฮะส่วนการรักษาทั้งหมดตั้งแต่เด็กคุณแม่เด็กเข้ามาในโรงพยาบาลเจ็บท้องคลอดจนกระทั่งเด็กออกมามีปัญหาแล้วก็กระบวนการรักษาทั้งหมดจนถึงสุดท้ายที่เด็กเสียชีวิตนะครับว่าเป็นไปตามมาตรฐานแนวทางการรักษาไหมแล้วก็การที่มีงานเลี้ยงตรงนั้นมีผลต่อความเสี่ยงเรื่องการติดเชื้อไหมนะครับส่วนที่สองก็เป็นเรื่องของ

0: การเสียชีวิตของเด็กทารกค่ะว่าเกิดจากอาการป่วยหรือว่าปัจจัยอื่นโดยต้องรอผลชันสูตรจากสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจส่วนกรณีที่พยาบาลโทรศัพท์ไปเร่งรัดให้ครอบครัวเนี่ยรีบเผาศพของทารกทางตำรวจเขามองว่านี่เป็นอีกประเด็นนะคะที่ต้องตรวจสอบแล้วก็เรียกผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาให้ข้อมูลด้วยและอีกหนึ่งประเด็นที่ครอบครัวติดใจเมื่อสักครู่ก็คือเรื่องกล้องวงจรปิดที่ทางโรงพยาบาลบอกว่าไม่มีในห้อง NICU นะคะตำรวจบอกว่าไปตรวจสอบแล้วเหมือนกันนะคะพบว่าไม่มีกล้องจริงๆพบเพียงกล้องบริเวณรอบโรงพยาบาลแต่หลังจากนี้จะประสานทางโรงพยาบาลค่ะมาตรวจสอบข้อเท็จจริงอื่นๆเพิ่มเติมค่ะ
1: คือยกโต๊ะเขาออกจริงโต๊ะเดี๋ยวโต๊ะเขาออก
2: มีอาหารอะไรครับมีอาห
1: ารเข็นเฉพาะโต๊ะนะใช่ไหมถ้าไปดูส่วนที่ไปดูน่าจะเป็นการที่ว่าเข็นการขนโต๊ะเขาออกแต่ว่าการขนอาหารอะไรแบบไหนเนี่ยเดี๋ยวดูอยู่ในรายละเอียดที่เราต้องไปดูทีหนึ่งว่าตอนนี้ผมให้ฝ่ายดูส่วนเนี่ยไปเอารายชื่อผู้ที่มาทานเลี้ยงทุกคนนะเราจะต้องเรียกมาสอบทุกคน
3: หลายคนที่ติดตามอยู่ก็ตกอกตกใจกันว่าเอ๊ะทำได้ด้วยเหรอนะครับเอาอาหารเอาการไปรับประทานอาหารในลักษณะคล้ายๆกับโต๊ะจีนเนี่ยไปกินในหอผู้ป่วยวิกฤตนะครับทารกในครั้งนี้นักข่าวของเราก็เลยไปพูดคุยกับเจ้าของร้านโต๊ะจีนในวันเกิดเหตุนั่นแหละครับเจ้าของร้านยอมรับว่าได้รับการว่าจ้างให้ทำอาหารไปส่งที่โรงพยาบาลนะครับแต่ว่าตอนแรกเนี่ยไม่รู้หรอกว่าเขาจะให้ไปส่งที่จุดไหนของโรงพยาบาลแต่พอไปถึงที่โรงพยาบาลเนี่ยก็มีคนพาเข้าไปในห้อง ICU เด็กก็ยอมรับว่าตัวของเจ้าของโต๊ะจีนเนี่ยเขาไม่ได้สวมหน้ากากอนามัยตอนนั้นนะครับแล้วก็ไม่ได้มีอุปกรณ์ป้องกันอะไรด้วยก็เลยคือไปยังไงก็เข้าไปอย่างนั้นเลยนะครับในห้อง ICU เด็กแต่ยืนยันว่าไม่ได้มีการตั้งโต๊ะจีนตามที่ครอบครัวของทารกที่เสียชีวิตกล่าวอ้างนะครับเพียงแต่ว่าคือเอาอาหารเนี่ยเข้าไปเสิร์ฟเท่านั้นไม่ได้ตั้งแบบโต๊ะที่มันคล้ายๆกับโต๊ะจีนอะไรขนาดนั้นแต่เอาอาหารไปเสิร์ฟนะครับเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับแม่เด็กเนี่ยเขาผ่าคลอดก่อนกำหนดและตัวน้องเนี่ยมีภาวะหายใจเร็วผิดปกติครับก็เลยต้องรักษาตัวในตู้อบอยู่ในหออภิบาลทารกแรกเกิดภาวะวิกฤตหรือว่าห้องNICU นั่นแหละครับวันที่19กรกฎาคมคุณแม่ออกจากโรงพยาบาลกลับบ้านแต่ว่าน้องเนี่ยยังคงต้องรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลเนื่องจากว่ามีภาวะความดันในปอดสูงต่อมาหมอแจ้งว่าลูกอาการดีขึ้นแล้วความดันในปอดเนี่ยลดลงแล้วก็เลยขอเข้าไปเยี่ยมลูกแต่ว่าถูกพยาบาลไล่ออกมานะครับแจ้งว่าไม่สะดวกที่จะให้เข้าเยี่ยมอันนี้เป็นคำบอกเล่าของคุณแม่นะไม่สะดวกให้เข้าเยี่ยมในวันนั้นเพราะว่ามีงานจัดเลี้ยงคุณแม่ของเด็กเนี่ยอ้างว่าเป็นลักษณะของการตั้งโต๊ะจีนติดกับตู้อบของลูกเลยมีแค่ม่านที่กั้นเอาไว้เท่านั้นเองนะครับจนกระทั่งวันรุ่งขึ้นครับคุณหมอเนี่ยแจ้งว่าลูกติดเชื้อในกระแสเลือดเสียชีวิตนี่ก็เลยนำไปสู่การตั้งข้อสงสัยของคุณแม่จริงแล้วเรื่องนี้เนี่ยจะแยกเป็น2กรณีกรณีแรกก็คือการที่นำอาหารไปรับประทานนะครับจะเป็นโต๊ะจีนหรือไม่โต๊ะจีนเนี่ยไม่รู้หรอกแต่ว่ามีอาหารเข้าไปอยู่ในห้อง ICU เด็กวิกฤตจะเป็น ICU เด็กหรือ ICU ผู้ใหญ่เนี่ยตามหลักการทางการแพทย์ก็ไม่ควรที่จะนำไปรับประทานในห้องนั้นอยู่แล้วส่วนอีกประเด็นหนึ่งก็คือประเด็นการเสียชีวิตของลูกซึ่งคุณแม่เนี่ยเขาก็บอกว่าหลังจากที่ลูกอยู่ในตู้อบเนี่ยคุณหมอก็โทรมาแจ้งบอกว่าอาการดีขึ้นแล้วแต่ว่าวันรุ่งขึ้นเท่านั้นเองโทรมาบอกว่าลูกเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วนะ
0: ค่ะแล้วก็ทางพยาบาลเองก็มาเร่งรัดเรื่องของการรีบเผาศพลูกนะคะก็เลยตั้งคำถามว่าตกลงแล้วสาเหตุการเสียชีวิตของลูกเนี่ยเกิดจากอะไรกันแน่หากเกิดจากการติดเชื้อจริงๆมันไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการตั้งโต๊ะจัดเลี้ยงภายในห้องนั้นหรือไม่หากทำให้เกิดความเสี่ยงก็เข้าข่ายว่าทางแพทย์เนี่ยทำให้เกิดความเสี่ยงทำให้ลูกเกิดการติดเชื้อเพิ่มเติมหรือเปล่าอันนี้ก็เลยต้องมีการตรวจสอบกันและโดยเฉพาะหลังจากที่ตัวของผู้ประกอบการหรือเจ้าของร้านโต๊ะจีนเนี่ยออกมายอมรับว่ามีการแจ้งให้เข้าไปเสิร์ฟอาหารจริงๆถึงแม้จะบอกว่าไม่ได้เป็นในลักษณะของโต๊ะจีนแต่การเข้าไปเสิร์ฟโดยบุคลากรก็คือพนักงานเสิร์ฟ ไม่ได้สวมใส่ถุงมือไม่ได้สวมใส่หน้ากากเพราะว่าตัวเขาก็ไม่ทราบว่าจะต้องไปส่งในห้อง ICU อ่ะเขาก็เดินเข้าไปปกติแต่พอเข้าไปเห็นแล้วก็ยอมรับว่าสุดท้ายห้องที่ไปส่งเนี่ยมันเป็นห้อง ICU จริงๆ
3: อ่ะสุดท้าย

0: เดี๋ยวรอผลสอบของกระทรวงสาธารณสุขที่ตั้งคณะกรรมการไปแล้วรวมไปถึงการตรวจสอบในทางคดีของตำรวจกรณีที่เด็กหรือว่าน้องวัย5วันเนี่ยเสียชีวิตนะครับ
1: ใช่ค่ะคุณผู้ชมค่ะหักรถเลี้ยวมารถทัวร์จากที่ไปที่อ่างทองขยับมาค่ะคุณผู้ชมไปอิตาลีกันบ้างเพราะว่าช่วงสุดสัปดาห์นี้ต้องบอกว่าอิตาลีร้อนแรงมากนะคะเรียกว่าทัวร์ไทยไปลงกันทั้งประเทศหลังจากที่มีกลุ่มนักท่องเที่ยวเขาไปขึ้นรถไฟฟ้า BTS นะคะแต่ว่าเขามีการส่งเสียงดังในลักษณะที่เข้าข่ายรบกวนผู้โดยสารคนอื่นทีนี้ก็มีน้องผู้หญิงเนี่ยเขารู้สึกว่าเสียงมันดังเกินไปแล้วรู้สึกว่าเขาสับสนในเรื่องของการเดินทางต้องการไปที่ไหนต้องการความช่วยเหลือหรือเปล่าก็เลยตัดสินใจที่จะถามเข้าไปสุดท้ายตัวของนักท่องเที่ยวซึ่งเป็นชาวอิตาลีเนี่ยกลับหันมาพูดในลักษณะของคำหยาบแล้วก็ทำลักษณะมือที่ไม่เหมาะสมอะค่ะส่งกลับมาให้คนไทยแล้วภาพนี้ถูกถ่ายคลิปเอาไว้ได้แล้วก็นำไปโพสต์ในโซเชียลคนไทยเดือดกันทั้งโซเชียลเลยค่ะล่าสุดทางบริษัททัวร์ต้องมีการออกแถลงการนะคะขอโทษแล้วก็บอกว่าพฤติการดังกล่าวยอมรับว่าไม่เหมาะสมจริงๆส่วนเพจของสถานทูตอิตาลีก็ต้องปิดคอมเมนต์ไปไปดูคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันก่อนค่ะเนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมเป็นคลิปที่มีการเปิดเผยออกมาไม่กี่นาทีนะคะแต่ว่าโซเชียลค่อนข้างที่จะร้อนแรงค่ะเขาบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงประมาณ1 ทุ่มค่ะบนรถไฟฟ้า BTS สายสีลมขบวนมุ่งหน้าไปที่สถานีศาลาแดงค่ะเจ้าของคลิปเขาเล่าว่าตั้งแต่รถไฟยังไม่จอดที่ชานชาลาก็ได้ยินเสียงตะโกนเสียงดังมาจากด้านนอกแล้วค่ะพอประตูเปิดเข้ามากลุ่มวัยรุ่นซึ่งเป็นชาวต่างชาติประมาณ10คนก็เดินขึ้นรถมาแล้วก็มีเสียงหัวเราะตะโกนพูดคุยข้ามหัวผู้โดยสารคนอื่นๆทำให้คนทั้งขบวนเนี่ยต้องหันมามองคนกลุ่มนี้เจ้าของคลิปก็บอกว่าตอนแรกเนี่ยเขาใส่หูฟังอยู่ค่ะแล้วก็เปิดเพลงทีนี้เสียงที่เขาคุยกันเนี่ยมันดังทะลุหูฟังเข้าไปจึงตัดสินใจพูดเป็นภาษาอังกฤษด้วยน้ำเสียงปกตินะคะบอกว่าช่วยคุยกันเบาๆได้ไหมที่ประเทศไทยเราเนี่ยไม่ตะโกนกันบนรถไฟฟ้าค่ะ
2: Where you want to go? We don't know where we're stopping. Just say like normal thing. Like a normal, okay? Not scream, okay? In Thailand we not scream.
0: นะครับน่าจะไปสะกิดใจแหละนะครับคำพูดนี้ของน้องของน้องนะครับก็ดูไม่ได้เป็นลักษณะของการหยาบคายใส่นะก็เป็นการบอกเป็นการสื่อสารปกตินั่นแหละเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันดังจริงๆในรถไฟฟ้าขบวนนั้นนะครับแต่ว่าพอน้องพูดแบบนี้แทนที่จะเงียบนะกลับมีผู้หญิงที่หลายคนคาดว่าเป็นครูหรือว่าเป็นผู้ที่ดูแลเด็กตอบกลับมาว่าก็เขาเป็นเด็กอะจะให้เงียบได้ยังไงและเด็กร้องเสียงดังใช่ไหมขณะที่วัยรุ่นอีกหลายๆคนในกลุ่มนั้นก็ไม่ได้มีท่าทีจะเกรงกลัวนะฮะไม่ได้มีท่าทีจะเกรงใจเลยหัวเราะแล้วก็ยิ้มเยาะแล้วก็ยกมือถือเนี่ยขึ้นมาถ่ายกลับและใช้มือเนี่ยบังกล้องไปด้วยยังไม่หมดนะฮะเมื่อเจ้าของคลิปเขาถามว่ามาจากประเทศอะไรก็มีวัยรุ่นชายคนหนึ่งเนี่ยตอบกวนๆพร้อมกับพูดจาลามไปถึงบุพการีนะครับแต่ประโยคที่ทำให้โซเชียลเดือดที่สุดนะครับก็คือประโยคนี้ครับคือประโยคที่วัยรุ่นหญิงคนหนึ่งเขาพูดว่า sorry for bringing money to your country ก็แปลเป็นภาษาไทยบอกว่าขอโทษแล้วกันที่เอาเงินเนี่ยมาให้กับประเทศของคุณครับ
2: In Thailand, we not scream.
3: Sorry for bringing money to your country.
2: No manner. Yeah, you too. Just stop the... Just stop your...
1: แม่ขอโทษแล้วกันนะคะที่เอาเงินมาให้ประเทศคุณนะคะประโยคนี้แหละมันน่าจะเป็นประโยคที่จี๊ดใจกับคนหลายๆคนนะคะคือจากคลิปเดียวเนี่ยก็คือทำให้ชาวโซเชียลอย่างเราทำงานกันหนักทีเดียวค่ะตั้งแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจนถึงตอนนี้เชื่อว่าแต่ละคนยังไม่พักผ่อน พราะว่านักสืบของเราชาวนักสืบโซเชียลเนี่ยไปตามหาว่าคนกลุ่มนี้เป็นใครจนกระทั่งไปพบว่านี่เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนนะคะจากโรงเรียนแห่งหนึ่งที่อยู่ในประเทศอิตาลีค่ะคนส่งคลิปไปให้โรงเรียนต้นสังกัดด้วยนะคะแล้วก็ขอให้มีการตรวจสอบพฤติกรรมของนักเรียนขณะเดียวกันวัยรุ่นหลายคนที่อยู่ในคลิปซึ่งคุณครูอาจจะบอกว่านี่คือเด็กแต่ถ้าเราดูจากลักษณะก็ไม่ได้เด็กมากจนไม่สามารถที่จะควบคุมพฤติกรรมไม่ได้เด็กหลายคนเขามีบัญชีอยู่ใน TikTok ค่ะแล้วก็ในโซเชียลมีเดียเจอทัวร์ไทยเข้าไปปิดแอคเคาท์ล็อกบัญชีให้เป็นส่วนตัวหลังจากเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักค่ะ
0: พอกระแสมันแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับทางบริษัท Travel Link Fox นะครับซึ่งเป็นผู้จัดโครงการศึกษาดูงานก็ต้องออกมารีดแถลงการเป็นภาษาอังกฤษเลยฮะอันนี้ครับความยาวเนี่ย3หน้ากระดาษใจความสำคัญก็คือขออภัยคนไทยแล้วก็ยอมรับว่าพฤติกรรมของนักเรียนบางคนเนี่ยมันไม่เหมาะสมจริงๆแล้วก็ไม่สอดคล้องกับค่านิยมของทางบริษัทแล้วก็ย้ำว่าความคึกขนองของวัยรุ่นไม่ใช่ข้ออ้างของการแสดงพฤติกรรมที่ไม่ให้เกียรติผู้อื่นแต่บริษัทเขาก็ระบุด้วยนะครับว่าจากการตรวจสอบเนี่ยยังไม่พบว่ามีการใช้ถ้อยคำเหยียดเชื้อชาติอย่างชัดเจนและการกระทำของคนเนี่ยก็เป็นเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นไม่ควรเป็นตัวแทนของนักเรียนทั้งหมดครับ
1: ขณะที่เพจ Facebook ของสถานทูตอิตาลีประจำประเทศไทยก็ต้องปิดการแสดงความคิดเห็นหรือว่าปิดคอมเมนต์ไปค่ะหลังจากชาวเน็ตคนไทยเนี่ยเข้าไปแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากและที่สำคัญดูเหมือนว่าเรื่องนี้ก็ยังไม่จบง่ายๆนะคะเพราะว่าก็ยังมีคนหลายคนที่เข้าไปแสดงความคิดเห็นอย่างต่อเนื่องอย่างเพจซ้อเปาเรื่องนี้ต้องใส่ใจก็เผยแพร่ภาพเหตุการณ์อีกมุมนึงค่ะโดยบอกว่าเป็นกลุ่มวัยรุ่นลักษณะเดียวกันที่ไปสร้างความวุ่นวายที่บูธกิจกรรมที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งย่านพระราม9แล้วก็หยิบของแจกไปเกือบหมดเลยค่ะแล้วก็กลับมารื้อของในบูธซ้ำอีกจนพนักงานเนี่ยต้องเรียกรปภ.เข้ามาช่วยในการดูแลค่ะ
0: แต่อีกด้านหนึ่งนะครับท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์แบบนี้ก็ต้องยอมรับว่ามีชาวอิตาลีจำนวนไม่น้อยนะที่เขาออกมาแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ย้ำว่าไม่ได้เห็นด้วยกับพฤติกรรมของนักเรียนกลุ่มนี้หนึ่งในนั้นก็คืออินฟลูเอนเซอร์ชาวอิตาลีที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยนะครับซึ่งก็โพสต์คลิปขอโทษคนไทยแล้วก็บอกว่าในฐานะคนอิตาลีรู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์บนรถไฟฟ้า BTSยืนยันว่าประเทศไทยต้อนรับชาวต่างชาติด้วยความอบอุ่นเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองของคนจำนวนมากจึงไม่อยากที่จะให้พฤติกรรมของคนเพียงไม่กี่คนเนี่ยกลายเป็นภาพของตัวแทนชาวอิตาลีทั้งหมดครับ
4: I think they very young they microchild they show you the real lack of the respect and this makes me very sad because always talent welcome me like a second familySincerely say sorry from Italian as Italian I say sorry
1: แน่นอนเหตุการณ์นี้เราจะเหมารวมว่าคนทุกคนในอิตาลีเป็นพฤติกรรมแบบนี้คงเป็นไปไม่ได้มันเป็นพฤติกรรมของคนเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นนะคะแต่ก็ยอมรับว่านี่ก็สะท้อนในมุมมองที่เกิดขึ้นระหว่างชาวต่างชาติที่เวลาเขาเดินทางมาท่องเที่ยวมาใช้จ่ายมาใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทย1คนที่ออกมาแสดงความคิดเห็นก็คือคุณเดวิดวิลเลียมค่ะเป็นครูสอนภาษาอังกฤษชื่อดังนะคะแล้วก็บอกว่าต้องย้ําค่ะว่าการท่องเที่ยวไม่ใช่แค่การเดินทางไปอีกประเทศนึงเท่านั้นแต่ตัวของนักท่องเที่ยวเนี่ยต้องเคารพกฎกติกาและวัฒนธรรมของเจ้าของบ้านเพราะไม่ว่าจะมาจากประเทศไหนพอเป็นแขกแล้วก็ต้องให้เกียรติเจ้าของบ้านเสมอค่ะ
5: คือถ้าคุณมาประเทศไทยหรือญี่ปุ่นก็ตามแต่ครับวัฒนธรรมของพวกเราคือเราเป็นคนซึ่งมีมารยาทบน BTS ครับคือคุณเข้าใจไหมฮะคือการที่เวลาคุณขึ้น BTS หรือขึ้นรถไฟก็ตามแต่คนไทยจะเงียบครับมันเรียกว่ามีมารยาทคราวนี้เนี่ยนะครับเมื่อเขาขึ้น BTS เสร็จปั๊บการที่เขาเสียงดังไม่พอนะครับแต่มีน้องผู้หญิงคนหนึ่งนะครับซึ่งเขาก็ตักเตือนเขาอย่างดีเขาทำยังไงรู้ปะเมื่อกี้ขึ้นให้ดูไม่ได้เลยนะครับแต่เขาไม่การชี้นิ้วสักนิ้วนึงใส่เขานะครับผมช็อกมากเพราะการทำแบบเนี้ยใส่คนที่คุณไม่รู้จักเนี่ยนี่คือสิ่งที่โหแปลกมากเลยครับสะท้อนได้ถึงทัศนคติเขาเชื่อผมเถอะครับว่าเขามองคนไทยอย่างไร
1: เมื่อวานนี้ค่ะก็ปรากฏว่าคณะทัวร์เป็นประชาชนบางส่วนเนี่ยเขาเดินทางออกมาเลยนะคะคือเขาไปที่โรงแรมที่คณะนักเรียนอิตาลีเข้าพักค่ะหลังจากที่ไปตรวจสอบแล้วก็ทราบข้อมูลในโลกออนไลน์แต่พอไปถึงแล้วเขาบอกว่าไม่มีเหตุความวุ่นวายเกิดขึ้นนะคะมีรายงานว่านักเรียนบางส่วนเนี่ยได้กล่าวขอโทษคนไทยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วด้วยส่วนกำหนดการของคณะนักเรียนหลังจากนี้เนี่ยเขาก็มีกำหนดการที่จะไปท่องเที่ยวที่เกาะล้านจังหวัดชลบุรีค่ะท่ามกลางกระแสโซเชียลที่ตอนนี้อาจจะยังคุกรุ่นกันอยู่มีเสียงเรียกร้องจากบางฝ่ายค่ะบางคนบอกว่าเราเป็นคนไทยเราก็ควรจะอดทนด้วยนะคะแล้วก็ไม่ควรจะยกระดับความขัดแย้งและที่สำคัญต้องแยกแยะพฤติกรรมว่าเป็นพฤติกรรมของคนบางคนแยกพฤติกรรมของคนเหล่านั้นออกจากภาพรวมของคนทั้งประเทศเพื่อไม่ให้เหตุการณ์เนี่ยบานปลายมากไปกว่านี้ค่ะ
0: ส่วนใครที่ชอบทานชอบดื่มกาแฟซึ่งเป็นกาแฟซองสำเร็จรูปนะแล้วก็เครื่องดื่มโกโก้ที่เป็นซองสำเร็จรูปเหมือนกันต้องดูข่าวนี้ครับคุณผู้ชมครับเพราะว่ากาแฟหรือว่าโกโก้ที่คุณผู้ชมดื่มในทุกๆเช้าเนี่ยบางครั้งมันอาจจะไม่ใช่ของแท้นะครับถ้าไม่ได้ไปซื้อจากแหล่งที่มันมีที่มาที่ไปอย่างถูกต้องนะครับตำรวจสอบสวนกลางไปบุกทลายโรงงานเถื่อนฮะเขาลักลอบผลิตกาแฟเนสกาแฟโอวัลตินแล้วก็น้ำยาปรับผ้านุ่มดาวนี่ก็ถูกปลอมนะไปยึดของกลางกว่า 200,000 ชิ้นครับพร้อมกับเตือนผู้บริโภคนะครับว่าของปลอมเนี่ยอาจจะไม่ใช่แค่เสียเงินไปฟรีๆได้ของไม่มีคุณภาพแต่เสี่ยงจะเกิดอันตรายต่อสุขภาพด้วยครับนี่ไม่ใช่โรงงานผลิตสินค้าถูกลิขสิทธิ์นะครับคุณผู้ชมครับแต่ว่าเป็นโรงงานที่เขาลักลอบผลิตสินค้าปลอมครบวงจรเลยครับมีทั้งกาแฟซองเนสกาแฟโกโก้โอวัลตินแล้วก็น้ำยาปรับผ้านุ่มดาวนี่ที่ทั้งหมดเนี่ยถูกปลอมตั้งแต่บรรจุภัณฑ์ไปจนถึงตัวสินค้าเลยปฏิบัติการครั้งนี้ตำรวจกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางครับร่วมกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาเข้าไปตรวจค้นพร้อมกัน2จุดนะครับหลังจากที่ได้รับร้องเรียนจากร้านโชห่วยและประชาชนในพื้นที่ฝั่งธนบุรีแหละครับว่ามีคนที่นำสินค้าราคาถูกผิดปกติเอาไปเร่ขายแล้วก็อ้างว่าเขาเป็นตัวแทนของบริษัทได้สินค้ามาในราคาถูกก็เลยเอาไปขายต่อในราคาที่มันถูกผิดปกตินะครับเมื่อติดตามเส้นทางของสินค้าเนี่ยก็พบว่าถูกลำเลียงมาจากโรงงานในจังหวัดสระบุรีครับก่อนที่จะนำมาพักไว้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับเพื่อที่จะกระจายขายต่อผลการตรวจค้นเนี่ยไปจับกลุ่มผู้ต้องหาได้4คนครับพร้อมกับยึดของกลางกว่า 226,000 ชิ้นทั้งเครื่องจักรผลิตทั้งเครื่องบรรจุวัตถุดิบซองบรรจุภัณฑ์แล้วก็สินค้าปลอมสำเร็จรูปรวมๆแล้วเนี่ยเขาคิดเป็นมูลค่าความเสียหายกว่า 2,600,000 บาทนะครับซึ่งผู้ต้องหาทั้งหมดเนี่ยรับสารภาพนะครับ
1: แน่นอนพอเราเห็นเครื่องเนี่ยทำเป็นกิจจลักษณะแล้วก็เครื่องเนี่ยมีความมั่นคงแข็งแรงมีแพ็คเกจจิ้งที่ดูเหมือนจริงมากๆนะคะแต่ดิฉันไปเห็นข้อความในโซเชียลเขาบอกว่าดื่มเท่าไหร่ก็ไม่ตื่นซักเท่าไหร่ก็ไม่หอม
0: เป็นของปลอม
1: ใช่แล้วคุณผู้ชมบางท่านเนี่ยที่ติดตามอยู่ใน TikTok เองนะคะก็บอกว่ามีขายในบางแอปเป็นสินค้าที่ราคาถูกกว่าปกติบางคนเนี่ยเกือบตัดสินใจซื้อไปแล้วเพราะคิดว่าเป็นราคาโปรโมชั่นแต่คุณผู้ชมต้องระวังอันนี้อาจจะไม่ใช่ของจริงก็ได้ทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาบอกนะคะว่าปัญหาสินค้าปลอมเนี่ยเจออย่างต่อเนื่องเลยค่ะโดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคที่ประชาชนใช้ทุกวันโดยเฉพาะ6เดือนแรกของปีนี้เนี่ยจับกุมไปแล้ว457คดียึดของกลางกว่า 1,600,000 ชิ้นมูลค่าความเสียหายถึง800ล้านบาทท
0: างด้านผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็เตือนประชาชนล่ะครับสินค้าปลอมเหล่านี้มันไม่ใช่แค่ละเมิดเครื่องหมายทางการค้านะครับแต่ว่ามันจะเป็นอันตรายกับสุขภาพด้วยครับเพราะว่าเขาผลิตในโรงงานที่ไม่ได้มาตรฐานวัตถุดิบก็อาจจะปนเปื้อนสารเคมีหรือว่าสิ่งสกปรกต่างๆกาแฟและโกโก้เนี่ยอาจจะเสี่ยงเกิดอาหารเป็นพิษได้นะครับส่วนน้ำยาปรับผ้านุ่มเนี่ยก็อาจจะก่อให้เกิดอาการแพ้ แล้วก็อาการระคายเคืองผิวหนังมีข้อแนะนำให้เลือกซื้อสินค้าจากร้านที่น่าเชื่อถืออย่างที่บอกไปนะครับซื้อจากร้านซื้อจากห้างที่มันน่าเชื่อถือแล้วก็สังเกตบรรจุภัณฑ์ให้ละเอียดก่อนที่จะตัดสินใจซื้อนะครับเพื่อที่จะไม่ตกเป็นเหยื่อของสินค้าปลอมและที่สำคัญก็คืออย่าเห็นแก่ของถูกพอเห็นว่าโอ้โหของถูกแล้วเขาอ้างว่าเขาเป็นตัวแทนเป็นพนักงานเป็นเจ้าหน้าที่ของบริษัทได้ของมาในราคาถูกก็เลยเอามาขายในราคาถูกอันนี้ให้ตั้งข้อสังเกตเอาไว้ก่อนว่ามันเป็นสินค้าปลอมแล้วมันอันตรายด้วยถ้าเป็นสิ่งที่รับประทานเข้าไปเนี่ยอย่างโกโก้หรือว่าอุนตินเนี่ยตำรวจบอกว่าอาจจะเสี่ยงอาหารเป็นพิษหรือว่ามันจะอาจจะมีสารอะไรที่ปนเปื้อนเข้าไปแล้วก็ตกค้างในร่างกายด้วย
1: ค่ะคุณผู้ชมที่ติดตามในไลฟ์เองยังถามกันมาเลยค่ะว่าสั่งซื้อทางออนไลน์ดังๆเนี่ยราคาถูกกว่าท้องตลาดเนี่ย

0: จะเป็นของปลอมหรือเปล่าบางทีอาจจะต้องยังไม่กดรับสินค้าค่ะดิฉันเคยสั่งเวโปรตีน
1: อ่
0: ะสั่งมาจากร้านเดิมเป็นประจำปรากฏว่าครั้งนี้สั่งมาพอลองชงเข้าไปอ่ะคนเท่าไหร่ก็ไม่ละลายอ่ะคุณมันก็เลยรู้สึกว่านี่ต้องเป็นของปลอมแน่ๆเลยก็เลยตัดสินใจต้องคืนสินค้ากลับไปที่ต้นทางแล้วก็เรียกรับเงินคืนเพราะไม่งั้นกลายเป็นว่าเราถูกหลอกแล้วถ้าฝืนกินไปก็ไม่รู้ว่าไอ้สิ่งที่เรากินน่ะมันคืออะไรกินคิดว่าจะดีกับสุขภาพปรากฏว่าโอ้โหเป็นสารเคมีทั้งนั้นหรือเปล่าก็ไม่รู้ด้วย
1: จะซื้อหรือว่าจะช็อปในออนไลน์ก็เลือกเอาร้านที่เป็นออฟฟิเชียลน่าจะปลอดภัยที่สุดนะฮะปรับเปลี่ยนอารมณ์ไปที่เรื่องของสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้กันบ้างนะครับหลังจากที่ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับออกมาระบุว่าไม่ให้ใช้คำว่าไล่ล่าในการติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุยิงทหารพรานเสียชีวิต5นายก็กลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์นะครับล่าสุดเนี่ยบิ๊กดุลออกมากล่าวขอโทษที่สื่อสารออกไปแล้วก็ทำให้คนเข้าใจผิดยืนยันว่าจะไม่ทำให้ลูกน้องเนี่ยตายฟรีกับเหตุการณ์นี้นะครับ
0: แน่นอนตอนนี้หน่วยงานในพื้นที่ก็เดินหน้าในการติดตามจับกุมตัวบุคคลที่ก่อเหตุนะคะซึ่งความคืบหน้าในการติดตามตัวผู้ก่อเหตุในครั้งนี้เนี่ยค่ะก็มีที่จุดตรวจที่บูเกซามีที่จังหวัดนราธิวาสที่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปรวบรวมภาพพยานหลักฐานต่างๆแล้วก็จะนำภาพต่างๆเหล่านี้ล่ะค่ะไปเปรียบเทียบรูปพรรณสันฐานกับบุคคลที่อยู่ในทะเบียนประวัติความมั่นคงเบื้องต้นพบว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยมีไม่ต่ำกว่า10คนค่ะพลตรียอดอาวุธพึ่งพักผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสได้ลงนามในคำสั่งประกาศกฎอัยการศึกค่ะซึ่งเป็นการยกระดับการรักษาความสงบเรียบร้อยให้เกิดความเข้มข้นทั่วทั้งจังหวัดนราธิวาสประกาศฉบับนี้มีสาระสำคัญนะคะก็คือให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารมีอำนาจในการตั้งจุดตรวจค้นเส้นทางสาธารณะการเข้าเคหสถานที่เชื่อว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่อเหตุความไม่สงบและมีอำนาจในการจับกุมกักตัวผู้ที่มีพฤติการต้องสงสัยเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ก่อความไม่สงบโดยเจ้าหน้าที่มีอำนาจที่จะใช้อาวุธเมื่อพบผู้ก่อเหตุความรุนแรงที่มีพฤติการที่จะก่อพยานอันตรายต่อกำลังพลฝ่ายทหารได้ทันทีภายใต้หลักการความจำเป็นและได้สัดส่วนค่ะ
1: ความคืบหน้าเหตุโจมตีจุดตรวจบูเกซามีอำเภอระแงะเมื่อวันที่22กรกฎาคมนะครับส่งผลให้มีทหารพรานเสียชีวิตไป5นายเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงก็เชื่อนะครับว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุน่าจะมีไม่ต่ำกว่า10คนครับประกอบด้วยกลุ่มที่นั่งอยู่ท้ายกระบะ6คนและรถจักรยานยนต์อีก2คนซึ่งเจ้าหน้าที่นำภาพจากกล้องวงจรปิดส่งให้ผู้เชี่ยวชาญไปทำภาพให้ชัดเจนเพื่อที่จะนำรูปพรรณไปเปรียบเทียบกับบุคคลในทำเนียบคดีความมั่นคงนะครับส่วนรถกระบะสีดำที่ใช้ก่อเหตุพบว่าเดิมรถคันนี้เนี่ยเป็นสีเทาทะเบียนจังหวัดสงขลานะครับแต่ถูกขายต่อเข้าไปในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสซึ่งเป็นการโอนลอยตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบบุคคลที่รับซื้อคนสุดท้ายเพื่อที่จะออกหมายจับนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังรอผลการตรวจสอบปลอกและวิถีกระสุนปืน3ชนิดนะครับก็คือปืน M16 อาก้าแล้วก็ปืนพกที่พบในจุดเกิดเหตุรวมกว่า200ปลอกด้วยกันว่าเคยใช้ก่อเหตุในพื้นที่ใดบ้างครับ
0: ขณะเดียวกันค่ะพลเอกคณาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกลงพื้นที่ไปติดตามความคืบหน้าทั้ง2คดีนะคะทั้งเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดรถยนต์หน้าสภ.ตันหยงหลังเก่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่21กรกฎาคมค่ะและบริเวณจุดตรวจบูเกซามีซึ่งเป็นเหตุการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่22กรกฎาคมนอกจากนี้ผบ.ทบ.ยังไปประชุมติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะที่ค่ายกัลยาณิวัฒนาอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสมีการกำชับค่ะให้ทุกหน่วยงานทบทวนแนวทางการปฏิบัติหลังเกิดเหตุการณ์ขึ้นและมีการฝึกการปฏิบัติงานโดยนำบทเรียนที่เกิดขึ้นมาวิเคราะห์ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องจุดอุดช่องว่างค่ะแล้วก็ยกระดับมาตรการด้านยุทธวิธีให้มีความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นค่ะ
1: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ชี้แจงนะครับกรณีที่ให้สัมภาษณ์ว่าไม่อยากจะใช้คำว่าไล่ล่าเหตุคนร้ายยิงทหารพรานเสียชีวิต5นายและชาวบ้านได้รับบาดเจ็บในพื้นที่อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสนะครับบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยรู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ไม่มีอะไรที่ช้ำใจเท่ากับเรื่องนี้ตัวของบิ๊กดุลบอกว่าเป็นทหารเป็นผู้พันผู้การ เวลาลูกน้องที่เสียชีวิตจากการสู้รบเนี่ยยืนยันว่า

0: ลูกน้องจะต้องไม่ตายฟรีนะครับแล้วก็ที่ไม่ให้ใช้คำว่าไล่ล่ากับกลุ่มผู้ก่อเหตุก็เพราะว่าเกรงว่าสถานการณ์มันจะยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นครับ
1: เสียใจจริงกับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานผมบอกตรงๆไม่มีอะไรช้ำใจเท่ากับเรื่องเมื่อวานผมเนี่ยเป็นทหารเป็นผู้พันผู้การพอพลเวลาลูกน้องเสียชีวิตจากการสู้รบเนี่ยไม่มีอะไรช้ำใจกว่านั้นท่านเชื่อผมสีเขียวจับหนังหัวผมอยู่ตลอดไม่เคยเปลี่ยนถึงแม้ว่าบทบาทจะเป็นรัฐมนตรีกลาโหมต้องไม่ตายฟรีผมยืนยันว่าต้องไม่ตายฟรีนะครับผมได้บอกกับเสทบไปเมื่อวานก่อนเช่นจะให้สัมภาษณ์ผมได้บอกแม่ทัพภาค4ไปให้ไปจับตัวมาให้ได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่เป็นผมทำเรื่องนี้มาทั้งชีวิตลูกน้องไม่มีตายฟรีถ้าเหตุการณ์หนึ่งไม่ต้องห่วงไม่ได้สร้างความเข้าใจได้มากเพราะผมไม่ได้มีวาทกรรมหล่อๆสวยๆผมท่านถามผมก็ตอบโดยที่ไม่ได้รู้ว่าผลกระทบมันจะรุนแรงขนาดนี้นะครับเอาถามดิมาผมตรงก็เสียใจนะเสียใจกับคำพูดของหลายๆคนว่าพอมาเป็นทหารการเมืองก็เปลี่ยนแปลงไปผมไม่ได้มีความลงและได้ปลื้มอะไรมาก
2: ขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีก็ระบุนะคะว่าถึงแม้ว่าจะไม่ใช้คำว่าไล่ล่ากับกลุ่มผู้ก่อเหตุแต่ก็จะไม่ให้พี่น้องทหารหรือว่าเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยถูกลังแกถึงขั้นเสียชีวิตเป็นอันขาดนายกบอกว่าขอพูดเพียงเท่านี้พอค่ะ
3: ทางรัฐบาลก็ยังยืนยันนะครับว่าถึงแม้ว่าเราไม่ใช้คำว่าไล่ล่าแต่เราก็จะไม่ให้พี่น้องทหารเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยถูกรังแกถึงขั้นเสียชีวิตอย่างนี้เป็นอันขาดขอพูดเท่านี้พอนะครับ
4: มีการประกาศคนในการเสียชีวิตในพ
3: ื้
4: นที่
3: เรื่องนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องที่ทำอยู่ในพื้นที่อยู่แล้วนะครับแต่สำหรับแนวทางของตัวผมเองนะครับเรื่องนี้ผมต้องนำความเป็นธรรมกลับมาคืนสู่ครอบครัวของผู้ที่สูญเสียนะ ขอไม่ลงในรายละเอียดแล้วก็ไม่ต้องก่อความวุ่นวายไม่ต้องถามว่าจะทำอย่างไรนะ
0: ทางด้านพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกก็ชี้แจงนะครับกรณีที่มีการแชร์ภาพรอยสักที่แขนคนร้ายที่ก่อเหตุยิงฐานพรานที่จุดตรวจจังหวัดนราธิวาสนะครับโดยตั้งข้อสงสัยว่าถ้าเป็นคนไทยมุสลิมจะไม่มีรอยสักเพราะว่าขัดต่อหลักศาสนาพลตรีวินไทยบอกว่าภาพดังกล่าวเนี่ยน่าจะเป็นภาพที่ใช้ AI นะครับคาดว่าเป็นแนวร่วมผู้ก่อเหตุซึ่งพยายามจะปั่นกระแสเบี่ยงเบนบิดเบือนด้วยลักษณะของภาพครับมีนัยยะที่ตั้งใจจะปรับแต่งคุณภาพของความชัดเจนให้ดูผิดธรรมชาติครับ
2: ตอนนี้ถ้ามานับกันก็ครบ30วันแล้วนะคะที่เจ้าหน้าที่เข้าไปจับกลุ่มขบวนการสัญญกรรมคะแนนนะคะที่เรื่องของการโกงสอบท้องถิ่นการบรรจุข้าราชการท้องถิ่นที่บ้านพักหลังหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีหลังจากมีการจับกลุ่มไปแล้วก็มีการสอบวินัยข้าราชการสอบผู้ที่เกี่ยวข้องถ้านับถึงตอนนี้ก็มีการสอบไปแล้วเนี่ยจำนวนหนึ่งนะคะ
0: ครับส่วนความคืบหน้าของคณะกรรมการชุดของรองนายกปกรณ์นะครับซึ่งเตรียมที่จะสรุปรายงานเสนอต่อนายกรัฐมนตรีในวันที่4สิงหาคมนี้นะครับซึ่งก็จะชี้ให้เห็นในทุกขั้นตอนมีบุคคลใดเกี่ยวข้องบ้างนะครับซึ่งเบื้องต้นเนี่ยเขาพบว่ามากกว่า100คนใน100คนเนี่ยมีทั้งเจ้าหน้าที่รัฐแล้วก็จากภาคเอกชนนะครับส่วนตำรวจสอบสวนกลางก็จะสรุปผลการสอบสวนเช่นเดียวกันนะครับมันลุ้นกันนะครับว่าวันจันทร์นี้เนี่ยจะมีการดำเนินคดีอาญาเพิ่มเติมกับผู้เกี่ยวข้องหรือไม่ครับนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นนะครับบอกว่าได้มีการนำข้อมูลมาสรุปเป็นโครงร่าง4ส่วนด้วยกันครับประกอบด้วยการพิจารณากำหนดอัตราตำแหน่งที่เปิดรับกระบวนการก่อนการสอบซึ่งพบจุดบกพร่องทั้ง TOR กระบวนการทำสัญญาจัดจ้างและกระบวนการจัดสอบไม่สอดคล้องกับที่กพ.จัดสอบตามปกติครับตรวจสอบกระบวนการจัดเก็บเอกสารกระบวนการจัดสอบเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่และการประกาศผลสอบรวมไปถึงการบรรจุแต่งตั้งที่พบว่าเดิมเนี่ยขอบรรจุ 8,000 ตำแหน่งแต่ตอนบรรจุเนี่ยมีเพิ่มมาเป็น 10,000 ตำแหน่งครับส่วนเรื่อง

0: เส้นทางการเงินนะครับทางปปท.และปปง.จะรับไปดำเนินการต่อซึ่งหลังจากนี้คณะทำงานจะเร่งสรุปข้อมูลเพื่อที่จะจัดทำรายงานเสนอต่อนายกรัฐมนตรีในวันที่4สิงหาคมนี้ครับ
1: จะระดมทำงานกันในช่วงวันหยุดเลยนะครับไม่มีวันหยุดละเพราะว่าจะปิดเล่มให้ได้แล้วแล้วก็ทำรายงานกลับเรียนท่านนายกเพื่อสั่งการอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราประชุมกันในวันนี้นะครับ
2: จะส่งให้นายกได้วันไหนแล้วก็ขั้นตอนที่ท่านเปิดสอบเดิมเนี่ย
1: ภายในวันที่4
2: หรือว่าแค่ขั้นตอนอย่างเดียว
1: มีเราให้ฝ่ายเลขานุการระบุตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็จะไล่ไปเลยตั้งแต่ว่าครั้งแรกมีใครบ้างการสอบราคาประกวดราคาครั้งแรกอนุนี้นั่นคณะกรรมการชุดที่อนุมัติมีชุดแรกมีใครบ้าง
3: โดยข้อสรุปของคณะทำงานจะระบุตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องชัดเจนนะคะเริ่มตั้งแต่กระบวนการแรกไปจนถึงขั้นสุดท้ายเลยและหน่วยงานต้นสังกัดคณะกรรมการตรวจสอบวินัยต่อด้วยนะคะถ้าเป็นคดีอาญาก็จะเป็นเรื่องของตำรวจที่นำไปรับผิดชอบและปปช.ก็จะเข้ามาตรวจสอบเบื้องต้นพบที่ผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยมากกว่า100คนมีทั้งภาครัฐภาคเอกชนแต่ตัวของรองนายกปกรณ์บอกว่าไม่ขอระบุนะคะว่าเป็นระดับไหนย้ำว่าทุกคนยังไม่ผิดแต่เป็นคนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเท่านั้นและไม่ได้ระบุถึงคนจ่ายกับคนรับสินบนด้วยแต่รายงานของคณะกรรมการชุดนี้ถือว่าเป็นสารตั้งต้นให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งตำรวจปปช.ปปท.ปปง.รับเรื่องไปดำเนินการต่อค่ะ
0: ส่วนความคืบหน้าในทางคดีนะครับผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยนะครับว่าได้มีการประสานขอเอกสารและคำให้การเพิ่มเติมจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒพร้อมทั้งให้ทีมงานสืบสวนดำเนินการทางเทคนิคเพิ่มเติมสำหรับการดำเนินคดีอาญาภายในวันจันทร์นี้ครับก็จะได้ผลที่ชัดเจนแหละครับว่าจะดำเนินการกับบุคคลเพิ่มเติมหรือไม่หากไม่มีก็จะต้องรายงานให้ปปช.ทราบก่อนในรอบแรกเพื่อให้คณะอนุกรรมการไต่สวนดำเนินการตามขั้นตอนเนื่องจากผู้กระทำความผิดเป็นข้าราชการของรัฐซึ่งคณะพนักงานสืบสวนจะประชุมตรวจพยานหลักฐานร่วมกันในวันนี้ครับเบื้องต้นกองบังคับการปราบปรามที่ได้ดำเนินคดีกับกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องในขบวนการแก้ไขกระดาษคำตอบในฐานความผิดอ้างยี่และอื่นๆรวม6ข้อหานะครับซึ่งจับกลุ่มไปแล้ว3คนส่วน11คนที่พบในบริษัทของนายพิชิตปปช.ขอกันเอาไว้เป็นพยานครับ
4: เรามีพยานหลักฐานเพิ่มเติมในการพิจารณาผู้ที่กระทำผิดเพิ่มเติมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในการดำเนินการการข้าราชการของรัฐควรจะต้องมีรายละเอียดรัดกุมนะครับเพราะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยปปช.ก็จะมีคณะไต่สวนในการพิจารณาพยานหลักฐานตรงนี้อยู่แล้วด้วย
0: ส่วนคดีการจับกุมขบวนการสวมสัญชาติให้คนต่างชาติหรือว่าคดีพ่อทิพย์นะครับมีการขยายผลการทำงานร่วมกับหลายหน่วยงานนะครับซึ่งล่าสุดครับทางกรมสนับสนุนบริการสุขภาพมีการขยายผลการตรวจสอบข้อมูลของเด็กต่างชาติแจ้งเกิดได้สัญชาติไทยในโรงพยาบาลเอกชน470แห่งทั่วประเทศนะครับส่วนทางกรมการปกครองก็สั่งตรวจสอบการออกสูติบัตรย้อนหลังแล้วนะครับ
3: ส่วนชุดเฉพาะกิจเองนะคะเมื่อวานนี้ก็มีการเปิดปฏิบัติการค่ะคือเข้าไปบุกจับกุมพ่อทิพย์ควบคุมตัวผู้ต้องหา2คนค่ะแล้วไปค้นบ้านหลังหนึ่งซึ่งเป็นบ้านทาวน์โฮมย่านห้วยขวางนะคะควบคุมตัวสามีภรรยาชาวจีนแล้วก็ลูกอีก2คนที่ได้สัญชาติไทยแม่ชาวจีนเขาอ้างค่ะว่าเหตุผลที่ให้ลูกเนี่ยได้รับการจดรับรองสิทธิ์รับรองบุตรเป็นคนไทยเพราะว่าชอบเมืองไทยเลยอยากให้ลูกได้รับสัญชาติไทยไม่ได้มีการจ้างกันแต่อย่างใดค่ะคณะทำงานต่อต้านภัยด้านความมั่นคงทะเบียนกรมปกครองหรือว่าโดปาไนซ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเปิดปฏิบัติการขยายผลขบวนการพ่อทิพย์แจ้งเกิดเท็จลักลอบสวมสิทธิ์แจ้งเกิดให้เด็กต่างด้าวกว่า 1,500 คนโดยเข้าไปตรวจค้นที่บ้านพักหลังหนึ่งย่านเหม่งจ่ายเขตห้วยขวางค่ะการเข้าไปครั้งนี้ไปจับกุมนายหูและนางซีค่ะเป็นสามีภรรยาชาวจีนนะคะมีอาชีพเป็นผู้จัดการฝ่ายขายบริษัทแห่งหนึ่งของจีนตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร ตามหมายจับคดีจ้างวานชายชาวไทย2คนจดทะเบียนรับรองบุตรเพื่อให้ลูกทั้ง2คนเนี่ยได้รับสัญชาติไทยตัวของผู้ต้องหาบอกว่าทำงานในประเทศไทยเนี่ยมาเกือบ20ปีแล้วเลยทำให้มีความรักความผูกพันพอทีนี้มีลูกก็อยากให้ใช้ชีวิตในประเทศไทยได้สะดวกแล้วก็

0: รับสัญชาติไทยโดยไม่รู้นะคะว่าการดำเนินการของตัวเองเนี่ยมีความผิดตามกฎหมายส่วนชายไทยที่เป็นคนลงนามรับรองบุตรชื่อว่านายมงคลค่ะเป็นเพื่อนสนิทที่รู้จักกันมานานกว่า11ปีแล้วเขาก็ยินดีรับรองให้ด้วยความสมัครใจไม่ได้มีการว่าจ้างหรือว่าจ่ายเงินตอบแทนให้ค่ะ
1: เราไม่รู้ว่าการที่จะทำแบบนี้มันผิดอะค่ะ
2: ที่ไม่รู้นี่คือเขาบอกว่าทำได้ใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วตอนที่หนูฝ่าท้องที่โรงพยาบาลนะคะก็ยังเคยปรึกษาหมอที่ดูแลนะคะก็คือเราใช่ก็คือบอกตรงๆเลยว่าอย่าให้ลูกเป็นคนไทย
3: เราจ่ายเงินให้พี่มงคลไปเท่าไหร่คะที
1: ่ไม่ได้จ่ายเลยค่ะ
3: เขามาช่วยเต็มใจเหรอคะ
1: ใช่ค่ะเป็นเพื่อนรู้จักกันมานานนะคะ
4: ขณะที่ตำรวจอีกชุดหนึ่งนะครับได้นำหมายจับเข้าควบคุมตัวชายไทย2คนก็คือนายมงคลซึ่งมีอาชีพรับจ้างจับได้ที่เขตพระนครนะครับและนายอรเมศอาชีพเกษตรกรครับจับกุมได้ที่จังหวัดพิจิตรหลังจากสืบสวนพบว่าทั้งสองคนเนี่ยเป็นพ่อทิพย์ในขบวนการนี้นะครับหนึ่งในพ่อทิพย์อ้างกับเจ้าหน้าที่ระหว่างที่ถูกควบคุมตัวไปรับทราบข้อกล่าวหาเตรียมที่จะฝากขังที่สน.ห้วยขวางนะครับบอกว่าเต็มใจอยากจะช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานโดยไม่รู้ว่าการกระทำแบบนี้มันเข้าข่ายผิดกฎหมายครับ
5: ไม่เป็นไรครับไม่อยากพูดไม่รู้ทำไม่ถึงการพอแล้วครับ
6: ไม
5: ่ได้ครับไม่ได้ครับ
6: รู้ถ้าไม่ถึงการยังไงอะคะเขามาบอกว่า
5: ทำงานอยู่ที่เดียวกันครับไม่ได้หรอกเต็มใจช่วยครับ
6: เต็มใจช่วยทำไมคะสงสาร
7: ไม่รู้ว่าผิดครับ
5: อยากก็ผิด
6: อ
5: ยาก
6: ก็ผิด
0: อีกด้านหนึ่งค่ะตำรวจบก.น.6ก็นำกำลังเข้าไปตรวจค้นโรงพยาบาลเอกชนย่านพระราม9นะคะแล้วก็ไปที่สำนักงานเขตห้วยขวางค่ะรวบรวมหลักฐานการออกสูติบัตรที่ผิดกฎหมายแล้วก็เชื่อว่าเป็นการแจ้งเกิดเท็จทันตแพทย์อาคมประดิษฐ์สุวรรณรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพก็บอกนะคะว่าโรงพยาบาลเอกชนดังกล่าวเนี่ยมีข้อมูลของเด็กที่ได้สัญชาติไทยซึ่งต้องสงสัยว่ามาจากการแจ้งเกิดเท็จอีกกว่า60คนค่ะก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบเพิ่มเติมนะคะว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนสำนักงานเขตห้วยขวางเนี่ยเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่แล้วก็จะมีการขยายผลการตรวจสอบไปยังโรงพยาบาลเอกชนกว่า470แห่งทั่วประเทศเพื่อสร้างความมั่นใจนะคะว่าจะไม่มีการทำผิดลักษณะเดียวกันเกิดขึ้นอีกถ้าแพทย์หรือว่าพยาบาลไปเกี่ยวข้องกับการทำผิดนอกจากจะมีความผิดทางอาญาแล้วก็อาจจะถูกดำเนินการทางวินัยจรรยาบรรณวิชาชีพรวมถึงอาจถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอีกด้วยค่ะ
4: ทางด้านพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับก็เปิดเผยว่าเด็ก2คนที่จับกลุ่มพ่อแม่สัญชาติจีนได้ล่าสุดถือ2สัญชาติครับซึ่งอยู่ระหว่างประสานขอถอนสัญชาติไทยส่วนการขยายผลในเบื้องต้นครอบครัวนี้ดำเนินการที่สำนักงานเขตห้วยขวางครับจากการตรวจสอบพบว่าเข้าไปใช้บริการรอคิวตามปกติไม่ได้มีการเจาะจงเจ้าหน้าที่แต่ก็ยังอยู่ระหว่างการสืบสวนเพิ่มเติมส่วนการตรวจสอบโรงพยาบาลเอกชนย่านพระราม9พบเด็กต้องสงสัย3คนครับพบพฤติการเข้าข่ายทุจริตแล้ว2คนอีก1คนอยู่ระหว่างการตรวจสอบครับ
8: ในเคสนี้นะครับเหมือนเราไปใช้บริการหน่วยงานของรัฐหรือเราไปใช้บริการธนาคารนะครับเขาจะมีหมายเลขคิวผมก็ให้ข้อสังเกตว่าเจ้าที่ที่ให้บริการทั้งหมดเนี่ยผมคงไม่สามารถไปติดต่อได้ทุกเคาน์เตอร์ผมก็ไม่รู้ว่าผมจะไปลงเคาน์เตอร์ไหนทีนี้เขาไปรันคิวปกติอันนี้เราก็ต้องให้ความเป็นธรรมแต่ว่าไม่ได้ทิ้งประเด็นที่ท่านสื่อมวลชนถามก็เดี๋ยวจะให้ท่านทางชุดดูปัญหาเขาสอบสวนให้ชัดเจนทีนึงแต่ประเด็นนี้เราแตกต่างกับที่เราเคยไปกันเมื่อวันที่เก้าเขาจะบล็อกตัวไปเลยชัดเจนจะต้องจดจากคนนี้แต่รอบนี้เข้าไปแบบรันคิวเพราะรันคิวนั่นเหมือนที่ผมบอกนะครับประเด็นน่าจะชัดเจน
0: มาดูเรื่องของการเปิดข้อมูลคดีหัวสวนะคะที่ทำให้บุคคลที่อยู่ในรายชื่อ9คนเนี่ยทยอยเข้าไปแจ้งความฐานหมิ่นประมาทกับคุณยิ่งชีพอัชชานนท์นะคะประเดิมคนแรกคุณสุขสมรวยนะคะเดินทางไปแจ้งความที่อำนาจเจริญแล้วก็มีการตั้งข้อสังเกตนะคะว่าความเคลื่อนไหวครั้งนี้มีเจตนาที่แอบแฝงหรือไม่นะคะ
4: แต่เจ้าตัวนะครับหมายถึงนายยิ่งชีพเนี่ยบอกว่าไม่ได้รู้สึกหวั่นไหวอะไรนะครับและล่าสุดก็โพสต์ข้อความฉายภาพขบวนการโกงเลือกสวครับชี้ว่าขบวนการโกงเนี่ยมีคนที่เกี่ยวข้องนับพันคนแล้วก็ขู่ด้วยบอกว่ายังมีหลักฐานในมือที่เตรียมจะเปิดเผยต่อสาธารณะอีกจำนวนมากครับ นี่เป็นโพสต์ของนายยิ่งชีพอัจฉานนท์นะครับที่โพสต์ผ่าน Facebook ส่วนตัวอ้างว่าในขบวนการเลือกสว.เนี่ยมีคนเกี่ยวข้องหลายพันคนบางคนเป็นเพียงชาวบ้านธรรมดาที่ถูกจ้างเพื่อไปสมัครเรียกว่าโหวตเตอร์นะครับหรือว่าพวกไปส่งนายจำนวนนี้เนี่ยมีทั้งคนที่เขามีหัวใจพักดีทำงานรับใช้อย่างเข้มแข็งคนที่ทำไปตามที่ได้รับจ้างและมีทั้งคนที่รู้ทั้งรู้ว่าสิ่งที่ทำเนี่ยไม่ถูกต้องรู้สึกผิดในใจอยู่ได้ค่าตอบแทนของคนที่ต้องไปโหวตเนี่ยราคาไม่เท่ากันนะครับคุณยิ่งชีพบอกแบบนี้เช่นคนที่ไปรอบแรกอย่างเดียวแล้วกลับบ้านเนี่ยอาจจะได้รับประมาณ 6,000 ถึง 10,000 บาทไม่รวมกับค่าสมัคร 2,500 ใครที่เข้ารอบประเทศก็อาจจะได้แพงหน่อยอย่างเช่น 100,000 บาทนะครับก็แบ่งคนออกเป็นกลุ่มๆด้วยกันนะครับกลุ่มที่3เนี่ยบอกว่าหลายคนเข้าไปให้การไว้ในคดีแล้วก็ได้เปิดตัวต่อสาธารณะแล้วด้วยแต่เชื่อว่ายังมีอีกหลายคนที่ยังไม่ได้เปิดเผยนะครับก็อยากจะให้ส่งข้อมูลมากลุ่มที่2คุณยิ่งชีพบอกว่าน่าจะพอซื้อได้ด้วยเงินนี่แหละเขามีไอเดียบอกว่าอยากจะประกาศเชิญชวนคนกลุ่มนี้เอาข้อมูลมาเปิดเผยต่อสาธารณะนะครับถ้าข้อมูลที่มีหลักฐานมากพอก็พร้อมที่จะจ่ายค่าตอบแทนให้แล้วก็ยืนยันว่าข้อมูลที่ได้มาเนี่ยต้องการกรองรายละเอียดหลายขั้นเลยครับซึ่งหลักฐานทั้งหมดอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องยื่นศาลเพียงแต่อยากจะเอามาเปิดเผยให้คนเนี่ยตาสว่างแล้วก็มีการโพสต์ย้ำด้วยว่าข้อมูลเนี่ยตอนนี้ที่มีอยู่แล้วมีข้อมูลที่รอวันเปิดก็มีอยู่อีกมากเบื้องต้นวันพรุ่งนี้ครับเดี๋ยวจะไปเปิดข้อมูลในงานเปิดหลักฐานคดีโกงสว.ภาค2ที่พรรคประชาชนเขาจะจัดขึ้นที่รัฐสภานะครับ
0: หนึ่งในจังหวัดที่คุณยิ่งชีพต้องเดินทางไปก็น่าจะเป็นที่อำนาจเจริญค่ะเพราะว่าเมื่อวานนี้ตัวของนางสุขสมรวยวรรณธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและส.ส.อำนาจเจริญพรรคภูมิใจไทยไปแจ้งความในข้อหาหมิ่นประมาทนะคะหลังจากที่เป็น1ใน9รายชื่อตัวคุณสุขสมรวยเนี่ยบอกว่าที่มาแจ้งความที่อำนาจเจริญเพราะว่าเดินทางกลับบ้านพอดีแล้วก็มีภารกิจในพื้นที่ส่วนที่นายยิ่งชีพออกมาเรียกร้องบอกว่าให้ตัดสินใจใหม่เรื่องการแจ้งความตัวคุณสุขสมรวยก็ย้อนถามนะคะว่าแล้วสิ่งที่คุณยิ่งชีพกระทำน่ะสง่าแล้วก็แฟร์กับผู้อื่นหรือไม่นะคะเพราะว่าคดีหัวสว.อยู่ระหว่างการตรวจสอบของกกต.การที่ออกมาเปิดเผยข้อมูลเป็นข้อมูลเก่าและตัวคุณยิ่งชีพก็ยอมรับว่าไม่ได้มีหลักฐานไปฟังจากคนอื่นเล่ามายืนยันว่าการแจ้งความไม่ใช่การฟ้องปิดปากนะคะแต่ว่าเป็นสิทธิ์ตามกฎหมายยอมรับกับการวิพากษ์วิจารณ์นะคะหากกลุ่มไอรอถูกกล่าวหาว่ามีความสัมพันธ์ที่ดีกับพรรคการเมืองบางพรรคได้รับเงินสนับสนุนจากแหล่งทุนที่น่าสงสัยโดยไม่มีพยานหลักฐานถือว่าเรื่องนี้เป็นธรรมกับกลุ่มไอรอด้วยหรือไม่คะ
4: อีกคนหนึ่งนะครับ1ใน9ที่ถูกเปิดชื่อออกมาคุณพระดอนปริศนานันทกุลครับส.ส.อ่างทองบอกว่าตั้งแต่เกิดเรื่องเนี่ยก็ยังไม่ได้พูดคุยกับนายยิ่งชีพนะครับบอกว่าส่วนตัวก็ไม่ได้รู้สึกติดใจอะไรแต่ว่าในส่วนของพรรคมันเกิดความเสียหายเป็นวงกว้างครับก็ต้องขึ้นอยู่กับพรรคว่าจะฟ้องหรือไม่อย่างไรเรื่องที่คุณรังสิมันต์โรมส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนออกมาระบุว่าการที่นายพระดอนให้สัมภาษณ์ว่าพรรคประชาชนยัดข้อมูลให้นายยิ่งชีพตัวของนายพระดอนชี้แจงบอกว่าไม่ได้กล่าวหาแบบนั้นนะเพียงแต่ตั้งข้อสังเกตว่าใช่หรือไม่แล้วก็บอกว่าไอลอเนี่ยเป็นองค์กรทางกฎหมายที่เจ้าตัวติดตามมาตลอดแต่ว่าระยะหลังเนี่ยเห็นว่าเลือกข้างเหมือนเป็นขาหนึ่งของพรรคการเมืองก็เลยทำให้มาตรฐานของไอลอเนี่ยดูต่ำลงในสายตาของคุณพระดอนครับ
7: ไม่เห็นตัวเลขก็เดี๋ยวคงต้องรออุทธรณ์นะครับว่ามีการอุทธรณ
0: ์อีกหนึ่งคนค่ะคุณกรวีปริศนานันทกุลนะคะก็เป็นส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยค่ะเป็น1ใน9รายชื่อก็ยืนยันนะคะว่ายินดีรับการตรวจสอบแต่ต้องไม่ใช่การใส่ร้ายป้ายสียืนยันว่าไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองบุคคลสาธารณะก็ต้องให้สังคมเนี่ยตรวจสอบได้นะคะแต่การตรวจสอบต้องอยู่บนพื้นฐานความถูกต้องไม่ใช่นำประเด็นที่ไม่มีมูลความจริงมาใส่ความฝั่งตรงข้ามเพื่อทำให้เกิดปัญหาหรือว่ากลายเป็นผลประโยชน์ทางการเมืองทำให้สังคมเกิดความเข้าใจผิดค่ะตัวคุณกรวีก็บอกว่า ข้อมูลที่ยื่นไปเนี่ยนะคะก็มีข้อมูลเก่าที่ถูกตั้งกระทู้ถามในชั้นกรรมธิการก็มีการพูดมาแล้วการออกมาเคลื่อนไหวลักษณะนี้ก็มองว่าน่าจะเป็นการหวังผลทางการเมืองฝ่ายผู้ถูกกล่าวหาก็ยอมรับเองว่าไม่มีหลักฐานไม่ใช่ข้อมูลเท็จทำให้ผู้บริสุทธิ์ได้รับความเสียหายอย่างหนักจึงจำเป็นต้อง

0: ดำเนินคดีตามกฎหมายเพื่อปกป้องสิทธิ์ของตัวเองตอนนี้อยู่ระหว่างการหารือกับพรรคนะคะว่าจะพิจารณาเดินหน้าตามกฎหมายอย่างไรต่อไปค่ะส่วนสถานการณ์ต่างประเทศค่ะตอนนี้รัฐบาลสเปนประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศนะคะหลังจากที่เกิดไฟป่าหลายจุดใกล้กับเมืองหลวงและลุกลามไปจนไม่สามารถควบคุมได้เจ้าหน้าที่ต้องสั่งอพยพประชาชนไปแล้วไม่ต่ำกว่า 30,000 คนค่ะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงสเปนบันทึกภาพขณะที่ฝ่ากลุ่มควันดำในขณะที่เปลวเพลิงโหมลุกไหม้บ้านเรือนประชาชนสองข้างทางหน่วยพิทักษ์พลเรือนสเปนเผยภาพมุมสูงนะคะให้เห็นถึงบ้านเรือนประชาชนอยู่ในกองเพลิงค่ะท่ามกลางเจ้าหน้าที่ที่พยายามเข้าไปดับไฟล่าสุดสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่ตอนกลางของสเปนวิกฤตหนักโดยไฟป่า3จุดที่อยู่ห่างจากกรุงมาดริดไปทางตะวันตกลุกลามจนมาบรรจบกันกลายเป็นไฟป่าขนาดใหญ่รัฐบาลสเปนประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินนะคะเพื่อที่จะเร่งรับมือกับภัยพิบัติขณะที่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นระบุว่านี่เป็นไฟป่าร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของภูมิภาคมาดริดโดยพื้นที่กำลังเผชิญกับพายุสมบูรณ์แบบทั้งอุณหภูมิที่พุ่งสูงลมพัดกระโชกแรงต่อเนื่องและแนวไฟป่าหลายแนวที่ลุกลามรวมมาในเป็นผืนเดียวกันทางด้านของหัวหน้าหน่วยบริหารจัดการเหตุฉุกเฉินประจำภูมิภาคมาดริดยอมรับว่าตอนนี้ไฟป่ารุนแรงเกินขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจะรับมือไหวทำให้ไม่สามารถเข้าไปดับไฟบางพื้นที่ได้โดยตรงต้องเปลี่ยนมาใช้มาตรการในการป้องกันชุมชนแทนไฟป่าในภูมิภาคมาดริดลุกลามเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วกว่า 37,000 ไร่ส่งผลกระทบต่อประชาชนมากกว่า 60,000 คนในจำนวนนี้ 30,000 คนต้องอพยพค่ะและ 20,000 คนต้องถูกสั่งให้อยู่แต่ในบ้านเพื่อความปลอดภัยทางการท้องถิ่นเตือนตัวเลขผู้ได้รับผลกระทบอาจพุ่งสูงขึ้นอีกเนื่องจากลมสะเก็ดไฟที่ลอยไปไกลหลายกิโลเมตรและไฟที่ลุกลามอย่างรวดเร็วมีรายงานว่าบางจุดไฟป่าลุกลามเป็นระยะทางไกลกว่า20กิโลเมตรในระยะเวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่กำลังเฝ้าระวังไฟป่าขนาดใหญ่อีกจุดใกล้กับจังหวัดอาบิราซึ่งอยู่ใกล้เคียงกันและเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วกว่า 50,000 ไร่โดยมีความกังวลนะคะว่าไฟอาจลุกลามมาปะทุและรวมเป็นผืนเดียวกันในภูมิภาคมาดริดอีกครั้งกระทรวงสิ่งแวดล้อมสเปนบอกว่าปีนี้สเปนเจอไฟป่าขนาดใหญ่มาแล้ว29ครั้งสร้างความเสียหายให้กับพื้นที่มากกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วถึง5เท่าค่ะ
1: วันนี้ทั่วทุกภาคของไทยจะมีฝนตกหนักแล้วก็มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดน้ำท่วมนะครับมีการคาดการณ์ในอีก6เดือนข้างหน้าว่าประเทศไทยเนี่ยจะต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่แปรปรวนหนักคงต้องถามจากคุณนิตยาแหละครับว่าแนวโน้มอากาศในปีนี้เนี่ยทิศทางมันดูค่อนข้างที่จะผันผวนแล้วก็จะมีจังหวัดหรือไม่มีพื้นที่ที่มีน้ำท่วมหรือว่าเป็นพื้นที่แล้งมากน้อยแค่ไหนครับ
2: ตอนนี้มีการคาดการณ์นะคะว่าพื้นที่อีก6เดือนข้างหน้าที่จะเสี่ยงท่วมอยู่ราวๆเกือบ60กว่าจังหวัดนะคะขณะเดียวกันพื้นที่เสี่ยงแล้งนะคะก็มีมากถึง40กว่าจังหวัดนะคะแต่ว่ามันจะมีบางจังหวัดที่อาจจะมีทั้งแล้งทั้งท่วมในขณะที่ช่วงฤดูฝนนี้นะคะเรื่องของฝนตกหนักก็ยังมีต่อเนื่องอย่างเช่นวันนี้เองการประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็มีการประกาศเพิ่มขึ้นมาอีกแล้วค่ะว่าอาจจะมีความเสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมากซึ่งจะเริ่มมีผลกระทบนะคะพรุ่งนี้ไปจนถึงวันที่30กรกฎาคมนี้ก็จะมีแนวโน้มฝนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆในขณะที่วันนี้ไทยเองนั้นนะคะก็มีแนวโน้มนะคะเรื่องของฝนตกเยอะหน่อยแถวๆพื้นที่ทางภาคตะวันออกนะคะเนื่องจากว่าในระยะนี้ประเทศไทยยังคงมีร่องมรสุมนะคะที่ยังคงพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือตอนบนนะคะภาคอีสานและประเทศลาวตอนบนนะคะขณะที่พายุโซนร้อนโนอื่นบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนนะคะขึ้นฝั่งทางมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนในช่วงวันที่26กรกฎาคมพายุลูกนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยโดยตรงค่ะแต่ต้องจับตาสภาพอากาศกันอีกครั้งหนึ่งคราวนี้มาดูพื้นที่ของประเทศไทยกันบ้างค่ะแนวโน้มของไทยวันนี้ภาพรวมสภาพอากาศไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ทางด้านของภาคเหนือภาคอีสานนะคะรวมถึงภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่นะคะและจะมีภาคตะวันออกเพียงภาคเดียวที่วันนี้มีฝนตกหนักถึงหนักมากค่ะส่วนภาคอื่นฝนตกหนักในขณะที่ภาคใต้นะคะมีฝนฟ้าคะนอง องร้อยละ60ของพื้นที่นะคะบางพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักค่ะขณะเดียวกันนะคะในพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมากต้องจับตา 3-4 วันนี้เสี่ยงท่วมได้นะคะนอกจากนี้แล้วนะคะต้องบอกว่าแนวโน้มของสถานการณ์สภาพอากาศในปีนี้ค่อนข้างไม่เหมือนเดิมเพราะมีการคาดการณ์ในอีก6เดือนข้างหน้าปีนี้อาจจะมีพื้นที่กว่า44จังหวัดที่อาจจะเจอทั้งแล้งทั้งท่วมในเดียวกันนะคะขณะที่เดือนกันยายนนี้เสี่ยงท่วมมากที่สุดโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานบริเวณริมฝั่งโขงอาจจะต้องเฝ้าระมัดระวังฝนตกหนักที่อาจจะผิดปกติค่ะจากการสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยของประเทศนะคะจากคลังข้อมูลน้ำพบว่าปีนี้ไทยมีพื้นที่เสี่ยงระดับปานกลางถึงสูงมากครอบคลุม54จังหวัดกว่า 15,000 หมู่บ้านหรือคิดเป็นร้อยละ26ของประเทศโดยมีประชาชนกลุ่มเสี่ยงนะคะที่อาจจะมีแนวโน้มอยู่ที่ประมาณ 5,700,000 คนสำหรับพื้นที่เสี่ยงสูงถึงสูงมากนะคะที่อาจจะเกิดภาวะน้ำท่วมมากที่สุดก็คือแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่น่านตากและจังหวัดเชียงรายทางด้านของผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำเปิดเผยว่าอีก6เดือนข้างหน้านี้นะคะปัญหาเรื่องของ climate change หรือว่าพฤติกรรมฝนนั้นก็จะอาจเปลี่ยนไปเกิดภาวะฝนตกหนักผิดปกติในลักษณะกระจุกตัวมากขึ้นโดยกันยายนจะเป็นช่วงที่มีความเสี่ยงอุทกภัยสูงสุดครอบคลุมพื้นที่กว่า 1,300 ตำบลโดยเฉพาะภาคเหนือภาคอีสานที่อยู่ริมฝั่งโขงต้องรับมืออย่างใกล้ชิด
3: ปีนี้เองที่ภาคเหนือที่จะเจอหนักๆเนี่ยที่ตั้งแต่แม่ฮ่องสอนนะคะแม่ฮ่องสอนไล่ลำดับลงมาก็น่านนะคะแล้วก็เชียงรายก็ยังมีถ้าตรงเริ่มลงมาตอนล่างนะคะพิจิตรก็ยังอยู่อันดับท็อปๆนะคะส่วนถ้าภาคใต้เลยก็ทางนครศรีธรรมราชส่วนทางภาคอีสานก็จังหวัดที่อยู่ริมโขงค่ะที่จะมีผลกระทบที่น้ำมากกว่าปกติค่ะ
2: ปีนี้มีการสรุปนะคะว่าพื้นที่เสี่ยงท่วมจะมี69จังหวัดเสี่ยงแล้ง52จังหวัดแล้วก็44จังหวัดทั้งแล้งทั้งท่วมขณะที่วิกฤตนี้นะคะก็ถือว่าเป็นวิกฤตที่ไทย PBS ก็ให้ความสนใจแล้วก็ได้มีการร่วมประชุมหารือกับทางสสน.ด้วยเพื่อใช้ข้อมูลยกระดับให้เป็นสื่อสาธารณะเพื่อการเตือนภัยในการรับมืออนาคต
4: จากนี้เป็นต้นไปนะครับไทย PBS นี่อาจจะยกระดับเรื่องการเตือนภัยเรื่องปัญหาภัยพิบัติไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำท่วมน้ำแล้งหรือแม้กระทั่งเรื่องไฟป่าดินถล่มให้เป็นวาระของสังคมไทยแล้วก็เป็นวาระของไทยพีเวชอย่างชัดเจนนะครับเพราะว่าต้องยอมรับนะครับว่าปัญหาเรื่องภัยพิบัติเนี่ยมีมาตลอดทั้งปีเราจะส่งสัญญาณเตือนภัยให้กับพี่น้องชาวไทยได้อย่างไรเพราะถ้าเกิดเราได้ข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนเนี่ยการเตือนภัยเนี่ยจะมีประสิทธิภาพสูงสุด
2: ค่ะส่วนภาคใต้นะคะที่ต้องเฝ้าระวังนะคะในช่วงปลายปีคือนครศรีธรรมราชพัทลุงสุราษฎร์ธานีนะคะในขณะที่ตอนนี้หลายคนก็กังวลเรื่องของสงขลาซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำแม้ตอนนี้นะคะจะมีแนวโน้มเสี่ยงท่วมบางจุดเท่านั้นแต่ว่าต้นปีหน้าอาจจะต้องเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำน้อยที่อาจจะต้องสำรองน้ำอนาคตค่ะดังนั้นแล้วนะคะในช่วงสถานการณ์ที่มีฝนตกในช่วงเวลานี้การกักเก็บน้ำถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งนะคะที่จะสามารถช่วยบรรเทาแล้งในอนาคตได้ค่ะ
5: ข่าวกีฬาวันนี้คุณสุธาสินีมาพร้อมกับผลฟุตบอลนักเรียนเมื่อวานนี้บรรยากาศคึกคักมากเลยนะคะ
6: ก็บอลโลกจบไปดูบอลเยาวชนในบ้านเราบ้างเป็นรายการที่สำคัญเพราะว่าถ้วยนี้เด็กๆทั่วประเทศไทยเขาก็หวังจะได้คว้าแชมป์เพราะมีโอกาสที่จะก้าวขึ้นไปสู่การเล่นอาชีพการไปสู่ทีมชาติต่อไปอาจจะมีแมวมองสนใจในสนามแห่งนี้นะคะคุณผู้ชมคะเมื่อวานนี้ค่ะฟุตบอลกรมพละศึกษารุ่น18ปีหรือว่าฟุตบอลถ้วยกอเนี่ยค่ะแชมป์ก็เป็นของกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยถือว่าเป็นการล้มแชมป์เก่าสวนกุหลาบนะคะแล้วบรรยากาศในสนามเนี่ยสนุกสนานคือถึงแม้ว่าจะมีกระทบกระทั่งกันบ้างนะคะสำหรับนักเรียนก็คือเพียงแค่กองเชียร์นะคะแต่ว่าในสนามดูเหมือนว่าจะไม่รุนแรงนักนะคะถึงแม้ว่าจะมีใบแดง1ใบในรายการนี้ก็ตามค่ะฟุตบอลนักเรียนกรมพละศึกษาเป็นรุ่นอายุไม่เกิน18ปีประเภทกอนะคะก็แข่งที่สนามแห่งนี้ค่ะสนามสุพัชราใสในรอบชิงชนะเลิศนั้นสวนกุหลาบซึ่งเป็นแชมป์เก่านะคะเจอกับกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยเกมนี้กว่าจะมีประตูแรกเนี่ยไปดูครึ่งหลังกันเลยนะคะเพราะครึ่งแรกเนี่ยเสมอกัน 0-0 นาที84นะคะประตูแรกของทางด้านกรุงเทพคริสเตียนก็มาค่ะเนี่ยค่ะ เป็นการทำประตูของปกรณ์สุทธิประภานะคะคนนี้เป็นดีกรีเยาวชนทีมชาติไทยเป็นตัวสำรองด้วยนะคะแล้วยิงสวยมากเสียบคานไปเลยนะคะจากนั้นในช่วงทดเจ็บนะคะสถานการณ์ของสวนกุหลาบย่ำแย่ลงไปค่ะเหลือ10คนนะคะไปดึงทางด้านของนันทปรีชาพรมขันก็โดนใบแดงเพราะเป็นจังหวะที่จะหลุดเข้าไปทำประตูได้เนี่ยค่ะตัวน้อยกว่านะคะก็โดนใบเหลืองด้วยนะคะทางด้านของกรุงเทพคริสเตียนเข้าไปโวยกรรมการถัดจากนั้นนาทีเดียวค่ะกรุงเทพคริสเตียนได้ประตูปิดฉากเลยนะคะ 2-0 คือชนเสาแล้วก็เร่งเข้ามาโดนเท้าของพานุพงษ์วันอ่อนก็ไม่เหลือแล้วค่ะจังหวะนั้นเข้าทางพอดีนะคะจบเกมกรุงเทพคริสเตียนเอาชนะสวนกุหลาบ 2-0 เป็นการกลับมาคว้าแชมป์นักเรียนกรมพระศึกษา18ปีกอไปครองครั้งแรกในรอบ18ปีเลยนะคะแล้วก็เป็นแชมป์สมัยที่6ของพวกเขากองเชียร์ก็มีวาทะกันบ้างนะคะปะทะกันทางวาจาบ้างแต่ว่าก็จบลงด้วยดีค่ะหลังเกมจอมพลหอมบุญมากับปันทีมกรุงเทพคริสเตียนที่คว้ารางวัลดาวซันโวยิงไป7ประตูยกความสำเร็จครั้งนี้ให้เพื่อนร่วมทีมนะคะช่วยกันสู้จนคว้าแชมป์ได้สำเร็จค่ะ
7: มันสูสีอยู่แล้วครับเขาก็เตรียมทีมมาดีครับเราก็เตรียมมาดีเหมือนกันครับแต่ว่าฟุตบอลครับก็ผิดพลาดเล็กน้อยแล้วก็เปลี่ยนให้เป็นโอกาสได้ครับ2ประตูแน่นอนครับพวกเราทำงานหนักมากแล้วก็เสียสละเวลาที่จะได้ไปเที่ยวเวลาไปข้างนอกแล้วก็ซ้อมบอลอดทนมากๆครับมาถึงวันนี้พวกเราทำงานหนักมากๆครับทุกคนเลยครับ
8: ครับก็เด็กกลุ่มนี้ก็ในนามทุกวันนี้ก็เล่นบอลนักเรียนในนามกรุงเทพคริสเตียนแต่ก็เล่นเตรียมเล่นบอลสโมสรไชน่าทอนบิลหรือ U21 หรือมีรายการต่างๆอีกเต็มไปหมดเลยครับก็แน่นอนว่า SCB ก็อยากต่อยอดเด็กๆทุกคนไปถึงระดับอาชีพครับก็ผมใช้คำนี้แล้วกันว่าเราเลือกโอกาสของเด็กมาก่อนทีมเพราะโอกาสของเด็กมันสำคัญมากๆทีมแพ้ชนะเสมอมันคือสโมสรมันคือฟุตบอลแต่โอกาสของเด็กๆผมว่ายิ่งเขาไปไกลได้แค่ไหนผมอยากส่งเขาไปให้ไกลที่สุดครับผม
6: อันนี้ค่ะมันมีโอกาสไปเล่นฟุตบอลอาชีพต่อๆนะคะคือความสำเร็จของกรุงเทพคริสเตียนตอนนี้ถ้าดูก็คือรากฐานของเขาทำงานร่วมกับ STB Academy นะคะคืออะคาเดมี่เนี่ยเขาก็วางรากฐานเพื่อที่จะผลิตนักฟุตบอลคุณภาพในอนาคตอยู่แล้วแล้วก่อนหน้านี้ก็พิสูจน์ได้ว่าไมคอนคาโดโซที่เกิดจาก STB เนี่ยไปไกลถึงไบเยิร์นมิวนิกแล้วถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยได้ลงเป็นตัวจริงแต่ก็อยู่ในทีมชุดใหญ่ของไบเยิร์นนะคะก็หวังว่าเด็กไทยจะมีโอกาสไปได้ไกลถึงบอลยุโรปกันอีกเยอะๆนะคะแล้วก็ต่อไปเนี้ยค่ะจะมีฟุตบอลอีกรายการหนึ่งก็คือ Prime Minister Cup รายการนี้จะเปิดฉากเดือนตุลาคมอันนี้ก็เป็นรายการที่เยาวชนให้ความสนใจเพราะว่าฟุตบอลลีกของเด็กๆเนี่ยมันไม่ค่อยมีเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมี Prime Minister Cup ขึ้นมาก็จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งด้วยนะคะถ้าจะวางรากฐานให้มั่นคงอย่างที่สเปนเข้าไปแชมป์โลกเนี่ยเราถ้าจะไปฟุตบอลโลกก็ต้องสร้างรากฐานฟุตบอลเยาวชนให้มันดีด้วย
1: แข็งแกร่งก่อน
6: ค่ะ
1: นะครับจากเรื่องของฟุตบอลขาสั้นเนี่ยไปที่ดราม่าในกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ
6: คือก็มีการตั้งคำถามว่าเงิน 4,800 ล้านของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติที่เก็บมาแต่ละปีเนี่ยถูกใช้ไปตามวัตถุประสงค์หรือเปล่าทางด้านของหลายสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยเนี่ยค่ะเขาก็บอกว่าเขาได้เงินสนับสนุนค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับเงินงบประมาณที่มันจัดเก็บได้เยอะนะคะก็เลยเป็นการไปฟ้องศาลปกครองคราวนี้เป็นตัวแทนของสมาคมทุกสมาคมก็คือทางด้านของคุณวิจิตรสิทธินาวินเนี่ยเป็นนายกสมาคมกีฬาไตรกีฬาก็ถือว่าเสียสละตัวเองเหมือนกันนะคะที่ออกมาฟ้องร้องก็ดูว่ากระบวนการนั้นจะไปสิ้นสุดตรงที่สามารถสั่งให้กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเปิดเผยข้อมูลการใช้เงินทั้งหมดของสมาของทางด้านของกองทุนหรือเปล่านะคะก็ต้องรอดูอีกยาวๆเลยนะคะเพราะว่าการฟ้องศาลปกครองเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาพอสมควรเจตนาก็คือว่าต้องการให้ศาลปกครองเนี่ยสั่งให้กองทุนเปิดเผยข้อมูลในการใช้เงิน 4,800 ล้านบาทค่ะเพราะว่าหลายๆสมาคมนั้นได้งบประมาณค่อนข้างน้อยแล้วก็กระทบต่อการดำเนินกิจการของสมาคมเหมือนกันค่ะนายวิจิตรสิทธินาวินนะคะยื่นฟ้องทั้งการกีฬาแห่งประเทศไทยผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยและผู้จัดการกองทุนก็คือทางด้านของนายธนุเกียรติจันทุมนะคะเพื่อต้องการให้ศาลสั่งให้ผู้จัดการกองทุนเปิดเผยรายละเอียดการใช้เงินกองทุนซึ่งจัดเก็บมาได้ปีละ 4,800 ล้านบาท คือสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยส่วนใหญ่เนี่ยเขาได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอโดยทั้งหมดเนี่ยมี94สมาคมกีฬาเลยนะคะที่ใช้คำว่าแห่งประเทศไทยเนี่ยงบประมาณที่จัดสรรมาทั้งหมดประมาณ 1,530

11ล้านบาทในขณะที่สมาคมกีฬาไตรกีฬาเนี่ยได้รับงบประมาณรวมประมาณ7,356,000บาทสร้างผลกระทบกับสมาคมเป็นวงกว้างเลยนะคะซึ่งกกท.และกองทุนเนี่ยเขาอ้างว่าเงินไม่พอทางด้านของนายกสมาค

0: นี่คือคำถามที่เกิดขึ้นในหัวใจของพวกเราสมาคมกีฬาประเทศไทยแล้วทุกวันนี้ตั้งแต่จัดซีเกมมามีเงินค้างจ่ายไม่จ่ายให้สมาคมต่างๆมากมาย
1: ทางด้านของคุณวิจิตเนี่ยเขาบอกว่าตั้งแต่ซีเกมมาเลยนะคะนักกีฬาสมาคมเจอปัญหาเรื่องการเบิกจ่ายล่าช้าจนถึงการเตรียมนักกีฬาเอเชียนเกมเนี่ยค่ะที่จะเปิดฉากในเดือนกันยายนนี้แล้วคือก็มีการสะท้อนว่าการเบิกเบี้ยเลี้ยงตอนนี้เบิกมาได้แค่2เดือนเองนะคะแล้วก็เงินผู้ฝึกสอนเนี่ยก็ได้มาแค่2เดือนแล้วตอนนี้ผ่านมา 6-7 เดือนแล้วจะแข่งแล้วเงินก็ยังติดขัดปัญหาก็คือว่าเงินกองทุนเนี่ยกว่าจะได้เนี่ยมันยากมีการสร้างกติกาเหมือนกับสร้างรั้วสร้างกำแพงให้กับสมาคมกีฬาเข้าถึงยากใช้เวลานานแล้วก็ให้น้อยด้วยเวลาเบิกยุ่งยากเงื่อนไขสารพัดมันก็เลยกระทบกันไปหมดอย่างที่บอกว่าก่อนหน้านี้ได้ 2,200 ล้านก็ยังกระเบียดกระเสียนกันเหมือนกันสำหรับบางสมาคมนะคะคือขั้นตอนต่อไปนี้ก็ต้องรอดูว่าศาลท่านจะพิจารณาตอนไหนซึ่งก็จะต้องมีการส่งคำร้องเนี่ยไปให้ทางด้านของผู้ที่ถูกฟ้องเนี่ยแก้คำให้การก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยทางสมาคมก็จะทำคำโต้แย้งกลับไปแล้วก็จะมีการพิจารณากันนะคะเรื่องนี้ก็อาจจะต้องยาวหน่อยแต่ว่ามันอาจจะต้องเป็นหน้าที่ของผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนใหม่แล้วล่ะเพราะว่าเดี๋ยวท่านก้องศักดิ์ยอดมณีเนี่ยก็จะหมดเวลาแล้วในเดือนกันยายนนี
2: ้เดี๋ยวรอดูบทสรุปกันนะครับขอบคุณคุณสุธาศินีนะครับจากข่าวกีฬาไปที่ไทยบันเทิงสุดสัปดาห์นะครับวันนี้พบกับคุณกวินภพพันธุฤกษ์ครับ
3: สวัสดีครับท่านผู้ชมสุดสัปดาห์อยู่กับผมกวินภพพันธุฤกษ์นะครับวันนี้จะพาไปอัปเดตไลน์อัพที่เพิ่งประกาศสดๆร้อนๆของค่ายหนังดังอย่าง GDH นะฮะงานนี้ใครที่คิดถึงซิทคอมดังในตำนานรวมถึงเป็นแฟนละครนะฮะเจ้าคือทายาทคนต่อไปนะฮะเตรียมเฮได้เลยครับเปิดตัวมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะฮะแต่ตอนนี้ได้ชื่อไทยแบบเป็นทางการและอุ๊ยแค่ชุดใหม่ดาวิกาก็ขนลุกแทนแล้วนะฮะจากโปรเจกต์ Inherit นะฮะเป็นการตีความหมายใหม่จากละครดังอย่างทายาทอสูรนะครับใช้ชื่อไทยในชื่อเรื่องว่าคุณยายวรนาถครับใหม่ดาวิการับบทนำนะฮะแล้วก็เป็นการกลับมาร่วมงานกันอีกครั้งกับพี่ต้งบรรจงที่เคยสร้างปรากฏการณ์หนังพันล้านจากพี่มากพระขนงร่วมกันมาแล้วนะครับอีกโปรเจกต์คือเป็นโปรเจกต์รีเมคจากหนังต่างประเทศอย่าง 51st Date นะครับก็มาในชื่อใหม่เป็น Henry First Date ที่ได้ณเดชน์คุกิมิยะประกบกับมินนี่ไอดอลนะครับแล้วก็นอกจากนี้ยังมีเรื่องนี้เลยฮะชื่อเรื่องเพื่อนสาวครับของ2ผู้กำกับฝาแฝดวันแวววันหงวิวัฒนะฮะได้ยดานรินยาประกบคู่กับมาริโอเมาเรอร์แล้วก็ไอซ์ณัฐรัตน์นะครับงานโปรดิวซ์ของพี่ต้งบรรจงเหมือนกันรวมถึงเมื่อสักครู่นี้ The Untitled Snooker ครับกับการรับบทนักสนุกเกอร์ชื่อดังของไทยโดยบิลกิ้นพุทธิพงศ์จากหลานมาแล้วก็ยังมี Three Daughter นะครับจากงานเขียนบทของเกรียงไกรวชิระธรรมพรแล้วก็ที่น่าสนใจคือแอนิเมชันเรื่องแรกของค่ายนะครับ Max กับจอยจอยจอยมาร์เก็ตและนี่ฮะขวัญใจนะฮะมาแล้วชื่อคือขวัญใจนะในซิทคอมนะพี่พอลล่าเทเลอร์นะครับการกลับมาของซิทคอมในตำนานเนื้อคู่ประตูถัดไปนะฮะเจอกันครบทั้งผู้กำกับพี่มุกปิยาการแล้วก็รวมถึงพอลล่าเทเลอร์ซันนี่แล้วก็อีกหลายคนเลยครับ
4: จะได้อีกนานไหมคะพี่มุกกว่าจะได้เห็น
5: เดี๋ยวให้พอลล่าตอบอีก
6: คือซันนี่คือพอลล่าตอบได้เลยค่ะ
7: ไม่รู้จะพูดยังไงมันจะมีจริงใช่ไหมคะพี่มุก
4: แถลงแล้ว
8: นางเอกยังไม่เชื่อยังไม่เชื่อนางเอกบอกว่านางเอกบอกว่าพี่มุกไอจะเชื่อต่อเมื่อแบบ5-4-3-2แอคชั่น
6: แล้วแอคชั่นจะเชื่อในวันนั้น
7: เพราะคุยกันมานานแล้วแต่ว่าเชื่อว่ามันต้องมีเพราะทุกคนอยากให้มันเกิดขึ้น
6: แล้วเรายืนกันอยู่ตรงนี้ก็น่าจะเกิดขึ้นเน
8: า
6: ะ
8: แต่จริงๆที่ผ่านมาไม่ใช่ว่าเราไม่พยายามนะคะแต่รอบนี้ก็รู้สึกว่าโอเคมันเคยพยายามแบบ
6: นัดกันหลายรอบ
8: นะนัดกันหลายรอบจาก3เดือนจาก5เดือนแต่ตอนนี้รู้สึกว่าเราเริ่มนัดกันปีข้ามปีเลยดีกว่า
6: ใช่
8: มันก็เลยเกิดสนธิสัญญาแล้วเราก็คิดว่าเราจะพัฒนาในปีหน้าซึ่งทุกคนจะเคลียร์คิวมาเพื่อทำสิ่งนี้ร่วมกันแล้ว
3: หลายคนถามต่อพี่พอล่ามีงานต่อเลยไหมเจ้าตัวบอกว่าก็มีคุยอยู่แต่ยังไม่คอนเฟิร์มว่าจะกลับมารับงานแสดงเต็มตัวนะครับไปอีกที่หนึ่งงานนะเพิ่งประกาศไปสำหรับสาวกของซีรีส์วายเขามีการประกาศรางวัลใหญ่นะของรางวัลซีรีส์วายยอดเยี่ยมตั้งแต่ปีที่แล้วมีเรื่องไหนได้รางวัลบ้างไปดูกันฮะ ก็ปีที่แล้วก็ต้องเป็นปีของเขาจริงๆแหละครับกับปรากฏการณ์ของพ่อครูพลันนะครับจากซีรีส์เข็มจิราต้องรอดที่แจ้งเกิดทั้งเก่งน้ำ

0: ปิงแล้วก็ไทเทิลเฟิร์สวันนะฮะรับไปทั้งรางวัลใหญ่อย่างซีรีส์ยอดเยี่ยมเทคนิคพิเศษยอดเยี่ยมส่งเสริมวัฒนธรรมไทยยอดเยี่ยมรวมถึงรางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมของเก่งฮาริสนะครับเจ้าตัวอาจติดภารกิจไม่ได้มารับรางวัลและคนนี้ฮะเฟิร์สวันได้รับรางวัลนักแสดงดาวรุ่งแห่งปีนะครับงานนี้ไทเทิลเฟิร์สวันเป็นตัวแทนขึ้นรับรางวัลนะพร้อมกับพี่ออปชันด้วยซึ่งตัวเก่งกับน้องปิงติดภารกิจอยู่ต่างประเทศส่วนนักแสดงสังกัดเดียวกัน2หนุ่มนี้ฮะซีนุนิวได้รางวัลคู่จิ้นแห่งปีไปครองนะครับนอกจากนี้ยังมีซีรีส์เรื่องฤดูหลงป่าแล้วก็สิงสาลาตายที่ภูพาเวลขึ้นรับรางวัลในสาขากำกับภาพยอดเยี่ยมนะครับส่วนคนนี้พี่สนยุคนะฮะได้รางวัลนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมส่วนสมทบหญิงยอดเยี่ยมตกเป็นของพี่กบพิมลรัตน์จากซีรีส์เรื่องเดียวกันฮะชายเดอะซีรีส์ครับ
1: แฟนคลับกบอ่ะรุ่นที่กบโตมาน่าจะหายไปแล้ว รุ่นใหม่จะเป็นเจนแฟดค่ะ เป็นเพราะว่าเรามาทำมารับเขาเรียกเลสซีรีส์เกี่ยวกับเนี้ย LGBTQ อะไรเงี้ยค่ะ
0: FC พี่กบเยอะขึ้นบอกว่าเพราะเจนซีเป็นสาวกซีรีส์วายนะติดตามผลงานพี่กบต่อไปได้เลยนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าปีที่แล้วเนี่ยรวม10ปีเนี่ยซีรีส์วายไทยมีน่าจะมากกว่า 250-300 เรื่องแล้วครับนี่คือทั้งหมดของไทยบันเทิงครับคุณอนุชาคุณปวีณาครับ
2: ครับขอบคุณคุณกวินภพนะครับ
3: และทั้งหมดนี้คือชั่วโมงข่าวเสาร์อาทิตย์นะคะติดตามข่าวอีกครั้งในเวลา 12:00 น.ช่วงนี้เรา2คนพร้อมทีมงานสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: น้ำปลาเครื่องปรุงรสที่อยู่คู่ครัวไทยแค่ไม่กี่หยดก็เพิ่มรสชาติของความอร่อยคุกคัลเจอร์จะพาไปเจาะลึกน้ำปลาจากปลาสร้อยปลาน้ำจืดตัวเล็กๆที่ผ่านภูมิปัญญาการหมักจนกลายเป็นเครื่องปรุงรสที่มีเอกลักษณ
1: ์แค่นี้ก็อร่อยแล้วครับ
2: คุกคัลเจอร์น้ำปลาปลาน้ำจืดวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมนี้เวลา10นาฬิกาทางไทย PBS
3: วันนี้มาหนึ่งที่สูงเพราะมีนัดกับ
4: ดารา
3: ให้ดารากรี๊ดดารามาแต่งตัวแบบดาราพูดแบบดารา
5: เกิดเคย
6: มาที
3: ่มากินแบบดารา
7: อร่อยจริงเลย
3: อร่อยอร่อย
8: ฟักทองพันบัตเตอร์นัท
3: ดาราที่นี่กินฟักทองบัตเตอร์นัทว้าวถ้าอยากรู้ว่าอร่อยแค่ไหนต้องดู
9: มหาอำนาจบานา
3: ทุกวันอาทิตย์10นาฬิกา30นาทีทางไทย PBS
10: รายการเราก็ไม่ได้รับสิทธิพิเศษนะว่าแต่ว่าใครจะเข้าคิวเข้าคิวให้ผมหน่อยไหม
11: ได้ครับ
12: ดูให้รู้รู้ให้ลึกคุณเคยได้รับประสบการณ์นี้หรือยังต่อคิวหน้าร้านอาหารครึ่งชั่วโมงเป็นอย่างต่ำ2ชั่วโมงก็ยังไหวนี่คือหนึ่งในวิธีของคนญี่ปุ่นที่ขยันต่อคิวมาก
13: ลูกค้าบอกว่าอาหารครับมันมีค่ามากๆในการรอคิวครับ
14: เฮ้ยโอมาตาเซ็งตาชิมาสตาโรโต
13: แกงกะหรี่อายุ60ปี
12: เดี๋ยวให้รู้ตอนไปลองกินร้านคิวยาวในโตเกียวทำไมคนยอมรอวันอาทิตย์นี้เวลา 11:00 น.ทางไทย PBS
15: เรื่องบ้านตอนนี้พบกับ
16: เราเป็นเมืองอะไรนะคะ
17: ฮาจาง
16: ฮาจาง
17: เราไปทำอะไรอ่ะ
18: เป็นกลุ่มคนไทย
19: เป็นคนกลุ่มตระกูลไต
18: พูดภาษาตระกูลไตพ่อแม่เนี่ยพูดแบบเดียวกันหมาเงี้ย
19: หมา
18: ก็เด
19: ียว
7: สงสารเด็กๆหลังจากทานข้าวแล้วก็จะต้องไปทำวิจัย
3: อ้าวแล้วคุณไม่ไปทำอะไรเพื่อให้ผู้ชมดู
9: เราจะโชว์การนอนเพื่อรักษาสุขภาพให้ผู้ชมดู
1: เพราะว่าเราคือเรื่องบ้านบ้านอายนก
11: ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:30 น.ทางไทย PBS ช่องหมายเลข3และรับชมได้อีกครั้งทางวิภา.มีและวิภาแอปพลิเคชัน
2: พระคือศูนย์รวมใจ

ภัยราชพระปรีชาสามารถเปี่ยมศาสตร์ศิลป์พระเมตตาประสบนิกรทั่วแผ่นดินพระคือองค์ทศมินปิ่นผองไทย28กรกฎาคมอุดมฤกษ์พระเกียรติเกริกก้องฟ้ามหาสมัยปวงประชาพร้อมรักเทิดหลักชัยน้อมกายใจขอพระองค์ทรงพระเจริญ28กรกฎาคมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: ลึกเข้าไปในตัวปลาครับปลาที่มันตายไปแล้วตามปกติก็จะเน่าเสียแล้วก็ย่อยสลายไปตามกาลเวลาสิ่งที่มนุษย์เราทำคือสร้างตัวเลือกใหม่ขยายทางแยกเพิ่มคุณค่าแล้วก็ความอร่อยให้กับมันผ่านการหมักดองโถมความเค็มใส่ความหวานเติมเงื่อนไขส่งต่อให้กับแบคทีเรียดีได้ทำงานเปลี่ยนเนื้อปลาดุกตัวนี้ไม่ให้เน่าเสียให้เป็นส่วนหนึ่งของเมนูที่อร่อยเปลี่ยนเนื้อปลาดุกที่มากล้นในท้องถิ่นให้กลายเป็นปลาดุกร้า

0: อยู่พัทลุงครับทะเลน้อยครับควายเพียบครับวอเตอร์บัฟฟาโลครับเขาให้มาทางรายการครับของหมักดองครับแต่อากาศมันร้อนครับไปขึ้นเรือครับเจอปลาดุกครับเอาไปดองเกลือครับยาน้ำตาลครับตากครับได้ปลาดุกร้าครับของดีเมืองพัทลุงครับจบรายการครับแดนกินดองต้องลาไปก่อนครับพบกันใหม่โอกาสหน้าไม่ได้ทำรายการสั้นเกินเดี๋ยวสถานีโกรธครับไปกันต่อจริงๆเราต้องตอบคำถามกันให้ได้ก่อนครับว่าปลาร้าปกติที่เราเคยเห็นเคยกินกันอยู่แล้วเนี่ยกับปลาดุกร้าสำหรับคนที่ยังไม่เคยเห็นหรือยังไม่เคยกินเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงครับอย่างแรกเลยก็คือรูปลักษณ์ครับปลาร้าทั่วไปเนี่ยน้ำมันจะเยอะครับถือว่าเป็น high moisture fermented fish ส่วนปลาดุกร้าเนี่ยเขาเรียกว่า semi dry fermented fish ครับก็คือผลผลิตสุดท้ายอยู่ในลักษณะของกึ่งแห้งคือมันแห้งนี่แหละแต่ไม่แห้งเท่ากับปลารมควันนึกออกไหมปลาร้าเนี่ยบางทีไม่เห็นเป็นตัวปลาแล้วสลายไปกับน้ำด้วยซ้ำไปบางทีปลาดุกร้ากินเป็นตัวแบบนี้ทอดแบบนี้เนี่ยออกมาเป็นตัวเนี่ยเหมือนปลาทอดปกติเลยแต่มันผ่านกระบวนการร้ามาแล้วเอาไปร้าคือเอาไปหมักดองมาแล้วสิ่งต่อมาที่แตกต่างจากปลาร้าก็คือกระบวนการหมักกระบวนการหมักของปลาร้าเนี่ยอยู่ในไหยาวๆมีการใส่ข้าวคั่วเกลือเนี่ยมีอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเป็นปลาดุกร้าเนี่ยจะไม่ได้หมักในไหครับไม่ได้ใส่ข้าวคั่วแต่ใส่น้ำตาลแล้วก็ไปตากแห้งในโรงแบบนี้จะมีสิ่งหนึ่งที่ใส่เหมือนกันคือเกลือโหแทบทุกอย่างที่หมักดองเนาะเกลือรู้อยู่แล้วแต่สิ่งที่ใช้คำว่าละไม้คล้ายก็คือแหล่งอาหารของแบคทีเรียแบคทีเรียดีอะครับมันต้องกินอาหารใช่ไหมง่ายที่สุดคือน้ำตาลน้ำตาลที่อยู่ในปลาร้าคือมาจากแป้งหรือว่าข้าวคั่วน้ำตาลที่อยู่ในปลาดุกร้ามาจากน้ำตาลเลยใส่น้ำตาลเข้าไปเต็มๆยัดทะลวงเข้าไปในตัวกลายเป็นอาหารของแบคทีเรียดีเมนูที่เรียบง่ายตรงไปตรงมาแล้วก็สะท้อนรสชาติของปลาดุกร้าได้อย่างยอดเยี่ยมก็คือเมนูทอดครับซึ่งเดี๋ยวจะให้ดูกันตอนช่วงทำกับข้าวแน่นอนแต่ตอนนี้ครับเข้าสู่การทำปลาดุกร้าเลยและคนที่จะเล่าเรื่องนี้ได้ดีที่สุดต้องคนพัทลุงดิคุณลุงชะแล่มครับผม
1: อยู่ที่บ้านโอกน้ำหมู่ที่8ตำบลนากยาดอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงครับสืบเนื่องจากธรรมชาติของพัทลุงอ่ะมันเป็นมีเขา
0: พัทลุงเนี่ยอยู่ในภาคใต้ของประเทศไทยเราครับอยู่ด้านบน
1: มีป่า
0: ของสงขลาอีกทีนึงแต่ว่าไม่ได้ติดทะเลครับ
1: มีนา
0: คือมีพื้นที่เชื่อมต่อไปทะเลเนี่ยผ่านทะเลสาบสงขลา
1: เนื่องจากว่าผมตรวจบทเรียนมาเปิดให้ชาวบ้านเรียนรู้การเพิ่มมูลค่าของการเลี้ยงปลาดุก
0: เพราะฉะนั้นปลาในวันนี้ก็จะไม่ใช่ปลาทะเลครับแต่ว่ามาจากทะเลสาบที่มีขนาดใหญ่มากในจังหวัดพัทลุงครับติดกับสงขลาเลยคือใช้ร่วมกันแหล่งน้ำเนี่ย
1: ปลาดุกที่พัทลุงมันเยอะโดยเฉพาะปลาจากทะเลน้อย
0: พอพูดถึงทะเลน้อยครับทะเลสาบแห่งนี้ที่จังหวัดพัทลุงที่มันติดกับทะเลสาบสงขลาเนี่ยก็จะมีชื่อเสียงเรื่องการล่องเรือไปดูทะเลบัวแดงไปดูควายน้ำเป็นพื้นที่ที่สวยงามแล้วก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของจังหวัดพัทลุงครับมีปลาดุกเยอะพอวัตถุดิบอาหารเยอะจับมาได้เยอะก็ต้องมีการหมักดองและความน่าสนใจคือเขาไม่ได้หมักดองเพื่อถนอมอาหารอย่างเดียวแต่ยังสามารถเพิ่มมูลค่าสินค้าได้ด้วย
1: จากกิโลละ300เป็นกิโลละ1,000ก็โดยขอ GI ว่าต้องปลานี้ต้องมาจากทะเลน้อยเท่านั้น
0: GI คำนี้ย่อมาจาก Geographical Identification ครับหลายคนเคยได้ยินและแปลว่าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์คือของดีบ้านไหนนั่นแหละเป็นทั้งของดีในพื้นที่แล้วก็เป็นเรื่องของภูมิปัญญาด้วย
1: ช่วงฤดูฝนนั้นพอน้ำหลากมันจะขึ้นไปวางไข่จนถึงภูเขาเลยทีนี้พอหน้าแล้งปลานั้นก็โตพอน้ำแห้งชาวบ้านก็หาปลาไปวิทย์ดำก้อยหนองคลองบึงทีปลาที่มีมากที่สุดคือปลาดุก ทำอย่างไรเก็บได้นานเมื่อก่อนตู้เย็นก็ไม่มีก็ทำเป็นปลาแห้งก็เก็บได้7วันทีนี้มีชาวบ้านที่หัวใสเขาก็คิดเป็นสูตรปลาดุกร้าขึ้นมาเมื่อก่อนปลาดุกร้าจริงๆเขาจะเอาจากปลาดุกเนื้ออ่อนปลาธรรมชาติแต่มันมีปัญหาว่าพอปั่นจีเอยแล้วเราไม่สามารถเอาปลาจากทะเลน้อยได้ปลาไม่เพียงพอจากทะเลน้อยก็เลยจีเอยนี้เราไม่ได้ใช้เลย
0: ซึ่งก็ไม่เป็นไรครับมันไม่ได้ลดทอนคุณค่าของความตั้งใจในการหมักดองที่จะเกิดขึ้นนี้ครับคือใช้วิธีถนอมอาหารแบบเดียวกันนั่นแหละอันนี้ต้องชื่นชมในความจริงใจนะครับคือบอกผู้บริโภคหมด
1: เอาปลาสดๆมาเลยที่นี่เรารับมาตีละ1ตัน
0: แม้นว่าเราจะไม่ได้เห็นขั้นตอนที่เขาไปจับปลามาจนกระทั่งทำให้มันตายครับพอเขาทำเสร็จแล้วก่อนที่เราจะไปถ่ายแต่ผมเล่าให้ฟังได้ปลาดุกเนี่ยมันจะถูกใส่เกลือปริมาณมากครับคือไม่รู้เปอร์เซ็นต์นะมากไว้ก่อนทิ้งเอาไว้แบบนั้นจนกระทั่งมันตายครับคือลักษณะเหมือนดองเกลือ
1: ปลาดุกนี้ก่อนที่จะเอามาต้องเอาหนึ่งเอาปลาสดมาตัดหัวควักเอาไส้ออกหมด
0: จากนั้นเขาจะเอาปลาที่ได้มาตัดหัวควักไส้ทำความสะอาดแบคทีเรียเลวอยู่ในไส้จำนวนมากในหัวเนี่ยมีไม่น้อยเอาออกไปให้หมดครับเหลือแต่เนื้อจากนั้นเขาจะทิ้งเอาไว้ให้มันคายน้ำออกมาเรื่อยๆครับ
1: ปักให้ปลามันอืด
0: ชาวบ้านบอกว่าวิธีนี้คือทำให้มันร้าปล่อยให้มันร้าร้าเดียวกับปลาร้ารอเรือ
1: แต่พูดภาษาปากใต้เขาบอกว่าปลามันเป็นร้าเนื้อมันจะยุ่ย
0: เนื้อมันจะนุ่มขึ้นในระยะ12ชั่วโมงก็คือข้ามคืนนะครับอยากกระซิบบอกว่าจังหวะนี้ปลาอร่อยขึ้นแล้วนะครับอธิบายอย่างนี้ย้อนกลับไปในช่วงเวลาที่ปลามันยังมีชีวิตอยู่เนี่ยครับมันจะมีสารที่ให้พลังงานที่ชื่อว่า ATP ครับย่อมาจากอะดีโนซีนไทรฟอสเฟตเป็นเหมือนแบตเตอรี่ที่ทำให้มันยังขยับกล้ามเนื้อได้อยู่พอมันตายไปอ่ะเอนไซม์ในเนื้อปลาครับจะค่อยๆย่อยโมเลกุลของ ATP ให้เล็กลงตามลำดับจนสุดท้ายโครงสร้างมันจะมาหยุดอยู่ที่สารที่ชื่อว่า IMP ครับคืออินโนซีนโมโนฟอสเฟตไอ้ขั้นตอนแรกที่ชาวบ้านเขาตัดหัวควักไส้แล้วทิ้งปลาเอาไว้12ชั่วโมงจนมันเริ่มร้าอย่างที่เขาบอกเนี่ยมันคือจังหวะที่เกิด IMP หรือว่าผงชูรสธรรมชาติขึ้นมาครับรสอูมามิเล็กๆนี่แหละคือจุดเริ่มต้นที่งดงามทางรสชาตินะ
1: การทำปลาดุกร้านะต้องมีสูตรผสมคือเกลือผงกับน้ำตาลทรายแดงผสมเข้ากันโดยมีอัตราส่วนถ้าปลา10กิโลนั้นต้องใช้เกลือ4ขีด
0: ปลา10กิโลกรัมเกลือแค่4ขีดเองเหรอครับ
1: น้ำตาล6ขีดต่อปลาสด10กิโล
0: โอ้โหน้ำตาลเพียบเลยแหมทำเป็นตั้งคำถามนะเลยเหรอครับสิจริงๆรู้อยู่แล้วคือต้องบอกว่าปลามันไปโดนเกลือแบบปริมาณมหาศาลมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับก่อนที่เขาจะเอามาคลุกในรอบ2เนี้ย
1: แล้วก็เอาส่วนผสมดังที่กล่าวเมื่อกี้เกลือกับน้ำตาลแล้วก็บรรจุในท้อง
0: เพราะฉะนั้นความเข้มข้นของเกลือแค่ 4% ในรอบนี้จึงไม่ใช่ปัญหาครับไม่ใช่ความน่ากังวลในเรื่องของว่าเกลือมันจะพอหรือเปล่ามันพอแน่นอนครับเกลือในรอบ2นี้จึงเป็นเหมือนการเน้นย้ำมากกว่าส่วนน้ำตาลก็คืออาหารของแบคทีเรียดีครับคือไม่ต้องไปลุ้นหาน้ำตาลจากธรรมชาติที่ไหนเลยใส่เข้าไปให้กินตรงๆ
1: ทีนี้มันเหลือเท่าไหร่อย่าทิ้งโรยทับข้างบนเกลือกับน้ำตาลทรายมันจะละลายเข้าเนื้อปลาหมด
0: โอ้โหแล้วน้ำตาลขนาดนี้จะกินเป็นอาหารไปปรุงเป็นกับข้าวได้ไหวแล้วมันเป็นปลาหวานหรือเปล่าคืองี้ครับเดี๋ยวมันจะค่อยๆหายไปตามขั้นตอนการหมักแล้วมันมีน้ำออกมาใช่ไหมน้ำตาลมันก็จะละลายไปกับน้ำอีกแล้วมีไปตากแห้งอีกกว่าจะไปแพ็กเกจน้ำตาลมันลดน้อยลงแบคทีเรียกินเข้าไปอีกสุดท้ายแล้วเราไม่ได้กินมันเยอะขนาดนั้นนะครับ
1: รสชาติมันจะออกมาทั้งหวานเค็มพอดี
0: ความสนุกมันอยู่ตรงนี้ครับสมมติว่าเราเปรียบเปรยอย่างนี้ครับให้ปลาดุกทั้งตัวเนี่ยคือผับแห่งหนึ่งคือไนท์คลับของแบคทีเรียเราในฐานะคนหมักดองครับคือต้องทำสองอย่างไล่แขกกับเรียกแขกไล่แขกนิสัยไม่ดีก่อนคือแบคทีเรียเลวเนี่ยให้ออกจากร้านเราไปด้วยเกลือครับปลาเกลือใส่มันตายซะนี่แน่สาดเกลือเจ้าแบคทีเรียเลวมันไม่ชอบเกลือครับจากนั้นครับเราเรียกแขกเอาน้ำตาลมาโรยให้ทั่วเลยพรมเข้าไปปับมาแล้วแขกครับแบคทีเรียดี LAB หรือว่า Lactic Acid Bacteria ครับมันจะมากินน้ำตาลพอมันกินน้ำตาลไปยัดน้ำตาลผ่านเวลาสถานที่แห่งนี้เนี่ยที่เราเปรียบเปรยไว้ว่าเป็นปลาดุกไนท์คลับของเราเนี่ยจะเต็มไปด้วยกรดรสเปรี้ยวครับ Lactic Acid ไอ้พวกแก๊งร้ายชุดใหม่เนี่ยแบคทีเรียเลวที่จะเข้ามาเนี่ยพอมันมาเจอความเปรี้ยวเป็นเสมือนม่านพลังป้องกันไว้มันก็จะเข้าไม่ได้ครับเกียดก็จะเหลือแต่แบคทีเรียดีที่ทำให้อาหารไม่เน่าเสียนั่นเองเมื่อเวลาผ่านไปครบ14ชั่วโมงครับเขาจะนำปลาที่หมักเอาไว้แล้วกรองน้ำออกในขั้นตอนนี้มันจะมีน้ำไหลออกมาจากตัวปลาสังเกตว่าปลาจะเริ่มแห้งขึ้นเรื่อยๆนะครับสิ่งที่เรียกว่า water activity ลดต่ำลงน้ำน้อยแบคทีเรียเลวไม่ชอบนะครับแบคทีเรียดีโอเคเสร็จแล้วเขาก็จะเอาเข้าไปในสถานที่แห่งนี้ครับ
1: นำไปตากในโรงที่ไม่มีแมลงวันเข้ามีประตู3-4ชั้น
0: โรงตากปลาแบบปิดมีระบบระบายอากาศมีม่านกั้นสิ่งที่เซอร์ไพรส์นอกจากเราจะไม่พบแมลงวันในโรงนี้แล้วโรงนี้ไม่มีกลิ่นเหม็นคาวคือตอนแรกอ่ะเห็นเป็นโดมแบบเนี้ยเอาล่ะครับทีมงานเดี๋ยวเตรียมตัวเตรียมใจรับกลิ่นได้เลยปรากฏว่าอันนี้ขอชื่นชมครับขอว้าวถึงความสะอาดของที่นี่ครับเขาทำความสะอาดที่นี่ตลอดนะครับทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนผัดการตากปลาเนี่ยอันนี้เยี่ยมยอดเลยใช้เวลาตากทั้งหมด6วันครับ
1: และโดยไม่ต้องเก็บแดดออกก็ไม่ต้องเก็บฝนตกก็ไม่ต้องเก็บ

เป็นโรงขึ้นมาแบบนี้ที่หลังคายังปล่อยให้แสงอาทิตย์ผ่านมาได้เนี่ยต้องบอกว่าเวิร์กเลยแหละสมัยก่อนคงไม่ใช่แบบนี้แน่นอนก็คือเป็นกลางแจ้งพอมาอยู่แบบนี้ปิดแบบนี้เฮ้ย

0: ันฝุ่นแน่นอนและอย่างหนึ่งใน6วันนี้จะมีการพลิกปลาทุกวัน
1: โดยที่พอตากเสร็จวันนี้พรุ่งนี้ก็มากลับตัวปลาจากบนลงล่าง
0: วันที่3ผ่านไปจากปลาแบบนี้มันจะแห้งขึ้นมากลายเป็นปลาแบบนี้อันนี้ยังแห้งไม่สุดนะครับนี่คือกลางทางนะครับที่บอกไว้คือ6วันนี่คือสภาพปลาที่ผ่านไปแล้ว3วันแน่นอนว่าแห้งขึ้นจากอุณหภูมิทิ้งเอาไว้ในอุณหภูมิห้องครับห้องก็จริงๆเวียงนะตั้งแต่25ถึง35องศาเซลเซียสที่เราอยู่ได้
1: ว
0: ัน
1: ที่4ก็เอาปลานั้นมารีดให้มันแบนแต่ละตัวกระบวนการมันก็เยอะหลังจากนั้นมาตากอีก2วันครบอกปลาจะ1ความชื้นพอดีความแห้งก็พอดีสามารถบรรจุภัณฑ์และจำหน่ายได้
0: ถ้าเรานึกถึงปลาแดดเดียวที่ตากแดดเอาไว้ในกลางแจ้งครับก็คือตากไปเรื่อยๆมาพลิกบ้างจนกว่ามันจะแห้งแต่สิ่งที่เกิดขึ้นนะตรงนี้ก็คือหลังจากวันที่4ไปแล้วเนี่ยจะมีการมาบีบมานวดปลาทุกตัวและนึกสภาพปลาเต็มห้องขนาดนี้ก็คือต้องช่วยกันรุมนะครับก็จะมีไม้นี่เอาไม้มาเหมือนเป็นเขียงอะแล้วก็ใช้มือเนี่ยแหละครับใส่ถุงมือบีบปลาอย่างที่เห็นเนี่ยให้มันแบนขึ้นนะครับซึ่งแน่นอนว่าเหมือนเดิมผ่านเวลาไปมันก็แห้งขึ้นทุกวันทุกวันแต่ว่ามันไม่ได้แห้งจนแบบเหมือนกับปลารมควันนะย้อนกลับไปดูแดนกินดองตอนก่อนหน้าได้จะมีปลารมควันอันนั้นคือแห้งแบบแห้งจัดอันนี้คือแห้งแบบโอเคมันไม่มีน้ำไหลออกมาแล้วน้ำหรือว่าความชื้นที่ยังคงเขาเรียกว่า entrap หรือว่าอยู่ในตัวปลาก็ยังมีอยู่นะครับนี่คือภาพที่ถ่ายวันที่4นะครับต้องตากทั้งหมด6วันทำยังไงก็คือตากต่ออีก2วันครบ6วันอย่างที่บอกจบแล้วครับเนี่ยครับปลาดุกร้าหน้าตาเป็นแบบนี้หน้าตาไม่เหมือนปลาร้าเลยเพราะว่ามันยังเป็นชิ้นปลาอยู่นับจากวันนี้ไปครับมันจะกลายเป็นสินค้าที่เขาไม่อยากให้มันโดนอากาศอีกแล้วก็จะเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปได้เลยครับนำปลาแห้งที่ได้มาบรรจุสุญญากาศพร้อมออกวางจำหน่ายทันที

้องบอกว่าการทำปลาดุกร้านนี้มี hurdle technology หรือว่ากลไกในการสร้างความกีดขวางเพื่อหยุดยั้งการเน่าเสียเนี่ยอย่างน้อยเนี่ย5ขั้นตอนด้วยกันครับไม่ว่าจะเป็นการล้างแต่แรกนะครับการใส่เกลือหยุดยั้งแบคทีเรียเลวนะครับการสร้างกรดจากแบคทีเรียดีที่มันรอดมาได้นะครับทำให้ค่า pH ต่ำลงสภาวะเปรี้ยวที่เกิดขึ้นแบคทีเรียเลวก็ยิ่งไม่ชอบใหญ่แดดเนี่ยคือตัวเร่งปฏิกิริยาที่ทำให้มันแห้งขึ้นเร็วครับก็จะลดค่าความชื้นแบคทีเรียเลวไม่ชอบอีกแล้วลดการเติบโตของเชื้อโรคผ่านความแห้งนะครับแต่มันยังไม่แห้งสนิทสุดท้ายจบด้วยถุงสุญญากาศเนี่ยแวคคุ้มแพ็คเนี่ยอันนี้เปรียบเปรยว่าเป็นแคปซูลหยุดเวลาเลยครับจริงๆไม่ได้หยุดมันแค่ชะลอแต่การตัดออกซิเจนออกไปอ่ะจากแพ็คจากบรรจุภัณฑ์นะครับก็จะป้องกันไม่ให้ไขมันเนี่ยทำปฏิกิริยากับอากาศจนเกิดกลิ่นเหม็นหืนได้ในระยะยาวในเนื้อปลาจะมีเอนไซม์ที่ชื่อว่าเอนไซม์โปรตีเอสตัวนี้จะช่วยย่อยโปรตีนในขณะที่มันตายไปแล้วเอนไซม์ยังอยู่นะครับโปรตีนเนี่ยจะแตกตัวกลายเป็นเปปไทด์ที่สายสั้นลงครับและหนึ่งในเปปไทด์ที่หลุดออกมาคือกรดกลูตามิกชื่อคุ้นเคยก็คือผงชูรสธรรมชาติทีนี้จะมีเอนไซม์อีกตัวนึงเมื่อกี้โปรตีเอสใช่ไหมเอนไซม์ไลเปสมีหน้าที่ย่อยไขมันครับย่อยไขมันจนเกิดสารประกอบ2ตัวครับ1คือฟรีแฟตตี้แอซิดกรดไขมันอิสระแล้วก็อัลดีไฮด์สาร2ตัวนี้ทำเป็นหน้าที่เหมือนกับน้ำหอมธรรมชาติกลิ่นหอมเนี่ยสร้างความเย้ายวนเนี่ยที่เกิดขึ้นตอนเราเอาปลาไปทอดเนี่ยมาจากตรงนี้และก็สาเหตุที่ทำให้เนื้อปลาเนี่ยมันเข้มขึ้นนะครับสิ่งนี้เรียกว่าลิปิดออกซิเดชันเกิดจากไขมันสัมผัสอากาศสัมผัสออกซิเจนระหว่างที่มันตากแดดนั่นแหละปลาก็จะดูเข้มขึ้นนะครับชาวบ้านบอกเนี่ยชำวาวน่ารับประทานน่ากินก็น่ากินนี่ครับวันนี้ก็เลยมีปลาดุกร้าทอดกินกับโอ้โหข้าวเหนียวดำคลุกมะพร้าวทึกอันนี้แถมไม่ใช่ปลาดุกร้านะครับอันนี้เป็นปลาดุกสดเขาทำแกงส้มให้ดูแกงส้มใส่ผักบุ้งไปดูวิธีทำกันมื้อนี้เราจะได้กินกับข้าวจากแหล่งอาหารที่จุดฟืนครับเริ่มกันด้วยตั้งกระทะใส่น้ำมันแล้วใส่ปลาดุกร้าเข้าไปทอดตรงๆเลยอันนี้คือเขาจงใจทอดในแบบที่ไม่ได้รอให้น้ำมันเดือดนะครับไม่ได้รอให้น้ำมันเนี่ยถ้าเกิดว่าในเชิงทำอาหารก็จะบอกว่าอยากให้มันสูงสักแบบ160ถึง180องศาเซลเซียสแล้วก็จะเป็นอุณหภูมิที่เหมาะกับทอดแต่อันนี้จงใจใส่ลงไปตั้งแต่น้ำมันยังเย็นแล้วก็ทอดเลยนะครับกระทะร้อนน้ำมันเย็นแล้วค่อยๆให้อุณหภูมิเนี่ยมันเลี้ยงน้ำมันขึ้นไปพร้อมกับที่เนื้อปลาจะสุกไปด้วยพร้อมกันเรียบง่ายแบบนี้เลยก็คือไม่ได้มีเทคนิคแบบเดี๋ยวนี้เขาจะนิยมทำอะไรกันดับเบิลฟรายใช่ไหมทอดรอบหนึ่งแล้วมาพักแล้วลงไปจุ่มอีกรอบหนึ่งให้ผิวข้างนอกมันกรอบและข้างในสุกกำลังดีอะไรแบบนี้อันนี้ไม่ต้องอันนี้คือแบบพื้นฐานเบสิกออกมาหน้าตาน่ารับประทานแบบนี้ครับเพราะว่าตัวมันเนี่ยอร่อยอยู่แล้วจากการหมักดองที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยกลิ่นรสถูกมาเร่งในเตาอีกครั้งหนึ่งทำให้เมนูนี้มีความเปรี้ยวเค็มหวานหอมครบรสกันเลยทีเดียวกินกับนี่เลยนี่คือข้าวเหนียวดำที่คลุกกับมะพร้าวทึกครับย้อนกลับไปตั้งแต่มันยังเป็นข้าวเหนียวดำแล้วก็มะพร้าวแยกกันยังไม่คลุกจากกันเราเริ่มจากการหุงก็หุงข้าวปกติเนี่ยแหละครับบางคนอยากหุงในซึ้งในหวดบางคนหุงกับหม้อหุงข้าวไฟฟ้าได้ทั้งหมดแล้วถ้าเกิดว่าคุณลองไปเซิร์ชวิธีการหุงข้าวโดยเฉพาะข้าวเหนียวด้วยหม้อหุงข้าวไฟฟ้าเนี่ยก็จะมีหลากหลายสูตรนะครับไม่ว่าจะเป็นซาวแล้วก็เอาไปหุงเลยบางคนต้องมีแช่ไว้4-5ชั่วโมงก่อนอันนี้แล้วแต่เทคนิคเลยวันนี้ครับมะพร้าวทึนทึกคืออะไรมะพร้าวทึนทึกคือเลยมะพร้าวอ่อนไปแล้วแต่ว่ายังไม่ได้แก่เท่ากับมะพร้าวแก่พูดง่ายๆคืออยู่กลางๆนะครับไม่ใสเท่าไอ้มะพร้าวอ่อนแล้วก็ไม่ได้แข็งแบบมะพร้าวแก่มะพร้าวทึนทึกกำลังกินเอาไปคลุกกับข้าวเหนียวมันก็จะมีความหอมของมะพร้าวความหอมของข้าวที่มันหุงมามันมีอยู่แล้วแหละแล้วก็ความนุ่มในตัวข้าวเหนียวเนี่ยมันตัดกับความกรึบๆสักนิดนึงของมะพร้าวทึนทึกครับเวลาเอาไปกินคู่กับปลาเนี่ยโดยเฉพาะปลาดุกร้า
มันเข้ากันมากๆเลยครับนี่คือพวกเราค้นพบกันที่นี่เลยใส่หอมแดงใส่พริกใส่มะนาวเข้าไปทำคล้ายๆยำมันจะมีความหวานความมันความเค็มความนัวครบจัดๆอู้ตื่นเต้นเกินไปแล้วกับรสชาติในความทรงจำที่ผ่านมานะครับเรามาต่อกันด้วยอีกเมนูนึงนี่คือมาใต้ไม่กินนี้ได้ไงอะแกงส้มเดี๋ยวนี้ชาวเน็ตก็ชอบมีมุกว่ากลับบ้านภาคใต้เช้าแกงส้มกลางวันแกงส้มเย็นแกงส้มก็แหมแกงส้มเนี่ยเป็นคอมฟอร์ตฟู้ดนะคือความหมายคืออาหารที่เรากินแล้วรู้สึกคุ้นเคยสบายใจอบอุ่นใจสร้างความทรงจำเนี่ยแกงส้มเป็นหนึ่งในนั้นแล้วแต่ละบ้านก็จะมีสูตรที่ไม่เท่ากันเฮ้ยอันนี้มันไม่ใช่ปลาดุกที่เอาไปร้าแล้วนี่นี่คือปลาดุกสดใช่ครับชาวบ้านแถมให้ดูเมนูนี้เขาอยากทำให้พวกเราทุกคนกินกันขอบคุณมากเลยอยากกินทั้งในเวอร์ชั่นของปลาดุกที่เป็นปลาดุกร้าแล้วก็ปลาดุกสดอยู่แล้วแกงส้มเนี่ยยิ่งทิ้งไว้ข้ามคืนเนี่ยเขาบอกว่ายิ่งอร่อยขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะให้แกงแล้วยืนมองจนไปถึงรุ่งเช้าเนี่ยคงรอกันไม่ไหวเดี๋ยวก็กินกันเลยนี่คือผักบุ้งใส่ลงไปนะครับคือสาเหตุหนึ่งที่ทำให้จริงๆมีหลายสาเหตุแต่สาเหตุหนึ่งที่ทำให้แกงส้มทิ้งไว้ค้างคืนแล้วอร่อยเนี่ยมันเป็นสาเหตุเดียวกับที่มักจะเกิดขึ้นกับการหมักดองเลยนะครับก็คือจะมีการออสโมซิสแล้วก็ดิฟฟิวชั่นเนื้อปลาเนี่ยมันเจอกับพริกแกงที่มันมีความเค็มซุปที่มีความเค็มอ่ะแน่นอนว่าความเค็มมันจะดึงน้ำออกมาอยู่แล้วและสุดท้ายพอมันเวลาผ่านไปอ่ะอาศัยระยะเวลาที่อยู่ในตู้เย็นค้างคืนอ่ะมันจะทำการดิฟฟิวชั่นก็คือดึงความอร่อยดึงไอ้ความเค็มนั้นอ่ะกลับเข้าไปเข้าเนื้อกับวัตถุดิบมากขึ้นเข้าเนื้อปลามากขึ้นก็จะได้เป็นเมนูแกงส้มปลาดุกสดนะใส่ผักบุ้งนั่นเองครับอาหารหมักดองนี่มันช่างหลากหลายจริงๆครับในเมืองไทยเนี่ยนี่เรามากัน17ตอนแล้วนะครับยังไม่มีวี่แววจะตันเลยขอบคุณชาวพัทลุงครับจริงๆออกเสียงคือพัทลุงนี่แหละแต่เราอยากจะพูดให้ดูสนิทสนมเฉยเพราะว่าทุกคนที่นี่เนี่ยต้อนรับเราได้อย่างอบอุ่นมากครับและตอนนี้เราก็ได้รู้จักกับปลาดุกร้าแล้วนะครับเจอเมื่อไหร่ลองซื้อมาทำกับข้าวดูครับในแบบของตัวเองเจอกันใหม่ในแดนกินดองตอนหน้าครับใครดูทางโซเชียลแล้วคอมเมนต์ได้อยากให้เราไปตามเรื่องไหนคอมเมนต์มาพูดคุยกันครับสวัสดีครับ

0: ี่คือสมรภูมิของเหล่าพ่อครัวตัวแป้งหรือแม่ครัวตัวหม่ำของประเทศไทยทุกชุมชนมีแม่ครัวฝีมือเด็ดอยู่มากมายโดยพวกเขาจะต้องต่อสู้กันผ่านปิ่นโตหนึ่งเถาด้วยคำตัดสินจากกรรมการในชุมชน
1: หมึกนุ่มกุ้งดี
2: มันนัวดี
3: อร่อย
0: ศึกครั้งนี้เพื่อช่วงชิงความเป็นที่หนึ่งบนสมรภูมิแห่งศักดิ์ศรี
4: สู้รุ่นเด้อไม่ได้
5: เดี๋ยวไปเจอกันในครัว
0: ประชันกันด้วยวัตถุดิบพิเศษ
6: เนื้อจระเข้เนี่ยเอาไปทำอะไรกินดี
7: ทำเมนูอะไรวะ
8: น้ำข้างเนี่ยเราจะแกงอะไรกันดีวะ
9: แกงเผ็ด
10: เนื้อน้ำข้าง
0: เพื่อชิงเงินรางวัลสนับสนุนชุมชน1ล้านสตางค
11: ์ไป
0: ในรายการสมรภูมิปิ่นโตทุกวันเสาร์เวลา 17:05 ทางไทย PBS
12: ยิ่งเลยรันนิ่งเดย์พาลัดเลาะจังหวัดเพชรบุรีวิ่งฟินชมเมืองสุดคลาสสิกน้องซีแท็กทีมนักวิ่งเจ้าถิ่นสุดคูลทีมแมงเมารันเนอร์และทีมคิงคองโฟนไฟรันเนอร์สตาร์ทจุดเริ่มต้นที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติร.4แวะแชะภาพสวยๆที่จุดเช็คอินวังบ้านปืนก่อนออกตัวไปถึงจุดสิ้นสุดที่วัดมหาธาตุวรวิหารเพชรบุรีงานนี้บอกเลยว่าไวบ์ดีมากแน
13: ่วิ่งเลย Running Day เพชรบุรี
12: ร่วมออกวิ่งไปพร้อมกันในวิ่งเลย Running Day เพราะทุกก้าววิ่งคือการเริ่มต้นที่ดีวิ่งกันวันเสาร์ที่25กรกฎาคมนี้เวลา 10:30 นทางไทย PBS ช่องหมายเลข3
14: ที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะคะเป็นพื้นที่ที่มีพลังงานมหาศาลเลยค่ะนั่นก็คือมองโกเลียในค่ะ
15: ดินแดนกว้างใหญ่ที่ทุกก้าวคือเรื่องราวแห่งศตวรรษใหม่
14: และตรงนี้นะคะคือโรงงานพลังงานลมค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันค่ะว่ากระแสลมเนี่ยค่ะจะเปลี่ยนเป็นกระแสไฟฟ้าได้อย่างไร
16: มีไปหรอสี่เสีย
14: ช่างเทคนิคของที่นี่เขาบอกว่าในนี้มีไฟฟ้าอยู่ประมาณ 35,000 กิโลโวลต์ถ้ามือเราเกิน1เมตรเข้าไปอ่ะแค่นิดเดียวอ่ะเหมือนอย่างเงี้ยทั้งแถบตรงเนี้ยระบบประสาทเราจะพังหมดเลย
15: ทั่วทิศแดนมังกรไชน่าคอมเพสทุกวันเสาร์เวลา 11:00 นทางไทย PBS
14: โหชาร์จไปแค่5นาทีขึ้นมา 6% แล้วค่ะ
15: รายการนี้พร้อมบริการ Audio Description เสียงบรรยายภาพและ Closed Caption คำบรรยายแทนเสียง

้ค่ะซีจะพามาจังหวัดที่ไม่ไกลจากกรุงเทพเป็นจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์แล้วก็วัฒนธรรมที่น่าสนใจวัดว่าอารามก็อยู่ใกล้ๆกัน

0: กับพี่ๆนักวิ่งเจ้าถิ่นไว้ที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระนครคีรีวันนี้มีนักวิ่ง2กลุ่มมาวิ่งด้วยกันก็คือกลุ่มแมงเม่ากับกลุ่มคิงคองแล้วเช้าที่อากาศดีๆแบบนี้พี่ๆจะพาซีไปวิ่งที่ไหนในตัวเมืองเพชรบุรีกันบ้างมาวิ่งเลย Running Day เพชรบุรีสวัสดีค่ะพี่ๆแก๊งแมงเม่าแล้วก็ทีมคิงคองนะคะตอนนี้ซีอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีแล้วเพชรบุรี
1: เอาเรียกได้2อย่างนะ
0: ใช่อ่ะเรียกได้ว่าอะไรบ้าง
2: เพชร
1: เพชรบุรีกับเพชรบุรี
0: อ๋อถูกทั้ง2อย่าง
1: ถูกทั้ง2อย่างไม่ผิด
0: โอเคแล้วตอนนี้ซีก็อยู่ในพื้นที่ที่มีความสําคัญด้วยคือที่ไหนคะ
2: ตรงนี้เมื่อก่อนนะครับเป็นทุ่งนาหลวงนะครับที่รัชกาลที่4เขาได้ประทานที่มาให้เป็นสร้างอนุสาวรีย์ครับ
0: ครับ
2: ตรงนี้ก็จะเริ่มเป็นนา
0: อ๋อเป็นนา
2: ใช่เป็นทุ่งนาครับครับครั้งแรกที่ได้ปลูกข้าวของจังหวัดเพชรบุรีครับ

0: โอเคเปิดมาได้อย่างสวยเลยค่ะวันนี้เส้นทางของเราเป็นยังไงบ้างคะพี่หมูหน่อย
1: พอเราสักการะเสร็จวันนี้เดี๋ยวจะพาน้องซีเที่ยวชมเมืองเพชรบุรีนะครับเราจะวิ่งซิตี้รันก็จะพาน้องซีไปชมวัดของจังหวัดเพชรบุรีแล้วก็พาไปชมวังบ้านปืนแล้วก็เข้าไปเที่ยวตลาดเป็นซิตี้รันแนะนำให้รู้จักเส้นทางวิ่งในเมืองของจังหวัดเพชรบุรีให้คนต่างจังหวัดได้รู้จักด้วยว่าเพชรบุรีมีที่เที่ยวตรงไหนบ้างแวะตรงไหนได้บ้าง
0: โอเคที่พี่หมูน้อยพูดมาซียังนึกไม่ออกเลยเพราะว่าซีไม่เคยมาเพชรบุรีในตัวเมืองเลยค่ะพี่หมูน้อยงั้นวันนี้ฝากพี่ๆแนะนำซีด้วยนะคะ
2: ครับ
0: แต่ว่าวันนี้ซีมีมิชชั่นให้พี่ๆตามหากล้วยปิ้งของโปรดให้ซีด้วยนะคะ
2: ได้คร
1: ับ เราจะไปเด็ดมาจากต้นแล้วเอามาย่าง
0: จะได้กินกี่โมงคะในวันนี้โอเคโอเคงั้นถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยดีกว่าค่ะวิ่งเลย running day เพชรบุรี

0: ราออกจากอุทยานเฉลิมพระเกียรติวิ่งไปตามถนนคีรีรัตยาถนนนี้คือถนนที่อยู่ด้านข้างกับพระนครคีรีหรือที่ชาวเพชรบุรีเรียกกันว่าเขาวังนั่นเอง
1: เดี๋ยวเราพาน้องซีเข้าวัดข่อยกันไหม
2: ใช่ครับเดี๋ยวเราจะพาที่แรกไปวัดข่อยนะครับ
3: อ๋อข้างหน้าแล้วใช่ไหมคะ
4: ใช่ครับ
3: โอ้วิ่งมานิดเดียวก็เจอวัดละ
2: เราก็จะพบศิลปะการสถาปัตย์การปั้นของชาวช่างเพชรบุรี
4: อ
2: ๋
4: อคุณช่างเพชร
2: ครับแล้วก็เป็นที่เก็บพระสารีริกธาตุด้วยนะครับในวัดข่อยคนก็จะมาไหว้กราบไหว้บูชา
3: สวยมากเลยค่ะขนาดมองไกลๆอ่ะรู้สึกว่าเป็นเอกลักษณ์
2: ด้านบนน่ะคือที่ประดิษฐานของพระสารีริกธาตุครับแต่จะไม่ได้ให้บุคคลธรรมดาขึ้นไปมีชื่อด้วยนะครับเขาจะชื่อว่าพระธาตุฉิมพีพระเศรษฐีนวโกศ
3: โอ้ข้อมูลแน่นนะคะเนี่ย
0: ไปไม่ไกลมากพี่ๆก็พามาไหว้พระกันที่วัดข่อยซึ่งเป็นวัดที่มีงานศิลปะของช่างเพชรบุรีที่งดงามอีกวัดนึงด้วย
3: พอแวะนิดนึงไปชมปูนปั้นหน่อยคำว่าสกุลช่างนี่แปลว่าอะไรอะคะ
5: สกุลช่าง10หมู่ของ
3: 10
5: หมู่ก็อาจจะมีงานปูนปั้นงานแข่งหยวกแล้วก็อาจจะมีงานที่เกี่ยวกับช่างนะครับที่กับพวกศิลปะเนี่ยเขาเรียกว่าช่างสิบหมู
3: ่ซีรู้สึกว่าซีไม่ค่อยคุ้นเคยกับศิลปะแบบนี้เลยอะค่ะเขาไม่ได้มีเยอะใช่ไหม
2: ไม่มีไม่เยอะมากนะครับ
3: ค่ะ
2: อันนี้เป็นเฉพาะของฝีมือช่างของพี่บุรีด้านหลังก็จะมีรูปปั้นสวย
3: สวยมากจริง
2: แล้วว่าจังหวัดในวัดในเพชรบุรีเนี่ยก็จะมีแนวรูปปั้นของช่างฝีมือของเพชรบุรีเนี่ยแทบทั้งนั้นเลยครับเดี๋ยวเราไปวัดมหาธาตุแล้วเราก็จะเห็นแนวนี้

0: งานศิลปะปูนปั้นสกุลช่างเพชรบุรีแบบใกล้ชิดทำให้คิดว่าอยากชวนนักวิ่งต่างถิ่นมาวิ่งชมของดีๆแบบนี้ด้วยกันบ่อยๆต้องดีมากแน่ๆส่วนตอนนี้พี่นักวิ่งเจ้าถิ่นก็พาไปวัดคงคารามซึ่งเป็นวัดสำคัญอีกวัดหนึ่งของเมืองเพชรบุรี
1: เดี๋ยวเลี้ยวซ้ายไปเราก็เจอถึงคงคารามแล้ว
2: ถึงแล้ว
1: แต่ยังไม่ถึงของกินนะครับ
2: อ๋อของกินต้องอดใจค่ะ
3: ท้ายเลยของกิน
1: ของกินเราจะปิดท้ายเลยคือเราจะปล่อยให้วิ่งให้เหนื่อยให้หิว
2: นี่แหละคือสูตรของนักวิ่งค่ะวิ่งเสร็จต้องเติม
1: เดี๋ยวเลี้ยวซ้ายครับ
2: เลี้ยวซ้าย
1: เดี๋ยวเราจะต้องข้ามไปครับไปครับ
2: โอเคLet's goอุ้ยมองเห็นวัดพระมหาธาตุด้วย
4: ใช่ครับใช่ครับพระปาง
1: อันนี้นะครับก็เป็นรูปหล่อของหลวงพ่อฉุย
2: โอ้อยู่ริมนี้เลยแล้วตรงนี้เป็นโรงเรียนด้วย
1: ใช่ครับตอนนี้ก็เป็นโรงเรียนวัดโรงเรียนคงคารามเนี่ยก็เป็นโรงเรียนประจำจังหวัดของเพชรบุรีครับเราไปกันต่อครับเดี๋ยวคราวนี้เราก็จะไปที่ต่อไปก็คือวังบ้านปืน
0: ออกจากวัดคงคารามพี่ๆนักวิ่งเจ้าถิ่นก็พาวิ่งเข้าถนนราชดำเนินพี่ๆบอกว่าอยากให้วิ่งเข้ามาในถนนเส้นนี้ก็เพราะว่าอยากให้เห็นงานศิลปะปูนปั้นสกุลช่างเพชรบุรีซึ่งเป็นชุดรามเกียรติ์ใครมาวิ่งในตัวเมืองเพชรบุรีสิแนะนำให้วิ่งไปถ่ายรูปเลยค่ะสวยมาก
2: ถามดีกว่าพี่เอวันนี้ตื่นกี่โมงคะ
5: ตี 4:45
2: โอ้ยตื่นปุ๊บออกมาเลยสิอย่างนี้
5: ใช่เพื่อนน้องทีโดยเฉพาะ
2: ที่สตรีทอาร์ตต้องมีของหวานแน่นอนต้องมีรูปของหวานหรือเปล่าคะ
1: ใช่มีแน่นอนครับมีรูปขนมหวานมีรูปอาหารทะเล
2: โอ้อาหารทะเลด้วยติชอัม
1: บางช่วงเส้นตรงสตรีทอาร์ตเนี่ยเขาก็จะมีเทศกาลอาหารมาตั้งนะครับก็จะมีของกินตลอดทั้งเส้นเลย
2: แต่ไม่มีวันนี
1: ้แต่ไม่มีวันนี
2: ้เกิดอะไรกับพี่นะคะ
0: คือถ้าได้มาวิ่งในเมืองเพชรบุรีอ่ะนอกจากได้เห็นศิลปะปูนปั้นที่หลากหลายแล้วเราก็ยังได้วิ่งเข้าไปดูสตรีทอาร์ตกราฟฟิตี้บนกำแพงที่ถนนดำรงรักสีสันต่างๆส่งพลังให้นักวิ่งได้ดีทีเดียว
4: นี่เป็นครั้งแรกที่พี่เอ๋วิ่งยาวขนาดนี้นะ
2: เป็นเกียรติค่ะพี่เอ
4: ๋ปกติจะต้องเดินแล้ว
2: ใจหึงแล้วพี่เอ๋ใช่ไหมไม่รู้นะ
1: ใช่ครับเดี๋ยวเราเลี้ยวซ้ายเนี่ยสตรีทอาร์ตยาวเลย
2: เลี้ยวซ้ายเลยว้า
1: เดี๋ยวเป็นสติอาร์ตเนี่ยชื่อสายน้ำวิถีชีวิตเมืองเพชร
2: น้ำวิถีเมืองเพชรในน้ำมีปลาอุดมสมบูรณ์นะคะ
1: ช้าๆก็จะมีคนมาออกกำลังกายเส้นนี้
2: อ๋อเฮ้ยเส้นนี้ถือว่าดีคือมันกว้างแล้วก็พื้นเรียบมีต้นไม้
1: ก็จะมีว่ายาวไปเลยถึงตรงนู้นเลยครับ
4: ถ
1: ึ
4: งสะพานเลย
1: สะพาน
5: ข้ามแม่น้ำเพชรขวามือก็จะเป็นที่ออกกำลังกาย
1: ของมันปืนด้านขวามือเรานี่อันนี้รั้
5: วราชวังราชนิเวศ
2: วังบ้าน
1: เต็มๆพลังราชนิเวศ
4: ก็อย่างที่เมื่อกี้พี่บอกครับก็คืออันนี้ก็คือเป็น8อำเภอเขาของที่8อำเภอของเมืองเพชรนะครับของจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยมี8อำเภอก็เอาเรื่องราวต่างๆ
2: ยกของดีของแดงมา
4: ใช่ครับ
2: นำเสนอไว้ที่นี่
4: จะมีอย่างแก่งกระจานอย่างเงี้ยก็อาจจะวาดอยู่ทางด้านนู้น

0: ลูกตาลเหรออ
1: ันนี้ไงขนมผิงขนมผิงอันนี้ขนมผิง
0: อ๋ออลัวอุ้ยอลัวอันนี้อะไรอ่ะ
2: เราชอบน้ำตาลข้นอันนี้ข้าวแช่เดี๋ยวน้องเดี๋ยวน้องซีจะได้ไปเห็น
0: กุ้งอาหารทะเลนี่ไงอาหารทะเล
3: ปูปลารวมมาเป็นต้มยำรวมมิตร
2: เดี๋ยวเราข้ามเข้ามาวางเป็นปืนครับ
0: เอาเป็นค่ายทหารด้วยเหรอคะ
2: ใช่ครับ
4: แล้วพี่ๆก็พาซีวิ่งเข้าชมพระรามราชนิเวศหรือวังบ้านปืนถ้านักวิ่งคนไหนสนใจมาวิ่งชมสถาปัตยกรรมซีแนะนำเลยเปิดให้เข้าชมทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา 8:00 น. ถึง 4:00 น. เย็นเสาร์อาทิตย์ตั้งแต่ 8:00 น. ถึง 4:30 น. นะคะ
2: อันนี้เราก็ถึงพระรามราชนิเวศแล้วนะครับหรือวังบ้านปืนพระจุลจอมเกล้า

0: ้าอยู่หัวนี่รัชกาลที่5มาทรงสร้างไว้แต่ท่านน่ะเสด็จสวรรคตก่อนทําให้เรา6เนี่ยมาสร้างต่อจึงเสร็จในรัชกาลที่6นะครับที่เนี่ยและรัชกาลที่6ก็ท่านก็ไปสร้างที่ชะอําอีก1วังก็คือพระราชมฤคเทวันนะครับก็รัชกาลที่6ท่านก็ไปทรงสร้างเหมือนกัน
1: แล้วตอนนี้เขาเปิดให้นักท่องเที่ยวมา
0: จะชมได้แค่ด้านนอกตอนนี้จะไม่ได้ให้เช่าข้างในแต่สมัยก่อนเนี่ยสามารถเข้าไปชมในวังได้เนี่ยแต่ตอนนี้มีการบูรณะด้วยเขาก็เลยไม่ให้เข้านะ
1: เอ้ยรูปทรง
2: เป็นยุโรปเพราะว่าตอนนั้นรัชกาลที่5เสด็จประพาสที่ยุโรปเขาไปได้ไอเดียมาได้ไอเดียจากยุโรปมาเที่ยวบนซ้ายนะ

0: แล้วปกติคนทั่วไปเนี่ยวิ่งเข้ามาออกกําลังกายในนี้ได้มั้ยคะ
1: ได้ครับมันก็จะสามารถวิ่งออกกําลังกายกับตอนเช้าเนี่ยกับตอนเย็นได้สามารถวิ่งชมด้านรอบวังนะครับแล้วก็รอบแม่น้ําเพชรบุรีเนี่ยรอบ1เนี่ยประมาณ1กม. 7ถึง1กม. 8ประมาณเนี่ยครับ
2: 8
1: ประมาณนี้ครับต่อ1รอบ
0: ดีนะบรรยากาศดีด้วยแล้วก็เมื่อกี้เห็นพี่ๆมาวิ่งออกกําลังกายกันอยู่เหมือนกัน
1: ใช่ครับใช่ครับ
2: เดี๋ยวนี้จะมีชมรมวิ่งรามราชนิเวศอยู่1ชมรม
1: ใช่ครับ
2: พี่ๆก็จะมาตอนเย็นเป็นหลัก
0: แอบเป็นอีกหนึ่งที่แลนด์มาร์คถ้าจะมาวิ่งเพชรบุรีก็ที่นี่ได้บ๊ายบายเพื่อน
3: ได้ชมวังแล้วพักถ่ายรูปผ่อนคลายกันสักเล็กน้อยพี่ๆนักวิ่งก็พาวิ่งเข้าสู่ถนนดำเนินเกษมบรรยากาศบ้านเรือนดั้งเดิมสองข้างทางสำหรับ YC มองแล้วทำให้นึกย้อนกลับไปสมัยเด็กๆได้จริงๆพี่ๆบอกว่าวิ่งอีกไม่ไกลก็จะถึงวัดที่สำคัญมากๆของจังหวัดเพชรบุรีวัดมหาธาตุนั่นเองค่ะ
0: พี่หมูน้อยมาจากทีมคิงคอง
1: ชื่อทีมเป็นคิงคองโฟน5รันเนอร์ครับ
0: อ๋ออันนี้คือชื่อเต็ม
1: ใช่พี่มาก็เลยก็พี่ทำร้านโทรศัพท์นี่แหละที่น้องสีเห็นใช
0: ่
1: คิงคองโฟน5เป็นของพี่
0: อ้าวไม่หวังแต่เมื่อกี
1: ้แล้วเสร็จแล้วก็เราชอบวิ่งเราก็เลยตั้งชื่อทีมนี่แหละครับพี่มาเลย
0: พี่หมูน้อยก็คือคนก่อตั้งทีมเลยดีอย่างนี้
1: ใช่ครับ
0: โอ้โหนี่จริวิ่งกับคนก่อตั้งทีมคิงคองโดยที่ไม่รู้ตัวเลยอันนี้คือที่มาของทีมคิงคองวิ่งคนเดียวเหรอคะหรือว่าไง
1: แรกๆก็วิ่งมีกลุ่มเล็กๆอยู่แล้วครับแล้วก็ค่อยๆขยายถ้าแข่งโซนนี้ก็จะเจอเนี่ยแมงเม่ากินของเล็กก็แข่ง
0: พี่ต๊อดแมงทีมแมงแก๊งแมงเม่าใช่ไหม
4: ใช่ครับ
0: มีมานานหรือยังคะ
4: ก็ที่จริงถ้าก่อตั้งชื่อเนี้ยก็มีมาประมาณสัก5ปีได้ครับแต่ทีแรกก็คืออาจจะใช้นักวิ่งกลุ่มดอนคานอะไรอย่างเงี้ยครับเราเริ่มทีคือเราไปเริ่มออกกําลังกายกันแล้วก็รู้จักกันวิ่งกันคุยกันรวมกันแล้วก็วันหนึ่งเราก็เคยเฮ้ยเราก็อยากจะสร้างเป็นทีมของเราก็เลยคิดชื่อขึ้นมาก็ไม่ได้คิดหรอกอันนี้เหตุการณ์ใช่มีเหตุการณ์มีสตอรี่มันมีสตอรี
0: ่มาล่ะเรื่องยาวไหมคะเนี่ย
4: ถ้าเล่านี่ไม่ถึงวัดเลยแต่เอาอย่างสรุปย่อให้
0: สรุปมา
4: ก็คือกลุ่มหนึ่งก็คือวันนั้นอ่ะพออากาศร้อนอ่ะเราก็จะบ่นกันเฮ้ยไม่ไหวว่าวิ่งแล้วร้อนแล้วพอฝนตกเนี่ยแล้วเราไปวิ่งอ่ะเรารู้สึกเฮ้ย
2: แมงเม่าก็บินออกมา
4: ใช่เรารู้สึกว่าสดชื่นแล้วก็มีแมงเม่าเนี่ยบินมาตอนที่ฝนตกอะไรเงี้ยเราก็เลยเฮ้ยเอาเป็นแมงเม่าดีกว่ารู้สึกว่าสดชื่นดี
0: แล้วแมงเม่ากับคิงคองมาเจอกันเป็นไงอ่ะ
1: ก็ซ้อมด้วยกันนี่แหละฮะ
0: ไม่ได้เป็นศัตรูกันเนาะ
1: ไม่ได้เป็นครับ
0: จริงไม่ได้มาห้ามศึกอยู่นะคะตอนนี้เขาเป็นพันธมิตรกันเป็นเพื่อนกัน
1: ซ้อมที่เดียวกันครับ
0: โอเคผัดกันลากผัดกันตามกันไป
4: ก็ผัดกันซ้อมกันด้วยกันอะไรด้วยกัน
0: ไปงานแข่งที่เพชรบุรีก็เจอสองแก๊งนี้แน่นอน
1: ใช่ครับ

0: ถึงแล้วขอโทษนะครับสวยงาม
1: ข้างในก็จะเป็นที่กราบไหว้ที่พี่บอกหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ประจำของวัดมหาธาตุเรานะครับ
0: ชื่อหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์เลย
1: ศักดิ์สิทธิ
0: ์ศักดิ์สิทธิ์สมชื
2: ่อแล้วน้องซีทราบไหมครับว่าเนี่ยอาหารเช้าของชาวเพชรบุรีเนี่ยก็ทานอะไรกัน
3: เออ
0: คิดไม่รู้สิแต่ว่าคิดว่าน่าจะอาจจะข้าวต้มโจ๊กอะไรอย่างงี้มั้ยคะ
2: ก็อ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันแล้วกันว่าเค้าทานอะไรกันครับ
0: ไม่ใช่
4: Running Day เพชรบุรีกับนักวิ่งเจ้าถิ่นเราเริ่มต้นกันที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระนครคีรีวิ่งไปคุยไปไหว้พระดูงานศิลปะไปเรื่อยๆระยะทางรวมก็ประมาณ5กิโลนิดๆกับอากาศสบายๆยามเช้าค่ะ
5: นี้รู้หรือยังคะว่าอาหารเช้าของเพชรบุรีคืออะไร
0: อันนี้คุ้นเลยทอดมันเคยกินเปล่าๆกับข้าวแต่อันนี้น่าจะต้องมี
6: น้ำ
0: ใช่ค่ะแต่นี้
5: เพชรบุรีไม่มี
0: เขามาด้วยกันเหรอคะสองกัน
6: เขามาด้วยกัน
7: แล้วก็คู่กัน
5: เอาน้ำจิ้มมันนะคะราดไปเลยค่ะ
7: ชอบมาก
5: หวานมากหวานอีกแล้วอันนี้ก็หวานเปรี้ยวค่ะ
0: เขากินทอดมันกับขนมจีนเหรอคะคนที่นี
7: ่แค่นี้ข้าวก็ได้ค่ะแต่ว่ามันธรรมดา
0: สุดๆต้องกับขนมจีนจะแซ่บกว่าหรออันนี้คือเรื่องจริงใช่ไหมคะ
8: จริง
0: ไม่แกล้งเนาะไม่ใช่รักน้อง
7: กินกันได้รักน้อง
0: เรา
5: สั่งเพื่อนน้องหน่อย
0: กินหน่อยกินหน่อย
5: เพื่อนน้องหน่อยให้จะได้การันตีว่าเราไม่หลอก
0: ไม่รู้ว่านี่แหละอาหารคนเพชร
7: ชอบน้ำจิ้มเพิ่มก็ได้เ
5: ลยได้อันนี้พี่เบนใส่ให้นิดหน่อยก่อนแต่ว่าบางคนอาจจะชอบนิดใส่เยอะใส่น้อย
0: มันเข้าปากมันเข้ากันแบบว่าไม่อยากจะเชื่อเลยค่ะใช่
7: ค
0: ุ
7: ยกับค
0: ุ
7: ยเลย
0: ใช่ค่ะขนมจีนทอดมันอย่างเงี้ยค่ะมันมีมานานหรือยังคะ
9: จริงจริงมันมีประวัติขนมจีนกับทอดมันเนี่ยจริงๆสมัยก่อนมันก็แยกกันนั่นแหละแต่เขามีแม่ครัวที่เหมือนกับมาจากทางเมืองจีนเขาก็เหมือนกับว่าลักษณะก็คือเสือผืนหมอนใบอพยพมาเขาก็มีขนมจีนแล้วก็จะเห็นทอดมันแล้วพอปกติขนมจีนมันต้องทานกับแกงมันต้องทานแต่พอไม่มีอะไรจะทานเนี่ยเขาก็เลยเอาลองมาประยุกต์เพื่อกินกับขนมจีนหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการประยุกต์โดยหารสชาติที่มันเข้ากันได้กับขนมจีนกับทอดมันสุดท้ายเนี่ยมันถึงยุคของถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นยุคของปลายรัชกาลที่7ก่อนที่จะเข้าสู่รัชกาลที่8เนี่ยมีการกำหนดว่าขนมจีนทอดมันเนี่ยต้องเป็นของเพชรบุรีเท่านั้นนานมาก
0: นานนี่ไม่ใช่ค่ะ
5: ว่าต
0: ั
5: ้งแต่พี่เอกเกิดพี่เกิด
9: เออ เ
5: จ้า
9: คุณปู่เล่าให้ฟัง
0: เฮ้ย
6: มาเป็นประวัติเน
0: ี่ยคนเพชรเกิดมาก็เจอทอดมันกับขนมจีนแล้ว
9: เกิดขึ้นจากความยากจนของคนในพื้นที่แล้วก็ประยุกต์อาหารที่มาทานด้วยกัน
0: หมาดแพงอะไรก็ต้องจับอันนั้นมากินแต่ดันอร่อยขึ้นมาเลยอยู่ยาวเลยทีนี้
5: วันนี้เป็นไงบ้างที่มาวิ่งกับแก๊งแมงเม่าแล้วก็แก๊งคิงคองที่เพชรบุรีวันนี
0: ้รู้สึกว่าเหมือนได้มีไกด์นำเที่ยวค่ะนำเที่ยวด้วยขาของพวกเราเองเลยค่ะเรามาเที่ยวหลายวัดเลยอ่ะวันนี้ใช่แล้วก็พี่ๆคึกคักมากไม่รู้เอาแรงมาจากไหนกันอ๋อรู้แล้วน้ำตาลค่ะแรงเยอะมาก
5: เส้นทางที่พวกพี่พาวิ่งที่พี่ๆแก๊งแมงเม่าและคิงคองพาวิ่งล่ะคะ
0: รู้สึกว่าเป็นทางที่เฟรนลี่แล้วก็ง่ายมากสำหรับทุกคนวิ่งได้ระยะทางไม่ไกลเกินไปแล้วก็ผ่านสถานที่ท่องเที่ยวเยอะอ่ะผ่านวัดสวยๆเพียบเลยซีชอบศิลปะปูนปั้นเพราะว่าซีไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนละเอียดแบบนี้เลยค่ะมันเป็นของเพชรบุรีเพชรบุรี
6: ได้ทั้งสองอย่าง
0: มันเป็นของเมืองเพชรเลยเนาะศิลปะปูนปั้นละเอียดแล้วก็ คือครั้งหนึ่งอ่ะคนที่จะมาได้ดูใกล้ๆค่ะใช่
3: คือนั่งรถไฟมาเนี่ยลงสถานีรถไฟแล้วก็
0: ถึงตรงตลาดเลย
3: ใช่ใส่รองเท้าแล้วออกมาวิ่งมันก็จะติดอยู่ในเมืองเพชร

0: ช้เวลาประมาณเนี่ยใช้เวลาประมาณสัก5โล10โลเนี่ย
1: ใช่ชั่วโมงครึ่ง
2: วิ่งเสร็จแล้วขึ้นรถเมล์รถไฟกลับ
0: ใช่ไ
3: ปกลับวันเดียววันเดย์ทริปก็ได้ค่ะ
4: ใกล้แถวพญาน
0: าใช่น่าสนใจเพราะว่าอย่างรถไฟเราก็อยู่ในเมืองเนี่ยเราลงรถเนี่ยเราใส่รองเท้าวิ่งออกมาถึงเนี่ยไปกลับเนี่ยไม่เกิน

0: คะทุกคนแล้วก็เบนนะคะก็จะพาทุกคนวิ่งได้เลยค่ะเป็นแก๊งจริงนะคะแต่ว่าเราก็วิ่งด้วยกันค
1: ่ะ
0: ไม่มีไม่ถูกกันมีแต่ขิงกันบ้าง
1: ได้ค่ะวิ่งไปด้วยกันสนุกสนุกค
0: ่
1: ะ
0: ใช
1: ่มีทุกเพจวิ่งช้าวิ่งเร็ว
0: ใช่มีเดิน
1: มือรางวัลก็มี
0: ใช่ลามีหรือว่าจะเพื่อสุขภาพ
2: มันมีมันจะมีชาเลนจ์หนึ่งอาทิตย์เราจะจับเบอร์กันว่าได้คนละกี่กิโล
1: จริงเหรอคะดีจะได้ไม่น่าเบื
2: ่อคนนี้40คนนี้30อะไรแล้วแต่เราต้องมีครบแล้วก็ส่งกลับบ้านเข้าไปในเพจ
3: ค่ะแล้วสุดท้ายเราก็จะมีรางวัลให้
0: เดี๋ยวสิ้นปีถ้าน้องซีว่างนะคะพี่ๆทุกคนอยากเชิญชวนน้องซีนะคะมาร่วมงานวิ่งงานใหญ่ของจังหวัดเพชรบุรีเรานะคะเป็นงานวิ่งเพชรบุรีมาราธอนครั้งที่5
1: ค่ะ
0: วิ่งวันอาทิตย์ที่13ธันวาคม2569ปล่อยตัวที่ไหนคะพี่ๆ
4: ข
0: ั
4: ดขา
1: ว้าววิ่งริมทะเลเลยเหรอถ้าเกิดว่าใครเป็นสายมูนะคะพี่ๆเพชรบุรีนั่นแหละมาเลยมูได้ครบไม่โขเกิน9วัดแน่นอนค่ะแนะนำเลยค่ะ
0: ติดกันเลยค่ะ
1: ค่ะ
0: ชวนมาเลยนะคะ
5: อิ่มบุญเสร็จมาอิ่มท้องในตลาดต่อ
1: โอ้โหแน่นอนเลยค่ะนี
0: ่ใช่ไม่นานเลยนะคะถ้าใครจะทำบุญ9วัดจะ10วัดกี่วัดนะคะแล้วก็ใช้เวลาสักชั่วโมงแค่นั้นค่ะได้ครบแล้วก็มาหาของอร่อยอร่อยกิน
1: บอกเลยว่า1กิโลเนี่ยผ่าน 3-4 วัดแน่นอนโอเคมายังไงวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่ๆแก๊งแมงเมาแล้วก็คิงคองค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ

เรานักวิ่งเตรียมตัวให้พร้อมสร้างประวัติศาสตร์ร่วมกัน6ธันวาคมนี้ไทย PBS Kingbit Run 2026เปิดรับสมัคร1สิงหาคมนี้ทาง www.thaipbs.or.th/kingbitrun2026

0: ีประลองความรู้จากการอ่านเพื่อค้นหาสุดยอดนักอ่านระดับประเทศ
1: ข้อนี้มาจากอกหลังของหนังสือที่น้องๆ อ่านมาครับเมืองหลวงของรัฐเพนซิลเวเนียชื่ออะไรอยู่นี้รู้หรือยังลูก
2: รู้ตั้งแต่ตอนที่หนูตอบผิดแล้ว
1: อ้าวพอผิดปุ๊บรู้เลยว่าเฮ้ยน่าจะเป็นอีกอันนี้หรอ
0: และหนังสือโจทย์จากคนต้นแบบหาให้อ่าน Book Battle ทุกวันอาทิตย์ 17:05 น.เริ่มการประลอง2สิงหาคมนี้ห้างไทย PBS
3: สำเนียงเสียงลำกล่อมทุ่งไก่ปริศนานักร้องนางเอก
4: วันนี้นั้นจะเป็นวันสุดท้าย
3: ฟังชัดๆน้ำตาไหลเพลงดังตำนานรักจากเรื่องจริงโกดำ
4: ใครโนดีซึ่งให้กระเจ้าซึ่งซึ่งสวงเ
3: อไม้เมืองสองคู่ขวัญเล่าร้องแบบฉบับล้านนาและไก่ปริศนาหมอลำดังเจ้าดนตรีสองสายเหนือปะทะอีสานในสารพันลั่นทุ่งบางเขนบ่าย3โมงเสาร์ที่25กรกฎาคม2569ทางไทย PBS
5: มากกว่าการแสดงคือเรื่องราวที่โลกต้องฟัง
6: การที่ผมมาถ่ายรายการ Street Master ผมยังรู้สึกว่ามันเหมือนผมได้เรียนไปด้วย
7: มันแทบจะเป็นประวัติศาสตร์ของวงการโทรทัศน์เลยนะอันเนี้ย
5: Street Master ถนนคนโชว์สเปเชียลวันเสาร์นี้ 16:05 น.เป็นต้นไปทางไทย PBS
8: กระเป๋าป่านสอนลายอ่ะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราทำจากพืชที่อยู่ในวงอากาเวทมาขูดเป็นเส้นใยป่านสอนลายเส้นใยของมันน่ะจะมีความเหนียวคงทนมากแล้วเอามาทับเป็นเปียแล้วก็มาย้อมสีแล้วก็มาขึ้นแบบกระเป๋าสร้างรายได้กับชุมชน
9: รายการไทยศิลป์ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 17:05 น.ทางไทย PBS
10: ซีตี้และหงชุนถูกเรียกว่าหมู่บ้านแฝดนะครับเพราะว่าก่อสร้างด้วยสไตล์เดียวกันแต่รายละเอียดของ2หมู่บ้านต่างกันเยอะมากๆครับสิ่งที่ดีที่สุดคือความเข้าใจและภาคภูมิใจในวิถีชีวิต

ตและเอกลักษณ์ทำให้สองหมู่บ้านเป็นตัวอย่างของสถาปัตยกรรมเก่าแก่ที่มีความโดดเด่นยาวนานหลายร้อยปีครับแมนเมดมนุษย์นักสร้างทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 17:30 น. ทางไทย PBS ครับ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: The breeze that touches our skin and the sunlight that falls upon the earth may seem ordinary, but through the lens of modern energy, every gust of wind and every ray of sunlight holds extraordinary value. Humanity has begun to realize that these pure sources of energy are available only for a limited time if we fail to embrace and store them.
2: จริงอยากรู้แล้วนะคะว่าลมแรงขนาดนี้เขาเอาลมเนี่ยไปเปลี่ยนเป็นพลังงานเปลี่ยนเป็นกระแสไฟฟ้าได้ยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ
1: On this journey ตั๊กอรพันธ์สวัสดี travels to Inner Mongolia one of the world's windiest and sunniest regions now home to one of China's most important green energy production bases together we'll discover how energy from the wind and the sun reaches people's everyday lives.
2: ยืนอยู่ตรงนี้นะคะเป็นพื้นที่ที่มีพลังงานมหาศาลเลยค่ะนั่นก็คือมองโกเลียในค่ะที่แห่งนี้นะคะมีพลังงานเยอะมากแล้วก็มีพื้นที่ทะเลทรายด้วยค่ะตั๊กเคยมามองโกเลียในนะคะแต่ยังไม่เคยมาทะเลทรายแล้วก็อยากรู้มากเลยค่ะว่าคนที่นี่เขาใช้ชีวิตกันยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะไปพายุอยู่ไหน
1: China Compass. Exploring the green energy hub of Inner Mongolia. Before becoming one of China's key strategic regions for new energy, Inner Mongolia was known for its fossil fuel industry, with vast coal mines and coal-fired power plants that produced high levels of carbon dioxide emissions. Today, however,The region is becoming a leader in green energy through wind power, solar energy, hydrogen, and energy storage systems.
2: ตอนนี้นะคะตักอยู่ที่จงหัวลุยฟ้าโทจือจีถวานค่ะและตรงนี้นะคะคือโรงงานพลังงานลมค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันค่ะว่ากระแสลมเนี่ยค่ะจะเปลี่ยนเป็นกระแสไฟฟ้าได้อย่างไรเดี๋ยวเข้าไปดูกันเลยค่ะ
1: We are now at the wind farm operated by China Green Development Investment Group. Waiting to welcome us, two wind turbine inspection engineers. What has made Inner Mongolia such a major hub for wind power?
3: It is especially suited to building large scale these wind power plants. It has these three key characteristics. The first is that the wind speed is stable, and the wind speed is bigger. The second is that the land is relatively open.然后它没有阻隔，风可以很顺利的、平滑的被利用起来。第三个就是土地资源比较丰富，远离人的居住区，这些特点呢都是对我们发展风力发电有很大的注意的。
1: Xiao Ye has been working here as a wind turbine inspection engineer for 3 years. He tells us that, simply put.The blades catch the wind and begin to spin. As the blades rotate, they drive the generator at the top of the turbine, producing electricity that is sent directly to our homes. But these wind turbines do not simply spin on their own. Every turbine is continuously monitored and controlled through a monitoring system.
4: 也是通过
5: 通过这边啊、哎、อันนี้มีจอที่ควบคุมแบบเป็นกังหันลมด้วยค่ะก็คือเขาจะสามารถเปิดกังหันลมหรือปิดกังหันลมได้จากตรงนี้แล้วก็สามารถดูได้ว่ากังหันลมตัวนี้กำลังเก็บไฟฟ้าได้มากเท่าไหร่
2: เดี๋ยวเราจะไปดูกังหันลมจริงๆกันค่ะเดี๋ยวเราไปขึ้นรถแล้วก็เดี๋ยวเขาจะพาเราไปอยู่ใกล้ๆตรงนี้เลย
1: Now Duck is taking us to the base of the wind turbines for a closer look.
6: 后面那台转的慢呢，是它正在启动的过这么一个过程，
2: 正在启
6: 对，刚刚开始，它需要把这个叶片它是可以动的， 它角度，它把这个叶片全部打开以后，它就开始转速就开始增加了。
7: 哦，明白了。
6: 当达到就是咱们用肉眼看它这个叶片转的速度一样的时候，就证明已经启动，过程就过去了，开始正式开始发电了。
5: โอเคที่กังหันเขาหยุดเมื่อกี้ค่ะตรงนี้ก็มีหยุดไปนิดหนึ่งหรือไม่ก็ที่หมุนช้าอาจจะเป็นเพราะว่าเขากำลังหาทิศทางลมอยู่我以为是关了
6: 没有没有
5: 这个就是可以自然让它自己
6: 对它会自动去找这个风
5: 那个也停了一点点对刚才也是在转
6: 对你看它现在它这个还开始慢慢的开始转了
5: 因为风它风的方向不一样
6: 四面八方
5: ช่วงนี้ก็เป็นฤดูที่แบบลมมันน้อยเนาะก็อาจจะแบบบางเครื่องเขาอาจจะกำลังแบบหาทิศทางของลมแล้วเขาก็จะค่อยๆหมุนหน้า什么时候是风最大的
6: 相对比的话是四季度秋冬季
5: 冬季
6: 对
5: 差不多
6: 十十一十二
5: 啊十十一十二ประมาณตุลาถึงธันวาลมจะแรงสุ
6: ดเลยไปเจ็บบิ้ง对这种情况
5: ถามว่าฝนตกอะไรอย่างเงี้ยมันส่งผลกระทบต่อกังหันไหมอะไรอย่างงี้เขาบอกว่าจริงๆฝนไม่ได้มีผลกระทบมากแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะหน้าหนาวอ่ะน่าเป็นห่วงมากกว่าเพราะว่าถ้าหนาวมากๆอาจจะมีแบบพวกน้ำแข็งอะไรอย่างเงี้ยที่ไปเกาะแล้วมันอาจจะทำงานได้ไม่ดีเดี๋ยวเราจะไปดูฐานของกังหันลมนะคะขึ้นไม่ได้ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเราชะเง้อหน้าไปดูนิดนึงว่ามันเป็นยังไงข้างใน
1: Inside the tower the wind turbine is divided into four levels a small elevator with room for just two peopleis used by engineers during their daily inspections. Under normal conditions, however, the entire system is monitored from a central control room. Intelligent sensors continuously check the turbine's temperature. If it begins to overheat, an alert is sent to the control room and the cooling system is activated automatically, helping maintain stable power generation and prevent damage.Although many systems are controlled by computers, every wind turbine still depends on people behind the scenes. They are the ones who inspect the equipment, carry out maintenance, and make decisions whenever something goes wrong.
5: 那工厂这边有几个人呢？每
4: 我们是常在的十个，
5: 十个人
4: 。
5: 那差不多就是用机器。就是人工也不用那么多了。就是、
4: 那个主要是那个风力发电机组，那个需要去检修，就是那个转的。
1: They also use AI to forecast wind conditions and predict electricity generation more accurately. Once electricity is generated by the wind turbines, it is not delivered directly to homes.First, it passes through voltage regulation equipment to ensure that the power supply remains stable and safe.
5: หลักการง่ายๆมาจากกังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้าแล้วก็มาทางใต้ดินเนาะแล้วก็เข้าไปที่ห้องเก็บไฟฟ้าเพื่อที่จะส่งออกมาแปลงเป็นกระแสไฟฟ้า220โวลต์แล้วก็ส่งไปที่เสาเพื่อจะเตรียมตัวกระจายออกไปอยู่ไปข้างนอกเพื่อให้คนได้ใช้กันที่เขาสามารถแบบทำการวิจัยอะไรได้ก็คือแบบเหมือนแบบพนักงานอยากแบบลองวิจัยลองแบบศึกษาก็มาจะใช้นี้ได
4: ้你比如我们风机有个备件坏了，我们自己去维修了，维修了以后我要去检测这个备件的性能好坏，通过这些试验台，对对，通过试验台检测好了以后，我们再去。
5: เป็นเหมือนแบบเป็นโต๊ะทดลองว่าจะเอาไปออกไปใช้จริงได้หรือยัง
1: As wind turbine technology advances, the same amount of wind can be converted into more

0: or electricity. This is because the size of the blades directly affects the turbine's generating capacity. The larger the turbine, the more electricity it can produce. That is why each new generation comes with larger blades. For example, a 2.0 model can generate about 2,000 units of electricity per hour, while the upgraded 3.0 model can produce around 3,000 units per hour.
1: 超过了风机的保护值，风机就会切出，会停止。
2: เมื่อกี้ลมแรงมากเลยค่ะเลยถามเขาไปว่าพอลมแรงอย่างนี้นี่ชอบเลยใช่ไหมเพราะว่าแบบเราเข้าใจว่าแบบลมแรงเนาะกระแสไฟฟ้ามันก็จะได้เยอะแต่เขาบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะลมแรงเกินไปก็ไม่ดีค่ะเพราะว่าถ้าลมแรงเกินไปอ่ะเครื่องพวกนี้ค่ะเขาอาจจะหยุดอัตโนมัติเพราะว่ามันเกินมันผลิตเกินหรือว่ามันอันตรายค่ะ
3: 这个行业最大的困难它既然说是风力发电机组那肯定是受制于风的如果风小了它就没法发电然后风太大这个机组为了保护自己的设备安全也会停下来
0: With a facility standing alone in the middle of such a vast desert it's hard not to wonder do the people who work here ever miss home
4: 妻子和孩子了
2: 哦、oh.
4: 妻子和孩子因为我们现在上班这种性质就是叫长期异地嘛相对比陪伴家人的包括妻子孩子也好包括自己的父母也好陪伴的时间终归是少一点
2: 嗯
4: 那说可能在这儿工作就是像您刚才说的最牵挂的这个点就是妻子和孩子因为陪伴的时间少
0: Working hundreds of kilometers away from the nearest city the factory has a simple philosophy if everyone is well fed they won't miss home quite as muchAnd if the food is this delicious, well, we wouldn't mind staying here for a little longer ourselves. Zhang Yin is a resident engineer at the Ma Tuan Wind Farm of China Green Development Investment Group in Inner Mongolia. He joined the renewable energy industry immediately after graduating from university and has now been working here for 10 years.
2: 有没有来这个行业工作？
4: 首先我发小和我周边的同学确实是有从事风电行业的，但是单论我们这个厂站而言，我们都是来自五湖四海、全国各地，因为大家都怀揣着一颗建设好新能源的心，所以我们相聚在了这个风电厂。我们的收入很稳定，然后综合待遇也很好。像譬如说在夏季我们会有来现场一线的送清凉的慰问到了冬天我们会有送温暖的活动整个的福利待遇是非常好的
0: For the people of Inner Mongolia the green energy industry has become an important opportunity to transform their lives at the same time many feel that they are also helping to protect the place they call home
3: 这个对内蒙古未来发展还是非常好的因为毕竟是新能源它入驻了内蒙古地区以后一个产业的入驻带来了上游企业啊比如说风机的叶片塔筒的这些厂家入驻对当地的税收还是有帮助既然企业来了那肯定就可以解决一部分就业问题当地的人比如我就是内蒙的我就从事了这个行业然后带动了当地的就业能力然后因为它是清洁能源绿色能源嘛
0: Energy from the wind and the sun is highly variable unlike conventional coal-fired power plants it cannot be generated whenever it is needed that is why energy storage systems have become an important part of the solution nextTak and our team are taking us to the Dongyuan Energy Storage Station in Wuhai City.
2: ตอนนี้ตักกำลังสัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่างค่ะพลังงานอันยิ่งใหญ่ที่เก็บพลังงานของโรงงานเก็บพลังงานที่นี่ค่ะไปตามหาพลังงานกันระบบกักเก็บพลังงานเนี่ยมันคืออะไรก็ลองคิดง่ายๆค่ะก็คือเป็นเหมือนแบบ power bank อันใหญ่ๆเลยอะ ก็คือเหมือนแบบว่าถ้าเราผลิตกระแสไฟฟ้าได้มากจากพลังงานลมพลังงานแสงอาทิตย์แต่ว่าไม่ได้ใช้มันก็เป็นการสิ้นเปลืองเนาะเขาก็เลยคิดว่ากระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานสีเขียวเหล่านี้เอามาเก็บอยู่ใน power bank อันใหญ่ๆแล้วพอเราจะใช้ก็สามารถเอากระแสไฟฟ้าเหล่านี้

0: ไปใช้ได้โดยที่ว่าในกรณีที่แบบไม่มีลมไม่มีแสงแดดก็คือเอาตัวนี้นั่นแหละค่ะไปใช้ภายหลังได้
1: These container units are the energy storage systems we've been talking about. Inside are lithium battery packs, each about 1.5 meters long and 30 to 40 centimeters thick.Stacked neatly together.
0: เมื่อกี้เขาอธิบายง่ายๆว่าระบบเนี่ยมันเป็นยังไงก็คือจริงๆแล้วอ่ะโรงงานกักเก็บพลังงานของที่นี่นะคะเขาก็รับกระแสไฟฟ้ามาทั่วจากทุกทิศเลยไม่จำเป็นต้องเป็นของโรงงานเขาอย่างเดียวเนาะกระแสไฟฟ้าเนี่ยมาจากสายไฟตรงนี้เข้ามาปุ๊บแล้วก็ปรับให้มันคงที่แล้วก็เข้าไปแล้วก็ค่อยแจกจ่ายไปในส่วนระบบของการกักเก็บแต่ละสเตชันนะคะแล้วก็ออกไปสู่คนทั่วไปอะค่ะถ้าแบบไฟไม่พอเขาก็จะเอาตัวนี้ปล่อยกระแสไฟเพื่อไปให้ชาวบ้านหรือว่าโรงงานอุตสาหกรรมอื่นๆที่ต้องใช้ไฟเพิ่มอะค่ะก็ออกไปเรื่อย
1: ๆ Covering an area of approximately 41 rai this energy storage station features 160 battery container units it operates like a giant power bankcapable of delivering electricity continuously for up to 4 hours to support large-scale industrial use. Each year, the station is capable of storing and delivering up to 189 million kilowatt hours of renewable energy. To put that into everyday perspective, the energy stored here is enough to provide the normal electricity needs of around 3,000 households for an entire month.
2: 你就这样指啊，
0: 这样指 ，OK，
2: 或者问一下我，
0: 好好，เขาบอกว่าอย่าเอาไม้เอามือยื่นออกไปเพราะว่าให้อยู่ประมาณให้อยู่รอบๆตัวเองอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยถ้าอยากรู้อยากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อย่าเดินไปเองอืมค่ะ明白了谢谢กี้คือลองคุยกับพนักงานเนาะแล้วก็ช่างเทคนิคของที่นี่เขาบอกว่าในนี้มีไฟฟ้าอยู่ประมาณ 35,000 กิโลโวลต์แต่ว่าเขาปิดไว้เนาะแล้วก็มีแบบป้องกันให้เรียบร้อยก็คือตรงนี้ไม่เป็นไรแต่เขาก็อธิบายง่ายๆว่าถ้าสมมุติตรงเนี้ยเป็นไฟแล้วไม่มีอะไรป้องกันเลยนะในระยะ1เมตรอะถ้ามือเราเกิน1เมตรเข้าไปอะแค่นิดเดียวอะเหมือนอย่างเงี้ยก็คือไฟฟ้ามันจะเข้ามาที่นิ้วของเราเข้าไปทั้งแถบตรงเนี้ยระบบประสาทเราจะพังหมดเลยคือใช้การไม่ได้แล้วก็คือเป็นกระแสไฟฟ้าแรงสูงมากๆก็คือตรงเนี้ยทั้งหมดเนี่ย
1: With high voltage equipment and large numbers of batteries throughout the energy storage areaSome inspection work is now handled by robots and intelligent systems.
2: Actually, 带大家来，重点要看，实际上这是我们一个巡检的机器人。
0: 机器人。
2: 我们这个厂区呢，实际上是按照这个智能化无人值守的一个场站去，规划的。像这种机器人，基本上我们会在早上九点和晚上九点一天对所有的设备，这个储能区的这个。舱体里面的设备进行一次巡检，
0: 他是来检查所有的东西，
2: 对，他就可以检查所有的设备，也就是说我在控制室，或者是这个短期之内我在控制室，我就可以看到这个烟感，它会有烟感的报警。当比如说会有这个火灾冒有烟的时候，它会迅速报警。
0: 嗯嗯，明白。
2: 对，
0: 啊，你变成เครื่องตรวจเพื่อให้เป็นโรบอทที่เอาไว้ตรวจจับความร้อนความเย็นแล้วก็จับควันคือถ้ามันมีอะไรผิดปกติเนี่ยโรบอทเขาก็จะแจ้งไปแล้วก็ถ้าสมมุติว่าที่นี่ร้อนเกินไปแอร์ก็จะเปิดอัตโนมัติเพราะว่าเขาตรวจจับได้ว่าโอ้ตรงนี้ร้อนหรือว่าถ้าเย็นเกินไปเขาก็จะแบบเพิ่มอุณหภูม
1: ิ When it comes to electricity distribution Inner Mongolia operates its own independent power gridIts role is to maintain the balance of the power grid within the region.
2: 内蒙的电网是属于独立电网，实际上我们基本上只针对内蒙地区的这个电网起到一个调峰的作用。往小了说的话，基本上我们这个储能电站是在一个公园区内，很大的一部分程度就是我们的存进来的电会在 放出来的时候，在园区内实际上就可以去消纳

0: 然后当园区消纳不了的时候，可能就在整个乌海市进行消纳。然后整个乌海市如果说储能体量比较大的话，它可能对内蒙的电网做一个支撑，但实际上它跟全国的其他地方的这个储能实际上是电是运输不到的。
1: For those working here, green energy is more than just a national initiative. It represents a new career, a new sense of stability, and a field where they must keep learning to stay up to date with new technology.Having seen the Chinese government begin promoting green energy in the early 2000s.
2: 还是截止到现在来说，我觉得还是很向好的，就是还是有很大的一个空间，嗯，但是就是对于我们从业者来说的话，可能更多的就是一个挑战，也是刚才说的那个，因为它的技术更新相对较快，就是需要不断的去因为它是就是同一类的，包括我们公司也在不断的做这些那个新的这些储能的形式，就是需要不断的去更新自己的这个业务的这个知识量啊、嗯。但是发展整体发展前景，我觉得最起码现在觉得还是非常好，只不过就是需要自己在不断的去补充知识啊、嗯。
1: Large-scale energy storage projects in Inner Mongolia are not only helping restore the environment.But are also driving the economy of the future. By overcoming the limitations of the variable nature of wind and sunlight, these systems make clean energy stable enough to replace conventional coal-fired power plants, resulting in a significant reduction in carbon emissions.
0: 拉动了上下游的产业，比如说电池厂的上下游产业，它为了便于这个产业落地，它可能会在内蒙古。会大量投资啊，因为它减少它的运输的费用成本，啊，包括它的技术的创新，包括各个研究站啊，内蒙实际上现在这种在乌海也有一个，半固态电池的一个研究站，啊，实际上它会对这个整体的技术的革新也会有很大的这个支持吧。
3: สุดยอดมากค่ะโรงงานนี้นะคะก็ได้รางวัลเยอะมากอันนี้เป็นรางวัลจากประเทศก็คือเป็นรางวัลที่แสดงว่าแรงงานแล้วก็พนักงานของโรงงานนี้ค่ะคือทำได้ดีได้เยี่ยมก็คืออันนี้เลย
1: We continue our journey to another source of nature's power, solar energy. Stretching across the landscape is what looks like a vast blue sea, formed by hundreds of thousands of solar panels. Over the past 2 years,Advances in solar technology have continued to reduce the cost of generating electricity from solar power. Every day, the clean electricity produced here is transmitted through ultra-high voltage power lines to Beijing, Tianjin, and Hebei. Solar energy has found its way into everyday life across Inner Mongolia. One example is these solar-powered benches here in the city of Ordos.
4: นี่คือมานั่งอัจฉริยะพลังงานแสงอาทิตย์ค่ะหรือว่าเรียกง่ายๆก็คือมานั่งโซลาร์เซลล์หลักการทำงานง่ายๆเลยค่ะตรงนี้มีแผงโซลาร์เซลล์อยู่บนมานั่งแล้วก็มีพอวันที่แดดจัดๆอย่างเช่นวันนี้อะค่ะก็เป็นแสงอาทิตย์ลงมาที่แผงโซลาร์เซลล์แล้วก็เปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้ากระแสตรงเข้าไปอยู่ในมานั่งตัวนี้ก็กักเก็บไฟฟ้าไว้ในนี้พอคนมานั่งอยากชาร์จแบตอยากใช้ไฟก็เอาไปชาร์จได้เลยถ้ามี NFC ก็ชาร์จวางตรงนี้แล้วมันก็จะชาร์จเลยหรือว่าถ้าไม่มีก็ตรงนี้มีช่อง USB นะคะสามารถต่อได้ก็คือใช้สาย USB ของเราก็ต่อเข้าไปในนี้แล้วก็มีบางรุ่นนะคะสามารถมีไฟด้วยมี Wi-Fi มีบลูทูธโอ้โหจะแอดวานซ์อะไรกันขนาดนี้คะเดี๋ยวเรามาลองดูกันดีกว่าว่าจะชาร์จได้ไหมชาร์จไปแค่5นาทีขึ้นมา 6% แล้วค่ะไวนะไวมากเลยชาร์จต่อแล้วกันอากาศดี
1: We may not realize that simple moments like this sitting in a park enjoying the view and charging a mobile phone are made possible by energy from nature Behind it lies the dedicated work of countless engineers innovatorsAnd creators who have devoted themselves to advancing China's green energy. Their efforts are helping to improve our quality of life while preserving nature for a more sustainable future.

กระแสไฟฟ้าได้อย่างไรเดี๋ยวไปดูกันค่ะตึงตึงตอนนี้เราอยู่กันที่โรงงานนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่ากระแสลมพัดตึงตึงตึงจะเปลี่ยนเป็นกระแสไฟฟ้าได้อย่างไร

0: จากทะเลทรายอันร้อนระอุสู่ทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ที่เต็มไปด้วยฝูงสัตว์นานาชนิดชมภาพธรรมชาติสุดตระการตาที่จะพาคุณเข้าใกล้สัตว์ป่ามากกว่าที่เคยในสุดยอดสารคดีโลกชุดพิภพมหัศจรรย์ Planet Earth 2วันเสาร์ที่25และวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมนี้เวลา 21:30 นเป็นต้นไปทางไทย PBS ช่องหมายเลข3
1: มองโลกที่หลากหลายท่องโลกกว้าง27กรกฎาคมสัมผัสความน่ารักขี้อ่อนและมุมมองชีวิตที่น่าทึ่งของน้องแมวในต่างแดนตามติดชีวิตเหมียวเหมียว28กรกฎาคมมุ่งสู่เส้นทางรถไฟภูเขาที่เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์กับบรรยากาศสุดคลาสสิกทางรถไฟแสนสวยแห่งสวิสแอลป์29กรกฎาคมปั่นท่องเที่ยวสำรวจแง่มุมที่แตกต่างของผู้คนวัฒนธรรมและภูมิประเทศอย่างใกล้ชิดนักปั่นตะลุยญี่ปุ่นเรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีท่องโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 นทางไทย PBS กดช่องหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live
2: ไทย PBS คัดสรรรายการพิเศษเพื่อทุกคนในครอบครัว28กรกฎาคมนี้ 7:00 นสนุกสุดป่วนกับแอนิเมชันยอดฮิตชอนแกะซ่าจอมซนและไดโนเด็กซ์8:00 นวันใหม่วาไรตี้9:00 นเปิดประตูสู่โลกของสัตว์ป่าที่เต็มไปด้วยเรื่องราวสารคดีมหัศจรรย์ธรรมชาติเซเรนเกตี3 11:05 นเปอร์สุวิกรมพาไปเรียนรู้ชีวิตผู้คนในตำบลบางจะเกรงยินดีที่ได้รู้จัก
3: ยินดีได้รู้จักนะครับ
4: มีร้านอาหารมาลองชิมกันครับ
2: 13:00 นเคล็ดลับง่ายๆในการทำอาหารแบบฟิวชั่นกับเชฟบุ๊กฟู้ดเวิร์ก13:30 นรู้จักเหล่าเกษตรกรและแนวคิดเกษตรแบบยั่งยืนมหาอำนาจบ้านนา
5: อักที่นี่กันนะครับมันกันไม่ได้มันยาก
6: ฟังที่มาที่ไปของขนมไทย
2: 14:05 นเรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านขนมไทยแสนอร่อยสังคมสนุกคิด 14:30 นสารคดีผำพืชแห่งอนาคตกา5นาทีแขวนข้ามวันอร่อยข้ามปีหมูน้ำค้างแดนกินดอง15:30 นร่วมหาทางออกของการกินเนื้อให้โลกดีขึ้นจานนี้มีเรื่องโลกอย่าพลาดทุกรายการดีทางไทย PBS ดูสดกดหมายเลข3ดูย้อนหลังที่เว็บไซต์ไทย PBS
7: ร่วมค้นหาวิถีผู้ชนะกับ4มุมมองจากพี่หนุ่มมันนี่โค้ช CK เจิงคุณกระทิงเรืองโรจน์และคุณมานิตอุดมคุณธรรมที่จะชวนคุณออกแบบชีวิตการเงินเป้าหมายและเตรียมพร้อมรับอนาคตในยุค AI ด้วยหัวใจที่มั่นคงเพราะการเปลี่ยนอนาคตเริ่มต้นจากการเปลี่ยนวิธีคิด

0: อิสรภาพที่แท้จริงไม่ได้วัดจากจำนวนเงินในบัญชีแต่วัดจากวิธีคิดในการใช้ชีวิตร่วมเรียนรู้การวางรากฐานชีวิตและการเงินกับพี่หนุ่มมันนี่โค้ชเพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นจากการตัดสินใจที่ดีและความเชื่อมั่นในตัวเอง
1: คือผมติดตามพี่หนุ่มเนี่ยผมก็เห็นทั้งการงานนะครับแล้วก็ชีวิตพี่หนุ่มเนี่ยผมรู้สึกว่าก็เป็นคนที่แบบบาลานซ์ชีวิตได้แบบดีมากแต่ว่าในสายตาผมเนี่ยผมว่าพี่หนุ่มก็เป็นคนที่ทำงานเยอะมากเหมือนกันพี่หนุ่มว่าตัวเองเป็นคนทำงานเยอะไหมครับ
2: พี่ถ้าเรียกว่าทำงานเยอะคงเยอะอะแต่พี่ไม่ค่อยรู้สึกว่าทำงานเพราะว่าทุกอันที่มันอยู่ในตารางงานพี่เลือกพี่เลือกอย่างเงี้ยก็บอกว่ามารายการนี้มาคุยกับเอ๋พี่ก็เลือก
1: โอ้ขอบคุณ
2: เพราะว่ารู้สึกว่าพี่จะไม่พยายามทำในสิ่งที่หนึ่งพี่ไม่อยากทำมัน
1: อ
2: ่ะหรือสองมันไม่ใช่เราไม่อยากทำอย่างเช่นเวลามีไปบรรยายบางที่ก็จะเป็นเรียกว่าสถาบันการเงินหรืออะไรบางอย่างซึ่งหัวข้อหรือต่างๆเนี่ยต้องการให้เราไปลีดเพื่อให้เกิดการขายชวนคนมาซื้อนั่นซึ่งพี่ไม่อยากทำพี่ก็บอกว่าอย่างเงี้ยพี่ก็จะไม่รับหรืออะไรบางอย่างที่มันเกินขอบเขตไปอย่างเช่นเขาบอกว่าอยากจะให้เชิญไปเป็นคณะอนุกรรมการผลักดันนโยบายการเงินประเทศโอ้ไม่เป็นไรเราการเงินพี่น้องเรานี่ก็พอแล้วคือพี่รู้สึกว่าโอ้พี่ไม่ได้มีความรู้หรือข้อมูลลึกอะไรขนาดนั้นน่ะแต่ถ้าคนคนนึงมีปัญหาการเงินคุยกันเราช่วยกันได้
1: คือสิ่งที่ผมอยากจะถามเนี่ยเพราะก็เคยฟังบรรยายของพี่หนุ่มด้วยแล้วก็เอ้ยบางงานมันก็ไม่ได้ได้เงินหรือว่าไม่ได้ได้เงินเยอะด้วย
2: ไปฟรีก็หนึ่งบอกอันนั้นคืออยากไป
1: อยากถามว่าแรงผลักดันน่ะที่ทำให้แบบเพราะจริงพี่หนุ่มก็ทำงานเยอะไงก็อาจจะเหนื่อยมันก็แบบไม่อยากจะพักบ้างเหรอเงี้ยแรงผลักดันมันคืออะไร
2: ถ้าเป็นเรื่องที่หนึ่งก่อนนะก็คือพี่มีความตั้งใจเรื่องของการเงินอยู่แล้วว่าอยากใช้วิชาการเงินเนี่ยมันอยู่ในโรงเรียนเพราะว่าตอนที่เราตกระกำลำบากเรารู้ได้เลยว่าเรารอดไม่ใช่เพราะไรบางจากการหาเงินนี่18ล้านสมัยปี40พี่ไม่ได้หาเงิน18ล้านมาเคลียร
1: ์
2: พี่เจรจาเป็นพี่รวมหนี้จัดการปรับโครงสร้างเป็นถ้าก่อนหน้านี้พี่รู้อะไรบางอย่างพี่คงไม่ลึกมาไกลขนาดนี
1: ้
2: พี่ก็เลยมีความรู้สึกอยากจะผลักดันเรื่องนี
1: ้
2: เพราะฉะนั้นพอเรื่องอะไรก็ตามที่มันอยู่ในเส้นนี้ที่จะพาพี่ไปสู่ตรงนั้นได้เนี่ยยกตัวอย่างเช่นงานไปบรรยายให้คุณครูแล้วทางกระทรวงศึกษาธิการเขาเอาวิดีโอทั้งหมดที่พี่สอนเนี่ยบันทึกวิดีโอแล้วก็ถ่ายทอดไปทั้งสพท.เลยจริงๆโจทย์อันนั้นพี่คุยกับท่านรัฐมนตรีนะก็คือรัฐมนตรีท่านก่อนนะฮะก็คุยกับท่านว่าผมอยากสอนเด็กแกก็บอกว่าสอนครูก่อนไหมโค้ชเอางี้ผมสอนให้ผมทำให้ฟรีเลยถ่ายวิดีโอเก็บไว้แล้วก็บอกว่าวิดีโอนั้นนะลงในเว็บไซต์สพท.แล้วก็คนเรียนกัน 200,000 กว่าคนบรรยาย2วันเนี่ยบรรยายฟรีนะถ้าเป็นที่อื่นก็อ่ะแล้วเราบอกว่า6หลักอะเนาะแต่แบบไม่เป็นไรฟรีเพื่อเราจะไปต่อตรงนั้นเราก็คิดต่อเราว่าไม่เป็นไรเพื่อตรงนั้นแล้วล่าสุดเราก็ทำเป็นหลักสูตรแล้วสิงหาคมนะเราก็จะทำเป็นหลักสูตรสอนเด็กมัธยมต้นเสร็จแล้วครูสอนไม่ได้ไม่ถนัดผมทำเป็นวิดีโอให้8โมดูล24ตอนเอกสารตำราเรียนโหลดฟรีเอาลงไปในเว็บสพท.ถ้าครูไม่ถนัดสอนเปิดวิดีโอผมแล้วใช้เวิร์กช็อปของผมสอนเด็กถ้าครูโรงเรียนไหนไม่พร้อมสอนเดี๋ยวเด็กโรงเรียนอื่นไม่ได้เรียนทั้งที่อยู่ในสพท.อยู่แล้วเดี๋ยวก็จะเผยแพร่ให้เรียนทั้งประเทศพ่อแม่หยิบไปใช้ฟรีจะขออย่างเดียวถ้าพ่อแม่จะสอนเด็กช่วยนั่งเรียนอยู่ข้างๆลูกแล้วก็เล่าประสบการณ์ที่ตรงกับเรื่องนั้นให้ลูกฟังแต่ก่อนเคยคิดว่าอยากจะสอนให้ครูทำให้ได้เอาหลักสูตรเข้าโรงเรียน มันยากเองแต่ว่ายุคนี้มันมีอินเทอร์เน็ตโชคดีจังเลยเราก็เลยได้ทำละ
1: ไอการงานแบบนี้นี่เป็นแค่ตัวอย่างเดียวด้วยทำไมครับอะไรเป็นแรงผลักดัน
2: ถามแล้วตอบยาก
1: อยากเผยแพร่ความรู้
2: พี่อยากเผยแพร่ความรู้ก็ได้แต่ถ้าให้พี่ตอบตรงไปได้ไหมตอบตรงคือพี่ทำได้แล้วกันพี่คิดว่าเราพอทำได้เราก็คิดว่ามันไม่ได้อะไรนักหนานี่หว่าพอทำได้ก็ทำไม่ได้คิดว่าโอ้โหเพื่อประเทศชาติอันเป็นที่รักอะไรขนาดนั้นเราไม่ได้คนยิ่งใหญ่
1: พี่ไม่ได้ฟังผมได้ยินว่าเหมือนพี่หนุ่มมาเคยผ่านประสบการณ์ที่มันก็เป็นปัญหาเรื่องการเงิน
2: ใช่
1: แล้วรู้สึกว่าเราอาจจะมีวิชาความรู้บางอย่าง
2: ใช่
1: ก็อาจจะช่วยเหลือคนอื่นได
2: ้พี่มีผลลัพธ์ที่ได้จากการแก้หนี้หรือช่วยคนเนี่ยมันมากกว่าคือถ้าเกิดคนเขาเป็นหนี้เขามาปรึกษาเนี่ยอันดับแรกก่อนเลยเราไม่ได้เก็บตังค์เขาอยู่แล้วจะไปเก็บตังค์เขาได้ไงเขาเป็นหนี
1: ้
2: แต่ว่าพี่มาพบข้อเท็จจริงว่าคนคน

0: งที่เขาก้าวข้ามปัญหาเข้าไปได้อะมันคืออีกหลายชีวิตที่อยู่ข้างหลังหลายหลายครั้งคนที่ปรึกษาโค้ชหนุ่มณวินาทีแรกที่เราคุยกันน่ะเขายังไม่เจอทางออกด้วยซ้ำแต่เขารู้สึกว่าดีใจที่พี่ฟังผ
1: ม
0: เพราะว่าคนบางคนเนี่ยเขาเป็นเดอะแบกในบ้านเนี่ยเขาเข้าไปคุยในบ้านเขาบอกเขายังไม่รู้จะพูดกับใครเลยเพราะทุกคนก็หันมาบอกว่ามีแต่เราเนี่ยที่จะแก้ปัญหาที่บ้านได้เขาก็ไม่รู้จะปรึกษาใครเพราะฉะนั้นเขาได้พูดออกมาหมดบางทีก็นั่งร้องไห้แล้วเขานั่งร้องไห้ให้ฟังเนี่ยพี่ผมแฮปปี้มากครับคือวิธีแก้หนี้ใครไม่รู้เจรจาเจ้าหนี้ลดค่าใช้จ่ายหาเงินมาเคลียร
1: ์
0: เข้าโครงการของรัฐที่พอจะช่วยได
1: ้
0: แต่นี่มันไม่ใช่สิวไงบีบปิดหนึ่งแล้วออกไงมันใช้กำลังใจในระยะเวลานานๆที่ช่วยต่างก็กลายเป็นว่าสิ่งที่เราทำเราอาจจะไม่ได้สตังค์ในบางเรื่องเอแต่คือสิ่งที่เขาขอบคุณกลับมาเนาะแล้วก็เขาให้กำลังใจเราหรือบางคนอวยพรด้วยฮะพี่หนุ่มแข็งแรงแข็งแรงนะพี่เนาะพี่จะได้อยู่ช่วยคนอีกเยอะๆพี่ว่าอันเนี้ยมันทำให้พี่รู้สึกรักตัวเองแล้วก็มีคุณค่ามากขึ้นเยอะเลย
1: อ
0: ันนี้คือสิ่งที่พี่ว่าไม่ได้หาซื้อได้ง่ายๆเนาะแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยดีจังเลยเรามีเพื่อนมีกัลยาณมิตร มีอะไรต่างๆเนาะ
2: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นจากการรู้ว่าเรากำลังมุ่งหน้าไปที่ไหนร่วมค้นหาเป้าหมายที่ชัดเจนและพลังของแพชชั่นที่แท้จริงกับ CK เจอ
3: CK มองไงว่ามันมีมุมมองที่ว่าธุรกิจเนี่ยมันสร้างความต้องการให้เราใช่ไหมแล้วมันก็ทำให้เราแบบว่าอยากได้มากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยบางทีไอ้การอยากได้มากขึ้นเรื่อยๆนี่แหละที่ทำให้เรา lost connection กับมนุษย์ด้วยกัน
4: ก็อาจจะเป็นไปได้ส่วนนึงครับแต่ว่าคุณภาพชีวิตของคนมันดีขึ้นครับเพราะดูจากสตัทได้นะครับคนอายุยืนขึ้นคนยกตัวอย่างเลยคือเมื่อก่อนเนี่ยถ้าคุณอยากทำการตลาดSME ไม่มีนะ SME มันไม่มีคำนี้นะไม่มีคำว่า SME นะเมื่อก่อน50ปีแล้วอะไรคือ SME วะเพราะหนึ่งในฟังก์ชันที่สำคัญว่าสำหรับธุรกิจคือการตลาด
1: อ
4: ่ะการตลาดแล้วคุณต้องทำการตลาดยังไงอ่ะโฆษณาบิลบอร์ดทีวีหนังสือพิมพ
1: ์ครับ
4: แล้วก็ซีนแพงมากใช้ไม่ได้
3: ต้องไปใช้เอเจนซี่แพงมาก
4: ไม่มีเงิน SME ทำไม่ได
1: ้ครับ
4: แต่วันนี้คุณสามารถโพสต์ TikTok เขาไม่ใช้เงินคุณอ่ะตะโกนเหมือนธุรกิจรายใหญ่โดยที่ไม่ต้องใช้เงิน
3: นะในแง่ธุรกิจมันใช่แต่ในแง่ส่วนตัวเนี่ยเขาบอกว่าคนเราเครียดมากขึ้นพ่อแม่มีเวลาให้ลูกน้อยลงความสัมพันธ์ระหว่างกันเพื่อนมันก็มีโอกาสคุยกันน้อยลง
4: ค
3: ิดเห็นไงเรื่องนี้บ้าง
4: ก็ถึงผมคิดเห็นไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยแต่อันนี้คือวิธีนี่คือทางที่โลกกำลังไปครับมันคุณต้องเข้าใจอย่างนึงครับว่าโลกไม่ได้หมุนตามเราต้องหมุนตามโลกนะครับคือเราไม่สามารถเอามาตรฐานของโลกเก่ามาตัดสินโลกใหม่นะเราโลกไม่ได้หมุนตามเรานะพ่อแม่ผมก็จะบอกเอ้ยเดี๋ยวเนี้ยเพลงฟังไม่รู้เรื่องเลยเขาพูดเลยไม่รู้เรื่องเมื่อก่อนมันเพลงความแบบเยอะโอเคชัวร์ความคิดเห็นขอบคุณความคิดเห็นนะแต่ว่าโทษทีนะโลกไม่ได้เหมือนตามเขาใช่ไหมครับเราจะบอกว่าเด็กสมัยนี้ไม่ติดฟุตบอลเลยเล่นแต่เกมโทษทีนะครับเด็กมันชอบเล่นเกมมากกว่าโลกมันหมุนตามเด็กอ่ะ
3: คือผมชอบครั้งหนึ่งที่ CK เนี่ยตอบบอกว่าต้องการให้ตัวเองเป็น X factor คือแบบว่าอยากเป็นคนที่เป็นปัจจัยที่สร้างความเปลี่ยนแปลงแล้วผมก็เห็นพลังของคุณเนี่ยผมก็เลยคิดว่าอยากตั้งคำถามว่าถ้าเราคิดว่าโลกมันกำลังหมุนไปในทิศทางที่มันทำให้มนุษย์เนี่ยเสียสุขภาพจิตมากขึ้นเราใช้พลังเนี่ยหมุนกลับไม่ได้หรอทำไมเราถึงใช้พลังเนี่ยหมุน
4: ผมทำอยู่นี่ครับคุณลองยกตัวอย่างนะครับวันนี้ทุกวันนี้คุณลองเปิดช่องทีวีดูสิคุณจะเจอว่าอ้าวเนี่ยตำรวจเก่าเข้าคุกตีกันตายลบอ้าวมอเตอร์ไซค์ต่อยกันเป็นแผลตายอะไรว่ากันไปวันนี้เราเปิดทีวีนะครับมีแต่เรื่องแย่ๆเรื่องแย่ๆนะครับคุณรู้ไหมครับว่าเหตุผลที่คนรุ่นใหม่เขาไม่เสพข่าวเขาเสพผมไม่พอเลยหรือว่าคุณรู้ไหมเขาพวกชอบความคิดลบ
1: ๆ
4: เขาไม่ชอบเหมือนกันคนที่ดูช่องวันนี้มีแต่คนแก่ๆเขาดีกันโอ้โลกมันโหดร้ายโอ้โลกมันอยู่ยากโอ้โลกเขาดีโกคนดีเออดีฟองคนนี้แต่เขาดูผมเขาได้พลังบวกอ
1: ่
4: ะส่วนเด็กเขาเลือกเออเขาเสกลองพลังบวกดีกว่าพอพลังบวกว่าไอ้กด follow สนใจเนี่ย
1: ม
4: ันทำได้ครับผมก็กำลังทำอยู่คุณเคยเห็นผมปล่อยพลังลบออกไปในโซเชียลมันก็ไม่ค่อย
3: ผมเข้าใจผมคิดว่าบทบาทนี้ CK ทำอยู่แล้วแต่กำลังพูดถึงธุรกิจอันนี้พูดถึงคอนเซปต์ของระบบเลยแหละอ่ะพูดกันง่ายๆคือว่ามีก็มีคนมองว่าระบบทุนนิยมมันหมุนโลกไปใช่ไหม CK บอกว่ามันหมุนไปด้วยระบบนี้อยู่แล้ว
4: ครับ
3: คำถามก็คือว่าแปลว่าเราเห็นด้วยกับการหมุนไปในระบบนี
4: ้ทุกอย่างมันมีค่าใช้จ่ายครับมันไม่มี perfect answer ครับคุณมองแต่แง่ลบอ่ะคุณดูแง่ดีดิแง่ดีคือว่าทุกคนการผู้ประกอบการได้อ่ะทุกวันนี้คุณสามารถขายของโดยที่ไม่มีต้นทุนได
1: ้
4: คุณขาย affiliate ได้คุณเป็น freelance ได
1: ้
4: ทุกวันนี้ทุกคนสามารถหาอาชีพเสริมได้อ่ะทุกคนสามารถทำธุรกิจของเขาเองได้ทุกคนสามารถมีตัวตนในโซเชียลได้
3: แง่ลบแหละ
4: แง่ลบ แง่ลบไม่มีแง่ลบคือโอเคอยู่มือถือมากจนไปกลายเป็นมนุษย์มากจนกลายเป็นมนุษย์มียากขึ้นหย่ากันเยอะขึ้นผูกพันกับพ่อแม่มากน้อยลงใช่ไม่มีแง่ลบครับแต่คุณลองแง่บวกด้วยดิคุณดู AI ดิAI จะมาทดแทนมนุษย์นู่นนี่นั่นโอเคอ๋อมนุษย์ลูกคุณขับรถจะตกงานแล้วว่ากันไปแต่มันก็ผลักดันให้มนุษย์มาทำงานอย่างอื่นมากขึ้นนะ
3: แต่ว่า CK บอกว่า
4: ทุกอย่างมีค่าใช้จ่าย
3: มีบวกมีลบแล้วก็มันก็แลกกันได
4: ้คุณไม่ควร go against innovationถ้าอยู่เป็นบุคคลที่พยายาม go against innovation บอกว่าลบหยุดหมุนเราไม่เป็นมนุษย์แล้วนะมัน you always lose มันทำไม่ได้มันหยุดไม่ได้หยุด innovation ยังไงเพราะมนุษย์เราอยากรู้อยากเห็นตลอดเวลาเราอยากที่จะพัฒนาตัวเองใช่ไหมครับถามหน่อยว่าเมื่อก่อนขี่ม้าก็ดีแล้วทำไมต้องมีรถด้วยใช่ไหมเพราะเราอยากเก่งขึ้นอ่ะใช่ไหมครับรถอันนี้อ่ะสมมติรถอันนี้ขับได้100เมตร100กิโลเมตรทำไมต้องทำเป็นรถ400กิโลเมตร500กิโลเมตร600กิโลเมตรทำไมต้องทำเป็น EV ด้วยเพราะเราอยากที่จะเก่งขึ้นอ่ะมันหยุดไม่ได้นี่ความรู้อยากเก่งนี่ความเป็นมนุษย์อยู่ใน DNA ของเราอยู่ในสายเลือดของเราคือเราอยากจะพัฒนาคุณจะบอกว่าเฮ้ยมนุษย์ห้ามพัฒนานะกลับมาเป็นสัตว์เหมือนเดิม it's not gonna workWe have to be realistic in a way. ใช่ไหมครับ
2: ร่วมเปิดมุมมองกับคุณมานิตอุดมคุณธรรมกับหลักคิดที่สร้างผลลัพธ์อย่างชาญฉลาดบนพื้นฐานของความจริงใจที่ยั่งยืน
3: คือสิ่งหนึ่งที่อยู่ในตัวคุณมานิตมากๆเลยเนี่ยผมว่ามันคือใจสู้แล้วก็เรื่องหนึ่งที่คิดว่ามันตอบเรื่องนี้ได้ชัดมากก็คือตอนที่คุณมานิตเป็นสโตรกครับช่วยเล่าช่วงเวลานั้นให้ฟังสักนิดได้ไหมครับ
1: ตอนนั้นไปนั่งสมาธินะฮะเพื่อพยายามปรับไอ้ความเครียดให้น้อยลง
3: ครับ
1: ตอนนั่งสมาธิเนี่ยบ่อยครั้งที่นั่งทุกปีจะไปนั่งปีละครั้งครั้งละประมาณสักอาทิตย์อย่างหนึ่งอาทิตย์อย่างน้อยมันนั่งแล้วมันรู้สึกอึดอัดแล้วพอความอึดอัดนี่นะลุ้นว่าหลวงพ่อจะตีระฆังเมื่อไหร่นะความอึดอัดมันสูงขึ้นสูงขึ้นแต่ก็พยายามใช้ความรู้สึกตอนนั้นสมาธิกดมันไว้กดมันไว้นะฮะพอมันชั่วโมงถึงก็ตีกิ้งใช่โอ้โหดีใจมากพอดีใจมากอุ้มหนึ่งความดีใจพอลุกขึ้นมาเนี่ยเอ๊ะขาขวาไม่มีแรงจะลุกขึ้นนะไม่มีแรงพอยืนขึ้นมาปั๊บมันสุดเลยอาจารย์กับหลวงพี่อาจารย์นั่งสมาธิแล้วก็มีลูกศิษย์ที่เป็นพระนะอยู่สี่ห้าคนนั่งคุณบอกตอนที่เห็นเราลุกขึ้นเนี่ยยืนไม่ได้ยังมองเฉยแต่พอเราจะล้มลงปั๊บเอ๊ะนี่มันสโตกนี่นะหลวงพี่คุยเลยนะอาการของสโตกอ่ะต้องรีบส่งโรงพยาบาลเลย
3: ครับก็คืออาการก็เหมือนกับว่ามีโอกาสที่อาจจะเหมือนชาไปครึ่งร่างหรืออาจจะ
1: มันอาจจะแตกเลยอ่ะ
3: อาจจะเส้นเลือดในสมองแตก
1: แตกเลย
3: ซึ่งมีสิทธิ์ที่จะแบบเป็นอัมพาตเลยใช
1: ่ไหม
3: ครับซึ่งจริงมันเป็นโอ้โหเหตุการณ์ที่ไม่ได้รับมือง่ายเลยนะครับตอนนั้นคุณมณิชใช้สภาพจิตแบบไหนในการที่จะทำให้ตัวเองกลับมาเดินเหินได้แบบนี
1: ้พอเป็นประสบโตกปั๊บทางฝ่ายอาจารย์กับเลยโอ้ยต้องส่งโรงพยาบาลด่วนตอนนั้นอยู่เชียงใหม
3: ่
1: นะฮะแล้วก็เข้าอุโมงค์พอเข้าอุโมงค์เสร็จแล้วหมอคุยว่าเราเป็นสโตกเส้นเลือดแตกแต่เราโชคไม่ดีคือบางเงินเราไปแตกกลางกระหม่อมกลางกระหม่อมมันเป็นคอมพิวเตอร์ใหญ
3: ่ครับ
1: นะพอแตกเลือดเนี่ยมันไปลบคอมพิวเตอร์เรานะฮะเป็นเรื่องที่ยากพอสมควรที่จะหายนะ
3: ครับ
1: หมอคุยอย่างนี้เลยเพราะว่ามันเป็นการลบโปรแกรมเราผมก็ถามว่าแล้วเราจะทำยังไงหมอบอกว่าคนเป็นสโตรกนี่เนี่ยมีเวลาอยู่6เดือนในการฟื้นฟูเพราะหลอดเลือดพอเวลามันแตกแล้วมันจะค่อยๆหดลง6เดือนนะถ้าทำไม่ได้คือพิการเลยใน3เดือนแรกเนี่ยอย่างต่ำที่สุดคุณจะต้องได้ 75-80%
4: คือฟื้นกลับมา
1: ฟื้นกลับมาอย่างน้อย 75% นะ
4: ครับ
1: หรือ80
4: อ
1: ีก 20% เนี่ย3เดือนหลังแค่ 20%
4: โอ้3เดือนแรกสำคัญมาก
1: สามเดือนแรกสำคัญมากบอนคุณจะต้องให้ได้อย่างน้อย 75%
4: ครับ
1: บอนพอเราฟังปั๊บเรารับเลยเพราะว่าไม่รับมันพิการนะ
4: คือเหมือนแบบรับภารกิจนี้มาเลยฉันจะต้องฟื้นตัวเองให้ได้
1: คือเราเป็นคนสู้นะนะธุรกิจทุกอย่างไม่มีเงินเรายังสู้ตายเพราะไอ้นี่เรากำลังจะพิการคุยกับทางพยาว่าไหนๆมานะวันนี้ถ้าจะเข้าห้องน้ำให้ประกองแต่หลังจากนั้นไม่ให้ประกองแม้กระทั่งคานไปก็ต้องปล่อยให้เขาคานไม่คุยอย่างนี้เลยนะคือพอหมอบอกว่าคุณมีเวลาอยู่70คุณจะต้องให้อย่างน้อย 75% คุณต้องดีไอ้นี่คือคำสั่งนะฮะ
4: เหมือนคุณวันนี้แบบรับโจทย์นี้มาเลยว่าร
1: ับเลยก่อนเลยนะก่อนเลย
4: เอาให้ได้ยังไงก็คิดว่า
1: ภรรยามาบอกว่าวันนี้เท่านั้นเองนะแล้วพรุ่งนี้ไม่ให้ประกองแม้กระทั่งคานไปห้องน้ำต้องปล่อย
4: ก็จะไปเองตอนนั้นนี่คือภาพในหัวคิดว่าทำได้แน่ๆหรือว่า
1: ต้องชนะไม่ใช่อะคุณไม่ชนะคุณพิการอะถ้าคุณเชื่อหมอ
4: ครับ
1: แล้วคุณให้หมอรักษาแล้วถ้าหมอบอกอย่างนี
4: ้
1: แล้วคุณไม่เชื่อคุณก็พิการ
4: เลยไอ้แรงใจแบบนี้มันมาจากไหนครับเพราะว่าจริงๆแล้วในสภาวะแบบนั้นเนี่ยเราก็มีสิทธิ์ที่จะแบบรู้สึกว่าโอ้โหแย่แล้วว่ะใจมันยิ่งตกลงไปคุณวานิชทำไมแบบฮึดทำไมมันเป็นฮึดขึ้นมาได
1: ้การที่เราใจตกและทำให้เราพิการกับการที่เราประคองจิตเพื่อชนะคุณเลือกทางไหนล่ะ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนเร็วคนที่อยู่รอดคือคนที่เรียนรู้ก่อนร่วมเปิดมุมมองกับคุณกระทิงเรืองโรจน์ภูลผลเพื่อเตรียมพร้อมรับโลกยุค AI อย่างมั่นคง
5: อยากถามในมุมผู้บริหารด้วยครับเพราะว่าผมว่านี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในยุคปัจจุบันคือในองค์กรเนี่ยมันมีความผันผวนเยอะบางคนทำงานนี้อยู่ต้องเปลี่ยนแผนกเคยทำแบบนี้เปลี่ยนระบบอะไรแบบนี้นะครับในมุมผู้บริหารเนี่ยมีวิธีการในการดูแลเนี่ยสิ่งที่เราคุยกันอยู่เนี่ยครับไอตัวสุขภาพจิตของคนที่อยู่ในองค์กรยังไงบ้าง
6: เลยคือผมจะใช้วิธีการคือ HR ผมอะพี่เอต้องยกเครดิตให้เขาเลยนะไม่ใช่แค่ผมคนเดียว HR ผมเนี่ยเก่งมากแข็งแกร่งมากอันดับแรกเลยบริษัทคุณต้องมีผู้นำที่แข็งแกร่งก่อนคือแข็งแกร่งในจิตใจ2ก็คือ HR ต้องแข็งแกร่ง HR เนี่ยต้องสัมผัสได้ว่าเป็นยังไง HR เนี่ยผมเรียกว่าคือผมถึงบอกว่าไม่ค่อยชอบคำว่า human resource มันเหมือนมองคนเป็นทรัพยากรนะผมเกลียดคำนี้มากผมใช้คำว่า people team แล้วผมบอกเลยว่า people team อยู่ต้องมีความเป็น people และความเป็นมนุษย์สูงสุดตัวเลขบอกอะไรขึ้นมา Excel โอ้โหออกมาปุ๊บวิเคราะห์ออกมาอย่าไปสนใจมันหน้าที่ของคุณคือมองคนให้เป็นคนอันดับแรกสำคัญที่สุดมองคนเป็นคนและมองให้เข้าใจว่าตอนนี้เขาเป็นยังไงอย่างตอนนี้เราทำ AI transformation พี่ประสบความสำเร็จแบบค่อนข้างดีมากเงี้ยครับนะแต่ว่าคือผมบอกเชชาว่าเฮ้ยช่วงเนี้ยสิ่งที่คุณต้องทำอ่ะคุณต้องไปประคองจิตใจพนักงานไปทำนะพี่คือเขามีสัญชาตญาณเรื่องคนเขาไปนั่งคุยใกล้ชิดคนเสร็จปุ๊บคือยังไงรู้ไหมฮะเขาก็กลับมาบอกผมพี่เฮ้ยว่าแบบมีปัญหาตรงนี้มาพี่กระทิงลงไปทำโฟกัสกรุ๊ปทำ empathy listeningผมทำ empathy listening พี่คือทำกับพนักงานเป็นพันคนลงไปนั่งฟังปีนี้คือทำไป10กว่ารอบพี่เอแล้วคือ HR ผมจะคอยคิดเครื่องมือต่างๆขึ้นมาเยอะแยะเลยพี่เอ2ปีที่แล้วเขาทำการ์ดเกมพี
4: ่
6: ทำการ์ดเกมขึ้นมาเรียกว่าคือบางทีเด็กบางคนเราไม่เขาพูดไม่ค่อยเก่งไงก็เอาการ์ดนี่แหละหยิบการ์ดขึ้นมาแล้วคือรีวิวกันจิตใจทำการ์ดขึ้นมาส่งพนักงานไปเรียนคอร์สใจเบาส่งพนักงานไปนั่งเรียนที่นี่เพื่อให้ใจเบา
5: ก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มาก
6: เรามีคอวาลู4ข้อพี่เอคือ innovative excellent collaborative excellent แต่สิ่งสำคัญที่สุดอ่ะคือคอวาลูเราเปลี่ยนมา2ปีที่แล้วก่อนเราจะทำ AI transformation เราเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรกันเลยโดยเพิ่ม1คอวาลูเรียกว่า positive excellence ดูแลตัวเองได้ก่อนดูแลตัวเองได้ทั้งจิตใจร่างกายนะครับคือ physical mental wellness mental excellence คุณต้องมี positive mental excellence 1ข้อเลยดูแลตัวเองได้ก่อน2ดูแลครอบครัวได้คุณถึงจะมาดูแลทีมได้แล้วคุณถึงจะมาดูแลองค์กรได้เราถึงบอกว่าคุณต้องดูแลตัวเองเป็นดังนั้นเนี่ยคือต้องมานั่งเช็คจิตใจพนักงาน พี่คิดดูดิ positive excellence เป็น1 core value ขององค์กรนะที่มี core value 4 core positive

0: excellence นั่นคือข้อที่1ของเราเลยก่อนจะ transform เรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของ AI
1: ค
0: ือทำไม่สำเร็จหรอกถ้าคุณไม่ได้มีการเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรเพราะวัฒนธรรมให้ความสำคัญผู้นำให้ความสำคัญอีกเรื่องนึงอ่ะคือผมต้องเป็น role model พี่เอ๋คืออย่างผมบอกพนักงานพี่คือถ้าพี่เอ๋จำได้ตอนผมออกหนังสือพี่เอ๋เมื่อ2ปีที่แล้วตอนนั้นอืดมากพี่เอ๋อืดมากแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยคือแบบพนักงานบอกพี่ออกวัฒนธรรมองค์กรมา positive excellence แต่ตัวพี่ยังไม่ positive excellence เลยพี่น้ำหนักคือโคตรอ้วนแล้วก็ diabetes แบบว่าเบาหวานถามหาหมอบอกเป็น pre diabetes อย่างเงี้ยพี่คือใกล้ละผมตัดสินใจเลยเว้ยลดน้ำหนักแล้วสุดท้ายพี่เอ๋22กิโลน้ำหนักหายไป22กิโลใช่22กิโลแต่7เดือนนะพี่เอ๋อดทนทำฟาสต์อย่างตอนนี้ก็ทำฟาสต์40ชั่วโมงเงี้ยแล้วพอผมลดน้ำหนักได้เสร็จปุ๊บลูกน้องรู้แล้วว่าหัวหน้าเชื่อเรื่องของ positive excellence จริงๆลูกน้องผมมือขวามือซ้ายทำกันหมดเลยพี่เอ๋แล้วก็ล่าสุดผมก็ไปลงเนี่ยไอซ์บาร์ลงอะไรเงี้ยที่แบบว่าก็ลองคือเราอะพอเราลงมือทำทำให้ลูกน้องเห็นลูกน้องทำตาม physical excellence พี่ไม่มีทางมี mental wellness ได้หรอกถ้า physical wellness ไม่ดี physical wellness เป็นฐานนั่นคือรากข้อที่หนึ่งรากแรกเสร็จปุ๊บรากแก้วเลย physical ถัดมาปุ๊บคือ mental นะแล้วต่อมาถึงเป็น spiritual พนักงานเราถึงแบบให้ความสำคัญมาแล้ว HR ผมพี่เขาต้อง forward reskilling อะไรที่ทำไม่ได้ HR ทำก่อน HR ทำไงรู้ไหมพี่เอ๋ HR บริษัทผมมันบ้าขนาดที่บอกว่ามันไปคิดมันทำพี่เอ๋ทำบอร์ดเกมอ่ะมันออกแบบบอร์ดเกมขึ้นมา4บอร์ดเกมพี่เพื่อสอนเรื่อง culture สอนเรื่อง mental wellness พนักงานมานั่งเล่นบอร์ดเกมเพราะพนักงานบริษัทผมอ่ะพี่คือชอบเล่นบอร์ดเกม
1: ครับ
0: ดังนั้นคือออกแบบมาสร้างบอร์ดเกมเพื่อแก้ปัญหาเรื่องพวกนี้พี่เอ๋คิดดูดิคือแบบ ผมถึงบอกว่าผมอะเวลาให้ชาเดินมาขอคำแนะนำผมบอกไม่ต้องละคือพี่ไม่มีอะไรแนะนำพวกเราละคือพวกเราไปไกลมากพี่เอ๋มันคือให้ชาเนี่ยต้องปรับคนแรกเลยดังนั้นผมหน้าที่ผมก็จะง่ายขึ้นคือ1ดูให้ชาผมว่าใกล้สติแตกหรือยังถ้าใกล้สติแตกแล้วผมบอกไปเลยหยุดเลยเงี้ยแล้วก็ทำงานหนักเกินไปหยุดเลยดูให้ชาแล้วถัดมาปุ๊บให้ชาผมเนี่ยเป็นพลังเปลี่ยนแปลงแล้วดึงผมเข้าไปเป็นพลังเปลี่ยนแปลงเล็กๆให้กับพนักงานแล้วก็ใส่ใจผมก็จะถามพนักงานเสมอว่าเฮ้ยคุณเป็นยังไงตอนทำ empathy listening ตอนทำ focus group อย่างเรื่อง AI อ่ะพี่เอ๋ผมลงมือลงไปทำนั่งคุยกับพนักงานว่าคือพนักงานเป็นไงแล้วก็ค้นพบอะว่าแบ่งพนักงานออกมาเป็น 4-5 กลุ่มแม้กระทั่งคนที่ adopt AI มากที่สุดเนี่ยก็เป็น pressure adopter adopt แต่ยัง pressure เพราะฉันเนี่ยต้องเก่งต้องเก่งต้องเก่งกลายเป็นบางคนเนี่ย
1: คนเก่งก็จะกดดันตัวเองว่าต้องเก่งกว่านี้อีก
0: ใช่คือบางคนนะพี่เอ productivity เพิ่ม10เท่าแต่ก่อนเขียนโปรแกรมได้วันละ1,000บรรทัดมันเขียนได้วันละ10,000พอมี AI เข้ามาเป็น pressure adopter ยิ่งกดดันใหญ่ว่าฉันคือ the bag ขององค์กรจะต้องเงี้ยจนพี่เอ๋เนาะผมพาพนักงานนะไป outing กันแล้วบอกว่าเฮ้ยIt's okay not to be okay พี่เอ๋เชื่อป่ะผมพาพนักงานไปทำ strategy session เป็น annual อ่ะแต่ปีนี้เราทำอะไรรู้ไหมครับพี่ปีนี้เราทำคือบอกว่าเฮ้ยก็ไม่ต้องอะไรมากนะก็ทำแฮกกาธอนเป็นพิธีไปคิด strategy กันพอมีแต่คิดมาก่อนล่วงหน้าแล้วนะแต่ที่ใหญ่สุดเลยคืออะไรรู้ไหมครับพี่เอ๋เราทำอันนี้ครับพี่คือการทำ therapy ด้วยกลิ่นให้พนักงานแล้วก็เรามีสมุดใจเบาเป็นไดอารี่ใจเบาเป็นวงล้อครับพี่ว่าสำรวจจิตใจตัวเองเป็นยังไง คือทำกันแบบแทบจะทั้งวัน
1: ให้ความสำคัญกับวันนี้ตอนที่ไปเอาติ้งเนี่ยมากกว่าที่จะไป
0: มากกว่าคอนเทนต์
1: กำหนดกลยุทธ์หรืออะไรงี้ใช่ไหม
0: ใช่คือผมว่าคือกลยุทธ์สุดท้าย execution คือคนไงพี่เอ๋แล้วก็คือเรื่อง AI transformation คือเรื่องของ change management change management คือเรื่องอารมณ์ร่วมและจิตใจร่วมและจิตวิญญาณร่วมขององค์กรมัน beyond culture พี่เอ๋ดังนั้นเนี่ยปุ๊บเราทำพี่เอ๋คิดดูดิให้แต่ละคนน่ะนั่งทำน้ำหอมมาพี่ที่ทำให้ตัวใจเขาเบาที่สุดมีหินด้วยพี่เอ๋คือเอาน้ำหอมหยดหินดีไซน์น้ำหอมเป็นกลิ่นของตัวเองแล้วก็ให้เล่าเป็นสตอรี่แล้วก็จดบันทึกไว้แล้วเวลาตอนที่เครียดขึ้นมาปุ๊บเอากลิ่นที่บรรเทาใจเราที่สุดหยอดใส่หินจะได้รู้สึกว่าอันนี้พี่คือ
1: นี่เหมือนแบบได้สำรวจตัวเองได้ดูแลจิตใจตัวเองแล้วก็สปิริชวลด้วยนะฮะ
0: ใช่แล้วมีไดอารี่อ่ะพี่เอ๋ว่าสำรวจจิตใจตัวเองตลอดเราออกแบบไดอารี่เล่มนั้นขึ้นมาเพื่อให้พนักงานกลับไปสำรวจตลอดพี่เอ
1: ๋แต่ว่าองค์กรสมัยใหม่เนี่ยก็จำเป็นที่ต้องดูแลเรื่องพวกนี้ด้วย
0: ใช่ใช่ครับผมว่าคืออย่าเรียกว่าจำเป็นต้องผมว่านั่นคือคีย์ของ modern organization เลยคือคีย์ฟีเจอร์พี่ตื่นเช้าขึ้นมาถ้าปีหน้าอย่างเงี้ยพี่ตื่นเช้าขึ้นมา แปรงฟันล้างหน้าอาบน้ำกินข้าว AI แล้วก็ wellness จำไว้เลยว่า wellness excellent wellness ต้องเป็น DNA เพราะสุดท้าย if you are not well เด่นคือเวนแน่ๆพี่คือถ้าไม่เวลไม่เวนแน่นอนคือเวนแน่นอนพี่เอ๋คือผมคิดเลยว่าแบบมันคือฟีเจอร์ขององค์กรสมัยใหม่เพราะพี่เอ๋เชื่อไหมว่าพอพนักงานผมจิตใจดีอารมณ์ดีแล้วผมบอกพนักงานเลยว่าพี่เอา AI เข้ามาพวกเรากัดฟันช่วยพี่มาละพนักงาน 4,003 เราใช้เราไม่ได้ใช้คน 4,003 เราใช้คนแค่ 2,006 2,006 พี่เอ๋เชื่อเปล่าว่าตอนใช่แต่ทำงานพวกเราทำงาน 2,006 เทียบเท่า 4,003 มา2ปีละผมบอกเขาเลยว่าอันดับแรกพี่ mental wellness มันต้องเริ่มจาก security ผมถึงบอกพนักงานว่าไม่ต้องห่วงนะถ้าอยู่ปรับตัวตามพี่ไปพี่ไม่เอาคนออกแม้แต่คนเดียว

0: แกรมเป็นพนักคนเขียนโปรแกรมเยอะเป็นซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์เยอะเนี่ยครับนะก็บางคนมองว่างานเขียนโปรแกรมอ่ะพี่มันเป็นงานที่เหมือนแกะสลักอ่ะพี่ผมบอกเขาว่าเฮ้ยไม่เป็นไรคือเปลี่ยนจากแกะสลักที่ต้องมานั่งแกะแกะแม่งมีดบาดมือไว้อย่าเพิ่งไปใส่ใจอะไรมากอันเป็นหน้าที่ออกแบบดีกว่าไหมว่าลายของผลไม้จะเป็นยังไงแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยคือออกแบบแล้วให้ 3D printer มานั่งแกะสลักให้แล้วตอนนี้คุณมานั่งดูสิเฮ้ยมันออกแบบได้เร็วขึ้นถัดมาปุ๊บเนี่ยมาดูสิว่าจัดจานยังไงดีกว่าไหมทำยังไงให้อาหารมันอร่อยดีกว่าไหม
1: ยกระดับหน้าที่ตัวเองขึ้นไปแต่มันก็ต้องอัพสกิลตัวเองขึ้นไปด้วย
0: ใช่แล้วผมก็บอกว่าเฮ้ยแล้วเรามานั่งช่วยกันคิดสิว่าอันเนี้ยฮะปีหน้าเนี่ยปลายปีหน้าผมชวนทุกคนคิดอย่างนี้ปลายปีผมถึงบอกว่าม
1: องข้ามไปปีนึงเลย
0: forward reskilling วิธีการที่ผมนั่งทำผมก็ทำ imagination ในการซึ่งมันจะกาวนิดนึงพี่เอผมบอกเขาว่า5ปีอย่าไปคิดเพราะเราไม่มีทางเดาใครบอกว่า5ปีได้ข้างหน้าเนี่ยไม่มีทางคนนั้นกาวมากผมบอกเขาว่าเฮ้ยเอาปลายปีหน้าเขียน headlineผมให้พนักงานเขียนเฮดไลน์ว่าสิ้นปีหน้าเฮดไลน์อ่ะอย่างเช่นผมยกตัวอย่างเฮดไลน์อย่างเงี้ยผมจะเขียนปีหน้ากระทิงพุนผลพา KBTG ไปสู่องค์กรระดับโลกอย่างแท้จริงด้าน AI
1: กลับไปเขียนบ้างละ
0: ใช่คือเขียนเฮดไลน์ที่แบบมันดูแล้วอินสปายอ่ะผมว่า forward reskilling แล้วลองดูซิว่าปีหน้า1โพสต์ที่จะทำให้ฉันภูมิใจสิ้นปี2026โพสต์ขึ้นไปจะเป็นยังไงนั่นคือเฮดไลน์เอาเป็นเฮดไลน์อ่ะพี่คือแบบเฮ้ย
1: มันเป็นหมุดหมายไว้แล้วเราก็ reskill ไปอัพสกิลไปให้มันไปถึงจุดที่ได้
2: เพราะผู้ชนะไม่ใช่คนที่ไม่เคยล้มแต่คือคนที่ไม่หยุดเรียนรู้ไม่หยุดเติบโตและกล้าที่จะก้าวต่อไปเมื่อมีเป้าหมายที่ชัดเจนบริหารชีวิตและการเงินอย่างมีสติคิดอย่างเรียบง่ายพร้อมเปิดใจรับการเปลี่ยนแปลงโลกที่ไม่แน่นอนก็อาจกลายเป็นโอกาสครั้งใหม่ขอให้วิถีผู้ชนะในวันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการออกแบบชีวิตในแบบที่คุณเลือกเองเพราะอนาคตที่ดีกว่าเริ่มต้นจากวิธีคิดในวันนี้

0: You continue.
1: But I never made Mohinga before.
0: You have seen enough. Just do it like yesterday.
1: เธอว่าอูเทช่วยจะชอบไหมอ่ะ
2: Who made this Mohinga?
3: ผมเนี่ยตั้งใจจะไปมัณฑะเลย์ไปด้วยกันไหม
4: จีบเหรอคะ

0: ไทย PBS Selected Series พบความบันเทิงคุณภาพละครแห่งศรัทธาความฝันและการต่อสู้ของสตรีผู้มาก่อนการบุษบาลุยไฟกลับมาให้ชมอีกครั้ง
1: ไม่เคยพบเคยเห็นที่เป็นผู้หญิงอยากอ่านหนังสือ
2: ฉันอยากบอกวอดเป็นฉันคุณพ่อฉันมาก
0: ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:00 น.ทางไทย PBS ดูสดกดหมายเลข 3
3: พร้อมกันหรือยังครับกับภารกิจใหม่ที่พร้อมเสิร์ฟถึงหน้าจอแล้วกับไทย PBS Kids Quiz Mission
4: ตื่นเช้ามาเจอกับพวกเราทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์6โมงเช้าถึง8โมงครึ่งดูรายการให้ดีลุ้นของที่ระลึกสุดพิเศษ
5: ตอบถูกคะแนนรวมได้สูงสุด10คนแรกของสัปดาห์รับของที่ระลึกส่งตรงถึงบ้านไปเลยแค่นั้นยังไม่พอสะสมคะแนนเพื่อลุ้นบิ๊กเซอร์ไพรส์ในเดือนตุลาคมนี้ได้อีกด้วยยิ่งเล่นมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
3: ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทุกวันพุธครับทางเว็บไซต์ไทย PBS Kids นะครับสามารถสะสมคะแนนของภารกิจกันได้นะครับผมตลอดเดือนสิงหาคมจนถึงตุลาคมครับ
6: ไทย PBS Kids Quiz Mission
5: สนุกคิดเรียนรู้ได้ทุกวัน
3: มาเล่นกันเยอะๆเลยนะครับ
7: พระคือศูนย์รวมใจพระไทยราชพระปรีชาสามารถเปี่ยมศาสตร์ศิลป์พระเมตตาประสบนิกรทั่วแผ่นดินพระคือองค์

สมินปิ่นผองไทย28กรกฎาคมอุดมฤกษ์พระเกียรติเกริกก้องฟ้ามหาสมัยปวงประชาพร้อมรักเทิดหลักชัยน้อมกายใจขอพระองค์ทรงพระเจริญ28กรกฎาคมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: ่วมลุ้นพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนมรดกโลกใบนี้ชาวนครศรีเตรียมจัดพิธีสมโภชเฉลิมฉลองยิ่งใหญ
1: ่บิ๊กตุนเตรียมลงจุดเกิดเหตุยิงจุดตรวจจังหวัดนราธิวาสติดตามความคืบหน้าคดีตำรวจภูธรระแงะเพิ่มมาตรการคุมเข้มความปลอดภัยชุมชนปิดช่องโหว่เพิ่มหอสูง
0: เปิดปฏิบัติการทวงคืนที่ดินนอมินีเกาะปอ126ไร่มูลค่ากว่า 2,000 ล้านบาทพบวางโครงสร้างอำพรางเอื้อในทุนต่างชาติถือประโยชน์เพียงผู้เดียว
1: ไฟป่าฝรั่งเศสสเปนลุกลามหนักทางการ2ประเทศสั่งอพยพประชาชนรวมกว่า 220,000

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยงไทย PBS นะครับวันนี้วันเสาร์ที่25กรกฎาคมคุณผู้ชมอยู่กับคุณอรศินีอมรโมลีและผมอนุชาคำดวงครับ
0: คุณผู้ชมคะวันนี้อาจจะเป็นอีกหนึ่งวันประวัติศาสตร์ของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะเมื่อยูเนสโกเลื่อนวาระการพิจารณาพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชให้เร็วขึ้นจากเดิมค่ะโดยชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชตอนนี้ต่างเฝ้ารอลุ้นผลการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนะคะพร้อมกับเตรียมจัดพิธีสมโภชหากได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกซึ่งจะทำให้พระบรมธาตุเจดีย์กลายเป็นอีกหนึ่งสถานที่สำคัญของไทยบนเวทีโลกบรรยากาศที่วัดพระมหาธาตุวรวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้เต็มไปด้วยความคึกคักค่ะประชาชนเดินทางมาร่วมทำบุญสักการะองค์พระบรมธาตุเจดีย์และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของช่วงเวลาสำคัญซึ่งหลายคนรอคอยภายในพระวิหารหลวงมีพิธีอุปสมบทขณะที่บริเวณโดยรอบวัดมีการเตรียมพื้นที่สำหรับกิจกรรมเฉลิมฉลองหากที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกของยูเนสโกมีมติรับรองให้พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกล่าสุดฝ่ายไทยได้รับแจ้งจากการประชุมคณะกรรมการยูเนสโกที่เมืองปูซานประเทศเกาหลีใต้ว่ามีการปรับเปลี่ยนวาระการพิจารณาโดยเลื่อนการพิจารณาพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชจากเดิมวันที่26กรกฎาคมมาเป็นเวลา15นาฬิกาวันนี้คณะผู้แทนไทยซึ่งมีทั้งนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนางสาวซาบิดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมด้วยคณะทำงานและผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเตรียมติดตามผลการพิจารณาอย่างใกล้ชิดหากได้รับการรับรองพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชจะถือเป็นมรดกโลกแห่งใหม่ของไทยและเป็นหมุดหมายสำคัญทางวัฒนธรรมระดับนานาชาติด้วยและจะต้องได้รับการดูแลคุ้มครองตามมาตรฐานของยูเนสโกทั้งด้านการอนุรักษ์โบราณสถานคุณค่าทางประวัติศาสตร์และวิถีวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องขณะที่ทางจังหวัดนครศรีธรรมราชเตรียมปรับกิจกรรมโดยจะจัดพิธีสวดมนต์สมโภชพระบรมธาตุเจดีย์หลังจากมีการประกาศผลอย่างเป็นทางการเพื่อร่วมเฉลิมฉลองกับประชาชนที่เฝ้ารอข่าวดีในครั้งนี้ด้วย
1: ไปดูดราม่าที่กำลังร้อนแรงในโลกออนไลน์นะครับกรณีที่กลุ่มนักเรียนแลกเปลี่ยนจากอิตาลีตอนนี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักครับหลังจากที่มีคลิปแสดงพฤติกรรมส่งเสียงดังบนรถไฟฟ้า BTS แล้วก็โต้เถียงกับผู้โดยสารชาวไทยนะครับจนเกิดเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ลุกลามไปถึงบริษัททัวร์และสถานทูตอิตาลีครับขณะที่ทางบริษัททัวร์ก็ออกมาแถลงการขอโทษแล้วนะครับและนักเรียนหลายคนก็ทยอยปิดบัญชีโซเชียลมีเดียไปหลังจากถูกคนไทยตามวิจารณ์อย่างหนักครับ
2: Where you want to goJust say like normal thing, like a normal, okay? Not scream, okay? In Thailand, we not scream.
1: คลิปนี้กลายเป็นประเด็นร้อนที่ถูกพูดถึงไปทั้งโซเชียลนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงเวลาประมาณ1ทุ่มตรงบนรถไฟฟ้า BTS สายสีลมมุ่งหน้าสถานีศาลาแดงครับเจ้าของคลิปเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าตั้งแต่รถไฟยังไม่จอดเทียบชานชาลาก็ได้ยินเสียงตะโกนดังมาจากด้านนอกแล้วพอประตูเปิดกลุ่มวัยรุ่นชาวต่างชาติกว่า10คนก็เดินขึ้นไปแล้วก็มีเสียงหัวเราะมีการพูดคุยกันเสียงดังครับจนผู้โดยสารหลายคนเนี่ยหันมามองแม้ว่าเจ้าของคลิปจะใส่หูฟังนะครับแต่ว่ายังได้ยินเสียงล่ะครับก็เลยพูดเป็นภาษาอังกฤษด้วยน้ำเสียงสุภาพบอกว่าขอให้ช่วยลดระดับเสียงลงหน่อยแล้วก็อธิบายว่าบนรถไฟฟ้าในประเทศไทยเนี่ยผู้โดยสารส่วนใหญ่มักจะไม่ส่งเสียงดังแต่แทนที่จะให้ความร่วมมือนะครับกลับมีหญิงคนหนึ่งซึ่งหลายฝ่ายคาดว่าน่าจะเป็นผู้ที่ดูแลคณะครับตอบว่าก็พวกเขาเป็นเด็กจะให้เงียบได้อย่างไรนะหลังจากนั้นวัยรุ่นบางคนก็หัวเราะยกโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายรูปนะครับแล้วก็ใช้มือบังกล้องและมีการโต้เถียงกันต่อเนื่องนะครับมีช่วงหนึ่งที่มีวัยรุ่นชายพูดจาไม่เหมาะสมนะครับซึ่งประโยคที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์มากที่สุดก็คือคำพูดของวัยรุ่นหญิงคนหนึ่งที่บอกว่า sorry for bringing money to your country นะครับหรือขอโทษแล้วกันที่เอาเงินมาให้ประเทศคุณครับ
2: In Thailand we not scream sorry for bringing money to your country no mannerYeah, you too. Just stop the. Just stop your.
0: หลังจากที่คลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปค่ะก็มีผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์จำนวนมากช่วยกันตรวจสอบจนพบว่าคณะดังกล่าวเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนจากโรงเรียนแห่งหนึ่งในประเทศอิตาลีก่อนที่จะมีผู้ส่งคลิปไปยังโรงเรียนต้นสังกัดเพื่อขอให้ตรวจสอบพฤติกรรมของนักเรียนขณะเดียวกันนักเรียนหลายคนที่ปรากฏในคลิปก็ทยอยตั้งค่าบัญชี TikTok และโซเชียลมีเดียเป็นส่วนตัวซึ่งหลังจากถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักกระแสก็ลุกลามไปยังบริษัท Traveling Fox ผู้จัดโครงการศึกษาดูงานได้ออกแถลงการภาษาอังกฤษความยาว3หน้าโดยขอโทษสังคมไทยยอมรับว่าพฤติกรรมของนักเรียนบางคนไม่เหมาะสมและไม่สอดคล้องกับแนวทางของบริษัทพร้อมกับย้ำว่าความคึกขนองของวัยรุ่นไม่ใช่ข้ออ้างของการไม่เคารพผู้อื่นอย่างไรก็ตามบริษัทระบุว่าจากการตรวจสอบยังไม่พบหลักฐานชัดเจนว่ามีการใช้ถ้อยคำเหยียดเชื้อชาติและย้ำว่าการกระทำของคนเพียงบางส่วนไม่ควรเป็นตัวแทนของนักเรียนทั้งคณะ
1: ก่อนหน้านี้เพจ Facebook ของสถานทูตอิตาลีประจำประเทศไทยนะครับได้ปิดการแสดงความคิดเห็นหลังจากที่มีผู้ใช้งานชาวไทยเนี่ยเข้าไปแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากและนอกจากนี้นะครับเพจซอเปาเรื่องนี้ต้องใส่ใจก็ยังเผยภาพและข้อมูลอีกเหตุการณ์หนึ่งครับโดยอ้างว่าเป็นกลุ่มวัยรุ่นลักษณะเดียวกันนะครับเข้าไปก่อความวุ่นวายในบูธกิจกรรมในห้างย่านพระราม9จนพนักงานเนี่ยต้องขอให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเข้ามาดูแลนะครับเมื่อวานนี้ยังมีประชาชนบางส่วนเดินทางไปที่บริเวณโรงแรมที่คณะนักเรียนคณะนี้เนี่ยเข้าพักหลังจากที่ทราบข้อมูลจากโลกออนไลน์ครับแต่ว่าไม่ได้มีเหตุการณ์วุ่นวายเกิดขึ้นครับโดยมีรายงานว่านักเรียนบางส่วนเนี่ยได้กล่าวขอโทษคนไทยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
3: ไปแล้วพี่หนีเข้าแล้วว
4: ิดีโอ it's a very big problem that I know it's a big problem there on the way I'm really sorry for you folks and for your people that it's Thailand bro
0: ขณะเดียวกันชาวอิตาลีหลายคนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยก็ได้ออกมาแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ในครั้งนี้นะคะหนึ่งในนั้นก็คืออินฟลูเอนเซอร์ชาวอิตาลีที่โพสต์คลิปขอโทษคนไทยพร้อมกับระบุว่าประเทศไทยเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองของชาวต่างชาติหลายคนจึงไม่อยากให้การกระทำของคนเพียงไม่กี่คนกลายเป็นภาพแทนของชาวอิตาลีทั้งหมด
5: เพราะว่าผมมาจากอิตาลีครับ I think they very young they my culture
6: they show you the real lack of the respect and this makes me very

0: very sad because always talent welcomed me like a second family. Sincerely, very sorry from Italian. As Italian, I say sorry.
1: มีรายงานนะครับว่าคณะนักเรียนคณะนี้เนี่ยมีกำหนดที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวที่เกาะล้านจังหวัดชลบุรีนะครับท่ามกลางกระแสในโลกออนไลน์ที่มีทั้งเสียงวิพากษ์วิจารณ์และก็เสียงเรียกร้องให้ทุกฝ่ายเนี่ยใช้ความอดทนแยกแยะการกระทำของบุคคลออกจากภาพรวมของคนทั้งประเทศเพื่อไม่ให้ความขัดแย้งบานปลายไปมากกว่านี้นะครับและล่าสุดครับทางสถานเอกอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทยนะครับก็ออกแถลงการแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและขอประณามอย่างถึงที่สุดต่อพฤติกรรมอันไม่เหมาะสมของนักท่องเที่ยวชาวอิตาลีนะครับซึ่งเป็นเยาวชนกลุ่มหนึ่งที่เดินทางมาที่ประเทศไทยในโครงการทัศนศึกษาของโรงเรียนครับทางสถานเอกอัครราชทูตขออภัยอย่างสูงต่อคนไทยและผู้ที่ได้รับความไม่สบายใจหรือว่ากังวลใจจากเหตุการณ์นี้ชาวอิตาลีตระหนักและชื่นชมเป็นอย่างยิ่งต่อคุณค่าที่สังคมไทยยึดถือในเรื่องของการเคารพผู้อื่นความสุภาพและการอยู่ร่วมกันอย่างกลมเกลียวนะครับซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่อิตาลีให้ความสำคัญและก็ยึดมั่นเช่นเดียวกันแล้วก็ชี้แจงบอกว่าพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักท่องเที่ยวซึ่งเป็นเยาวชนกลุ่มนี้ไม่ได้สะท้อนถึงประชาชนชาวอิตาลีโดยรวมครับและไม่อาจถือว่าเป็นตัวแทนของค่านิยมด้านความเคารพซึ่งกันและกันมิตรภาพและความสุภาพอ่อนน้อมอันเป็นรากฐานของความสัมพันธ์อันยาวนานระหว่างไทยและอิตาลีครับ
2: ก่อติดสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้ค่ะในช่วงเวลานี้หน่วยงานความมั่นคงยังคงเร่งติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุยิงจุดตรวจบูเกซามีในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสจนเป็นเหตุให้ทหารพรานเสียชีวิต5นายและมีประชาชนได้รับบาดเจ็บ6คนนะคะคาดว่าเจ้าหน้าที่กำลังรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขออนุมัติศาลออกหมายจับผู้ก่อเหตุได้เร็วนี้ผู้นำศาสนาประชาชนและส่วนราชการร่วมพิธีละหมาดอายัดที่วงเวียนลองกองเทศบาลตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสขอพรจากพระเจ้าให้เกิดสันติสุขในพื้นที่หลังเกิดเหตุยิงถล่มจุดตรวจปูเกซามีตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะเป็นเหตุให้ทหารพรานเสียชีวิต5นายและประชาชนได้รับบาดเจ็บ6คนและเป็นเหตุความรุนแรงและสูญเสียมากที่สุดในพื้นที่อำเภอระแงะผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรระแงะเปิดเผยว่าระหว่างนี้ยังต้องปิดพื้นที่บริเวณจุดตรวจบูเกซามีไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยตามคำสั่งของแม่ทัพภาคที่4จากการพูดคุยกัน3ฝ่ายเจ้าหน้าที่จะปรับรูปแบบการทำงานร่วมกันเพื่อตรวจค้นตามจุดย่อยส่วนจุดตรวจที่ตั้งอยู่ในชุมชนต้องมีมาตรการดูแลความปลอดภัยให้กับชุมชนส่วนจุดไหนที่มีจุดอยู่ใกล้กับชุมชนหรือว่าบางจุดตั้งมานานแล้วและมีบ้านเรือนของประชาชนมาสร้างใกล้เคียงอาจต้องเพิ่มหอสูงและมาตรการในการดูแลพื้นที่ส่วนการติดตามผู้ก่อเหตุมีความคืบหน้าไปมากค่ะคาดว่าจะสามารถขอศาลอนุมัติหมายจับได้ในเร็วๆนี้ทั้งเรื่องของรถยนต์รถจักรยานยนต์ที่ใช้ก่อเหตุการตรวจสอบอาวุธปืนและปลอกกระสุนปืนรวมถึงผลตรวจ DNA ด้วย
3: สามารถติดตามข้อมูลต่างๆได้หลายส่วนนะครับแล้วก็น่าจะออกหมายจับได้เร็วนี้ครับหลายส่วนฮะทั้งเรื่องของอาวุธเดี๋ยวรอผลการตรวจของพิสูจน์หลักฐานเรื่องของอาวุธเรื่องของไอ้ปลอกกระสุนปืนนะฮะแล้วก็เรื่อง DNA แล้วก็เรื่องรถด้วยครับ
2: และเมื่อช่วงเช้าวันนี้พลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกเดินทางลงพื้นที่หารือร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงทั้งตำรวจทหารและฝ่ายปกครองเพื่อติดตามความคืบหน้าในคดีผู้ก่อเหตุวางระเบิดรถยนต์หน้าสภ.ตันหยงหลังเก่าและเหตุยิงจุดที่จุดตรวจบูเกซามีตั้งแต่เมื่อวานนี้ค่ะมีการเดินทางไปยังกรมทหารพรานที่45ตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะเพื่อติดตามความคืบหน้าเหตุการณ์ยิงจุดตรวจซึ่งเป็นเหตุให้ทหารพรานเสียชีวิต5นายส่วนบ่ายวันนี้พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจะลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าของคดีและเดินทางไปตรวจสอบในพื้นที่ของจุดเกิดเหตุก่อนจะประชุมที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45จากนั้นจะเดินทางไปเยี่ยมเด็กและผู้บาดเจ็บซึ่งยังคงรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลระแงะ
1: ไปติดตามความคืบหน้าการสอบสวนสาเหตุการเสียชีวิตของทารกอายุ5วันนะครับซึ่งรักษาตัวในตู้อบในหออัฐภิบาลทารกแรกเกิดภาวะวิกฤตโรงพยาบาลอ่างทองครับวันนี้ผู้ปกครองพร้อมด้วยตำรวจจะเข้าไปตรวจสอบกรณีกล้องวงจรปิดนะครับหลังจากที่ทางโรงพยาบาลอ้างว่าไม่มีกล้องภายในห้องครับ

0: แม่ของเด็กชายทารก5วันเข้าพบพันตำรวจเอกทศพลทองใบผู้กำกับการสภ.เมืองอ่างทองครับเพื่อติดตามความคืบหน้าการเสียชีวิตของลูกชายที่โรงพยาบาลอ่างทองว่าเกิดจากอาการป่วยหรือว่าปัจจัยอื่นซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลชันสูตรอย่างเป็นทางการจากสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจโดยชุดสืบสวนสภ.เมืองอ่างทองและสภ.สามโก้จะเข้าไปยังโรงพยาบาลเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงประเด็นกล้องวงจรปิดภายในหออภิบาลทารกแรกเกิดภาวะวิกฤตที่ครอบครัวยังคงติดใจครับหลังจากที่โรงพยาบาลอ้างว่าไม่มีกล้องวงจรปิดขณะที่แม่ยืนยันว่ามีกล้องวงจรปิดในห้องแต่ว่าตำรวจตรวจสอบแล้วไม่พบกล้องวงจรปิดในจุดดังกล่าวและจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดโดยรอบพบว่ามีคนเดินเข้าออกบริเวณดังกล่าวจริงครับรวมทั้งพบพ่อและแม่ของเด็กอยู่ในช่วงเวลาที่เกี่ยวข้องแต่ว่าไม่สามารถส่งมอบภาพกล้องวงจรปิดให้กับพ่อแม่ของเด็กได้เนื่องจากนิติกรของโรงพยาบาลแจ้งว่าภาพดังกล่าวสามารถส่งมอบให้เฉพาะพนักงานสอบสวนเท่านั้นหากเผยแพร่หรือว่าส่งต่อให้บุคคลอื่นอาจจะเป็นการขัดกับพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPA ครับ
1: การตรวจสอบโดยละเอียดนะทั้งฝ่ายตรวจสอบเนี่ยก็พบว่ากล้องวงจรปิดเนี่ยมันจะมีทางเข้าทางเข้าออกแล้วก็จุดที่หน้าโถงเข้าห้องเด็กส่วนประเด็นที่ของทางผู้ปกครองเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปตรวจสอบซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้เราจะไปซ้ำให้อีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้คือเราเรื่องกล้องวงจรปิดเนี่ยเราให้ทั้งฝ่ายตรวจสอบทั้งเมืองและทั้งผู้ร่วมกันเข้าไปตรวจสอบโดยละเอียดนะครับโดยละเอียดนะครับแล้วก็ได้เขาเรียกว่าได้ขอภาพบันทึกอะไรต่างๆไว้เรียบร้อยนะ
0: อีกประเด็นหนึ่งที่ครอบครัวยังคงติดใจนะครับก็คือการจัดเลี้ยงภายในห้อง ICU เด็กที่โรงพยาบาลเนี่ยอ้างว่ามีม่านพลาสติกใสกั้นแยกระหว่างจุดวางอาหารกับตู้อบแต่ว่าผู้ปกครองระบุนะครับว่าไม่ได้ปิดกั้นทั้งหมดซึ่งจุดที่จัดอาหารเนี่ยอยู่จุดเดียวกับตู้อบของลูกนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขระบุนะครับว่าปกติห้อง ICU จะมีสถานที่รับประทานอาหารอยู่ในพื้นที่เดียวกันแต่ว่าแยกเป็นห้องออกไปส่วนห้อง ICU เด็กแรกเกิดเนี่ยถือว่าเป็นห้องปลอดเชื้อและมีมาตรการป้องกันอย่างเข้มงวดบุคลากรทางการแพทย์จะต้องล้างมือและสวมถุงมือก่อนที่จะทำหัตถการทุกครั้งตอนนี้ลงนามตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงแล้วนะครับคาดว่าจะใช้เวลาไม่นานและถ้าพบว่ากระทำความผิดจริงก็จะลงโทษตามขั้นตอนสำหรับครอบครัวของเด็ก5วันได้นำร่างของทารกไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดสามโก้อำเภอสามโก้จังหวัดอ่างทองนะครับโดยจะสวดอภิธรรมวันนี้เป็นคืนสุดท้ายและจะประกอบพิธีชาปนกิจในวันพรุ่งนี้ครับ
2: ติดตามขยายผลขบวนการพ่อทิพย์แจ้งเกิดเท็จสวมสิทธิ์คนไทยค่ะวันนี้ตำรวจคุมตัวผู้ต้องหาในคดีพ่อทิพย์ซึ่งมีทั้งคนไทยและคนจีนรวม4คนไปฝากขังนะคะขณะที่ผลการสอบสวนหนึ่งในพ่อทิพย์ที่เป็นคนไทยเขาอ้างค่ะปฏิเสธข้อกล่าวหาแต่ก็อ้างว่ามีความสัมพันธ์กับหญิงชาวจีนพนักงานสอบสวนสน.ห้วยขวางคุมตัวนายหมงหรือนายมงคลและนายวอนหรือนายวรเมธพ่อไทยทิพย์นายหูและนางสีชาวจีนซึ่งเป็นผู้ต้องหาในคดีสวมสิทธิ์แจ้งเกิดโดยมิชอบด้วยกฎหมายหรือว่าพ่อทิพย์ซึ่งลักลอบสวมสิทธิ์แจ้งเกิดให้กับเด็กต่างด้าวนำตัวทั้งหมดไปฝากขังที่ศาลอาญารัชดาทั้ง4คนถูกดำเนินคดีในข้อหาร่วมกันใช้หรือแสดงหลักฐานอันเป็นเท็จและข้อหานำข้อมูลที่บิดเบือนหรือปลอมเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์จากการสอบสวนนายหูและนางสีผู้ต้องหาชาวจีน2คนให้การรับสารภาพว่าได้ให้ชายสัญชาติไทยเป็นผู้รับรองบุตรโดยอ้างว่าสนิทรู้จักกันมานานไม่ได้ให้ค่าจ้างซึ่งขอดคล้องกับคำให้การของนายมงคลที่รับสารภาพว่าเป็นพ่อทิพย์เพราะว่าอยากจะช่วยเหลือเท่านั้นส่วนนายวรเมธซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ต้องหาที่เป็นพ่อทิพย์อีกคนหนึ่งยังคงให้การปฏิเสธอ้างว่าตัวเองมีความสัมพันธ์กับนางซีและลูกที่เกิดมาก็เป็นลูกของตัวเองแต่ว่าจากแนวทางการสืบสวนและหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ซึ่งตำรวจยืนยันมีผลชัดเจนว่าผลการตรวจดีเอ็นเอของนายวรเมธไม่ใช่พ่อของเด็กนอกจากนี้ยังพบข้อมูลว่านายวรเมธได้เป็นพ่อทิพย์ให้กับเด็กชาวจีน2ครอบครัวโดยครอบครัวแรกก็คือนางสาวซีและนายหูส่วนอีกครอบครัวชาวจีนได้เดินทางออกนอกประเทศไปแล้วขณะที่การแจ้งเกิดลูกของนางซีและนายหูมีการแจ้งเกิดจากโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งย่านพระราม9และไปแจ้งเกิดที่สำนักงานเขตห้วยขวางซึ่งเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างขยายผลตรวจสอบว่าเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลและเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน

0: อันเขตจะมีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่
1: โศกนาฏกรรมไฟไหม้โรเบียณลาดพร้าวผ่านมาแล้วกว่า1สัปดาห์นะครับแต่ว่าคำถามสำคัญยังคงอยู่ทำไมเหตุซ้ำรอยจึงเกิดขึ้นได้อีกครับนักวิชาการภาคประชาชนและนักการเมืองเห็นตรงกันนะครับว่าถึงเวลาสังคายนากฎหมายสถานบริการครั้งใหญ่เพื่อที่จะปิดช่องโหว่ของระบบอนุญาตและเปิดให้ประชาชนร่วมตรวจสอบเพื่อไม่ให้ความสูญเสียเกิดขึ้นซ้ำอีกผ่านมาแล้วกว่า1สัปดาห์นะครับหลังเหตุเพลิงไหม้โรเบียณลาดพร้าวที่ฆ่าชีวิตผู้คนไป35คนและมีผู้บาดเจ็บอีกจำนวนมากเหตุการณ์นี้ถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นบทเรียนสำคัญในเวทีเสวนาความปลอดภัยในสถานบริการร้านเหล้าผับบาร์ปัญหาและทางออกผู้ร่วมเสวนานำโศกนาฏกรรมครั้งนี้มาเปรียบเทียบกับเหตุไฟไหม้ซานติก้าผับและเมาน์เทนบีเพื่อที่จะสะท้อนว่าต้นตอของปัญหาไม่ได้เกิดจากความประมาทเพียงอย่างเดียวแต่ว่าเป็นปัญหาในเชิงระบบครับทั้งการอนุญาตการต่อใบอนุญาตและการบังคับใช้กฎหมายที่ยังมีช่องโหว่เครือข่ายสื่อมวลชนและภาคประชาสังคมจึงเรียกร้องให้เร่งทบทวนพระราชบัญญัติสถานบริการปี2509รวมไปถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบันและลดช่องว่างที่จะนำไปสู่การทุจริตหรือการเรียกรับผลประโยชน์ครับ
2: ส่วนที่มันเกี่ยวข้องก็คือเรื่องของกฎหมายที่มันไม่สอดคล้องกับสภาวะปัจจุบันแล้วก็เรื่องของการบังคับใช้กฎหมายเพราะว่าเจ้าหน้าที่เราอาจจะมีการที่รับผลประโยชน์ก็ได้อันนี้เราก็ไม่ทราบแต่ว่าเราเห็นจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันมีการปล่อยปละละเลยนะครับแล้วถ้าเทียบกับต่างประเทศเนี่ยเขาประเทศที่เขาพัฒนาเร็วๆเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเขาสามารถจัดการกับการเรื่องของทุจริตได
0: ้อีกมุมมองหนึ่งจากส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคประชาชนก็ระบุว่าเตรียมที่จะผลักดันการแก้ไขกฎหมายโดยเสนอให้สถานประกอบการที่มีองค์ประกอบอย่างน้อย2ใน3ประเภทได้แก่มีการแสดงดนตรีมีการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือมีผู้ให้บริการต้องเข้าสู่ระบบขออนุญาตอย่างชัดเจนเพื่อให้การกำกับดูแลเป็นมาตรฐานเดียวกัน
3: เริ่มต้นกัดกระดุมเม็ดแรกให้ถูกก่อนแล้วค่อยไปพูดถึงเรื่องเวลาเรื่องสถานที่โซนนิ่งนะครับยืนยันครับอย่ามาออกแบบแก้แบบปลายเหตุนะครับแก้เป็นหย่อมๆด้วยการออกกฎหมายระดับรองลงมาหรือประกาศระเบียบอะไรต่างๆผมว่ามันต้องแก้ตัวกฎหมายแม่ก่อนก็คือตัวพรบสถานบริการนะครับยังยืนยันเหมือนเดิมต้องแก้ซึ่งอันเนี้ยเราจะพูดเกณฑ์ชัดว่าท้องถิ่นจะเป็นคนกำหนดเรื่องสถานที่โซนนิ่งที่จะเปิดได้แล้วเวลาเขาจะเป็นคนรู้ดีที่สุดเพราะสุดท้ายแล้วมหาไทยปกครองก็ต้องโยนกลับไปให้ท้องถิ่นทำอยู่ดีเพราะไม่มีทางรู้หน้างานดีเท่ากับคนที่อยู่หน้างาน
1: ขณะที่ภาคประชาชนก็เสนอให้กระทรวงมหาดไทยและกรุงเทพมหานครครับเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่ร่วมสังเกตการการตรวจสอบสถานบริการพร้อมกับเปิดเผยผลการตรวจผ่านระบบ Open Data เพื่อให้สังคมร่วมตรวจสอบได้และเตรียมรวบรวมรายชื่อประชาชน 10,000 รายชื่อเสนอร่างกฎหมายภาคประชาชนหวังจะยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและป้องกันไม่ให้เกิดโศกนาฏกรรมเช่นนี้ขึ้นซ้ำอีกในอนาคตครับ
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดกระบี่เมื่อวานนี้ค่ะเปิดปฏิบัติการทวงคืนที่ดินโนมินีในทุนต่างชาติถือครองที่ดินและยึดที่ดินโนมินีบนเกาะปออำเภอเกาะลันตา126ไร่มูลค่ากว่า 2,000 ล้านบาทภาพมุมสูงแสดงให้เห็นพื้นที่บนเกาะปอตำบลเกาะลันตาใหญ่อำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่บางแปลงพบว่ามีการก่อสร้างบ้านพักอาศัยบางแปลงก็ยังมีสภาพเป็นป่าค่ะที่ดินบริเวณนี้ถูกเจ้าหน้าที่ตรวจยึดหลังจากมีนายทุนพบชาวต่างชาติเป็นเจ้าของโดยใช้โนมินีถือครองที่ดินแทนนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งลงพื้นที่บ้านเกาะปอตำบลเกาะลันตาใหญ่อำเภอเกาะลันตาบอกว่าจากการตรวจยึดที่ดินดังกล่าวเกิดการสอบสวนของเจ้าหน้าที่หลังจากพบพฤติกรรมของนายทุนชาวต่างชาติสัญชาติบริติชเข้ามาจัดตั้งบริษัทจำกัดจำนวน3แห่งคือบริษัทภูเก็ตลันตาเฮาส์จำกัดบริษัทสกายโกลบอลเน็ตจำกัดและบริษัทกุลวันพร็อพเพอร์ตี้จำกัดโดยจะเป็นการใช้วิธีถือหุ้นในสัดส่วนที่ไม่เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดจากนั้นได้วางโครงสร้างอำพรางโดยให้ทั้งบริษัทถือหุ้นไขว้กันไปมาลักษณะเป็นวงกลมเมื่อคำนวณสัดส่วนที่แท้จริงแล้วส่งผลให้นายทุนต่างชาติกลายเป็นผู้ควบคุมผลประโยชน์และมีอำนาจเป็ดเสร็จแต่เพียงผู้เดียวในการบริหารจัดการทรัพย์สินด้วยสัดส่วนการถือหุ้นสูงถึง 99.87
4: าก
0: กลุ่ม

0: ดังกล่าวจึงได้กว้านซื้อและครอบครองที่ดินในพื้นที่เกาะปออำเภอเกาะลันตาจำนวน22แปลงรวมเนื้อที่กว่า126ไร่คิดเป็นมูลค่าสูงถึง 2,146 ล้านบาทก่อนที่จะนำที่ดินดังกล่าวไปประกาศขายผ่านทางช่องทางออนไลน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุว่าขั้นตอนทางกฎหมายหลังจากได้อายัดยึดที่ดินแล้วจะให้อธิบดีกรมที่ดินมอบหมายให้จังหวัดกระบี่และคณะกรรมการจังหวัดเร่งดำเนินการยึดพื้นที่นำมาบังคับจำหน่ายตามกฎหมายของกรมที่ดินส่วนคดีความทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเร่งสืบสวนขยายผลเกี่ยวกับเส้นทางทางการเงินและประวัติการเดินทางเข้าออกของนายทุนต่างชาติในการเดินทางเข้าออกประเทศซึ่งขณะนี้ไม่พบว่าพำนักอยู่ในประเทศจากนั้นจะเรียกตัวคนไทยซึ่งมีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นร่วมในบริษัททั้ง3แห่งมาสอบปากคำเพื่อตรวจสอบถึงแหล่งที่มาของเงินลงทุนหากพิสูจน์ได้ว่าเป็นเงินทุนจากชาวต่างชาติผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด
1: หลังจากศึกษารายละเอียดความเป็นไปได้และความคุ้มค่ามาระยะหนึ่งนะครับในที่สุดโครงการแลนด์บริดจ์ก็ได้ข้อสรุปนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นอีกครั้งหนึ่งที่โครงการนี้ต้องถูกพับมีคำชี้แจงจากรองนายกรัฐมนตรีเอกนิตินิติธรประภาสที่พบความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจและความเป็นไปได้ทางธุรกิจอยู่ในระดับต่ำครับซึ่งสวนทางกับผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่มีความเสี่ยงสูงครับนายเอกนิตินิติธรประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแถลงสรุปผลการศึกษาของคณะกรรมการศึกษาแนวทางขับเคลื่อนโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งเพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามันหรือว่าโครงการแลนด์บริดจ์ทั้ง3คณะได้แก่1คณะกรรมการศึกษาความเป็นไปได้ในเชิงเศรษฐกิจและการลงทุน2ศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและ3คณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมโดยผลสรุปจากคณะกรรมการชุดต่างๆมีความเห็นนะครับว่าด้านเศรษฐกิจและการลงทุนโครงการแลนด์บริดจ์มีความเป็นไปได้อยู่ในระดับต่ำครับและอาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อภาระงบประมาณซึ่งมีความเสี่ยงค่อนข้างสูงส่วนความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมนะครับก็พบว่ามีค่อนข้างสูงเช่นเดียวกันทั้งระบบนิเวศทางทะเลวิถีชีวิตชุมชนชายฝั่งและความมั่นคงทางอาหารรวมไปถึงผืนป่าและจากการรับฟังความคิดเห็นก็ยังคงมีความแตกต่างทั้งกลุ่มที่สนับสนุนก็คือภาคเอกชนและกลุ่มที่คัดค้านก็คือกลุ่มนักอนุรักษ์สุดท้ายคณะกรรมการจึงมีมติว่าโครงการนี้มีความเป็นไปได้ในทางธุรกิจต่ำและเสี่ยงในเรื่องผลกระทบค่อนข้างสูงครับและยังมีความเห็นต่างในสังคมเห็นควรให้ยุติไปก่อนแต่เมื่อภาคเอกชนยังมีความต้องการทางออกทะเลฝั่งอันดามันในภาคใต้จึงเสนอให้มีการพิจารณาปรับปรุงพัฒนาท่าเรือระนองและพิจารณาการเชื่อมโยงเรื่องทางรถไฟไปในพื้นที่ภาคเหนือและจีนครับ
2: เนื่องจากภาคเอกชนก็ยังมีความต้องการในด้านทางภาคใต้ทางออกทะเลทางด้านอันดามันซึ่งปัจจุบันมีท่าเรือระนองอยู่นะครับก็ซึ่งมีความต้องการใช้ท่าเรือตรงนี้อยู่ก็ขอให้พิจารณาไปดำเนินการพิจารณาปรับปรุงและใช้ท่าเรือระนองให้เต็มตามศักยภาพนะครับแล้วก็ทำในเรื่องพิจารณาเชื่อมโยงในเรื่องทางรถไฟที่เชื่อมต่อกับท่าเรือระนองนี้แล้วก็การขนส่งทางรางนะครับซึ่งที่เรียกว่า missing link ที่เราสามารถจะใช้โอกาสเชื่อมโยงไปกับทางเรือก็คือประเทศจีนแล้วก็ไปเชื่อมโยงกับท่าเรือที่เรามีอยู่ที่ภาคตะวันออกด้วยได้
0: ขณะที่ฝ่ายค้านอย่างนายกรจาติกวณิชรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์โพสต์ข้อความระบุในฐานะผู้ยื่นยติด่วนในสภาให้มีการทบทวนเรื่องนี้ขอขอบคุณรัฐบาลที่ยอมพับโครงการและขอให้เป็นบทเรียนไปยังทุกรัฐบาลควรไตร่ตรองด้วยข้อมูลและด้วยเหตุผลให้รอบคอบก่อนที่จะมีการนำเสนอโครงการสุดท้ายพรรคประชาธิปัตย์ขอเน้นว่าภาคใต้ยังรอการพัฒนาที่เหมาะสมและตอบโจทย์โดยเสนอแผนพัฒนาที่เรียกว่า Southern Connect ที่มีการลงทุนอย่างเช่นการสร้างถนนมอเตอร์เวย์จากนราธิวาสถึงกรุงเทพระบบรถไฟทางคู่เชื่อมกับระบบรางของมาเลเซียและท่าเรือน้ำลึกที่มีประสิทธิภาพทั้งสองฝั่งทะเลไทย
1: ขณะที่นายวีรยุทธการชูฉัตรรองหัวหน้าพรรคประชาชนก็โพสต์เป็นการโพสต์แสดงความคิดเห็นนะครับว่าอยากให้การตัดสินใจถอยโครงการแลนด์บริดจ์ของรัฐบาลเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาเศรษฐกิจภาคใต้บนหลักความคุ้มค่าและการมีส่วนร่วมซึ่งยังต้องจับตาว่าจะมีการสอดไส้โครงการและงบประมาณอีกหรือไม่พรรคประชาชนเสนอยุทธศาสตร์ Southern Port Link ยกระดับ

0: ท่าเรือใต้และโลจิสติกสินค้าทั้งภูมิภาคด้วยการอัปเกรดท่าเรือระนองสงขลาเชื่อมรถไฟชุมพรระนองเปิดช่องทางส่งออกสินค้าฝั่งอันดามันเชื่อมแหลมฉบังจีนเพื่อที่จะลดต้นทุนขนส่งและยกระดับเศรษฐกิจภาคใต้ให้ยั่งยืนครับการเปิดข้อมูลคดีหัวสวทำให้บุคคลที่อยู่ในข่าย9รายชื่อตอนนี้ทยอยแจ้งความหมิ่นประมาทนายยิ่งชีพอัจฉานนท์นะครับผู้อำนวยการไอลอโดยนางสุขสมรวยถือว่าเป็นคนแรกที่ไปแจ้งความที่อำนาจเจริญนะครับพร้อมกับตั้งข้อสังเกตถึงการเคลื่อนไหวว่ามีเจตนาแอบแฝงหรือไม่นะครับ
1: ผู้อำนวยการไอลอก็ยังโพสต์ด้วยนะคะว่าขบวนการเลือกกงสวอาจจะมีผู้เกี่ยวข้องนับพันคนค่ะในขณะเดียวกันเรื่องของการต่อสู้คดีได้ตั้งนายอานนท์นำพาให้เป็นทนายความนายยิ่งชีพอัจฉานนท์ผู้จัดการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนโพสต์ข้อความผ่าน Facebook แต่งตั้งนายอานนท์นำพาเป็นทนายความโดยมีข้อความว่าใบแต่งตั้งทนายความพร้อมแล้วรอลงวันที่และรอใส่ชื่อโจทย์ทนายคนนี้น่าจะชอบไปเที่ยวภาคอีสานซิด้วยขณะเดียวกันก็ยังโพสต์ข้อความอ้างว่าในขบวนการโกงเลือกสว.ต้องมีคนเกี่ยวข้องด้วยหลายพันคนทั้งที่ถูกจ้างให้ไปสมัครและไปโหวตโดยได้รับค่าจ้างในอัตราที่แตกต่างกันโดยบางส่วนเปิดตัวต่อสาธารณะแล้วแต่เชื่อว่ายังมีคนอีกมากที่ไม่ได้เปิดและยังไม่กล้าหากรู้สึกผิดแต่ไม่กล้าออกหน้าเองขอให้ส่งข้อมูลและพยานหลักฐานมาให้ได้เสมอนายยิ่งชีพยืนยันว่าข้อมูลที่ได้มาต้องกลั่นกรองอย่างละเอียดหลายชั้นซึ่งหลักฐานทั้งหมดอาจไม่จำเป็นต้องยื่นศาลเพียงแต่นำมาเปิดเผยให้ผู้คนตาสว่างมากขึ้นก่อนจะย้ำว่าข้อมูลที่มีอยู่แล้วและกำลังรอวันเปิดก็มีอยู่อีกมากหรือเบื้องต้นในวันพรุ่งนี้จะเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมในงานเปิดหลักฐานคดีโกงสว.ภาค2ที่พรรคประชาชนจะจัดขึ้นที่รัฐสภาขณะที่นางสุขสมรวยวรรธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและส.ส.อำนาจเจริญพรรคภูมิใจไทยเดินทางเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับนายยิ่งชีพในข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาหลังจากเป็นหนึ่งใน9รายชื่อที่ได้รับความเสียหายจากการถูกนายยิ่งชีพกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับขบวนการหัวสว.ยืนยันว่าเป็นการใช้สิทธิ์ตามกฎหมายไม่ใช่การฟ้องปิดปากขณะที่นายพราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยเปิดเผยว่ายังไม่ได้พูดคุยกับนายยิ่งชีพและย้ำว่าส่วนตัวไม่ได้ติดใจแต่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพรรคถ้าได้รับความเสียหายจากการกล่าวหาก็ยังต้องเป็นเรื่องของพรรคพรรคเห็นแบบไหนในฐานะสมาชิกพรรคก็ต้องเป็นไปตามนั้นอย่างไรก็ตามเรื่องพรรคจะยื่นฟ้องหรือไม่เชื่อว่าเป็นไปในทิศทางเดียวกันส่วนกรณีนายรังสิมันโรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนออกมาระบุว่าที่นายพราดรให้สัมภาษณ์ว่าพรรคประชาชนยัดข้อมูลให้กับนายยิ่งชีพนั้นนายพราดรชี้แจงว่าไม่ได้กล่าวหาแบบนั้นเพียงตั้งข้อสังเกตว่าใช่หรือไม่ส่วนนายกรวีปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานวิปรัฐบาล1ใน9รายชื่อที่นายยิ่งชีพเปิดเผยก็ยืนยันว่ายินดีรับการตรวจสอบแต่ต้องไม่ใช่การใส่ร้ายป้ายสีพร้อมกับยืนยันว่าไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองและบุคคลสาธารณะก็พร้อมให้สังคมฝ่ายค้านและองค์กรอิสระตรวจสอบแต่กระบวนการตรวจสอบต้องอยู่บนพื้นฐานความถูกต้องไม่ใช่นำประเด็นที่ไม่มีมูลความจริงนำมาใส่ฝั่งตรงข้ามเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองจนทำให้สังคมเกิดความเข้าใจผิดก่อนจะตั้งข้อสังเกตว่าการออกมาเคลื่อนไหวในจังหวะลักษณะแบบนี้เพื่อหวังผลทางการเมืองหรือไม่ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างหารือกับพรรคและอีก8คนเพื่อพิจารณาข้อหาทางกฎหมายต่อไป
0: ในมุมมองของหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะครับมองเรื่องของการฟ้องหมิ่นจากคดีหัวสว.เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องนะครับเพราะว่าบุคคลสาธารณะจะต้องถูกตรวจสอบได้ขณะที่อดีตประธานรัฐสภาก็สะท้อนปัญหาการเมืองไทยในหลากหลายมิติครับทั้งธุรกิจการเมืองเกิดจากตัวบุคคลแล้วก็มองว่าการบังคับใช้กฎหมายต้องศักดิ์สิทธิ์มากกว่านี้ครับในชวนหลีกภัยในฐานะประธานสภาที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์และอดีตประธานรัฐสภากล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อการเมืองกับสังคมไทยในระหว่างเปิดอบรมพัฒนาผู้นำรุ่นใหม่ที่พรรคประชาธิปัตย์จัดขึ้นครับโดยชี้ถึงปัญหาทางการเมืองว่าส่วนใหญ่มาจากพฤติกรรมตัวบุคคลไม่ใช่ระบบการปกครองและหากกฎหมายไม่ศักดิ์สิทธิ์ก็จะยิ่งทำให้การปกครองไปไม่รอดดังนั้นความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายจึงมีความสำคัญเพื่อไม่ให้เกิดการละเมิดสิทธิ์ของคนอื่น นายชวนยังระบุถึงคดีหัวสวที่ล่าสุดทางโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือว่าไอลอออกมากล่าวหา9บุคคลที่เป็นส.ส.และรัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีหัวสว.ว่าจากข้อกล่าวหาต่างๆถ้าไม่เป็นความจริงผู้ที่ร้องเรียนจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายแต่เชื่อว่าผู้ที่กล่าวหาคงจะพอใจที่จะถูกฟ้องคดีเพราะเมื่อคดีขึ้นสู่ชั้นศาลแล้วก็จะนำไปสู่การออกหมายเรียกพยานที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดหรือหากมีการฟ้องแล้วมีหลักฐานใดที่ยังไม่มีการส่งศาลก็จะเรียกมาตรวจสอบข้อเท็จจริงครับสอดคล้องกับนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะที่ชี้ว่ากรณีการฟ้องเรื่องนี้ไม่ถูกต้องนะครับเพราะมองว่าบุคคลสาธารณะต้องถูกตรวจสอบได้และข้อมูลนักการเมืองที่เกี่ยวข้องกับการหัวสว.ก็เป็นที่ทราบกันในระดับหนึ่งแล้วครับ
2: นะครับเพราะว่าหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของโทรศัพท์เกี่ยวข้องกับเส้นการเงินเกี่ยวข้องกับการพักที่โรงแรมนั้นโรงแรมนี้เกี่ยวข้องกับการมีภาพปรากฏเกี่ยวกับการใช้โพยอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผมว่าแทบจะไม่มีใครปฏิเสธได้ดังนั้นเนี่ยคนที่ถูกพาดพิงที่เป็นบุคคลสาธารณะก็น่าจะชี้แจงนะครับมากกว่าที่จะเร่งไปเรื่องไปดำเนินการในทางกฎหมายนะครับแน่นอนนะครับถ้าในที่สุดเนี่ยมันพิสูจน์ออกมาว่าถูกใส่ร้ายป้ายสีนั่นก็สามารถที่จะใช้สิทธิ์ได้แต่ผมเชื่อว่าคนที่เขาเปิดเผยข้อมูลในขณะนี้เนี่ยเขาไม่ได้นึกสนุกแล้วก็พูดออกมานะครับเขามีฐานข้อมูลที่มันมาจากการดำเนินการของหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานตรวจสอบเอง
0: สำหรับการสัมมนาสะท้อนปัญหาการเมืองไทยในครั้งนี้นะครับยังมีนักการเมืองนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายสาขามาร่วมงานครับอย่างเช่นนายกรจาติกาวณิชนางการดีเลียวไพโรจน์นางรัตเกล้าอินทุวงศ์สุวรรณคีรีรองหัวหน้าพรรคพร้อมกับลงพื้นที่เพื่อที่จะศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในสังคมครับ
1: ไทยกำลังเผชิญกับวิกฤตการค้าครั้งใหญ่ค่ะหลังจากที่รัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์ประกาศเก็บภาษีนำเข้าจาก60ประเทศคู่ค้านะคะโดยประเทศไทยถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่โดนภาษีเพดานสูงสุดถึงร้อยละ 12.5 ค่ะโดยสหรัฐอ้างเหตุผลสำคัญก็คือความล้มเหลวในการปราบปรามแรงงานข้ามบังคับขณะที่นักสิทธิแรงงานก็ระบุว่ารัฐต้องหยุดมองปัญหาแรงงานเป็นเรื่องของความมั่นคงเพื่อแก้ที่ต้นตออย่างแท้จริงหลังจากสหรัฐประกาศใช้มาตรา301แทนที่มาตรา122เดิมเพื่อจัดเก็บภาษีนำเข้าจากไทยเพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ10เป็นร้อยละ 12.5 มีผลบังคับใช้ทันทีในวันศุกร์ที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาแม้รัฐบาลและเอกชนจะประเมินว่าผลกระทบอาจจำกัดในบางกลุ่มสินค้ามีสินค้ากว่า 2,120 รายการที่ได้รับการยกเว้นแต่อุตสาหกรรมหลักอย่างอาหารแปรรูปชิ้นส่วนรถยนต์และสิ่งทอได้รับผลกระทบโดยตรงซึ่งเหตุผลที่สหรัฐนำมาอ้างในครั้งนี้ก็คือเรื่องของแรงงานบังคับในห่วงโซ่การผลิตผู้อำนวยการเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานระบุว่ามาตรการนี้คือสัญญาณเตือนว่ามาตรฐานสากลเรื่องคนทำงานกลายเป็นเงื่อนไขการค้าโลกที่ไทยยังข้ามไม่พ้นเมื่อเกิดการเผชิญหน้าระหว่างไทยกัมพูชาจากปัญหาชายแดนภาครัฐกลับนำปัญหาแรงงานไปผูกโยงกับปัญหาความมั่นคงโดยเฉพาะนโยบายต่อแรงงานกัมพูชาที่ถูกสกัดกั้นด้วยเหตุผลทางการเมืองจนเกิดการผลักแรงงานถูกกฎหมายเป็นแรงงานเถื่อนในขณะที่การต่อใบอนุญาตแรงงาน3สัญชาติคือเมียนมาลาวและเวียดนามยังมีปัญหาถูกเรียกเก็บค่าใช้จ่ายขั้นต่ำรายละ 15,000 บาทนั่นเป็นช่องว่างให้เกิดการขูดรีดและแรงงานบังคับและเกิดการทะลักของแรงงานเถื่อนตามแนวชายแดนซึ่งเป็นต้นตอที่ถูกใช้เป็นข้ออ้างลงโทษในมาตรการภาษี
3: มันคนละเรื่องกันระหว่างมิติความไม่คงการเมืองกับเรื่องแรงงานไงในขณะเดียวกันประเทศไทยในขาดแคลนแรงงานสูงมากแล้วก็เซกเตอร์ภาคประมงและก็ก่อสร้างเนี่ยต้องอาศัยพึ่งพากับพี่น้องแรงงานกัมพูชาเยอะเพราะว่าเขามีสกิลมีทักษะ อยู่แล้วอะไรเงี้ยซึ่งตัวนี้หายขาดไปพอหายขาดไปปุ๊บผู้ประกอบการก็เอาแรงงานที่คิดว่าสามารถมาขึ้นได้ก็คือกลุ่มแรงงานเมียนมาในกลุ่มเมียนมาที่มาขึ้นเนี่ยมันกลับกลายว่าเป็นเมียนมาที่อาจจะเข้ามาแบบไม่ได้ถูกต้องไม่ได้ MOU อะไรเข้ามาเนี่ยจริงแล้วเนี่ยมันสามารถที่ทำให้แรงงานที่อยู่ใต้ดินขึ้นมาบนดินอย่างง่ายดายโดยพื้นฐานของค่าใช้จ่ายที่มันไม่แพงมากอ่ะแต่สุดท้ายเนี่ยไปพึ่งพาภาคธุรกิจไปพึ่งพาระบบกระบวนการในหน้านู่นเนี่ย ใครจะ

0: แต่มันก็โด่งสูงขึ้นเยอะ
1: ขณะที่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเร่งกระตุ้นให้รัฐและเอกชนยกระดับระบบตรวจสอบย้อนกลับและให้ปฏิบัติตามมาตรฐานแรงงานสากลอย่างเคร่งครัดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการเจรจาอุทธรณ์ภาษีในอนาคตผู้อำนวยการมูลนิธิส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานระบุว่าหากไทยยังไม่สามารถจัดการกับระบบแรงงานให้โปร่งใสและเป็นธรรมได้การค้าโลกภายใต้ยุคทรัมป์อาจจะยิ่งทวีความรุนแรงและซับซ้อนขึ้นมากกว่าเดิม
2: สถานการณ์ไฟป่าในฝรั่งเศสและสเปนทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วนับแสนไร่และส่งผลให้ทั้งสองประเทศต้องสั่งอพยพประชาชนมากกว่า 220,000 คนครับผู้เห็นเหตุการณ์บันทึกภาพนาทีม้าหลายตัววิ่งแตกตื่นบนถนนในเมืองทางตะวันตกเฉียงใต้ของฝรั่งเศสครับขณะที่ไฟป่ากำลังลุกลามอย่างหนักส่งผลให้ทางการต้องสั่งอพยพประชาชนและนักท่องเที่ยวอย่างเร่งด่วนสภาพการจราจรในหลายจุดทางตะวันตกเฉียงใต้ของฝรั่งเศสติดขัดอย่างหนักนะครับหลังจากที่ประชาชนเร่งอพยพออกจากพื้นที่เสี่ยงซึ่งตอนนี้ตัวเลขผู้อพยพในฝรั่งเศสอยู่ที่ประมาณ 200,000 คนครับไฟป่าในฝรั่งเศสลุกลามเผาผลาญพื้นที่ป่าไปแล้วเกือบ 120,000 ไร่และสร้างความเสียหายต่อบ้านเรือนประชาชนมากกว่า80หลังขณะที่กระแสลมแรงและสภาพอากาศร้อนจัดอุณหภูมิ 36-37 องศาเซลเซียสยังคงเป็นอุปสรรคสำคัญต่อภารกิจดับไฟป่าของเจ้าหน้าที่เอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสสั่งการให้กองทัพระดมกำลังเข้าช่วยควบคุมวิกฤตไฟป่าครั้งรุนแรงที่สุดเท่าที่ประเทศเคยเผชิญหลังจากร้องขอความช่วยเหลือจากสหภาพยุโรปไปก่อนหน้านี้ครับส่วนภาพมุมสูงนี้นะครับเผยให้เห็นไฟที่ลุกไหม้บ้านเรือนในพื้นที่ทางตะวันตกของภูมิภาคมาดริดของสเปนครับโดยไฟป่าในพื้นที่ลุกลามหนักจนเจ้าหน้าที่ยอมรับว่าเป็นไฟป่าครั้งเลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ของภูมิภาคและสถานการณ์รุนแรงจนเกินขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจะรับมือได้จึงต้องเปลี่ยนมาใช้มาตรการป้องกันแทนครับรัฐบาลสเปนประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินระดับประเทศเพื่อที่จะรับมือวิกฤตไฟป่าพร้อมทั้งร้องขอความช่วยเหลือจากสหภาพยุโรปเช่นเดียวกันตัวเลขผู้ได้รับผลกระทบจากไฟป่าในสเปนอยู่ที่ประมาณ 60,000 คนครับซึ่งในจำนวนนี้มากกว่า 25,000 คนต้องอพยพและเกือบ 40,000 คนถูกสั่งให้อยู่แต่ในบ้านเพื่อความปลอดภัย
1: ส่วนที่อินเดียมีการเดินหน้าชุมนุมเรียกร้องให้รัฐมนตรีศึกษาธิการลาออกจากตำแหน่งเส้นปัญหาข้อสอบที่รั่วไหลหลายต่อหลายครั้งค่ะขณะที่การเจรจาระหว่างรัฐบาลกับแกนนำพรรคแมลงสาบยังไม่มีความคืบหน้าชาวอินเดียในหลายเมืองทั่วประเทศรวมถึงในกรุงนิวเดลีออกมารวมตัวชุมนุมแสดงความเป็นหนึ่งเดียวกับพรรคแมลงสาบกลุ่มเคลื่อนไหวที่ก่อตั้งขึ้นบนโลกออนไลน์เพื่อเสียดสีพรรครัฐบาลผู้ประท้วงย้ำถึงข้อเรียกร้องให้รัฐมนตรีศึกษาธิการลาออกจากตำแหน่งหลังเกิดปัญหาข้อสอบคัดเข้าเรียนต่อคณะแพทย์และข้อสอบบรรจุข้าราชการรั่วไหลซ้ำแล้วซ้ำเล่ารวมถึงการสอบคัดเลือกนักศึกษาแพทย์เมื่อต้นเดือนพฤษภาคมซึ่งเป็นการจุดชนวนการประท้วงระลอกนี้ด้านกลุ่มเยาวชนของพรรคฝ่ายค้านอินเดียประท้วงด้วยการจัดพิธีศพเชิงสัญลักษณ์ให้กับนเรนทราโมดีนายกรัฐมนตรีอินเดียรวมถึงรัฐมนตรีมหาดไทยและรัฐมนตรีศึกษาธิการพร้อมทั้งแสดงความไม่พอใจกรณีการใช้กำลังปราบปรามกลุ่มผู้ประท้วงโดยพรรคฝ่ายค้านระบุว่าเยาวชนที่ออกมาประท้วงเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาถูกตำรวจเข้าสลายการชุมนุมอย่างรุนแรงทั้งใช้กระบองทุบตียิงแก๊สน้ำตาและใช้ปืนอัดลมยิงใส่เมื่อวานนี้แกนนำกลุ่มเคลื่อนไหวพรรคแมลงสาบและตัวแทนรัฐบาลอินเดียเปิดโต๊ะเจรจากันกว่า2ชั่วโมงแต่ยังไม่ได้ข้อสรุปใดๆโดยทั้ง2ฝ่ายจะกลับมาเจรจากันต่อในวันนี้คุณผู้ชมคะย้อนกลับไปเมื่อวันพฤหัสบดีผู้นำอินเดียออกมาให้คำมั่นจะปฏิรูปกฎหมายและลงโทษผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุข้อสอบรั่วไหลแต่ดูเหมือนว่าจะไม่ได้ช่วยลดอุณหภูมิความตึงเครียดลงแต่อย่างใด
2: คณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือว่า IOC ยืนยันนะครับว่าประธานฟีฟ่าไม่จำเป็นต้องชี้แจงต่อ IOC ครับหลังจากมีการเมืองเข้ามาแทรกแซงกรณียกเลิกโทษแบนนักเตะทีมชาติอเมริกาในฟุตบอลโลกที่ผ่านมาครับ แม้ว่าการแข่งขันฟุตบอลโลกจะผ่านไปแล้ว1สัปดาห์นะครับแต่ว่ายังมีประเด็นต่อเนื่องที่สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือว่าฟีฟ่ายอมให้การเมืองเข้ามาแทรกแซงจนถูกองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรหรือว่า NGO ในลอนดอนยื่นเรื่องร้องเรียนไปยังคณะกรรมการจริยธรรมของคณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือว่า IOCเกี่ยวกับพฤติกรรมของจานนี่อินฟานติโนประธานฟีฟ่าถึงบทบาทของเขาในการช่วยให้โฟลารินปาโลกันกองหน้าทีมชาติสหรัฐไม่ต้องรับโทษแบน1นัดตามกฎครับล่าสุด IOC ยืนยันนะครับว่าพวกเขาไม่มีอำนาจในการสอบสวนใดๆหรือว่าลงโทษเกี่ยวกับข้อกล่าวหาเรื่องของการขาดความเป็นกลางของอินฟานติโนที่ถูกกล่าวหาว่ายอมให้โดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐเข้ามาแทรกแซงในการระงับโทษแบนของบาโลกันในการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบ16ทีมสุดท้ายกับเบลเยียมขณะที่กฎบัตรโอลิมปิกของ IOC ระบุถึงความเป็นกลางในหลักการพื้นฐานของโอลิมปิกสำหรับองค์กรกีฬาต่างๆซึ่งก็รวมถึงองค์กรอย่างฟีฟ่าแต่แถลงการณ์ของ IOC ระบุว่าข้อร้องเรียนดังกล่าวอ้างถึงเพียงแค่การตัดสินใจของฟีฟ่าในเรื่องธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการซึ่งรวมถึงความสัมพันธ์กับภาครัฐและการบังคับใช้กฎกติกาของกีฬานั้นๆดังนั้นเรื่องนี้จึงอยู่เหนือขอบเขตของ IOC และจะไม่มีการสอบสวนใดๆครับคริสตี้โคเวนทรีประธาน IOC ให้ได้เข้าร่วมชมฟุตบอลโลกนัดชิงชนะเลิศเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาด้วยนะครับตรงข้ามกับอเล็กซานเดอร์เซฟเรนประธานสหพันธ์ฟุตบอลยุโรปหรือว่ายูฟ่าที่บอยคอตไม่เข้าร่วมชมเกมนัดชิงฟุตบอลโลกเพราะไม่เห็นด้วยกับการตัดสินใจของฟีฟ่าขณะที่โวซินยาผู้รักษาประตูทีมชาติเคปเวิร์ดวัย40ปีที่สร้างชื่อจากฟุตบอลโลกที่ผ่านมากำลังจะย้ายไปร่วมทีมโคโลโคโลสโมสรจากชิลีนะครับหลังจากที่โวซินยาหมดสัญญากับชาเกสทีมในลีกรองของโปรตุเกสเมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยโวซินยาได้รับเลือกให้ติดทีมยอดเยี่ยมฟุตบอลโลกหลังจากมีส่วนช่วยให้เคปเวิร์ดผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์ในการลงแข่งขันฟุตบอลโลกคนแรกในประวัติศาสตร์โดยที่พวกเขาไม่แพ้ทีมแชมป์โลกอย่างสเปนในนัดเปิดสนามและไม่แพ้ใครในเวลาปกติ90นาทีตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ครับ
1: ได้เวลาไทยบันเทิงแล้วค่ะวันนี้พบกับคุณเวนิกาวิชัยวัฒนาค่ะสวัสดีค่ะถึงคิวจะแน่นแค่ไหนนะคะแต่เพื่อแฟนๆที่รอมานานยังไงก็ต้องคว้าตัวมาเยือนรายการสารพันลั่นทุ่งบางเขนวันนี้ให้ได้ค่ะสำหรับศิลปินดังลูกทุ่งเพื่อชีวิตล้านนาไม้เมืองนะคะบอกเลยว่าหลังๆเจ้าตัวแทบไม่ค่อยร้องเพลงออกรายการโทรทัศน์ที่ไหนแล้วล่ะค่ะ

ก็เพราะเพลงนี้แหละครับที่ทำเอาตอนนี้ไม้เมืองเขามีคิวงานจองยาวกันข้ามเดือนเทมเวทีไหนถ้าได้ไปปรากฏตัวร่วมกับวสันต์เจ้าของเพลงโกดําด้วยแล้วรับรองเลยว่าเวทีแตกแน่นอนเพราะคนแน่นจริงๆครับนี่คือหนึ่งในเพลงที่ถูกพูดถึงเยอะที่สุดในช่วง1ปีที่ผ่านมาด้วยความหมายเพราะๆที่หลายคนก็ตีความกันไปต่างๆนานาจนมาเฉลยแล้วว่าเพลงนี้คือเรื่องราวที่ได้แรงบันดาลใจมาจากคู่รักแห่งสะพานสารสินจังหวัดภูเก็ตความเพราะของเพลงนี้ทำให้มีศิลปินคัฟเวอร์เยอะแยะเลยครับเทมยังเป็นเวอร์ชั่นประกอบซีรีส์วายที่ดังมากจนกระทั่งมีเป็นเวอร์ชั่นภาษาจีนด้วยซ้ำจนทำให้ช่วงหลังมานี้ชื่อของไม้เมืองถูกกลับมาพูด

ถึงจะขึ้นชื่อว่าเป็นลูกทุ่งเพื่อชีวิตล้านนาแต่ว่าเอาจริงๆแล้วอย่างพี่อ้อมนักร้องนำวงไม้เมืองก็ผูกพันกับเพลงลูกทุ่งครับเพียงแต่อาจไม่ได้มีโอกาสร้องบ่อยก็เท่านั้นพอมาเยือนสารพันล้านทุ่งก็เลยถือเป็นการได้รีสกิลใหม่อีกครั้งเหมือนเดิมที่น่ารักสุดๆก็คือนี่เป็นครั้งแรกที่จะได้เจอกับนักแสดงนักร้องในดวงใจอย่างแม่ไก่ปริศนาวงศ์สิริที่แม่ไก่เองก็บอกว่าเป็น FC ของพี่อ้อมวงไม้เมืองเหมือนกันรู้จักเพลงแล้วก็ร้องได้ก็เลยได้เห็นบรรยากาศน่ารัก

0: น่ารักของสองสาวสองสไตล์บนเวทีนี้รวมถึงบรรยากาศที่เกือบทำเอาบ้านแตกสาแหรกขาดเพราะระหว่างพี่อ้อมและพี่แม็กเขามีเพลงต้องห้ามที่รู้กันว่าไปเวทีไหนก็ห้ามร้องไม่งั้นบ้านแตก
1: ทั้งสองท่านน่าจะจำตำนานเพลงไก่จ๋าได้เป็นอย่างดีเลย
2: พี่อ้อมกับพี่แม็กมีประวัติกับเพลงนี้แม
3: ่ยังไงเนี่ยร้องไม่ได้ครับ
2: คืออันนี้เราตัดทิ้งก็ได้คือพี่แม็กตอนนั้นที่เรารู้จักกันเนี่ยแกมีสาวคนหนึ่งที่ชื่อน้องไก
3: ่เพลงนี้เป็นเพลงที่พี่ร้องไม่ได้เลยคร
2: ับ ใช่
1: ถ้าร้องปุ๊บกลับเข้าบ้านไม่ได
2: ้คือ

เจอตัวแทนสาวอีสานมาปะทะกับศิลปินเหนือลองดูกันว่าน้ำเสียงหวานๆเพราะๆกับหนักแน่นสไตล์หมอลำจะไปด้วยกันได้ยังไงในสารพันลั่นทุ่งบางเขนวันนี้บ่าย 3

0: งซีซั่น1และซีซั่น2ของรายการยกคนคนน้ำพริกนะคะได้พิสูจน์ให้คุณผู้ชมเห็นแล้วว่าน้ำพริกถ้วยเล็กๆเพียง1ถ้วยสามารถสะท้อนเรื่องราวของครัวไทยได้อย่างหลากหลายค่ะวันนี้พาไปรีแคปสั้นๆกันกับ22ทีมที่ผ่านเข้ารอบนะคะว่าสะท้อนเรื่องราวอะไรไปบ้างก่อนจะคัดเหลือ10ทีมสุดท้ายที่ได้ไปต่อในรอบรองชนะเลิศค่ะการนำเสนอน้ำพริกรอบ22ทีมสุดท้ายเป็นหนึ่งตัวอย่างว่าเมนูง่ายๆอย่างน้ำพริกบอกอะไรเราได้หลายอย่างค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวประวัติศาสตร์อย่างเช่นน้ำพริกผัดท่านเจ้าพระยาอภัยภูเบศรที่เป็นน้ำพริกที่ทำถวายลนเกล้ารัชกาลที่5เมื่อร้อยกว่าปีก่อนนะคะขณะที่ประพาสปราจีนบุรีหรือจะเป็นน้ำพริกที่บอกเล่าเรื่องความสำคัญของ Zero Waste ค่ะอย่างน้ำพริกเมล็ดฟักทองที่ชูให้เห็นว่าวัตถุดิบดีใกล้บ้านอย่างฟักทองสามารถนำมาประกอบอาหารได้ทุกส่วนแม้กระทั่งเมล็ดค่ะน้ำพริกบางถ้วยยังบอกเล่ามิติความเชื่อนะคะอย่างน้ำพริกรากชูอามากาที่เอารากชูมาทำน้ำพริกค่ะซึ่งรากชูยังเป็นไม้มงคลของชาวอาขาด้วยเล่ากันว่าเป็นหนึ่งในพืชสำคัญที่สาวอาขาต้องนำไปปลูกเมื่อแยกไปออกเรือนอยู่บ้านใหม่ขณะที่อีกหลายน้ำพริกก็บอกเล่าเรื่องราวความสำคัญของสภาพแวดล้อมที่มีความโดดเด่นแตกต่างกันไปนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำพริกลำแพนที่เอาผลไม้ที่ขึ้นตามป่าชายเลนและบริเวณน้ำท่วมมาให้รสเปรี้ยวหรือว่าน้ำพริกจันกระวานที่เอากระวานจากแหล่งปลูกที่ดีที่สุดในไทยอย่างจังหวัดจันทบุรีมาทำเป็นน้ำพริกซึ่งก็สืบเนื่องมาจากแร่ธาตุในดินที่แตกต่างจากที่อื่นค่ะน้ำพริกบางชนิดเนี่ยก็พาเราไปทำความรู้จักพืชพันธุ์หายากไม่ว่าจะเป็นส้มโฮกจากคีรีวงที่แม้กระทั่งคอมเมนเตอร์ของรายการก็ยังบอกว่าเพิ่งรู้จักเป็นครั้งแรกน้ำพริกบางถ้วยก็สะท้อนให้เห็นภูมิปัญญาและความชาญฉลาดของคนไทยอย่างเช่นน้ำพริกแจ่วสูบค่ะที่นำกระบวนการหมักบ่มใบยาสูบมาหมักบ่มใบบอนเพื่อนำมาทำเป็นแจ่วสูบรสเด็ดนั่นเองก็เห็นได้นะคะว่าน้ำพริกหนึ่งถ้วยบอกเล่ามิติที่รายล้อมได้มากมายค่ะและน้ำพริกแต่ละถ้วยก็มีความโดดเด่นที่ไม่เหมือนกันด้วยต้องไปพิสูจน์ด้วยตัวเองนะคะว่าน้ำพริกเนี่ยจะไปได้ไกลมากกว่าเมนูในสำรับอาหารกับรายการยกพลคนน้ำพริกซีซั่น2วันนี้แล้วนะคะที่เราจะรู้ผลค่ะ10น้ำพริกที่จะได้ไปประชันกันต่อในรอบรองชนะเลิศเวลา 14:05 ทางหน้าจอไทย PBS ค่ะและนี่คือทั้งหมดของไทยบันเทิงนะคะกลับไปที่คุณอนุชาและคุณอ่อนศรีค่ะ
1: ขอบคุณคุณเวนิกาค่ะ
2: ขอบคุณครับศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือเตือนประชาชนให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากนะครับโดยที่จังหวัดเชียงใหม่จุดที่เคยเสียหายรุนแรงจากน้ำป่าปีก่อนเจ้าหน้าที่เตรียมการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดครับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่สาขาฝางส่งเจ้าหน้าที่พร้อมรถแบ็คโฮเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านห้วยซ่านหมู่ที่10ตำบลท่าตอนอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ครับเร่งนำเศษไม้และดินโคลนที่กีดขวางทางน้ำออกหลังจากฝนตกหนักทำให้น้ำป่าไหลเข้าท่วมอย่างรวดเร็วล่าสุดน้ำลดและเข้าสู่ภาวะปกติแล้วส่วนพื้นที่เสี่ยงอย่างตำบลป่งแยงอำเภอแม่ริมซึ่งเคยเกิดน้ำป่าไหลหลากท่วมรีสอร์ทและโฮมสเตย์ที่อยู่ติดลำน้ำแม่สาปีนี้ผู้ประกอบการได้เตรียมความพร้อมทั้งการกำจัดการเศษไม้และสิ่งกีดขวางทางน้ำและเสริมแนวตลิ่งเพื่อที่จะลดความเสียหาย

ครับทางด้านองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแยงใช้ข้อมูลจากเครื่องตรวจวัดปริมาณน้ำฝนติดตามสถานการณ์หากปริมาณฝนเกินค่าที่กำหนดก็จะเร่งแจ้งเตือนประชาชนและผู้ประกอบการท่องเที่ยวโดยเฉพาะพื้นที่ริมลำน้ำแม่สาเนื่องจากลักษณะ

0: ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายหลังเกิดน้ำป่าไหลหลากจากลำน้ำหลากครับแล้วก็เอิดท่วมพื้นที่การเกษตรเป็นบริเวณกว้างทั้งนาข้าวพืชไร่ต่างๆได้รับความเสียหายจำนวนมากเบื้องต้นมีชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน36หลังคาเรือนใน4หมู่บ้านนะครับจึงเร่งให้การช่วยเหลือเป็นการด่วนแล้วโดยเจ้าหน้าที่ยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเนื่องจากว่ายังคงมีฝนตกสำหรับพื้นที่ที่ยังตกอยู่นะครับก็ทำให้ระดับน้ำนั้นสูงขึ้นบริเวณสะพานเบอร์รี่บ้านแม่ลาหลวงเจ้าหน้าที่สั่งห้ามรถบรรทุกน้ำหนักเกิน10ตันผ่านทำให้ตอนนี้มีรถบรรทุกจอดรอเป็นจำนวนมากครับ
1: ฝนที่ตกหนักและหนักมากมีฝนตกสะสมที่บริเวณตอนบนรวมถึงภาคใต้ฝั่งอันดามันเสี่ยงที่จะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันได้ค่ะตรวจสอบเพิ่มเติมกับคุณธนวรรณ มิฤทธิสูตร

สวัสดีค่ะในช่วงนี้ทุกภาคจะต้องเตรียมพร้อมรับมือกับฝนที่ตกหนักนะคะเพราะว่ามีปัจจัยหลายๆตัวทำให้ช่วงนี้จะเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากสลับหยุดไปจนกระทั่งถึงช่วงท้ายสัปดาห์หน้านะคะสาเหตุนั้นก็เป็นเพราะว่าขณะนี้มีร่องมรสุมมาพาดผ่านบริเวณตอนบนของภาคเหนือลาวแล้วก็เวียดนามตอนบนนะคะในขณะที่กระแสลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็ยังคงพัดค่อนข้างแรงเข้ามาปกคลุมประเทศไทยส่งผลทำให้บริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันจะเป็นบริเวณที่มีฝนตกหนักมากที่สุดนะคะในขณะที่ประเทศไทยตอนบนก็ยังคงมีฝนตกหนักอยู่ค่ะระยะนี้ก็ให้ระวังฝนที่ตกหนักสะสมนะคะโดยเฉพาะตามพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและในพื้นที่ลุ่มอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้ค่ะในส่วนของชาวเรือนะคะในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็ยังคงมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้หลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองกันไปด้วยค่ะมาดูความคืบหน้าของพายุโซนร้อนที่มีชื่อว่าโนอึนนะคะหลังจากที่พายุตัวนี้ได้เคลื่อนตัวลงสู่บริเวณทะเลจีนใต้แล้วคาดว่าพายุจะเคลื่อนตัวไปขึ้นฝั่งนะคะที่บริเวณมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนในช่วงวันพรุ่งนี้ถึงมะรืนนี้ค่ะโดยที่พายุลูกนี้จะไม่เคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยนะคะสำหรับผู้ที่มีแผนจะเดินทางไปยังบริเวณมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนในวันพรุ่งนี้และมะรืนนี้ก็ขอให้ตรวจสอบสภาพอากาศก่อนที่จะออกเดินทางกันไปด้วยค่ะและกลับมาดูสภาพอากาศรายภาคในวันนี้เป็นดังนี้ค่ะ

0: ลับมาติดตามรายงานสภาพอากาศได้ใหม่ในช่วงข่าวค่ำไทย PBS สวัสดีค่ะ
1: ทั้งหมดคือข่าวเที่ยงวันนี้นะครับเราทั้งสองคนและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คุยให้คิดนะครับพบกันศุกร์ที่24กรกฎาคม2569นะครับไทย PBS ทุกช่องทางกับ3คนข่าวตั้งวงคุยกันนะครับช่วงนี้รัฐบาลพยายามเรียกเรตติ้งและความเชื่อมั่นกลับคืนมานะครับโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของการโกงข้อสอบเป็นเรื่องใหญ่มากและเรื่องของบัตรคนจนฮะกดสั่นหวั่นกันไปทั่วรัฐบาลยอมนะฮะถอยแก้กฎเกณฑ์บางเรื่องให้ลดความสั่นคลอนเกิดขึ้นนะครับขณะเดียวกันสิ่งที่อนุทินไม่ถอน

0: แน่นอนครับและไม่ถอยด้วยคือการจะฟ้องไอลอไปโยงเรื่องอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการหัวสวครับ
1: ผมว่าคุณตกข่าวใหญ่นะที่โปรยเนี่ยไม่มีหัวข้อสำคัญ
0: เรื่อง
1: ตลอดอาทิตย์ที่ผ่านมาคนที่เป็นข่าวดังที่สุดคือคนนี้
0: ใช่
1: อยู่ตรงนี
0: ้ใช
1: ่แล้วก็เมื่อกี้เนี่ยผมผิดหวังมากเลยก่อนเข้ารายการแกบอกคุณเหรอ
0: ว่า
1: คุณวีระบอกว่าไม่พูดนะ
0: ไม่พูด
1: เรื่องบทบาทของกรรมาธิการผมก็อยากรู้ว่ามีใครไปกดดันคุณวีระไม่ให้พูดในรายการนี้หรือว่ามันมีใครมาวิ่งเต้นคุณวีระทำให้แฟนรายการนี้ไม่มีสิทธิ์ที่จะรับรู้เบื้องหลังของการตัดโน่นตัดนี
2: ่เขาเรียกว่าอะไรนะ
1: เรียกว่าอะไร
2: ทำเกินหน้าที่อะไรอย่างเง
0: ี้
2: ยอารมณ์ประมาณนั้น
1: หมายความว่าที่ตัวเราเองทำ
2: เขาหาว่า
0: จริงไหมจริงไหม
2: ผู้ไม่รู้ว่ะ
0: ผู้ตรง
2: ไม่ร
0: ู้ว่ะ
2: ไม่รู้ไม่ได้สนใจ
0: เอาละ
2: ไม่ได้สนใจว่าเกิดอะไรขึ้น
1: มันทำตามสัญชาตญาณเด็ดๆของอาจารย์วีระพอเจออะไรที่มันไม่ถูกต้องนี่ต้องซัดแล้วอย่าไปห้ามนะยิ่งห้ามยิ่ง
0: ยุ่ง
1: นะฉะนั้นวันนี้จะไม่พูดใช่ไหม
0: ไม่พูดแต่ผมจะถาม
2: เชิญ
0: ผมจะถามว่าหลังจากนี้ต่อไปกรรมาธิการงบประมาณจะเดินหน้าต่อยังไง
2: คือผมพูดสั้นๆคุณวิชัย
0: ครับ
2: แต่ว่าจะเป็นประเด็นสำคัญที่เป็นจุดเปลี่ยนแปลง
0: ครับ
2: ปีนี้ถ้าเกิดใครตามYouTube ช่องของที่เขาถ่ายทอดสดจะสังเกตเห็นอย่างหนึ่งว่าเขาพูดถึงกองทุนหมุนเวียนแล้วก็เงินนอกงบประมาณของหน่วยราชการอะไรเนี่ยซึ่งมันเยอะมากแล้วไปกองรวมกันตรงนั้นคราวนี้เขาจะพยายามหาทางดึงมาใช้ทั้งเงินนอกงบประมาณที่สะสมเงินกองทุนหมุนเวียนผมยกตัวอย่างคลาสสิกเงินกองทุนหมุนเวียนที่จริงก็ดูไปแล้วประมูลเลขสวยประมูลเลขสวยเลขทะเบียนสวยผมเพิ่งรู้ว่าประมูลเลขทะเบียนสวยเนี่ยประมูลได้ประมาณ300แผ่นต่อ10,000แผ่นต่อ1ชุดนะเมื่อก่อนมีเคยมีเงินสะสมอยู่ 8,000 ล้าน
0: ตอนนี้หดแล้ว
2: ตอนนี้ก็หดแต่หดมันก็ยังเหลือเยอะนะแล้วมันไปทำอะไรเราก็ไม่รู้เพราะมันอยู่นอกงบประมาณตรวจสอบไม่ได
1: ้
2: มีอย่างเงี้ยเยอะอันที่1เป็นกองทุนนอกงบประมาณนะอันที่2เป็นเงินนอกงบประมาณที่สะสมไว
1: ้สะสม
2: ไว้ยกค้างมายกมาเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยปีนี้ถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยเขาหาลือกันในกรรมาธิการว่าก่อนจะจบการพิจารณาหน่วยรับงบประมาณมาตราสุดท้ายนะมาตรา41เนี่ยเขาจะเพิ่มเซสชั่นหนึ่งเอาข้อมูลทั้งหมดที่เป็นเงินนอกงบประมาณของหน่วยงานทุกหน่วยงานที่เป็นเงินนอกประมาณที่สะสมไว้เอามาดูแล้วก็เจาะเข้าไปในกองทุนหมุนเวียนที่เขาจับได้ต้องได้เนี่ยเอามาดู
1: อ
2: ันไหนไม่ดียุบทิ้ง
1: อ
2: ันไหนดีขอเงินคืนอะไร
1: ดูออกมาไว้ก่อน
2: ใช่เนี่ย
1: มันสักเท่าไหร่วะเป็นหลายหมื่นล้าน
2: ประมาณ600,000ล้าน
1: เป็นเล่นไปนะนี่แล้วมันซุกซ่อนอยู่ใต้พรมขนาดนี้เลยเหรอ600,000ล้าน
2: เพราะเราพิจารณางบประมาณรายจ่าย
1: เ
2: ราจะพิจารณาได้ต่อเมื่อมีคนของงบประมาณ
1: ใช่
2: เขาถึงจะมาชี้แจงถ้าเขาเป็นรัฐวิสาหกิจที่ไม่ของเงินงบประมาณเลย
1: เราก็ไม่มีสิทธิ์ไปเรียกเขามา
2: ไม่ได้เราไปเรียกเขามาไม่ได้ระบบมันเป็นแบบนี้เราพิจารณาเฉพาะงบประมาณรายจ่ายที่สำนักงบประมาณจัดสรรให้ยกเว้นจะมีความซวยบังเกิดของรัฐวิสาหกิจบางแห่ง
1: ซวยยังไง
2: ซวยยังไงคือมาขออะไรนิดนึงอ่ะ
1: เราเป็นลาก
2: เราเป็นลากเขามาทั้งคราวนี้พอคือมึงมีหัวเชื้อโทษคุณมีหัวเชื้อปั๊บมันก็เอาน้ำมันเบนซินลาดจุดไฟเผาเลยคราวนี้ไปลามไปถึงบ้านเลย
1: เอาไม่ขีดกันเดียว
2: ใช่เนี่ยแหละอันเนี้ยให้จับตามองให้จับตาม
0: กองทุนสะสมไม่ต้องคืนใช่ไหมอ
2: ะไรนะ
0: กองทุนสะสมของแต่ละหน่วยงานที่มีอยู่เนี่ย
2: กองทุนหมุนเวียนเขาเรียกกองทุนหมุนเวียน
0: ไม่ต้องคืนใช่ไห
2: มก็แล้วแต่เขามีคือมันจะมีกฎหมายรองลงไปอีกมันจะมีระเบียบของกรมบัญชีกลางตามพระราชบัญญัติเงินคงคลังว่าอะไรเก็บไว้ได้อะไรต้องมานำส่งคลังอะไรต้องมาฝากไว้ที่คลังคอมพลีเคท
0: ครับ
2: แม้ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เขาต้องรวบรวมตัวเลขเอาอย่างนี้ก็แล้วกัน
1: หมายความที่ผ่านมาไม่เคยมีใคร
2: ไปสนใจตรงนี
0: ้ผ่าน
2: มันเกิดขึ้นเพราะรัฐบาลคิดว่าตังมันจะไม่พอเพราะฉะนั้นไอ้ที่มันอยู่ในเก๊ะอ่ะ แล้วมันเป็นเงินของเราแต่เขาว่าดูแลแต่ว่าการใช้ของเขาใช
0: ่
2: การใช้ของเขาเราไม่รู้เขาใช้ยังไงเออมันอีลุยฉุยแฉไงไม่รู้งบต่างประเทศไปซุกที่นั่นบาง

0: เนี่ยนักการเมืองเนี่ยนะเจอนักข่าวไถหรืออะไรเงี้ยไม่รู้จะเอาที่ไหนก็ไปเอาไอ้กองทุนนั้นผมไม่อยากระบุชื่อเดี๋ยวจะเดือดร้อนกัน
1: มีนักข่าวไปไถด้วยเหรอทำไมยอมไปไถวะ
2: มาจากไหนวันนักข่าว
1: ทำไมยอมไปไถ
0: นอกรายการเล่าให้ฟัง
2: เฮ้ย
0: เป็นล้านเป็นล้านลายแล้วเป็นล้าน
2: คุณเคยได้ยินหรือปะนักข่าวไถ
1: ผมเห็น
0: มีหนุ่มรถไถไงสมัยก่อนนานมากแล้วหนุ่มรถไถนานแล้วนานยังไม่รู้ยังไม่ลืม
2: คุณได้ยินไม่ใช่คุณได้ยินใช่คุณเห็นด้วย
1: ผมเห็น
0: นี่ทันโอเคเดี๋ยวอันนี้ประเด็น
1: นี่ก็เป็นประเด็นใหม
0: ่อันนี้ไม่ใช่เป็นประเด็นใหม่หรอกแต่ว่าเป็นเรื่องภายในของกรรมาธิการนะมันจะแตกต่างออกไปโอเค
1: นี่เรื่องกองทุนเลขสวยเหมือนผมมีโอกาสคุยกับคุณนิกรจำนงซึ่งเป็นคนที่เริ่มเรื่องนี้สมัยเป
0: ็นคนคุมเลขสวยอ
1: ่ะเป็นคนไปช่วยธนาคมทำเรื่องนี้เป็นคนสร้างเรื่องของเรื่อง
2: ไอเดียเข้าอ
1: ่
2: ะ
0: ไม่ใช่
1: เขาเป็นเจ้าของเขาไม่ไงก็เอากองทุนที่ไปร่วมกับการแก้ไขปัญหาจราจรทั้งระบบอ
2: ่
1: ะ
2: แล้วยังไง
0: ไม่จริง
1: ไม่
0: เขาพูดได้แต่ไม่จริงตัวใหญ่ที่เห็นก็ไปทำอะไรก็ไม่รู
2: ้
0: แต่ล่าสุดที่ทำคือเอาเงินมาจ่ายให้รถบรรทุกกับรถตู้ที่ไปวิ่งตอนไอ้น้ำมันมันขึ้นราคาแล้วไม่ยอมวิ่งกัน
1: อัน
0: ไหนล่ะอันนี้แหละแก้ปัญหาอะไรนั่นเมื่อกี้ว่า
1: จราจรทั้งระบบความปลอดภัยชีวิตผู้คนการจราจรทั้งระบบที่เกิดขึ้น
0: มันกว้างเกินพี่ก็พี่ไปดูเขาใช้จริงเขาใช้อะไรล่ะถ้าใช้อย่างที่พี่นิกรพูดเนี่ยผมก็เชื่
1: อ
0: แต่ผมว่าไม่ใช่
1: อ
0: ่ะอีกไม่กี่วันเขาต้องส่งให้ผมดู
2: เขาเดี๋ยวมาเปิด
0: ให้ก๊อปปี้เลยอธิบดีกรมขนส่งทางบกรับปากผมในที่ประชุมแล้วความมันมันอยู่ตรงนี้คุณชัย
2: คือ
0: ความมันมันอยู่ที่ว่าเราอยากรู้อะไรสมัยก่อนเราต้องวิ่งไปหา
2: ใช่ฮะ
0: คราวนี้เราก็จะจิ้มจิ้มจิ้มจิ้ม
2: แล้วเขาต้องส่ง
0: ไม่ส่งเข้าคุกมีบทลงโทษผมไปนั่งรวมเลยพี่ชัยคำขออนุญาตขอจัดบันเทิงขอเปิดเครื่องกระจายเสียงขอเล่นการพนันขอมีอาวุธปืนขออะไรเนี่ย
2: มันไปอยู่ที่
0: กระทรวงมหาดไท
2: ย
0: 400,000 กว่ารายการ
2: ว้าว
0: อันนี้เป็นเงินนอกออกมา100แน่ๆเลยแต่ผมยังไม่มีตัวเลขนะปีละ 400,000 คุณชัยมันจะมีทั้งใบอนุญาต
2: รายการ 400,000 รายการ
0: 400,000 รายการมีทั้งใบอนุญาตแล้วก็ค่าธรรมเนียม
2: ปีละ 400,000 รายการละ1บาทก็ 400,000 ละ 400,000 บาทแล้วก
0: ็โอ้ยมันเกินไม่คุณอันนี้เราว่ากันหมดใบอนุญาต1ใบ
2: 1ใบ
0: แล้วก็จ่ายค่าธรรมเนียมตลอดมันมี2อย่างถูกมั้ยถูกมั้ย
2: นั้น 400,000 รายการนี่เอาแค่ง่ายๆ 1,000 2,000 บาทก็เท่าไหร่แล้วนะ
0: เดี๋ยวอาทิตย์หน้าตัวเลข
2: ผมนั่งเดาทันทีได้เลยนะว่ามันจะเป็นตัวเลขที่เราต้องตกใจอีกตัวหนึ่งนะ
0: ไม่แล้วมันสะสมมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระ
2: โอ้ยโ
0: หแหมเอาก่อนอยุธยาเสียไงผมถึงเล่าให้ฟังนี่ผมพูดมันไม่ใช่ผมพูดเล่นนะก่อนที่อยุธยาจะล่มเนี่ยสามรัชกาลสุดท้ายคือรัชกาลพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแล้วก็พระเจ้าอยู่หัวเอกทัตซึ่งเป็นพระโอรสของพระเจ้าเสืออ่า
1: ครับนี่ตกลง
2: ตั้งแต่ตอนนั้นเขาเก็บค่าใบอนุญาตแล้วเหร
0: อมีเหมือนกัน
2: แต่ที่ผมต้องทวงถามคือโอท็อปแกบอกว่าโอท็อปทำไมรายมาตั้งแต่300,000 ล้านแกไม่เชื่อแกบอกว่าช่วยพิสูจน์หน่อยผมก็สงสัยเหมือนกันว่าไอ้โอท็อปรายได้ขนาดนั้นเนี่ยโอ้โหมันต้องเป็นความสำเร็จมโหฬารมหาศาลเลยนะ
0: ผมเนี่ยไปนั่งประชุมอีกห้องหนึ่งผมไม่ได้ฟังตอนอธิบดีกรมพัฒนาชุมชนตอบตอนที่เขาตอบอ่ะผมไม่ได้อยู่ในห้องผมไม่ได้ซัก
2: อ้าวแล้วคุณถามแล้วคุณไม่ฟังคำตอบ
0: แต่ว่าไม่คือมันมีบันทึกไว
2: ้
0: เดี๋ยวค่อยไปเลียภาพ
2: หลังถามอ่ะก็ฟังเขา
0: ไม่งานมันหลายอย่างคุณสุทธิชัย
2: เอ้ย
0: ม
2: ัน
0: ต
2: ้องวิ่ง
0: เป็นแบบพุ่มพวงอ่ะไปที่นู่นที่นี่เป็นรถเล่อ่ะ
1: ตกลงกรรมธิการเนี่ยที่ตัดหันอย่างเดียวเหรอฮะมีหน้าที
2: ่ไม่ต้องถามก่อนว่าตกลงโอท็อปเนี่ยประเด็นนี้เนี่ยที่ไปเจอมันคืออะไร
0: นี่จะไม่คุยมาคุยเ
2: มื่อก็
0: โอเคไหมโอเคถ้าว่าไม่ประเด็นเนี่ยมันเกิดจากการอธิคือคำชี้แจงของกรมพัฒนาชุมชนที่เขาจะมาของบประมาณแล้วหนึ่งในนั้นก็คืองานที่เป็นงานโอท็
2: อ
0: ปเขาก็คุยว่ามีคนมางานโอท็อปที่เมืองทองทำเขาบอกว่าสร้างรายได้ถึง300,000 ล้านผมนั่งฟังผมก็ตกใจโอ้โหเฮ้ยยังนึกไม่ออกเลยว่าไอ้ของโอท็อปมัน300,000 ล้านแม่งมันจะขนาดไหนมันเท่ากับยอดขายถ้าผมพูดผิดต้องทวนผมนะผมคิดว่าประมาณ1ใน3ของ CP ไอ้โทษไอ้ร้าน 7-Eleven ก็300,000 ล้านมันน้อยๆมาไหลแล้วแล้วผมไปดูงานเมืองทองธานีเนี่ยมันเคยมีการประกาศว่าทั้งงานขายได้เท่าไหร่เนี่ยมันหลักพัน
2: หลักพัน
0: หลักพัน

0: งานนะหลักพัน
1: ไม่บางงานก็ร้อยล้าน
0: เออนั่นหลักพันหลักร้อยนะเออจุดหมากันเยอะแยะเลยท็อป5ดาว8ดาวมาจากทั่วประเทศมารวม
2: ผมนายกอุทินไปบ่อย
0: ไปที่มันไม่ได้เสียหายอะไรนี่หว่า
2: หลายวัน
1: เออไปรายได
0: ้คนละประเด็นกันประเด็นนี่คือนี่เขาถามผมว่า3แสนล้าน
2: นั่นแหละ
1: รายได้ร้อยกว่าล้านในบางงานเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเงินกระเป๋านายกอนุทินก็ได้ก็ชอบไปซื้อนี่
0: คือแบบว่าเกาหลังกันอ่ะ มึงมาหากูเกาหลังให้มึงกูไปหามึงเกาหลังให้กูประมาณนั้นซื้อของอ่ะแล้วซื้อของเอามาเก็บบางอย่างก็เอามาเวียนใช้คุณวิชัยได้มาเขาไปให้คนอื่นต
1: ่อ
0: เคยเจอไหม
2: เจอ
0: เจอบ่อยๆนั่นแหละ
2: แต่อย่างนี้ที่ผมจำ
0: เอาประเด็นนี้นี่ประเด็นสามนี่ผมจะเฉลยคุณสุทธิชัยแล้วมึงไม่ต้องยาวมาก
2: เขาประเด็นการเมืองนี่หนึ่ง
0: อะไรว่ามีประเด็นการเมืองอีก
2: นั่นคือผมจำภาพตอนงาน
0: โอท็อปบอกว่าจะไม่คุยเรื่องกรรมธิการนะ
2: ผมคุยเรื่องนายกผมคุยเรื่องนายก
1: คุณนึกว่าเราจะยอมแล้ว
2: งานมีการประชุมกรรมการชุดหนึ่งของตำรวจแหละนายกไม่ไปฮะไปโอท็อปผมก็ถามว่าเฮ้ยอะไรสำคัญกว่า
0: เฮ้ยประชุมตำรวจเรื่องอะไรถ้าประชุมตำรวจเลือกผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติไม่ไปให้กระทืบแล้ว
2: โอเคโอเค
0: เห็นไหมที่เลือกเรื่องไปเมื่อวันพุธอ่ะใช่ไหมใช่ไหมเราไปเที่ยวกันเราไม่รู้เรื่องหรอก
2: ไปเที่ยวกันสำหรับนอนมา
1: ประเด็นของคุณวิสุทธิ์คือว่าระหว่างความสำคัญของการประชุมกรรมการกตร.
0: ไม่ใช่ไม่ใช่ถ้ากตร.แกต้องไป
2: ผมก็จะไปชุดกตร.แต่ว่าม
0: ันต้องเป็นงานที่ไม่สำคัญหรอกไม่ได้แต่งตั้งโยกย้ายผบ.ตร.อย่างเมื่อวันพุธที่ผ่านมา
1: อาจจะสำคัญแต่ว่าโอท็อปสำคัญกว่า
0: ประมาณนั้นประมาณนั้น
2: รัฐมนตรีมหาดไทย
1: คุณต้องเชื่อในการใช้ดุลยพินิจของนายกรัฐมนตรี
2: เอาใจไปได้อีกหนึ่งคำถามฮะ
0: เฮ้ยอะไร
2: มีการ
0: ผมไปกรรมธิการเนี่ยผมมีแต่ถามเขานะไม่ใครมาถามผมนะ
1: ก็แต่เข้าในรายการนี้กรุณาทราบ
2: เราใช้สิทธิ์พิเศษในการถามกรรมธิการ
0: ไม่อยากมาอยู่ตรงนี้แล้วว่ะโอเคโอเค
1: เมื่อกี้เขาบอกเขาไม่พูดใช่ไหมเราก็ล่า
2: เราไม่ใช้ก็พูด
1: นะมิฉะนั้นมันเป็น
2: ของกระทรวงหรือว่ามหาดไทยมีการเสนอข้อมูลเรื่องการแก้ไขป้องกันทุจริตคอร์รัปชันไหม
0: ผมไม่ได้ดูอ่ะมันจะเป็นพวกแผนงานผมไม่ค่อยได้สนใจพวกนั้นหรอกคือความสนใจของผมเนี่ยมันจะไม่เหมือนมนุษย์มนาค
2: ม
0: ผมจะสนใจเรื่องใบอนุญาตมีกี่รายได้เงินเท่าไหร่แล้วผมไปนั่งดูของไอ้เนี่ยมึงทำอะไรไอ้เนี่ยกรมพัฒนาชุมชนเขาบอกมีโอท็อปอะไรอย่างเงี้ย300,000 ล้านผมเช็คคุณสุทธิชัยผมเช็คคนที่ทำตัวเลขหน่วยงานที่ทำตัวเลข GDP
1: สภาพัฒน์เหร
0: อผมไม่พูด
1: อ่ะผมรู้ว่าใครทำในตัวเรื่องเนี่ยแล้วยังไงเขาว่าไง
0: โอ้มันไม่น่าเป็นไปได้
1: ไม่น่าเป็นไปได้
0: 300,000 ล้านไม่น่า
1: อ๋อนั่นสิผมก็ไม่เชื่อ
0: ผมก็ไม่เชื่อแต่เขาต้องพิสูจน์ถ้าเขาพูดเขาต้องพิสูจน์ว่าเขาเอามาจากไหน
1: 300,000 ล้านนี่ตั้งแต่เปิดมาหรือว่าเฉพาะปีหนึ่ง
0: เลยอาจจะตั้งแต่สมัยรัฐบาลคุณทักษิณมั้ง
1: นั่น
0: เออเขาเป็นคนเริ่ม1ตำบล1ผลิตภัณฑ์โอท็อปอ่ะเอ้ยเป็นไปได้ถ้าพูดอย่างเงี้ยเชื่อว่ะเป็นไปได้
1: กันได้ไงก็ตอนย้อนกล
0: ับ โอ้มันเกือบ30ปีนะตั้งแต่2544ถึง2569 25ปีคุณชัย
1: เกือบ30
0: ถ้า25ปีได้ปีละ20,000 ล้านเนาะ15,000 ล้านได้แกอาจจะตอบพี่ก็ได้นะ
1: ได้เนี่ยให้ท้าย
0: เ
1: ขา
0: โอเคโอเคโอเคโอเค
1: คุณต้องเช็คกับคุณสิริกัญญาพักฝ่ายค้านหน่อยนะ
0: ใช่ว่า
1: ประมาณ
0: ว่า
1: เพราะเธอเพิ่งบอกวันนี
0: ้
1: บอกว่าไอ้งบ70นะจิ้มตรงไหนก็แพงเกินนี่
0: จริง
1: ใช่ไหม
0: จริง
1: บอกว่าดูกระทรวงดีอีซัมซอนคลาวกลางพม.หันงบคนพิการแต่ตั้งงบ Data Center เก้าอี้ตัว 15,000 ประตูหนีไฟ 200,000 นี่ไปเช็คนะคุณอาจจะเป็นโควต้าครม.ในฐานะกรรมการแต่ว่าคุณต้องคุยกับฝ่ายค้านด้วยนะ
0: สัดส่วนคณะรัฐมนตรีแต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่คณะรัฐมนตรีสัดส่วนรัฐมนตรีคนเดียว
2: อ๋อคนเดียว
1: โควต้ารัฐมนตรี
0: ไม่คือคณะรัฐมนตรีเขาได้สัดส่วน18คน
1: แล้วก็แบ่งรัฐมนตรี
0: ไม่เขาไม่ได้แบ่งแต่ว่าเฉพาะผมเนี่ยรัฐมนตรีเนี่ยเขาให้ผมไปเนี่ยชวนผมไปทำเนี่ยไม่ใช่คณะรัฐมนตรีเสนอชื่อผมโดยที่ไม่มีที่มาที่ไป
1: ไม่ใช่แล้วรัฐมนตรีทุกคนมีสิทธิ์จะเสนอชื่อกรรมธิการไหม
0: ผมว่าไม่มีนะ
1: นั่นน่ะสิผมก็ว่าคุณตกลงคุณมาไม่ประตูไหนอ่ะ
0: คือมันมีความซับซ้อน
1: ประตูคนเหรอ
0: ไม่ใช่เพราะไม่งั้นเนี่ยผมก็ไม่มีอินชัวรันซ์สิ
1: เรามีประกันภัย
0: ขนาดเนี้ยมันยังมาจิ้มๆเลยเห็นไหม
1: ใช่ระวัง
0: มีคนไม่คุย
1: เราต้องไอคนที่ไปร้องเรื่องเนี่ยไปสนใจนะ
2: อ๋อก็เขาก็ขาวไว้จำฮะ สนใจเลย
0: คุยแล้วเกิด
2: เอาก็เรื่องนี้เอาเรื่องนี้
1: แต่เรื่องก่อนอื่นยังไงต้องถามอาจารย์วีระเช้านี้ตื่นขึ้นมาคนไทยเจอวิกฤตเศรษฐกิจ2เรื่องภาษีทรัมป
2: ์น้ำมันด้วย
0: 12.5แต่ไม่ทุกผลิตภัณฑ์มั้งไม่แน่ใจโอเค
1: แต่ว่าเรามากกว่ามาเลเซียอินโดนีเซียนะกัมพูชานะฉะนั้นมันก็แปลว่าเราเอาเวียดนามกับเราอยู่ตรงที่เดียวกัน 12.5 2เรื่องน้ำมันขึ้นมา100เหรียญแล้วนะที่เราที่ก่อนพูดว่ามัน80กว่า90นี่มันไอ้เบรนท์นี่นะ
0: เอาทีละอันเดี๋ยวผม
2: ตัวเลขเรื่องภาษี
1: ใช่มั้ย
0: มี
1: ฉะนั้นกําลังบอกว่าตื่นเช้าก็มาเช้าวันนี้คนไทยเจอเรื่องภาษีและเจอค่าครองชีพชัดๆอีก2เรื่องที่ต้องติดตาม
0: ถ้าจะดูอย่างนั้นเนี่ยคุณวิชัยต้องดูในโครงสร้างราคาน้ํามันนิดนึงคือแม้ว่าต่างประเทศราคาน้ำมันดิบราคาน้ำมันสำเร็จรูปเนี่ยจะขึ้นไปอย่างนั้นเนี่ยตอนนี้เราน่าจะเติมน้ำมันดีเซลน้ำมันเบนซินเป็นแก๊สโซฮอล์95กับดีเซลหมุนเร็วเนี่ยน่าจะ36บาท94สตางค์หรือ67สตางค์เนี่ยผมจำไม่ได้เดี๋ยวขอแต่ราคานี้ก็ต้องบอกว่าไม่ใช่ราคาตามกลไกตลาดเพราะกองทุนน้ำมันเนี่ยอุดหนุนอยู
2: ่ก็ยังมาแบกอยู่
0: ประมาณ8บาทสำหรับดีเซลต่อลิตรแล้วก็อุดหนุนประมาณ3บาทเดี๋ยวผมคอลเลกตัวเลขได้นะ
1: แล้วมีลดค่ากลั่นมาด้วย
0: แล้วก็ไปลดค่าการกลั่นของโรงกลั่นทั้ง6โรงที่อยู่ในเมืองไทยเนี่ยอีก2บาท40สตางค์เพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยราคามันต่ำกว่าราคาจริงที่ควรเป็นก็10บาท
1: ใช่
0: ตอนนี้ราคานี
2: ้ครับ
0: นะเท่ากับว่าตอนนี้กองทุนน้ำมันซึ่งผมไม่ได้เคยเสนอให้ยุบนะผมเสนอว่าให้บริหารจัดการแต่ที่ผมเสนอว่ามึงเลิกเก็บเงินจากกูได้แล้วเนี่ยคือกองทุนอนุรักษ์พลังงานลิตรละ5สตางค์ 1,800 ล้านคนละเรื่องกันใครไปพูดแล้วพูดมันถูก
1: ก็พลาดหัวเสร็จแล้วนะเนี่ย
0: เก่งกันทั้งนั้นเก่งทุกคนว่าถ้าเขาทำอย่างที่ทำอยู่เนี่ยเงินน่าจะชดเชยจากกองทุนน้ำมันขี้หมูขี้หมา700ล้านต่อวันตอนนี้
1: ใช่
0: 700ล้านบาทต่อ
1: ตัวเลขล่าสุดเห็นว่าติดลบไป 60,000 กว่าล้านเดี๋ยวแล้วเหร
0: อ
1: กลับไป
0: 58,000
2: จะแบกได้นานแค่ไหน
0: มันอยู่ที่ว่าอึดแค่ไหน
1: ประเด็นคือว่าสงครามอิหร่านมันจะลามมากขึ้นไปปิดช่องแคบโฮมุส
2: ครับ
1: จะมาปิดช่องแคบบับอามันเดฟในทะเลแดงอีกฉะนั้นไอ้น้ำมันที่จะไหลออกมาเนี่ยมันจะติดทั้ง2ช่องแคบซึ่งมันจะทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยมันจะพุ่ง
0: ผู้ชายผมให้เขาเรียกตัวเลขเลยนะครับการชดเชยแก๊สโซฮอล์95 3บาท81สตางค์ต่อลิตรราคาขายปลีกปัจจุบัน36บาท69สตางค์ดีเซลหมุนเร็วชดเชยลิตรละ8บาท76สตางค์ราคาที่ขาย36บาท69สตางค์เดี๋ยวผมแค่นี้เดี๋ยวเขาจะหาว่าตัวเลขไม่แม่น
1: อ่ะแม่เอาอย่างนี้ไม่ได้ผมเชื่อฝีมือเรื่องเอกสาร
0: approximately ตอนที่พูดโดยไม่ดูกระดาษเนี่ยมันก็ไม่ผิดหรอกแต่ว่าต้องดูให้มันชัดๆเลย
1: เอ้สมองมันเป็นสมองโปรโตซัว
0: ไม่ได้นะสมองโปรโตซัวไม่มีสมอง
1: ไม่มี
0: สัตว์เซลล์เดียวไม่มีสมองอะมีบ้า
1: ผมพูดถูกแล้วไง
0: ไม่ถูกดิผมมีสมองสิครับ
1: ความหมายผมคือไม่มีนะ
0: ตกลงให้มีหรือให้มีงงตกลงไม่มีสมองนะ
1: คือว่างเปล่า
0: โอ้ว่าอ๋อโอ้โหนี
2: ่โอเค
0: โอ้สองชั้น
2: ลึกซึ้ง
0: โอ้นี่พวกสุญญตา
1: สุญญตา
0: โอ้นี่ไม่เซนนะเซนนะก่อนเข้ารายการผมแซวคุณวิชัยว่าไงไหมแกพอดีผมดูในกล้องอ
2: ่
0: ะแกเหมือนปรจานตักมอว่ะที่ผมไปว่าเศร้าหลินจริงๆเอามาเอาเรื่องอะไรต
1: ่อว่าเศร้าหลินนี่มีเรื่องอื้อฉาวมากเกิน
0: รู้ทันบอกให้เป็นเจ้าสำนักรู้ทัน
1: ว่าเศร้าหลิน
0: นี่โดนรัฐบาลพรรคคอมมิวนิสต์จีนเล่นงานจับไปแล้ว
1: หัวโตเลยโกงเหมือนว่าพระไทยว่าไทยเลย
2: ว่าไทยอยู่ได
0: ้หนักกว่า
1: หนักกว่าอีก
2: หนักกว่า
0: เด็กที่ไปเรียนอะไรตัวอะไรมันเก็บเงินหมดอ่ะ
2: แต่ว่าไทยว่าเล่นอยู่ได้ดิ
0: เฮ้ยไม่เอา
2: เอาเรื่องนี้ตกลงทรัมป์จะขึ้นภาษีคู่ค้า60ประเทศ
0: ขึ้นไปแล้ว
1: เช้านี้ประกาศแล้วมีผลคืนนี้เที่ยงคืนเวลาบ้านเราม
2: ันจะเกิดอะไรขึ้นลองฉายภาพเห็นนะ
1: อ้าวก็สินค้าที่
0: ส่งออก
1: ส่งออกอ่ะก็จะต้องเสียภาษี ป็นเดิมที 10% มา5เดือนที่เป็นชั่วคราว122เนี่ย
2: ครับ
1: คราวนี้จบแล้วไอ้ชั่วคราวเพราะว่าทรัมป์โดนศาลฎีกาบอกว่าไม่มีสิทธิ์ใช้ไอ้อำนาจฉุกเฉินที่ไป
0: เรื่องเศรษฐกิจฉุกเฉินอะไรนะ
1: ที่เก็บใครไม่มีสิทธิ์ทรัมป์ก็เลยหันมา
2: ใ
1: ช้ปืนบาซูก้ายิงทีนี้มาเอาปืนไรเฟิลสไนเปอร์เลยทีนี
2: ้
1: ยิงเจาะเลยยิงเจาะที่รายการแรกเฉยๆเนี่ยคือแรงงานบังคับฉันสอบสวนคุณมาตรา301กฎหมาย Trade Act 1974
0: พรบการค้า
1: พรบการค้า
0: เป็นกฎหมายเก่าม
1: าตรา301บอกว่าใครค้าขายกับเราเอาเปรียบเราไม่แฟร์กับเราเราลงโทษมันสอบสวนมันขึ้นภาษีมันก็เลยใช้ตรงนี้
0: เหมือนกับผมขยายความคุณชัยเหมือนกับว่าเขาไปดูว่าของที่ส่งไปขาย
2: ครับ
0: เขาไปตรวจว่ามันมีการใช้แรงงานบังคับเ
2: ม
0: ื่อว่าผิดกฎของไอ ILO อะไรประมาณนี้ก็จะใช้เป็นเหตุเขาจะขึ้นก่อนแล้วค่อยสอบสวนถ้าหากว่าใช่เขากล่าวหาเสร็จเขาก็ขึ้นไงขึ้นภาษีไปเลยนะเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อไปกล่าวหาแล้วเราไปแก้ให้เขามาดูแล้วมันไม่มีก็จบแต่ว่าคุณไปแล้วก็ไปนะว่าระหว่างนั้นก็ต้องเป็นอย่างนั้นไปก่อนเราก็ต้องไปแก้คดีใช่ไหม
1: ถูกต้องถูกต้องก็ต้องไปคือเราก็ยื่นข้ออธิบาย
0: ข้อโต้แย้งไปข้อโต้แย้งไปใช่ใช่
1: คุณสุภจีไปอ่ะกลับมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่แหละ
0: ตกลงเจอ 12%
1: 12.5
2: 12.5
1: เรากับเวียดนามจริงๆผมว่าไอ้เรื่องแรงงานบังคับเนี่ยข้ออ้าง
0: ข้ออ้างใช่ใช่
2: ครับ
1: จริงๆมันดูว่ามึงได้เปรียบดุลการค้าเราเท่าไหร
2: ่ขึ้นเลย
1: แล้วไทยนี่นะขึ้นจากเดิมอยู่อันดับที่11นะขึ้นมาอันดับ7เว้ย
0: ม
1: ันก็เราได้เปรียบดุลการค้าอเมริกันเพิ่มขึ้น
0: ไล่ขึ้นเรื่อยๆ
1: เพราะอะไรเพราะจีนเนี่ยเราเสียดุลการค้าก็เพิ่มขึ้นอีก
0: ที่เราได้ดุลการค้าอเมริกาส่งออกไปอเมริกามากกว่านำเข้าอเมริกาเนี่ยเท่ากับที่เราขาดดุลกับจีน
1: นั่นน่ะสิ
2: มันแปลว่าอะไร
0: เออมันแปลว่าอะไรมันก็คือมันถ่ายกันใช่ไหม
1: ใช่ไงก้อนเดียวกันเนี่ยถ่ายอย่างนี้ไปโน่นซึ่งไอ้ตัวเนี้ยเป็นไม้หนึ่งเท่านั้นนะสอบสวน301เรื่องแรงงานบังคับเท่านั้นนะยังมีข้อต่อไปเนี่ยคือเรื่องเขาเรียก excess capacity คือผลิตเกินกว่าที่คุณใช้ได้แล้วคุณไปทุ่มตลาดเข
0: า
1: ซึ่งเราก็เป็นหนึ่งในประเทศที่โดนสอบด้วยนะ
0: มันต้องดูว่าเป็นรายการสินค้าอะไร
1: ใช่
0: แต่ผมไม่รู้นะผมไม่ได้ตามรายละเอียดโทษที่คุณ
1: ใช่ใช่แต่ว่าเรากำลังโดนฉะนั้นต้องระวังอยู่ดีๆเราจะบอกเราผิดอะไรเกินความสามารถเราก็ไม่น่าจะใช่นะมันก็อยู่ที่อิเล็กทรอนิกส์บ้างไอ้สินค้าที่อเมริกาเนี่ยต้องการแต่ผมว่าต้องดูเรื่องจีนอ่ะ
0: นี่ผมกำลังจะถามคุณตุ้ยชัยเลยว่าเฮ้ยเราชิดจีนมากไปเปล่าวะทำให้มันคอมเมนต์เราอ่ะคือปกติมันไม่มีแบบนี้คุณตุ้ยชัยมันไม่ใช่ว่าจี้มาที่เราอ่ะ
1: มีการเมืองแน่นอน
2: เห็นไต้หวันก็มาจี้ไทยใช่ไหม
0: เฮ้ย
1: ไต้หวันนั่นเรื่อง
0: โอ้ยเรื่องมันต้องอันนั้นเรื่องแต่พระเจ้าอยู่หัวเอกทัศ
1: น์นี่ย้อนยุคประวัติศาสตร
0: ์เรื่องการรับรองจีนเดียวแล้วสหประชาชาติเนี่ยเกิดตั้งแต่สมัยคุณอนันต์นู่นน่ะคุณตุ้ยชัย
1: ใช่ใช่ใช่ใช่
2: แต่ว่าไต้หวันก็ต่อเนื่องนะทันทีที่มีเรื่อง
1: นี้มาโต้เราอ่ะเรื่องจีนไต้หวันต้องถามผม
0: เฮ้ยนี่เขารู้เรื่องดีนี่เขาเดินทางไปด้วยเลยผมจะบอกให้
1: 975ไปลงนาม
0: 2518
1: คึกฤทธิ์ปราโมชนายก
0: นี่ไง
1: เป็นลงนามกับโจเอ็นไหลแล้วในนั้นเนี่ยแถลงการแล้วก็เราก็มีส่วนที่ไปแอบรู้ว่าร่างอ่ะจีนก็บอกต้องมีคำว่าจีนเดียว
0: ต้องจีนเดียว
1: จีนเดียวแล้วอยู่ต้องเลือกกับไต้หวันตอนนั้นไทยเราก็ลำบากใจเพราะเราคบกับไต้หวันอยู่นะ
0: ตอนนั้นเราทำมาค้าขายกับไต้หวันเยอะการรับรองจีนเปิดความสัมพันธ์เนี่ยเราเลือกไม่ได
2: ้
0: ที่จะมีสถานทูตไทยประจำกรุงไทเปกับสถานทูตไทยประจำกรุงปักกิ่งมี2ที่ไม่ได้ในโลกนี้เหลืออย่างนี้อยู่ประมาณ7ประเทศ
2: 7ประเทศ
0: เออใช่ไหมคุณชายได้ไหม
1: ถูกต้องถูกต้อง
0: ถูกไหมเพราะฉะนั้นผมไม่เข้าใจมันมาเป็นประเด็นได้ยังไง
1: ก็ไต้หวันต้องออกแถลงการอยู่
2: ต้องแถลงการ
1: เพราะมันเป็นรูทีนที่เขาต้องออก
0: ไม่แล้วเราไปแล้วเราไม่รู้เรื่องหรือว่าเรารับจีนเดียวมาตั้งแต่สมัย2118อ่ะ
1: ก็มีแต่สื่อไงที่เอาไปพาดหัวไงเพราะมีแถลงการแจกมาตามออนไลน์สื่อก็เลยพาดหัวว่าไต้หวันเนี่ยบอกว่า
0: ทวงเรา
1: ทวงที่เราไป เซ็นสเตทจอยสเตทเมนต์กับจีนเรื่องจีนเดียวซึ่งมันไม่ใช่เรื่องใหม่เลย
2: ใช่
1: มันเป็นรูทีนว่าเขาต้องแถลงเพื่อที่จะยืนยันจุดยืนตัวเองแต่เราไม่ต้องตื่นเต้นกับมัน
0: อ้าวนั่นน่ะสิ
2: ทีนี้นักข่าวที่ถามก็คือว่าเฮ้ยถ้าอย่างงี้นะมันจะกระทบกระเทือนเช่นฟรีวีซ่าของไต้หวันกับไทยกระทบไหมถ้าไต้หวัน
1: มีปัญหา
2: อันนี้คือคำถามที่เขาถามไง
1: ไม่มีปัญหา
2: เสียสักก็ตอบว่าไม่เกี่ยวเราก็ยืนยันเรื่องจีนหนึ่งเดียวเท่านั้น
0: ใครตอบไม่เกี่ยวนะ
2: คุณเสียสักครับบอกว่า
0: ไอ้วสีหัสสะ
2: แ

0: พี่อ้วนโอเค
1: ต่างประเทศนะก็ยืนยันว่าถือนโยบายจีนเดียวนะฮะแล้วเรื่องฟรีวีซ่าไต้หวัน
0: ก็เพิ่งต่อให
1: ้เ
0: พิ่งต่อเขาไม่ได้ต่อก็เขามาเที่ยวบ้านเราไม่ต้องขอวีซ่าเราก็ไปเที่ยวบ้านเขาไม่ต้องขอวีซ่านักท่องเที่ยวอ่ะ
2: ฟรีมา
0: ตั้งนานแล้ว
2: แต่ก็ต่อปีต่อปีอยู่แล้ว
1: ครับ
2: แล้วก็ไม่ใช่ไทยอย่างเดียวญี่ปุ่นอะไรต่างๆ
0: เขาเดี๋ยวเราก็ไปญี่ปุ่น15วันเนี่ยก็ไม่ต้องขอวีซ่า
2: ทีนี้ประเด็นเรื่องนี้ก็เนื่องจากทางไต้หวันเนี่ยเขาต้องออกแถลงการทุกครั้งที่เราไปแถลงการ
1: นั่นก็ทีเขาเลย
2: แต่คำว่าจีนเดียวมันมีมาตั้งแต่1972
0: ต
2: อนที่นิกสันไปจีนไปหาเหมาเจ๋อตุงแล้วบอกว่าเราจะจับมือกันนะแต่จีนบอกมีเงื่อนไขข้อสำคัญที่สุดจีนเดียว One China Policy ซึ่งทางนั้นแปลว่าอเมริกาต้องเลิกครอบไต้หวันเรื่องใหญ่มากเพราะไต้หวันเนี่ยเป็นของอเมริกามา
0: ตลอดไม่ถุนหุ่ยสุดต้องเข้าใจนะว่าในคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติที่เป็นคณะประจำอ่ะ5คนน่ะมันมาจากจีน1รัสเซีย1ฝรั่งเศส1อังกฤษ1แล้วก็อเมริกา
2: ใช
0: ่5คนเนี่ยไอ้จีนที่ว่าเนี่ยมันคือจีนไต้หวันนะ
2: ก่อนนี่ใช่
0: ไม่ใช่สาธารณประชาชนจีนนะเป็นจีนไต้หวันเพราะฉะนั้นพอรับรองปั๊บเนี่ยมันก็ต้องถีบจีนที่เป็นจีนไต้หวันเนี่ยออกไปแล้วเอาจีนแผ่นดินใหญ่เข้ามาแทน
2: แต่ว่ามีนะไต้หวันมีเขาไม่เรียกสถานทูตก็เรียก
0: สำนักงานสำนักงานผู้แทนการค้าไม่ใช่กรุงเทพก็มี
2: หน้าที่บทบาทคือเป็นสถานทูตนั่นแหละแต่ไม่เรียกทูตเรียกหัวหน้าฝ่ายการเศรษฐกิจความร่วมมืออะไรต่างๆนานาฉะนั้นแต่ตอนหลังเนี่ยสถานทูตจีนในไทยนี่กดดันมาก
1: ครับ
2: คุณจะไปพูดถึงไต้หวันคุณจะไปคบกับไต้หวันคุณไปได้รับเชิญจากไต้หวันนี่เขาจับตาดูเลยนะ
0: อย่างนี้ผมจะไปเที่ยวไต้หวันก็จะซวยเอาสิครับ
2: คุณไปเที่ยวได
1: ้คุณเขาเที่ยวได
2: ้ซ่าอย่าไปแถลงข่าวออกมาหรือไปเปิด
0: ผมไปเปิดติ๊กต็อกเอ้ยผมมาเที่ยวไต้หวันโอ้ผมมาดูพิพิธภัณฑ์เจียงไคเจ๊กไม่ได้
2: ได้แต่อย่าพูดเรื่องว่าผมเห็นใจไต้หวันมากนะเรื่องที่ดุกดดันโดย
0: เฮ้ยผมจะไปยุ่งเรื่องโทรศัพท์ซ่าดิอย่างนี้ผมไปจีนใหญ่ปีจีนแผ่นดินใหญ่บ่อยๆถ้าผมไม่ทำอย่างนั้นผมขึ้นออกจากกรุงเทพมันก็จ
2: ับ
0: ผมแล้ว
2: นั่นแหละสิแล้วอย่าบอกว่าเนี่ยตอนนี้จีนมักจะส่งเครื่องบินมาบินอยู่แถวนี้บ่อยๆอะไรอย่างแต่ว่าเรื่องนี
0: ้
2: ต้องระวังว่าบางทีมันเป็นเรื่องรูทีนแต่ตอนนี้สื่อออนไลน์เราเยอะไงอยู่ดีก็พาดขึ้นมาคนก็ตกใจกันใหญ่เหมือนในเพลงเถียนมี่มี่
1: เถียนมี่เถียนมี่ทำ
2: ไมล่ะก็มันไม่มีอะไรเลยประเด็นก็เพื่อไอ้เพลงน
0: ี้บอกว่าคนแต่งเนี่ยเป็นคนไต้หวันใช่ไหมคนแต่งเพลง
2: คนร้อง
0: คนร้องอ่ะ
2: ก็ตึ้งวิวจีนจีนเนี่ยเข้ามาตายที่เชียงใหม่
0: จำได้ไหม
1: จำได้
2: เคยดังมากมันสมัยหนึ่งอ่ะสมัยหนึ่งเคยถูกแบนเพราะว่าเป็นไต้หวันแล้วก็คนจีนแผ่นดินใหญ่ก็ถ้าจะร้องต้องแอบร้องเพลงนี
1: ้
0: แต่ตอนนี้ไม่แล้ว
2: ตอนนี้ไม่ก็มันก็
0: ผมเห็นเขาก็ร้องไอ้อะไรเหล่าปังอะไรที่เที่ยงไฮเขาเห็นเขาก็ร้องไปแล้วไป
2: เพราะว่าจีนบอกว่าไต้หวันก็เป็นส่วนหนึ่งของฉันฉะนั้นมันไม่ได้
1: เขาคิดมุมนี้เหรอฮะไต้หวันส่วน
0: ไม่ใช่เขาคิดมุมนี้เขาคิดอย่างนี
1: ้
0: แล้วผมจะบอกให้คุณวิสุทธ์ทราบเลกาซีของสีเจิ้นผิงเนี่ยคือการเอาไต้หวันกลับสู่อ้อมอกของจีน
2: ใช่ถูกต้อง
0: ที่เขาเป็นจะเป็นอีก5ปีปีหน้าจะต่ออีก5ปีอาจจะต่ออีก555เนี่ยนะเมื่อไหร่ที่ไม่ได้ยังไม่ไปยังไม่บอกให
2: ้โดยหลักการว่าจะให้กลับมาสู่อ้อมกอดของแผ่นดินเนี่ยโดยสันติ
1: ครับ
2: แต่ถ้าจำเป็น
0: ก็จะใช้กำลัง
2: นี่ฟังไว้
0: ไม่แต่ที่จริงเขามีการวิเคราะห์กันนะว่าประมาณปี2030ปีนี้ปีเท่าไหร่คุณเสี่ย2026นะ
1: 2026
2: 30ใช่
0: มันมีกระทรวงกลาโหมของอเมริกาเนี่ยทำวิเคราะห์ว่าจีนพร้อมที่จะยึดไต้หวันด้วยกำลังทหารเนี่ยปี2030แต่เขาจะยึดไม่ยึดไม่รู
1: ้
0: เนี่ยอันนี้คุณทุชัยได้ยินนะ
2: แต่พูดถึงความสามารถ
0: ทางการทหาร
2: แล้วเวลาซ้อมรบก็จะยกพลขึ้นบอกที่ไหนยังไงจุดไหนต่าง
0: ๆล่าสุดเนี่ยมันมีเรือดำน้ำของจีนที่สามารถยิงขีปนาวุธติดหัวลบนิวเคลียร์เนี่ย
2: แต่เรือดำน้ำยิง
0: ถึงไปถึงอเมริกาเลยถึงอเมริกาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยน่านน้ำเนี่ยของแปซิฟิกตะวันตกนะไปทางพวกเกาะกวมพวกอะไรพวกนู้นอะทางฮาวายเนี่ยศักยภาพของจีนเนี่ยถึง
2: แต่เรื่องบันเทิงเรื่องการเมืองเนี่ยในจีนเนี่ยคุณต้องเชื่อว่าคนจีนเก่งเขาก็ปรับตัวได
0: ้
2: มีคำพูดคำหนึ่งเมื่อสมัยเติ้งเสี่ยวผิงยังมีอำนาจอยู่แล้วตอนนั้นเติ้งลี่จินก็ดังเหมือนกันบอกว่ากลางวันเนี่ยเราทุ่มเทให้กับท่านเติ้งเสี่ยวผิง
1: กลางวันเติ้ง
2: เสี่ยวผิงตกตอนเย็นเราฟังเพลงเติ้งลี่จิน
0: แต่แซ่เติ้งเหมือนกัน

0: ตั้งเหมือนกัน
1: แต่ว่าคุณเชื่อความสามารถของจีนที่ปรับตัว
2: คือเขาต้องรู้ว่าเขาจะอยู่ยังไงเอากลับมา
0: โอเคนั่นนายกสบายใจได้ฮะมีช่วยชี้แจงแทนแล้วยกให้โฆษกมาชี้แจง
2: ไม่ได้คุณชัยเขาทำหน้าที่เป็นเป่าบุญจีนเรื่องเป็นอย่างนี้ก็ตัดสินไปตามข
0: ้
2: อผมนั่นนายกไม่ต้องโทรมาขอบคุณคุณสุทธิชัยนะ
0: ไม่ต้องคือ
2: ตอน
0: สองฝั่ง
2: ไม่ตอนคุณสุทธิชัยว่าแกโกรธใช่ไหมเวลาแกคุณสุทธิชัยชมแกก็อาจจะผมไม่รู้นะเพราะนี่เขามีอะไรกันนะคุณอย่าไปดูให้
1: จริง
2: หร
1: ือเปล่าแต่ว่าแนะนำนายก
2: ผมกล่าวหา
1: แต่ว่าแนะนำนายกถ้าจะฝึกเพลงจีนอีกเพลงหนึ่งเนี่ย
0: คือเพลง
1: เหมยหวา
2: แปลว่าเหมยหวาเนี่ยเหมยหวาได้
1: เหมยหวาดังไหมคุณเคยยินไหม
2: ไม่รู้จักหรอก
1: แต่ว่ามันอาจจะมันเป็นเพลงรักชาติของจีนว่ามันเหมือนกับว่าเหมยหวานี่เป็นดอกเหมยใช่ไหม
2: ดอกเหมย
1: บอกว่าน
2: ี่แปลว่าดอก
1: ยิ่งหนาวเนี่ยยิ่งบาน
0: ครับ
1: แล้วเป็นเพลงปลุกใจว
0: ่
1: าจีนนี่นะยิ่งเจออุปสรรคเท่าไหร่ยิ่งบ้านฉะนั้นอย่ามาข่มขู่เราไปฝึกด้วยเพลงนี
0: ้ครับอันนี้คือร้องเพลงนะ
1: ว่าเราเข้า
0: เรื่องเพลงนะ
2: อันนี้ร้องเพลงนี้ไปไกลมากว่ะแต่
0: ว่า
2: อย่างนี้ผมบอกคุณชัยอย่างเงี้ยไม่มีใครคุยให้ฟังหรอก
1: ใช่ไหม
2: ใช่เพราะว่ามันเป็นเรื่องประวัติศาสตร์ด้วยแล้วมันเป็นเรื่องอะไรที่มันมีความซับซ้อนต้องอายุประมาณคุณสุทธิชัย
0: ที่จะพูดได้
2: นำเสนอได
1: ้คุณหาว่าผมแก่ดิ
2: ไม่ผมไม่เคยพูด
1: แล้วเราพยายามมาศึกษาหาความรู
2: ้ไม่มีสมองเหมือนกัน
0: เปิดมากเปิดมากอันนี้คือเรื่องของการร้องเพลงนะแต่ว่าที่คุณอุทิมมีเรื่องของจะร้องสารนะ
1: ร้องสาร
0: ร้องไอรอ
2: ไม่เดี๋ยวเรื่องที่ว่ามันเป็นเรื่องอะไรใครไปว่าแกแล้วแกเลยฟ้อง
0: ยิ่งชีพไอรอยิ่ง
2: ไม่ไอลอนี่คืออะไรฉันเป็นกฎหมายเหรอ
1: ไม่ใช่
0: เด
1: ี๋
0: ยวชื่อเต็มแล้วคณะ
2: ชื่ออะไร
0: เดี๋ยวหมายผมว่าไอลอ
2: เอา
0: ชื่อเต็มชื่ออะไร
2: ไม่ชาวบ้านเขาไม่รู้กับคุณแล้วไอลอไปรอใครอ่ะโอ้เว้ยเอานะโอเคผมแซวเขาเล่นนะ
0: ผมจำชื่อจริงไม่ได้จริงไม่ต้องรอ
2: ว่าทำไม
0: ยิ่งชีพมันเป็นแถลงข่าว
2: ยิ่งชีพมีชื่อคนใช่ไหม
0: ยิ่งชีพอาจารย์นนท์เนี่ยนะเป็นชื่อคนนะฮะก็ไปยื่นเรื่องฝ่ายค้าน
2: เ
0: ปิดเผยรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับนักการเมืองนะฮะโดยเฉพาะยิ่ง
2: หัวสอส
0: อหัวสอว
2: อหัวสอวอเอ้ยเขามีแต่หัวสอสอนะ
1: ผมว่าสอว
0: อหัวเปล่าครับผมได้ยินแต่หัวสอว
2: อคุณมันผิดผมได้ยินแต่หัวสอสอ
0: สองปี
2: เลยนะหัวสอว
0: อแล้วไปเปิดเผยรายช
2: ื่อใช่ไหมที่เลือกตั้งใช่
0: ไหมใช่ใช่ไปเปิดเผยรายช
2: ื่อไปเกี่ยวข้อง
0: 8คน9คน8คนเนี่ยนะซึ่งคุณทินแกก็ไม่ยอม
2: ไม่ยอม
0: แกก็จะฟ้อง
2: แล้วเขาว่าไปบอกเขาว่ามีส่วนเกี่ยวพัน
0: ใช่
2: แล้วเขาเอาชื่อมาจากไหนล่ะ
0: คุณยิ่งชีพบอกว่าอย่างนี้ผมก็ไม่ได้ไปทำอะไรพิเศษนะคือเอาจากพยานที่มีการแถลงข่าว2ปีสวเนี่ยนะแล้วก็ไปเอาจากข้อมูลเอกสารของรูปแบบรูปทางคดีก็แค่มาร้อยเรียง
2: ร้อยเรียงแล้วระบุชื่อเหรอ
0: แล้วก็ระบุชื่อ
2: ผมก็ตายที่อย่างนี้ถ้าร้อยโอ้ถ้าร้อยเรียงคืออย่างน้อยก็ระบุเป็นตัวแบบว่าตัวแบบคล้ายๆว่าตัวย่อ
1: ไม่
0: ได้ที่ฝั่ง
2: ไม่รู้เรื่อง
1: ใช่คือที่ยิ่งชีพยื่นให้กับไอติมวันนั
0: ้
1: นในฐานะพรรคประชาชนน่ะก็คือว่ารวมๆจากข่าวทั้งหลายแหล่ที่มีการออกในที่สาธารณะทั้งนั้นนะก็มาเรียบเรียงว่าระดับสูงในพรรคจะแทนได้รัฐบาลมีชื่อ9คนนี
0: ้
1: แล้วชื่อนายกคนแรกแล้วก็มีชื่อคนอื่นเนี่ยติดตามมาเนี่ยนะก็ยื่นให้กับฝ่ายประชาชนขอให้พวกประชาชนไปสอบซิว่าจริงไม่จริง
2: ทางผู้อำนวยการที่เป็นเกี่ยวกับกฎหมายไอรอนี่นะรอนานรอช้าผมไม่ทราบเลยนะเขาเอาขอมาให้ผลิต
1: ยื่นให้ฝ่ายค้าน
2: แล้วก็ผลิต
1: ขอให้ฝ่ายค้านไปสอบจริงไม่จริงตามนี
2: ้แล้วคันนี้เขาเป็นคนแถลงว่ามีชื่ออะไรด้วยเหรอ
1: เขาแถลง
2: มีใครบ้างวะนอกจากนายกอนุทินแล้วมีใครผมว่าต้องมี
1: เดี๋ยวคุณไปหาเอง
0: ไปหา
2: โอเคเดี๋ยวผมถามว่า
0: เดี๋ยวไม่อยากจะไปสาร
2: บอกแล้วว่ามารายการนี้ผมไม่ใช้โทรศัพท์ผมบอกแล
1: ้
2: ว
1: ทีนี้เป็นอย่างนี้ว่าพอไปยื่นเสร็จปั๊บวันรุ่งขึ้นก็มีนักข่าวก็ไปถามนายกชื่อท่านเนี่ยอยู่ในนี้นะคนแรกเลยนะไม่จริง
2: ไม่จริง
1: ไม่น่าเชื่อถือ
2: โอเค
1: ผมไม่เคยเกี่ยวข้องกับเรื่องนี
2: ้แล้วไงต่ออ
1: ่านมาอีกไม่กี่ชั่วโมงมั้งคุณสุประชัย
2: สุประชัยใจสมุทร
1: ใจสมุทรเป็น
2: บิ๊กสุ
1: บิ๊กสุ
0: เป็นฝ่ายกฎหมายของภูมิใจไทย
1: ฝ่ายกฎหมายของ
0: หน้าที่หลักคือฟ้อง
1: แกก็บอกแกจะต้องฟ้อง
2: แกจะฟ้องคุณสุประชัยผมจำได้ครั้งหนึ่ง
1: ผมบอกว่าฟ้องดิเสร็จแล้วก็ปรากฏว่า
2: เขาฟ้องแล้ว
1: เขาบอกว่าเขาจะฟ้
0: อง
1: แล้วบอกว่าทั้ง9คนเลยจะฟ้องก็หันมาถามแล้วก็บอกว่านายกนักข่าวถามว่าอ้าวจะฟ้องจริงเหรอก็บอกอ้าวใช่สิเพราะว่าเนี่ยออกมาไม่รับผิดชอบก็จะฟ้อง
2: ฟังที่แกพูดฟังใช่ไหม
1: เดี๋ยวก่อน
2: โอเคยัง
0: ฟังดูแค่ก่อน

0: กำลัง
1: แต่แล้วก็มิ้งมาล่าสุดเมื่อวานนี้มั้งยิ่งชีพก็ขึ้นใน Facebook ว่า
2: อย่ามาฟ้องผม
3: อย่าฟ้องผมเลย
1: ฟ้องเลยแต่ถ้าฟ้องผมก็สู้นะแต่ว่ามีเงื่อนไข4ข้อถ้าจะฟ้องหนึ่งก็คือว่าอย่าไปฟ้องตามจังหวัดต่างๆให้รวมกันเป็นเคสเดียวสองขอให้อย่าจ้างทนายขอให้เป็นทนายเองขอให้มาให้การ
3: มาเบิกความด้วยตัวเอง
1: เบิกความด้วยตัวเองนะนายกนะ
3: แล้วก็
2: ไม่เคยได้ยินอย่างนี้ในชีวิต
3: ช่วยแยกเป็นคดีเดียวอ่ะอย่าคือแยกเพราะมันกี่คนอ่ะ8คน9คนต่างคนต่าง
1: ขอให้รวมเป็นคดี
3: รวมเป็นคดีเดียวได้ไหมคุณยิ่งชีพขออย่าง
2: นี้ผมนี่ผมไม่ได้เข้าข้างใครนะผมไม่เคยได้ยินใครที่จะเป็นจำเลยนะหรือจะเป็นผู้ต้องหานี่นะมาขอเงื่อนไขกับคนที่กล่าวหาผมไม่เคยได้ยิน
1: อ้าวก็นี่คือวิธีการต่อสู้ของเขา
2: โอเคจากที่ผมเข้าใจเหมือนถ้าเกิดว่าใครจะมาฟ้องผมนี่นะผมบอกมึงต้องไปตรงนั้นตรงนี้ตรงนี้ถึงมาฟ้องกันเลย
1: ใช่ก็ว่าคำนี้เลยยิ่งชีพใช้ก่อนแฟร์เกม
3: แฟร์เกม
1: ถ้าจะแฟร์แฟร์นะอย่าเล่นแบบเพศไป
2: ไม่นะไม่คุณชายคนถ้ามันมีเรื่องเขาไม่ฟ้อง
1: นี่ผมกำลังเล่าว่าเขาพูดยังไงนะผมไม่ได้บอกเห็นด้วยไม่เห็นด้วย
2: ไม่ผมเข้าใจแต่ผมพยายามจะแยกแยะคือว่ามันมีเรื่องมันมีเรื่องกันแล้วถึงขั้นที่มันต้องฟ้องร้องกันมันผมว่าคนละขั้นตอนถ้ามันไม่มีคดีไม่มีมูลไม่มีกรณีเนี่ยมันก็จะไม่เกิดเงื่อนไขอย่างที่ยิ่งชีพเขาบอกนายกต้องอย่างนั้นอย่างนี้มันก็จะไม่เกิด
1: คือผมเข้าใจว่าวิธีการนี้ยิ่งชีพต้องการทำให้เป็นประเด็นการเมือง
2: งั้นผมนี่ผมไม่เข้าใจอย่างนี้ผมไม่เข้าใจ
1: คือฝ่ายของพรรคภูมิใจไทยต้องการเป็นกฎไปในกฎหมาย
2: เป็นไปตามกฎหมายไอ้นี่เป็นไปตามการเมือง
1: อ่ะแนวทางการเมืองสู้กันแฟร์ๆสิเพราะว่านี่มันเป็นเรื่องสอบสวนแล้วประชาชนก็ได้รับรู้อะไรเยอะแยะแล้วเนี่ยนะ
2: ผมเห็นแต่อย่างนี้เวลาฟ้องคดีหมิ่นประมาทเนี่ยทางฝ่ายคนฟ้องอ่ะเขาจะให้ทนายไปทำแล้วตัวเขาไม่ไปศาลแต่จำเลยต้องไปเพราะว่ามันต้องไปมันผูกบังคับให้ต้องไป
1: ทีนี้จำเลยเราบอกว่าโจทย์ที่หนึ่งอยากกรุณามาเองนี่เขาเรียกร้องจะให้มาไม่มาก็อีกเรื่องใช่ไหมมันต้องสู้กันประเด็นกฎหมาย
2: ตกลงฟ้องกันยัง
1: ไม่
3: แต่คุณยิ่งชีพขอให้ไม่ฟ้องนายกยืนยันจะฟ้องตอนนี้ก็บอกว่าไอ้การฟ้องเนี่ยนะมันเป็นฟ้องแบบฟ้องปิดปากหรือเปล่าไม่มีการเคลื่อนไหว
2: ฟ้องปาสเตอร์ใช่ไหม
3: ปิดปากหรือเปล่า
2: หรือฟ้องมาสวะ
3: แล้วมีท่าทีนายก
2: เอา
4: ท่านนายกครับมีทางเป็นไปได้ไหมว่าจะไม่ฟ้องคุณยิ่งชีพต่างจังหวัดหรือไม่ฟ้องตำรวจเนี่ย
5: เขาไม่มีสิทธิ์ครับมันเป็นเรื่องของผู้ที่ถูกกล่าวหาครับ
6: ระหว่างนี้ทางฝ่ายค้านเขาก็บอกว่าท่านนายกแบบให้ท่านนายกใจกว้างนิดนึงอะไรเงี้ยคร
5: ับใจผมกว้างกว่าทุกคนครับเสียหนูใจกว้างอยู่แล้วใครๆก็รู
6: ้แสดงว่ายืนยันเดินหน้าเรื่องนี้เต็มที่เลยใช่ไหมครับไม่อ่อนข้อให
5: ้ครับครับอันนี้มันเป็นสิทธิ์ของผมอยู่แล้วสิทธิ์ของผู้ที่ถูกกล่าวหามาทุกคนไม่มีนัดกันไม่มีคุยกันใครอยากทำอะไรก็ทำเป็นสิทธิ์ส่วนบุคคลแล้วนี่นี่ไม่ใช่เรื่องของหน้าที่การงานใช่ไหมใครมีความประสงค์ที่จะป้องกันการกล่าวหาที่ไม่เป็นความจริงยังไงก็มีกฎหมายนะครับ
2: แต่โดยข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นน่ะพอมีคนฟ้องหมิ่นประมาทแล้วเนี่ยแล้วศาลรับฟ้องนะก็จะเงียบ
3: เงียบ
2: เพราะมันต้องไปเรื่องในศาลมันเอาออกมาพูดไม่ได้ไงระหว่างที่เป็นคดีความกันประมาณ
1: แต่ว่าที่จะพูดไม่ได้ก็คือเรื่องบินประมาทแต่ประเด็นมันมีประเด็นเรื่องการสอบที่ทางพรรคประชาชนและหลายกลุ่มวิชาการกดดันว่ากกต.เอายังไง
2: เขาบอกว่ากลางเดือนสิงหาก
3: ลางส
1: ิ
3: งหาก
1: กกต.เอายังไง PSI เอายังไง
2: กลางเดือนสิงหา
1: ที่เราได้ฉะนั้นมันแยกกันนะเรื่องบินประมาทก็บินประมาทแต่คดีการเมืองเดินต่อไป
2: ถ้าแยกคือเราเชื่อหรือมันมีข้อเท็จจริงว่ามันมีการหัวสบโอเคไหม
3: ครับ
2: โอเคไหมมีคนบอกว่าคนของพรรคภูมิใจไทยจำนวนหนึ่งรวมทั้งที่เป็นข่าวเนี่ยไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี
1: ้
2: แล้วก็มีคนขอให้กกต.สอ
3: บ
2: เพื่อจะส่งไปศาลรัฐธรรมนูญหรือส่งไปปปช.อะไรผมไม่รู้
1: แล้วอนุกรรมการ
2: ชุดไม่อันนั้นไม่ต้องรายละเอียดคุณชายคือมันจะมีเรื่องอันนี้ที่เป็นหน้าที่ของกกต.ที่จะต้องเพิกถอน ถ้ามันมีการหัวคุณต้องไม่ได้เป็นสวประมาณนั้นใช่ไหมแล้วถ้าเกิดมันมีความผิดคุณก็ต้องถ

0: ดำเนินคดีจะติดคุกหรือจะหมดตัดสิทธิ์ทางการเมืองอะไรก็ว่าไปเรื่องมันมาจากการเลือกสว.ซึ่งผมบอกเลยว่าเราดูด้วยตาเราก็รู้ว่ามันไม่มันพิลึกพิลั่นเออใช่อันนี้มันรู้อยู่แล้ว
1: มันพิรุธ
0: ใช่แต่คราวนี้การหาหลักฐานเนี่ยทางกกต.เขาบอกเฮ้ยมันหายากเว้ยนะขอเวลาหน่อยแต่ดุกบี้บี้บี้บี้ใช่ไหมเขาก็บอกโอเคละเขาไต่สวนแล้วเขาเนี่ยสิงหาเนี่ยแหละเขาจะพอจะตัดสินแล้วเขาจะฟ้องกี่คนไม่ฟ้อง
2: แต่คนน่าสนใจตรงที่ว่ากกต.หรือใครคนนึงบอกว่าสิ่งที่ยิ่งชีพพูดเนี่ยมันอยู่ในสำนวนสอบ
3: ใช่
0: แล้วจะเอาผิดด้วยนะ
2: เสียรูปคดี
0: แสดงไม่เขากำลังหาว่าใครเป็นคนเอาออกจากกกต.ใช่ไหม
3: โอ้โห
0: มันไปเฮ้ยเรื่องแฮกนี่เป็นเรื่องปกติมันใส่ในปี๊บเคยเห็นไหม
3: เข้าใจแต่แฮกนี่มาเปิด
0: ไม่คุณรู้จักแฮกป่ะ
3: รู
0: ้ที่อยู่ในปี๊บคุณรู้จักอ่ะ
3: แฮก
0: ลูกอมแฮกอ่ะคุณรู้จักว้าย
3: ไปเรื่องแฮกข้อม
0: ูลอะไรวะถามไปผมทำเหมือนรู้อ
3: ่
0: ะ
3: ผมก็คิดว่าแฮกข้อมูล
2: ผมว่าคุณหลอกล่อเขาอ่ะใช้วิธีการแบบนี้ไม่แฟร
3: ์ลูกอมแฮกโอเค
0: เคยได้ยินไหมดำดำดำดำโอเค
2: ลูกอมแฮกรู้จักตั้งนานเพราะตอนปากเม้นบอก
0: ว่าลูกอมแฮกเอ้ไม
3: ่โอเค
2: แต่ว่ากรณีนี้มันน่าสนใจมาก
3: ครับ
2: ถ้ากกต.บอกว่าสิ่งที่ยิ่งชีพมาพูดหรือที่ไอติมออกมาให้สัมภาษณ์เนี่ยมาจากสำนวนในนี้นะแสดงว่ามันมีจริงฉะนั้นคุณจะบอกว่าจะฟ้องว่าคุณไปเอาขโมยความลับยังไงแต่แสดงว่ามันมีหลักฐานเชิงประจักษ์ว่ามันมีข้อมูลที่นำไปสู่การที่กกต.จะบอกไม่ส่งฟ้องไม่ได
0: ้ผมอยากเห็นไอที่เป็นเอกสารที่เขาเอาให้ผลิตไอลอเขาเอาให้ผลิตใช่ไหม
2: อ๋อมีคนได้คุณก็ไปในไอเพจ Facebook ของไอลอมีเลย
0: ที่เขาทำเดี๋ยวผมกลับไปเปิดดู
2: นี่ก็คือการรวบรวมสิ่งที่เมื่อ 2-3 สัปดาห์ก่อนเนี่ย
0: เขารวบประมวลข่าวแล้วก็แอนนาไล
3: ซ์แล้วก็
0: ให้ AI ช่วยวิเคราะห์เอาแล้วมันความเชื่อมโยงโอเค
3: ครับคนนี้ก็บอกไม่ใช่สิ่งใหม่ไงได้ยินได้ฟังได้เห็นอยู่แล้ว
2: คือข้อต่อสู้ชัดๆของยิ่งชีพและหลายแล้วคนที่เห็นว่าไม่ควรฟ้องคือคุณเป็น public figure
3: ครับ
2: คุณเป็นบุคคลสาธารณะและคุณอยู่ในอำนาจและคุณถูกหลายหลายคนที่เป็นพยานบ้างคนที่ออกสาธารณะว่าบอกว่าคุณเกี่ยววันนั้นคุณไปที่โรงแรมนี้วันนั้นคุณไปเจอคนนั้นคนนี้ถ้าไม่จริงคุณก็บอกไม่จริงสิทำไมคุณมาฟ้องกรณียิ่งชีพพูดถึงคุณอนุทินก็คือวันนั้นไปโรงแรมอะไรสักแห่งหนึ่งไปพบกับสว.อะไรสักอย่างนึงถ้าคุณอนุทินบอกเฮ้ยอย่างนี้ไม่จริงผมไม่ได้ไปก็ไม่ยากอะไรที่คุณอนุทินบอกไม่จริง
0: อ๋อเขามีเหตุการณ์ประกอบด้วย
2: ครับด้วย
0: อ
2: ัน
0: นี้ผมไม่ได้
3: ระบุพฤติกรรมแต่ละคน
2: สำหรับคนที่เห็นว่ายิ่งชีพทำถูกแล้วเนี่ยแล้วนักการเมืองไม่ควรจะใช้สแลปอ่ะวิธีการฟ้องปิดปากอ่ะก็คือก็คุณเป็นบุคคลสาธารณะเมื่อมีคนกล่าวหาคุณแล้วคนที่กล่าวคุณเป็นพยานวันนั้นเขาบอกเขาเห็นตรงนี
0: ้
2: ตรงนี้ก็มีคนนี้เล่าให้เขาฟังงี้ก็มีคลิปครับเสียงก็มีนะคุณก็ควรจะออกมาโต้ว่าไม่จริงตรงใดไม่ควรจะปิดไม่ควรจะฟ้องด้วยวิธีการที่ทำให้ทุกคนนึกว่าทั้งหมดนี้เป็นเรื่องโกหกเพราะว่าถ้าโกหกจริงคุณต้องฟ้องคนที่ไปออกมาเป็นพยานสิ
0: อย่างนี้คุณชัยผมถามนิดนึงอย่างนี้เป็นบุคคลสาธารณะ
2: เป็นแน่นอน
0: สวยแล้ว
2: สวยแล้ว
0: สวยแล้วห้ามไปฟ้องห้ามไปฟ้องเป็นประมาทใครนะผมไม่เป็น
3: ไม่เป็นอ้าว
2: คุณไม่เป็นบุคคลสาธารณะ
0: ผมไม่เป็น
3: ทำไมอ่ะคนรู้จักกันทั้งประเทศ
0: ไม่เกี่ยวก็รู้จักก็รู้จักแล้วคำว่าบุคคลสาธารณะเป็นไงผมถามหน่อยอ่ะมีกฎหมายอะไรไหม
3: ไม่มี
0: อ้าวไม่มีแล้วจะมา
3: แต่ว่า
0: ผมได้ยินแต่ไอ้ที่มันเป็นสาธารณะจริงๆเนี่ยผมโคตรเกลียดแล้วผมไม่ค่อยชอบเข้าคือส้วมไอ้นั่นแม่งมีจริง
2: ส้วมสาธารณะ
0: ส้วมเฉยๆไม่คุ้นใช้เวลาใครตั้งผมใครมาเรียกผมบุคคลสาธารณะผมนึกถึงแต่ส้วมผมไม่ยอมรับนะใครบอกเนี่ยเป็นบุคคลสาธารณะต่อว่าได้ไม่จริงนะอย่ามาเลยนะ
2: บอกว่าต้องด่าวีระเป็นส้วม
0: ด่าเป็นส้วมไม่ว่าเลยนะ
3: ว่าแต่คนที่เป็นนักการเมืองรัฐมนตรีเป็นสวเนี่ย
0: เราทึกทักเอาว่า
3: เป็นตัวแทนประชาชน
0: เราทึกทักเอาว่าเป็นบุคคลสาธารณะมันมีเขียนในกฎหมายเหรอ
3: ไม่มีแต่ว่า
0: ไม่มีแล้วจะไปฟ้องยังไงอ่ะ
3: คุณก็ต้องมี
0: อะไรศีล5
3: ไม่ใช
0: ่ศีล8
3: คุณต้องมีข้อ
0: 227ข้อ
3: ยอมรับต่อที่เขาวิจารณ์มาก
0: ศีล227ข้อ
3: มีขันติมากกว่าคนอื่น
2: เดี๋ยวก่อน
3: เดี๋ยว
2: ก
3: ่อน
2: อาจารย์วีระ
0: คำว่าบุค
2: คลคำว่าบุคคลสาธารณะไม่ได้อยู่ที่คุณเองตัดสิน
3: ใคร
2: ที่สาธารณะตัดสินบทบาทของคุณ
0: ไม่อย่างนี้ผมไม่ยอมรับอย่างนี้มันก็ด่าผมเป็นคนชั่วเลยได้หมดสิไม่ถูกสิคนส่วนใหญ่ลงมติว่าคุณวิชัยเนี่ยชั่ว คนส่วนใหญ่มันก็อ่ะแล้วถ้าเกิดคุณใช้

0: ไม่ชั่วคนส่วนน้อยบอกคุณทวีชัยไม่ชั่วคนส่วนใหญ่บอกชั่วมันต้องชั่วเหรอไอ้ไม่ถูกลอจิกนี้เนี่ยเพลโตเถียงมาตั้งแต่พุทธกาลแล้ว
1: เถียงไหมเถียงไหม
0: เถียงได้เอาไปเถียงได้ในการเนี่ยสุดถึงตายเลยไม่ยอม
1: เอาไม่ยอม
0: คุณวิชัยต้องแยกนะความจริงมันก็เป็นความจริงแต่ไอ้ที่มันบอกเชื่อกันอะไรกันนี่ก็เป็นความเชื่
2: อ
0: เชื่อก็เชื่อไปผมไม่ใช่บุคคลฐานะมึงมาพิสูจน์ว่ากูเป็นตรงไหนมาเลย
2: ผมว่าคนที่ติดตามรายการนี้จะเป็นคนตัดสิน
0: ไม่เอามันต้องมาตัดสินตัดแสนอะไรได้ยังไง
2: ทำไมอ่ะประชาชนก็ต้องม
0: ีไม่ใช่แม้แต่คำเริ่มต้นอ่ะมันไม่มีนิยามนั่นคุณก็เป็นบัญญัติที่ว่าบุคคลสาธารณะผมได้ยินอย่างเดียวแล้วเขายอมรับว่าเขาเป็นนักแสดงสาธารณะนี่เขียนเอาไว้ในใบสรรพากรทำไมอย่างนี้ผมอยู่อ่ะถูกไหมเอาจริงเอา
2: เสียภาษีมาเสียภาษ
0: ีเสียภาษีนี่เอานักแสดงไปอ่านดูเลยครอบรายได้มาตราแปดนักพิธีกรและอะไรพิธีกรและนักแสดงสาธารณะดาราและนักแสดงสาธารณะไม่ใช่คนสาธารณะ อย่างผมไม่ใช่ผมไม่ยอมรับคุณชัย
2: มีมาจากคำว่า public figure
0: อันภาษาอังกฤษผมมาภาษาไทยนี่แหละไม่มี
2: มันมาจากคำนี้ คุณจะมา
0: ผมแก้ผมแก้ก็คุณที่ใจแก
2: ้คุณว่าเขาเป็นบุคคลสาธารณะไหม
1: เป็น
0: เป็นเพราะ
1: คนรู้จัก
2: เป็นเพราะว่า
1: อิทธิพลทางความเชื
0: ่อวิสุทธิคุณเรียกผมว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์ผมยังชอบมาก
1: โอเค
0: ว่า
1: เด็กคนนี้
0: มัน
1: เลยเด็กคนนี
0: ้แต่อินฟลูเอ้ยผมชอบแต่อินฟลูเอนเซอร์ผมชอบอ่ะแต่เป็นพับบิกฟิกเกอร์นี่ผมไม่ชอบ
1: แต่ผมยืนยันนะว่าคนที่เป็นนักการเมืองเนี่ยเป็นบุคคลสาธารณะอย่างน้อยก็คือคุณผ่านการเลือกตั้งจากประชาชนมาม
0: ันไม่ได้หมายความว่าการผ่านการเลือกตั้งนั้นเป็นบุคคลสาธารณะตรรกะวิบัติ
1: ว่าเรา
0: คุณต้องเริ่มนิยามว่าตรรกะบุคคลสาธารณะคืออะไรแล้วมันเข้านิยามไหมไม่งั้นผู้ใหญ่บ้านก็ต้องเป็นบุคคลสาธารณะดิ
2: อย่างนี้นะผมเสนออย่างนี้เราฟ้องศาลได้ทั้งหมด
1: ฟ้องศาล
2: ได้ทั้งความตัดสินให้ศาลได้ทั้งหมดตัดสิน
1: ว่าไม่รัฐกับรัฐไม่ใช่เหรอ
0: คุณชัยครับคุณชัยจะเอาเรื่องนี้ไปศาลนูเนี่ยไม่มีกรณีนะครับ
2: ทำไมผมไม่ผู้เสียหายเนี่ย
0: เสียหาย
1: ก็เรื่องรัฐกับรัฐใช่ไหม
0: ต้องไปนู่นถ้าเสียหายว่าไอ้เนี่ยมันเป็นการทำให้เกิดสิทธิ์ลดลิดรอนสิทธิเสรีภาพคุณชัยต้องไปสำนักงานอัยการสูงสุดก่อนนะ
2: เขาจะฟ้องก่อนใช่ไหม
0: ไม่ให้เขาดูว่ามีมูลที่จะไปไหมถ้าไม่มีเนี่ยเขาตกตั้งแต่นั้นแล้วก็มาถึงศาลบอกคุณไม่เกี่ยวเรื่องนี้คุณไม่ได้รับผลกระทบศาลยกเว้นยกคำร้องเห็นไหม
1: ครับ
2: กระทบเพราะว่าคุณพูดอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าคุณกำลังริดรอนสิทธิผมที่จะตัดสินคุณ
0: ถูกต้อง
2: คุณเป็นบุคคลสาธารณะ
0: ไม่ใช่อย่างนั้นตกลงกันได้ก่อนเอาเรื่องนี้อย่าคุยนานเด
1: ี๋
0: ยว
1: แต่ว่าเรื่องนี้คือว่า
0: ไม่มีคนนึง
1: กลุ่มนึงก็บอกว่าม
0: ันมีอีกคนนึงที่เป
1: ็
0: น
1: ฟังก่อน
0: เนี่ยแหละส้วมสาธารณะตัวจริง
1: ปริศนาปราดอมปริศนาตระกูล
0: แบด
3: เอาจริงๆเนี่ยโดยส่วนตัวผมถือคติฮะไม่ฆ่าน้องไม่ฟ้องนายไม่ขายเพื่อนแต่ว่าน้องจะฆ่าผมหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วเรื่องอะไรมาพูดก็ไม่รู้ซึ่งไม่มีหลักฐานใดๆเลยนะครับพูดไปพูดมาก็บอกว่าไอ้สิ่งที่พูดเนี่ยไปฟังเขามา
0: ดูหน้าเขาหน้าเขาเครียดมาก
1: เครียดสิ
0: พูดเหมือนจะร้องไห้เลยนะดูสังเกตดูดิโกรธ
1: โกรธ
0: มหาศาลเลยงานเนี่ย
1: แล้วก็โต
0: ้อะไรนะ
1: โต้กับ
0: โต้นิดเดียว
1: นิดจบนะเฮ้ยยิ่งชีพติดกับดักใครหรือเปล่าแล้วก็ทั้งโยงว่าเฮ้ยหรือว่า
0: ไม่เกี่ยวกับพาวุธ
1: ไปหลงกล
0: ไม่เกี่ยวกับพาวุธ
1: หรือเปล่าหรือว่าไปหลง
0: เขาวิเคราะห์ว่าโยงกันอะไรเงี้ยมึงจิ้มกูจิ้มมึง
2: เขาบอกว่าพาราดอนบอกว่าเนี่ยไอติมติดลมเพราะว่าต้องการจะไปช่วยพาวุธ
1: เ
2: ป็นกลบข่าวนี่กลบข่าวพาวุธ
1: อ่ะใช่มั้ย
2: จะเป็นกลบข่าวพาวุธใช่มั้ย
1: ใช่แล้วกระทั่งบอกว่าเฮ้ยเป๋ายิ่งชีพเนี่ยไปแบบ
0: โอ้นี่รู้จักชื่อเล่นเขาด้วยเว้ยโอเค
1: เขาเรียกแบบนี้แหละ
0: อ๋อสนิทกัน
1: ไม่ได้สนิทกันเขารู้จักกันเป๋ายิ่งชีพเนี่ยไปครับไปขึ้นต่อขึ้นตรงกับทางพรรคการเมืองบางพรรคหรือเปล่ากับสวสำรอง
0: ไม่
1: คือเนี่ยคุณ
0: แบบไม่กล่าวหาแบบนี้ก็กล่าวหา
1: ใช่
0: ส่วนคือเรื่องสวสำรองเขาเคลื่อนไหวเนี่ยนะอันนี้เป็นเรื่องปกติ
1: ซึ่งไอ้นี่ฮะ
0: เพราะเราเข้าคิวอ่ะคุณชัยถ้ามึงไปกูได้เราก็ต้องลุ้นน่ะอย่างนี้มันธรรมดา
1: เนี่ยผมถือว่ากล่าวหา
0: ไม่ได้กล่าวหาหรือกล่าวหาอะไรก็เป็นไปตามขั้นตอนไงถ้าเขาคนนั้นไม่ได้ในสายนี้เขาสำรองไว้เขาต้องได้เลือดก็ถูกแล้วคุณก็ต้องขยันหน่อยทีมมันออกเร็ว
1: ๆทีนี้ผมคิดนักการเมืองอย่างน้อยสองสามคนในฝั่งภูมิใจไทยได้บอกว่าแน่จริงยิ่งชีพก็ลงมาสมัคร
0: เฮ้ยอย่าไปท้าอย่างนี้อย่าไปเฮ้ยเลิกทันทีอ่ะเวลา
1: ใช่จริงๆ
0: เวลาคุยกันเนี่ยนะแน่จริงมึงมาลงสมัครรับเลือกตั้งถ้ามันสเต็กใหญ่จริงๆกูจะไปลงสมัครรับแล้วแข่ง

0: มึงเลยอ่ะ
1: เนี่ยเคยโดนท้าอย่างนี้บอก
2: คนเดินท้าบอก
3: อย่าใช้เลยนะ
0: ไม่ใช่คือมันเวทีมันคนละเวที
1: ครับ
0: คนที่เขาเป็นนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งเขามีระบบจัดตั้งมีหัวคะแนนลงไปสมัครแข่งขันในเขตเลือกตั้งของเขาอ่ะให้เดินตั้งแต่เช้ายันเย็นยันค่ำไม่นอนตลอด3เดือนที่หาเสียงอ่ะคุณก็ไม่ชนะเพราะเขาไม่ต้องเดินเขามีระบบของเข
1: า
0: โอกาสที่คนจะลงสมัครรับเลือกตั้งแล้วไม่แล้วจะได้รับเป็นส.ส.เนี่ยตอนนี้มันเหลือชแนลเดียวถ้าไม่ใช่คนพื้นที่น
2: ะ
0: คือส.ส.บัญชีรายชื่อ
2: ใช่
0: อันนี้การท้าเนี่ยเขาท้าให้ไปลงเขตเลือกตั้งเขาไม่ได้ท้าให้ไปลงส.ส.อย่างเดียวนะถูกไหมคุณชัยใช่ไหม
1: เขาใช่ไหม
0: แต่เขาต้องท้าแบบนี้คุณลงไปแข่งอ่างทองกับ
3: ไม่ได้หรอก
0: กับแบดกับไอ้แชมป์เนี่ยมันได้เหรอ
3: ไม่ได้หรอก
0: ผูกขาตั้งแต่รุ่นพ่อมาแล้วน่ะใช่ไหม
1: จับได้นะฟังจากสีหน้าน้ำเสียงนายกเรื่องนี
0: ้
1: แล้วก็ดูพระราดอนนะเครียดทั้งพรรค
0: เ
1: ครียด
0: หมายความจะถึงขั้นว่าจะถอดถอนเลยไหม
1: เครียดในที่นี้หมายความว่าเรื่องนี้เนี่ยจะสกัดยังไงเรื่องนี้จะสู้ยังไงเพราะว่ามันมาหลายๆทิศทางไงข้อกล่าวหาเหล่านี้แล้วมันมาทั้งจากผู้สำรองสวสำรอง
0: แต่รัฐบาลเนี่ยมีความจำเป็นจะต้องอยู่จนพ้นปีใหม่อยู่จนพ้นปีเก่าปีนี
1: ้อันนี้เราไม่รู้ว่าการเมืองจะลากไปถึงนั่นหรือเปล่าแต่สำหรับพรรคอ่ะ
0: พรรค
1: เนี่ยเครียดเพราะว่าไอ้การที่มันมีพรรคฝ่ายค้านพรรคประชาชนแล้วมี
0: รุมกินโต๊ะ
1: รุมกินโต๊ะแล้วก็ออกมาพร้อมด้วยหลักฐานต่าง
0: ๆ
1: ซึ่งสังเกตจะไม่มีใครจากพรรคภูมิใจไทยมาปฏิเสธเฉพาะเรื่องเลยนะภาพรวมแบบไม่มีไม่จริงไม่เอาไม่เอาไม่มาอย่างนี
0: ้เขาก็รอเขาผมว่าเขารอเขาลุ้นกกต.ป่ะผมว่าเขาร
1: ุ้นเขาต้องเตรียมเขาต้องเตรียมว่าถ้าไปถึงศาลเพราะว่ามีคนบอกว่าดีนะถ้าฟ้องยิ่งชีพอ่ะก็จะได้เรียกมาศาลก็จะได้เรียกหลักฐาน
0: ยิ่งชีพว่าให้เขาฟ้องสิ
1: ก็ใช่ไงฉะนั้นเขาบอกว่ามันก็ดีนะมันจะทำให้ศาลจะได้เรียกพยานในข้อกล่าวหาต่างๆออกมามันก็จะได้สอบสวนอีกด้าน
0: ในขั้นไต่สวนในศาลอาจจะขอพยานขอเอกสารมา
1: แน่นอนฝั่งยิ่งชีพก็ต้องบอกขอพยานเรียกมาศาลก็ต้องบอกว่าฝ่ายโจทก์จำเลยมีพยานต่างๆเราก็จะได้เห็นแง่มุมนี้อีกด้านหนึ่งไงนอกจากกกต.นอกจาก DSI แล้ว
0: สรุปว่าคุณวิชัยเชียร์ให้ฟ้อง
1: ชี้คนจะฟ้องฟ้องก็ฟ้อง
0: ไม่เชียร์ให้ฟ้องยิ่งชีพ
1: ถูกต้อง
0: ทั้งคนที่โดนกล่าวหา9คนเนี่ยฟ้องทั้งหมดเลย
1: พรรคภูมิใจไทยควรฟ้องเพื่อจะได้แสดงความ
0: ไม่เป็นตัวบุคคลหรือพรรค
1: แล้วแต่เลยมันทั้งสองเลย
0: คราวนี้เวลาฟ้องเนี่ยเขาจะฟ้องยังไง
1: ไม่รู
0: ้หมายว่าเงื่อนไขต้องแบบประนีประนอมกว่ายิ่งชีพสักหน่อยไหมหมายความว่าฟ้องเป็นรวมคดีเดียวฟ้องอยู่กรุงเทพนะอย่าไปฟ้องเขาอย่างสอนขี้เกียจเดินทาง
1: ผมไม่ยอมหรอกใช่ไหม
0: ผมไม่รู้เดี๋ยวรอเขาฟ้อง
3: น
0: ี่ผม
3: ตอนนี้ชัดเจน
0: ต้องไปดูตอนไปร้องทุกแจ้งความถ้ามันส่งทนาย5คนไปเหมือนกับออกจากเมืองหลวงนะคนหนึ่งแม่งไปห้องไปสอนคนหนึ่งแม่งไปเบตงคนหนึ่งแม่งไปอุดรคนหนึ่งแม่งไปนู่นตราดเนี้ยอย่างเงี้ยแม่งเจตนาร้ายเอางี้แล้วกันอย่าทำนะบอกก่อนนะ
3: แต่ตอนนี้ชัดเจนก็คือต่างคนต่างฟ้องครับ
0: เฮ้ย
3: หมายถึงว่าร
1: ัฐมนตรี
3: 9คนที่เกี่ยวข้อง
0: ต่างคนต่างฟ้
3: อง
0: ผมนึกว่ายิ่งชีพฟ้องด้วย
3: ไม่ได้
0: ฟ้องกลับ
1: แต่ที่น่าสนใจคือจะมีทนายหลายคนที่จะช่วยยิ่งชีพในการสู้คดีนี
3: ้
1: มันจะเป็นการสู้กันด้วยข้อมูล
0: กองทัพ
3: มาช่วย
0: เราเป็นคนดูสนุกที่อย่าง
1: น
0: ี
1: ้ทั้งจากฝั่งประชาชนเนี่ยก็จะมีทนายอาสาที่จะมาช่วยฉะนั้นเราจะได้เห็นความสามารถของสองฝ่ายแล้วทีนี้มันก็จะเป็น
0: ผมกลัวอย่างนี้คุณชัยพอไปครึ่งทางบอบลาบคาบแก้วถอนฟ้องอะไรกันนี
1: ้ไม่มีไงนายกบอกไม่มีไง
3: นายกบอกไม่มี
1: นายกบอกไม่มีการ
0: ผมเห็นอย่างนี้เยอะแล้วบอกไม่มีอ่ะแล้วก็ทุกทีอ่ะหลายคนแล้วไปกราบยังคุณเคยเห็นไหมไปกราบตีนุ่งเคยเห็นไหม
1: เอาอย่าง
0: น
1: ี้นักการเมืองนักการเมือง
0: ก็
1: นักการเมืองกันนักการเม
0: ือง นี่มันเป็นเรื่องการเมืองคุณทิชัย
3: แต่คนนี้ถ้าใครกราบนะ
0: หมา
3: เสียหมาเลย
0: พูดออกมาเลยสิว่ากลัวอะไรวะ
3: แต่เราจะเห็นเรื่องคดีสวเนี่ยนะก่อนสวสิ้นสุดอายุไหมวาระเนี่ยว่ามันลากยาวอ่ะ
0: พูดถึงอะไร
3: เรื่องหัวสวในคด
0: ีเอ้ากกต.เขาจะออกจากกกต.ภายในเดือนสิงหาก
1: ี่คนนะ
0: ศาลตั้งต้นอ่ะแต่ผมไม่รู้ว่ากี่คน
3: มันมี
0: ข้อมูลไหมอ่ะ
3: 229วัดนะฮะนี
0: ่สวมี200คนนะพี่มันจะ229
3: ไม่ถึงคนนอกด้วยคนสว
0: ไม่คนที่เป็นสวกี่คน
3: สวผมไม่มีตัวเลข
1: 138
3: อะไร
1: สักอย่าง
0: ไอ้ที่เหลือนี่คือผู้สมรู้ร่วมคิด
3: ร่วมมือ200คนหรือจะฟ้องบางคนหรือจะไม่ฟ้องผม
1: จำได้ไหมว่ากกต.เคยส่งเอกสารไปให้200กว่าคนนี้จำผม
3: จำได้ว่า
1: ผมจำได้ว่านายกอนุทินนักข่าวถามว่าได้รับไหมไอ้ก็เรียก

0: ทำไมจะหาให้ผมฟ้อง
1: ไม่รู้เอาไปคุณไปอ้างเขาอะเออแล้วเดี๋ยวนี้เวลามันไปเล่นงานใครนะเอาข่าวจากหนังสือพิมพ์เอาข่าวจากพวกออนไลน์ไปเอาไปแค่นี้ที่เหลือไปทำเองเออ
2: แต่ที่ว่าเป็นจริงเพราะว่าวันนั้นนายกถูกนักข่าวถามว่าได้รับเอกสารนี่มันเขาเรียกใบอะไรนะ
1: ใบเรียก
0: ใบ
1: แจ้ง
0: เอา
1: ละใบอะไร
0: แจ้งข้อกล่าวหา
2: แจ้งข้อกล่าวหานายกบอกว่าผมเป็นเพียงผู้ถูกกล่าวหานะยังไม่เป็นจำเลยนะไม่เป็นผู้ต้องหาเออแกบอกว่าแกเนี่ยเป็นพอเอกสารที่ไปถึงอ่ะ
1: ถูกกล่าวหา
2: เป็นผู้ถูกกล่าวหาไม่ใช่เป็นผู้ต้องหาอะไรสักอย่างซึ่งมันมีประเด็นกฎหมายฉะนั้นมันมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริงมีการ229มีจริงฉะนั้นมันก็ไม่ใช่ว่าเคสของฝั่งยิ่งชีพไม่มีน้ำหนักเสียทีเดียวนะ
1: เข้าใจ
2: ฉะนั้นผมถึงบอกว่าพรรคภูมิใจไทยเครียดเรื่องนี้มากเพราะมันมากันหลายทิศหลายทาง
1: เดี๋ยวตอนบ่ายวันนี
2: ้เออ
1: ผมจะไปเอาปลอดวัด
2: วัดอะไร
1: เอาไอ้เครื่องบีบบีบบีบบีบอะ
2: วัดความดัน
1: ไปวัดความดันมันดู
2: ความดันใคร
1: ความเอ้าเนี่ยพลาดอนเขาเป็นประธานกรรมการเขาเป็นรองประธานกรรมการงบประมาณคนที่หนึ่งอะเดี๋ยวถ้าเกิดเจอเขาตอนบ่ายนะ
2: เอาวัดเครื่องวัดความดันไปวัดพลาดอน
1: เอาก็ใช่ดิก็จะคุณมันเครียดไหมต้องวัดความดันไงโอ้แหมที่อย่างนี้เป็นทำเป็นไม่รู้เรื่อง
2: รายงานด้วยนะว่า140ขึ้น
1: หรือว่าถ้าอย่างนี้ต้อง170
2: แต่มันเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจมากมากมันเป็นจุดที่ทำให้การที่ประชาชนพวกเราอ่ะจะได้เห็นการต่อสู้ด้วยข้อมูลด้วยข้อเท็จจริงต่างๆนานา
1: uh-huh.
2: ว่าเรื่องนี้เนี่ย
1: uh-huh.
2: มันจะต้องมีจุดจบความจริงต้องประจักษ์ไปทางใดทางหนึ่ง
1: คุณวิสุทธิ
0: ์ครับ
1: อย่าให้คุณวิชัยพูดอะไรต่อเพราะเวลามันหมดแล้ว
0: ผมเตรียมจะพูดผมไม่ได้พูดเลย เอาละต้องฝากท้ายแล้วกัน เรื่องปฏิรูประบบราชการให้เล็กลงเนี่ยเขาเริ่มจริงจังกันนะฮะตอนนี้เปิดแล้วฟังความคิดเห็นแล้วนะก็เราไปดูครับเขาจะเปิด2ข้อนะ
2: อ
0: ันแรกคือจ้างคนนอกมารองรับกับดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันอันที่2ก็คือว่าจะมีการให้คนที่เข้าเออร์ลี่รีไทร์นะครับอายุ50ปีขึ้นไป
2: 50หรือ40
0: อายุอันแรกนะครับอายุ50ปีขึ้นไปหรืออายุราชการ25ปีขึ้นไปครับ
2: กลับมาเป็น50แล้วตอนแรก
0: อันนี้กลุ่มที่1กลุ่มที่2ก็คืออายุ40ขึ้นไป
2: อ
0: ันนี้2ช้อยนะอ่ะก็ถือว่าจริงจังนะฮะใครเป็นราชการก็เตรียมปรับตัวรับกับการเปลี่ยนแปลงนะฮะวันนี้ลาแล้วครับกับคุยให้คิดพบกันวันศุกร์หน้าครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ

สวัสดีค่ะได้เวลาทันข่าว 14:00 นทางไทย PBS กับดิฉันอสินีอมรโมลีค่ะทหารก็กำลังในเรสวนจับกลุ่มชาวเมียนมา20คนที่ลักลอบเข้าเมืองซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากคาดว่าในหน้าเตรียมรับเข้ามาทำงานในพื้นที่ชั้นในของประเทศทหารหน่วยเฉพาะกิจราชมนูกองกำลังนเรศวรควบคุมตัวชาวเมียนมาทั้งชายหญิง20คนบริเวณป่าข้างศูนย์การค้าแห่งหนึ่งในพื้นที่บ้านริมเมยหมู่ที่2ตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากหรือบริเวณสภามิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1จากการตรวจสอบเบื้องต้นทั้งหมดไม่มีเอกสารเข้าเมืองจึงคุมตัวส่งเจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตากเพื่อดำเนินคดีในข้อหาเป็นบุคคลต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองโดยไม่ได้รับอนุญาตเจ้าหน้าที่ระบุว่าชาวเมียนมาทั้งหมดลักลอบข้ามมายังฝั่งไทยคาดว่าเพื่อเข้าไปทำงานยังพื้นที่ชั้นในของประเทศโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครโดยมีนายหน้าทำหน้าที่รับส่งและทำเป็นขบวนการขณะนี้กำลังเร่งสืบสวนและขยายผลต่อขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่จะเพิ่มความเข้มข้นในการลาดตระเวนเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันชาวเมียนมาลักลอบเข้าไทยเพื่อเข้ามาทำงานเนื่องจากฝั่งเมียนมายังคงมีการสู้รบอย่างต่อเนื่องในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาและหยุดยาวที่ต่อเนื่องกันหลายวันค่ะทำให้ประชาชนทยอยเดินทางกลับภูมิลำเนาเป็นจำนวนมากนะคะส่งผลให้ถนนหลายสายเกิดการจราจรติดขัดอย่างถนนสาย304ในพื้นที่อำเ

0: เมืองกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีพบว่ามีรถติดสะสมเป็นจำนวนมาก
1: บริเวณถนนสาย304ซึ่งเป็นเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างภาคตะวันออกสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในพื้นที่อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีพบว่าการจราจรหนาแน่นมีรถติดสะสมเป็นจำนวนมากตั้งแต่พื้นที่อำเภอศรีมหาโพธิ์จนถึงพื้นที่อำเภอกบินบุรีทำให้รถไม่สามารถใช้ความเร็วได้โดยรถเคลื่อนตัวได้ประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นโดยเฉพาะบริเวณแยกสัญญาณไฟจะมีรถติดสะสมเป็นทางยาวซึ่งเส้นทางนี้เป็นเส้นทางเชื่อมระหว่างภาคตะวันออกไปสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเจ้าหน้าที่ต้องปรับระบบสัญญาณไฟให้เส้นทางสาย304มีสัญญาณไฟเขียวมากขึ้นส่วนในพื้นที่บริเวณปั๊มน้ำมันพบว่ามีประชาชนเข้าไปใช้บริการและใช้เป็นจุดพักรถเป็นจำนวนมากบางส่วนต้องนำรถไปจอดที่บริเวณริมถนนหน้าปั๊มน้ำมันแทนเจ้าหน้าที่ดับเพลิงอังกฤษควบคุมไฟที่ลุกไหม้อาคารอุตสาหกรรมในพื้นที่ฟาร์มในบนทนเฮสเซ็กซ์ได้แล้วค่ะหลังจากที่ต้องประกาศเหตุฉุกเฉินและมีการอพยพประชาชนในรอบไปก่อนหน้านี้ภาพมุมสูงทำให้เห็นเปลวไฟลุกลามเป็นวงกว้างท่ามกลางสภาพอาคารและยานพาหนะที่ได้รับความเสียหายอย่างหนักหลังจากเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นลุกลามไปยังคลังเก็บปุ๋ยจนเกิดระเบิดอย่างรุนแรงส่งผลให้ต้องประกาศให้เป็นเหตุฉุกเฉินพร้อมกับระดมกำลังเจ้าหน้าที่ดับเพลิงมากกว่า100คนเพื่อเร่งเข้าควบคุมเพลิงประชาชนที่อยู่ไกลออกไป24กิโลเมตรรับรู้ถึงแรงระเบิดที่เกิดขึ้นโดยพื้นดินสั่นสะเทือนอาคารและหน้าต่างสั่นไหวเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นวันศุกร์ตามเวลาท้องถิ่นล่าสุดเจ้าหน้าที่สามารถปิดล้อมพื้นที่ไฟไหม้เอาไว้ได้แล้วและยืนยันว่าไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บรวมทั้งไม่มีอันตรายที่จะกระทบต่อประชาชนในพื้นที่เป็นวงกว้างแล้วคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามข่าวได้อีกครั้งในทันข่าว15นาฬิกาช่วงนี้สวัสดีค่ะ
2: สงครามยุทธศาสตร์สหรัฐอิหร่านปิดทางส่งออกน้ำมันสะเทือนวิกฤตพลังงานจบหรือไม่การเมืองภายในสหรัฐชี้ชะตา
3: โดนัลด์ทรัมป์นี่ตัวการสำคัญเลยนะจะจบสงครามได้จริงไหมเนี่ย
4: ผมคิดว่ามันมีตัวแปรสำคัญก็คือเรื่องของการเลือกตั้งกลางเทอมนักการเมืองทั้งเดโมแครตทั้งรีพับลิกันบางส่วนเองก็ไม่ค่อยจะเห็นด้วยกับการทำสงครามยืดเยื้อขนาดนี้โดยเฉพาะจากฝั่งเดโมแครต
2: จับตาท่าทีไทยเปิดบ้านรับมินองไลสิงหาคมนี้รับมืออย่างไรกระแสต้านเมื่อผู้นำทั่วโลกประนามเป็นเผด็จการ
5: ท่านตู่คิดว่าคุณเสียศักดิ์กับท่านนายกอนุทินเนี่ยมองเรื่องเมียนมานี่ตรงกันไหมเหมือนกันไหม
6: ผมไม่ทราบผมว่ากระทรวงการต่างประเทศฝ่ายประจำเนี่ยหนักใจพอสมควร
7: ติดตามได้ในข่าวเจาะย่อโลกข่าวค่ำเสาร์นี
8: ้พระคือศูนย์รวมใจพระไทยราชพระปรีชาสามารถเปี่ยมศาสตร์ศิลป์พระเมตตาประสบนิกรทั่วแผ่นดินพระคือองค์ทศมินปิ่นผองไทย28กรกฎาคมอุดมฤกษ์พระเกียรติเกริกก้องฟ้ามหาสมัยปวงประชาพร้อมพระเทิดหลักชัยน้อมกายใจขอพระองค์ทรงพระเจริญ28กรกฎาคมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมสมฤทธิ์ลือชัยครับขอทางนำท่านเข้าสู่รายการยกคนคนน้ำพริกซีซั่น2ครับปีที่2แล้วนะฮะรายการของเราเป็นรายการเรียลลิตี้เป็นรายการสดนะฮะที่จะนำพาท่านมารู้จักกับน้ำพริกรายการของเราบอกว่าน้ำพริกนั้นไม่ได้มีเฉพาะรสชาตินะฮะมีเรื่องราวเยอะแยะนะฮะเพราะฉะนั้นในการประชันที่เราค้นหาสุดยอดน้ำพริกเนี่ยน้ำพริกต้องมาบอกรสให้เราบอกเรื่องราวให้เรานะฮะและขอเรียนท่านผู้ชมว่าตอนนี้รายการของเรานั้นเดินมาถึงวันนี้สำคัญมากนะต้นจะอย่ากระพริบตาเพราะว่าวันนี้จะประกาศ10ทีมที่เข้ารอบท่านผู้ชมจำได้ไหมฮะรอบแรกเราคัดมาจากทั้งประเทศ50ทีมนะฮะรอบที่2เราด้วยหลักเกณฑ์นะครับเราต้องคัดเหลือ20ทีมใช่ไหมครับแต่ปีนี้ได้มา22ทีมเราก็แนะนำ22ทีมไปเรียบร้อยแล้วกรรมการก็ให้คะแนนกันแล้วและวันนี้ครับเราจะประกาศรอบที่3ผ่านตรงนี้คือ10ทีมวันนี้เราประกาศติดตามนะฮะแต่ก่อนอื่นเราไปรู้จักกับคอมเมนเตอร์สำหรับวันนี้ของรายการก่อนนะฮะท่านแรกครับป้าจันครับคุณลภรดาทศรัตน์ผู้ก่อตั้งสวนศิลป์หนองมนจังหวัดชลบุรีครับท่านที่2ครับคุณหมีครับคุณจิรณรงค์วงสุนทรครับนักเล่าเรื่องอาหารนะฮะท่านที่3ครับเชฟวิชิตมุกุระครับเชฟไทยที่มีชื่อเสียงระดับสากลและอาจารย์ต้นครับอาจารย์อนุสรติปยานนท์ครับนักเขียนและฟู้ดแอคทีวิสต์ครับสวัสดีทั้ง4ท่านครับ
1: สวัสดีครับ
0: อาจารย์ต้นครับอาจารย์ช่วยสรุปสั้นๆได้นิดไหมว่าอาจารย์ดู20น้ำพริก22น้ำพริกมาแล้วเนี่ยเมื่อเทียบกับปีที่แล้วเป็นไงบ้างครับอาจารย
2: ์คือสิ่งที่เห็นชัดเจนมากที่สุดก็คือการหยิบการเลือกใช้การนำเอาวัตถุดิบท้องถิ่นเนี่ยมานำเสนอเข้าไปในตัวน้ำพริกของแต่ละกลุ่มเนี่ยคือชัดเจนกว่าปีที่แล้วมากนะครับเราพบการใช้ลูกมหาดของกลุ่มแม่บ้านแถวย่านตาขาวที่จังหวัดตรังเป็นผลไม้ที่หายากนะครับแล้วก็ให้รสเปรี้ยวแล้วก็ถ้าพูดถึงภาคใต้ก็ยังมีส้มโฮกของชาวกลุ่มชาวคริลีวงนะครับไปจนถึงอีเหี่ยวเป็นหน่อไม้แห้งนะครับตากแห้งของทางสีเทพเพชรบูรณ์นะครับไปจนถึงขาตาแดงของครูเต่าแล้วก็เคยปลาขี้เกะของสงขลานะครับลากชูของคือเชียงรายกลุ่มอาขาคือพูดง่ายๆก็คือว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยนะครับเดินเข้าไปหลังบ้านแล้วก็งัดเอาของดีที่เก็บไว้ในคลังเนี่ยออกมานะครับพูดง่ายๆในครัวกินอย่างไรเนี่ยเขาเอามาต่อยอดเอามาให้เราได้ชิมแล้วก็พูดถึงเรื่องราวของชุมชนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องบอกว่าปีนี้เนี่ยเป็นการเปิดพระอบกล่องดวงใจของกลุ่มน้ำพริกหลายกลุ่มเลยนะเอาวัตถุดิบมาให้เราได้เห็น
0: โอ้อันนั้นก็คือจุดเด่นของ อะไรนะการประชันปีนี้หมายความว่าส่วนมากน้ำพริกก็คือพริกเป็นหลักพริกเกลือหอมกระเทียมอะไรอย่างนี้แต่ปีนี้งัดเอาผลไม้เอาพืชผักอะไรที่อยู่ในนั้นนะเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องติดตามดูนะว่ารอบ10ทีมเนี่ยใครจะผ่านเข้าไปนะฮะแต่อย่างไรก็ตามรายการของเรานะครับท่านผู้ชมครับเปิดโอกาสให้ท่านนะมีส่วนร่วมด้วยในการแสดงความคิดเห็นนะฮะสแกน QR code นะฮะเพิ่มเพื่อนนะฮะLINE @thaipbs นะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นจอเนี่ยนะฮะซึ่งสแกน QR code เสร็จก็แสดงความคิดเห็นเข้ามาแต่ละครั้งเราจะมีประเด็นหรือคำถามนะฮะที่ร่วมแสดงความคิดเห็นเราจะแจกหนังสือครับในรอยรถพริกนะฮะงานเขียนของอาจารย์ต้นเองนะฮะสัปดาห์ละ5เล่มนะฮะอันนี้เป็นของที่ระลึกจากรายการแสดงความคิดเห็นนะแล้วก็มาลุ้นกันว่าใครจะได้รับของที่ระลึกนะฮะสำหรับสัปดาห์นี้ครับก็เป็นหน้าที่ของคุณหมีนะฮะคุณหมีช่วยตั้งประเด็นนี่สิว่าคราวนี้ประเด็นอะไรดีที่อยากฟัง
3: คราวนี้อยากขยายกลุ่มนิดนึงครับคือน้ำพริกเนี่ยเวลาพูดถึงมันก็จะเผ็ด
0: แน่นอน
3: แต่ว่าถ้าเราขยายไปถึงกลุ่มคนไม่กินเผ็ดเนี่ยน่าจะดีคำถามวันนี้ก็เลยถามว่าคุณรู้จักน้ำพริกอะไรบ้างน้ำพริกอะไรบ้างที่เหมาะกับคนที่ไม่กินเผ็ด
0: น้ำพริกเหมาะสำหรับคนไม่กินเผ็ดแสดงความคิดเห็นเข้ามานะฮะแล้วผมขอประชาสัมพันธ์อีกอันหนึ่งต่อเนื่องจากหนังสือรอยรสพริกนะคือหนังสือของอาจารย์ต้นนะฮะสองภาษาเล่มนี้นะครับในรอยรสพริกในภาษาอังกฤษก็คือ Retracing the Flavor of Chili นะฮะมีภาษาไทยภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็มีภาพสวยๆงามๆเยอะมากหนังสือเล่มนี้สั่งได้เฉพาะที่นี่นะครับศูนย์สื่อศิลปะวัฒนธรรมไทย PBS นะฮะต้องเร่งนิดหนึ่งต้องเรียนนะปีที่แล้วเรา ัวนี้หมดละนะอันนี้ก็ขอเชิญชวนท่านนิดนึงนะส่วนภาษาไทยนั้นง่ายมากนะฮะอยากจะไปซื้อก็ศูนย์หนังสือจุฬาก็ได้หรือว่าติดต่อมาที่ศูนย์สื่อศิลปวัฒนธรรมก็ได้นะภาษาไทยนะฮะหรือง่ายที่สุดนะครับแสดงความคิดเห็นกับเราครับแจกฟรี5เล่มครับผมเอาละครับอันนี้ก็เป็นประเด็นเรื่องที่สำคัญมากนะฮะท่านผู้ชมครับเลือก10ทีมไม่ได้ท่านผู้ชมกรรมการปวดหัวมากคะแนนเท่ากันเลยกลายเป็น12ทีมเอาล่ะตอนนี้ก็มาดูกันก่อนว่า3ทีมแรกที่ผ่านเข้ารอบนี้นะฮะรอบนี้สรุปคือรอบ12ทีมนะเดิมเป็น10ทีมแต่ตัดไม่ขาดเหลือ12ทีมไปดูกันครับว่าใครผ่านเข้ารอบนี้เชิญครับ
1: การประชันฝีมือในรายการยกพลคนน้ำพริกเดินทางมาถึงรอบรองชนะเลิศในรอบนี้นักกรรมการภูมิภาคและคอมเมนเตอร์จะร่วมกันคัดเลือกให้เหลือเพียง10ทีมโดยมีเกณฑ์การให้คะแนนประกอบด้วยรสชาติของน้ำพริกความคิดสร้างสรรค์และการต่อยอดการสืบทอดภูมิปัญญาดั้งเดิมความเข้าใจสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนทางอาหารความสำคัญของวัตถุดิบและเครื่องเคียงที่กินคู่กันความสะอาดและถูกสุขลักษณะในการปรุงน้ำพริกทั้ง22ทีมต่างมีเรื่องราววัตถุดิบและภูมิปัญญาที่น่าสนใจเฉพาะตัว
4: ซึ่งตรงนี้มันสามารถที่จะทำเป็นเรื่องราวได้แล้วก็มองเรื่องของการต่อยอดก็คิดว่ามีความเป็นไปได้เยอะเกินถ้าเกิดอาการเป็นลูกที่ไปอัธนาก็
1: คณะกรรมการของเราต่างพิจารณากันอย่างถี่ถ้วนและตัดสินใจอย่างยากลำบากก่อนจะคัดเลือกทีมที่ผ่านเข้ารอบมาทั้งหมด12ทีม
5: อร่อย
6: บอดี้นี่เข้มข้นมาก
5: อร่อยทั้งหมดอ่ะ
7: โอ้
8: เข้มเลย
9: ครบรสมาก
10: ครบใช
11: ่ครบเครื่อง
1: และนี่คือน้ำพริกรสเด็ดทีมแรกที่ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ12ทีมสุดท้ายทีมสตรีสีโคตบูรณ์จากจังหวัดนครพนมน้ำพริกสมุนไพรไก่สีโคตบูรณ์โดดเด่นด้วยโปรตีนจากเนื้อไก่สายพันธุ์พื้นเมืองมาพร้อมกับแนวคิดการนำหัวปลีที่เหลือทิ้งมาใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่าปรุงเป็นน้ำพริกรสแซ่บนัวผสานกับความกรุบกริบจากเนื้อไก่และหัวปลี
12: ขั้นตอนต่อไปเป็นการใส่ไก่ค่ะต่อไปก็เป็นวัตถุดิบสำคัญอีกตัวหนึ่งก็คือหัวปลีจากกล้วยตานีค่ะฝากน้ำพริกสมุนไพรไก่สีโคตบูรณ์จากทีมสตรีสีโคตบูรณ์ของเราด้วยนะคะ
1: ทีมที่2ทีมน้ำชุบมหาดจากจังหวัดตรังน้ำชุบมหาดชูรสชาติเปรี้ยวจี๊ดไม่เหมือนใครจากลูกมหาดพืชหายากในท้องถิ่น
13: อันนี้คือมหาดเนาะเป็นป้าเอกของน้ำชุบอันนี้ป้ารองของน้ำชุบอันนี้ก็คือเคยเป็นเคยจากหมู่บ้านที่นี่เพื่อนของป้ารองก็คือกุ้งแห้งอันนี้เป็นเพื่อนกันเนาะก็เป็นเพื่อนกัน
1: ปรุงรสนัวจากกะปิหรือเคยสูตรลับเฉพาะและเทคนิคการตำที่เรียกว่าเช
13: ก๊กเล็กก๊กใหญ่เราก็เชมันจะได้รสชาติกว่าแล้วก็มันเนื้อมันจะนิ่มถ้าเราตำลงไปลงลึกอ่ะเนื้อมันจะแน่นมันไม่อะไร
12: อย่าง
13: น
12: ี้เนื้อมันจะฟู
13: เนื้อจะนิ่ม
1: จะรสชาติอร่อยแรงแค่ไหนต้องติดตามกันต่อไป
14: รักมาจริงต้องชิมน้ำชุบมาหาดเ
1: ฮ้ทีมที่3จากภาคเหนือตอนล่างทีมอีเหี่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์น้ำพริกอีเหี่ยวโดดเด่นด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นในการนำหน่อไม้สดที่อุดมสมบูรณ์ในหน้าฝนมาแปรรูปเป็นหน่อไม้แห้งที่เรียกว่าอีเหี่ยวก่อนนำมาต่อยอดเป็นน้ำพริกรสกลมกล่อมเพิ่มมิติความอร่อยด้วยเนื้อปลาแห้งป่นจากลุ่มน้ำป่าสัก
15: เราก็จะใส่กระเทียมที่เราคั่วไปแล้วข่าที่เราคั่วแห้งไว้แล้วเสร็จแล้วเราก็จะใส่กะปิค่ะแล้วเราก็คลุกเขาให้เข้ากันเราก็จะใส่ปลาป่นพอเราคลุกเขาให้เข้ากันเสร็จแล้วเราก็จะปรุงรสค่ะ

0: มเข้มข้นครบเครื่องจนต้องยกนิ้วให้ทุกคำ
1: อันนี้ก็คือน้ำพริกอีเหี่ยวของทีมอีเหี่ยวนะคะฝากท่านผู้ชมและคณะกรรมการช่วยพิจารณาด้วยนะคะ

0: รอบ12ทีมที่ผ่านเข้า3ทีมแรกนะฮะก็คือน้ำพริกสมุนไพรไก่สีโคตรตะบูนแล้วก็น้ำชุบมหาดน้ำพริกอีเหี่ยวเนี่ยอยู่ในมือผมเนี่ยฮะนะฮะเอาละเราไปฟังความคิดเห็นของท่านคณะกรรมการนะฮะทวนอีกนิดนึงนะฮะ6คะแนน6หลักการที่จะเป็นหลักการนี้ให้คะแนนใช่ไหมรสชาติน้ำพริกนะครับแล้วก็มีเรื่องของความคิดสร้างสรรค์และการต่อยอดแล้วก็สืบทอดภูมิปัญญาดั้งเดิมข้อที่4ก็คือเข้าใจสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนทางอาหารข้อที่5วัตถุดิบและเครื่องเคียงแล้ว6นะฮะความสะอาดและการถูกสุขอนามัยเอาละครับทั้ง6ข้อนี้เอาถามประจันก่อนครับ3น้ำพริกที่ผ่านไปเป็นยังไงครับประทับใจอะไรยังไงครับ
1: น้ำชุบมหาดอ่ะเป็นเรื่องของวัตถุดิบอ่ะมันก็ความยั่งยืนมันตามมาอยู่แล้วเพราะทุกคนรู้สึกว่ามันมีทั้งคุณค่า
0: แ
1: ถมมีราคาด้วยก็เลยประทับใจน้ำชุบมหาดเหมือนกันนะฮะก็เริ่มเข้าใจเพราะเราเป็นคนอีสานว่าน้ำชุบนี่ก็คือน้ำพริกนั่นแหละแล้วมหาดไม่เคยกินมาอยากลองเหมือนกันแล้วก็ในส่วนของน้ำพริกไก่สีโคตรบูนใช่อันนี้เป็นเรื่องของวัตถุดิบเหมือนกันฮะเพราะว่าเขาต่อยอดจากหัวปลีกล้วยตานีคือมันใช้ได้หมดทุกส่วนเลยแล้วเป็นที่ที่มีกล้วยตานีเยอะที่สุดเขาขายใบกล้วยค่ะแล้วก็เลยประทับใจเรื่องเขาเอาวัตถุดิบมาต่อยอดมาทำค่ะแล้วก็ตัวน้ำพริกอีเหี่ยวอันนี้เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องแบบวัตถุดิบมากเลยนะสิ่งแวดล้อมว่าเขาต่อยอดเพื่อเจตนาคือไม่อยากให้มันสูญหายเป็นเห็นที่ตามดูเนี่ยค่ะเก็บได้นานถึง2ปี
0: เชฟวิชิตครับเชิญครับ
2: คือทั้ง3เนี่ยผมว่าเขาก็มองถึงสิ่งแวดล้อมนะเป็นหลักเหมือนกันนะครับว่าใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านแล้วก็ต่อยอดแล้วก็ใช้วัตถุดิบหรือสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนอย่างที่บอกต้องมีอะไรที่มันยั่งยืนอยู่ตลอดอะไรที่มันเห็นประจำใช้ประจำก็เอามาดัดแปลงเพื่อทำให้มันยั่งยืนขึ้นนะแล้วส่วนมากก็จะเป็นน้ำพริกผัดซะด้วยแล้วมันก็จะอยู่ได้นานนะซึ่งถ้าพูดถึงเรื่องไฮเยนเรื่องความสะอาดเนี่ยมันดีกว่าน้ำพริกดิบเยอะที่ตำสดจากครกเนี่ยมันเดินทางไปไม่ไกลอันนี้ก็ถูกใจทั้ง3นะครับว่าเขาใช้วิธีการคือดูเรื่องความสะอาดนะครับเรื่องดูเรื่องว่ามันไม่ต่อเชื้อไม่ข้ามเชื้อเพราะน้ำพริกนี่อันตรายเหมือนกันเพราะสดจากครกมาแล้วนี่มันทิ้งไว้นานก็ไม่ดีนะแต่ก็ชอบว่าวิธีการที่เขาทำเนี่ยมันอาจจะมีอย่างอีเหี่ยวเนี่ยก็คือวิธีการดองการหมักไม่ว่าจะหมักเค็มหมักเปรี้ยวหมักหวานได้หมดเลยนะครับวิธีการดองหมักดองของเราเนี่ยอันนี้ก็มีบางทีมชูแบบนี้มาด้วยก็ชอบครับ
0: ครับผมเมื่อกี้ไปแล้ว3ทีมใช่ไหมฮะเรามาลุ้นกันว่าอีก3ทีมต่อไปใครจะติดเข้ามานะรอบนี้ไม่ใช่รอบ10ทีมนะเป็นรอบ12ทีมครับเชิญครับ
3: มาถึงทีมที่4ที่ผ่านเข้าสู่รอบ12ทีมสุดท้ายได้แก่ทีมน้ำพริกลำแพงจากจังหวัดสมุทรสาครน้ำพริกลำแพงจากชุมชนชาวมอญสมุทรสาครโดดเด่นด้วยรสเปรี้ยวหอมเป็นเอกลักษณ์จากผลลำแพงผสานความกลมกล่อมจากวัตถุดิบท้องถิ่นเสิร์ฟพร้อมเครื่องเคียงหลากหลายที่สะท้อนความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรในพื้นที่จัดสำหรับในแบบฉบับชาวมอญแท้ๆครบรสครบเครื่องต้องมาสมุทรสาครเท่านั้น
4: ถ้าวันหนึ่งน้ำพริกลำแพงถ้วยนี้มันเติบโตขึ้นเท่ากับเราช่วยต่อวงจรชีวิตของต้นลำแพงซึ่งมันกำลังจะถูกเลือนหายไปเนี่ยฝากคอมเมนเตอร์ทุกคนด้วยนะคะว่าน้ำพริกลำแพงของเราเนี่ยแทนใจชาวรามันที่เป็นมอญน้ำเค็มจริงๆค่ะขอบคุณมากนะคะ
5: ขอบคุณค่ะ
3: ทีมที่5มาจากชุมชนริมแม่น้ำโขงอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายทีมสาวพวนชวนชิมทีมนี้หยิบภูมิปัญญาท้องถิ่นแจ่วสูบมานำเสนออย่างโดดเด่นด้วยกระบวนการทำที่พิถีพิถันและใช้เวลาหลายวันตั้งแต่ตากใบบอนหมักบ่มจนได้ที่แล้วนำมานึ่ง

0: นำมาตำรวมกับเครื่องน้ำพริกจนได้แจ่วสูบที่มีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์ยิ่งกินคู่กับส้มผักกาดของชุมชนยิ่งชูรสนัวกลมกล่อมเข้ากันสุดๆ
1: ที่ขาดไปได้คือส้มผักนะคะส้มผักกาดกับส้มผักเซียนที่กินนำกันที่พ่อตู้พ่อสอนมาพ่อจะกินลักษณะแบบนี้พ่อจะคีบใส่มือแบบนี้ค่ะท้ายนี้ก็ฝากคณะกรรมการนะคะชวนมาชิมมาเที่ยวมาชมแล้วก็มาแซ่บกับแจ่วสูบของสาวพวนชวนชิมนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: ทีมที่6ที่ได้ไปต่อมาจากปักใต้บ้านเราได้แก่ทีมแม่ครัวลุ่มแม่น้ำคลองอู่ตะเภาตำบลคูเต่าจังหวัดสงขลาน้ำชุบหัวขาเคยปลาย่างถ้วยหนีโดดเด่นด้วยขาตาแดงพืชท้องถิ่นที่ให้รสเผ็ดซ่า
2: ใช้ส่วนที่มันเป็นสีแดงอ่อน
0: ๆผสานกับเคยปลาจากปลาขี้เกะที่นำมาย่างไฟจนหอมฟุ้งเพิ่มมิติกลิ่นและรสให้เข้มข้นยิ่งขึ้นก่อนนำมาตำหยาบคลุกเคล้ากับเครื่องน้ำพริก
2: ไม่ต้องให้ละเอียดมากก็ได้เดี๋ยวกระเทียมในน้ำมันให้มันหอม
0: ผัดจนแห้งได้ที่กลายเป็นน้ำชุบรสจัดจ้านหอมแรงถึงใจอร่อยจนกรรมการต้องยกธงเขียวให้ผ่านเข้ารอบต่อไป
2: เสร็จแล้วค่ะน้ำชุบขาตาแดงเคยปลาย่างเชิญชิมได้เลยค่ะ
3: อีก3น้ำพริกครับน้ำพริกลำแพนอันนี้ของมอญใช่ไหมฮะแจ่วสูบโน่นหนองคายโน่นนะฮะแล้วก็ลงใต้นะน้ำชุบหัวข่าเคยปลาย่างน้ำลายไหลเลยฮะ เอาละไปที่คุณหมีก่อนครับเชิญนะ
4: อาจารย์ยกตรงนู้นกินมาถึงนี่
3: กินใช่ไหม
4: หอมเนี่ยอันที่ผมรู้สึกว่าเขาก็ตัดทิ้งประเด็นประเด็นตัวเองจะดีมากนะครับแล้วก็คิดว่าในหลายๆเรื่องที่เราได้ยินเขาพูดเนี่ยมันมีบางอันที่เอ๊ะแล้วก็อยากให้เขาขยายต่อเยอะเลยเช่นน้ำพริกลำแพน
3: ครับ
4: คนส่วนใหญ่ทั่วไปจะกินกันตรงที่เป็นแบบป่าชายเลนป่ากลางเหมือนกันฮะ
3: ครับ
4: ทางบางตะบูนที่เพชรบุรีก็มีแต่ว่าเขาก็จะไม่ค่อยได้พูดถึงตัววัฒนธรรมของตัวเขาเองเช่นอย่างเมื่อกี้เราได้ยินมอญน้ำเค็มเนี่ยแบบพอได้ยินปุ๊บน่าสนใจขึ้นมาทันทีว่าเป็นยังไงกินอะไรต่อจากนั้นอีกเนี่ยเพราะฉะนั้นตัวชูของเขาเนี่ยน่าจะแบบเล่าเรื่องได้อีกเยอะมากก็เลยถ้าเกิดแนะนำในรอบต่อไปที่เข้าไปแล้วเนี่ยคิดว่าถ้าเล่าตัววัฒนธรรมเพิ่มเติมเนี่ยจะดีมากครับแล้วก็มีเมื่อกี้มีอะไรแจ่วสูบอย่างเงี้ยอันนี้เล่าภูมิปัญญาเรื่องการทำยาสูบแล้วมาทำแจ่วการทำใบบอนซึ่งอีกอันนึงที่อาจจะเป็นข้อจำกัดเขานิดนึงคือการต่อยอดเขาก็อาจจะต้องเน้นประเด็นเรื่องการต่อยอดของมันนิดนึงอะไรเง
3: ี้
4: ยจนถึงแบบเคยหัวข่าเนี่ยหัวข่าเนี่ยพอเป็นหัวข่าที่อยู่สงขลาต่างกันยังไงกับที่อื่นถ้าเน้นประเด็นพวกนี้มันจะทำให้ตัวคะแนนเพิ่มขึ้น
3: ครับ
4: ครับ
3: อืมครับผมเชฟวิชิตครับ
5: ครับมองถึง ว่า อย่างน้ำพริกลำแพนอย่างเงี้ยนะเป็นการอนุรักษ์ซึ่งจริงแล้วก็ไม่ได้มีเวอร์ไวน์นะไม่ใช่มีใครรู้จักกันเยอะหรอกครับนอกจากสมัยนี้แหละที่คนค้นกันเยอะกันมากยิ่งรายการยกผลคนน้ำพริกเนี่ยนี่ทำให้ชาวบ้านเจ้าช่องนี่ค้นหาอย่างที่อาจารย์ต้นบอกว่าเปิดของดีในครัวตัวเองมาโชว์กันเนี่ยอันนี้คือการอนุรักษ์ผมมองอย่างนั้นนะครับว่าอนุรักษ์ในสิ่งที่ตัวเองมีแล้วพยายามผลักดันให้เกิดขึ้นอันนี้เป็นหนึ่งในนั้นจริงๆนะครับแล้วก็ส่วนแจ่วสูบเนี่ยมันเป็นเฉพาะถิ่นจริง
3: ๆ
5: มันเฉพาะถิ่นแล้วก็ผมก็ไม่เคยรู้ว่าไอ้ใบบอนที่ผมปลูกที่บ้านมันจะไปหมักกินแบบนี้ได
3: ้
5: ผมก็ไม่รู้กินแต่ต้นมันอ่ะไอ้ที่บอนที่มาหักกินต้นเนี่ยนะไอ้ใบนี่มันเป็นแต่พอลองกินมันเป็นยาสูบหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะอันนี้เฉพาะถิ่นจริงๆแล้วก็เชื่อว่าถ้าทำแล้วเนี่ยแล้วถ้ามันติดตลาดเนี่ยมันสามารถอยู่ได้ไกลเลยนะเพราะมันเป็นของหมักของที่อยู่ได้นานเอาไปทำที่ไหนก็ได้ใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นจุดเด่นของเขานะครับส่วนหัวข่าอย่างที่บอกถ้าหัวข่าแดงเนี่ยโอ้โหนอกจากตำน้ำพริกและต้มข่าเคี่ยวทั้งแว่นที่มันแดงนี่ยิ่งอร่อยแล้วก็มองถึงว่าเขาใช้เคยใช้ปลาย่างซึ่งเน้นคือข่าเดี๋ยวนี้แต่ก่อนเนี่ยมาย้อนไป 30-40 ปีที่แล้วที่ผมออกต่างประเทศไปทำอาหารไทยต่างประเทศเนี่ยเราจะไม่เจอข่าแบบนี
3: ้
5: เราไม่เคยเจอตะไคร้แบบนี้เราไม่เคยเจอใบมะกรูดสดแบบนี้เราเจอแต่แช่แข็ง

0: พอให้หลังจากนั้นมาเนี่ยให้หลังสัก20ปีเนี่ยมันโผล่หมดเลยโผล่หมดทุกอย่างที่เราบอกแช่แข็งเนี่ยตะไคร้สดพริกสดข่าสดใบมะกรูดสดแล้วมาวีคละครั้งอย่างเงี้ยทุกเมืองในยุโรปจะมีหมดมะพร้าวอ่อนอย่างเงี้ยซึ่งมันหาง่ายขึ้นถ้าเขาได้ดูรายการเราเขาหาวัตถุดิบแบบนี้นะผมเชื่อว่าน้ำพริกเนี้ยเอาไปทำที่นู่นได้เลยนะโอเคครับ
1: โอเคฮะจะต้นครับ
2: คือจริงๆแล้วเนี่ยมันประเด็นอย่างของน้ำพริกลำแพนที่บอกนะครับก็เป็นการพูดถึงภูมิปัญญาชัดเจนว่าฉันกินแบบนี้นะแล้วก็ผมคิดว่าอีกหน่อยเนี้ยหมู่บ้านไหนก็ตามที่อาจจะไม่ได้อยู่ในสมุทรสาครไม่ได้เป็นชาวมอญน้ำเค็มอย่างทีมเนี่ยแต่ว่ามีลูกลำแพนลอยผ่านมาเนี่ยนะครับ
3: เอ
2: าสวิงเอาอะไรเนี่ยช้อนมาตำได้คือจริงๆต้องยอมรับว่ารายการยกพลคนน้ำพริกส่วนหนึ่งเราก็ทำหน้าที่ในการบริการให้ข้อมูลนะสำหรับคนอื่นที่ไม่เคยกินของแบบนี้ได้ลองเอาไปทำกินผมว่านี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจน้ำพริกลำแพนเนี่ยจุดเด่นคือภูมิปัญญาการอนุรักษ์ภูมิปัญญาแต่อย่างของครูเต่าน้ำพริกขาตาแดงเนี่ยเคยปลาเนี่ยเป็นเรื่องของการใช้วัตถุดิบเพื่อความยั่งยืนคือปลาขี้เก๊เนี่ยมันเป็นปลาตัวเล็กๆนะครับเวลาไปออกพูดง่ายๆนะไปจับปลาออกแหอะไรเงี้ยมันจะติดมาแล้วมันไม่ได้ราคาพูดง่ายๆเอาไปขายมันไม่ได้ราคามันก็จะลำบากมากอ่ะแต่คั้นเนี่ยจะทิ้งใช่ไหมก็เสียดายเขาก็เลยเอามาเชแล้วก็คือมาตำขึ้นมาเป็นเคยนะครับเอาไว้ใช้ซึ่งจริงๆแล้วก็มันก็ไม่ใช่เป็นเคยที่ได้รับความนิยมอ่ะเป็นเคยที่กินเฉพาะบริเวณนั้นชาวคูเต่าที่สงขลาแต่ว่าพอเขาเอาสองอย่างนี้มาผนวกกันเนี่ยมันเป็นการสร้างสรรค์ต่อยอดคือตัวเคยปลากลิ่นมันจะแรงกว่าเคยทั่วไปนะครับพอมาเจอขาแดงเนี่ยที่มันเผ็ดเนี่ยมันมีความเผ็ดร้อนมีกลิ่นรสชาติที่มันเผ็ดมันก็จะข่มกันได้เอากันอยู่พูดง่ายๆนะสมานไอตัวที่มันพูดง่ายๆที่เป็นจุดอ่อนจุดแข็งของแต่ละวัตถุดิบผมถึงว่าอันนี้ก็น่าสนใจมากเป็นหนึ่งถ้วยน้ำพริกที่มีความคิดสร้างสรรค์มาก
1: นั่งอยู่เนี่ยมันน้ำลายมันเต็มปาก อยากจะเอาคุกข้าวครับเดี๋ยวไปป้าจันก่อนดีจะไม่มีเวลา
4: จากปลาก็น้ำพริกลำแพนต่อจากอาจารย์ว่าเป็นภูมิปัญญาแล้วก็เน้นเลยเรื่องรสชาติเพราะว่าเขาเลือกความเปรี้ยวที่แตกต่างจากมะขามเมยมะนาวเขาใช้ลำแพนแต่องค์เขาคิดนะคะว่าเรื่องรสชาตินะอะไรเงี้ยก็แล้วก็ไอตัวแจ่วสูบเนี่ยก็เป็นภูมิปัญญาแล้วก็รสชาติเพราะว่าหมักแล้วให้มันได้กลิ่นเป็นอะไรที่แบบลึกๆมากเลยเป็นรสชาติที่ลึกๆทำให้เราแบบเข้าไปค้นต่ออะไรเงี้ยประทับใจมากค่ะส่วนหัวขาเคยปลาย่างอ่ะก็เคยปลาย่างก็คือกะปิกะปิจากปลาย่างเอาตัวป้าจันเองรู้สึกว่าเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมมากๆเลยค่ะใช่เป็นอะไรที่แบบรอบตัวมากเลยเป
1: ็
4: นต้องเป็นความยั่งยืนต่อมาแน่ๆทุกคนรู้แล้วว่ามีประโยชน์เนี้ยมันน่าจะคือไอ้ขาเนี้ยมันขาที่ไหนอะไรเงี้ยแล้วมองดูแล้วเมื่อกี้ในวีทีอาร์เราเห็นแล้วเรียกก็อยากจะกินต้มยำเลยใช่ ใช่
1: ครับผมอันนั้นก็เป็นความคิดเห็นของคอมเมนเตอร์ของเรานะฮะประเด็นที่น่าสนใจที่ท่านพูดไปน่าสนใจนะอย่างกรณีเรื่องของพืชอย่างเช่นมะหาดลูกมะหาดใช่ไหมลูกลำแพนผมคิดว่าคนทั่วไปแม้แต่ผมนี่ยังมะหาดเนี่ยก็เพิ่งมารู้ครับพูดตรงๆก็ทำรายการมามากเดินทางภาคใต้ก็ไปมาหมดประเทศไทยไปมาหมดก็เพิ่งมารู้พวกนี้และต่อไปถ้าเกิดมันดังขึ้นมามันมีชื่อเสียงขึ้นมามันจะนำไปสู่การอนุรักษ์ใช่ไหมฟื้นฟูเห็นไหมนี่คือเป้าหมายของรายการไม่ได้มาชิงน้ำพริกอย่างเดียวนะฮะแต่เราอยากจะสร้างกระแสที่มันต่อเนื่องจากน้ำพริกถ้ามีการชอบน้ำพริกลำแพนน้ำพริกมหาดมากขึ้นมันจะนำไปสู่การฟื้นฟูมหาดอะไรต่างๆและพืชอื่นๆอีกนะฮะแล้วก็อย่างที่วัฒนธรรมที่คุณหมีพูดเมื่อกี
3: ้
1: มอญน้ำเค็มเนี่ยผมก็ไม่เคยได้ยินนะคำนี้นะและเท่มากถ้ามันสร้างอัตลักษณ์ตัวเองได้แล้วก็นำเอาน้ำพริกไปโยงกับอัตลักษณ์เนี่ยได้เนี่ยมันจะพูดง่ายเป็นจุดขายอ
3: ่
1: ะน่าสนใจนะฮะเอาละครับอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งขอเรียนท่านผู้ชมว่ารายการของเรานั้นมีของที่ระลึกแจกทุกครั้งนะฮะร่วมสนุกกับเราโดยการแอดเพื่อนนะฮะไทย PBS เนี่ยที่เราแจ้งไปแล้วแล้วก็มีประเด็นที่เราอยากจะฟังท่านว่าแสดงความคิดเห็นหัวข้ออะไรในแต่ละครั้งครั้งนี้คุณหมีตั้งประเด็นนะฮะประเด็นอีกทีครับคุณหมีครับ
3: แนะนำน้ำพริกสำหรับคนกินไม่เผ็ดครับ
1: ช่วยแนะนำน้ำพริกน้ำพริกที่กินไม่เผ็ดนะฟังดูจากย้อนแย้งแปลกๆดูนะนับแต่มันมีนะน้ำพริกที่สำหรับคนกินไม่ชอบกินเผ็ดอ่ะ
3: คนไม่กินเผ็ด
1: ไม่กินเผ็ดพูดง่ายๆเผ็ดน้อย นะน้ำพริกที่เผ็ดน้อยที่คนไม่ชอบมีอะไรบ้างลองแนะนำมานะฮะเราจะแจกหนังสือนี่นะฮะในรอยรสพริกของอาจารย์ต้นครับ5เล่มด้วยกันนะฮะอันนี้เป็นหนังสือที่ต้องบอกว่าถ้าท่านอยากจะรู้จักน้ำพริกให้ดีต้องรู้จักรากเหง้าของพริกเล่มนี้บอกหมดเลยนะฮะเอาละครับต่อไปนะฮะเราก็อยากจะไปแนะนำกันอีกนิดนึงนะฮะอีก3ทีมนะอีก3ทีมใครจะผ่านเข้ารอบนี้อีก3ทีมติดตามครับ
5: ทีมที่7ที่ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศได้แก่ทีมบ้านเล่าเรื่องเมืองสมุนไพรจังหวัดปราจีนบุรีทีมนี้มาพร้อมน้ำพริกผัดท่านเจ้าพระยาอภัยภูเบศรน้ำพริกสูตรโบราณที่แฝงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ไว้อย่างน่าค้นหาโดดเด่นด้วยกุ้งแม่น้ำตัวโตจากแม่น้ำปราจีนบุรีและปลาดุกนาย่างหอมหอมปรุงอย่างพิถีพิถันจนได้รสกลมกล่อม
6: ความเด็ดของรสชาติจะนุ่มกลมกล่อมได้กลิ่นไอของสมุนไพรเครื่องเทศหอมกระเทียมพริกได้รสชาติของโปรตีนไม่ว่าจะเป็นกุ้งเป็นหมูเป็นปลานะคะรสชาตินี่สุดยอด
5: เสิร์ฟเคียงพืชผักสมุนไพรและดอกไม้กินได้หลากชนิดครบทั้งรสชาติและประโยชน์ในสำรับเดียวมาถึงทีมที่8จากภาคกลางทีมชุมชนบ้านแหลมบางปลาม้าสุพรรณบุรีชุมชนเก่าแก่ริมแม่น้ำท่าจีนขอนำเสนอน้ำพริกปลาม้าน้ำพริกเผารสเข้มข้นที่โดดเด่นด้วยเนื้อปลาม้าย่างหอม
7: ปลาม้าเนี่ยเราก็นำไปย่างไฟนะคะให้เขามีความหอมนะคะแล้วก็สุกแล้วก็แกะเอาแต่เนื้อนะคะแล้วเราก็เดี๋ยวเราจะต้องเอามาตำในคุกเนี่ยเพื่อให้เนื้อเขาขึ้นฟู
5: ผสานกับกะปิย่างจากกุ้งฝอยตามท้องไร่ท้องนาปรุงจนได้รสกลมกล่อม3รสแบบฉบับน้ำพริกภาคกลางเสิร์ฟพร้อมบรรยากาศวิถีชุมชนแท้ๆชิมแล้วต้องติดใจอยากกลับมาซ้ำอีกแน่นอนมาถึงทีมที่9จากยอดดอยจังหวัดเชียงรายทีมรากชูอามากะน้ำพริกรากชูอามากะโดดเด่นด้วยภูมิปัญญาการทำน้ำพริกแบบฉบับพี่น้องชาวอาขานำรากชูพืชท้องถิ่นมาหั่นซอยแล้วคั่วจนหอม
8: ถ้าเราไปคั่วให้มันสุกนะคะกลิ่นมันจะหอมกว่าแล้วก็คือความหวานมันจะออกมานะคะ
5: ตำเข้ากับเครื่องน้ำพริกและหมูรมควันหั่นชิ้นเล็ก
8: สมัยก่อนนะคะบนดอยจากไม่มีหมูให้กินแบบนี้พอได้หมูมาก็เราจะมาถนอมด้วยการรมควัน
5: ช่วยเพิ่มความเข้มข้นของรสชาติเสิร์ฟคู่กับผักพื้นบ้านตามหลักธาตุทั้ง4ชวนมาสัมผัสเสน่ห์ของวิถีอาขาในน้ำพริกถ้วยนี้กันครับ
8: นี่คือน้ำพริกราช

0: อีก3น้ำพริกนะฮะน้ำพริกท่านเจ้าพระยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีน้ำพริกปลาหมาจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วก็อีกน้ำพริกหนึ่งคือน้ำพริกรากชูอามากาจากจังหวัดเชียงรายครับอันนั้นสามน้ำพริกนั้นก็โดดเด่นมากนะเอาเริ่มที่เชฟวิชิตครับเชิญครับ
1: ก็ได้เห็นเป็นน้ำพริกที่เขาผัดทั้งหมดนะครับยกเว้นน้ำพริกรากชูนะครับแต่ว่าน้ำพริกผัดท่านเจ้าพระยาอภัยภูเบศเนี่ยมองไม่เห็นสมุนไพรมากเท่าไหร่เห็นโปรตีนเยอะนิดนึงก็จะเป็นทั้ง3อย่างเลยแล้วเป็นน้ำพริกผัดแต่พอผัดจบมาแล้วเนี่ยมันเงาสวยมากนะมันเงาสวยมากผัดได้น่ากินทีเดียวแหละนะครับแล้วก็เคียงกับดอกไม้เยอะแยะไปหมดเลยก็ถือว่าก็เป็นอีกหนึ่งน้ำพริกที่ชูเครื่องเคียงที่เป็นดอกไม้นะครับแต่ผมก็เคยทำอย่างเดียวก็คือเอาดอกไม้ชุบแป้งทอดแต่ก็ไม่ได้ก็จะได้ดีที่สุดก็คือดอกอัญชันดิบๆจิ้มอย่างนี้พอได้อยู
0: ่
1: แต่ว่าดอกที่เห็นหลากหลายเนี่ยก็ยังไม่ได้เคยเยอะมากตรงนี้ที่เห็นนะครับส่วนน้ำพริกบางประมาณเนี่ยก็ชอบว่าเป็นเขาเป็นน้ำพริกที่พยายามอนุรักษ์ปลา
0: อ
1: ันนั้นก็คือสิ่งแวดล้อมความเป็นอยู่ชุมชนเขามีอะไรดีก็นำเสนอแล้วก็แถมที่เขามีฟาร์มแล้วด้วยนะผมว่าไม่เคยใช้ปลาม้า

0: ต้องยอมรับเลยอยู่ในภาคกลางวันนี้ยังไม่เคยเห็นปลาม้าที่เขามาวางขายกันเลยมีแต่ผมว่าชุมชนของเขาเนี่ยในบางปลาม้าจริงๆที่มีเยอะอันนี้ก็จะทำให้ทุกคนได้รู้จักปลาม้ามากขึ้นสมกับที่เขาทำฟาร์มแล้วเพื่อที่จะตอบสนองความต้องการนะครับส่วนอีกอันนึงลากชูเนี่ยได้ชิมแล้วมันก็เปิดๆนิดๆนะแต่ว่าน้ำพริกเนี่ยมันหยาบๆหน่อยถ้าเปลี่ยนไปได้ให้มันละเอียดซะบ้างแล้วเป็นเครื่องจิ้มไงน้ำพริกอ่ะถ้ามันหยาบๆเดี๋ยวเป็นยำใช่ไหมฮะตำกับไอ้วิถีเขาดีนะครับเขาเล่าสามหมูที่ต่อให้ลูกหลานอะไรเงี้ยผมชอบครับเล่าเรื่องชีวิตของเขาได้ดีแต่ถ้าเป็นเครื่องจิ้มจะได้มันก็น่าจะดีขึ้นครับ
1: แต่ครกเขาน่ารักนะไม่กระบอกไม้ไผ่ใช่ไหม
0: ถึงว่าไม่หยาบไง
1: มันถึงไม่ละเอียดมันไม่ละเอียดไงฮะนะอาจารย์ต้นครับ
2: คืออันนี้เสริมอาจารย์สมฤทธิ์ก็คือจุดเด่นของน้ำพริกรากชูก็คือเขาใช้กระบอกไม้ไผ่มาปาดใช่ไหมครับแล้วก็เวลาตำเนี่ยก็คือใช้วิธีเอียงไอ้กระบอกไม้ไผ่เลยนะคือเทคนิคแล้วมันก็เลยทำให้ตัวน้ำพริกมันไม่
0: มีละ
2: เอียดก็หยาบแล้วตัวรากชูเนี่ยจริงๆมีกลิ่นที่เฉพาะก็จะพบว่าไม่ใช่เฉพาะอาขามูเซอร์หลายๆที่ก็ใช้แต่ว่าเขาปรุงเนี้ยออกมาเนี่ยก็มีรสชาติที่เขาใช้ของในวัตถุดิบเพิ่มพื้นถิ่นเช่นหมูนะครับลมควันอะไรอย่างเงี้ยส่วนตัวของน้ำพริกปลาม้าสุพรรณเนี่ยนอกจากตัวปลาม้าเนี่ยซึ่งมันมีจุดเด่นว่าพอมันย่างแล้วเนี่ยเอามาแกะในเนื้อมันจะคล้ายๆเนื้อปูนะครับการมาตำเนี่ยมันจะขึ้นฟูเนี่ยตัวหนึ่งที่เขาไม่ได้เน้นแต่ว่าเขาพูดเล็กน้อยในนั้นก็คือเขาใช้เคยที่ทำจากกุ้งนาหรือกุ้งน้ำจืดเมื่อกี้เราเจอเคยที่ทำจากปลาน้ำจืดแล้วนะคือปลาขี้แกะก็ไม่เป็นน้ำจืดเต็มที่หรอกก็เป็นปลาสามน้ำนะฮะปลาขี้แกะที่สงขาตอนนี้เราเจอเคยกุ้งนาด้วยนะครับก็จะมีความหวานอยู่ในเนื้อกุ้งเป็นเคยที่มีความหวานเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วก็คือภูมิปัญญาเนี่ยเอากันมาหมดนะครับแต่ละคนแล้วนี่ถ้าคนดูรายการเนี่ยจะได้ประโยชน์มากนะจะรู้ว่าเวลาเราซื้อกะปิกินเนี่ยเราซื้อแบบกระปุกก็คิดว่ามีแต่กะปิแบบนั้นเนี่ยกะปิหรือเคยในประเทศไทยเนี่ยมีเยอะมากทั้งทำจากกับกุ้งทะเลกุ้งน้ำจืดปลาน้ำจืดปลาน้ำเค็มโอ้โหเยอะมากอันนี้ก็ชื่นชมครับ
1: ครับครับอีก3น้ำพริกสุดท้ายครับใครจะผ่านเข้ารอบนี้นะฮะสรุปรอบนี้เรียนอีกทีนะฮะจริงๆมันต้อง10ทีมแต่ตอนนี้ได้12ทีมไปดูกันครับ3ทีมสุดท้ายครับ
3: มาถึงทีมที่10ที่ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศทีมส้มโฮกคีรีวงศ์จังหวัดนครศรีธรรมราชขอเสียงเชียร์จากพี่น้องชาวใต้กันหน่อยครับน้ำพริกส้มโฮกจากชุมชนคีรีวงศ์จะตำน้ำพริกกันทีต้องบุกป่าฝ่าดงขึ้นเทือกเขาหลวงเพื่อลิ้มรสเปรี้ยวอันเป็นเอกลักษณ์ของส้มโฮกผลไม้พื้นถิ่นหน้าตาคล้ายมะฝอย
4: เมื่อสมัยก่อนนะคะไม่มีมะนาวไม่มีมะขามอย่างเงี้ยก่อนที่จะปลูกส้มแขกมันก็มีส้มนี้มาให้เราใช้แทนส้มใช้แทนทำน้ำพริกอย่างเงี้ยทำกับข้าวใส่แกงอย่างเงี้ยได
3: ้เมื่อนำมาปรุงเป็นน้ำพริกรสเปรี้ยวจี๊ดจ๊าดไม่เหมือนใครกินคู่กับพืชผักพื้นบ้านของคีรีวงศ์ยิ่งชูรสชาติให้โดดเด่นปล่อยแรงจนลืมไม่ลง
4: ช่วยเชียร์ช่วยชิมและก็ให้กำลังใจพวกเราด้วยค่ะ
3: ทีมที่11ที่ผ่านเข้ารอบในครั้งนี้ได้แก่ทีมคนรักบัวจังหวัดอุดรธานีน้ำพริกรากบัวหลวงของทีมนี้ต้องลงเรือฝ่าทะเลบัวแดงตามหารากบัวหลวงที่ซ่อนอยู่ใต้ดินเลนอาศัยภูมิปัญญาท้องถิ่นสังเกตว่าพื้นดินแบบใดจึงจะมีรากบัวอวบสมบูรณ์เมื่อได้วัตถุดิบชั้นดีมาแล้วนำมาทอดจนกรอบ
5: ที่เราทำน้ำพริกส่วนใหญ่เราจะเอาเป็นแก่นะคะมันจะมีความมันกว่ากันค่ะแต่ละทอดก็ทอดง่าย
3: คลุกเคล้าเข้ากับเครื่องน้ำพริกจนได้น้ำพริกรากบัวหลวงเนื้อสัมผัสกรุบกรอบยิ่งกินคู่กับกลีบดอกบัวหลวงหรือไหลบัวสดยิ่งเพิ่มความอร่อยแซ่บถูกใจคนรุ่นใหม่แบบสุดๆ

0: ีมสุดท้ายที่ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศในครั้งนี้ได้แก่ทีมหน้างอคอหักจังหวัดสมุทรสงครามน้ำพริกนรกปลาทูกรอบสมุนไพรสร้างสรรจากของดีแม่กลองคัดสรรปลาทูแม่กลอง GI เนื้อนุ่มแน่นมันกำลังดีผัดเข้ากับพริกบางฉาง GI ที่ให้ความเผ็ดหอมสีสวยเป็นเอกลักษณ์เสริมรสชาติด้วยกล้วยดิบและลูกยออบแห้งบดละเอียดช่วยดูแลระบบทางเดินอาหาร
1: เพราะว่าน้ำพริกนรกของเราอ่ะมันจะเผ็ดมากเราก็เอาลูกยอเนี่ยใส่กระถมเพื่อจะได้ไปรักษากระเพาะและลำไส้ของที่ได้สมาชิกที่ซื้อน้ำพริกเราไปเพราะว่าคนเป็นโรคกระเพาะก็ทานได้ไม่ต้องกลัวเพราะเรามีสมุนไพรอยู่นั้นแล้วค่ะ
0: กินคู่กับตับปลาทูต้มหวานเรียกดีว่าได้ชิมของดีของเด็ดแม่กลองครบจบในสำรับเดียวแบบนี
1: ้ก็ให้ท่านคณะกรรมการคอมเมนเตอร์ช่วยเป็นกำลังใจให้กลุ่มหน้างอคอหักด้วยนะคะสู้ค่ะ
0: ทั้ง12ทีมที่ผ่านเข้ารอบพร้อมแล้วกับการประชันฝีมือเพื่อเดินทางเข้าสู่5ทีมสุดท้ายในรอบชิงชนะเลิศชื่นชอบน้ำพริกถ้วยไหนเชียร์ทีมไหนเล็งน้ำพริกถ้วยโปรดกันไว้สัปดาห์หน้าเปิดโหวตพร้อมกันทั้งประเทศชวนเพื่อนมาโหวตกันเยอะๆนะครับ
2: สามน้ำพริกสุดท้ายนะฮะที่ผ่านเข้ารอบนี้คือรอบ12ทีมนะฮะคือน้ำพริกส้มโฮกจังหวัดนครศรีธรรมราชน้ำพริกรากบัวหลวงจังหวัดอุดรธานีและก็น้ำพริกนรกปลาทูกรอบสมุนไพรจังหวัดสมุทรสงครามครับไปฟังความคิดเห็นจากท่านคอมเมนเตอร์อาจารย์ต้นครับเชิญครับ
3: คือพูดแบบคล่องๆเร็วๆหน่อยก็คือว่าสามน้ำพริกเนี่ยจุดเด่นคนละแบบนะครับส้มโฮกเนี่ยจุดเด่นอยู่ที่รสชาติเลยเป็นความเปรี้ยวที่มันคนละแบบพูดง่ายๆที่เราไม่ค่อยได้กินกันทั่วไปครับมันเป็นรสเปรี้ยวของผลไม้ป่านะครับออกมาตำเพราะฉะนั้นก็เป็นน้ำพริกที่มีจุดเด่นอยู่ที่รสชาติส่วนน้ำพริกลากบัวหลวงเนี่ยนะครับเป็นลักษณะของความคิดต่อยอดถ้าให้นึกภาพคนที่กินน้ำพริกทั่วๆไปก็เหมือนน้ำพริกกุ้งเสียบคือมันจะออกไปทางของกินเล่นด้วยส่วนหนึ่งโทษนะครับเป็นของกินเล่นด้วยส่วนหนึ่งเขาก็เอาไปประยุกต์กินกับกลีบดอกบัวเป็นคล้ายๆเมี่ยงไปซึ่งผมว่าอันนี้ก็น่าสนใจนะครับเป็นความคิดสร้างสรรค์แล้วก็มาถึงน้ำพริกอีกอันนึงก็คือน้ำพริกนรกปลาทูกรอบเนี่ยอันนี้เนี่ยเป็นลักษณะของการเอาภูมิปัญญาดั้งเดิมของการเอาลูกยอซึ่งมันจะมีลักษณะของการเคลือบกระเพาะเนี่ยมาแก้ความเผ็ดของน้ำพริกนรกเสร็จแล้วเนี่ยก็ยังมีการตลบหลังอีกเอาตับปลาทูทอดซึ่งเป็นของดีเนี่ยมาทำเป็นชู้หรือเครื่องกินคู่เคียงนะครับก็คือจุดเด่นแต่ละทีมเนี่ยคนละแบบก็มีความน่าสนใจทั้งนั้นหมดเลย
2: มีแล้วครับเชิญครับ
4: ครับถ้า3ทีมก่อนหน้านี้เป็นเรื่องโปรตีนนะฮะ3ทีมเนี่ยคือของหายากยากมากๆคือส้มโฮกก็ต้องเข้าป่าไปเอาลากบัวเนี่ยก็ต้องไปรู้อีกว่าต้องขุดตรงไหนอะไรเงี้ยในขณะเดียวกันเนี่ยของแรกของทีมปลาทูเนี่ยซึ่งดูว่าคุ้นเคยกันนะคือตับปลาทูก็ยากอีกว่าจะไปเอาทุ่งไหนอีกผมว่าถ้าเน้นเล่าเรื่องนี้ดีแล้วครับคือเล่าความที่แบบว่าโอ้โหมันมีเฉพาะบางที่บางฤดูกาลเท่านั้นเนี่ยดีเลยแล้วก็ในเรื่องของอีกเรื่องนึงก็คือการทำให้หลายๆอย่างเนาะเรื่องเล่าผมอาจจะผมชมผมรู้สึกว่าเป็นหนึ่งในทีมที่เล่าเรื่องดีที่สุดคือทีมปลาทูนั่งงอคอหักเล่าเรื่องได้ครบคิดมาจนกลมมากมีเรื่องของวัตถุดิบที่เป็นท้องถิ่นมีเรื่องของการแก้อย่างที่อาจารย์ต้นเล่าให้ฟังนะมีเรื่องเราถ้าเราได้ดูที่อาร์ตในตอนแรกๆเนี่ยก็จะเป็นช่วงของการใช้เวสใช้ของเหลือจากก้างปลาทูเนี่ยใช้หมดเลยผมว่าเขาเล่าได้ครบมากแต่ว่าที่จะฝากทีมปลาทูนิดนึงก็คือแบบทำยังไงให้ปลาทูที่ทุกคนคุ้นเคยอยู่แล้วเนี่ยกลายเป็นของพิเศษขึ้นมาได้อีกเพราะว่าคนอื่นนะมันจะมีความพิเศษที่มันหายากเนาะแต่ปลาทูเนี่ยเราหาได้ง่ายอีกอันนึงก็คือของจากที่หายากๆเนี่ยทำยังไงให้เป็นวัตถุดิบพร้อมทำไม่ใช่พร้อมทานนะฮะพร้อมให้คนอื่นเอาไปทำต่อด้วยอะไรเงี้ย
2: ต่อไปนี้นะฮะตอนนี้เราได้12ทีมเราจะมี เราเรียกว่าเชฟพี่เลี้ยงครับโน่นะเชฟพี่เลี้ยงนี่หมายความว่าเราตั้งขึ้นมาแล้วก็พร้อมกับพวกเราเนี่ยนะฮะจะเดินทางไปเยือนทั้ง12ทีมและเชฟพี่เลี้ยงจะตามไปด้วยนะภาคแต่ละภาคแต่ละภาคนะภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานภาคกลางนะเราแบ่งเป็น4นะภาคกลางนี่ขอย้ำว่าจะรวมภาคตะวันออกกับภาคตะวันตกด้วยกันนะเป็นภาคกลางเนี่ยจะกว้างหน่อยนะฮะก็จะมีเชฟพี่เลี้ยงฮะตามไปด้วยแล้วเชฟพี่เลี้ยงก็จะไปแนะนำจะไปให้ข้อคิดเห็นพวกท่านก็จะเอาคำพวกนี้ไปพัฒนาอันนี้เป็น9อีก91ของรายการยกพลคนพลิกปีที่2นะฮะต่อเราไปดูกันครับว่าเชฟพี่เลี้ยงแต่ละภาพเป็นใครกันอย่างไรบ้างไปดูกันครับเชิญครับ
0: เมื่อน้ำพริกถ้วยเดิมถูกสร้างสรรค์เติมความแซ่บแบบจัดเต็ม
1: สู้ค่ะ
0: น้ำพริกถ้วยไหนจะพิชิตใจคณะกรรมการและผู้ชมทางบ้านเตรียมชูป้ายไฟกันได้เลย
5: เราอยู่กับพืชพันธุ์ที่มีเยอะแล้วมันมีทั้งรสฝาดขมคนอีสานจะเก่งมากจะทำยังไงให้พืชผักเหล่านี้มาทำเป็นอาหาร
6: น้ำซาวข้าวน่ะมีวิตามินแล้วมันหอมเอามานวดกับใบบอนเนี่ยมันทำให้ใบบอนมันนุ่ม
5: ทั้ง3ทีมเนี่ยมีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนซึ่งผมมองว่าเป็นตัวแทนอีสานที่มีความแตกต่างกันผมมีความมั่นใจแบบ 100% ว่าทีมของอีสานของเราต้องเข้ารอบชิงชนะเลิศแน่นอนครับ
7: น้ำชุ่มของภาคใต้อ่ะถ้าพูดถึงอารมณ์มันก็คือสนุกซับซ้อนน่าค้นหาก็ต้องมีความเผ็ดนำมันก็ทำให้รู้สึกว่าทานแล้วตื่นตัว
8: เอาส้มโขกมาเติมเปรี้ยวหวานมันเค็มมารวมกันแล้วมันรสชาติมันกลมกล่อม
7: จริงๆน้ำชุบหรือน้ำพริกภาคใต้ค่ะความหลากหลายในน้ำพริกเนี่ยหรือว่าในน้ำชุบเนี่ยมันต้องย่อมมากกว่าภาคอื่นแน่ๆ
9: ผมถนัดเรื่องอาหารไทยแล้วผมก็จะใช้วัตถุดิบของท้องถิ่นทางภาคเหนือมาทำอาหารต้องมีกลิ่นที่ดีมีรสสัมผัสมีความหลากหลายทางมิติเวลาเราทานเข้าไป
10: อีเหี่ยวคือหน่อไม้ตากแห้งค่ะการถนอมอาหารของรุ่นปู่ย่าที่สืบทอดมาให้เรา
11: ราชูอามากาเราจะกินสุกๆก็ได้แต่กลิ่นมันจะชุ่มกว่าจะเผ็ดกว่าถ้าเราไปคั่วให้มันสุกนะคะกลิ่นมันจะหอมกว่าแล้วก็คือความหวานมันจะออกมานะคะ
9: ภาคเหนือเฮาเหนือสุดอยู่แล้วครับน้ำพริกเฮาแชมป์แน่นอนครับ
12: จุดเด่นของน้ำพริกภาคกลางเนี่ยจะเป็นลักษณะของน้ำพริกที่มี3รสการนำวัตถุดิบหลักๆของภาคกลางเนี่ยมาใช้ก็ทำให้มีความหลากหลายในการรังสรรค์น้ำพริกมากยิ่งขึ้น
1: น้ำพริกนรกของเราอ่ะมันจะเผ็ดมากเราก็เอาลูกยอกเนี่ยใส่ผสม
13: น้ำพริกลำแพนสดเนี่ยเรายังกินกับปลาลิวกิวหวานซึ่งเป็นของมีชื่อของสมุทรสาคร
12: น้ำพริกภาคกลางนั้นจะต้องมีรสชาติ3รสและนำเสนอวัตถุดิบเหล่านั้นได้อย่างลงตัวให้กับน้ำพริกถ้วยนั้นหอมฟุ้งจรุงไปเลยครับเรามั่นใจว่าจะนำทีมภาคกลางเข้าสู่รอบชิงได้อย่างแน่นอนครับ
0: ยกพลคนน้ำพริกซีซั่น2รอบ10ทีมสุดท้ายทีมไหนจะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเตรียมลุ้นเตรียมเชียร์ไปพร้อมๆกันจ้า

0: เห็นหน้าค่าตาเชฟพี่เลี้ยงกันแล้วนะฮะไม่รู้เขาตั้งใจหรือเปล่านะฮะเชฟกับภาคนั้นเขาก็เป็นคนภาคนั้นนะมันจะกลายเป็นการสู้กันจะต้องมันไม่แน่พี่เชฟอีสานก็อยู่อีสานเชฟใต้อยู่ใต้เชฟเหนืออยู่เหนือพิการอยู่กลางนะฮะอันนี้เชฟก็คงจะไปพูดง่ายๆนะมันจะมีความรู้สึกภูมิภาคนิยมอยู่นะเชฟก็คงจะไปดันนะเพื่อให้เอาน้ำพริกของตัวเองนั่นนะสู้กันผมว่าต้องใช้คำว่าดุเดือดโพสแน่ๆปีนี้นะฮะเอาละครับเรามาฟังคอมเมนเตอร์ว่าถ้าให้12ทีมเนี่ยท่านจะต้องแข่งขันกันนะมีข้อเสนอแนะอย่างไรมีข้อแนะนำอย่างไรมีก่อนเชิญเลยครับ
1: โอ้ครับผมรู้สึกว่าแต่ละทีมมีประเด็นที่อยากจะสื่อสารเป็นประเด็นหลักอยู่แล้วบางคนเรื่องอนุรักษ์บางคนเรื่องรสชาติบางคนเรื่องการต่อยอดแต่ผมว่าอย่าลืมประเด็นรองเป็นคะแนนที่จะช่วยเสริมทำให้คนคุณชนะทีมอื่นได
0: ้
1: อย่าลืมประเด็นรองเช่นสมมติคุณพูดเรื่องรสชาติแล้วอย่าลืมเรื่องการอนุรักษ์หรือความยั่งยืนอย่าลืมเรื่องการต่อยอดอะไรเงี้ยก็อย่าลืมเรื่องพวกนี
0: ้
1: จะทำให้คะแนนมันดีขึ้น
0: ครับเชฟครับ
2: ผมเชื่อว่าเชฟที่ไปเนี่ยต้องมีประสบการณ์ที่จะใช้ประสบการณ์ตัวเองนะครับมองถึงจุดที่ว่าเอาไปขายได้จริงไห
0: ม
2: อย่างนี้นะครับน้ำพริกอันนี้ถูกพัฒนาออกไปแล้วเนี่ยมันจะวางอยู่ในร้านได้ไหมอันเนี้ยผมอยากจะให้เชฟที่ปรึกษาเนี่ยได้เห็นมองในภาพนี้เหมือนกันนะครับว
0: ่
2: า

0: จะโตไปในแนวทางไหนในระหว่างเดียวกันก็คืออย่างหมีบอกว่าก็ต้องไม่ทิ้งประวัติไม่ทิ้งที่มาไม่ทิ้งภูมิปัญญาเราเองนะครับแล้วจะไปจับแต่งตัวใหม่ก็ได
1: ้
0: นะครับเพื่อที่ให้สังคมอาหารเขาได้รู้แล้วเข้าถึงได้ง่ายอย่างนี้ก็เป็นต้นอย่างเชฟอะไรนะเชฟหมูใช่ไหมที่วันนั้นมาทำอ่ะเอาข้าวญี่ปุ่นมาใส่น้ำพริก
1: อะไร
0: ของแกโอ้วันนั้นอร่อยมากอย่างเงี้ยครับที่น่าจะบอกได้ว่าทีมแต่ละทีมเนี่ยสามารถที่จะแต่งหรือพัฒนาน้ำพริกให้เข้าถึงตลาดให้ตลาดเข้าถึงได้ง่ายอย่างนั้นดีกว่าอันนี้คือผมว่านะน่าจะเป็นคะแนนได้สำหรับ
2: อันนี้มองในแง่ของการตลาดนะการตลาดก็น่าสนใจอาจารย์ต้นครับ
3: คือจริงๆก็คืออยากให้เชฟเนี่ยช่วยเน้นตัวลักษณะของคำว่าตัวแทนชุมชนด้วยนะเพราะว่าในระยะยาวการจะทำน้ำพริกออกมาให้มันมีเส้นทางนะครับของตัวน้ำพริกที่ยาวไกลในชุมชนก็ต้องมีส่วนร่วมแม้แต่ว่าส้มโฮกเนี่ยต้องแบ่งหน้าที่กันคนไหนอาจจะต้องขยายพันธุ์อาจจะผมคิดว่าเรื่องของชุมชนอัตลักษณ์ชุมชนมันจะจำเป็นที่จะต้องถูกทำขึ้นมาให้ชัดเจนนะครับว่าไม่ใช่ว่าเหลือแต่ป้า
0: ๆ
3: อายุ 70-80 มาตามอาจจะทำยังไงดีจะมีการถ่ายทอดองค์ความรู้นะครับสร้างคนรุ่นใหม่ผมคิดว่าถ้าไปแล้วทำใหคนในชุมชนได้หันมามองว่าที่เขาส่งมาแข่งเนี่ยไม่ใช่แค่เป็นทีมนะแต่เป็นเหมือนกับลักษณะของพลังงานหรือพลังของชุมชนเนี่ยมันก็จะทำให้ชุมชนมีความรู้สึกอยากมีส่วนร่วมซึ่งวันนี้สำคัญ
2: นั่นก็เป็นข้อเสนอแน่ท่านผู้ชมครับต่อไปนี้นะฮะคืออย่างนี้12ทีมเนี่ยตอนนี้ก็จะต้องได้รับการแนะนำจากเชฟพี่เลี้ยงแล้วในที่สุดก็จะไปสู่รอบคัดเลือกเราจะเข้าค่ายกันนะแล้วก็ไปประชันกันนะฮะประชันเสร็จแล้วก็โอ้โหเหมือนสงครามเลยครับต่อสู้กันและจะคัดเหลือ5ทีมสุดท้ายและ5ทีมสุดท้ายเนี่ยก็จะเข้ามาสู่รอบสุดท้ายนะมาประชันกันนะเราจัดรายการกันที่นี่ต้องติดตามนะฮะแล้วก็ผู้ชนะเลิศนั้นจะได้รับโล่พระราชทานและก็เงินรางวัลและก็อีก4ทีมถือว่าเป็นรองจะได้เงินรางวัลอันนี้เป็นของที่ต้องเรียกว่ามีค่าสูงสุดนะที่เราได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระคณิษฐาเจ้านะครับอันนี้ก็ลุ้นกันต่อไปว่าใครจะได้เป็นแชมป์ปีนี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญนอกจากปีนี้เรามีเรื่องของเชฟพี่เลี้ยงแล้วเรามีประเด็นใหม่อีกนอกจากเชิญท่านมาแสดงความคิดเห็นในรายการแล้วปีนี้เราเปิดให้ท่านครับเข้ามาโหวตมีรางวัลขวัญใจมหาชนนี่ท่านชอบน้ำพริกอะไรนะฮะซึ่งเราก็จะเปิดให้ท่านแต่ไม่ใช่สัปดาห์นี้นะสัปดาห์ถัดไปก่อนนะฮะแต่ท่านฟังไว้ก่อนติ๊กไว้ก่อนเล็งไว้ก่อนนะฮะลุ้นไว้ก่อนอาจจะเก็บไว้สัก 2-3 น้ำพริกก็ได้ในที่สุดเลือกมา1น้ำพริกนะเราจะมีขวัญใจมหาชนของโหวตของท่านจะตรงกับกรรมการไหมอันนี้มันลุ้นกันต่อไปนะฮะซึ่งทั้งหมดเนี่ย12ทีมเป็นอย่างนี้ครับผมขอประกาศนะฮะสำหรับเราจะเป็นหมายเลขนะ N1 น้ำพริกผัดเจ้าพญาอภัยภูเบศนะฮะ N2 น้ำพริกสมุนไพรไก่สีโคตรตะบูน N3 น้ำชุบมหาด N4 น้ำพริกลำแพน N5 น้ำพริกนรกปลาทูกรอบสมุนไพร N6 น้ำชุบหัวขาเคยปลาย่างนะครับ N7 แจ่วสูบ N8 น้ำพริกอีเหี่ยว N9 น้ำพริกรากชูอามากา N10 น้ำพริกส้มโฮก N11น้ำพริกรากบัวหลวง N12 น้ำพริกป่าม้านะเดี๋ยวฟังไม่ทันไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะขึ้นให้อีกนะเอาเป็นว่าทั้ง12เนี่ยทีมเนี่ยนะท่านก็จะได้รับโอกาสโหวตเพื่อเราจะค้นหาน้ำพริกขวัญใจมหาชนนะครับอันนี้ก็ติดตามกันต่อไปนะสำหรับสัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะท่านผู้ชมครับเชฟวิชิตได้ถามว่าบอกชื่อพันธุ์พริกที่ชอบใช้ตำน้ำพริกมาหน่อยนะฮะเอาละครับต่อไปนี้ก็เป็น5ท่านที่ได้รับหนังสือในรอยรถพริกเป็นของที่ระลึกจากทางรายการไปชมกันครับว่ามีใครกันบ้างครับเชิญครับ

ท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะฮะนอกจากร่วมสนุกทุกครั้งในรายการแล้วลองเล็งน้ำพริกที่ท่านชอบที่สุดนะเดี๋ยวแสดงความคิดเห็นเข้ามาปีนี้เราจะเปิดให้ท่านร่วมโหวต

0: ของนักวิ่งเตรียมตัวให้พร้อมสร้างประวัติศาสตร์ร่วมกัน6ธันวาคมนี้ไทย PBS King Bit Run 2026เปิดรับสมัคร1สิงหาคมนี้ทาง www.thaipbs.or.th/kingbitrun2026
1: ทุกชุมชนมีอาหารจานเด็ดทุกครอบครัวมีสูตรลับที่ส่งต่อกันมาหลายรุ่นเมื่อเมนูเหล่านั้นจะถูกประชันรสชาติด้วยคนในชุมชนเดียวกันเพื่อค้นหาเพียงหนึ่งครัวตัวแทนชุมชนพิชิตเงินรางวัลกลับมาพัฒนาชุมชนที่ทุกคนรักใครจะเป็นผู้พิชิตติดตามได้ใน

สวัสดีค่ะได้เวลาทันข่าว 15 นาฬิกาทางไทย PBS กับดิฉันอสินีอมรโมลีค่ะอดีตทหารหน่วยซิลถูกคุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพหลังก่อเหตุฆาตกรรมอำพรางในพื้นที่อำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทราตำรวจสภ.สนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทราคุมตัวนายรณกฤษอายุ41ปีเป็นอดีตข้าราชการทหารหน่วยซิลผู้ต้องหาคดีฆาตกรรมอำพรางในพื้นที่ตำบลลาดกระทิงอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทราไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดหลังจากเจ้าหน้าที่ติดตามจับกุมนายรณกฤษได้ในพื้นที่ตำบลบางตีนเป็ดอำเภอเมืองฉะเชิงเทราพร้อมกับรถจักรยานยนต์พ่วงข้างและมีดเขียวด้ามไม้ซึ่งคาดว่าเป็นอาวุธที่ใช้ในการก่อเหตุทำร้ายนายบุญเลิศอายุ51ปีชาวจังหวัดอุบลราชธานีเสียชีวิตก่อนนำร่างไปทิ้งอำพรางคดีเมื่อวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าได้ทะเลาะวิวาทกับผู้เสียชีวิตก่อนลงมือทำร้ายจนเสียชีวิตและทำลายศพนำชิ้นส่วนไปทิ้งในหลายจุดเพื่ออำพรางคดีเบื้องต้นเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานได้รวบรวมชิ้นส่วนศพส่งตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์ที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจพร้อมเร่งค้นหาชิ้นส่วนที่ยังสูญหายนอกจากนี้ผลตรวจปัสสาวะของผู้ต้องหาก็ยังพบสารเสพติดจากนี้เจ้าหน้าที่จะนำตัวผู้ต้องหาส่งฝากขังต่อศาลเพื่อดำเนินคดีต่อไปตำรวจตระเวนชายแดนภาค3สนที่กำลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสกัดจับรถบรรทุกพ่วงลักลอบขนไอซ์58กิโลกรัมพร้อมจับกลุ่มผู้ต้องหาได้2คนตำรวจตระเวนชายแดนภาค3ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสกัดจับรถบรรทุกพ่วงบริเวณด่านตรวจยาเสพติดป่าตึงตำบลดงมะดะอำเภอแม่ลาวจังหวัดเชียงรายซึ่งมีนายรังสรรค์คนขับและนางสาววิไลพรนั่งมาด้วยจากการตรวจค้นตรวจพบกระสอบสีขาวจำนวน2กระสอบซุกซ่อนอยู่ด้านหลังเบาะห้องโดยสารภายในกระสอบพบถุงบรรจุสารสีขาวลักษณะเป็นเกล็ด58ถุงน้ำหนักถุงละประมาณ1กิโลกรัมเมื่อตรวจสอบเบื้องต้นด้วยน้ำยาทดสอบสารเสพติดให้ผลเป็นเมทแอมเฟตามีนหรือไอซ์เจ้าหน้าที่จึงยึดไว้เป็นของกลางนอกจากนี้ยังตรวจยึดรถบรรทุกพ่วงโทรศัพท์มือถือ3เครื่องและของกลางที่เกี่ยวข้องพร้อมกับแจ้งข้อกล่าวหานายรังสรรค์และนางสาววิไลพรร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท1ไอซ์โดยมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายจากนั้นคุมตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่ลาวเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายและขยายผลจับผู้ร่วมขบวนการต่อไปชาวคิวบาในเมืองหลวงพร้อมใจเคาะหม้อเพื่อประท้วงแสดงความไม่พอใจหลังจากต้องใช้ชีวิตท่ามกลางวิกฤตไฟฟ้าและน้ำประปาไม่ไหลซ้ำซากเสียงเคาะหม้อเคาะกระทะดังกึกก้องในพื้นที่กรุงฮาวาน่าของคิวบาหลังจากกลุ่มผู้ประท้วงเชิญชวนและนัดหมายทางออนไลน์ให้ร่วมกันแสดงออกด้วยพิธีนี้เพื่อเรียกร้อง

0: ให้ทางการฟื้นฟูระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าและน้ำประปาให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติท่ามกลางวิกฤตโครงสร้างพื้นฐานของคิวบาที่ย่ำแย่ลงเรื่อยๆเหตุประท้วงครั้งนี้นับเป็นหนึ่งในการประท้วงหลายระรอกซึ่งเกิดขึ้นทั่วกรุงฮาวาน่าในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมามีสาเหตุหลักมาจากคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนที่เลวร้ายลงเรื่อยๆท่ามกลางปัญหาขาดแคลนเชื้อเพลิงอย่างรุนแรงของคิวบาโดยปีนี้ชาวคิวบาต้องเผชิญกับปัญหาไฟดับทั่วประเทศมาถึง3ครั้งแล้วศูนย์คนหายไทย PBS รับแจ้งในเสกสรรแซ่เตินอายุ39ปีสูงประมาณ150ซมรูปร่างสมส่วนผิวคล้ำผมสั้นรองทรงมีรอยแผลเป็นที่หน้าผากมีไฝที่ริมฝีปากหายจากบริเวณบ้านผาล้างหมู่ที่4ตำบลห้วยชมพูอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายตั้งแต่วันที่2กรกฎาคมที่ผ่านมายาแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงรายท่านใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทย PBS โทรศัพท์027902111และคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามข่าวได้อีกครั้งในทันข่าว 17:00 น.สำหรับช่วงนี้สวัสดีค่ะ
1: สงครามยุทธศาสตร์สหรัฐอิหร่านปิดทางส่งออกน้ำมันสะเทือนวิกฤตพลังงานจบหรือไม่การเมืองภายในสหรัฐชี้ชะตา
2: โดนัลด์ทรัมป์นี่ตัวการสำคัญเลยนะจะจบสงครามได้จริงไหมเนี่ย
3: ผมคิดว่ามันมีตัวแปรสำคัญก็คือเรื่องของการเลือกตั้งกลางเทอมนักการเมืองทั้งเดโมแครตทั้งรีพับลิกันบางส่วนเองก็ไม่ค่อยจะเห็นด้วยกับการทำสงครามยืดเยื้อขนาดนี้โดยเฉพาะจากฝั่งเดโมแครต
1: จับตาท่าทีไทยเปิดบ้านรับมินองไลสิงหาคมนี้รับมืออย่างไรกระแสต้านเมื่อผู้นำทั่วโลกประนามเป็นเผด็จการ
4: ท่านตู่คิดว่าคุณเสียศักดิ์กับท่านนายกอนุทินเนี่ยมองเรื่องเมียนมานี่ตรงกันไหมเหมือนกันไหม
5: ผมไม่ทราบผมว่ากระทรวงการต่างประเทศฝ่ายประจำเนี่ยหนักใจพอสมควร
6: ติดตามได้ในข่าวเจาะย่อโลกข่าวค่ำเสาร์นี
7: ้พระคือศูนย์รวมใจพระไทยราชพระปรีชาสามารถเปี่ยมศาสตร์ศิลป์พระเมตตาประสบนิกรทั่วแผ่นดินพระคือองค์ทศมินปิ่นผองไทย28กรกฎาคมอุดมฤกษ์พระเกียรติเกริกก้องฟ้ามหาสมัยปวงประชาพร้อมพระเทิดหลักชัยน้อมกายใจขอพระองค์ทรงพระเจริญ28กรกฎาคมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: เวลาของเรามาถึงแล้วนะคะคุณผู้ชมเตรียมยิ้มอยู่หน้าจอได้เลยวันเสาร์บ่ายสามโมงสารพันลั่นทุ่งบางเขนจาน้องปาร์คจ๋า
1: พี่กิฟฮะเอสซีแบนแล้วก็สาวๆแดนเซอร์วันนี้สบายใจแดนเซอร์ไม่แย่งซีนพี่กิฟแน่นอน
0: แต่งตัวเรียบร้อยวันนี้
1: วันนี้แต่งตัวเรียบร้อยวันนี้ต้องเรียบร้อยเพราะเรามาพร้อมกับเพลงเพราะๆแล้วก็มีความเรียบร้อยตามสไตล์ความเป็นสาวเหนือหนุ่มเหนือเจ้า
0: สวัสดีเจ้าต้อนรับคุณผู้ชมเจ้าวันนี้นะคะบอกเลยว่าเรามากับทีมไม้เมืองคุณผู้ชมค่ะวงที่ดังยาวนานมาร่วม30ปี
1: ครับ
0: จากวันนั้นค่ะอย่าปล่อยมือแมงปอปีกบางจนมาถึงวันนี้บทเพลงโกดัมทั่วทั้งไวรัลเนาะแล้วเด็กๆเจนซีก็คือพี่อ้อมพี่แม็กซ์นะคะสมาชิกบอกว่าเข้ามาเป็นแฟนคลับเยอะมากกับบทเพลงนี้
1: ตกคนรุ่นใหม่ได้เพราะว่าเพลงนี้โด่งดังมากในโซเชียลคุณผู้ชมแล้วก็มีการนำไป cover ในหลายเวอร์ชันและไปปรากฏอยู่ในซีรีส์วายด้วยนะฮะแล้วกลายเป็นโอ้โหเขามีเวอร์ชันจีนมีแฟนคลับชาวจีนโด่งดังดีนี้โอ้โหFC เยอะเลย
0: อย่างที่บอกคุณผู้ชมวันนี้ SC Band พิสูจน์ความสามารถแล้วเพราะต้องเล่นทั้งดนตรีทางเหนือและทางอีสานเพราะเราบอกเลยว่าเสียงซึ้งเนี่ยได้เกิดการปะทะกับเสียงแคนแล้วดอกปา
1: ตัวแทนเสียงแคนต้องเป็นคนนี้เลยนะฮะทั้งสวยทั้งแซ่บเสียงดีลีลาดีเหมือนเดิมแม่ไก่ปริศนาวงสิริคุณผู้ชมฮะเสียงยังดีแต่ช่วงหลังๆนี้เราอาจจะเห็นบทบาทของแม่ไก่ปริศนาป้าเห็นไปอยู่งานหน้าจอซะเยอะกับฐานะของความเป็นนักแสดงแต่จริงๆเรื่องของงานเพลงคุณผู้ชมแม่ก็ยังร้องอยู่แล้วก็ยังมีการทำเพลงด้วยแม่มีผลงานเพลงของตัวเองด้วยนะคุณผู้ชมห้ามพลาดติดตามกันไปจนจบรายการโกดัมรออยู่หรือเปล่าแล้วก็บทเพลงของแม่ไก่ด้วย
0: ไปดีกว่า
1: ไปดีกว่า
0: ไปฟังเพลงเพราะกันค่ะ

0: คุณผู้ชมครับฟังบทเพลงเพราะๆไปแล้วนะถึงเวลามาพูดคุยกันนะทั้งตัวแทนจากทางฝั่งภาคเหนือแล้วก็ฝั่งภาคอีสานวันนี้เสียงแคนปะทะเสียงซึงนะครับต้อนรับแขกรับเชิญของเราท่านแรกต่อให้เป็นสาวตัวแทนจากภาคอีสานแต่บอกเลยว่าเคยร้องเพลงเหนือแน่นอนท่านแรกแม่ไก่ปริศนาวงศ์สิริครับ
1: วงดังไม้เมืองอยู่บนเวทีสารพันลันทุ่งบางเขนเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้พบกับพี่อ้อมธีรพรแล้วก็พี่แม็กซ์ประเสริฐค่ะ

0: สวัสดีทั้ง3ท่านนะคะ
1: แม่สวัสดีค่ะ
0: เราต้องให้คุณแม่ทักทายเป็นภาษาอีสานก่อนไหมคะแม่คะแสดงความเป็น
1: ตัวแทน
0: สำเนียงของเรา
1: สาวสิแคนได้ไหมคะแม
2: ่กราบสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องไทยอีสานบ่ว่าสิอยู่เหนืออยู่ใต้อยู่กรุงเทพอยู่เมืองนอกเมืองหน้าอเมริกาไต้หวันมีคนไทยไปอยู่หลายค่ะขอกราบสวัสดีทุกท่านที่กำลังรับฟังรับชมอยู่
1: ค่ะ
0: นี่ตัวแทนวัฒนธรรมวันนี้ชัดเจนมาก
1: ฝั่งนั้นมี2ท่านต
0: ั
1: วแทนต้องเป็นผู้หญิงชนผู้หญิงเลยดีไหมฮะ
0: เมื่อกี้
1: มีเวลาระหว่างแม่ไก่พูดแล้วพี่อ้อมฮะ
0: พี่แม็กบอกว่าปล่อยพี่ไว้อย่าพยายามเห็นพี่คุยเลยคุยกับพี่อ้อม
1: พี่อ้อม
0: ค่ะเป็นตัวแทนหน่อยค่ะ
2: สวัสดีเจ้าอ้อมไม้เมืองจากจังหวัดเชียงใหม่เจ้าน
0: ี่ล่ะค่ะหน
1: ู
0: ละอยากกินน้ำพริกหนุ่มขึ้นมาเลยล่ะค่ะสาวเชียงใหม่เลยไหมคะ
2: แม่นเจ้าสาวเชียงใหม่ของแท้เลยเจ้า
0: แล้วหนุ่มคนนี้ที่พามาด้วยนี่คือเป็นหนุ่มภาคไหนคะจริงๆแล้ว
3: ผมหนุ่มสุรินทร์นะครับ
0: อ้าว
2: สาวเชียงใหม่ยืดไป
1: ต้องว่าอีสานบ่ฮะ
0: ส่งสำเนียงนะคะเนี่ย
3: ผมเป็นลูกคนจีนอยู่สุรินทร์นะครับแล้วก็ไปหลงรักวัฒนธรรมของภาคเหนือแล้วก็หลงรักสาวเหนือ
1: นี
3: ่ก็เลยย้ายถิ่นฐานไปอยู่เหนือมา30กว่าปีแล้วตอนนี้บอกว่าผมก็เป็นคนเชียงใหม่เหมือนกันครับ
1: น่ารักมาก
0: ค่ะ
1: เพนบอกว่าจริงๆแม่ฮะอย่างแม่คุ้นเคยกับสารพันลั่นทุ่งแต่กับพี่อ้อมกับพี่แม็กนี่เป็นครั้งแรกของเวทีนี้พี่อ้อมพี่แม็กตื่นเต้นมั้ยอ่ะเห็นบอกปกติถ้าเป็นรายการทีวีแทบจะไม่ค่อยอยากจะไปโชว์ตัวเลยทําไมครับพี่อ้อม
2: หนึ่งพี่อ้อมตื่นเต้นพี่อ้อมกลัวกล้องแล้วก็บ่ฮู้ว่าจะอู้อะหยังกับเจ้าหมายถึงว่าบ่ฮู้ว่าจะสื่อสารอะหยังออกไปแล้วเพิ่นจะเข้าใจเฮาก็แหมประมาณนี้กลัวกล้องเจ้า
0: เขินกล้องแต่ถ้าไปร้องเพลงเนี่ยคือเต็มที
2: ่ได้หมดทุกงานเจ้า
0: แต่ว่าแอบถามทั้งสองท่านก็คือติดตามคุณแม่มาตลอดให้พี่แม็กซ์เล่าถึงหน่อยความทรงจำที่มีต่อแม่ไก่ค่ะ
3: ผมถ้าผมจะพูดผมกลัวมันไม่สุภาพครับคือเหมือนว่าผมเห็นแม่มาตั้งแต่ผมยังเป็นเด็กเลยผมเคยนะครับผมเคยมีน้องๆบอกว่าหนูฟังเพลงพี่มาตั้งแต่หนูเป็นเด็กเลยพี่ก็บอกนะ
0: เคืองเคือง
3: พี่ก็ไม่แก่นะคืออันนี้เรื่องจริงครับเพราะว่าผมดูประวัติดูแม่ว่าโอ้โหแม่เกิด2500ใช่ไหม2500
1: ใช
3: ่ใช่แล้วผมเห็นตัวจริงวันนี้อึ้งเลยครับว่าสวยมาก
0: สวยเหมือนเดิม
3: สวยเหมือนเดิมครับผมแล้วเราเห็นจริงๆแล้วหลายๆเพลงที่ผมได้ยินตอนเป็นเด็กน้อยตอนที่อยู่ภาคอีสานเนี
1: ่
3: ยไม่ว่าผมจะย้ายไปอยู่ที่ไหนผมก็ยังได้ยินตลอดเลยซึ่งผมอาจจะไม่รู้จักชื่อตอนนั้นยังไม่รู้ว่าใครเป็นออริจินอลเป็นศิลปินแต่ว่าเพลงนั้นมันอยู่ในใจเรามาตลอดเลยครับแล้วตอนนี้ก็รู้แล้วว่าเป็นเพลงของใคร
1: ตื่นเต้นไหมฮะพี่แม็กกับการเจอแม่ไก่นี่เป็นครั้งแรกด้วยไหมฮะ
3: ใช่ครับใช่ครับ
0: ใช่
1: พี่อ้อมด้วยไหมฮะ
2: ครั้งแรกเลยเจ้าถ้าในความรู้สึกของพี่อ้อมอ่ะตอนนั้นเฮาเป็นสาวน้อยเนาะคือความสวยของแม่เจ้าจริงในฐานะของหญิงสาวอ่ะเห็นความงามของแม่ก็คือจะเป็นเหมือนกับเฮาก็จะอยากมองแม่แล้วความงามเสียงฮ้องที่เป็นเอกลักษณ์เจ้าก็คือแต่ภาพจำคือความงามแท้ๆเลยเจ้าความงามของสาวอีสานที่อยู่ในความทรงจำของเฮาเมื่อเฮายังเป็นสาวน้อย
1: ยังตอนยังเด็กอยู่ใช่ไหมฮะ
2: แม่นเจ้า
1: เห็นทีมบอกว่าตอนแม่ไก่ร้องเพลงพี่อ้อมต้องแอบขอเข้ามาแบบขอดูขอฟังเลยฮะพี่อ้อม
2: มันเป็นบุญของเฮาคือครั้งหนึ่งในชีวิตที่เฮาได้มาสัมผัสศิลปินแบบใกล้ชิดขนาดนี้จริ งๆ
0: ค่ะต้องบอกว่าคุณแม่เนี่ยไม่ใช่แค่เป็นอดีตนางเอกเนาะแล้วปัจจุบันยังมีงานแสดงแต่ดีกรีนางงามพี่อ้อมพูดถูกแล้วคุณแม่ตำแหน่งอะไรคะ
2: อุ้ยมันนานไปแล้ว
0: ไม่เป็นไรค่ะแม่รายการนี้ไม่เคยเล่าเรื่องใหม่อยู่แล้วค่ะแม่ตำแหน่งอะไรคะ
2: ก็ตอนนั้นอายุมันก็ยังเป็นสาวรุ่นเนาะประมาณ20ปีไปเราไปประกวดนางสาวไทยเหมือนกับทุกวันนี้เขาก็เปลี่ยนชื่อเป็นมิสไทยแลนด์ยูนิเวอร์สตอนนั้นก็เป็นนางสาวไทยจักรวาล
0: คนที่มงลงคือใครคะแม่ปีนั้น
2: คนที่มงลงคือคุณรัตดาวันอินทริยา
0: อ๋อโอ้โห ระดับตำนานเลย
1: แต่เมื่อกี้อย่างทั้งพี่อ้อมพี่แม็กบอกว่าคุ้นเคยกับงานของแม่ไก่ปริศนาป้าก็แอบกระซิบแม่ไก่แม่ไก่บอกว่าพออุ๊ยเพลงไม้เมืองแม่ไก่ก็คุ้นและแม่ไก่ก็ชอบด้วยใช่ไหมคุณแม่
2: เพราะทุกเพลงค่ะชอบมากเลยค่ะเป็นอย่าปล่อยมืออะไรหลายๆเพลงแบบที่แบบมันฟังแบบสบาย
1: ๆ
2: ฟังได้ตลอดชอบมาก
0: ค่ะ
2: ขอบพระคุณมากเลยเจ้าเป็นกำลังใจให้น้องเป็นอย่างดีเลยเจ้าขอบคุณมากเลยเจ้า
0: น่ารัก
2: ก็ต้องถ่อมตัวเนาะเพราะว่าคนเมืองนี่ก็คล้ายๆก็ว่าเป็นอย่างก็เป็นคนมีชื่อเสียงและเพลงก็ม่วนใครได้ฟังตึงชอบหมดอะ
4: ยินดีเจ้าสำเนียงแม่เป็นสาวเหนือยิ่งกว่าเฮาค
3: น
4: ใช่อันนี้คือกำเมือง 100% เลยนะเจ้า
3: อันนี้ไม่ใช่ภาษาอีสานนะครับเมื่อสักครู
0: ่เ
3: ป
0: ็
3: น
0: กำเมืองคุยเหรอคะ
1: แม่ได้ภาษาเหนือด้วยเหรอฮะ
4: 100% เลย
2: แม่พูดภาษาเหนือได้เหมือนกับพูดภาษาลาวอีสาน
1: อันนี้ป้าไม่เคยรู้ว่าคุณแม่อู้กำเมืองได้ด้วย
4: เมื่อก็ม่วนตัวอ่ะเป็นสำเนียงเหนือที่ละมุน
2: เป็นสำเนียงเหนือของอำเภอสันกำแพง
0: แล้วทำไมคุณแม่พูดได้คะ
2: ก็ไปอยู่หลายปี
0: โอ้
1: ไม่เคยไปอยู่ทางเหนือหลายปีเลยเหรอครับ
2: ค่ะไปอยู่กับญาติ
0: อยากชวนสาวอีสานมาเจอสาวเหนือกลายเป็นสาวเหนืออยู่ด้วยกันไปซะแล้วเมื่อสักครู่มีสิ่งนึงที่คุณแม่พูดน่าสนใจคุณแม่บอกว่าเพลงไม้เมืองเนี่ยบางทีฟังก่อนนอนเนาะตรงกับที่พี่แม็กซ์เมาส์กับกิฟต์ข้างนอกเวทีเมื่อกี้เลยเพราะว่ามันเป็นบทเพลงสำคัญที่แฟนเพลงเอาเราเข้าไปถึงพื้นที่ส่วนตัว
1: เ
0: พราะฉะนั้นไม้เมืองมีเกณฑ์ในการทำเพลงและแต่งเพลงมาโดยตลอดที่ไม่เคยเปลี่ยนในระยะเวลา30ปียังไงบ้างคะพี่แม็กซ์คะ
3: คือข้อแรกเนี่ยต้องเป็นเพลงที่ไม่ทำร้ายใครแล้วข้อ2เนี่ยต้องเป็นเพลงที่ฟังแล้วก็สามารถมีกำลังใจในการต่อสู้ในวันต่อไปเราขอแค่มีคนเดียวในโลกที่ฟังเพลงเราแล้วกลับมาลุกขึ้นสู้ในวันพรุ่งนี้ เพลงฟังที่ไหนก็ได้มันไม่เข้าถึงกับความรู้สึกเหมือนเป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติกันหรอกแต่ว่าการฟังในห้องนอนฟังก่อนนอนมันเหมือนกับว่าเราได้รับเกียรติเป็นพี่ชายเป็นญาติที่จะคอยสอนน้องเล่าเรื่องให้น้องฟังว่าเฮ้ยชีวิตนะมันไม่ได้ดีไปทุกวันหรอกมันมีบางวันแย่คุณลองปล่อยมันดูสักวันไหมแล้วก็ทำใหม่ในวันหน้าให้มันดีขึ้น
1: พอยิ่งบวกกับเสียงพี่อ้อมอ่ะเวลาถ่ายทอดอ่ะ
0: ป้าค่ะป้ากำลังจะพูดถึงเพลงอย่าปล่อยมือพี่รู้ พี่อ้อมเราร้องยังไงไม่ให้เสียค่าลิขสิทธิ์ดีคะเป็นตัวอย่างนิดหน่อย

0: อยากมั่นใจว่าเรายังไปด้วยกัน
1: แสดงว่าถูกขอบ่อยในเวอร์ชั่นหลบลิขสิทธ
2: ิ์แม่ฮะขออภัยที่ให้คุณแม่ได้ฟังเพลงโปรดไม้เมืองแบบนี้เวอร์ชันนี้แต่ว่าเพราะ
1: คุณแม
2: ่แต่มีอีกเพลงนึงค่ะแม
1: ่
2: ที่ตอนนี้ของไม้เมืองดังมากเป็นไวรัลมาก
1: ค่ะ
2: โกดัม
1: โอ้โหต้องบอกว่าเป็นกระแสล่าสุดพี่แม็กซ์บอกว่าไม่ใช่แปลงเป็นแค่เนื้อร้องภาษาจีนแล้วนะ อีกหลายประเทศซื้อไปที่มาที่ไปเพลงโกดัมหน่อยค่ะเพราะว่าแรกๆบางคนฟังผิวเผินเนาะ
2: สับสน
1: โกดัมคือชื่อคนหรอคนแต่งหรอคือเนื้อหาอะไรนี่มันเพลงรักโรแมนติกนี่นาจริงๆคืออะไรคะพี่อ้อมค่ะเพลงโกดัมเนี่ย
3: ต้องบอกกันว่าผู้แต่งโกดัมคือน้องวสันต์17
1: จ้า
3: เจ้าน้องแต่งเพลงนี้ขึ้นมาในยุคนี้ถ่ายทอดเรื่องราวความรักของคู่ที่เรารู้เรื่องราวของเปิ้ลในอดีตเนาะแต่วสันต์นำมาเขียนใหม่ในยุคนี้นะเจ้าแล้วน้องบอกว่าตอนที่แต่งเพลงนี้เสียงที่นึกถึงก็คือเสียงของพี่อ้อมเลยแล้วน้องก็มาชวนพี่อ้อมไปฮ้องกับวสันต์จริงๆก็คือร้องคู่กันก่อนเจ้าสำหรับเพลงโกดัม
4: ผมเพิ่มเติมนิดนึงนะครับโกดัมเนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่เรื่องที่เขียนจากนิทานหรือนิยายนะครับเขาบอกว่าคือเรื่องจริงที่เป็นเรื่องที่สืบขานเล่ากันมาเกี่ยวกับตำนานของสะพานรักสารสินที่หลายคนคงเคยได้ยินข่าวว่ามีคนเอาผ้าขม้าผูกเอวหนุ่มสาวแล้วกระโดดเพื่อที่จะจบชีวิตเพราะความรักไม่สมหวังนั่นคือที่มาของเรื่องนี้ครับพระเอกชื่อโกดัม
2: ออกก็เลยเป็นที่มาของชื่อเพลงโกดัมแล้วจริงๆพอฟังเนื้อตอนแรกแบบเหมือนที่พี่กิ๊ฟบอกบางคนกำลังงงอุ๊ยเหมือนจะเป็นเพลงรักแต
1: ่
2: พอฟังความหมายมันเชิงชีวิตมากๆและประสบความสำเร็จมาก
3: ๆนะเจ้าก็ต้องบอกว่าขอบคุณที่กล้าที่จะใช้คำนี้ได้เลยว่าไม้เมืองกลับมาอีกครั้งหนึ่งในยุคนี้ด้วยเพลงโกดัมจริงๆได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เราชัดเจนกับเพลงอย่าปล่อยมือเจ
2: ้
3: าแล้วตอนนี้อีกครึ่งชีวิตของเราที่เหลือเนี่ยมันไปต่อด้วยเริ่มต้นด้วยเพลงโกดัมเจ้า
2: จนทำให้ทุกวันนี้กลายเป็นว่าคิวงานของไม้เมืองยังไงนะฮะ
3: คิวงานถึงปีหน้า
1: ตีหน้าแล้ว
3: เป็นครั้งแรกในชีวิตที่พี่อ้อมมีงานข้ามปี
4: คือแต่ก่อนพวกเราก็คือ
3: มาก
4: คือแต่ก่อนพวกเราก็คือรับงานแค่เดือนหน้าครับนานสุดคือเดือนหน้าอีก30วันก็ไปเล่นแต่ตอนนี้คือคิวงานไปจนถึงเมษาปี70แล้ว
1: แต่เห็นบอกว่าเพลงนี้ทำให้ชีวิตเปลี่ยนเหมือนกันเพราะว่าสถานที่ร้องเพลงเอ่ยอะไรเอ่ยมันเปลี่ยนไปหมดเลยปกติแต่ก่อนไม้เมืองแสดงที่ไหนยังไงคะแล้วเพลงโกดัมนี่เห็นบอกว่ามีออกไปยันสปป.ลาวด้วยแล้วก็พื้นที่เล่นก็เปลี่ยนด้วย
3: เมื่อก่อนเราจะรับงานทุกรูปแบบเลยนะจ๊ะงานร้านอาหารพับน่ะก็คือเป็นงานหลักเลยเจ้านั่นคือหลักๆเลยทั้งหมดของชีวิตแต่ว่าหลังๆนี้ตั้งแต่เพลงนี้เข้ามาตั้งแต่ได้มีโอกาสได้ไปสัมผัสคือต้องบอกน้องๆอีกแหละต้องขอบคุณน้องๆผ่านสื่อตรงนี้เลยน้องภูมินทร์วสันต์และอีกหลายๆคนที่ช่วยดึงไม้เมืองเข้ามาสู่บรรยากาศของเพลงฟังจริงๆดึงเข้ามาเจอกับกลุ่มคนที่เป็นกลุ่มคนที่ก็คือปิดปากเปิดหูฟังเพลงจริงๆตั้งใจฟังในงานที่เพิ่นเฮาว่างานแคมป์
1: แคมปิ้ง
3: ใช่นั่งหอบเก้าอี้1ตัวแก้วเยติ1ใบแล้วก็หลับตา
1: ฟัง
4: เราชอบอ่ะบรรยากาศตอนแรกเรานึกว่างานแคมป์เนี่ยคงจะเป็นอะไรที่เล็กๆคน 2-300 คนแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่ครับเดี๋ยวนี้บางแคมป์คนเป็นหมื่นแล้วนั่งกันเต็มไปหมดแล้วทุกคนตั้งใจฟังแล้วเสียงที่เราร้องออกไปในระบบเครื่องเสียงลำโพงที่ให้คนเป็นหมื่นได้ยินเนี่ยมันไม่มีการพูดแข่งคุยแข่งเลยมันเป็นเสียงที่ฟังแล้วมันเพราะมาก
1: ค่ะ
2: คนตั้งใจฟัง
4: คนตั้งใจฟัง
3: ด้วยวัยขนาดนี้ของเราสองคนเนี่ยก็คือมันคือการนับถอยหลังไปแล้วแต่บังเอิญว่าพอมาสื่อสารกับคนรุ่นนี้ได้อ่ะมันก็เหมือนมีทางให้คนแก่เดินแก้เหงาไปอีกมีความหวังว่าเราจะอยู่ตรงนี้ได้อีกระยะหนึ่งเลยจ้ะ
2: ครับเมื่อกี้แอบหันไปถามแม่ไก่ถามว่าแม่ครับโกดัมคุ้นไหมฮะแม่บอกฟังใช่ไหมฮะแม
5: ่ตอนแรกไม่ทราบหรอกว่าคุณคือคุณอ้อมว่าเขาเรียกอะไรก็ถามลูกๆว่า อันนี้เพลงของใครเขาบอกไม้เมืองไงแม
1: ่ค่ะ
5: น้องเขาจะทำคลิปอะน้องชูเขาจะทำคลิปแล้วก็เขาชอบจะเลือกเอาเพลงของคุณอ้อมเนี่ยมาใส่ภาพของแม่ว่ามันจะเข้ากับบรรยากาศเบาๆพิ้วๆหลายเพลงอะเขาเอามาใส่
1: อ๋อประกอบคลิปคุณแม่แล้วเลือกเพลงไม้มือ
5: ใช่ค่ะ
1: เชิญมาแบบไม่รู้แต่บังเอิญหนักมากแสดงว่าคุณแม่ก็ผูกพันจริงได้ฟังตอนอยู่ทางภาคเหนือด้วยไหมคะแม่ไม้เมือง
5: ไปภาคเหนือก็ได้ยินค่ะ
1: ได้ยินตลอด
5: อย่างเมื่อไปจังหวัดน่าน
1: จ้ะ
5: ที่ร้านอาหารที่ใหญ่ที่สุดในนั้นอ่ะที่เป็นกับข้าวเมืองอ
1: ่ะ
5: เขาก็เปิดเพลงของไม้เมืองทั้งหมด
1: วนลูปเลย
5: ค่ะทุกเพลง
1: ค่ะแม่
2: เมื่อกี้พี่แม็กพูดถึงเรื่องความชัดเจนในเรื่องของแนวเพลงของพี่แม็กเพราะมีเพลงของไม้เมืองที่พี่แม็กแต่งด้วยใช่ไหมฮะอีกหนึ่งคนข้างๆปาร์คแม่ไก่ก็แต่งเหมือนกันเพราะล่าสุดปาร์คเห็นคุณแม่ไปแต่งเพลงประกอบละครคุณแม่นอกจากรับงานแสดงเยอะแล้วคุณแม่รับงานแต่งเพลงประกอบละครด้วยเหรอคะเนี่ยช่วงนี
5: ้ก็แล้วแต่เรื่องนะคะแล้วแต่เจ้าของเขาคิดว่าเราสามารถจะทำให้เขาได้ในอย่างละครเรื่องนี้เขาจะอิงมาทางภาคอีสาน
2: ครับ
5: เป็นภาคอีสานริมโขงไปทางโน้นเป็นใกล้ๆประเทศลาว มีขนบธรรมเนียมประเพณียังไงเราก็สามารถทำให้ได้
2: ครับเสียงของคุณแม่จะอิงความเป็นเรื่องราววิถีชีวิตของพี่น้องชาวอีสานใช่ไหมเพราะอย่างของไม้เมืองจะชัดเมื่อกี้พี่แม

0: บอกก็จะเป็นแนวให้กำลังใจหน่อยแต
1: ่
0: ของค
1: ุ
0: ณแม่ก็จะเป็นแบบเล่าสตอรี่เรื่องราววิถีอีกแบบนึง
1: ใช่ค่ะ
0: คุณแม่เห็นบอกว่าไม่ได้แต่งแค่เพลงประกอบละครเรื่องไหนที่เอาแม่ไก่ไปเล่นหลายคนไม่ได้คาดหวังแค่การแสดงเขาคาดหวังการไปแต่งกลอนรำในเรื่องด้วยเหรอฮะ
1: ค่ะก็มีส่วนด้วยค่ะ
0: ยังไงแม่ปังไม่เคยคุ้นเลยว่าคุณแม่แต่งเพลงแต่งกลอนรำด้วย
1: ก็แต่ก่อนไปเรียนหมอลำกับอาจารย์คำเกิ่งทองจันทร์ใช่ไหมคะแล้วพ่อคำเกิ่งเขาเป็นหมอลำกลอนมาก่อนหมอลำกลอนก็จะมีแคนตัวนึงก็ไปก็ลำคู่เขาเรียกลำคู
0: ่ครับ
1: มีชายหญิงลำคู่แล้วก็วันว่างพ่อก็จะมาทีนี้คุณพ่อคำเกิ่งทองจันทร์เนี่ยคนอีสานนะเขาเรียกว่าอินซีอีสานเวลาเขาทำวงออกมาน่ะคือเป็นยุคต้นๆของความฮิตของหมอลำเนี่ย
0: ครับ
1: ค่ะ
0: คุณแม่เล่นอีกเรื่องนึงปาคุณเกี่ยวกับพญานาคคุณแม่แต่งด้วยไหมครับตอนนั้นน่าจะ2-3 ปีพนมนาคาด้วยไหมคุณแม่
1: เพรา
0: ะค
1: ุ
0: ณแม
1: ่เล่นพนมนาคาก
0: รลำที่เราเห็นในเรื่องในละครก็คือฝีมือแต่งของคุณแม่เลยเหรอครับ
1: ใช่ค่ะ
2: เนาะนี่เป็นเรื่องราวน่ารักน่ารักของวันนี้จริงๆเนี่ยรายละเอียดของทั้ง3ท่านคุณผู้ชมลงลึกกับ3ชั่วโมงก็ไม่จบแต่วันนี้เวลาน้อยไปนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวจะให้ฟังเพลงต่อเต็มๆทั้งด้านของไม้เมืองนะคะติดต่อหรือดูผลงานเนี่ยพี่แม็กซ์เขาบอกเขาขยับเพจตลอดมาหลาย10ปีแล้วจนตอนนี้ผู้ติดตามเยอะมากติดตามไม้เมืองช่องทางไหนได้บ้างคะ
3: ก็มีเพจไม้เมืองแฟนเพจครับมีผู้ติดตามอยู่ประมาณ 900,000 กว่าคนตอนนี้อยากได้1ล้านครับผมแล้วก็ของพี่อ้อมเขาก็จะเป็น TikTok ของไม้เมือง Official
1: จ้าน
3: ะครับแล้วก็ฝากถึงท่านเจ้าภาพงานแคมป์งานต่างๆทั่วประเทศอย่าคิดว่าไม้เมืองอยู่ภาคเหนือแล้วจะเล่นแต่งานภาคเหนือนะครับภาคใต้ไปภาคอีสานไปทุกที่ครับผม
0: แล้วถ้าอยากติดตามคุณแม่ล่ะช่องทางไหนดีฮะทั้ง TikTok ทั้ง Facebook ชื่ออะไรครับแม
1: ่ Facebook นี่น่าจะเป็นปริศนาวงสิริ Official
0: ครับ
1: แล้วก็มี TikTok อะไรนะปริศนา
0: ปลายทางแห่งความค
1: ิดถึงปลายทางแห่งความคิดถึง
0: เ
2: พราะว่า
1: อย่างกับเหมือนวัยรุ่นเลยเนาะ
0: ครับอุ๊ยเดี๋ยววันไหนเผื่อวันไหนถ้าแบบแม่อยากไลฟ์หรือแม่ไปแจมกับพี่อ้อมกับพี่แม็กอะไรอย่างงี้พี่อ้อมพี่แม็กแจมกันนี่กลายเป็นสายปั้นคอนเทนต์ทั้งคู่ได้เลยนะเนี่ย
2: วันนี้ขอบพระคุณทั้ง3ท่านมากๆนะคะ
0: ขอบค
2: ุ
0: ณนะครับ
1: ขอบค
0: ุ
1: ณเจ้า
0: ขอบค
1: ุ
0: ณ
1: เจ้า
2: แอบยืมคำคมนะคะของพี่แม็กเขาโพสต์ไว้ใน Facebook ว่าเขาไม่ใช่นักร้องดังยุค90แต่ทุกท่านเหล่านี้แหละคือนักร้องร่วมสมัยนะคะที่ยังคงพัฒนาผลงานแล้วก็อยู่กับเรามาตั้งแต่หลาย10ปีก่อนจนทุกวันนี้ก็มีกลุ่มแฟนๆรุ่นใหม่เติมเข้ามาตลอดนะคะปาร์ค
0: ใช่ค่ะไม่ใช่แค่แฟนเพลงรุ่นเก่าเท่านั้นแต่แฟนเพลงรุ่นใหม่ด้วยส่วนแฟนเพลงไม่ว่าจะเป็นรุ่นเก่าหรือว่าน้องๆรุ่นใหม่ถ้าติดตามสารพันลันดุ้งบางเขนแนะนำติชมมาได้อยากเจอศิลปินท่านไหนบอกได้นะครับที่เพจ Facebook ของไทยบันเทิงไทย PBS แล้วก็หมายเลขโทรศัพท์027902625-7นะครับ
2: สารพันลันดุ้งบางเขนเราเจอกันทุกวันเสาร์บ่าย 3:00 นนะคะรีรันออกอากาศซ้ำอีกครั้งค่ะทุกวันจันทร์บ่าย 3:00 นตอนนี้กิ๊บปาร์คนะคะขอไปเค้าเรียกว่าปิดตาเปิดหูแล้วก็ฟังบทเพลงเพราะๆหลังจากนี้นะคะลาช่วงทอล์กไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: สลับขั้วร้องสลับเพลงเต้นจัดจ้านสมฉายาบีมอนเซ่มีร่างกายล้วนเจอรุ่นแม่เสียงหวานวัลภาอัฏฐานัยฟังแล้วทึ่งไม่เคยหลบเสียงตัวมัมสองเจนเส้นทางนักร้องเพศหลากหลายสร้างผลงานยังไงให้เป็นที่ยอมรับเจอแม่วัลภาและม่อนวรวิทย์เสาร์ที่1สิงหาคม2569บ่าย3โมงสารพันลันทุ่งบางเขนทางไทย PBS
1: พร้อมกันหรือยังครับกับภารกิจใหม่ที่พร้อมเสิร์ฟถึงหน้าจอแล้วกับไทย PBS Kids Quiz Mission
2: ตื่นเช้ามาเจอกับพวกเราทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์6โมงเช้าถึง8โมงครึ่งดูรายการให้ดีลุ้นของที่ระลึกสุดพิเศษ
3: ตอบถูกคะแนนรวมได้สูงสุด10คนแรกของสัปดาห์รับของที่ระลึกส่งตรงถึงบ้านไปเลยแค่นั้นยังไม่พอสะสมคะแนนเพื่อลุ้นบิ๊กเซอร์ไพรส์ในเดือนตุลาคมนี้ได้อีกด้วยยิ่งเล่นมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
1: ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทุกวันพุธครับทางเว็บไซต์ไทย PBS Kids นะครับสามารถสะสมคะแนนของภารกิจกันได้นะครับผมตลอดเดือนสิงหาคมจนถึงตุลาคมครับ
4: ไทย PBS Kids Quiz Mission
3: สนุกคิดเรียนรู้ได้ทุกวัน
1: มาเล่นกันเยอะๆเลยนะครับ

0: ม่ใช่แค่การแสดงแต่มันคือจิตวิญญาณที่ถูกปลดปล่อยออกมาบนพื้นถนนจากจุดเริ่มต้นที่ไม่มีใครมองเห็นสู่เวทีแห่งศักดิ์ศรีที่ไร้ขีดจำกัด
1: คำว่ามาสเตอร์เนี่ยคือคนที่มีประสบการณ์มีความเชี่ยวชาญใช้ชีวิตอยู่ตรงนี้เป็นเวลานานถึงจะเป็นมาสเตอร์ได
2: ้เก้าอี้มาด้วยไม่ใช่ให้นั่งไปกับ
3: ค
2: ุ
3: ณคุณต้องมานั่งตรงนี้
4: คือเราเห็นความวุ่นวายที่มันเกิดขึ้นไง
5: ใช่ใช
4: ่ความวุ่นวายที่มันเกิดขึ้นคือเราก็เห็นแบบฝรั่งเห็นดูอะไรแบบนี้แต่เด็กบ้านเราก็ใช่ไหมฮะ
0: เพราะถนนคือเวทีที่ปราบเซียนที่สุดในโลกไม่มีม่านบังไม่มีสคริปต์มีเพียงความสามารถเหนือและหัวใจที่กล้าแกร่งเท่านั้นที่จะสะกดสายตาของผู้คนเอาไว้ได้การฝึกฝนที่ยาวนานไม่ได้สร้างแค่โชว์ที่สมบูรณ์แบบเท่านั้นแต่มันคือการสร้างรอยยิ้มและแรงบันดาลใจให้กับผู้คนที่ผ่านไปผ่านมาเมื่อถนนกลายเป็นบ้านและคนแปลกหน้ากลายเป็นครอบครัวนี่แหละคือเสน่ห์ของสตรีทโชว์ที่สตรีทมาสเตอร์ถนนคนโชว์จะพาไปแกะรอยเบื้องหลังและเส้นทางของสตรีทเพอร์ฟอร์แมนซ์หรือบัสกิ้งการแสดงดนตรีในพื้นที่สาธารณะให้มากกว่าเดิมก่อนที่เราจะได้ผู้ชนะเป็น The Best of Street Master คนแรกของเมืองไทย
1: จริงๆ Street Show เนี่ยอะไรๆก็เป็น Street Show ได้นะคะการแสดงทุกอย่างอย่างในต่างประเทศเนี่ยมันก็จะเป็นนักเรียนการแสดงเนี่ยเวลาเขาว่างหรือเสาร์อาทิตย์เนี่ยเขาต้องการที่ซ้อมเขาก็ไปเล่นตามสตรีทหรือในพาร์คเพื่อเป็นการซ้อมแล้วก็ได้สตังค์ด้วยนะคะหรือนักแสดงที่แบบหาเวทีไม่ได้หรือบางคนก็เก่งแล้วแต่ว่าตกงานตอนนั้นยังไม่มีงานเลยเนี่ยเขาก็ไปเล่นเพื่อที่จะได้ฝึกคือการไปเล่นในสตรีทเนี่ยมันได้ฝึกด้วยแล้วก็ได้สตังค์ด้วยนะคะแต่ถ้าจะเล่นให้ดีเนี่ยหมายความว่าถ้าเรามีสกิลแล้วเราเก่งในกิจการของเราเนี่ยแล้วถ้าเราเก่งจริงๆมีเทคนิคมีอะไรที่น่าสนใจเนี่ยคนก็สนใจเนาะเพราะว่าคนเขาไม่ได้มานั่งดูยาวอ่ะเขาเดินผ่านแต่มันต้องมีอะไรที่แบบดนตรีเพลงก็ต้องเพราะไม่ใช่เพี้ยนไปเพี้ยนมาแต่ถ้าเพี้ยนไปเพี้ยนมาคนก็หยุดมองเหมือนกันนะแต่มันก็เป็นอะไรเป็นบาปให้กับคนดูเนาะแต่ถ้ามันเพราะเขาหันมามองแล้วเขามีความสุขอะไรก็ตามที่มันทำแล้วคนหันมามองแล้วเลยผ่านไปแล้วมันมีความสุขอันนั้นน่ะคือสิ่งที่ดีแต่นี่บางที่เขาก็จะรู้จักเล่นกับคนดูอย่างมีเด็กๆมีอะไรก็จะเล่นกับเด็กๆเล่นคนดูให้เขาเกิดความเพลิดเพลินอันนี้ก็เป็นเทคนิคเพิ่มขึ้นมาเพราะอย่างนักดนตรีบางคนเขาก็จะเล่นเพราะไปนะคนผ่านไปผ่านมาก็นั่งฟังบ้างอะไรบ้างพอใจเขาก็สนับสนุนก็ได้คือจริงๆมันยังไงก็ได้เนาะค่ะแล้วแต่ว่าเราชอบอะไรแล้วเชี่ยวชาญอะไรถ้าเราไม่ชอบเราไม่เชี่ยวชาญแล้วเราไปทำมันอาจจะเดือดด่าแล้วก็อาจจะไม่ดีนะมันดีที่สุดก็คืออยากทำอะไรก็ทำด้วยใจที่บริสุทธิ์

0: สุดยอด
1: ต้องบอกว่าโชว์นี้เป็นสตรีทเพอร์ฟอร์แมนซ์จริงๆเพราะสตรีทเพอร์ฟอร์แมนซ์ก็ต้องเล่นอยู่คนดูมันน่าสนใจตรงที่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น
2: ครับ
1: หาเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เล่นได้แล้วก็แก้ปัญหาได้ดีก็ผ่านไปเถอะ
0: ผ่านเลยคุณเล่นผ่านเลยเหรอ
3: สตรีทเพอร์ฟอร์แมนซ์หรือบาสกิ้งเป็นศิลปะการแสดงเปิดหมวกเริ่มมีมาตั้งแต่สมัยกรีกและโรมันโดยเริ่มจากนักเล่านิทานนักดนตรีและนักเล่นกลที่ออกมาแสดงตามลานชุมชนเพื่อแลกเศษเงินหรืออาหารก่อนจะพัฒนามาเป็นรูปแบบสตรีทโชว์อย่างเป็นทางการในยุคกลางของยุโรปที่ศิลปินเร่ร่อนเริ่มรวมกลุ่มกันออกมาเดินทางไปเปิดการแสดงตามตลาดงานเทศกาลหรือลานหน้าปราสาทซึ่งพวกเขาไม่ได้แค่เล่านิทานหรือเล่นดนตรีแต่ยังเพิ่มความตื่นเต้นด้วยการแสดงกายกรรมและการเชิดหุ่นซึ่งมีอยู่2แบบครับนั่นก็คือสปอตเพอร์ฟอร์แมนซ์การแสดงที่เล่นอยู่กับที่มีการโต้ตอบนักแสดงสามารถสื่อสารและดึงผู้ชมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงได้อย่างละครใบการแสดงท่าทางเพื่อสื่อสารอารมณ์โดยไม่ใช้คำพูดผู้แสดงมักแต่งหน้าขาวและมักมีการเล่นมุกและดึงคนดูมาร่วมแจม
4: เป้าหมายของละครใบอยากให้คนรู้จักงานละครใบมากขึ้นให้รู้สึกว่ามันดูง่ายดูแล้วสนุกสนานอะไรเงี้ยการแสดงที่ไม่มีคำพูดไม่มีบทพูดมันไม่ได้เครียดอย่างที่หลายๆคนเข้าใจหรือว่าอย่างที่หลายๆคนคิดว่ามันดูยากอะไรเงี้ยมันดูง่ายเพียงแค่เราเปิดใจเท่านั้นเองครับ
3: มายากลโชว์เสกของหายตัวหรือถ่ายใจโดยใช้พื้นที่จำกัดผู้แสดงจะเน้นทักษะการพูดควบคู่ไปกับความไวของมือ
5: ที่ยากของมายากลครับมันจะยากตรงที่ว่านอกจากเรารู้วิธีการนอกจากเรารู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นครับเราจะทำยังไงให้ไอ้สิ่งเหล่านี้มันกลายเป็นเวทมนต์ได้จริงๆเพราะว่าเราต้องการให้ภาพที่ออกมาครับเราคือผู้วิเศษ

0: ีกลอะไรที่สามารถโชว์ให้กับครูเล็กแบบระยะประชิดได้ไหม
1: ให้ดูแบบใกล้ๆใกล้ๆได้ไหม
0: เออเหรียญอะไรเงี้ยเนี่ยโอ้โหดูกิ้งกิ้งเหรียญบนนิ้วดูฮะดูนะฮะ
1: จับตาดีดีครับผมนักประชาคมคนนี้บอกเลยฮะไสยศาสตร์มีจริงหรือไม่สิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงหรือไม่คนมีของอย่าลองดีสตรีมีคันอย่าลองทักว้าวหายไปแล้วยังไงต่อฮะหย
0: ิ
1: บไม้เฮ้ยปึ๊บเฮ้ยล่วงไปหนึ่งนะครับทำท่าเก็บออกมาดูนะครับปึ๊บยังเก็บยังดูดีอ
0: ี
1: กหนึ่งพีเอายังไงต่อครับ
0: เฮ้ย
1: เฮ้ยกลายเป็น
0: เดี๋ยวผมมีอีก40เร็วมากสุดๆนี่ขนาดระยะใกล้ผมยืนใกล้มากแล้วยืนด้านข้างด้วยครูเล็กครับเป็นยังไงบ้างครับ
2: จริงๆไม้ยากลนี่เป็นศาสตร์ที่ยากมากเนาะยากที่สุดในศิลปะการแสดงอะเพราะว่าโหมันต้องฝึกกันเป็นปีๆเลยกว่ามันจะแนบเนียนนะฮะ
3: การเล่นดนตรีการร้องเพลงหรือบรรเลงเครื่องดนตรีจุดเด่นคือการดึงดูดให้คนหยุดฟังและสร้างบรรยากาศผ่อนคลาย
4: หนูชอบลุกขึ้นมาเต้นหนูชอบควงไม้หนูชอบเล่นกับคนดูค่ะเพราะหนูคิดว่าถ้าเราส่งไปให้เขาเยอะแค่ไหนเขาก็จะส่งเท่านั้นกลับมาให้เราพลังงานที่หนูได้มาหมดเลยคือมาจากคนดูค่ะ
3: หรือจั๊กกลิ้งที่เราได้ยินกันบ่อยๆเป็นโชว์ทักษะความสามารถเฉพาะตัวเช่นการโยนบอลการโยนห่วงหรือการทรงตัวบนอุปกรณ์ต่าง
5: ๆผมชอบจักรยานเป็นชีวิตจิตใจอยู่แล้วเราฝึกมันได้ครับแต่ก็ล้มลุกคลุกคลานเหมือนกันครับหลังจากจักรยานล้อเดียวแล้วอะไรที่เป็นคราวเป็นโบโซ่ด้วยฮะนำเอาศาสตร์ของพวกแกมาคู่กับจักกลิ้งครับ
3: และแบบที่2 Looming Performance คือสตรีทโชว์ที่นักแสดงเดินไปมาเพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้ชมอย่างใกล้ชิดโดยผู้ชมสามารถให้ทิปหรือสินน้ำใจตามความสมัครใจเพื่อสนับสนุนศิลปินได้เช่นรูปปั้นมีชีวิตหรือ Living Statue นักแสดงที่แต่งตัวทาผิวเป็นรูปปั้นหรือหุ่นยนต์ยืนนิ่งๆรอจังหวะที่ผู้ชมเดินผ่านแล้วขยับตัวอย่างกระทันหันเพื่อสร้างความประหลาดใจและเสียงหัวเราะตัวตลกหรือโบโซนักแสดงที่มักมีการบิดลูกโป่งเล่นกลเล็กๆเดินไปมาเพื่อสร้างสีสันและสร้างปฏิสัมพันธ์กับเด็กๆหรือผู้ชมทั่วไปหุ่นเชิดการเดินเชิดหุ่นไปรอบๆงานเพื่อให้ผู้ชมได้สัมผัสและถ่ายรูปอย่างใกล้ชิดนักดนตรีเคลื่อนที่ที่เล่นเครื่องดนตรีพกพาเช่นกีตาร์แซกโซโฟนหรืออูคูเลเล่เดินขับกล่อมไปตามจุดต่างๆของงาน
6: คำว่าสตรีทโชว์ในความหมายของผมนะครับผมรู้สึกว่ามันคือการแสดงในทักษะที่คุณเตรียมมาทักษะที่คุณซ้อมมาคุณจะเก่งมาจากไหนคุณจะคิดดีมาขนาดไหนนะครับแต่ถ้าคุณซ้อมมาไม่แม่นยำพอเนี่ยคนดูเขาก็ไม่ให้เกียรติคุณนะเขาสามารถดูๆอยู่แล้วลุกเดินออกไปได้เลยครับแล้วรู้สึกว่าเออมันเป็นศิลปะของคนณตรงนั้นจริงๆแล้วก็เป็นจุดร่วมของคนดูด้วยนะคุณรวยคุณจนไม่เกี่ยวเลยคุณมาก่อนได้นั่งหน้าคุณสุดท้ายก็ต้องมานั่งบาเบียดหัวล้อใส่กันแล้วว่าเนี้ยมันเป็นเสน่ห์ของสตรีทโชว์ที่เราอะหลงไหลมาตั้งแต่เราวัยรุ่นแล้วอะเราเลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันจะต้องมีคนที่เขาชอบเหมือนเราแหละมันจึงสามารถอยู่ได้มาถึงปัจจุบันเนี้ย
7: โลกความจริงถนนมันต่างกัน
0: ใช่
7: ถูกไหมถ้าต่อให้ถนนมันไม่มีถนนไหนที่พื้นไม่จะเหมือนกันหรอกถ้าเกิดคุณเป็นสตรีมมาสเตอร์คุณต้องไปเล่นถนนที่มันหลากหลายอยู่แล้ว
8: เราก็ได้เอาคอมเมนต์จากทางกรรมการกลับไปทำการบ้านนะครับมาอะแดปว่าอันไหนที่เราสามารถที่จะใช้ได้บ้างหรือไม่ได้บ้างอะไรเงี้ยซึ่งบางท่ามันก็อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ก็ต้องหาท่าที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยเพื่อให้มันเข้ากับโชว์ของเรา
7: เก๋รู้สึกว่าโดยปกติธรรมชาติของดนตรีคลาสสิกหรือพวกเราแบบเนี้ยเราจะถูกเล่นในฮอลล์เนาะไฟอะไรต่างๆมันจะทำให้คนโฟกัสเราม
0: ันจะใหญ่
7: ถูกไหมดังนั้นการที่เราอยู่กับตัวเองมันได้แต่พอเป็นสตรีทปุ๊บพี่พูดถูกว่าเราอาจจะเสิร์ฟความแตกต่างก็ได้แต่ต้องหาให้เจอว่าในความจะมานิ่งสงบทุกอย่างอ่ะมันทำยังไงให้คนดึงดูดเรา
9: จากคอมเมนต์ในรอบที่แล้วนะครับความยากของดนตรีคือ มันทําอะไรได้มากกว่านี้นอกจากเล่นดนตรีซึ่งมันเป็นโจทย์ที่ยากมากเลยครับเพราะฉะนั้นถามว่าโจทย์ที่ผมได้มาผมจะปรับยังไงผมต้องทํามากกว่าการเล่นดนตรีธรรมดาครับ
7: ผมเชื่อว่าเขาจะมีของอีกแค่ตอนนี
0: ้
7: ยังตัดเสื้อผ้าไม่พอดีตัวผมขอดูเสื้อผ้าเยอะๆครับโอ้ย
0: แล้วแต่แล้ว
7: ผู้ชายเรียบไงขอดูเสื้อผ้าเยอะ
10: เดี๋ยวหนูใส่มาให้20ชั้นเลยค่ะ
7: โอเคจ้าม
10: ีทั้งคอมเมนต์ดีแล้วก็ทั้งคอมเมนต์ที่สามารถเอามาปรับปรุงได้การแต่งกายหนูอาจจะแบบยังไม่ได้เต็มมากเท่าไหร่ค่ะก็พยายามจัดเต็มมากขึ้นมาค่ะ
11: ในฐานะคนที่ทำงานในวงการเรารู้เลยว่าสองคนนี้เป็นปรมาจารย์เนาะดังนั้นการที่เรามีโอกาสได้มานั่งเคียงบ่าเคียงไหล่มันเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆถัดจากนั้นก็คือการที่เราได้เจอเด็กๆทุกคนพี่ๆน้องๆที่เป็นสายศิลปะต่างๆที่ซ้อมมาแล้วมาโชว์ให้เราดูมันต่อยอดในงานของเราได้แล้วทำให้เราเกิดกระบวนการคิดทั้งอดีตที่ผ่านมาปัจจุบันและอนาคตถ้านอกเหนือจากรายการที่เราได้มาทำร่วมกันแล้วมันคือประสบการณ์ดีๆที่เราได้เรียนรู้ไปด้วยกับครั้งหนึ่งในชีวิต

0: ป็นไงบ้างครับกูเล็ก
1: เนื้อฟ้ามีฟ้านะ
0: เ
1: ออทุกอย่างเพอร์เฟคนะคะแต่อย่าจบด้านข้าง
2: โอเค
1: ต้องจบหน้าอยู่กับคนดู
0: อัน
1: นั้นคือ energy ที่เราต้องส่ง
3: เก่งดีใจที่ได้ร่วมทำงานกับทางครูเล็กแล้วก็กับทางพี่พิงค์ครับกับครูเล็กเนี่ยเป็นครูของเราอยู่แล้วดังนั้นเวลาเก่งไปกับครูเล็กเนี่ยเราเหมือนเราได้เรียนตลอดเวลาด้วยความสัมพันธ์ระหว่างเก่งกับครูเราจึงมีความเป็นห่วงเป็นใยในบทบาทของเก่งรัชยะเอาผมทำหน้าที่ตัวเองเต็มที่แต่ในบทบาทของลูกศิษย์เราก็ต้องคอยดูแลครูไงเพราะเรารู้เลยว่าเฮ้ยเดี๋ยวครูจะอะไรนะถ้าครูส่งสัญญาแบบนี้จะต้องทำยังไงโชคดีที่นั่งติดกับครูไงก็เลยมีโอกาสได้เทคแคร์ครูอย่างเต็มที่นะครับก็มีความสุขมากๆครับแล้วก็ส่วนพี่พิงการที่เรามาร่วมทำงานกับพี่พิงครั้งนี้มันทำให้เราสัมผัสพี่พิงในมุมที่ใกล้ที่สุดตั้งแต่เราเคยรู้จักคนนี้มาเราก็เห็นความน่ารักเห็นมิติต่างๆแล้วก็เห็นความเก่งอ่ะวันแรกนะผมจะบอกเลยเรารู้ว่าพี่พิงอ่ะเป็นสายของสตรีทอาร์ตอยู่แล้วแต่เราไม่เคยเห็นการกระเทาะของศาสตร์เนี้ยอย่างเต็มที่จนวันที่พี่พิงต้องมาโชว์แล้วแบบของจริงว่ะคือประสบการณ์ของเขาอ่ะเหมาะที่จะเป็นมาสเตอร์เหมาะที่จะมานั่งตรงนี้จริงสำหรับเก่งมาสเตอร์คืออะไรใช่ไหมครับคนชำนาญหรือคนที่มีประสบการณ์ทางด้านนั้นมากๆแล้วสามารถแชร์ประสบการณ์เหล่านั้นเป็นประโยชน์กับคนอื่นได้แต่มาสเตอร์ก็ยังต้องการการเรียนรู้อยู่ในขณะที่เราทำบทบาทของมาสเตอร์คือแนะนำจากประสบการณ์ที่เราเคยผ่านมาในขณะเดียวกันเราก็เรียนรู้ไปพร้อมๆกับผู้เข้าแข่งขันผมชอบเรียนรู้การที่ผมมาถ่ายรายการสตรีทมาสเตอร์ผมรู้สึกว่าผมอยากจะมาถ่ายทุกๆวันเพราะผมรู้สึกว่าทุกๆครั้งที่ผมมาเหมือนผมได้เรียนไปด้วย
0: รอบนี้แผลที่เราเห็นชัดคือยิ่งเรามีน้อยชิ้นแล้วมันเป็นเครื่องจังหวะทั้งหมดอ่ะมันแผลมันใหญ่มากเราเหมือนกับน้องอ่ะยังไม่รู้ว่ามันคอมไปแล้วต้องสังเกตกัน
4: เ
0: พราะเรามีกันแค่นี้เองมองหน่อยสายตามองกันได
3: ้เด็กๆเป็นกู๊ดเดย์ของเขาหรือเป็นแบดเดย์ของเขามันเป็นสิ่งที่สอนเราได้ด้วยว่าเฮ้ยถ้ามันมีอุบัติเหตุแบบนี้แล้วตัวเราจะแก้ปัญหาไงวะเฮ้ยเด็กคนนี้มันแก้ปัญหาได้ดีมากๆหรือว่าทำให้เรารีไลซ์ในอดีตที่เราเคยผ่านมาประสบการณ์เรื่องราวชีวิตของแต่ละคนที่มันเกิดขึ้นมันเป็นบทเรียนที่เราสามารถใช้ในชีวิตของเราได้จริงๆเก่งศรัทธาในทุกก้าวที่เราเดินผ่านมาดังนั้นผมเชื่อว่าสิ่งที่ผมผ่านมามันสามารถแชร์เป็นประสบการณ์และความรู้ให้คนที่อยู่ข้างหน้าได้บางอย่างผมไม่ได้เก่งเท่าเขาแต่ก็ไม่ได้แปลว่าสิ่งที่ผมมีอยู่มันไม่สามารถแชร์ให้กับเขาเหล่านั้นได้เรียนรู้ได้หน้าที่เราคือการเป็นมาสเตอร์มันเป็นอีโก้เราไหมมันไม่ใช่หรอกมันเป็นอีกหนึ่งบทบาทแค่ว่าเขาให้โอกาสเราแล้วเราทำเต็มที่ได้ดีที่สุดแค่ไหน
5: โอ้ยแบบไหนก็ได้ฮะที่เขาอยากเล่นแล้วเขาไปฝึกหัดกันมามันไม่จำเป็นจะต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้ยิ่งมีหลากหลายยิ่งดีนะเราจะได้เห็นอะไรแปลกๆค่ะเพราะฉะนั้นเองก็ไม่ได้หวังว่ามันจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้สมัยก่อนในสตรีทโชว์จะเป็นพวกแพนโทมิมนะเป็นพวกแพนโทมิมหรือพวกแอคโรแบตแต่เดี๋ยวนี้ก็มีหลากหลายมากมายแล้วยิ่งหาอะไรแบบแปลกๆมาจริงๆคุกกิ้งก็เป็นสตรีทโชว์ได้นะว่าทำนู่นทำนี่ร้องเพลงไปมาหรือว่าทำอะไรขายก็เนาะบางคนก็ขายส้มตำขายแล้วร้องเพลงไปมาก็น่าเป็นสตรีทโชว์ก็น่ารักดีอะไรก็ตามที่ทำให้คนเพลิดเพลินมีความสุขนั่นแหละนั่นดีทั้งนั้นนะ
1: คือจริงๆเราต้องเอาชื่อรายการเป็นการตัดสินนะคะสตรีทมาสเตอร์คำว่ามาสเตอร์เนี่ยคือคนที่มีประสบการณ์มีความเชี่ยวชาญนะแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ตรงนี้เป็นเวลานานถึงจะเป็นมาสเตอร์ได
6: ้แต่ไม่ว่าจะเป็นการแสดงในรูปแบบใดหัวใจสำคัญของสตรีทโชว์ไม่ได้อยู่แค่รูปแบบของการเดินหรือการยืนแต่คือพื้นที่ปลดปล่อยพลังสร้างสรรค์ที่ไร้ขีดจำกัดบนเวทีแห่งอิสรภาพที่ซึ่งศิลปินทุกแขนงต่างสืบทอดภูมิปัญญาถ่ายทอดเทคนิคขั้นสูงและแบ่งปันไหวพริบในการมอบความสุขนั่นเองครับหรือจะเรียกว่าเป็นการส่งต่อจิตวิญญาณจากรุ่นสู่รุ่นที่ทำให้ศิลปะมีชีวิตและเข้าถึงผู้ชมได้โดยตรง
7: Hoy, hoy, hoy, hoy, hoy.
5: กิลของเขาหรือความเชี่ยวชาญเนี่ยมันไม่ได้มาแบบนั่งเทียนมามันต้องซ้อมมันต้องเตรียมมันต้องฝึกเป็นปีๆนะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยความเชี่ยวชาญมันไม่เหมือนกันเลยแล้วเราจะเห็นในการซ้อมในการฝึกปรือของเขาแต่ละคนเนี่ยโหมหาศาลมากเราเข้าใจ

0: ในชั่วโมงบินที่แต่ละคนกว่าจะได้มาสิ่งเหล่านี้นะแต่ในที่สุดคิดว่าคงจะต้องดูในเรื่องของ performance ในวันที่เราเห็นเนี่ยตรงนั้นวัดดวงกันฮะ
1: สำหรับ Street Master ถนนคนโชว์เรามองเห็นคุณค่าและศาสตร์ขั้นสูงของศิลปะเหล่านี้และจำเป็นที่สุดที่จะต้องใช้สายตาอันเฉียบคมของผู้เชี่ยวชาญระดับครูแถวหน้าของเมืองไทยนำโดยครูเล็กพัทรวดีมีชูทนพิพิงลำพะเพิงและเก่งทัชยะปทุมวันที่ทั้ง3ท่านได้ผ่านการฝึกฝนมาอย่างโชคโชนและมีผลงานมากมายนับไม่ถ้วนไม่ต่างจาก Street Performance และ Thai Performers ของเราเลยแหละครับเพราะทุกคนล้วนผ่านการฝึกฝนซักซ้อมอย่างหนักเพื่อพัฒนาและเพิ่มทักษะให้มากขึ้นให้สมกับเป็น All Star เส้นทางบนสตรีทของพวกเขาเหล่านี้ต้องผ่านการลองผิดลองถูกการฝึกอย่างหนักหน่วงก่อนจะก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองจนสามารถยืนหยัดอยู่บนถนนสายนี้ได้สำเร็จ
2: ที่หนูเลือกที่มาแข่งรายการ Street Master เพราะว่าหนูรู้สึกว่าที่นี่เขาให้ความอิสระค่ะหนูจะได้มาเจอเพื่อนๆจากหลายแบ็คกราวนด์คือบางคนก็เล่นมายากลบางคนเล่นกีตาร์บางคนเล่นดนตรีคือเราสามารถทำอะไรก็ได้ค่ะที่เป็นตัวของเรามันเหมือนเป็น talent show ที่ให้คนที่มีความสามารถมาได้โชว์มาได้ใช้เวทีให้โชว์ว่าแบบคนดูว่าเราทำแบบนี้ได้นะหนูก็เลยรู้สึกว่ามันเหมือนเป็น community ที่แบบ safe แล้วก็เป็น community ที่แบบมันน่ารัก
3: เพื่อนๆพ่อกับแม่ครอบครัวมาช่วยเชียร์หนูรู้สึกแบบหนูแฮปปี้มากเลยค่ะคือวันนี้หนูดีใจมากๆที่ได้มาเล่นในรายการ Street Master ค่ะค
4: ือ
3: สนุกมากๆเต็มที่ของหนูแล้วค่ะ
4: ครับ
2: คือหนูแฮปปี้แล้วที่หนูได้มาแข่งรายการ Street Master ค่ะมาโชว์ฝีมือเราได้ประสบการณ์ด้วยค่ะ
5: น่าจะเริ่มต้นจากตอนที่มาฝึกละครใบ้ครับคณะคนหน้าขาวพี่เป็ดเนี่ยเขามาเรียนละครใบ้แต่ว่าด้วยความที่เขาชอบบีทบ็อกซ์เขาก็จะมาบีทบ็อกซ์ให้เพื่อนๆเล่นละครใบ้บีทบ็อกซ์เท่ดีเว้ยมันผสมผสานกับละครใบ้น่าสนใจจังได้ลองหลายๆองค์ประกอบของทั้งละครใบ้ของทั้งบีทบ็อกซ์หาความเป็นไปได้ใหม่ๆคือรู้สึกว่ามันแปลกๆแต่มันสนุกดีนะอยากลองอีก
6: เราต้องการจะสื่อสารให้ชัดนะครับว่ามันซาวมาจากบีทบ็อกซ์นะเพราะว่าถ้าเกิดผมอยู่ข้างหลังใช่ไหมครับเขาก็จะงงๆได้ว่าเอ๊ะมันคือเสียงอะไรเสียงมาจากปากหรือเปล่าหรือ
5: เปิดเทปหรือเปล่าก็เลยบอกเอามาให้ดูเลยมีคนมาบีทบ็อกซ์ข้างหน้าให้ดูเลย
7: ผมชอบความคิดสร้างสรรค์มากๆๆเลยผมอยากดูโชว์คุณต่อๆไป
5: ครับมีงานก็รับแล้วก็มีโชว์ที่ไหนก็เริ่มไปแสดงบางทีก็ไปเปิดหมวกไปอะไรเงี้ยครับมีเทศกาลละครที่ไหนเราก็เอางานเราไปลงผมจะบอกว่าเราต้องฝันให้ไกลแล้วไปให้ถึงเราต้องฝันไปว่าเราจะต้องไปเล่นทัวร์รอบโลกให้ได้เราต้องเอาโชว์ของเราเนี่ยไปให้ทุกคนได้ดูได้เยอะที่สุดถึงมันจะเป็นฝันแต่ว่าเราต้องมีฝัน

0: เริ่มเล่นจักกิ้งตั้งแต่เด็กๆแล้วครับเล่นไปเรื่อยๆก็ไปเจอกับพวกฝรั่งที่เขาเล่นจักกิ้งอยู่แล้วก็เลยชอบครับก็เลยไปลองฝึกกับเขาดู
1: พอตั้งชื่อสีธัญญาเนี่ยมันเป็นคาแรคเตอร์หน้ามันไม่สีธัญญาหน้ามันเป็นคนเก่งเพราะฉะนั้นต้องไปเปลี่ยนชื่อละ
0: ความเก่งของมืออาชีพในนิยามของผมคือเก่งกว่ามีเยอะมีอยู่แล้วแต่คำว่ามืออาชีพคือเก่งแล้วพลาดยังไงให้คนดูไม่รู้ให้คนดูมีอารมณ์ร่วมไปกับเราได้อะไรอย่างเงี้ยนั่นคือมืออาชีพ
2: ถ้าได้แค่นี้นะเดี๋ยวซีซั่น2เนี่ยมานั่งแทนที่พี่เถอะขอเชิญเป็นกรรมการเถอะ
3: กีตาร์คลาสสิกของเขาเข้ามาในชีวิตเราทำให้เราหลงรักมันมากๆด้วยแบบน้ำเสียงของมันเหมือนการที่เราเล่าเรื่องโดยที่ไม่ต้องพูดอะครับในดนตรีปัจจุบันอะผมมองว่ามันถูกปรุงแต่งจนแก่นของดนตรีมันหายไปแต่กีตาร์คลาสสิกสำหรับผมอะมันคือการที่รู้สึกกับแค่โน้ตเดียวครับอะไรประมาณนี้

0: คือบางอย่างก็อธิบายเป็นคำพูดไม่ได้เนาะผมก็รู้สึกว่าตรงนี้แหละทำให้ผมหลงรักมันมาก
1: ๆพี่ได้เป็นแชมป์กีตาร์คลาสสิกโลกที่โตเกียวประเทศญี่ปุ่นแล้ววันนี้พี่มายืนตรงนี้เพื่ออะไรครับพี่จะต้องพิสูจน์อะไรอีกครับ
2: เพราะว่าคนที่ไปถึงจุดเหล่านั้นอ่ะมันไม่มีใครมาทำอะไรแบบนี
1: ้หรอครับ
2: ใช่ครับก็ความตั้งใจของผมก็คือเวลาเราเห็นดนตรีสตรีทเนี่ยเราอาจจะเห็นอะไรที่แบบดูโชว์ๆมันๆแต่ผมคิดว่าแล้วถ้าผมมีแค่กีตาร์กับหัวใจ
1: ฮะ
2: ผมจะทำอะไรกับมันได้บ้าง
0: ผมอยากจะให้กีตาร์คลาสสิกเนี่ยมันเข้าไปสู่ผู้คนนะครับส่วนใหญ่คนมองว่ากีตาร์คลาสสิกเนี่ยแม้แต่กระทั่งในวงการด้วยกันเองก็จะประกวดอยู่ในวงแคบๆที่ต้องเล่นในแบบแผนแบบนี้ไม่มีนักกีตาร์คลาสสิกคนไหนเลยที่กล้าออกมาสู่สาธารณชนที่เป็นแบบที่มาประกวดร่วมกับผู้เข้าแข่งขันในสาขาวิชาอื่นอันนี้ผมก็เลยคิดว่าจังหวะชีวิตมันพามาให้ผมเป็นตัวแทนของนักกีตาร์คลาสสิกคิดว่าเป็นมิติใหม่เป็นครั้งแรกเลยที่ผมได้ประกวดในรายการแบบนี้ครับ
3: คณะสิงโตมังกรทองสิทธิ์เอกท้าวมหาพรหมทำมานานกว่า40ปีแล้วเป็นมาตั้งแต่รุ่นปู่ค่ะเป็นคณะเดียวในไทยค่ะที่ใช้ผู้หญิงตีกองค่ะจุดเด่นของคณะสิทธิ์เอกท้าวมหาพรหมค่ะก็มีทันสมัยค่ะทันขึ้นไประดับของคนรุ่นใหม่นำทุกอย่างที่เขาทำมาในสมัยใหม่มาอยู่กับสิงโตค่ะ
4: ไมค์กลมันคือศิลปะการแสดงเนาะมันไม่ใช่การหลอกลวงแต่ว่าเป็นความบันเทิงที่ทำให้คนดูเนี่ยลืมความทุกข์ได้ในช่วงขณะหนึ่งเราจะแพ้เราจะชนะสุดท้ายแล้วเราเล่นไมค์กลเพื่อให้ทางบ้านมีความสุขแค่นั้นเองครับแค่ทุกคนมีรอยยิ้มได้สนุกไปกับโชว์ของเราได้รับความบันเทิงต่างๆเนี่ยผมว่าก็แฮปปี้แล้ว
5: ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่โลกของเวทมนต์และนี่คือโชว์ของ171ครับ
6: แตกต่างแน่นอนครับทุกคนจะไม่ได้เห็นว่าความจำเจของมายากลปกติถ้าเป็นจากที่อื่นโชว์หนึ่งเนี่ยก็จะมีรูปแบบหนึ่งใช่ไหมแต่อย่างเราจะมีหลายรูปแบบผสมผสานมิกรวมกันโชว์แบบไทยประยุกต์เข้ามามีทั้งแบบสากลมีทั้งแบบกลแบบเป็นโชว์สกิลมีอิลูชันมันจะเป็นการโชว์ที่แบบรวบรวมความหลากหลายอยู่ในโชว์นี้ครับเรามิกรวมกันหลายๆอย่างรวมมาเป็น1โชว์ให้กับผู้ชมทุกคนได้ดู
7: ลิเกฮูลูคือศิลปะการแสดงพื้นบ้านของภาคใต้ครับโดยจะมีการเต้นประกอบทำนองเพื่อความบันเทิงและสนุกสนานครับจะเป็นการเล่นในชุมชนครับเป็นการรวมพหุวัฒนธรรมประยุกต์เพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จักมากขึ้นครับเอวาบุลเลตรายุติ
8: กอใช้เวลาซ้อม4วันต่อสัปดาห์ค่ะแต่ละวันจะใช้เวลาซ้อม1ชั่วโมงค่ะใช้เวลาจากเวลาพักค่ะเวลาว่าง
1: คือผมเป็นคนชอบลิเกฮูลูอย่างรุนแรงอยู่แล้วผมชอบเสิร์ช YouTube ดูผมเห็นรอยยิ้มพี่ตอนดูโชว์เลยแล้วน้องๆเขาหน้าแป้นแลนทุกคนแบบว่าหน้าแบบรับแขกมากๆครับ
7: ทุกคนเริ่มจากศูนย์ครับไม่มีใครที่เคยทำการแสดงมาก่อนพวกเราก็จะค่อยๆพัฒนาตัวเองมากขึ้นครับแล้วก็พยายามจะทำได้ดีที่สุดใน1โชว์ครับ
9: ผมคิดว่าผมไม่ใช่คนเก่งผมไม่ได้เก่งผมทำได้เท่าที่ตัวผมทำได้คนเก่งที่สุดจะมีอีกเยอะครับ
10: ผมอยากเดินรอยตามเท้าพี่จ่าพนมครับผมเพราะว่าผมเคยอยู่กับเขามาก่อนพี่จ่าเคยบอกกับผมว่าอยากฝันอะไรขอให้ไปให้ถึงความฝันของเราผมเคยเห็นคุณนนท์คนนี้ออกรายการเขาติดต่อไปยังไงนะทำไมเราถึงไม่มีโอกาสได้ไปแบบนั้นบ้างนะผมมีความฝันครับว่าอยากออกรายการสักรายการหนึ่ง
1: เฮ้ยโอ้ my god ประเมิน
10: ครั้งเนี้ยมันมีโอกาสที่ดีว่ามีรายการเข้ามาผมก็ต้องรีบรับไว้เลยครับผมเพราะว่าอยากออกรายการมากครับผมขอแค่ได้ออกรายการก็พอแล้วครับผมขอแค่นี้ฝันแค่นี้แล้วก็ตั้งใจไว้แค่นี้ครับผม
11: พวกผมทีมบุรุษศรีคีตาศิลป์ครับเดินทางมาจากจังหวัดสุรินทร์ครับ
12: พวกเราอยู่ในชมรมเดียวกันครับชมรมคีตาศิลป์ครับ

0: ที่ตะมวยไทยคือการเต้นมวยไทยแล้วก็เอามาผสมกับแอโรบิกครับ
1: พวกคุณน่ะใจเต็มร้อยแล้วฝึกมาเต็มร้อยผมว่าน้องเข้ามาจากสุรินทร์เนี่ยเราอาจจะมีจาพนมคนที่2จากจังหวัดสุรินทร์ในกลุ่มนี้ก็ได้ครับ
2: วันนี้พวกผมภูมิใจมากครับเพราะมวยไทยเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยครับ
3: มายากลเนี่ยเป็นสิ่งที่10คนเล่นอุปกรณ์แบบเดียวกันทุกอย่างเหมือนกันก็จะออกมาไม่เหมือนกันถ้านับตั้งแต่วันแรกที่รู้จักมายากลจริงๆว่ามันเกิน10ปีแน่ๆครับแต่ว่ามันก็จะมีช่วงจังหวะที่จำเป็นต้องห่างหายจากมายากลไปด้วยอย่างเหมือนช่วงนั้นเป็นช่วงหัวเลียวหัวต่อว่าเราต้องสอบเข้ามหาลัยครับแล้วคณะที่ผมเลือกเป็นคณะแพทย์ซึ่งมันต้องทุ่มเทเยอะมากมันต้องอ่านหนังสือเยอะมากครับจนเราเริ่มรู้ตัวแล้วว่าถ้าเรายังบาลานซ์เวลาไม่ได้อะครับต้องเลือกตัดสิ่งที่กระทบต่อการเรียนต่อให้ได้มากที่สุดครับก็มายากลก็เลยเป็นตัวเลือกนึงในนั้น
1: น้องครับอย่าฟังคำใครแม้แต่คำผมนะครับขอให้คุณตามฝันของตัวเองต่อไปนะครับ
3: ก็กลับไปที่คำตอบเดิมว่าสุดท้ายแล้วมันเลิกไม่ได้จริงๆตรงนี้ครับมันเลยทำให้การเดินทางต่อของมายากลมันยังมีมาเรื่อยๆจนถึงทุกวันนี
4: ้เร็วๆนี้ครับคือภรรยาผมเพิ่งตั้งท้องแล้วก็ตั้งใจว่าจะเอารายการนี้แหละครับเก็บไว้ให้ลูกดูว่าวันที่ลูกยังไม่คลอดพ่อมาแสดงแล้วครับใช่แล้วก็อยากเอาคลิปบรรยากาศวันนี้ให้ลูกได้ดูครับ
5: ตั้งแต่รายการติดต่อไปครับก็เริ่มเตรียมโชว์เลยได้เวลาประมาณ 2-3 อาทิตย์ในการเตรียมตัวครับก็จะเป็นการแสดงระนาดเอกนะครับร่วมสมัยไม่ว่าจะเป็นการใช้เพลงไทยมาเรียบเรียงใหม่หรือว่าการใช้เพลงไทยสากลในการนำเสนอในรูปแบบต่างๆครับ
1: ขอบคุณคุณมากนะที่คุณเลือกที่จะเล่นดนตรีไทยผ่านแพลตฟอร์มแล้วรู้สึกว่าคุณก็เล่นเก่งจริงๆอ่ะ
6: พี่ดูละครใบ้สมัยเด็กๆแล้วเห็นเขาเล่นละครใบ้แล้วเรารู้สึกเอ้ยเราเห็นสิ่งที่เขาเล่นเห็นเขายกโทรศัพท์แล้วเห็นเขาหยอดเหรียญหยิบเหรียญขึ้นมาจะใส่เหรียญหล่นหยิบเหรียญขึ้นมาอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเอ้ยมันมหัศจรรย์มากอะไรเงี้ยมีคนสนใจอยู่เพราะว่าเป็นกลุ่มละครใบ้กลุ่มใหม่ๆอ่ะผมไปเล่นกันที่ป้อมพระสุเมรุนะครับงานเทศกาลละครอะไรเงี้ยคนก็แบบเอ๊ะน่าสนใจชอบติดตามอะไรเงี้ยติดตามกันแล้วเราก็ไปเล่นงานเป็นโทมายอินแบงคอกเล่นอะไรต่อเนื่องมาเรื่อยๆนะครับคน
7: สิ่งหนึ่งที่เราเห็นต่างจากโชว์อื่นเพราะว่ามีการนำบุคคลแวดล้อมนะผู้ชมมาร่วมในโชว์ซึ่งนี่ดีมากๆนะครับ
6: อยากให้คนรู้จักงานละครใบ้มากขึ้นให้รู้สึกว่ามันดูแล้วสนุกสนานอะไรเงี้ย
8: ทำไมถึงชอบโบนเบรกิ้งคะแนนนี้ได้ยังไงนะครับก็คืออาจจะชอบเพราะความแปลกประหลาดก็ได้ครับมันเป็นสิ่งที่เราไม่เคยเจอมาก่อนก็รู้สึกว้าวมากว่าเป็นแบบนั้นได้ยังไงเราก็เลยอยากหาคำตอบด้วยตัวเองด้วยครับ
9: ที่อยากเต้นเพราะว่าเต้นละเท่คิดว่าถ้าเต้นได้น่าจะแบบเอาไปจีบสาวได้ก็นั้นพอเราได้เต้นมาเรื่อยๆสักพักเรารู้สึกว่าเอ้ยเราชอบมันไม่ใช่แค่เท่มันคือแบบความรักในการเต้นไปแล้วอะไรเงี้ย
10: ก็ต้องเล่าก่อนว่าเรา3คนเนี่ยมาจากคนละที่กันเลยมันเป็นการรวมตัวที่นี่ที่แรก
11: คือแต่รู้จักกันมาก่อน
10: รู้จักกันมาก่อนตามงานแข่งครับก็คือแต่ละคนก็จะเป็นแดนเซอร์เป็นแบบ
11: ไปแข่งไปปะทะกันมาว่างั้นเถอะ
10: ใช่ๆ
12: แต่ครูมองว่ามันสวยมากนะถ้าหนูไม่รีบนะแล้วหนูช้าให้มันเห็นไอ้การเคลื่อนไหวเนี่ยเฮ้ยมันแปลว่ามันแมจิกเพราะว่ามันเร็วเนี่ยมันแค่เสียบไส้แต่มันยังไม่เห็นบิวตี้ของม
10: ัน ขออนุญาตเอาไปใช้ในรอบถัดไปนะคร
11: ับอุ้ยมีแย่ก่อนด้วย
8: การรวมกันนี่คือว่าเราช่วยกันสร้างให้มีความเป็นส่วนผสมของแบบ3คนอย่างสมดุล

0: เผยแพร่มากนักเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนใต้ที่จะมาสืบสารอะไรต่างๆนะคะส่วนของโนราตัวอ่อนของทีมเรานะคะที่มีความพิเศษคือเราจะรำโนราตัวอ่อนไปพร้อมกับท่ารำโนราเลยซึ่งหลายๆท่าเราจะผสมผสานกันจะไม่ได้ถอดเสื้อก่อนจะมีรำพร้อมท่าพร้อมโชว์ตัวอ่อนไปด้วยแล้วก็จะมีถอดสดในตอนหลังค่ะ
1: เพราะในฐานะคนใต้ด้วยกันเรามองเราประทับใจเรามีความรู้สึกทุกๆครั้งแค่ได้เห็นเสื้อผ้านะครับเห็นเสื้อเห็นทุกๆอย่างเราประทับใจทุกครั้ง
0: ด้วยความที่ในยุคปัจจุบันนะคะเราก็จะพบเห็น AI เทคโนโลยีต่างๆ AI เดี๋ยวนี้ก็ทำได้หลายอย่างเนาะแต่ว่าในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมค่ะเขายังไม่สามารถมาทดแทนได้ขนาดนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าอันนี้เป็นแรงบันดาลใจในการที่จะทำให้เราแสดงต่อไปเราสืบสานต่อไปค่ะเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมของไทยเราค่ะ
2: ตัวละครในโขนหรือหน้าศิลป์ไทยนะครับมันจะมีอยู่ประมาณ4ตัวละครด้วยกันโขนพระนะครับโขนยักษ์โขนลิงและละครนาง
3: ที่สำคัญที่สุดก็คือทักษะลีลาค่ะความอ่อนช้อยงดงามค่ะในการแสดง
4: ผมอ่ะไม่ค่อยได้เข้าไปในโรงละครเทเตอร์ใหญ่ๆเพื่อเสพอะไรแบบนี้พอมีโอกาสได้มาเห็นอะไรแบบเนี้ยแล้วผมเชื่อว่าคนที่เขาเดินผ่านไปผ่านมาแล้วมีโอกาสเห็นน่ะเขาก็จะไปบอกต่อเพื่อต่อยอดไปเสพสิ่งเหล่านี้เนี่ยในเทเตอร์อีกทีนึงในความเป็นไทยนะครับ
2: ทีมงานก็จะพักเราไม่ได้มุ่งหมายอะไรที่สูงไปมากกว่านี้ครับผมแค่ตั้งใจว่าจะทำโชว์ทำการแสดงและถ่ายทอดผมอยากให้ทุกๆคนรู้จักโคชพับศิลป์แล้วศึกษาข้อมูลพวกเราดูผลงานพวกเราให้กำลังใจพวกเราแค่นั้นครับ
1: วันนี้ไม่เคยมีโขนบนสตรีทเออแต่ไม่ได้แปลว่าจะมีไม่ได้แต่ถ้าเกิดต้องมีจะมียังไง
5: นั่นสิที่มันเหมาะสม
1: ใช่ที่มันเหมาะสม
6: ตอนนี้ผมมีอาชีพอิสระแต่เล่นกายกรรมจั๊กกิ้งเป็นชีวิตจิตใจครับผม
7: การเดินทางในสายจั๊กกิ้งก็ใส่แห้งบ้างนะครับแต่ว่าถ้าใช้ใจในการดำเนินชีวิตนะครับผมว่ายังไงก็ประสบความสำเร็จแน่นอนครับผม
1: โอ้ย
4: ตอบซะหล่อเชียว
6: เปลี่ยนอาชีพเยอะครับทำก่อสร้างเฟอร์นิเจอร์ต่อเติมภายในแบกเหล็กถามคืออะไรทุกอย่างที่มันเป็นอาชีพอิสระแต่มันได้เงินนะครับเราทำมาตั้งแต่มัธยมจนกระทั่งใกล้ๆแบบเรียนจบปริญญาตรีก็ยังค้นหาตัวเองอยู่ครับ
4: เขาเป็นโรคซึมเศร้าแต่เขาเลือกที่จะใช้ความสุขเยียวยาตัวเองความสุขมอบให้กับคนอื่นผ่านการฝึกฝน
6: เราเป็นตัวตลกนะครับเราจะให้ความสุขกับคนดูผมก็เป็นคนนึงที่ชื่นชอบครับเพราะว่าหนึ่งเลยคือเราชอบศิลปะแล้วเราไม่ได้ต่อยอดหรือว่าเรียนมาทางด้านนั้นเพราะว่าเราโดนบังคับตั้งแต่เด็กครับ
8: วันนี้ดูว่าซ้อมมาดีทุกทีจะเป็นอินพรอไวส์เห็นเลยว่าเป็นมืออาชีพมานาน
9: คือการเป็นสตรีทโชว์เนี่ยมันก็เล่นแบบด้นสดไปเรื่อยๆอย่างนี้ก็ได้แต่ว่าการที่จะเป็นมาสเตอร์เนี่ยถึงจะเป็นสตรีทเขาก็จะมีการแพลนว่าเขาจะเล่นอะไรจากไหนไปไหนมีการเชื่อมโยงลีลาหรือเรื่องราวมีธีมมีอะไรชัดเจนหากก็อยากจะเห็นวินัยและระบบระเบียบในการทำงานในการคิดครีเอทและในการซ้อมให้มากขึ้นเพราะว่าถ้าจะเป็นมาสเตอร์เดี๋ยวด้นไปเรื่อยๆมันไม่น่าใช่จริงๆแล้วเขาก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะคะของคนที่มุ่งมั่นในการฝึกซ้อมสกิลแต่ละคนเนี่ยมีสกิลเฉพาะกิจนะคะที่ดีงามหลายคนก็มีสกิลที่บวกนั่นบวกนี่เข้ามาก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะศิลปินเนี่ยรู้อย่างเดียวไม่ได้มันต้องรอบรู้หลายอย่างแล้วเราก็จะเห็นการพัฒนาการจากกรรมการแต่ละท่านแนะนำอะไรไปเนี่ยมันก็มีการพัฒนาการแล้วเราก็เห็นเขาซีเรียสกับงานเขามากขึ้นนะฮะเพราะว่าเขาทีแรกก็อาจจะคิดว่าเขาเป็นสตรีทเพอร์ฟอร์แมนซ์มันไม่ได้มีคุณค่าอะไรตอนนี้เราเริ่มเห็นเขามองตัวเขามีคุณค่าซึ่งตัวนี้มันเป็นความรู้สึกที่ดีของเรานะฮะที่จะมองไป

0: เราจะภูมิใจเราภูมิใจมากเลยที่ศิลปินมองตัวเองว่ามีคุณค่าแล้วก็มีกำลังใจที่จะทำงานนี้ต่อไปให้ดีขึ้นแล้วก็ดีขึ้น
1: ทุกคนมันลูกศิษย์เราตอนน่ะเราเห็นพัฒนาการเขามาเรื่อยๆหลายๆครั้งนะแล้วเราก็เห็นว่าเขาฟังนะเราก็ภูมิใจนะคะขอบคุณมากที่ฟังแล้วก็เอาไป develop งานของตัวเองก็อยากจะเห็นไปเรื่อยๆอีกแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะจบตรงนี้นะไปอยู่ไหนๆเลิกงานแล้วเลิกโปรแกรมนี้ก็ยังจะดูงานของคุณไปเรื่อยๆอีก
2: คุณผ่านเวทีนี้ไปได้แล้วเนี่ยมันจะสามารถต่อยอดชีวิตพวกคุณไปได้อีกแน่ๆผมเชื่อว่าทักษะเหล่านี้เนี่ยมันจะอยู่ในเลือดในเนื้อพวกเราและมันจะก้าวต่อไปได้นะครับวิญญาณของคนข้างถนนน่ะผมอ่ะเข้าใจดีเพราะผมก็เติบโตมาจากข้างถนนผมเริ่มต้นจากการเล่นข้างถนนเราเอาไปต่อยอดอาจจะเขียนบทกำกับในอนาคตก็ได้ไม่มีใครรู
3: ้การเล่นข้างถนนเนี่ยนะครับต่อให้คุณเตรียมตัวไปดีแต่ถ้าบังเอิญคุณข้อเท้าซ้นหลังยอกก็พังแล้วอะยังไม่ต้องพูดถึงว่าถ้าคุณเตรียมตัวไปไม่ดีเลยนะถ้าคุณเตรียมตัวไปไม่ดีเนี่ยมันพังตั้งแต่บ้านเลยอะเพราะว่าการเล่นข้างถนนน่ะมันวัดกันตรงนั้นเลยตาคุณมองตาคนดูเลยอะคุณสื่อสารกันแบบอ่ะไหนเล่นสิถ้าเล่นดีฉันดูแกเล่นไม่ดีฉันไปนะศิลปะคืออาวุธของศิลปินช่วงเนี้ยเราควรต้องเป็นผู้มอบด้วยแหละส่วนหนึ่งนะครับคือในวัยหนุ่มเนี่ยผมเรียนรู้เพื่อเอาเรียนรู้เพื่อเอาแต่พออายุ60แล้วเนี่ยบางครั้งอ่ะเราเรียนรู้เพื่อที่จะมอบเรียนรู้เพื่อจะส่งต่อครับ
2: คุณเล่นไม่ได้ฉูดฉาดกับเวทีแบบนี้นะครับแต่ผมชื่นชมที่คุณเลือกเล่นดนตรีไทยผมขออนุญาตตีคุณแบบโบยเลยว่าเฮ้ยเวทีนี้คุณไม่ผ่านจริงๆอย่าโกรธผมนะครับผมขอให้วันนึงเสียงระนาดของคุณดังขึ้นจากการที่ถูกโดยตีในวันนี้นะครับ
3: และผมเชื่อว่ารายการสตรีทมาสเตอร์เนี่ยก็เหมาะกับฤดูของชีวิตผมนะผมว่ามันเป็นฤดูแห่งการส่งต่อจริงๆว่าจะเป็นทั้งผมหรือครูเล็กรวมถึงน้องเก่งด้วยนะครับน้องเก่งเขาก็แบบส่งมอบประสบการณ์ที่เขามีให้กับคนรุ่นหลังผมรู้สึกว่าดีจังเลยที่มีสตรีทมาสเตอร์ครับ
2: เดี๋ยวคุณดูเด็กผมวันนี้ผมพาเด็กผมมา Hi sir I'm a judge of this show so would you please comment him instead of me please
4: it's the best fire show I've seen in my life I think
5: wow. I've
4: seen a lot of fire shows in Thailand, but this is like by far the best one.
5: Oh.
4: It was amazing.
6: วินาทีแรกที่เราตัดสินใจรับรายการน่ะพอพูดถึงการประกวดแล้วไปในเชิงวิชาการน้อยคนที่จะให้ความสำคัญกับวิชาการที่เป็นลองเทอมขนาดนี้สำหรับผมนี่คือรายการสาระดีที่ทำให้เราเกิดกระบวนการตั้งแต่วินาทีแรกที่เริ่มผลิตบ่มเพาะจนท้ายที่สุดเราได้หัวกะทิที่เป็นผู้ชนะจริงๆและพวกเราเนี่ยเราคณะกรรมการที่อยู่ในขั้นตอนการปรุงการคัดสรรวัตถุดิบต่างๆแล้วเราก็ผูกพันเนาะทั้งครูเล็กพี่พิงใช่มั้ยพี่คิวนะแล้วก็รวมถึงทีมงานทุกคนมันเป็นความสัมพันธ์ที่มันดีมากๆนะสำหรับผมเพราะว่าเราเป็นส่วนหนึ่งกับการที่คัดสรรยอดฝีมือคนไทยที่เป็นในแง่ของ Street Master เป็นทั้งมุมของคนดูเป็นมุมของผู้ผลิตเป็นมุมของคณะกรรมการแต่ท้ายที่สุดดวงตาทุกคู่ในวันที่มันไฟนอลอ่ะเราต้องมองให้อยู่ในจุดเดียวกันคือจุดของผู้ที่สมศักดิ์ศรีกับการเป็นผู้ชนะของมาสเตอร์ของเราครับ
7: แม่ไม้มวยไทยจินตลีลาเนี่ยไม่ได้ไม่มีเลยมีให้เห็นอยู่หลากหลายเราจึงอยากเห็นอะไรที่มันแตกต่างจริง
8: ๆนี่พี่เก่งออกซิงเกิลใหม่นะเราจะเสียคนไป10กว่าคนที่จะต้องติดตามซะแล้ว
9: นี่แหละครับเส้นทางกว่าจะมาเป็นสตรีทเพอร์ฟอร์แมนซ์ของไทยเพอร์ฟอร์เมอร์สเหล่านี้ทั้งเก่งแกร่งและไม่ง่ายเลยจึงเป็นที่มาของสตรีทมาสเตอร์ถนนคนโชว์ที่ต้องการเปิดโอกาสและมอบพื้นที่ให้กับพวกเขาได้โชว์ความสามารถอุดปล่อยพลังไร้ขีดจำกัดไม่จำกัดศาสตร์และศิลปะการแสดงใดๆทั้งสิ้นเพื่อเป่าประกาศให้โลกได้รับรู้ว่าพลังและความคิดสร้างสรรค์ของสตรีทไทยเพอร์ฟอร์เมอร์พร้อมแล้วที่จะเปลี่ยนท้องถนนให้กลายเป็นเมืองแห่งศิลปะและการแสดง 1 2 3 go โอ้ครั้งหน้าห้ามพลาดกับ ศึกตัดสินครั้งสุดท้ายบนเวทีของไทยเพอร์ฟอร์เมอร์สระดับออลสตาร์ทั้ง4ทีมในรอบไฟนอลพบกับซาเวียกลุ่มบีบอยสุดว้าวที่จะมาเขย่าเวทีด้วยการเต้นผสมผสานศาสตร์หักกระดูกโบนเบรกิ้งสุดทึ่งชินชินวัตรแชมป์กีตาร์คลาสสิกระดับโลกกับบทเพลงที่ต้องใช้หัวใจฟังทลายทุกพรมแดนดนตรีคิวศรีธัญญาคู่พี่น้องนักแสดงเปิดบวกที่จะใช้เสน่ห์จักกลิ้งสะกดคนดูด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะและ X Fire Show บุรุษผู้มากับไฟและความลุ้นระทึกขั้นสุดเพื่อเรียกคะแนนจากคุณผู้ชม
5: วันนี้ครับโอกาสที่หาไม่ค่อยได้ง่ายๆสำหรับพวกเรานะครับ
10: สำหรับผมก็รายการนี้มันเป็นข้อพิสูจน์สำหรับพวกผมว่าถ้าเรามาทำอะไรอย่างนี้มาถึงรอบนี้แล้วคิดว่ามันก็คงตอบได้แล้วครับผม
11: ในทุกๆรอบเนาะก็จะเห็นโชว์ที่มันต่างกันแต่ละรอบละแต่ว่ารอบนี้มันจะต่างออกไปแบบเกินความคาดหมายมากๆเลย
12: พอได้เข้ารอบชิงมาแล้วก็อยากจะทำให้ดีที่สุดให้เขาได้เห็นว่าเราสู้สุดใจขนาดไหน
13: ผมก็อยากจะใช้ความสามารถของตัวเองที่มีทั้งหมดจะเอามาเซอร์ไพรส์กรรมการในรอบไฟนอลนี้ครับผม
6: ในชีวิตจริงคุณสามารถทำโชว์สดได้แต่นี่คือการประกวดอ่ะการประกวดมันคือการแข่งขันการเปรียบเทียบผมรู้สึกว่าเดิมพันมันสูงเกินไปที่พี่จะมาท้าทายชัยชนะด้วยสิ่งนี
2: ้นี่มันคือไคลแม็กซ์ของเวทีนี้แล้วอะไรเงี้ยนี่เป็นแบบโอกาสสุดท้ายที่ผมจะได้ดูคุณบนเวทีนี้ผมมาฟุ้งฝันไปเองไม่ใช่ความผิดของคุณ
1: เฮ้ยอะไรที่มันข้างถนนนะมันก็มีวิชานะเว้ยมันต้องบอกว่าขอบคุณมากนะลูกที่ทำให้หลายๆคนได้เห็นว่าข้างถนนนะก็มีเกียรตินะลูก
9: และอันดับหนึ่งได้แก่ปลดปล่อยทุกความมันไปกับที่สุดแห่งการฟาดฟันที่ไม่มีคำว่าอ้อมมือให้ใครใน Street Master ถนนคนโชว์กับประวัติศาสตร์หน้าแรกบนถนนสายนี้กำลังจะเกิดขึ้นใครจะพิชิตตำแหน่งสูงสุดและเป็น The Best of Street Master คนแรกของเมืองไทยปักหมุดรอเชียร์พวกเขาไปพร้อมๆกันห้ามพลาดนะครับ

0: รับชมรายการอีกครั้งในเวอร์ชั่นอันคัตได้ทาง www.wipa.me และ wipa application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้เรานักวิ่งเตรียมตัวให้พร้อมสร้างประวัติศาสตร์ร่วมกัน6ธันวาคมนี้ไทย PBS Kingbit Run 2026เปิดรับสมัคร1สิงหาคมนี้ทาง www.thaipbs.or.th/kingbitrun2026
2: กล้อง1ตัวกับภาพถ่าย5ภาพที่จะบอกเล่าเรื่องราวความรักความทรงจำความฝันความสุขผ่านสายตาของผู้มากประสบการณ์

0: ำทุกวันให้มีความสุขต่อให้เราจะไม่ได้อยู่ด้วยกันก็จะไม่ต้องเสียใจในวันที่ผ่านมา
1: ต่างวัย I Will รายการใหม่จากไทย PBS ทุกวันเสาร์เวลา 16:00 นเริ่มตอนแรกวันเสาร์ที่8สิงหาคมนี้ทางไทย PBS
2: กระเป๋าป่านสอนนรา

ซิตี้และหงชุนถูกเรียกว่าหมู่บ้านแฝดนะครับเพราะว่าก่อสร้างด้วยสไตล์เดียวกันแต่รายละเอียดของ2หมู่บ้านต่างกันเยอะมากๆครับสิ่งที่ดีที่สุดคือความเข้าใจและภาคภูมิใจในวิถีชีวิตและเอกลักษณ์ทำให้2หมู่บ้านเป็นตัวอย่างของสถาปัตยกรรมเก่าแก่ที่มีความโดดเด่นยาวนานหลายร้อยปีครับแมนเมดมนุษย์นักสร้างทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 17:30 น.ทางไทย PBS ครับ

สวัสดีค่ะได้เวลาทันข่าว 17:00 นทางไทย PBS กับดิฉันอัศดีอมรโมลีค่ะวันนี้นับเป็นอีกหนึ่งวันประวัติศาสตร์ของไทยนะคะเมื่อยูเนสโกประกาศให้พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นสร้างความยินดีให้กับคนในพื้นที่หลังจากที่รอคอยมานานกว่า14ปีค่ะพุทธศาสนิกชนนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติรวมถึงชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชต่างโห่ร้องปรบมือแสดงความดีใจหลังจากคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ในเมืองปูซานประเทศเกาหลีใต้ประกาศให้พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ของประเทศไทยทำให้พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชกลายเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งที่6และเป็นมรดกโลกของไทยลำดับที่9ของประเทศไทยสร้างความดีใจให้กับประชาชนที่มารอลุ้นตั้งแต่ช่วงเช้าที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชหลายคนบอกว่ารอคอยเวลานี้มานานกว่า14ปีหลังจากผู้เกี่ยวข้องพยายามผลักดันให้พระบรมธาตุเจดีย์ซึ่งเป็นศูนย์รวมศรัทธาเป็นที่รู้จักมากขึ้นในนามมรดกโลกขณะที่บรรยากาศที่นครปูซานประเทศเกาหลีใต้คณะตัวแทนของไทยเดินทางไปเสนอและร่วมประชุมกับคณะกรรมการมรดกโลกต่างปลื้มใจกับข่าวดีที่ได้รับโดยพระบรมธาตุเจดีย์มีคุณค่าความโดดเด่นตามหลักสากลคือเป็นหลักฐานการหลอมรวมศาสนาแสดงถึงศิลปะสถาปัตยกรรมประเพณีทางศาสนาและท้องถิ่นที่ส่งอิทธิพลให้กับอาคารสิ่งก่อสร้างในภูมิภาคและวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารยังแสดงถึงอิทธิพลของศาสนาพราหมณ์ฮินดูพุทธศาสนามหายานและพุทธศาสนาเถรวาทซึ่งมีต้นแบบมาจากศิลปะปาละนอกจากนี้ยังมีอิทธิพลทางศาสนสถานในประเทศไทยมาเลเซียและแหล่งอื่นๆสะท้อนถึงระบบความเชื่ออันหลากหลายรวมทั้งเป็นศูนย์กลางทางจิตวิญญาณของจังหวัดนครศรีธรรมราชอีกด้วยผู้เสียหายจากอุบัติเหตุรถบรรทุกชนแล้วหนีในพื้นที่อำเภอเมืองชลบุรีเข้าร้องเรียนที่ปรึกษาคณะกรรมการการกฎหมายและการยุติธรรมวุฒิสภาโดยอ้างว่าหลังจากเข้าแจ้งความตำรวจให้ไปหาหลักฐานจากภาพกล้องวงจรปิดเอาเองและเกรงว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมทางคดีภาพจากกล้องหน้ารถขณะที่เกิดเหตุรถบรรทุกเปลี่ยนเลนกระทันหันบริเวณถนนฝั่งขาเข้ากรุงเทพมหานครตำบลหนองไม้แดงอำเภอเมืองชลบุรีทำให้รถกระบะของนายยุทธภพที่วิ่งมาถูกเฉี่ยวชนจนได้รับความเสียหายส่วนนายยุทธภพได้รับบาดเจ็บมีรอยฟกช้ำต่างร่างกายหลายแห่งจากนั้นคนขับรถบรรทุกได้ขับรถหลบหนีไปเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมานายยุทธภพผู้เสียหายพร้อมกับมารดาได้เข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสภ.เมืองชลบุรีแต่ผู้เสียหายอ้างว่าตำรวจให้ไปหาหลักฐานจากกล้องวงจรปิดเองเพื่อนำมาประกอบสำนวนการสอบสวนล่าสุดนายยุทธภพและมารดาเข้าร้องเรียนกับนายณพลบริบูรณ์ที่ปรึกษากิติมศักดิ์ประจำคณะกรรมการการกฎหมายและการยุติธรรมวุฒิสภาเนื่องจากเกรงว่าอาจจะไม่ได้รับความเป็นธรรมในการดำเนินคดีมารดาของผู้เสียหายบอกว่าลูกชายได้ขอภาพจากกล้องวงจรปิดจากเทศบาลตำบลหนองไม้แดงแต่ว่ากล้องเสียไม่สามารถจับภาพรถบรรทุกได้จึงต้องประสานกับหลายหน่วยงานเพื่อขอภาพจากจุดต่างๆซึ่งก็ไม่ได้รับความสะดวกส่วนรถยนต์กระบะได้รับความเสียหายและยังมีค่าใช้จ่ายในการตรวจร่างกายและเอ็กซเรย์สมองของลูกจึงต้องการขอความเป็นธรรมในกระบวนการติดตามรถบรรทุกที่ก่อเหตุมาดำเนินคดีและให้รับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้นศาลอาญาระหว่างประเทศปลดอัยการสูงสุดชาวอังกฤษผู้อยู่เบื้องหลังการดำเนินคดีอาชญากรรมสงครามกับผู้นำโลกหลายคนนะคะหลังจากที่เกิดกรณีอื้อฉาวเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศชาติสมาชิกศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC ลงมติ82จาก125เสียงให้ปลดคาริมคานอัยการสูงสุดออกจากตำแหน่งหลังเผชิญกับข้อกล่าวหาล่วงละเมิดทางเพศ

ดยหน่วยงานกำกับดูแลของ ICC สอบสวนพบว่าขานประพฤติมิชอบและกระทำการละเลยต่อหน้าที่อย่างร้ายแรงหลังจากมีความสัมพันธ์ทางเพศอันไม่เหมาะสมกับเจ้าหน้าที่ ICC และพยายามขัดขวางไม่ให้เธอยื่นเรื่องร้องเรียนขานที่ดำรงตำแหน่งมาตั้งแต่ปี2021ปฏิเสธข้อกล่าวหานี้ครั้งแล้วครั้งเล่าโดยทนายความของเขาระบุว่าจะยื่นเรื่องคัดค้านหลังจากพักงานมาตั้งแต่ปีที่แล้วเพื่อดำเนินการแก้ต่างขณะที่หลายฝ่ายมองว่าเรื่องอื้อฉาวที่เกิดขึ้นจะส่งผลกระทบต่อสถานะของ ICC ในฐานะหน่วยงานถาวรแห่งเดียวในโลกที่ดำเนินคดีอาชญากรรมสงครามท่ามกลางกระแสเรียกร้องจากหลายฝ่ายที่ต่อต้านให้ยุบ ICC ทิ้งศูนย์คนหายไทย PBS รับแจ้งนางทิติยาชื่นเจริญอายุ52ปีสูงประมาณ150เซนติเมตรรูปร่างผอมผิวดำผมยาวประบ่าสีดำสลับขาวมีปัญหาสุขภาพจิตหายจากซอยราชทรัพย์ถนนประชาราษฎร์สาย1แขวงบางซื่อเขตบางซื่อกรุงเทพมหานครตั้งแต่วันที่14กรกฎาคมที่ผ่านมาญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจนครบาลบางซื่อท่านใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทย PBS โทรศัพท์027902111คุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามข่าวได้อีกครั้งในข่าวค่ำ18 นาฬิกาค่ะสำหรับช่วงนี้สวัสดีค่ะ

ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบ

ป่าสันตะลายเป็นพืชที่ทนน้ำทนฝนมากเส้นใยของมันน่ะจะมีความเหนียวคงทนชาวประมงไงก็เลยใช้ใยต้นป่านมาดึงสมอเรือยพระปันปีหลวงท่านให้คนอุตสาหกรรมมาสอนชาวบ้านทำเป็นกระเป๋าสร้างรายได้กับชุมชน

ชื่อณัฐรวีเดิมขันมณีแรกเริ่มเดิมทีที่เราทำอยู่อ่ะเราทำต่อจากคุณแม่คุณอารยาเดิมขันมณีเป็นประธานกลุ่มและเราก็มาสานต่อจากคุณแม่อีกทีอยู่ในกลุ่มอาชีพสติจักสานป่าชนลายที่กุกกระพงนี่แหละค่ะกระเป๋าป่านสอนลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราทำจากพืชที่อยู่ในวงอาคาเวทมาขูดเป็นเส้นใยป่านสอนลายแล้วเอามาทำเป็นเปียแล้วก็มาย้อมสีแล้วก็มาขึ้นแบบกระเป๋า

ันนี้ป่าสันไหลของเราเนี่ยเป็นพืชที่ทนน้ําทนฝนมากคือปลูกไม่ต้องดูแลอะไรเลยคือมันปลูกแล้วก็อยู่ได้เลยเราจะไม่ฉีดพวกสารเคมีเพื่อให้ต้นป่ามันโตเราจะให้ปลูกแบบธรรมชาติปล่อยมันไปเลยถ้าหญ้าขึ้นแล้วก็ตัดหญ้าเอาเงี้ยค่ะเส้นใยของมันน่ะจะมีความเหนียวคงทนมากแล้วก็ต้องใช้ระยะเวลา 4-5 ปีเราถึงจะเอาต้นใบป่านเนี้ยมาขูดเพื่อจะเอาไปทำกระเป๋าป่าสันลายได้เส้นใยมันเป็นอย่างนี้นะคะข้างในเป็นแบบนี้แล้วก็พื้นที่ตรงนี้ปลูกมา10กว่าปีแล้วอันนี้เป็นรุ่นที่3แล้วการเก็บใบใช้ใบแก่ๆประมาณ 4-5 ปีต้องใช้ใบใหญ่ความยาวประมาณสักเมตรหนึ่งเวลาเราจะตัดป่าเราต้องระวังตรงหนาบตรงเนี้ยตัดหัวมันก่อนเพราะว่าโดนแล้วจะปวดมากเพื่อตรงนี้ไม่ให้โดนหน้าเราไม่ให้โดนทิ่มเราแล้วก็ตัดค่อยๆเล็มค่อยๆเล็มเทคนิคการตัดของเราเนี่ยเราตัดข้างๆก่อนเล็มข้างๆไปเรื่อยๆจนถึงตรงกลางถ้าข้างในเริ่มอ่อนเล็กๆแล้วอ่อนๆเนี่ยเราจะไม่ตัดแล้วเพราะถ้าตัดแล้วทําให้ต้นป่าเราอ่ะมันจะโตช้าแล้วก็ออกใบช้าในการทำกระเป๋า1ใบใช้ใบป่านเรา120ใบ1ได้1กิโลทำกระเป๋าได้1ใบถึง2ใบส่วนใหญ่เราตัดแล้วก็ไปขูดเลยเพราะว่าไม่งั้นน่ะใบมันจะเหนียวแล้วมันก็จะขูดไม่ออกเหมือนยางมันไม่ค่อยมีแล้วอ่ะซึ่งป่านเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็มาฉีกทีละเส้นตีเส้นตีเส้นที่เราฉีกเป็นเส้นๆอย่างนี้นะคะเพราะว่าให้มันขูดง่ายถ้าเราใช้เส้นใหญ่ๆปุ๊บเราขูดมันจะไม่ออกแล้วก็มาทุบให้มันแบนนิดหนึ่งเพื่อว่าเวลาขูดมันจะง่ายขึ้นพอทุบเสร็จแล้วปุ๊บแล้วก็มาขูดกับไม้ไผ่ทีละใบให้เป็นเส้นใหญ่แบบนี้แบบภูมิปัญญาชาวบ้านเลยใช้ไม้ไผ่ปักแล้วก็ขูดเลยไม้ไผ่เนี่ยธรรมชาติที่สุดแล้วมันจะไม่ติดถ้าเป็นไม้อื่นมันจะติดความคมของเขาทำให้ป่านเป็นสีขาวได้ครั้งแรกที่ทำเลยรู้สึกเลยว่าขุดยากจังเลยต้องใช้แรงเยอะแล้วมันคันที่เห็นคุณแม่เขาทำอ่ะดูเขาทำไปตั้งแต่แรกๆอ่ะเขาทำดูไวดูชำนาญอ่ะแต่ทำไมเราทำดูก็แกล้งกั้งไม่เป็นเหมือนเขาเราก็แอบมองก็คือพักรัดจำแหละเส้นใยที่ดีอ่ะก็คือความยาวของใบสวยเส้นใยสวยเสมอกันและยาวประมาณเมตรหนึ่งอันนี้คือเส้นใยที่ดีสุดพอเราขูดป่านออกมาเสร็จแล้วก็จะเป็นเขียวๆอย่างนี้นะคะแล้วเวลาแห้งอ่ะมันจะเป็นสีนี้เลยเวลาเราตากเส้นป่านสันลายของเราเนี่ยแค่วันเดียวเราก็แห้งแล้วไม่ต้องรอถึง 3-4 วันป่านแห้งเสร็จแล้วมัดเป็นกำๆแล้วเราเอามาทำเป็นเปียร์

0: ต้นป่าสนลายนิยมปลูกเลยที่แรกเลยคือพี่เพชรบุรีคือท่านหลวงอรินทร์ชาติสังหารเป็นคนนำป่าสนลายมาประดับแนวรั้วตามบ้านแต่ชาวประมงเห็นนี่มันมีความเหนียวอยู่ในตัวก็เลยใช้ใยต้นป่านมาดึงสมอเรืออีกทีนึงแล้วมันดึงสมอเรือได้แปลว่ามีความเหนียวมากพระปันปีหลวงท่านก็เลยให้คนอุตสาหกรรมมาสอนชาวบ้านว่าเอ๊ะมันดึงสมอเรือได้ก็น่าจะทำเป็นกระเป๋าป่านได้เป็นหมวกเป็นเข็มขัดได้คนในชุมชนก็เลยเอามาปลูกแล้วก็มาสร้างรายได้กับชุมชนสามารถประกอบอาชีพได้ก็เลยทำอาชีพเสริมแต่ปัจจุบันเนี้ยยึดเป็นอาชีพหลักแล้วเพราะว่าสร้างรายได้ให้ชุมชนมากคุณแม่เขาก็เข้าไปอบรมเข้าไปดูในโครงการนี้ด้วยทำอันดับแรกที่เป็นก็คือทำเป็นหมวกเป็นแล้วเริ่มมาเป็นกระเป๋าคือเริ่มพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจากที่ท่านให้คุณศาสตราจารย์มาสอนน่ะเป็นรูปแบบเดิมๆแต่คุณแม่เขาก็มาสานต่อยอดขึ้นมาเพิ่มจากเดิมอาจจะเพิ่มดีเทลโดยการที่ถักทอมากขึ้นสีสันเปลี่ยนแปลงมากขึ้นอีกหน่อยนึงอย่างนี้ค่ะเริ่มแรกที่เราทำเลยตั้งแต่ที่นัดเข้ามาช่วยคุณแม่นะคือแบบพวกนี้นะคะรูปแบบนี้จะเป็นสีธรรมชาติคุณแม่สมัยคุณแม่เขาชอบสีธรรมชาติแล้วก็มีทรงหมวกทรงสมเด็จที่พระพันปีหลวงท่านมาสอนอีกรุ่นอีกคอลเลกชันหนึ่งที่สะพายได้หิ้วได้สีสันมาทำจากข้าวฝางสีฝางออกมาจะออกส้มๆรูปแบบอันเนี้ยเราเห็นกระเป๋าที่เป็นเหมือนแบบตะกร้าที่เขาใช้จีบๆแล้วหิ้วเหมือนกับใส่ของเราก็ดัดแปลงเป็นกระเป๋าคล้ายๆกับกึ่งเป้กึ่งสะพายอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นรูปแบบตรงเรามีดอกไม้ติดมาด้วยแต่เราใช้สีธรรมชาติย้อมคามจะมีการไล่สีเฉดมาถ้าเป็นสีแบบล้วนๆเลยแบบเข้มๆเลยทั้งใบเลยมันก็จะดูไม่สวยลวดลายของกระเป๋าเนี่ยเราก็ต้องการให้มีดอกไม้มีมิติให้มีลูกเล่นขึ้นมาอะไรเงี้ยค่ะต้นป่านที่เราขูดเส้นใยป่านมาแล้วนะคะให้เป็นสีขาวๆอย่างนี้เราก็เอาเส้นใยของเราเนี่ยมาทำเป็นเปียร์สามมันง่ายเทคนิคที่มีตั้งแต่สมัยพระพันปีหลวงเลยที่ท่านสอนเรามาให้ถักเป็นเปียอย่างนี้เลยตั้งแต่แรกเลยเพราะว่าถ้าไม่เป็นเปียมันจะทำเป็นกระเป๋ายากการทำเป็นเปียเนี่ยทำเป็นกระเป๋าอ่ะมันจะทำง่ายถ้าทำเป็นทองานจะคนละอย่างทำยากกว่าเราก็ต้องใช้การต่อถักเอาเส้นป่านแล้วเนี่ยต่อไปเรื่อยๆให้ครบ100 เมตรการถักเปียเราต้องกะเลยว่าขนาดของเขาต้องเท่าๆกันทุก100 เมตรเนี่ยต้องให้ประมาณเท่าๆกันซึ่งเราจะกะด้วยสายตาเราเองประมาณครึ่งเซนเงี้ยคือใช้ได้ถ้ามันเกินครึ่งเซนจะใหญ่เกินไปแล้วความหนาต้องไม่หนามากถ้าเราทำหนาเกินไปหรือว่าบางเกินไปมันก็ไม่สวยบางเกินไปเวลาหักวนก็ไม่สวยพอถักเปียเสร็จแล้วปุ๊บเราก็มาตัดปุ่มตรงขนเงี้ยให้เกลี้ยงพอตัดขนเกลี้ยงเสร็จแล้วปุ๊บเราถึงเอาไปย้อมสีอันนี้คือห้องเก็บสต็อกโกดังเก็บเส้นใยป่านกับเส้นใยเปียพอถ้าเราไม่วางแผนในการเก็บพวกเส้นใยป่านตรงนี้ถึงเวลาหน้าแล้งปุ๊บเนี่ยช่วงนั้นเราจะขาดแคลนเขาอยู่ได้นานถ้าไม่ใช้งานก็อยู่ได้10-20 ปีเลยมันทนน้ำทนฝนทนแล้งอะเส้นใยป่านเราเนี่ยพวงหนึ่งอันเนี้ยมัดหนึ่งเนี่ย100 เมตรไม่ได้100 เมตรทำกระเป๋า1 ใบไม่ได้มันแล้วก็จะดูยากในการคำนวณ100 เมตรได้กระเป๋า1 ใบหรือ2 ใบแล้วแต่ขนาดของไซส์แล้วก็ทำเป็นกำหนึ่งจะเป็น10 มัดเนี่ยก็เป็น1,000 เมตรในกลุ่มเราเนี่ยเวลาเราทำเปียเสร็จแล้วชาวบ้านมาส่งเราแล้วเราก็จะมีทีมงานของเราก็พี่แมบน่ะเขาก็จะมาย้อมเปียให้เรา
1: ชื่อนางสพิดาโคไลอาชีพช่างย้อมเปียทำมา25 ปีจ้ะใส่สีกับเกลือพร้อมกันเพื่อทำให้สีติดได้เข้าเปียได้ง่ายหน่อยมันจะได้ไวแต่ถ้าเราไม่มีเกลือเลยเหมือนขึ้นมาสีจะจืดเอาเปียลงไปย้อมแล้วก็คอยกลับสัก4-5 เที่ยวเพราะว่าเดี๋ยวเปลี่ยนจะด่างพอได้4-5 เที่ยวเราปล่อยได้ค่ะ

0: เดี๋ยวเอาเปียกขึ้นแล้วลงมาถังน้ำนี่ละสะอาดจนสีหมดพอหมดปุ๊บเราก็ขึ้นราวเลยไปตากถ้าลมแรงวันเดียวแต่ถ้ามีแดดมีลมครึ่งวันเสร็จแต่ถ้าไม่มีเลย3วันจ้ะภูมิใจมากอาชีพนี้เรารักมากย้อมป่านสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับเราขั้นตอนต่อไปถ้ามันแห้งเสร็จเก็บไปแล้วไปรื้อไปรูดแล้วก็แซกเลยค่ะแซกเปีย
1: หลังจากที่เราย้อมเปียเสร็จแล้วนะอันนี้ก็ห้องโกดังที่เราเก็บเปียที่เราแซกคู่แล้วตอนที่เราย้อมเสร็จแล้วปุ๊บมันจะเป็นเปียเส้นเล็กใช่ไหมคะแล้วเราก็เอามาแซกคู่ให้เป็นเส้นคู่อย่างนี้อันนี้เพื่อในการทำงานให้ไวขึ้นสีที่เราย้อมกันจะเป็นสีดั้งเดิมจะเป็นสีพวกนี้พวกน้ำตาลครีมเนื้อทองแล้วก็กลมอะไรพวกนี้ขาวครีมเนี้ยจะเป็นสีดั้งเดิมแล้วเราต่อมาที่เราทำพัฒนาขึ้นเราก็ทำเป็นสีสดใสที่นัดชอบนัดก็จะชอบสีสดใสอย่างเงี้ยเพื่อให้เข้ากับคอลเลคชันคนชอบสดๆบ้างคลาสสิกบ้างแล้วก็มีนวัตกรรมใหม่ก็คือวิธีการย้อมแบบมัดหมี่แรงบันดาลใจของพี่ทำสีมัดหมี่ตรงเนี้ยคือจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เขานิยมเสื้อแบบลายมัดหมี่มัดย้อมเทคนิคในการย้อมมัดหมี่อันเนี้ยเราจะใช้เทคนิคในการเอาเชือกมามัดทีละป้องทีละป้องทีละป้องตัวที่เรามัดเนี่ยมันจะเป็นขาวๆตัวที่ไม่มัดก็เป็นสีที่เราย้อมแล้วก็มีเทคนิคที่พี่ย้อมอีกเทคนิคพิเศษของพี่ก็คือเทคนิคแบบนี้คือเราย้อมก่อนแล้วก็เอามาถักงานจะออกมาไม่เหมือนกับเปียทั่วๆไปอย่าง

ตั้งแต่นัดโตมานะก็เห็นแม่เขาทำป่าสอนนาราอยู่แล้วแล้วก็เขาก็สอนไกลๆแล้วก็ซึมซับมาเรื่อยๆนี่แหละจนเราโตอ่ะเข้าไปเรียนหนังสือตัวพี่ก็ไปเรียนต่อสายวิทยาศาสตร์สุขภาพซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับการทำตรงนี้เลยเราจบมารู้สึกว่าเราจะทำอะไรดีตัดสินใจเพราะว่าเราเห็นแม่เราทำอยู่และเราก็รักอาชีพที่แม่เขาทำเขาทำให้เราเรียนจบได้นะเราก็เลยตัดสินใจมาช่วยแม่พอเราก็เข้ามาช่วยเราก็รู้สึกว่าเราผูกพันแล้วเราก็อยากจะช่วยเขาช่วยชุมชนให้มีรายได้แล้วเหมือนเรารักในอาชีพตรงนี้ที่เราเห็นแม่เขาทำอยู่สมัยก่อนที่แม่เขาบอกเราว่าตอนที่เขาจะเสียเขาบอกว่าแม่รักอาชีพนี้มากนัดจะทิ้งนะแม่รักอาชีพนี้มากคำพูดคำนี้ทำให้เรารู้สึกว่านัดทิ้งอาชีพนี้ไม่ได้นัดต้องช่วยแม่แล้วก็ต้องช่วยชาวบ้านให้อยู่รอดได้ตอนแรกอะคุณแม่เขาก็จะออกแบบสีที่แบบคลาสสิกดูเรียบร้อยดูแบบว่ามันมีอายุนิดนึงอะเราไม่ชอบสีคลาสสิกเราเห็นว่าเออความรู้สึกของเราแล้วมันแก่เราก็เลยบอกคุณแม่ว่าเราเปลี่ยนสีไหมแม่ก็ยังไม่ยอมรับก็ยังไม่เปลี่ยนจนวันหนึ่งมีลูกค้า2คนเป็นแม่ลูกแม่ก็ชอบกระเป๋าใบนี้แม่ก็รู้ใบนี้ว่าสวยแต่ลูกบอกว่าไม่เอาหรอกแม่สีมันแก่ไม่สวยเขาก็เลยไม่ซื้อแล้วแม่เขาก็เลยเหมือนกับว่าเอ้ยดูสีเราแก่จริงไม่เปิดใจตอนนี้ยังไม่เปิดใจอยู่เพราะยังคิดว่าเหมือนแค่ว่าแม่ลูกคู่นี้เขามาทักเฉยก็ยังไม่เปิดใจนายก็เลยมีไอเดียบอกแม่ว่าเรามาลองทำสีสดใสกันไหมเอาทำพอทำเข้ามาแล้วมันตอบโจทย์ลูกค้ามากแล้วขายดีเขาก็เลยเปลี่ยนใจเปลี่ยนความคิดที่จะทำสีสดใสขึ้นมาอันนี้ก็เป็นการต่อยอดเราชอบสีสดใสแล้วก็ใช้สีเคมีเข้ามาผสมด้วยแต่เราใช้เทคนิคเราจะมีลูกเล่นคือเราทำสีเขียวเหลืองชมพูฟ้าม่วงส้มอะไรเงี้ยแล้วก็เข้ามาแต่เราต้องดูว่าสีที่เราเอามาทำเนี่ยมันจะแมทกันไหมกระเป๋าใบนี้เราใช้วิธีการใช้คือเราใช้แบบทั้งกึ่งหิ้วกึ่งสะพายเพราะวัยรุ่นจะชอบสไตล์แบบเนี้ยผู้ใหญ่ก็ใช้ได้ไม่ใช่วัยรุ่นอย่างเดียวส่วนใหญ่กระเป๋าของนัดรุ่นใหม่ๆหิ้วได้สะพายได้หมดเลยส่วนแรงบันดาลใจของกระเป๋าทรงเนี้ยใบเนี้ยเวลาเราถือเรารู้สึกว่าตัวเราเองเราถือแล้วมันใหญ่รูปกรรมที่เราชอบแบบสันๆเราก็เลยออกมาให้มันเล็กลงเพื่อให้เข้ากับคนตัวเล็กได้ต่อมาเป็นทรงนี้นะคะอันนี้เป็นรูปแบบนี้เลยแต่เราอยากให้มีเท็กเจอร์ขึ้นมาโดยการที่เราเอาหน้าตุ๊กตาเข้ามาใส่เพิ่มด้วยเป็นแบบรูปหน้าผีตาขนดูแนวแบบว่าน่ารักกระเป๋าทรงนี้ช่วงที่เราออกแบบตรงนี้เป็นช่วงที่คนชอบใส่กระโปรงออกแบบทำให้เป็นระบายขึ้นมาระบายธรรมดามันก็ดูแนวอาจจะธรรมดาไปเราก็เลยเพิ่มสีสันในการทำย้อมมัดหมี่เนี้ยเข้ามาย้อมขึ้นมาเป็นสีลุ้ง7สีส่วนอันนู้นจะเป็นมัดหมี่คือย้อมไป2สีก็คือสีน้ำตาลกับสีทองกระเป๋าทรงนี้เทคนิคในการที่เราออกแบบมามันควรจะเอาไปทำแบบว่าสะพายได้แล้วก็หิ้วก็ได้ก็ไม่ยาวเกินไปอันนี้ก็เป็นแบบที่เราภูมิใจและเราชอบมากที่สุดเลยเป็นแบบที่ดีไซเนอร์ออกแบบให้เราเขาต้องการทำให้กระเป๋ามันนิ่มลื่นสัมผัสได้ทำทดสอบมา3ปีปีสุดท้ายที่เราทำมาแล้วก็นิ่มตอบโจทย์เลยทรงของเขาก็เป็นทรงชื่อทรงผู้ระยะออกมาจะเป็นขนๆระยะออกมาส่วนเทคนิคการทำกระเป๋าทรงนี้เราจะใช้เปียที่เราถักมานี่แหละเย็บติดเทียเส้นแกะเปียที่เราทำเป็นเปียมายีขนถ้ามันเป็นเปียเฉยๆมันก็จะทื่อๆตรงๆดูไม่มีมิติอย่างกระเป๋าต่างๆที่เราออกแบบพี่จะดูไอเดียก่อนว่าแต่ละที่ช่วงเนี้ยเขานิยมแบบไหนเราจะมีไอเดียของเราว่าในช่วงเนี้ยคนเขาชอบแบบลายดอกๆนะในการออกแบบสีสันต่างๆที่พี่ออกอ่ะพี่จะดูก่อนว่าเทรนด์ปีเนี้ยมันนิยมสีไหน

0: ันนี้ก็คือจุดศูนย์รวมของเราว่าเราจะทําแต่ละคนแผนกแต่ละคนน่ะจะมีความชํานาญไม่เหมือนกันนัดก็จะแยกให้ว่าคนทําบนอีกคนทําลงแผงอีกคนทํากระเป๋าใบเล็กความถนัดแต่ละคนไม่เหมือนกันเราใช้ให้คนที่ถูกงานใช้งานให้ถูกคนเงี้ยค่ะ
1: ผมสมนึกสุขประเสริฐตําแหน่งที่รับภาระอยู่คือวนกระเป๋าเป็นแบบที่ถนัดที่สุดขึ้นต้นเนี่ยเราต้องดูว่ากระเป๋าทรงแบบไหนทรงกลมทรงรีเราก็วัด

0: แล้วก็วนไปเรื่อยๆเรื่อยๆครับจะเอาลูกใหญ่ลูกเล็กเราจะมีแบบของเราอยู่ตัดกระดาษออกมาเป็นแบบที่เราต้องการก่อนแปะไว้แล้วเราก็เย็บติดไปแล้วเราก็ค่อยๆวนขึ้นรูปถ้ามีการทำลวดลายต้องการระยะก่อนว่าลายเราเป็นลายแบบไหนเราก็จะวัดหรือว่านับรอบเอาพอถึงระดับที่เราต้องการเราก็แบ่งสีงานที่ทำออกไปแต่ละชิ้นเนี่ยมันจะไม่เท่ากันนะเสน่ห์ของงานแฮนด์เมดเลยครับขั้นตอนต่อไปก็คือเราต้องมาเย็บหูแล้วก็เย็บรูปแบบตามที่เราต้องการก่อนหูเสร็จทำซับในนี่นะครับพอซับในเสร็จเราก็จะมาทำปิดปากทรงนี้ก็ประมาณวันหนึ่งได้ประมาณ4รูปมันขึ้นอยู่กับงานยากงานง่ายผมก็ภูมิใจครับที่ได้มาทำในโครงการพระราชดำริตรงนี้เป็นศูนย์ศิลปาชีพที่ส่งเสริมให้ชาวบ้านได้มีอาชีพ
1: ชื่ออนัทพรค่ะเป็นช่างตัดเย็บกระเป๋าค่ะทำอาชีพนี้มา12ปีแล้วค่ะจุดเริ่มต้นก็คือแม่ทำมาก่อนค่ะ
2: 20ปีแล้วอันนี้เป็นคุณแม่จากเมื่อกี้นี้เขาทำมาก็20กว่าปีแต่เขาเก่งเรื่องการวนเล็กๆไซส์เล็กๆพวกกระเป๋าเซตัง
1: ขั้นตอนการทำกระเป๋าเทคนิคการลงแผงนะคะก็คือวาดแบบก่อนลงแผงไปทีละเส้นค่ะความยากของการลงแผงก็คือมันเสียเวลาเราเพราะมันต้องลงทีละเส้นทีละเส้นแล้วก็ตัดมันต้องใช้เวลาค่ะไม่เหมือนการวนการวนเขาจะเส้นเดียวแล้วก็วนเป็นตัวกระเป๋าได้เลยเราก็เล่นลายตามที่เราชอบแล้วก็มาประกอบเป็นกระเป๋าหนึ่งวันก็ถ้าใบใหญ่นะคะก็ประมาณ4ใบแต่ถ้าใบเล็กก็6ใบได้งานมือก็คือมีคุณค่าทางจิตใจแล้วนะเพราะว่าเราตั้งใจทำค่ะถ้าไม่ใส่ใจทำมันก็จะออกมาไม่สวย

แล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยหลังจากแพทเทิร์นกระเป๋าที่เราคิดแบบดีไซน์มาเขาก็จะเอามาตัดขนการเก็บงานพี่แหม่มเขาจะเป็นคนตัดขนสีมันมีขาดมีตกมีอะไรไหมบางทีอาจจะมีตกหล่นสายตาสายตาสุดท้ายคือสายตาพี่คือ QC สุดท้ายกระเป๋าทรงนี้มีดีไซเนอร์เขาออกแบบให้เขาจินตนาการจากกระเป๋าใบเล็กอันนี้คือต้องการให้ชาวบ้านชุมชนน่ะทำได้ทุกคนอันเล็กๆที่บุ๋มๆตรงนี้ที่เป็นหลุมๆๆเนี่ยเราดัดแปลงจากทรงนี้มาเอาตูดกระเป๋าเอามาทำเป็นหลุมๆต่อกันช้อปปิ้งแบ็คอ่ะใหญ่เป็นตัวเราเล็กอ่ะแต่เขาสามารถใส่ได้เลยค่ะเทคนิคการทำของกระเป๋าทรงนี้ย้อมก่อนแล้วมาถักแต่เทคนิคทั่วๆไปเราถักก่อนแล้วมาย้อมจินตนาการในการดีไซน์ของการถักเปียนี้มาจากเม็ดข้าวเราเห็นเม็ดข้าวมันสีมันลีๆเล็กๆเราก็เลยเอาผสมผสานมา 2-3 สีแล้วมันดูเหมือนมิติมันดูไม่เหมือนธรรมดาที่เป็นสีเรียบๆทรงนี้เป็นทรงแบบกระปุกกระปุกน่ารักน่ารักดีไซน์ออกมาให้มีผ้าผสมเข้ามาด้วยเราใช้การถักแบบลายเหมือนดอกพิกุลเราใช้เทคนิคการเปียเล็กๆเนี่ยเอามาถักเป็นไขว้กันให้เป็นลายดอกพิกุลอีกทีนึงมีผ้าเห็นเข้าไปแทรกเข้าข้างในกระเป๋าทรงนี้ที่เราทำออกมาเนี่ยพบลูกเล่นในการทำระบายเข้ามาแล้วจะเป็นชั้นเดียวก็ดูธรรมดาไปแล้วก็เลยทำให้เป็น2ชั้นได้หมดทุกงานเลยจะไปตลาดนัดก็ยังได้เลยเนี่ยมันดูน่ารักดูเก๋ไม่เหมือนใครแทนที่เราจะทำแค่กระเป๋าอย่างเดียวกระเป๋าที่ทำเนี่ยเราก็เริ่มทำหมวกก็ดัดแปลงออกมาเป็นหมวกตีกอล์ฟได้แล้วก็แนวผู้ชายแบบแนวเหมือนประสงค์ปานามาให้ที่ดูใส่แล้วดู

ผู้ชายก็ได้ผู้หญิงก็ได้แล้วก็อีกทรงหนึ่งก็เป็นทรงผู้หญิงที่เป็นแนวแบบแทนที่จะเป็นแบบปีกใหญ่แล้วทำปีกเล็กลงให้มันดูน่ารักอย่างทรงเนี้ยคนไทยก็นิยมคนต่างชาติก็นิยมอย่างญี่ปุ่นก็จะชอบอะไรที่ดอกๆน่ารักๆส่วนแนวของอเมริกาเขาก็ชอบนะลายดอกแต่เขาต้องการแบบดอกที่ดูสีสันที่คลาสสิกขึ้นแต่ทรงเดิมแต่เป็นสีสันคลาสสิกขึ้นทรงเนี้ยได้ทั้งคนไทยทั้งต่างชาตินิยมใช้ชาวบ้านเนี่ยเขาจะมีรูปแบบที่เดิมๆเขาก็จะไม่ค่อยออกแบบใหม่ๆเราก็จะสอนเขาเอาแบบดีไซน์ของเราไปให้เขาทำไม่ให้อยู่กับที่และอยากจะสานต่อตรงนี้ให้มันคงมากขึ้นอยากให้ป่าชนลายของเราเนี่ยไปโกอินเตอร์ทุกคนในชุมชนเราอ่ะช่วยกันทำจากมือทำจากใจของเรา

0: คือสมรภูมิของเหล่าพ่อครัวตัวแป้งหรือแม่ครัวตัวหม่ำของประเทศไทยทุกชุมชนมีแม่ครัวฝีมือเด็ดอยู่มากมายโดยพวกเขาจะต้องต่อสู้กันผ่านปิ่นโต1เถาด้วยคำตัดสินจากกรรมการในชุมชน
1: หมึกนุ่มกุ้งดี
2: คนมันนัวดี
3: อร่อย
0: ศึกครั้งนี้เพื่อช่วงชิงความเป็นที่1บนสมรภูมิแห่งศักดิ์ศรี
3: สู้รุ่นเด้อไม่ได้เดี๋ยวไปเจอกันในครัว
0: ประชันกันด้วยวัตถุดิบพิเศษ
3: เนื้อจระเข้เนี่ยเอาไปทำอะไรกินดี
4: ทำเมนูอะไรวะ
5: เนื้อน้ำข้าวเนี่ยเราจะแกงอะไรกันดีวะ
6: แกงเผ็ด
7: เนื้อน้ำข้าว
0: เพื่อชิงเงินรางวัลสนับสนุนชุมชน1ล้านสตางค์
8: ไป
0: สมรภูมิปิ่นโตทุกวันเสาร์เวลา 17:05 ทางไทย PBS
9: นี่คือเวทีประลองความรู้จากการอ่านเพื่อค้นหาสุดยอดนักอ่านระดับประเทศ
10: ข้อนี้มาจากปกหลังของหนังสือที่น้องๆ อ่านมาครับเมืองหลวงของรัฐเพนซิลเวเนียชื่ออะไรอยู่นี้รู้หรือยังลูก
11: รู้ตั้งแต่ตอนที่หนูตอบผิดแล้ว
10: อ้าวพอผิดปุ๊บรู้เลยว่าเอ้ยน่าจะเป็นอีกอันนี้เหรอ
9: และหนังสือโจทย์จากคนต้นแบบหาให้อ่าน Book Battle ทุกวันอาทิตย์ 17:05 เริ่มการประลอง2 สิงหาคมนี้ห้างไทย PBS

บางคนจะเรียกหมู่บ้านซีตี้กับหงชุนว่าหมู่บ้านแฝดนะตอนที่ได้ยินคำว่าหมู่บ้านแฝดเนี่ยก็เข้าใจว่าโอ้คงอยู่ติดกันแน่เลยนะครับหรืออย่างน้อยอาจสร้างในยุคเดียวกันน่าจะเหมือนกันเป๊ะแต่ไม่ใช่ครับความแฝดหรือว่าความเกี่ยวข้องกัน2หมู่บ้านเนี่ยก็คือทั้ง2แห่งนี้สร้างด้วยสถาปัตยกรรมที่เรียกว่าสไตล์มณฑลอันหุยนะครับเป็นสไตล์หนึ่งของสถาปัตยกรรมจีนโบราณซึ่งก็มีเอกลักษณ์มากๆนะฮะบางคนเรียกอันหุยก็มีครับอันหุยก็ได้นะแล้วแต่สะดวกครับเพราะว่ายังไงก็หมายถึงมณฑลเดียวกันนะครับสรุปว่าไม่ได้อยู่ติดกันครับที่เรียกว่าแฝดเนี่ยเป็นเรื่องของสถาปัตยกรรมที่ใช้แนวทางเดียวกันทั้งเองครับพอเข้าไปเดินสำรวจจริงๆจังๆเนี่ยก็พบว่าที่คล้ายกันเนี่ยก็คือสีของบ้านเรือนนะฮะแต่ว่าตัวสถาปัตยกรรม

ชัดว่าต่างกันเยอะเลยนะครับแล้วก็เรื่องราวต่างๆของ2หมู่บ้านก็มีความแตกต่างกันพอสมควรฮะแต่ความประทับใจหลังจากไปเดินสำรวจก็คือเราคงจะหาที่เดินเที่ยวในบรรยากาศของหมู่บ้านเก่าแก่แบบนี้ได้ไม่ค่อยง่ายนักนะครับเข้าไปเดินแล้วรู้สึกเหมือนอยู่ในหนังจีนกำลังภายในนะบรรยากาศประมาณนั้นเลยนะครับวันนี้ครับจะพาเที่ยวหมู่บ้าน2แห่งครับผลงานของมนุษย์นักสร้างในมณฑลอันหุยบางคนเรียกหมู่บ้านแฝดอ้าวแฝดก็แฝดนะครับรายละเอียดต่างกันก็จริงแต่ที่เหมือนกันแน่ๆคือ2หมู่บ้านเป็นฝาแฝดย้อนยุคสุดคลาสสิกทั้งคู่ครับมาดูหมู่บ้านซิตี้กันก่อนครับวันนี้ฝนตกแต่เช้ามืดเลยนะฮะตกจนฟ้าสว่างถึงริซาลงครับเหลือนิดๆหน่อยๆพอให้เดินเท้าสบายๆไปที่ทางเข้าเมืองครับพอไปถึงปรากฏว่าโอ้โหนักท่องเที่ยวเต็มเลยนะฮะกางร่มกันรอคิวซื้อตั๋วไม่สนสายฝนเลยนะครับเลยกลายเป็นว่าวันที่ฟ้าหม่นๆมีฝนพรำแบบนี้นะฮะแต่ก็มีสีสันครับเพราะว่านักท่องเที่ยวเยอะมากคึกคักมากมากฮะกางร่มกันเป็นแถวเลยนะครับร่มหลากสีหลายคนก็ใส่เสื้อกันฝนพลาสติกเดินกันเต็มไปหมดเลยนะครับเข้าใจว่าถ้าเป็นนักท่องเที่ยวที่มากับบริษัททัวร์เนี่ยเขาจะแจกเสื้อกันฝนให้คนละตัวเลยนะแล้วก็เลือกสีเดียวกันครับง่ายดีนะเดินไปไหนก็ไปเป็นกลุ่มๆจะได้ไม่หลงนะครับพอผ่านซุ้มขายตั๋วเข้ามาครับก็จะเจอกับบ่อน้ำขนาดใหญ่ฮะนี่เรียกว่าเป็นทะเลสาบประจำหมู่บ้านได้เลยครับแล้วสังเกตดูว่านี่สุดห่วงจุ้ยเลยนะครับข้างหน้าเป็นน้ำแต่ไกลๆตรงนู้นนะเป็นภูเขานะครับซึ่งก็เป็นความเชื่อเรื่องของทำเลดีตำแหน่งเมืองดีอะไรแบบนี้นะครับฝนยังตกไม่เลิกครับแต่ก็แค่ไปปล่อยนะฮะทำอะไรนักท่องเที่ยวไม่ได้ครับเวลาจะเดินเข้าไปเที่ยวในตัวเมืองเก่าเนี่ยต้องแวะมาดูที่ซุ้มประตูเมืองกันก่อนนะซุ้มประตูนี้สร้างเป็นเกียรติแก่ตระกูลหูนะครับตระกูลเก่าแก่ที่มีส่วนมากๆเลยในการพัฒนาหมู่บ้านซิตี้ให้รุ่งเรืองอยู่หลายร้อยปีครับชื่อซุ้มประตูก็ตั้งตามชื่อของหูเหวินกวงนะครับซึ่งเป็นสมาชิกคนสำคัญของตระกูลที่ได้รับตำแหน่งผู้ว่าราชการมณฑลในราชวงศ์หมิงด้วยครับพอเดินเข้ามาในบริเวณหมู่บ้านนะครับตัวบ้านเรือนเนี่ยสะกดสายตามากๆเลยนะฮะอยากให้ดูบรรยากาศรวมๆก่อนครับนี่เหมือนตั้งใจออกแบบมาให้เข้ากันทั้งเมืองเลยนะฮะใช้สีเดียวกันครับบ้านสีขาวหลังคาดำพอมาถึงยุคเรายุคนี้เนี่ยฮะดูเท่มากเลยนะครับแล้วก็มีถนนทางเดินปูด้วยหินเป็นแผ่นๆเนี่ยดูแล้วบรรยากาศดูความคลาสสิกเนี่ยสู้เมืองเก่าแก่จากยุโรปได้สบายเลยนะครับหมู่บ้านซิตี้นี่มีประวัติการก่อตั้งย้อนกลับไปได้ไกลที่สุดที่มีหลักฐานคือปลายราชวงศ์ถังเลยนะครับประมาณค.ศ.800ขึ้นมานับจนถึงทุกวันนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านที่มีอายุ 1,200 กว่าปีโดยประมาณนะครับแต่ยุคที่มักจะพบในบันทึกอย่างเป็นทางการแล้วก็เป็นยุคที่มีความรุ่งเรืองจริงๆเนี่ยเริ่มในราชวงศ์ซ่งครับแล้วก็ยาวนานมาถึงยุคหมิงชิงนะฮะซึ่งที่นี่ก็เป็นหมู่บ้านที่มั่งคั่งครับยาวนานต่อเนื่องหลายร้อยปีทีเดียวครับพยายามหาข้อมูลเรื่องสีบ้านนะครับที่เขาทาเหมือนกันหมดเลยนะครับเตะตามากๆตั้งแต่ตอนเดินเข้ามารวมถึงหลังคาด้วยนะครับตอนแรกคิดว่าเป็นเพราะวัสดุที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นซึ่งก็มีส่วนถูกนะฮะทั้งอิฐสีเทาที่เขาผลิตเองเผาเองนะครับแล้วก็มีปูนขาวครับเอาไว้ฉาบตามตัวบ้านตามกำแพงแล้วก็ดินสีดำที่เอามาเผาทำกระเบื้องหลังคานะครับอันนี้ก็เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นเมื่อพันกว่าปีมาแล้วครับเชื่อว่าเท่าที่เราเห็นทุกวันเนี่ยนะครับผ่านการซ่อมแซมมาหลายยุคครับก็ตามสภาพนะฮะอายุเก่าแก่ขนาดนี้ก็ต้องบูรณะกันอยู่ตลอดครับวัสดุที่เอามาทำบ้านเนี่ยก็เหมาะกับสภาพอากาศด้วยนะครับกระเบื้องสีดำที่เขาทำหลังคาเนี่ยเขาเรียกกระเบื้องโบราณจีนเนี่ยนะฮะตอนกลางวันจะมีแดดร้อนใช่ไหมครับก็จะอมความร้อนทำให้บ้านนี่อุ่นขึ้นในหน้าหนาวครับซึ่งที่นี่พอหนาวนี่โอ้หนาวจัดหลายเดือนเลยนะครับแต่ว่านอกจากเรื่องวัสดุที่หาง่ายครับมีข้อมูลเรื่องนึงที่น่าสนใจที่บ้านเรือนมีสีสันเหมือนกันเนี่ยก็เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชนนะฮะโดยเฉพาะในยุคราชวงศ์หมิงราชวงศ์ชิงเนี่ยนะครับก่อนที่จะเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงการปก

องนะยุคนั้นเขามีการออกกำหนดควบคุมรูปแบบของบ้านเรือนนะฮะเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยครับสมัยนั้นบางบ้านเนี่ยจะไม่ชอบครับอยากทำบ้านแบบอื่นอยากทาสีอื่นสีสวยๆอะไรเงี้ยก็ทำไม่ได้นะครับแต่ปรากฏว่าพอผ่านมาถึงยุคนี้ครับกลายเป็นว่านี่คือหมู่บ้านที่มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นมากเลยนะฮะเขาเรียกมีภาพจำนะครับนอกจากความเป็นระเบียบนะครับการเหมือนกันไปหมดนะฮะยังสะท้อนถึงความเท่าเทียมกันเขาว่าแบบนี้ครับซิตี้นี้มีบ้านคนรวยเยอะนะฮะแต่ก็ยังใช้วัสดุที่คล้ายกันครับใช้สีที่คล้ายกันเพื่อไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำจนเกินไปซึ่งก็เป็นเหตุผลที่น่าสนใจดีนะครับแต่แหมบ้านที่มีฐานะนะฮะดูออกตั้งแต่หน้าบ้านเลยนะครับตกแต่งกันสุดๆเลยนะครับด้วยงานอันนี้เป็นงานแกะสลักปูนแบบนี้ก็ถือว่าเยอะแล้วนะครับดูออกแล้วว่าเป็นบ้านคนมีตังค์นะและบ้านไหนที่มีฐานะเนี่ยนะครับข้างในเขาก็ตกแต่งกันเยอะหน่อยนะฮะบางบ้านนี่มีงานแกะสลักไม้ประดับไว้ด้วยนะครับทำลายฉลุเป็นสัตว์มงคลพืชพันธุ์ธรรมชาติส่วนใหญ่เป็นแรงบันดาลใจจากวรรณกรรมจีนครับนี่ยังเห็นร่องรอยการซ่อมอยู่เลยนะฮะดูแล้วรู้ว่าเขาก็พยายามรักษาไว้ให้ดีที่สุดนะครับบ้านส่วนใหญ่ครับมีการวางผังที่คล้ายกันหมดเลยนะฮะแล้วก็ยังอยู่ในวิธีคิดการวางผังแบบบ้านคนจีนนะครับด้านหน้ารับแขกด้านในอยู่อาศัยแล้วก็ท้ายสุดของบ้านเนี่ยมักจะเป็นสวนหรือว่าที่ส่วนตัวนะครับส่วนตรงกลางบ้านนี่นะฮะจะต้องมีบริเวณแบบนี้ครับโปร่งโล่งแล้วก็เปิดรับแสงเขาเรียกว่าคอร์ตยาร์ดซึ่งตรงนี้นะครับมักจะใช้เป็นที่ทำกิจกรรมของคนในครอบครัวนะฮะทุกวันนี้มีบ้าน124หลังนะครับที่สร้างขึ้นตั้งแต่ยุคราชวงศ์หมิงแล้วก็ราชวงศ์ชิงครับเก่าแก่มากๆอายุหลายร้อยปีซึ่งยังอยู่นะครับแล้วเขาก็พยายามอนุรักษ์ไว้แล้วก็มีบ้านอีกจำนวนมากที่ขึ้นทะเบียนคุ้มครองหลังจากที่ซิตี้เนี่ยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกครับบ้านที่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าไปเดินดูนี่มีหลายหลังเลยนะครับแต่ที่คนอยากจะเข้าไปดูมากๆก็ต้องเป็นบ้านของตระกูลหูเนี่ยแหละครับซึ่งมีทั้งบ้านแล้วก็มีศาลเจ้าด้วยนะฮะตระกูลหูนี่เป็นตระกูลที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานที่หมู่บ้านแห่งนี้นะครับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งกันเลยครับทำการค้าขายครับสินค้าก็มีหลายอย่างนะฮะมีไม้ขายเกลือทำไร่ชาทำกระดาษครับก็ทำจนร่ำรวยแล้วก็ส่งต่อกันมาเป็นทอดๆหลายรุ่นหลายร้อยปีตระกูลหูนี่มีส่วนในการพัฒนาหมู่บ้านนะครับช่วยสร้างถนนทำทางเดินทำระบบน้ำสร้างศาลเจ้าอะไรแบบนี้นะครับตามประวัติของหมู่บ้านนะก็มีอยู่ตระกูลเดียวนี่แหละครับที่มีชื่อเสียงที่สุดคนในตระกูลนี้รับราชการด้วยนะครับเป็นถึงขุนนางก็มีต่อเนื่องกันหลายรุ่นทุกวันนี้บ้านของตระกูลหูที่คนเข้าไปเที่ยวเนี่ยก็ตั้งอยู่ที่เดิมนะฮะตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษเลยนะครับซึ่งเห็นได้ว่าโอ้ยมีขนาดใหญ่โตมากครับดูขนาดของห้องโถงเนี่ยนะฮะกว้างขวางกว่าบ้านอื่นเยอะเลยนะครับเปิดช่องให้แสงสว่างแบบโอ้โปร่งโล่งมากๆครับเดินเที่ยวในหมู่บ้านซิตี้เนี่ยนะครับเอาจริงๆถ้าไม่ได้มาทำงานนะยังมาทำวิจัยมาลงพื้นที่ศึกษาประวัติศาสตร์มาศึกษาสถาปัตยกรรมหรือมาถ่ายสารคดีเนี่ยแบบนั้นต้องอยู่หลายๆวันนะครับแต่ถ้ามาเดินเที่ยวเฉยๆเนี่ยวันเดียวเอาอยู่เลยนะสบายๆกำลังดีเลยนะครับหมู่บ้านไม่ได้มีพื้นที่กว้างใหญ่มากแล้วก็บริเวณที่น่าเดินเที่ยวเนี่ยนะก็กระจุกตัวอยู่รวมๆกันครับตามตรอกซอกซอยเดินไปเดินมาก็จะคล้ายๆกันไปหมดนะฮะแต่ที่น่าชื่นชมก็คือตามถนนเนี่ยเขาไม่ได้มีร้านช้อปปิ้งนะครับประเภทที่เปิดติดๆกันจนเป็นย่านการค้านะครับในหมู่บ้านเนี่ยนะเขาพยายามรักษาสภาพและก็บรรยากาศเดิมๆเอาไว้ครับนี่คือจุดขายสำคัญเลยนะครับสร้างรายได้จากบรรยากาศดั้งเดิมของหมู่บ้านครับไม่ได้สร้างรายได้จากการขายของที่ระลึกนะน่าสนใจมากครับรายได้จากการขายของเนี่ยเขาบอกว่าไม่ได้เยอะมากครับแต่บรรยากาศเดิมๆของหมู่บ้านอายุเป็นพันปีเนี่ยจะหาจากไหนนะสร้างไม่ได้นะครับต้องรักษาไว้แล้วก็พัฒนาให้เป็นจุดแข็งสำหรับการท่องเที่ยวอันนี้เรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์ของแท้เลยนะครับ

จากหมู่บ้านซิตี้ครับขับรถขึ้นมาทางเหนือแค่40กิโลเมตรนะฮะก็จะมาถึงหงชุนครับหมู่บ้านที่ถูกเรียกว่าเป็นฟ้าแฝดกับซิตี้

ยังสงสัยครับถ้าเป็นฝาแฝดแล้วที่หงชุนเนี่ยจะมีอะไรน่าเที่ยวน่าดูนะในเมื่อทุกอย่างก็คงจะเหมือนกันครับเอาแค่หน้าหมู่บ้านนี่พอกันเลยนะครับตรงซุ้มขายตัวทางเข้านี่เรียกว่ายุบยับยัวเยียเลยนะนักท่องเที่ยวเยอะจริงๆครับเผลอเยอะกว่าที่ซีตี้ด้วยนะฮะแล้ววันนี้ก็โชคดีครับฝนไม่ตกยิ่งมีคนเยอะนะครับทางเข้าข้างหน้านี่จอแจมากๆฮะเว็บไซต์ท้องถิ่นของหมู่บ้านหงชุนนะครับก็โฆษณาว่าการมาเดินในหมู่บ้านเก่าแก่แห่งนี้นะครับจะพาเราย้อนเวลากลับไปสู่ยุคราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิงกันเลยทีเดียวนะฮะยังคิดว่าแล้ว2หมู่บ้านนี้จะต่างกันยังไงนะเพราะว่าซีตี้ก็รุ่งเรืองในยุคสมัยเดียวกันแต่สุดท้ายครับคงต้องมีอะไรที่ต่างกันบ้างนะฮะนักท่องเที่ยวถึงได้เยอะขนาดนี้ครับแค่เรายังไม่รู้เนี่ยไม่ได้หมายถึงไม่มีนะฮะอยากจะรู้ก็ต้องเข้าไปหาคำตอบในหมู่บ้านนะครับสารภาพว่าตอนแรกจะไม่มาเลยครับเห็นว่าเป็นหมู่บ้านแฝดนะฮะแต่ไกด์นี่เขายืนยันหนักแน่นว่าต้องมานะครับเพราะหงชุนได้รับคำชื่นชมมากๆว่าเป็นหมู่บ้านที่สวยเหมือนภาพวาดนะฮะพอได้มาเห็นของจริงแหมรู้สึกดีใจนะครับที่ไม่ได้ยกเลิกทางเข้าข้างหน้านี่สวยจริงๆนะครับตรงนี้คือบริเวณพื้นที่พ้นจากซุ้มขายตั๋วมาแล้วนะฮะก็จะมาเจอทางเข้าตัวหมู่บ้านซึ่งก็มีทางเข้าในเล็กนิดเดียวนะครับจริงๆหมู่บ้านหงชุนนี่เขาเข้าได้หลายทางนะฮะแต่ทุกจุดก็จะมีขนาดเล็กๆแบบนี้นะครับแทบจะเรียกว่าเป็นช่องว่างระหว่างอาคารนะฮะเหมือนเป็นปากตรอกปากซอยกว้างแค่คนเดินสมัยก่อนที่เขาขี่ม้าก็น่าจะแทบจะฟิตเลยนะครับสมัยนี้คนในหมู่บ้านเนี่ยก็ใช้ขี่มอเตอร์ไซค์ก็พอจะได้อยู่นะฮะทางเข้าด้านหน้าครับที่เด่นๆเห็นจะเป็นสะพานเล็กๆอันนี้แหละครับยกตัวขึ้นแค่ให้เรือลอดผ่านได้นะครับตอนนี้กลายเป็นจุดเช็คอินซึ่งก็ไม่แปลกใจนะสวยงามมากครับอีกอย่างนะสระน้ำขนาดใหญ่เนี่ยคงมีส่วนเยอะเลยที่ทำให้ตรงทางเข้าเนี่ยเหมือนเป็นจุดรับแขกจุดแรกครับที่ดึงดูดสายตาดูสวยดูสงบเหมือนภาพวาดจริงๆนะฮะใครที่บ่นๆว่านั่งรถนานครับพอได้มาเห็นภาพแบบนี้น่าจะเลิกบ่นไปเลยนะครับเข้ามาในหมู่บ้านครับก็มีนักท่องเที่ยวเดินกันคึกคักเลยนะฮะที่เห็นแออัดกันตรงลานขายตั๋วนะครับพอเข้ามาข้างในเนี่ยก็กระจายกันไปนะครับใครอยากไปดูอะไรก็ไปที่นี่ก็เหมือนสถานที่ท่องเที่ยวส่วนใหญ่ในโลกครับเขาจะมีโบรชัวร์นะฮะมีแผนที่หมู่บ้านให้ครับเผื่อหลงนะครับในแผนที่ก็จะบอกจุดสถานที่สำคัญครับมีข้อมูลคร่าวๆให้เดี๋ยวนี้ตามจุดสำคัญต่างๆแล้วก็จะมีบาร์โค้ดนะฮะเอามือถือเราไปสแกนเนี่ยจะขึ้นข้อมูลอธิบายเลยครับตรงนี้คืออะไรบางคนก็ยังสะดวกแบบเดิมครับจ้างไกด์ท้องถิ่นพามาเที่ยวเล่าข้อมูลให้ฟังนะได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกันด้วยนะครับในหมู่บ้านหงชุนนี่พอเดินเข้ามาเนี่ยเราก็จะเห็นสีของบ้านเรือนเนี่ยเหมือนกับที่ซีตี้เลยนะฮะใช้สีขาวทาตัวบ้านครับทากำแพงเรียกว่าพื้นผิวใหญ่ๆนะครับส่วนหลังคาก็เป็นกระเบื้องสีดำและการออกแบบหลังคาก็ใช้สไตล์ที่ใกล้เคียงกันมากๆเลยนะฮะดูเผินๆนี่เข้าใจแล้วว่าทำไมเขาเรียกหมู่บ้านแฝดนะครับแต่พอดูดีๆที่หงชุนเนี่ยดูสภาพบ้านเรือนเก่ากว่าเยอะเลยนะครับจะบอกว่าเก่าก็ไม่เชิงเนี่ยเรียกว่าไม่มีความโอ้อ่าเท่าซิตี้ดีกว่านะครับความโอ้อ่านี่อาจจะเป็นเพราะว่าการดูแลก็เป็นไปได้นะครับสีขาวนี่แทบจะเขาเรียกขาวเก่านะสีมันหมองๆอมเหลืองไปหมดเลยนะครับบ้านเรือนก็ไม่ได้ใหญ่โตนะครับไม่กว้างขวางซอยทางเดินก็จะแคบกว่ากันเยอะเลยครับแล้วก็หลายจุดนะครับจะมีบ้านหลังเล็กๆชั้นเดียวเนี่ยนะเรียงรายกันอยู่เยอะเลยนะครับบ้านแบบนี้แทบจะหาไม่ได้ในหมู่บ้านซิตี้เลยนะครับแต่ความไม่โอ่อ่าครับก็มีอะไรบางอย่างที่เริ่มรู้สึกว่าที่หงชุนก็มีบรรยากาศเป็นของตัวเองเหมือนกันนะฮะบ้านเรือนในหงชุนครับมีความเป็นบ้านของชาวบ้านมากกว่านะครับเป็นบ้านที่มีคนอยู่อาศัยจริงๆนะฮะคือที่ซิตี้ก็มีคนอยู่ครับแต่ดูรวมๆแล้วเนี่ยเหมือนเป็นหมู่บ้านจัดสรรแพงๆนะที่ดูเรียบร้อยเป็นระเบียบก็สบายตาดีแต่ที่หงชุนเนี่ยถึงจะเป็นบ้านที่ต้องสร้างขึ้นตามข้อบังคับให้มีหน้าตาคล้ายๆกันนะฮะเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะฮะแต่ก็เหมือนบ้านที่ต่างคนต่างปลูกนะครับหลายอย่างไม่มีการประดิษฐ์นะฮะสร้างเพื่อใช้งานจริงไม่ใช่เพื่อการตกแต่งครับเรียกว่าเอาไว้อยู่จริงๆไม่ห่วงสวยเลยนะครับเดินดูแล้วเรานึกออกเลยนะครับการใช้ชีวิตประจำวันของคนในหมู่บ้านนี่

ไม่ต้องจินตนาการมากเลยนะครับยิ่งเดินดูก็ยิ่งเห็นความเรียบง่ายนะครับตรงไหนเสียก็ซ่อมกันไปครับอย่างกำแพงนี่ตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นอิฐยุคใหม่ที่ไม่ได้เผาเองเหมือนสมัยโบราณแล้วนะครับความบ้านๆเนี่ยครับทำให้หมู่บ้านของชุนเนี่ยมีคาแรคเตอร์ของตัวเองชัดเจนนะฮะและอันนี้คงเรียกได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ที่ทำให้หงชุนเป็นแฝดคนละฝาจากหมู่บ้านซิตี้ครับที่นี่มีไฮไลท์ด้วยนะครับประเภทไม่มาไม่ได้ใครไม่มาดูถือว่ามาไม่ถึงนะครับต้องมาเช็คอินเป็นหลักฐานก็คือสระน้ำกลางหมู่บ้านแห่งนี้ครับตรงนี้มีมุมสวยๆให้ถ่ายรูปเยอะเลยนะฮะเป็นโลเคชั่นถ่ายหนังเก่ายุคปี2000นะครับเรื่อง Crushing Tiger Hidden Dragon นะครับเป็นหนังกำลังภายในที่โด่งดังมากๆเลยนะฮะยิ่งดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาดูมาถ่ายรูปกันนะครับหมู่บ้านของชุนเนี่ยนะครับตอนที่เขาสร้างเนี่ยเขาวางแผนผังของหมู่บ้านให้เป็นรูปวัวนะครับส่วนที่เป็นสระน้ำนี่คือเป็นส่วนกระเพาะนะครับก็มีความหมายถึงมีอาหารอุดมสมบูรณ์นะครับแล้วก็ขุดเป็นรูปครึ่งวงกลมนะฮะเขาอธิบายแบบนี้ครับเขาบอกว่าถ้าขุดเป็นวงกลมหรือว่าพระจันทร์เต็มดวงเนี่ยมันจะไม่เต็มไปกว่านี้อีกแล้วนะฮะมีแต่จะลดขนาดลงและสุดท้ายก็จะดับมืดไปถือว่าไม่ค่อยเป็นมงคลเท่าไหร่นะเอาแค่ครึ่งเดียวก็พอแล้วนะครับก็เป็นความเชื่อเป็นการตีความของคนยุคราวพันปีที่แล้วนะแล้วก็บันทึกเป็นประวัติศาสตร์กันมาเรื่อยๆนะครับเหตุผลจริงๆเนี่ยเขาขุดสระนี้เอาไว้เป็นแหล่งน้ำสำรองของหมู่บ้านนะฮะส่วนหนึ่งก็เอาใช้ตามบ้านคนนี่แหละครับอีกส่วนก็ผันเอาไปใช้ทำการเกษตรแล้วก็การมีสระน้ำไว้กลางหมู่บ้านเนี่ยจะช่วยได้มากเลยนะครับเวลาที่มีไฟไหม้นะฮะพอสระอยู่ตรงกลางครับก็จะขนน้ำได้เร็วกว่าซึ่งก็เห็นได้จริงนะฮะบรรพบุรุษของชาวบ้านในหงชุนครับคงไม่คิดนะฮะว่าวันหนึ่งสระน้ำที่ขุดขึ้นใช้งานเนี่ยอีกหลายร้อยปีต่อมาจะกลายเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของหมู่บ้านนะฮะลองค้นดูคำว่าหมู่บ้านหงชุนในอินเทอร์เน็ตนะครับยังไงก็ต้องมีรูปเนี่ยนะฮะมูนพอดเนี่ยนะครับสระน้ำพระจันทร์เนี่ยขึ้นมาแน่ๆครับทุกวันครับที่นี่ก็จะเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวนะฮะที่เข้ามาสร้างสีสันแล้วก็ความคึกคักกันเต็มไปหมดเลยนะครับ

ที่หมู่บ้านซิตี้เนี่ยจะมีประวัติศาสตร์เชื่อมโยงกับตระกูลหูนะครับที่หงชุนก็จะมีตระกูลหวังซึ่งมาแบบเดียวกันเลยนะฮะเป็นรุ่นแรกที่มีส่วนร่วมในการก่อตั้งแล้วก็พัฒนาหมู่บ้านนะครับตระกูลนี้ก็ช่วยสร้างโรงเรียนสถานศึกษาอะไรแบบนี้นะบ้านหลังใหญ่ๆที่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าไปเดินดูนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นของตระกูลหวังเนี่ยแหละครับที่มอบให้เป็นสมบัติของชาตินะครับเพราะว่าเก่าแก่มากๆแต่เขาก็ยังรักษาไว้อย่างดีนะครับอย่างอาคารหลังนี้คือศาลบรรพบุรุษตระกูลหวังนักท่องเที่ยวก็สนใจเข้ามาดูกันเยอะเลยนะฮะแต่ที่อาคารที่โดดเด่นมากๆครับเป็นสถาปัตยกรรมสำคัญของหมู่บ้านหงชุนครับคือโรงเรียนทะเลสาบใต้นะขออภัยที่ชื่อฟังดูแข็งๆเพราะว่าแปลตรงตัวมาเลยนะครับSouther Lake School นะครับโรงเรียนแห่งนี้ครับก่อตั้งโดยสมาชิกตระกูลหวังนี่แหละครับตั้งใจให้เป็นที่ศึกษาเล่าเรียนสำหรับลูกหลานในตระกูลนะฮะเรียกว่าเป็นอะคาเดมี่เนี่ยเพราะว่ามีการสอนหลายวิชาครับหลายแขนงหลายระดับเป็นสถาบันการศึกษาได้เลยนะฮะแต่ที่ได้รับคำชื่นชมมากๆครับเพราะว่าที่นี่เขาไม่ได้ปิดกั้นนะฮะไม่ได้สอนเฉพาะลูกหลานในตระกูลครับแต่เปิดให้เด็กๆคนอื่นในหมู่บ้านเข้ามาเรียนด้วยขึ้นอยู่กับความสนใจต้องบอกแบบนี้นะครับชาวบ้านสมัยก่อนเนี่ยนะฮะอาจจะยังไม่ได้เห็นความสำคัญของการเรียนนะครับเขาก็เลี้ยงลูกให้เติบโตมาช่วยงานที่บ้านครับมาช่วยกันทำสวนทำไร่ทำการเกษตรรับจ้างค้าขายอยู่กับบ้านอะไรแบบนี้นะครับแต่บางครอบครัวนี่เขาเริ่มเข้าใจแล้วว่าการศึกษาเนี่ยจะทำให้ลูกหลานมีโอกาสที่ดีกว่านะครับถ้าสามารถเข้าเรียนได้ก็จะทำได้ดีกว่าคนไม่เรียนหนังสือพูดง่ายๆนะครับหรือถ้าดีกว่านั้นก็สอบเป็นข้าราชการครับแต่โรงเรียนเนี่ยไม่ได้มีทุกเมืองทุกหมู่บ้านนะฮะพอมีการสร้างโรงเรียนขึ้นมาที่นี่นะครับก็เป็นโอกาสดีมากๆของเด็กท้องถิ่นครับโดยคนในตระกูลหวังนี่เขาจัดการหมดเลยนะฮะค่าใช้จ่ายสร้างอาคารทำห้องเรียนอุปกรณ์ต่างๆจ้างครูเนี่ยนะครับมาพร้อมเลยนะฮะเป็นโรงเรียนเอื้ออาทรมากๆครับเขามีแนว

0: คิดแบบนี้นะฮะน่าสนใจทีเดียวเขาบอกว่าความรู้นี่เป็นสมบัติที่ต้องแบ่งปันครับบัณฑิตไม่ได้อยู่ที่นามสกุลแต่อยู่ที่ความเพียรของผู้ใฝ่เรียนแหมเป็นแนวคิดที่เท่มากๆเลยนะครับสถาปัตยกรรมในมณฑลอันหุยเนี่ยนะครับจะมีเอกลักษณ์แบบนี้ทุกหมู่บ้านเลยนะครับแต่ที่ซีตี้กับหงชุนเนี่ยจะโดดเด่นกว่าเยอะเลยนะมีเรื่องราวรวมถึงมีการดูแลรักษาที่ดีด้วยครับก็คงจะมีส่วนที่ทำให้มีชื่อเสียงในฐานะสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ครับองค์การยูเนสโกครับประกาศยกย่องและขึ้นทะเบียนให้หมู่บ้านโบราณทางตอนใต้ของอันหุยนะครับซีตี้และหงชุนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของประเทศจีนครับในปีพ.ศ.2543เขามีเกณฑ์การพิจารณาแบบนี้ครับ2หมู่บ้านเนี่ยนะฮะทำให้เราได้เห็นการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ในยุคศักดินานะครับซึ่งสามารถพัฒนาให้กลายเป็นชุมชนที่มีเศรษฐกิจรุ่งเรืองได้นะฮะพอมีความมั่งคั่งครับก็สะท้อนผ่านการออกแบบผังหมู่บ้านที่ลงตัวแล้วก็ใช้งานได้จริงๆแล้วก็ข้อสุดท้ายครับ2หมู่บ้านนี้พิสูจน์ได้ว่าเป็นการตั้งถิ่นฐานนอกเมืองนะฮะที่สามารถจะสร้างความมั่งคั่งได้โดยไม่ต้องพึ่งพาเมืองหลวงนะครับแล้วก็ผ่านเวลามาเป็นร้อยๆปีเนี่ยยังอนุรักษ์กันไว้ได้อย่างดีครับใช้เวลาเดินเที่ยวหมู่บ้านละ1วันกำลังดีเลยนะครับพบว่าซิตี้กับหงชุนเนี่ยเป็นที่ท่องเที่ยวได้หลายแนวครับมีความโดดเด่นก็คือเป็นหมู่บ้านแฝดย้อนยุคทั้งคู่นะครับใครที่ชอบแนวประวัติศาสตร์ครับที่นี่มีสถานที่ให้เข้าไปเรียนรู้เยอะเลยนะครับใครชอบเมืองวินเทจเมืองเก่าสายถ่ายรูปอัพรูปเนี่ยโอ้โหมีให้โพสต์กันเป็นเดือนเลยนะฮะใครชอบแนวเดินเล่นครับเพลินๆสบายๆดูบรรยากาศเก่าๆนี่ก็ได้อยู่นะครับน่าจะยกเว้นสายช้อปปิ้งแหละเท่าที่ไปเดินดูเนี่ยรู้เลยว่า2หมู่บ้านเขาไม่เน้นรายได้จากการขายของนะครับแต่เน้นขายบรรยากาศนะฮะขายประวัติศาสตร์ซึ่งความเก่าแก่และเอกลักษณ์เฉพาะตัวแบบนี้ครับหาที่อื่นไม่ได้นะฮะทั้ง2หมู่บ้านเข้าใจจุดแข็งและคุณค่าของสิ่งที่มีอยู่ครับน่าจะเหตุผลนี้แหละครับที่ทำให้เราเรียกซิตี้กับหงชุนว่าหมู่บ้านแฝดได้เต็มปากครับ
1: น้ำปลาเครื่องปรุงรสที่อยู่คู่ครัวไทยแค่ไม่กี่หยดก็เพิ่มรสชาติของความอร่อยคุกคัลเจอร์จะพาไปเจาะลึกน้ำปลาจากปลาสร้อยปลาน้ำจืดตัวเล็กๆที่ผ่านภูมิปัญญาการหมักจนกลายเป็นเครื่องปรุงรสที่มีเอกลักษณ
2: ์แค่นี้ก็อร่อยแล้วครับ
3: คุกคัลเจอร์น้ำปลาปลาน้ำจืดวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมนี้เวลา10นาฬิกาทางไทย PBS
4: วันนี้มาถึงที่สูงเพราะมีนัดกับ
5: ดารา
4: ไม่ดารากรี๊ดดารามาแต่งตัวแบบดาราพูดแบบดารา
6: เกิดเคย
7: มาที
4: ่มากินแบบดารา
8: อร่อยจริงเลย
4: อร่อยอร่อย
9: ฟักทองพันบัตเตอร์นัท
4: ดาราที่นี่กินฟักทองบัตเตอร์นัทว้าวถ้าอยากรู้ว่าอร่อยแค่ไหนต้องดู
10: มหาอำนาจบานา
4: ทุกวันอาทิตย์10นาฬิกา30นาทีทางไทย PBS
11: รายการเราก็ไม่ได้รับสิทธิพิเศษนะว่าแต่ว่าใครจะเข้าคิวเข้าคิวไปผมหน่อยไหม
12: ได้ครับ
13: ดูให้รู้รู้ให้ลึกคุณเคยได้รับประสบการณ์นี้หรือยังต่อคิวหน้าร้านอาหารครึ่งชั่วโมงเป็นอย่างต่ำ2ชั่วโมงก็ยังไหวนี่คือหนึ่งในวิธีของคนญี่ปุ่นที่ขยันต่อคิวมาก
14: ลูกค้าบอกว่านะมันมีค่ามากๆในการรอคิวครับ
15: เฮ้ยโอมาตาเซกาสมาสตาโรโต
16: แกงกะหรี่อายุ60ปี
13: ดูให้รู้ตอนไปลองกินร้านคิวยาวในโตเกียวทำไมคนยอมรอวันอาทิตย์นี้เวลา11นาฬิกาทางไทย PBS
17: เรื่องบ้านๆตอนนี้พบกับ
18: เราเป็นเมืองอะไรนะฮะ
19: ฮาจาง
18: ฮายาง
19: เราไปทำอะไรอ่ะ
0: เป็นกลุ่มคนไทย
2: เป็นคนกลุ่มตระกูลไ
0: ตตระกูลไตพ่อแม่เนี่ยพูดแบบเดียวกันหมาเงี้ย
2: หมาก็เดียวกัน
7: สงสารเด็กๆจังหลังจากทานข้าวแล้วก็จะต้องไปทำวิจัย
3: อ้าวแล้วคุณไม่ไปทำอะไรเพื่อให้ผู้ชมดู
10: เราจะโชว์การนอนเพื่อรักษาสุขภาพให้ผู้ชมดู
12: เพราะว่าเราคือเรื่องบ้านบ้าน
1: ไอ้น้อง
5: ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:30 น.ทางไทย PBS ช่องหมายเลข3และรับชมได้อีกครั้งทางวิภา .me และวิภาแอปพลิเคชัน
6: เรานักวิ่งเตรียมตัวให้พร้อมสร้างประวัติศาสตร์ร่วม

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

พระคือศูนย์รวมใจพระไทยราชพระปรีชาสามารถเปี่ยมศาสตร์ศิลป์พระเมตตาประสบนิกรทั่วแผ่นดินพระคือองค์ทศมินปิ่นผองไทย28กรกฎาคมอุดมฤกษ์พระเกียรติเกริกก้องฟ้ามหาสมัยปวงประชาพร้อมพระเทิดหลักชัยน้อมกายใจขอพระองค์ทรงพระเจริญ28กรกฎาคมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: ช้ AI สแกนพัสดุยึดสแตมป์เมาอำพรางเป็นสติ๊กเกอร์ลายการ์ตูนออกฤทธิ์หลอนประสาทอันตรายถึงชีวิตศาลออกหมายจับแล้ว1คุมตัวสอบอีก1เหตุรุนแรงจุดตรวจบุเกซามีนราธิวาสกลาโหมย้ำแผนคุยสันติภาพยังเดินต่อพักฝ่ายค้านเปิดเวทีแลกเปลี่ยนคดีหัวสวรอบ2พฤทธิ์เปิดคลิปอ้างเป็นหลักฐานใหม่คนหน้าเหมือนมงคลยื่นกระดาษคล้ายโพยยูเนสโกประกาศรับรองวัดมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมนับเป็นลำดับที่9ของไทยและแห่งแรกของภาคใต้
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ต้อนรับสู่ขาวค่ำค่ะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันพิมพิมลปัญญานะค่ะ
2: ดิฉันวันวิสาทินวัฒน์ค่ะ
1: วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากองค์การยูเนสโกเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นมรดกโลกแห่งแรกของภาคใต้และเป็นแหล่งมรดกโลกลำดับที่9ของไทยค่ะ
3: With your strong supportI declareDraft decision for the AP-23 adopted.
1: ลีบยองฮยอนประธานคณะกรรมการมรดกโลกเคาะค้อนอนุมัติมติหมายเลข 48.8B.23 เป็นการรับรองอย่างเป็นทางการให้ขึ้นทะเบียนวัดพระธาตุขออภัยค่ะวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ในวันนี้นะคะพร้อมๆกับความดีใจของคณะผู้แทนไทยที่ไปติดตามการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ณนครปูซานประเทศเกาหลีใต
4: ้ประเทศไทยตระหนักดีนะครับว่าการขึ้นทะเบียนมรดกโลกเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของความรับผิดชอบในการบำรุงรักษาปกป้องอนุรักษ์แหล่งมรดกโลกแห่งนี้เพื่อคนรุ่นปัจจุบันและ

0: ในอนาคตขอขอบคุณครับ
1: นี่เป็นส่วนหนึ่งของคำมั่นที่นายสุชาติชมกลิ่นในฐานะรองประธานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกคนที่1และก็เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยได้ให้ไว้กับที่ประชุมนะคะเป็นความสำเร็จหลังจากการใช้เวลากว่า10ปีนับตั้งแต่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารได้รับการบรรจุชื่อในบัญชีชั่วคราวเมื่อปี2555เหตุผลสำคัญข้อหนึ่งที่หัวหน้าคณะผู้แทนไทยระบุก็คือการที่ได้รับการขึ้นทะเบียนครั้งนี้มาจากเกณฑ์ข้อที่6ความเกี่ยวข้องโดยตรงหรือเป็นรูปธรรมกับเหตุการณ์หรือประเพณีที่ยังมีชีวิตอยู่กับแนวคิดความเชื่อและผลงานศิลปะที่สำคัญระดับสากลเกณฑ์ข้อนี้แหละค่ะวัดพระมหาธาตุเป็นศูนย์กลางทางจิตวิญญาณของนครศรีธรรมราชเป็นแหล่งประเพณีทางศาสนาที่ยังคงดำเนินอยู่มีความโดดเด่นระดับสากลในทางศิลปะและวรรณกรรมเช่นการแสดงโนราตำนานท้องถิ่นที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างแหล่งศักดิ์สิทธิ์และชุมชนโดยรอบเป็นมรดกโลกที่มีชีวิตอันทรงคุณค่าสืบไปค่ะ
2: ท่ามกลางความดีใจหลังจากรอคอยมานานกว่า10ปีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเชื่อเหลือเกินค่ะว่าการที่พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งที่6ของประเทศนั้นจะเป็นโอกาสสำคัญและจะส่งผลดีต่อภาคการท่องเที่ยวของไทยจะได้เป็นที่รู้จักของทั่วโลกมากยิ่งขึ้นนะคะโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวสำคัญทางวัฒนธรรมติดตามจากรายงานของคุณติชิลาพุทธสารพันธ์ค่ะ
3: ปลียอดทองคำน้ำหนักเกือบ200กิโลกรัมและอัญมณีเหนือยอดบัลลังก์เจดีย์แบบดั้งเดิมซ้อนสลับด้วยชั้นอิฐหลายชั้นอายุยาวนานกว่าพันปีรอบฐานพระเจดีย์มีปฏิมากรรมช้างล้อมส่วนลานประทักษิณชั้นบนขององค์พระเจดีย์มีเจดีย์ทรงระฆังขนาดเล็กตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมทั้งสี่มุมรอบองค์พระเจดีย์ใหญ่ความงดงามนี้ล้วนมาจากพุทธศรัทธาต่อองค์พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชแหล่งรวมศรัทธาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นจนกลายมาเป็นปูชนียสถานที่ยังมีชีวิตจนถึงวันนี้ที่พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชได้ถูกขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่เสียงประกาศในที่ประชุมของคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ที่ประกาศให้พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชเป็นมรดกโลกแห่งใหม่เสียงปรบมือรอยยิ้มและความดีใจปรากฏในแววตาของพุทธศาสนิกชนประชาชนและข้าราชการที่มาร่วมเฉลิมฉลองภายในวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารหลายคนบอกว่ารอคอยวันนี้มาตลอดชีวิตและดีใจอย่างมาก
4: ที่ไหนก็ตามมีเป็นมรดกโลกเนี่ยคนจะเดินทางชมครั้งหนึ่งในชีวิตถ้าอยู่ใกล้ๆกันในประเทศนะมันจะบูโรพุทโธของอินโดนีเซียอันนี้มันเดินหน้าไปเนี่ย20กิโลเท่ากับ28ล้านแต่ตอนนั้นซื้อทอง 2,000 กว่าตอนนี้ตอนที่เพื่อนมาหยอกเล่นตอนทอง 80,000 บาทเขาบอกจิมมี่นี่มันไม่ใช่28ล้านแล้วนี่มัน200กว่าล้านแล้วนะ
5: Yeah, I think it deserves World Heritage status because of the well for me personally for what I feel about it
3: ความดีใจนี้ยังเกิดขึ้นกับชาวนิวซีแลนด์ที่เปลี่ยนมานับถือศาสนาพุทธหลังได้มากราบสักการะพระบรมธาตุเจดีย์วันนี้เป็นอีกหนึ่งปีตลอดที่ย้ายมาเมืองไทยกว่า20ปีที่ได้กลับมาที่วัดแห่งนี้และเห็นว่าสมควรแก่คุณค่าอย่างยิ่งแล้วที่พระบรมธาตุเจดีย์ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกและเชื่อว่าหลังจากนี้จะเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวต่างชาติมากขึ้นซึ่งโอกาสด้านการท่องเที่ยวของไทยหลังจากนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเชื่อว่าจะทำให้การท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นจากเดิมที่มีนักท่องเที่ยวในจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่ต่ำกว่า 4,500,000 คนต่อปี
6: แต่ตอนนี้เรามีสายการบินที่เริ่มทำตลาดเส้นทางบินในประเทศมีเชื่อมโยงภูมิภาคไม่ว่าจะเป็นพอร์ตของดอนเมือง มีของสุวรรณภูมิแล้วด้วยซึ่งจะกลับมาบินอีกเพิ่มอีกในอนาคตนี้แล้วก็ในนโยบายของรทเองในปีหน้าครับทิศทางส่งเสริมการท่องเที่ยวต่างประเทศเรามีโครงการคู่รักโครงการเดอะลิงค์

0: ทรทร่วมกับสำนักงานต่างประเทศตลาดเยอรมันโปรแลนด์แล้วก็กลุ่มสแกนดิเนเวียโปรแลนด์พวกนี้นอร์ดิกพวกนี้ครับเป็นการจับคู่ส่งเสริมเมืองส่งเสริมเมืองน่าเที่ยวซึ่งจะเพิ่มทั้งตัวเลขของจำนวนผู้เยี่ยมเยือนและการรับรู้ข่าวของเมืองน่าเที่ยวหนองนอนเสียมราชตรงนี้ครับ
1: พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งที่6และแหล่งมรดกโลกแห่งที่9ของประเทศไทยกว่าจะถึงวันนี้ผ่านการต่อสู้ผลักดันมายาวนานทั้งการศึกษาการวิจัยการค้นคว้าและความมุ่งมั่นของผู้ที่เกี่ยวข้องกว่า10ปีเพื่อผลักดันให้มรดกแห่งความศรัทธาของคนไทยออกสู่สายตาแห่งความศรัทธาของคนทั้งโลกติชิลาพุทธสารพันธ์ไทย PBS รายงาน
2: ยังมีอีกก้าวสำคัญนะคะก็คือการเสนอให้ยูเนสโกพิจารณาเชียงใหม่เมืองหลวงแห่งล้านนาเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมนะคะซึ่งทางสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศก็จะลงพื้นที่ตรวจประเมินเชียงใหม่ในเดือนสิงหาคมค่ะเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ได้ร่วมกับนักศึกษาอาชีวะเร่งทำความสะอาดขัดสีลบสเปรย์ออกจากรอบคูเมืองเชียงใหม่นะคะทั้งกำแพงเมืองคูเมืองแจ่งเมืองและประตูเมืองทั้ง5แห่งนอกจากนี้ก็จะเร่งปรับปรุงภูมิทัศน์สายไฟลงดินให้เรียบร้อยก่อนที่สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศหรือว่า ICOMOS ซึ่งเป็นคณะกรรมการประเมินมรดกโลกจะลงพื้นที่ตรวจจริง 3-8 สิงหาคมนี้ส่วนชาวชุมชนล่ามช้างมีการเปิดเวทีพูดคุยปัญหางานสตรีทอาร์ตจัดสรรพื้นที่ศิลปะให้เหมาะสมถูกที่ถูกเวลาไม่กระทบต่อคุณค่าทางประวัติศาสตร์และยังคาดหวังว่าหากประกาศเป็นมรดกโลกก็จะช่วยให้เศรษฐกิจท่องเที่ยวเชียงใหม่ฟื้นตัวคณะทำงานเชียงใหม่เมืองมรดกโลกระบุว่าขณะนี้เดินหน้าไปแล้วกว่า90%ค่ะเหลือเพียงการเก็บรายละเอียดหากผ่านการตรวจประเมินเดือนสิงหาคมนี้ก็จะมีขั้นตอนการพิจารณาครั้งสุดท้ายช่วงกลางปี2570ค่ะ
3: ศาลจังหวัดนราธิวาสได้อนุมัติหมายจับผู้ก่อเหตุคดีลอบวางระเบิดในรถยนต์ที่หน้าสถานีตำรวจภูธรตันหยงในอำเภอเมืองนราธิวาสแล้ว2คนนะคะและได้เชิญตัวเข้าไปที่ศูนย์ซักถามอีก2คนเช่นเดียวกันค่ะคดีล่าสุดก็มีความคืบหน้าสำหรับคดียิงที่จุดตรวจบุเกซามีซึ่งทำให้ทหารพรานเสียชีวิต5นายนะคะคดีนี้ศาลอนุมัติหมายจับผู้ก่อเหตุแล้ว1คนและได้เชิญตัวผู้ต้องสงสัยไปที่ศูนย์ซักถามอีก1คนเพื่อสอบถามขยายผลค่ะพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัดเสนาธิการทหารบกลงพื้นที่อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสค่ะเพื่อติดตามสถานการณ์ตรวจสอบความคืบหน้าคดีที่ผู้ก่อเหตุใช้ปืนสงครามยิงจุดตรวจทหารพรานบุเกซามีส่งผลให้เจ้าหน้าที่เสียชีวิต5นายโดยคณะเดินทางไปที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45เพื่อประชุมร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงและรับฟังรายงานความคืบหน้าของคดีมาตรการรักษาความปลอดภัยและแนวทางติดตามตัวผู้ก่อเหตุเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมภายหลังการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและเสนาธิการทหารบกได้ลงพื้นที่ตรวจจุดเกิดเหตุพร้อมเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นะคะโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมย้ำว่าสิ่งสำคัญขณะนี้คือการเร่งดำเนินคดีเพื่อนำตัวผู้กระทำผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยเร็วที่สุดพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลและกระทรวงกลาโหมจะไม่ทอดทิ้งกำลังพลผู้ปฏิบัติหน้าที่และจะดูแลผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่
4: เรื่องผมว่าอุกอาจมากการเนี้ยคิดว่าในการปฏิบัติงานเนี่ยเขาวางแผนมาตั้งใจมาปฏิบัติต่อเจ้าที่อย่างอาจนะครับก็ยืนยันนะครับว่าจะต้องดำเนินการให้เด็ดขาดโดยเฉพาะยิ่งผู้ที่ก่อเหตุนะครับไม่ว่าเขาจะอย่างที่ท่านเสด็จท่านได้เรียกร้องไว้นะครับมีจะได้วันนี้มาด้วยการทั้งมาทับด้วยเสด็จด้วยนะครับในเรื่องของความขัดแย้งท่านไม่ต้องสนใจไม่มีแน่นอนในเรื่องของรัฐบาลกองทัพกอรมน.นะครับดีนะครับมาดูรับเสียใจรับไม่ได้จริงกับสิ่งที่มันเกิด
2: ส่วนความคืบหน้าทางคดีและการติดตามตัวผู้ก่อเหตุยิงจุดตรวจบุเกซามีนะคะล่าสุดศาลอนุมัติหมายจับผู้ก่อเหตุแล้ว1คนคือนายอาซีซันเป็นชาวอำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาส นายอาซีซันนั้นมีหมายจับเก่าอยู่1คดีก็คือเหตุยิงและวางระเบิดในพื้นที่เทศบาลสุไหงโกลกเมื่อวันที่8มีนาคม2568นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ก็ยังได้เชิญตัวนายมาฮามะสรีชาวอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีไปที่ศูนย์ซักถามหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46จังหวัดนราธิวาสเพื่อประกอบการสืบสวนและขยายผลตามกระบวนการทางกฎหมาย
3: ส่วนคดีลอบวางระเบิดแสวงเครื่องประกอบในรถยนต์หน้าสถานีตำรวจภูธรตันหยงหลังเก่าตำบลกาลุวอเหนืออำเภอเมืองนราธิวาสเมื่อ4วันก่อนนะคะทำให้ตำรวจบาดเจ็บเล็กน้อย1นายอาคารสถานที่และทรัพย์สินของทางราชการเสียหายค่ะเมื่อวานนี้ศาลจังหวัดนราธิวาสอนุมัติหมายจับผู้ก่อเหตุแล้ว2คนคือนายอัสมินและนายอับดุลราฮูมโดยทั้ง2คนมีหมายจับติดตัวอยู่ก่อนแล้วนะคะคนละ2หมายนายอัสมินมีหมายจับคดีเหตุปะทะและลอบยิงพื้นที่เทศบาลสุไหงโกลกเมื่อวันที่8มีนาคมปี2568ค่ะอีกหมายเป็นคดีปล้นรถยนต์ลอบยิงวางระเบิดและปล้นร้านทองในห้างบิ๊กซีสุไหงโกลกเมื่อวันที่5ตุลาคมปี2568ส่วนนายอับดุลราฮูมคนนี้มีหมายจับคดียิงนายมะรอสปีหายีสือแมที่ตำบลเจ๊เหอำเภอตากใบเมื่อปี2563นะคะและหมายจับคดีวางระเบิดแสวงเครื่องประกอบในรถยนต์บริเวณหน้าบ้านพักนายอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเมื่อปี2567ขณะเดียวกันค่ะได้เชิญตัวผู้ต้องสงสัยเข้ามาที่ศูนย์ซักถามอีก2คนคือนายอาลียะและนายฮาฟีซีเพื่อดำเนินวิธีซักถามและขยายผลการสืบสวนตามขั้นตอนทางกฎหมายค่ะ
2: แหล่งข่าวด้านความมั่นคงชื่อว่ากลุ่มก่อเหตุรุนแรงที่จุดตรวจบุเกซามีจังหวัดนราธิวาสนั้นชื่อกลุ่มฮาริเมาเป็นนักรบ BRN ที่หลบซ่อนตัวอยู่บนภูเขานะคะส่วนนักวิชาการได้แสดงความกังวลว่าการใช้กฎหมายพิเศษในพื้นที่กับการออกมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มติดอาวุธที่ไปเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านนั้นเป็นการสะท้อนถึงความไร้เอกภาพของหน่วยงานด้านความมั่นคงค่ะนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีมองว่าการให้ข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มติดอาวุธจากหน่วยงานความมั่นคงและมีการประกาศใช้กฎอัยการศึกในพื้นที่อีกครั้งทำให้สถานการณ์ขณะนี้เหมือนย้อนกลับไปยุคหลังเหตุปล้นปืนปี2547ซึ่งนำมาสู่การติดตามกวาดล้างจับกุมและส่งผลกระทบต่อผู้บริสุทธิ์ซึ่งผู้ได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมายพิเศษไม่เคยถูกภาครัฐนับเป็นตัวเลขพร้อมกับตั้งข้อสังเกตว่าการให้ข่าวให้ข้อมูลสะท้อนถึงการไม่มีเอกภาพในการแก้ปัญหาส่งผลต่อความไม่เชื่อมั่นของประชาชนในพื้นที่และการอ้างความเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านอาจกระทบกับกระบวนการพูดคุยสันติสุขที่กำลังเริ่มต้นขึ้น
5: มันก็จะย้อนแย้งเพราะว่าเราเนี่ยตีกรอบไว้ว่ามันเป็นปัญหาเรื่องภายในแต่คำอธิบายบอกว่ามีความเกี่ยวข้องกับประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยมันจะลากเส้นเลยเส้นพรมแดนของคำอธิบายไปว่ามาเลเซียเนี่ยได้เข้ามาเกี่ยวข้องในปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยแล้วก็มันก็จะไปสะท้อนแล้วก็ย้อนแย้งว่าให้ประเทศมาเลเซียเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นกลุ่มหรือว่าเป็นพื้นที่กลางสำหรับการพูดคุยระหว่างกลุ่มก่อการ BRN กับรัฐไทยเป็นฟาซิลิเตอร์นะครับเป็นผู้อำนวยการฉะนั้นเองคำให้การแบบนี้มันสะท้อนถึงอะไรครับความเป็นเอกภาพของหน่วยงานความมั่นคงตอนนี้ผมคิดปัญหาใหญ่มันที่เราเผชิญอยู่นะครับสังคมไทยเผชิญคือความไม่เป็นเอกภาพของหน่วยงานความมั่นคงคือใครอยากจะพูดจะให้ความเห็นใดๆก็ได้อย่างนั้นซึ่งผมคิดว่าการทำงานโดยเฉพาะในมิติความมั่นคงมันไม่สามารถทำแบบนั้นได้นะครับ
2: มีรายงานจากแหล่งข่าวด้านความมั่นคงอ้างว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงที่จุดตรวจบุเกซามีจังหวัดนราธิวาสคือกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าฮาริเมาเป็นภาษามลายูแปลว่าเสือค่ะคาดว่ากลุ่มนี้เคลื่อนไหวในพื้นที่เทือกเขาเมาะแตและเทือกเขาบูโดรอยต่อจังหวัดนราธิวาสกับจังหวัดยะลาส่วนใหญ่เป็นคนที่หลบหนีคดีและเชื่อว่าไม่ได้เป็นกลุ่มกองกำลังพิเศษของขบวนการ BRN ตามที่มีรายงานในสื่อมวลชนบางสำนักก่อนหน้านี้สำหรับกลุ่มฮาริเมาเจ้าหน้าที่พบข้อมูลเคยก่อเหตุซุ่มยิงทหารปราณหลายครั้งในพื้นที่อำเภอบันดังสตาจังหวัดยะลาในปี2567มาแล้ว
3: มีคำเตือนให้ทุกภาคส่วนเฝ้าระวังยาเสพติดรูปแบบใหม่นะคะโดยเฉพาะเฝ้าระวังกัน

0: กลุ่มเด็กและเยาวชนอาจจะตกเป็นเหยื่อได้เพราะว่ายาเสพติดที่กรมศุลกากรตรวจยึดได้ล่าสุดคุณผู้ชมมาในรูปแบบหน้าตาแบบสแตมป์การ์ตูนนะคะคล้ายกับของเล่นของสะสมเนี่ยแหละค่ะแต่ความจริงนั่นเป็นยาเสพติดที่มีสารชื่อว่า LSD นะคะสำหรับยาเสพติดชนิดนี้ถูกเรียกว่า LSD สแตมป์เมาหรืออีกชื่อนึงก็เรียกว่ากระดาษเมาออกฤทธิ์หลอนประสาทอันตรายถึงชีวิตค่ะดูจากภาพค่ะคุณผู้ชมเนี่ยแหละค่ะที่เล่าให้ฟังคล้ายๆกับสแตมป์หรือสติกเกอร์ลายการ์ตูนสีสันสดใสลวดลายเป็นภาพวาดภาพการ์ตูนนะคะแต่นี่คือสารเสพติดสังเคราะห์ที่ถูกเรียกว่า SLD สแตมป์เมาหรือกระดาษเมาเป็นยาเสพติดที่อำพรางมาในรูปแบบของกระดาษค่ะเมื่อวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรตรวจยึดสารเสพติดLSD สแตมป์เมาจากต้นทางที่ประเทศเยอรมนีบรรจุมาในซองไปรษณีย์529ชิ้นถือว่าเป็นการกระทำผิดฐานลักลอบนำเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตตามประมวลกฎหมายยาเสพติดประกอบพระราชบัญญัติศุลกากรพุทธศักราช2560นะคะนายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรระบุว่าศุลกากรใช้ AI มาช่วยประมวลผลจากความผิดปกติหลายอย่างค่ะทั้งประเทศต้นทางชื่อผู้ส่งชื่อและที่อยู่ของผู้รับน้ำหนักและภาพเอ็กซเรย์หลายอย่างประมวลผลร่วมกันจนสรุปว่าซองพัสดุชิ้นนี้มีความเสี่ยงเป็นยาเสพติดเจ้าหน้าที่จึงตัดสินใจเปิดซองเปิดดูพบว่าภายในเป็นสแตมป์ซึ่งมันก็ยิ่งผิดปกติเพราะว่าที่ผ่านมายาเสพติดที่ลักลอบนำเข้ามามักจะมาในรูปของสารผงหรือน้ำแต่ว่าชิ้นนี้มันกลับอยู่ในซองสุญญากาศและไม่เหมือนกับการส่งสแตมป์ทั่วไปเจ้าหน้าที่จึงใช้สารเคมีตรวจหาสารเสพติดค่ะและพบว่าเป็น LSD ซึ่งไม่ได้ผลิตหรือว่ามีในประเทศไทยทีนี้พอดูจากชื่อและที่อยู่ของผู้รับนะคะระบุรหัสไปรษณีย์ปลายทางก็คือ20000ตรวจสอบแล้วพบว่ารหัสไปรษณีย์นี้ปลายทางก็คืออำเภอเมืองชลบุรีจังหวัดชลบุรีสอดคล้องกับข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่พบเบาะแสว่ายาเสพติดจะถูกส่งไปยังเมืองท่องเที่ยวต่างๆเช่นชลบุรีพัทยาสมุยและใช้กันในสถานบันเทิงและคาดว่ากรณีนี้นะคะชื่อผู้รับก็อาจจะเป็นชื่อปลอมแม้แต่ที่อยู่ก็อาจจะปลอมด้วยเช่นกันค่ะ
1: ว่าใช้ในสถานบันเทิงหรือว่าในพวกเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆเนี่ยซึ่งอาจจะใช้ในกลุ่มของนักเที่ยวหรือว่าผมกลัวอย่างนี้คือเอาไปให้สุภาพสตรีเนี่ยก็คือจะขาดการเหมือนกับขาดการรับรู้แล้วก็คือมันก็มาใช้เป็นยาเสียสาวเป็นสิ่งต่างๆที่เป็นข่าวนะครับ
2: ค่ะก็คืออันนี้คือปลายทางเนี่ยเป็นชลบุรีแต่ว่าชื่อผู้รับปลายทางเนี่ยน่าจะเป็นชื่อปลอมถูกไหมคะท่าน
1: ใช่ครับใช่คือส่วนใหญ่เนี่ยที่เราเจอก็จะชื่อสมมติว่าเป็นตัวเคตัวเดียว
2: ค่ะ
1: คือเขาไม่ลงชื่อเต็มๆไงเขาลงชื่อตัวเคตัวเอลตัวพีซึ่งมันหาสอบสวนไม่ได้อยู่แล้วแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นไปรษณีย์คือไม่ได้ไปถึงที่อยู่ของเขาอ่ะมันก็เป็นตู้กนอนั้นแล้วเขาก็อาจจะมารับมานู่นนี่นั่นก็คือเขาก็รู้ว่าเธอถูกจับเนี่ยมันเป็นยาเสพติดประเภทหนึ่งแต่อย่างไรก็ตามเราก็ส่งพนักงานสอบสวนดำเนินการเผื่อว่าจะไปสอบต่อได้มันส่งไปที่นั่นแสดงว่ามันต้องมีการระบาดหรือใช้กันในจังหวัดในพื้นที่นั้นๆถูกไหม
3: นางสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการปปส.ในฐานะโฆษกปปส.ระบุว่ากระดาษเมา LSD นั้นถูกพบมานานแล้วในฝั่งยุโรปนะคะแต่ว่ารูปแบบเปลี่ยนไปตามความนิยมอย่างเช่นทำเป็นสติ๊กเกอร์เป็นลายการ์ตูนที่อยู่ในความนิยมหรือว่าเป็นภาพสวยๆทำให้ดึงดูดน่าสนใจแล้วก็ไม่ผิดสังเกต
4: พบว่า LSD รูปแบบใหม่รูปแบบนี้มันเป็นความเปลี่ยนแปลงแค่รูปแบบหมายความว่ามีความฮิตในการ์ตูนเรื่องไหนหรือว่ารูปภาพไหนสวยๆเขาก็จะเอามาเป็นแผ่นแล้วก็ทำลายฉลุเหมือนคล้ายๆสแตมป์เล็กๆนะอันนี้จะเป็นรูปแบบหน้าตาเป็นการ์ตูนรุ่นใหม่ให้เด็กๆหรือว่าเยาวชนเนี่ยรู้สึกว่าเอ๊ะเป็นขนมหรือว่าเป็นของเล่นหรือเปล่าก็คือพยายามที่จะหลอกให้เยาวชนของเรารู้สึกว่ามันเป็นรูปลักษณ์ที่น่าสนใจดูปลอดภัยดูเข้าถึงง่ายอันนี้ก็คือสิ่งที่น่าเป็นห่วงก็เลยมีการเตือนผ่านให้เยาวชนให้เข้าใจว่าสแตมป์ลักษณะการ์ตูนเนี่ยลักษณะเนี้ยแล้วก็มีการเคลือบ ตัว LSD เข้ามาเนี่ยก็จะมีอันตราย

0: ต่อร่างกายแล้วก็จิตประสาทในลักษณะของการใช้ปริมาณที่ออกฤทธิ์ต่อเนื่องนะคะก็จะมีการหลอดประสาทรุนแรงค่ะ
1: และนี่ไม่ใช่ของใหม่นะคะคือไม่ใช่ครั้งแรกที่พบยาเสพติดชนิดนี้ในไทยกระดาษเมาหรือว่า LSD สแตมเมาเนี่ยเคยปรากฏเป็นข่าวมาแล้วหลายครั้งค่ะทางไทย PBS ได้ตรวจสอบข้อมูลก่อนหน้านี้ก็จะพบว่าในเดือนมกราคมปี2562ตำรวจเกาะพะงันล่อซื้อกระดาษเมาจากชาวต่างชาติระบุว่าเป็นยาเสพติดชนิดใหม่ใช้อมไว้ใต้ลิ้นนิยมในหมู่นักท่องเที่ยวในงานปาร์ตี้ถัดมาปี2567ในเดือนมีนาคมตำรวจภูธรเกาะเต่าจับชายชาวอังกฤษลักลอบขายยาอีรวมไปถึงกระดาษเมาให้กับนักเที่ยวที่มาใช้บริการในสถานบันเทิงด้วยค่ะ
2: ทางกรมการแพทย์เคยเผยแพร่ข้อความเมื่อปีที่แล้วนะคะโดยเตือนว่ากระดาษเมาอันตรายถึงชีวิตกรมการแพทย์อธิบายค่ะว่ากระดาษเมาคือการนำสาร LSD ซึ่งเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่1ออกฤทธิ์หลอนประสาทมาหยดลงบนกระดาษดูดซับที่มักจะพิมพ์ลวดลายและสีสันต่างๆจากนั้นนำมาแบ่งเป็นชิ้นเล็กๆลักษณะคล้ายสแตมป์เมื่อเข้าสู่ร่างกายสาร LSD จะออกฤทธิ์ภายใน 30-90 นาทีนาน 8-12 ชั่วโมงส่งผลให้ผู้เสพมีอาการรูม่านตาขยายอุณหภูมิร่างกายและความดันโลหิตสูงขึ้นหัวใจเต้นเร็วเหงื่อออกมากนอนไม่หลับปากแห้งตัวสั่นเบื่ออาหารเกิดอาการเคลิ้มสุขและจะเข้าสู่ภาวะประสาทหลอนรุนแรงค่ะเช่นเห็นภาพหลอนหูแว่วควบคุมตัวเองไม่ได้จนถึงขั้นทำร้ายร่างกายตัวเองทำร้ายผู้อื่นและเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายค่ะ
1: เรื่องนี้ถูกขยายค่ะจากกรณีเยาวชนชาวอิตาลีแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมบนรถไฟฟ้า BTS แล้วก็กลายเป็นกระแสในสื่อสังคมออนไลน์นะคะล่าสุดเนี่ยมีรายงานว่าคนถ่ายคลิปได้ไปแจ้งความดำเนินคดีเป็นที่เรียบร้อยในข้อหาหมิ่นประมาทด้วยนะคะขณะเดียวกันสถานเอกอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทยก็มีการออกแถลงการแสดงความเสียใจรวมทั้งเผยแพร่คลิปขอโทษคนไทยค่ะ
3: We are the leaders of the Italian group that went viral yesterday on the internet, and we are making this video to apologize to Thai people and Thai culture. We wanted to shoot this video yesterday, but we are worried and scared, and so we postponed this video. And
1: คลิปเมื่อสักครู่นะคะความยาวเกือบ2นาทีถูกโพสต์อยู่บน Facebook ของสถานเอกอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทยมีตัวแทนชาวอิตาลี4คนที่อยู่ในวันเกิดเหตุระบุบอกว่าตั้งใจทำวิดีโอนี้เพื่อกล่าวขอโทษคนไทยและวัฒนธรรมไทยส่วนคนที่พูดประโยคในคลิปต้นเรื่องว่าขอโทษที่นำเงินมาให้ประเทศคุณเธอบอกว่ารู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็เข้าใจดีว่าเงินเป็นสิ่งที่ไม่สามารถซื้อความเคารพนับถือได้ขอโทษที่ได้ล่วงเกินวัฒนธรรมไทยผู้ดูแลนักเรียนกลุ่มนี้บอกว่าไม่ได้สนับสนุนพฤติกรรมและนักเรียนที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็จะเดินทางกลับอิตาลีเร็วๆที่สุดนะคะจะมีการอบรมเยาวชนเหล่านี้ให้เคารพวัฒนธรรมอย่างเคร่งครัดขอให้คนไทยให้อภัยแก่พวกเขาด้วยคือนอกจากคลิปวิดีโอแล้วค่ะสถานเอกอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทยก็ยังออกแถลงการ3ภาษาแสดงความเสียใจและประณามพฤติกรรมไม่เหมาะสมพร้อมขออภัยชาวไทยที่ไม่สบายใจหรือว่ามีความกังวลใจกับเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะซึ่งความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นนี้ก็เกิดขึ้นมาหลังกระแสกดดันในสื่อสังคมออนไลน์แล้วเพจของสถานทูตก็ถูกคนไทยเข้าไปคอมเมนต์มีการสืบค้นข้อมูลกลุ่มนักท่องเที่ยวจนทราบตัวบุคคลในคลิปรวมไปถึงแผนการเดินทางท่องเที่ยวด้วยอะค่ะ
2: จากกระแสวิพากษ์วิจารณ์ที่อยู่ในสื่อสังคมออนไลน์มันขยายวงอะค่ะเมื่อคืนนี้มีคนไทยบางคนเดินทางไปที่โรงแรมย่านสุขุมวิทบอกว่าไปรอพบเยาวชนกลุ่มนี้จนหลายฝ่ายกังวลถึงเรื่องความปลอดภัยนะคะขณะเดียวกันเช้าวันนี้ก็มีภาพว่ามีคนไทยส่วนหนึ่งไปติดตามเยาวชนกลุ่มนี้ที่เกาะล้านจังหวัดชลบุรีบางคนบอกจะไปตามทำให้ตำรวจสภ.เมืองพัทยาต้องลงพื้นที่ไปดูแลเรื่องความปลอดภัยตรวจตราความเรียบร้อยแต่จากการตรวจสอบล่าสุดยังไม่พบการรวมตัวของเยาวชนอิตาลีแต่อย่างใดนะคะอีกด้านนึงค่ะหญิงไทยที่ชื่อว่าชูกัสอายุ25ปีก็คือคนที่ถ่ายคลิปวันนี้เดินทางไปแจ้งความเอาผิดคู่กรณีที่สน.สำเร็จโดยเปิดเผยว่าเยาวชนชาวต่างชาติกลุ่มนี้ส่งเสียงดังตั้งแต่บนชานชาลาก่อนจะเข้ามาในขบวนรถไฟฟ้า เมื่อเตือนไปนักเรียนกลุ่มนี้ก็

0: พูดพร้อมกันเป็นภาษาอิตาลีซึ่งน่าจะเป็นคำหยาบเพราะว่าพูดเสร็จมีการหัวเราะเยาะเย้ยชอบใจขณะที่ผู้หญิงอีกคนที่เป็นผู้ใหญ่ก็ไม่ได้มีการตักเตือนนะคะกลับพูดว่านักเรียนมากันเยอะขนาดนี้จะเงียบได้ยังไงแล้วก็เป็นคนที่พูดว่าฉันเอาเงินมาให้ประเทศของคุณยังมีปัญหาอีกหรอโดยมองว่าคนไทยควรรักษาสิทธิ์ของตัวเองพร้อมตั้งคำถามกับทาง BTS นะคะว่าควรจะมีมาตรการควรจะมีการจัดการไม่ให้คนกลุ่มใหญ่กระทบกับผู้โดยสารคนอื่นๆค่ะ
1: ทางพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติและโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยนะคะว่าถ้าประชาชนได้รับผลกระทบจนรู้สึกถึงความเสียหายไม่ว่าจะเป็นการกระทำหรือการแสดงออกของบุคคลที่เข้าข่ายดูหมิ่นเหยียดหยามหรือกระทบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็สามารถเข้าแจ้งความดำเนินคดีได้แต่ก็มีอีกมุมมองนึงจากนักวิชาการด้านสื่อสารมวลชนที่แสดงความกังวลสำหรับสื่อสังคมออนไลน์และสื่อบางกลุ่มปั่นกระแสจนเกิดความเกลียดชังถึงขั้นล่าแม่มดค้นข้อมูลบุคคลแล้วก็บุกไปถึงโรงแรมที่พักทั้งที่อีกฝ่ายนั้นยังเป็นเยาวชนส่งผลต่อภาพลักษณ์ของประเทศคนไทยนั้นอาจจะมองเห็นแค่คำขอโทษแต่ว่ายังมีกลุ่มที่จับตามองปัญหาละเมิดสิทธิบุคคลค่ะ
2: เรื่องนี้ปรากฏการณ์เนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อคืนเห็น forward กันไปมาเนี่ยในตัวเองเชื่อว่ามีหลายคนนะคะไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่มันจะมีอันนึงทฤษฎีที่เรียกว่าวงเกียวแห่งความเงียบงันก็คือตอนหลังเนี่ยมันจะเกิดการล่ามแม่มดเนี่ยแล้วมันจะเกิดคำว่ากลัวทัวลงเพราะหลายคนเนี่ยที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยก็กลัวทัวลงก็เลยเกิดเป็นความเงียบแล้วไอ้พฤติกรรมแบบนี้ก็เลยคิดว่าตัวเองอะทำถูกต้องแล้วแล้วตัวเองมีสิทธิ์ที่จะทำโดยเฉพาะครั้งนี้เนาะมีการแอบมีการอ้างไปถึงเรื่องของความเป็นชาติ
1: เรื่องนี้ทางนักวิชาการสื่อสารมวลชนก็ย้ำนะคะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยออกมาป้องปรามและป้องกันจับกรณีการใช้โซเชียลมีเดียปลุกระดมเพราะว่าอาจจะส่งผลบานปลายได้ค่ะ
0: เหตุการณ์ที่พ่อแม่ร้องเรียนบอกว่าลูกซึ่งเป็นทารกแรกเกิดอายุเพียง5วันเสียชีวิตที่โรงพยาบาลในจังหวัดอ่างทองนะคะประเด็นนี้พ่อแม่คาใจอยู่หลายประเด็นด้วยกันนะคะ 1. สาเหตุที่ลูกเขาเสียชีวิตเนี่ยเกิดขึ้นจากสาเหตุอะไรนะคะ 2. การกินเลี้ยงบริเวณใกล้ๆกับตู้อบของทารกเกี่ยวข้องกับสาเหตุการเสียชีวิตหรือไม่ 3. ทางคุณแม่เนี่ยเล่าว่าบุคลากรของโรงพยาบาลโทรศัพท์ไปสอบถามหลังจากที่เด็กเสียชีวิตนะคะว่ามีการเผาศพไปแล้วหรือไม่กรณีนี้จะเข้าข่ายเป็นการเร่งรัดหรือไม่นะคะพ่อแม่ก็ติดใจประเด็นนี้แล้วก็มีอีกประเด็นหนึ่งประเด็นที่4ที่ครอบครัวเขาติดใจก็คือภายในห้องที่เป็นหออภิบาลผู้ป่วยเด็กในภาวะวิกฤตมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดหรือไม่ประเด็นกล้องวงจรปิดนะคะวันนี้ตำรวจลงพื้นที่ไปตรวจสอบว่าภายในห้องมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดหรือไม่ตรวจสอบไปแล้วพบว่ามีการติดตั้งกล้องวงจรปิดนอกห้อง ICU เด็กนะคะแต่ในห้องไม่พบว่ามีกล้องวงจรปิดค่ะซึ่งกรมสนับสนุนบริการสุขภาพอธิบายบอกว่าตามหลักการทั่วไปของการให้บริการห้อง ICU หรือพื้นที่การรักษาพยาบาลจะไม่มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดนะคะเพราะถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิ์ของผู้ป่วยค่ะเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานสภ.สามโก้เข้าตรวจสอบภายในห้องหออภิบาลทารกเด็กแรกเกิดภาวะวิกฤตหรือที่เรียกว่า NICU ของโรงพยาบาลอ่างทองค่ะเพื่อเก็บหลักฐานและภาพจากกล้องวงจรปิดอีกครั้งหลังครอบครัวติดใจการเสียชีวิตของลูกชายที่เพิ่งคลอดได้เพียง5วันว่าเกิดจากอาการป่วยหรือปัจจัยอื่นโดยได้เชิญพ่อและแม่ของเด็กเข้าไปดูจุดเกิดเหตุและให้ข้อมูลรายละเอียดในวันที่อ้างว่ามีการจัดเลี้ยงกันภายในห้องจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบกล้องวงจรปิดติดตั้งอยู่ข้างนอกแต่ภายในห้อง ICU ไม่พบกล้องวงจรปิดตามที่ผู้ปกครองให้ข้อมูลกับตำรวจก่อนหน้านี้ตำรวจได้หลักฐานจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดโดยรอบก็เจอว่ามีคนเดินเข้าออกบริเวณดังกล่าวจริงรวมทั้งพบพ่อและแม่ของเด็กที่เสียชีวิตอยู่ในช่วงเวลาที่เกี่ยวข้องนะคะแต่ไม่สามารถส่งมอบให้กับพ่อแม่เด็กได้เนื่องจากนิติกรของโรงพยาบาลแจ้งว่าส่งมอบให้เฉพาะพนักงานสอบสวนเท่านั้นหากเผยแพร่หรือส่งต่อให้กับบุคคลอื่นอาจจะขัดกับพรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPA ซึ่งประเด็นนี้แม่เด็กบอกว่าความสูญเสียที่เกิดขึ้นครอบครัวยังทำใจไม่ได้และต้องการความชัดเจน

0: เกี่ยวกับการเสียชีวิตของลูกเพื่อคลายความสงสัยค่ะ
1: หนูไม่ได้อยากได้เงินทองหนูพูดเลย
2: ค่ะ
1: หนูอยากได้ความเป็นธรรมให้ลูกคือเด็กมันเจ็บมาเยอะแล้วมันก็คือถ้าตายด้วยโรคที่เขาตามผลที่เขานั่นมาหนูก้มหน้ายอมรับถือว่าเป็นกรรมลูกหนูแต่ทีนี้ผลมันก็ไม่ตรงกันเนี่ยหลักฐานก็มีอยู่ตรงเนี้ยคือหนูต้องมาแจ้งความใหม่
2: ต้องไปขอใบมรณะ
0: ทันตแพทย์อาคมประดิษฐสุวรรณรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือว่าสบส.นะคะบอกว่าคือหลักการทั่วไปเนี่ยการให้บริการในพื้นที่การรักษาพยาบาลจะไม่มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพราะละเมิดสิทธิ์ของผู้ป่วยแล้วก็ผิดกฎหมายการติดตั้งกล้องวงจรปิดก็จะติดตั้งเฉพาะนอกโซนการรักษาพยาบาลอย่างเช่นทางเข้าโถงพักคอยหรือกรณีญาติร้องขอให้ติดตั้งและผู้ป่วยอนุญาตเท่านั้นค่ะ
3: คือเราจะเอาเคสหนึ่งเคสหนึ่งมาเป็นมาตรฐานคงไม่ได้ถ้าบอกว่าอนุญาตต้องอนุญาตโดยปกติเช่นไปโดยหลักการอนุญาตให้มีกล้องวงจรปิดในที่รักษาได้มันคงไม่มีหลักการแบบนี้เกิดขึ้นแน่นอนเจ้าหน้าที่ก็ต้องไม่สามารถจะเอากล้องไปติดได้หรอกถ้าติดปั๊บก็ผิดกฎหมายทันทีกรณีที่เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยแล้วจะรู้ได้ไงว่าขั้นตอนเนี่ยมันได้ผิดพลาดไหมอันนี้คือความหมายของประชาชนที่จะสงสัยใช่ไหมฮะ
4: ใช่ค่ะ
3: ผมก็บอกแล้วว่ามันเป็นเรื่องที่อาจจะเป็นจุดอ่อนจุดนึงนะในความหมายของผมนะครับแต่ว่าก็เป็นจุดอ่อนที่เรามองว่าถ้าเราอนุญาตเนี่ยมันจะมีข้อเสียมากกว่าว่าก็จะเห็นหมดแหละว่าเวลาทำหัตถการทางการแพทย์เนี่ยมันก็อาจจะเป็นการละเมิดสิทธิผู้ป่วย
4: ครับ
3: ยกเว้นผู้ป่วยร้องขอนะว่าขั้นตอนการให้บริการของคนคนนี้ขอให้มีการติดวงจรปิดได้ไหมเพื่อดูการให้บริการเนี่ยถ้าผู้ป่วยร้องขอก็สามารถทำได้ครับ
0: ร่างของทารกถูกตั้งบำเพ็ญกุศลตามพิธีทางศาสนาที่วัดสามโก้อำเภอสามโก้จังหวัดอ่างทองค่ะครอบครัวยอมรับยังทำใจไม่ได้กับความสูญเสียที่เกิดขึ้นเพราะตั้งใจจะมีหลานและกำลังรอรับกลับบ้านแต่กลับไม่ทันได้พบหน้ากันหลานก็มาเสียชีวิตคืนนี้จะสวดอภิธรรมเป็นคืนสุดท้ายนะคะและจะมีพิธีชาปนกิจศพวันพรุ่งนี้ค่ะเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายคนจำเหตุการณ์รถไฟชนรถประจำทางรวมถึงผู้คนที่อยู่บนท้องถนนได้บริเวณทางข้ามทางรถไฟนะคะเหตุการณ์นั้นเป็นเหตุการณ์รุนแรงผ่านมา3เดือนแล้วนะคะหลังจากเกิดเหตุการณ์ตอนนั้นมีการกำหนดมาตรการรวมถึงความเข้มงวดต่างๆที่จะนำมาใช้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความปลอดภัยหลายๆแบบด้วยกันแต่เมื่อทีมข่าวย้อนกลับไปสังเกตการอีกครั้งในวันนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นจุดเดิมหรือจุดใกล้เคียงก็พบว่าผู้ใช้รถมีพฤติกรรมไม่ได้ต่างจากเดิมเลยนั่นก็คือการขับขี่คร่อมทางรถไฟค่ะคลิปภาพจาก Facebook รถไฟกับนายเบิร์ตเผยแพร่ภาพเมื่อวันที่23กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะในภาพเนี่ยจะเห็นเหตุการณ์ที่มีประชาชนวิ่งตัดหน้าในขณะที่รถไฟวิ่งผ่านชุมชนแล้วก็ในเวลาไล่เลี่ยกันก็มีเหตุการณ์ที่พนักงานขับรถไฟต้องเบรกต้องลดความเร็วเนื่องจากมีรถประจำทางจอดขวางทางรถไฟอยู่ทีมข่าวไทย PBS ก็ลงพื้นที่ไปที่บริเวณจุดตัดทางรถไฟราชปารภสังเกตการนานกว่า1ชั่วโมงพบว่าจุดนี้การจราจรหนาแน่นตลอดเวลาโดยเฉพาะรถที่มาจากแยกประตูน้ำมุ่งหน้าแยกดินแดงติดขัดมากๆเนื่องจากว่ามีการก่อสร้างถนนแล้วก็ทำให้ช่องทางการจราจรจาก5ช่องทางเนี่ยเหลือแค่2ช่องทางเดินรถสอดคล้องกับทางข้อมูลของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างในพื้นที่บริเวณใต้รถไฟฟ้า Airport Rail Link สถานีราชปารภนะคะที่บอกว่าบริเวณนี้มีไม้กั้นสัญญาณไฟแล้วก็มีเสียงเตือนครบถ้วนแต่ช่วงเกิดเหตุเนี่ยเป็นช่วงที่รถหนาแน่นรถเมย์กำลังมุ่งหน้าไปแยกดินแดงแต่เนื่องจากมีการก่อสร้างช่องทางเดินรถเนี่ยลดลงการจราจรติดขัดหนักกติกาการขับขี่ของผู้คนบริเวณนี้เพราะว่าเมื่อ2เดือนก่อนผู้ใช้ทางต่างก็ระมัดระวังแต่ปัจจุบันก็กลับพบว่ามีพฤติกรรมเหมือนเดิมค่ะ
5: หลังจากนั้นทิ้งไปช่วงมาไม่เท่าไหร่ก็เหยียบจะเข้า2เดือนแล้วมันก็จะกลับมาซ้ำรอยเดิมในรูปแบบเดิมก็คือเหมือนคนยังกลับไปใช้ชีวิตในแบบรูปแบบเดิมมันก็วนลูปอะฮะอย่างนี้แหละ
6: แบบเดิมนี่เป็นยังไง
5: ก็อย่างที่เราจะเห็นก็แบบนี้ก็คือยังก่อมีความประมาทเกิดขึ้น ยังไม่ยอมตื่นรู้หรือตระหนักถึงเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมาแล้วให้เอามาเป็นบทเรียนหรือบทสอนตัวเราเองว่าถ้าทุกครั้งถ้าเราประมาทเนี่ยมันจะก่อเกิดอะไรตามมา
0: ปัญหาบริเวณจุดตัดทางรถไฟราชปารภนะคะพันตำรวจเอกกำพลรัตนประทีปรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล1ยอมรับการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มเป็นปัญหาทางกายภาพที่ตำรวจไม่สามารถควบคุมได้และเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้บริเวณนี้รถติดสะสมค่ะฝั่งของตำรวจบอกว่าทำได้เพียงการจัดกำลังตำรวจจราจรจากสน.พญาไทและสน.ดินแดงสับเปลี่ยนกำลังกันเข้ามาดูแลทีนี้ทีมข่าวกลับไปสังเกตการบริเวณจุดตัดทางรถไฟแยกอโศกดินแดงซึ่งเป็นจุดที่เคยเกิดอุบัติเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางนะคะก็ลองดูสังเกตการดูพฤติกรรมของผู้ใช้รถไปเจอว่ามีบางช่วงค่ะก็พบว่ารถมันไปจอดคร่อมรางรถไฟพอสัญญาณแจ้งเตือนรถไฟกำลังจะแล่นผ่านมาเจ้าหน้าที่ก็นำไม้กั้นลงมาซึ่งผู้ใช้ทางส่วนใหญ่ก็ให้ความร่วมมือค่ะ
4: ทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรตินะคะบอกว่าทางกระทรวงเนี่ยได้กำชับไปทางคสมก.เข้มงวดวินัยพนักงานขับรถโดยเฉพาะการปฏิบัติตามกฎจราจรรวมไปถึงมาตรฐานด้านความปลอดภัยค่ะ
6: คสมก.เนี่ยเราก็ได้มีการแจ้งไปแล้วแล้วก็ได้กำชับไปอย่างหนักแน่นแหละไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมารยาทในการขับขี่รถเมย์การดูแลเรื่องเกี่ยวกับความสะอาดความปลอดภัยของผู้ทั้งผู้ให้บริการและก็ผู้ใช้บริการด้วยนะครับดังนั้นหลังจากที่ได้รับเรื่องรายงานแต่ละครั้งเนี่ยก็จะมีการดำเนินการอย่างเช่นการหักคะแนนนะครับนำไปสู่การพักงานการหักเงินเดือนนะครับถ้าเกิดว่ายังมีการกระทำซ้ำๆอยู่เนี่ยก็จะต้องมีการพิจารณาที่รุนแรงขึ้นเป็นลำดับขั้นไปครับ
4: ส่วนการติดตั้งกล้องวงจรปิดนะคะล่าสุดมีรายงานว่าครอบคลุมทุกจุดตัดทางรถไฟในกรุงเทพเพื่อใช้ในการติดตามพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนแล้วก็รวบรวมข้อมูลการกระทำผิดก่อนส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการขณะเดียวกันก็เร่งติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกระบบบริหารจัดการจราจรบริเวณจุดตัดทางรถไฟเพิ่มเติมคาดว่าจะแล้วเสร็จจะเปิดใช้งานได้ภายในสิ้นปีนี้ค่ะพรุ่งนี้พรรคประชาชนโดยนายพฤทธิ์วัชรศิลป์จะเปิดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นคดีหัวเลือกสว.ครบรอบ2ปีนะคะจะมีการเปิดหลักฐานแบบเจาะลึกอีกนะคะหลังจากที่ได้โพสต์คลิปภาพใน Facebook แล้วก็ตั้งคำถามว่าคนนั้นใช่นายมงคลสุรสัจจะหรือเปล่ายื่นกระดาษคล้ายโพยให้กกต.ในวันเลือกสว.ระดับประเทศซึ่งเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นในช่วงปี2567นั่นเองค่ะ
0: นอกจากภาพหลักฐานแล้วนะคะก็มีข้อสังเกตตามมากรณีที่พรรคฝ่ายค้านไปดึงเอาไอลอเข้ามาเปิดหน้าเปิดเผยข้อมูลเรื่องการตรวจสอบคดีหัวเลือกสว.นะคะว่าแบบนี้ถือว่าได้เปรียบหรือเสียเปรียบกันแน่มีมุมนึงของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะบอกว่าผู้ถูกกล่าวหาควรจะใช้โอกาสนี้ในการชี้แจงแทนการฟ้อนปิดปากมากกว่าค่ะหลังเปิดอบรมพัฒนาผู้นำรุ่นใหม่ของพรรคประชาธิปัตย์นายชวนหลีกภัยประธานที่ปรึกษาของพรรคให้สัมภาษณ์โดยเชื่อว่านายยิ่งชีพอัชชานนท์ผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอลอมีความสมัครใจที่จะออกมาเปิดเผยข้อมูลการรวบรวมพยานหลักฐานที่พบว่ามี9นักการเมืองร่วมขบวนการทุจริตหรือหัวเลือกสว.ปี67ร่วมกับพรรคฝ่ายค้านโดยเจตนาที่จะนำเรื่องเข้าสู่กระบวนการชั้นศาลเพื่อเรียกพยานหลักฐานสอบข้อเท็จจริงขณะที่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะบอกว่านักการเมืองต้องพร้อมถูกตรวจสอบและควรจะชี้แจงข้อเท็จจริงไม่ใช่ไปใช้วิธีการฟ้องปิดปากค่ะ
7: ทางดีเอสไอก็ระบุชัดเจนว่ามันมีกลุ่มคนอยู่7กลุ่มซึ่งหนึ่งในกลุ่มนั้นเนี่ยก็คือบรรดานักการเมืองของพรรคการเมืองที่เข้าไปแทรกแซงเรื่องนี้
8: การที่สมาชิกพรรคในรัฐบาลไปแจ้งความมองว่ามันเป็นการแต่งแกล้งหรือว่าปิดปากนะคร
7: ับ มันก็เป็นสิทธินะครับเพียงแต่ว่าผมก็อยากให้สังคมเราเนี่ยบุคคลสาธารณะก็ได้รับการตรวจสอบได้นะครับแล้วถ้าการไปฟ้องร้องเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงผมเข้าใจได้นะครับแต่ถ้าเป็นการฟ้องร้องโดยมีเจตนาที่จะข่มขู่หรือทำให้เกิดความหวาดกลัวในการตรวจสอบอันนั้นก็ไม่ถูกต้อง
4: ขณะที่นายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.พรรคประชาชนโพสต์คลิปใน Facebook อ้างว่าเป็นหลักฐานใหม่ที่เห็นหน้าบุคคลพร้อมกับข้อความว่าน่าจะเป็นนายมงคลสุรสัจจะไหม
0: ซึ่งบุคคลในคลิปนั้นกำลังนำกระดาษคล้ายๆโพยค่ะยื่นให้เจ้าหน้าที่กกต.ระหว่างการเลือกสว.ระดับประเทศพร้อมกับชวนผู้คนมาร่วมรับฟังความคิดเห็นและการเปิดหลักฐานเพิ่มเติมคดีหัวสว.ภาค2วันพรุ่งนี้ที่รัฐสภาค่ะ
9: นายจตุพรพรหมพันธ์นักเคลื่อนไหวทางการเมืองพูดในรายการประเทศไทยต้องมาก่อนบอกว่าการดึงนายยิ่งชีพอาจจะเป็นเกมเสี่ยงเดินเข้าสู่คลินลิ่งโซนซึ่งหมายถึงเขตสังหารตัวเองเพราะการต่อสู้ทางกฎหมายนั้นอาจใช้เวลานานและนายยิ่งชีพก็ไม่มีเอกสิทธิ์คุ้มครองแต่มุมมองของนายเทพไทยเสนพงศ์อดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์กลับย้ำให้นายยิ่งชีพต้องเดินหน้าเปิดเผยความจริงโดยไม่ต้องหวั่นเกรงกับการถูกฟ้องร้องค่ะเพราะว่าการนำเรื่องไปสู่ศาลอาญาจะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาที่จะเรียกพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์ความจริงอีกทางหนึ่งสอดรับกับนายสมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกกต.โพสต์เฟซบุ๊กแจ้งว่ายอดผู้บริจาคสนับสนุนนายยิ่งชีพสู้คดีแล้ว24ชั่วโมงทะลุ 600,000 บาทและล่าสุดนายยิ่งชีพโพสต์เฟซบุ๊กแจ้งเรื่องการแต่งตั้งนายอานนท์นำพาเป็นทนายความบอกว่ารอลงวันที่และกำลังรอใส่ชื่อโจทย์โดยมีคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นแตกต่างกันไปนะคะแต่คุณผู้ชมที่สำคัญก็คือเวลานี้นายอานนท์นำพายังคงถูกจำคุกอยู่ในเรือนจำคดีอาญามาตรา112ค่ะแม้ว่าส.ส.พรรคประชาชนกำลังเกาะติดคดีหัวเลือกสว.ปี67มาอย่างต่อเนื่องนะคะแต่นั่นก็กลายเป็นประเด็นร้อนขึ้นมาอีกเมื่อไอลอว์โดยนายยิ่งชีพอัจฉานนท์ก้าวเข้ามาและอ้างว่ามี9นักการเมืองมาร่วมอยู่ในขบวนการหัวและได้ยื่นประธานวิปฝ่ายค้านเพื่อผลักดันให้มีการตรวจสอบค่ะ
0: และนั่นก็นำมาสู่เรื่องของการฟ้องร้องนะคะหลังจากที่นายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยมีการมอบหมายฝ่ายกฎหมายไปยื่นฟ้องไอลอว์คดีหมิ่นประมาทและนั่นก็กลายเป็นข้อสังเกตด้วยว่าเกมนี้ตกลงใครกันแน่ที่ตกหลุมพรางทางการเมืองเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงในศาลผ่านกระบวนการถึง3ล็อกค่ะติดตามกับคุณศิรประภาชัยเจริญค่ะ
10: ก็ท่านสุประชัยท่านสุประชัยเป็นคนที่ได้รับมอบหมายจากทางพรรคภูมิใจไทยนะครับให้ไปทำการดำเนินคดีนะครับก็ท่านก็จะต้องมีแนวทางมีวิธีการที่ท่านจะดำเนินการไปคือเรื่องพวกนี้บางทีเราสมัยก่อนก็มีอย่างเยอะแยะนะพอฟ้องไปก็ถึงเวลาก็จะมาขอประนีประนอมไปขอศาลให้เมตตาให้ประนีประนอมนะครับแต่ครั้งนี้คงไม่ละเพราะหลายครั้งแล้วนะครับ
11: หลายครั้งแล้วที่พูดพาดพิงกล่าวหานายอนุทินชาญวีรกูลจึงมอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายของพรรคภูมิใจไทยยื่นฟ้องคดีหมิ่นประมาทพร้อมให้เหตุผลว่าจากนี้ไปจะพูดอะไรจะได้คิดทบทวนให้ถูกให้ควรเพราะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเลือกสว.เหตุจากไอลอว์หรือนายยิ่งชีพอัจฉานนท์เข้ายื่นข้อมูลต่อนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ประธานวิปฝ่ายค้านเพื่อผลักดันการตรวจสอบให้เกิดความชัดเจนด้วยรวบรวมพยานหลักฐานและพบว่า9นักการเมืองคือส.ส.รัฐมนตรีและแกนนำพรรคภูมิใจไทยเชื่อมโยงกับขบวนการทุจริตและนอกจากนายอนุทินจะชี้ว่าแรงจูงใจของนายยิ่งชีพเพราะไม่อยากให้พรรคภูมิใจไทยหรือพวกผมได้ดีก็ตั้งข้อสังเกตว่าผิดหวังอะไรหรือไม่ฝ่ายกฎหมายของพรรคภูมิใจไทยก็ออกมาตั้งข้อสังเกตถึงแหล่งที่มาของเงินบริจาคให้ไอลอว์ด้วยความสัมพันธ์กับพรรคประชาชนโดยเฉพาะแคมเปญสว.ประชาชนข้อสังเกตมีอยู่ว่าฝ่ายค้าและแนวร่วมกำลังเร่งมือขยายผลเปิดแผลเพื่อโรยเกลือโดยเป้าหมายคือการเปิดเวทีซักฟอกในสมัยประชุมสภาเทอม2ระหว่าง25สิงหาคมถึง22ธันวาคมนี้หรือไม่และคดีหัวเลือกสว.ปี2567คือคดีความที่มีผู้ถูกกล่าวหา229คนครอบคลุมส.ส.สมาชิกและแกนนำพรรคภูมิใจไทยและปลายทางอาจถึงขั้นยื่นศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคได้หากศาลฎีกาพิพากษาและกกต.ลงมติชี้มูลส่งฟ้องโดยล็อกแรกคือกกต.เตรียมลงมติต้นเดือนสิงหาคมนี้ผ่านข้อสังเกตที่ว่าอาจยกคำร้องซ ึ่งเป็นแนวทางที่คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนของกกต.ลงมติและเสนอไว้แต่ถ้าไม่อีกล็อกหนึ่งจะเดินเครื่องทันทีส่งฟ้องศาลฎีกาและอาจตามด้วยศาลรัฐธรรมนูญเว้นแต่ว่าล็อกที่2กกต.ลงมติชี้ผิดแค่บางคนบางกลุ่มหรือจะมีนักการเมืองบางคนเท่านั้นไม่ได้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกลางที่กกต.ทำงานร่วมกับ DSI ส่งสำนวนไว้แม้อีกทางจะส่งอัยการฟ้องคดีอ้างยี่กับฟอกเงินและเป็นไปได้ว่าจะเป็นสาเหตุให้เปิดล็อกที่3ด้วยการแลกหมัดให้ฟ้องคดีหมิ่นประมาทในศาลอาญาโดยชี้เฉพาะไปที่9นักการเมืองท่ามกลางข้อสังเกตว่าการประกาศยื่นฟ้องตามหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยลั่นวาจาอาจเจตนาแก้ข้อกล่าวหาแต่กลับมัดแน่นยิ่งกว่าเดิมหรือแท้ที่จริงแล้วฝ่ายค้านไปดึงไอลอมาตกหลุมพรางทางการเมืองไปด้วย
12: ทางการจีนประกาศเตือนภัยหลังจากไต้ฝุ่นโนอึนมุ่งหน้าเข้าสู่บริเวณชายฝั่งทางตะวันออกเฉียงใต้นะคะและคาดว่ากำลังจะพัดขึ้นฝั่งน่าจะเป็นเช้าวันพรุ่งนี้ส่งผลให้ทางการต้องอพยพประชาชนมากกว่า 20,000 คนค่ะท่าเรือริมฝั่งมณฑลกวางตุ้งเต็มไปด้วยเรือประมงจำนวนมากที่กลับเข้ามาจอดเทียบท่าก่อนที่ไต้ฝุ่นโนอึนจะพัดเข้าถล่มนะคะเจ้าหน้าที่ตรวจตราเรื่องความแข็งแรงของเรือที่จอดเทียบท่าพร้อมช่วยเหลือเกษตรกรเสริมความแข็งแรงของแพกระชังและอุปกรณ์การเกษตรทางทะเลป้องกันความเสียหายจากคลื่นลมสำนักข่าวซินหัวรายงานว่าไต้ฝุ่นโนอึนมีแนวโน้มจะพัดขึ้นฝั่งช่วงเช้าวันอาทิตย์จึงสั่งอพยพประชาชนมากกว่า 20,000หมื่นคนออกจากพื้นที่เสี่ยงค่ะพร้อมประกาศระงับการเดินรถไฟบางสายตั้งแต่เช้าวันเสาร์และหยุดให้บริการรถไฟทุกสายทั่วทั้งมณฑลตลอดทั้งวันอาทิตย์ศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนคาดการว่าอิทธิพลของไต้ฝุ่นโนอึนจะส่งผลให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากลมกระโชกแรงครอบคลุมพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของมณฑลกวางตุ้งและชายฝั่งทางตอนใต้ของมณฑลฟูเจี้ยนตลอดวันเสาร์และวันอาทิตย์นี้และเตือนให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมบริเวณชายฝั่งอย่างเด็ดขาดค่ะ27艘客渡运
13: 船舶สภาพอากาศที่ผันผวนร้อนจัดแล้งจัดน้ำท่วมฉับพลันก็กำลังเป็นสมการใหม่ที่เกษตรกรไทยจะต้องเผชิญนะคะจากแบบจำลองสภาพอากาศก็ยืนยันว่าเรากำลังก้าวเข้าสู่สภาวะโลกเดือดถาวรเรื่องนี้ไม่ได้ไกลตัวอีกต่อไปค่ะและกำลังกลายเป็นความปกติใหม่ติดตามใน Climate Crisis โลกสุดขั้วกับคุณอัฟดันอับดุลเลาะห์ค่ะ

0: สภาพอากาศที่เราเคยคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัวหรือว่านานๆจะเกิดขึ้นทีกลายเป็นความปกติใหม่ของโลกไปแล้วนะครับสำนักอุตุนิยมวิทยาของอังกฤษระบุว่าอุณหภูมิสูงสุดของประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องครับจำนวนวันอากาศร้อนทะลุ30องศาเซลเซียสเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวขณะที่ปี2568ก็ถูกบันทึกเป็นปีที่ร้อนที่สุดนับตั้งแต่การเก็บสถิติครับแต่ว่าที่สเปนเองนะครับไฟป่าที่รุนแรงและควบคุมไม่ได้กลายเป็นภาพจำที่น่าสะพรึงกลัวนะครับสะท้อนให้เห็นว่าสภาพอากาศร้อนสุดขั้วกำลังขยายวงกว้างและทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆครับแล้วทำไมโลกถึงเดือดขนาดนี้ครับมีคำอธิบายจากรองศาสตราจารย์เสรีสุภราทิตย์ผู้เชี่ยวชาญจาก IPCC และศูนย์ภูมิอากาศมหาวิทยาลัยรังสิตอธิบายไว้อย่างน่าสนใจนะครับจากเอลนิโญแฝงที่ผ่านมากำลังเปลี่ยนฐานอุณหภูมิโลกไปสู่ภาวะใหม่ที่ร้อนขึ้นอย่างถาวรครับลองดูที่กราฟิกจำลองนี้นะครับพื้นที่สีแดงเข้มขยายตัวขึ้นเรื่อยๆนะครับตั้งแต่ปี2562ไปจนถึงปี2569ครับนี่คือสัญญาณเตือนภัยก้าวกระโดดของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครับสำหรับประเทศไทยครับผลกระทบปลายปี2569ต่อเนื่องไปจนถึงปี2570ไม่ใช่แค่เรื่องร้อนนะครับแต่คือความอยู่รอดมีอย่างน้อย3มิติครับทั้งด้านความร้อนสุดขั้วดัชนีความร้อนที่พุ่งขึ้นนะครับหรือแม้แต่ในช่วงฤดูฝนปลายฝนต้นหนาวอากาศจะร้อนอบอ้าวผิดปกตินะครับและวิกฤตความมั่นคงด้านน้ำวงจรผันผวนเกิดสภาวะฝนทิ้งช่วงสลับฝนตกหนักกระจุกตัวนะครับซึ่งจะทำให้การบริหารจัดการน้ำทำได้ยากขึ้นครับส่วนเกษตรกรต้องเผชิญกับภัยแล้งยาวนานครับพืชผลเสียหายหนักซึ่งเป็นต้นทุนการผลิตที่พุ่งสูงขึ้นด้วยนะครับกระทบโดยตรงต่อราคาอาหารและก็ค่าครองชีพของประชาชนนี่คือความท้าทายใหม่ต่อความมั่นคงทางน้ำและเศรษฐกิจฐานรากที่รัฐแล้วก็ชุมชนต้องเร่งจัดการครับคำถามสำคัญก็คือเราจะอยู่อย่างไรในโลกที่เดือดแบบนี้ครับข้อเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร์ก็คือต้องเปลี่ยนผ่านครับจากการตั้งรับอย่างเดียวมาเป็นการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบรุกหรือว่า proactive การปรับตัวในระดับชุมชนการใช้เทคโนโลยีช่วยพยากรณ์และก็การปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตครับทุกอย่างสำคัญมากนะครับเพื่อให้เราและก็ประเทศได้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ครับวิกฤตอาจจะดูใหญ่โตนะครับแต่ว่าการเริ่มเปลี่ยนที่ตัวเราและก็ชุมชนคือจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่สุดครับและนี่คือทั้งหมดของ Climate Crisis โลกสุดขั้วสวัสดีครับ
1: เวลาของข่าวเจาะย่อโลกค่ะราคาพลังงานตอนนี้ได้รับผลกระทบทันทีที่สงครามในตะวันออกกลางปะทุขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะการเมืองภายในของสหรัฐจะเป็นเงื่อนไขนำไปสู่การจบสงครามได้หรือไม่ติดตามทั้งหมดนี้กับคุณเจษฎาจี้สละค่ะ
2: สวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวเจาะย่อโลกอยู่กับผมเจษฎาจี้สละครับสงครามตะวันออกกลางปะทุอีกครั้งนะครับส่งผลต่อราคาพลังงานทันทีครับสงครามครั้งนี้จะจบได้หรือไม่ไม่ใช่ปัจจัยภายนอกนะครับที่เป็นตัวกระตุ้นแต่อาจจะเป็นการเมืองภายในของสหรัฐวิเคราะห์กับคุณพงษ์สทัศน์สุขพงษ์ครับ

0: ตอนนี้ประเด็นของช่องแคบบัฟอัลมันเดฟเนี่ยมีความสำคัญยังไงครับ
1: กลายเป็นช่องแคบอีกหนึ่งจุดยุทธศาสตร์นะครับคุณเจษดาเพราะว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมากลุ่มฮูตีประกาศบอกว่าจะปิดล้อมทางทะเลซาอุดีอาระเบียถามว่าเราจะปิดล้อมในลักษณะไหนก็ต้องปิดล้อมที่ช่องแคบบัฟอัลมันเดฟถูกไหมครับเพราะว่ามันเป็นเส้นทางที่ซาอุดีอาระเบียจะสามารถนำเรือขนส่งน้ำมันจากท่าเรือริมชายฝั่งทะเลแดงเนี่ยออกไปยังประเทศที่นำเข้าน้ำมันจากซาอุดีอาระเบียในเอเชียได้กลายเป็นอีกหนึ่งจุดร้อนหลังจากช่องแคบฮอร์มุซเองก็ยังตอนนี้ยังตกลงกันไม่ได้ด้วยซ้ำว่าสรุปแล้วเนี่ยอนาคตช่องแคบฮอร์มุซจะเป็นยังไงมาช่องแคบบับอัลมันเดบอีกเนี่ยก็ยิ่งทำให้มันซ้ำเติมวิกฤตพลังงานโลกมากขึ้นนะครับเราจะเห็นในช่วงปลายสัปดาห์เนี่ยราคาน้ำมันดิบเริ่มปรับตัวสูงขึ้นแล้วเพราะว่ามันมีความกังวลว่าเอ๊ะถ้าช่องแคบปรับอัลมันเดบถูกปิดจริงๆบรรดาเรือบรรทุกน้ำมันก็จะต้องเปลี่ยนเส้นทางมาเป็นการเพิ่มต้นทุนค่าใช้จ่ายมากขึ้นด้วยครับ
0: สิ่งนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงครับในวันที่ฮูตีไปล้อมช่องแคบแล้วกระทบกับซาอุดีอาระเบียประเด็นที่เกิดขึ้นตรงนี้มันกระทบกับการคุยสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่านยังไง
1: เราจะสังเกตเห็นว่ากลุ่มฮูตีในเยเมนเนี่ยค่อนข้างเงียบมาตลอดในช่วง 4-5 เดือนที่ผ่านมาของสงครามถูกไหมครับเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นระหว่างซาอุดีอาระเบียกับกลุ่มฮูตีจริงๆกลุ่มฮูตีกับซาอุดีอาระเบียนี่มีประเด็นขัดแย้งกันมาตั้งแต่ช่วงปี 2014-2015 แล้วเพราะตอนนั้นกลุ่มฮูตีสามารถเข้าไปยึดกรุงซานาเมืองหลวงของเยเมนได้ใช่ไหมครับแล้วก็หลายคนก็เป็นที่ทราบกันดีว่ากลุ่มฮูตีได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านพอเข้าไปยึดเมืองหลวงของเยเมนได้แล้วก็มีฐานที่มั่นทางตอนเหนือซึ่งมันประชิดกับพรมแดนของซาอุดีอาระเบียด้วยซาอุดีอาระเบียก็เลยกลัวเกิดความวิตกกังวลว่าอิทธิพลของนิกายชีอะและอิทธิพลของอิหร่านเนี่ยเข้ามาประชิดบ้านตัวเองก็เลยเป็นกองกำลังในการจัดตั้งกองกำลังผสมของอาหรับขึ้นมาแทรกแซงการเมืองในเยเมนในช่วงปี2015นะครับก็เกิดการสู้รบกันเรื่อยมาจนกระทั่งปี2022มีการลงนามในข้อตกลงหยุดยิงระหว่างกลุ่มฮูตีกับซาอุดีอาระเบียได้สำเร็จประเด็นก็คือความขัดแย้งระลอกใหม่มันเกิดจากอะไรอันนี้ก็ต้องย้อนกลับไปเมื่อวันที่3กรกฎาคม
0: ครับ
1: เจษดาช่วงนั้นมีพิธีศพของอายาตอลลอฮ์อาลีคาเมเนอีอดีตผู้นำสูงสุดอิหร่านที่เตหะรานอิหร่านก็ส่งเครื่องบินมาฮานแอร์เนี่ยครับของอิหร่านเนี่ยมารับคณะผู้แทนกลุ่มฮูตีที่เยเมนมารับที่ซานารัฐบาลเยเมนที่ได้รับการสนับสนุนจากนานาชาติบอกว่าการกระทำแบบนี้มันเป็นการละเมิดอธิปไตยแล้วเที่ยวบินที่ออกจากสนามบินกรุงซานาเนี่ยสามารถไปได้2จุดก
0: ็
1: คือจอร์แดนกับอียิปต์ไม่ได้รับอนุญาตให้ไปที่อิหร่านพอ13กรกฎาคมเครื่องบินลำเดิมจะบินมาส่งคณะผู้แทนกลุ่มฮูตีที่เยเมนก็มีการยิงโจมตีสนามบินในกรุงซานาเครื่องบินลำนี้ก็เลยต้องไปลงจอดที่สนามบินฮูไดดา
0: ครับ
1: ตะวันตกของเยเมนนะครับทางรัฐบาลเยเมนก็บอกว่ายกมือขึ้นเลยบอกว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการโจมตีแต่กลุ่มฮูตีไม่เชื่อกลุ่มฮูตีมองว่าซาอุดีอาระเบียน่าจะอยู่เบื้องหลังการโจมตีในครั้งนี้ก็เลยยิงโต้กลับไปที่สนามบินอับฮาทางตอนใต้ของซาอุดีอาระเบียมันก็เลยเกิดเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงที่ลงนามกันไปเมื่อปี2022ทำให้ความตึงเครียดเนี่ยมันปะทุขึ้นมาอีกครั้งนำมาสู่การประกาศ

0: จะล่องใต้ก็ขึ้นไปทางเหนือครับ ผ่านคลองสุเอซแล้วก็เข้าทะเลเมดิเตอร์เรเนียนอ้อมลงมาทางตอนใต้สุดของแอฟริกาที่แหลมกูดโฮปก่อนที่จะไปส่งน้ำมันที่ทวีปเอเชีย
1: มันอ้อมไกลกว่าเดิมมากนะฮะ
0: โอ้ลองนึกภาพคุณเจษดามันใช้เวลาเพิ่มขึ้นประมาณ4สัปดาห
1: ์
0: 1เดือนเต็มนะครับกับการขนส่งน้ำมันไปยังอินเดียไปยังเกาหลีใต้เพราะฉะนั้นมันย่อมมีความกังวลมากขึ้นไหนจะค่าระวางเรือค่าเบี้ยประกันค่าพลังงานที่มันเพิ่มขึ้นจากเส้นทางที่มันต้องใช้ระยะเวลาในการเดินทางมากขึ้นอีกราคาสินค้าราคาพลังงานมันก็มีแนวโน้มที่จะดีดตัวสูงขึ้นด้วยแล้วประเด็นก็คือเวลาเรือบรรทุกน้ำมันดิบขนาดใหญ่หรือ VLCC เนี่ยเวลาจะผ่านคลองสุเอซถ้าบรรทุกน้ำมันดิบเต็มอัตราเนี่ยผ
1: ่
0: านไม่ได้นะครับมันมีข้อจำกัดเรื่องของร่องน้ำต้องทำยังไงก็ต้องถ่ายน้ำมันบางส่วนลงที่ท่อซูเมตทางฝั่งทะเลแดงถ้าเดี๋ยวดูแผนที่ประกอบจะเห็นภาพแล้วเรือก็จะผ่านคลองสุเอซไปรับน้ำมันส่วนนั้นน่ะทางฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนอีกคือมันเพิ่มขั้นตอนมากมายเลย
1: ต้นทุนก็เพิ่มด้วย
0: ถูกต้องมันก็เลยกลายเป็นความเสี่ยงที่บรรดาประเทศในเอเชียที่รับน้ำมันจากซาอุดิอาระเบียเนี่ยจะต้องแบกรับในอนาคตด้วย
1: แต่เราเห็นแล้วว่าผลกระทบมันจะเป็นแบบนี้จริงๆเขาเอาตัวรอดยังไงฮะ
0: ตอนนี้แหละครับก็คือมีการแสวงหาแนวทาง
1: ครับ
0: แนวทางเรื่องของการเปลี่ยนเส้นทางก็น่าจะเป็นแนวทางแรกๆที่ตอนนี้บริษัทน้ำมันในเกาหลีใต้หรือในอินเดียก็เริ่มหันมาใช้แนวทางนี้กันแล้วเพราะมันไม่มีตัวเลือกอื่นถ
1: ู
0: กไหมครับถ้าจะไปทางช่องแคบแบบอัมันเดบมันก็มีความเสี่ยงที่จะเจอการโจมตีจากกลุ่มฮูตีอีกนะครับเพราะฉะนั้นเอาปลอดภัยไว้ก่อนแต่มันก็มาพร้อมกับต้นทุนที่ต้องจ่ายมากขึ้นด้วย
1: ครับแล้วโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำของสหรัฐล่ะนี่ตัวการสำคัญเลยนะจะจบสงครามได้จริงไหมเนี่ยรอบนี้มีทั้งขู่เดี๋ยวไปข้างหน้าเดี๋ยวถอยหลังเอายังไงแน่
0: ตอนแรกบอก 2-3 สัปดาห์ใช่ไหมครับตอนนี้มันผ่านมาจนถึง5เดือนแล้ว เป็นคำถามที่อยู่ในใจคุณเจษดาอยู่ในใจผมเหมือนกันว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยสงครามมันจะจบลงตรงไหนผมคิดว่ามันมีตัวแปรสำคัญก็คือเรื่องของการเลือกตั้งกลางเทอมก็งวดเข้ามาแล้วในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับคิดว่าสหรัฐน่าจะต้องปิดจบอะไรบางอย่างให้ได้ก่อนถึงช่วงเวลานั้นเพราะว่าถ้าเราดูจากบรรยากาศในการเข้าไปชี้แจงต่อสภาของรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐเนี่ยนักการเมืองทั้งเดโมแครตทั้งรีพับลิกันบางส่วนเองก็ไม่ค่อยจะเห็นด้วยกับการทำสงครามยืดเยื้อขนาดนี้โดยเฉพาะจากฝั่งเดโมแครตเองที่มีการตั้งคำถามว่าเอาแล้วสรุปแล้วเนี่ยตอนแรกบอกว่า 2-3 สัปดาห์ทำไมมันยืดเยื้อมาถึง5เดือนตอนแรกบอกว่าอิหร่านเนี่ยหมดคลังอาวุธในการโต้กลับแล้วแต่ทำไมการเปิดปฏิบัติการรอบใหม่ของสหรัฐเราก็จะเห็นภาพการโต้กลับจากอิหร่านเข้าไปยังประเทศกลุ่มอ่าวอยู่ดีเพราะฉะนั้นนี่เป็นคำถามตัวโตๆที่ประธานาธิบดีสหรัฐจะต้องตอบนะครับไหนจากงบประมาณค่าใช้จ่ายในสงคราม5เดือนที่ผ่านมาสูญเงินไปแล้วประมาณ 1.3 ล้านล้านบาท
1: ครับ
0: ผมมันเป็นต้นทุนสงครามมหาศาลที่แลกกับบรรดาทหารอเมริกันที่ต้องเสียชีวิตได้รับบาดเจ็บจากการปะทะกันการเผชิญหน้ากันของทั้งสองฝ่ายด้วยทั้งหมดน่ะมันจะส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของชาวอเมริกันที่จะต้องออกไปเลือกตั้งกลางเทอมในเดือนพฤศจิกายนนี้คิดว่ายังไงก็แล้วแต่รัฐบาลสหรัฐน่าจะพยายามปิดจบให้เร็วที่สุดแต่จะปิดจบด้วยวิธีไหนประกาศว่าบรรลุอะไรบางอย่างกับอิหร่านแล้วพักไปก่อนแล้วค่อยเริ่มใหม่หรือเปล่า
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางหนึ่งที่จะต้องติดตามเหมือนกันครับ
1: ปัจจัยภายในอาจจะสำคัญมากยิ่งกว่าปัจจัยภายนอกที่สหรัฐกำลังเผชิญอยู่นะครับ
0: ครับ
1: วันนี้ขอบคุณคุณพงษ์สทัศน์ครับ10เดือนมานี้ครับเฉพาะที่ท่าเรือแหลมฉบังพบความพยายามลักลอบส่งกัญชาไปกับสินค้าบิ๊กล็อตถึง14ครั้งนะครับยึดของกลางได้มากกว่า16ตันครับที่น่าสนใจก็คือรายชื่อบริษัทผู้ส่งออกไม่เคยซ้ำกันเลยกรมศุลกากรบอกว่านี่อาจจะเป็นหนึ่งในวิธีการที่ใช้ในการหลีกเลี่ยงการตรวจจับของเจ้าหน้าที่ติดตามจากรายงานของคุณทอฝันช่วยชูครับ
2: ขออนุญาตเจ้าที่เปิดไม่หล่นครับเปิดได้เลย
3: การตรวจค้นตู้คอนเทนเนอร์ตู้นี้เกิดขึ้นวันที่20กรกฎาคมที่ผ่านมาหลังศุลกากรท่าเรือแหลมฉบังระงับการส่งออกเมื่อ8วันก่อนเพราะพบพิรุธจากระบบเอ็กซเรย์ว่าอาจมีกัญชาซุกซ่อนอยู่ในสินค้าเมื่อแกะสินค้าตรวจสอบเจ้าหน้าที่พบช่อดอกกัญชาอัดแน่นในถุงซีลซุกซ่อนไว้ในผ้าห่มขนาดใหญ่น้ำหนักกัญชารวมกันมาก

0: กว่า 1,600 กิโลกรัม
1: นี่ใช่
2: ใช่แล้วครับเจอแล้วครับ
3: เดี๋ยวแป๊บนึงครับแป๊บนึงระวังมีด
0: ผู้ส่งออกสำแดงเป็นสินค้า2รายการคือผ้าห่มโพลีเอสเตอร์และปลอกผ้านวมโพลีเอสเตอร์ปลายทางประเทศเนเธอร์แลนด์นับเป็นครั้งที่4ในรอบ10เดือนที่เจ้าหน้าที่ศุลกากรท่าเรือแหลมฉบังพบความพยายามลักลอบส่งออกกัญชาไปประเทศเนเธอร์แลนด์การลอบส่งกัญชาที่สกัดได้ใน2ครั้งหลังแม้ผู้ส่งออกคนละรายแต่พบรูปแบบคล้ายกันกัญชาที่เจ้าหน้าที่ตรวจพบในวันเปิดตู้คอนเทนเนอร์15กรกฎาคมถูกบรรจุในถุงซีลซุกซ่อนไปกับปลอกหมอนและเส้นใยสังเคราะห์ปริมาณ157หีบห่อน้ำหนักกว่า 1,160 กิโลกรัมตู้นี้ถูกเจ้าหน้าที่กักไว้ตั้งแต่เดือนมีนาคมเพื่อให้ผู้ส่งออกมาชี้แจงกรณีประเภทสินค้าที่สำแดงส่งออกไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่จดทะเบียนประกอบธุรกิจของบริษัท
4: วางข้างบนคร
5: ับวางข้างบนไป
0: พิรุธสำคัญที่เจ้าหน้าที่ศุลกากรตรวจพบจนนำไปสู่การสกัดกั้นการลอบส่งกัญชาทั้ง2รายก็คือบริษัทผู้ส่งออกทั้ง2รายจดทะเบียนประกอบธุรกิจไม่สอดคล้องกับสินค้าที่สำแดงเพื่อส่งออกตู้ที่ตรวจค้นวันที่15กรกฎาคมพบผู้ส่งออกจดทะเบียนประกอบกิจการจำหน่ายเม็ดพลาสติกเศษพลาสติกแต่สินค้าที่สำแดงคือปลอกหมอนและเส้นใยสังเคราะห์ส่วนตู้ที่ตรวจค้นวันที่20กรกฎาคมผู้ส่งออกจดทะเบียนประกอบกิจการขายส่งวัตถุดิบทางการเกษตรแต่สำแดงสินค้าคือผ้าห่มโพลีเอสเตอร์และปลอกผ้านวมโพลีเอสเตอร์ส่วนอีก2คดีที่มีปลายทางประเทศเนเธอร์แลนด์ถูกสกัดไว้ได้เมื่อปลายปีที่แล้วยึดช่อดอกกัญชาได้รวมกันเกือบ5ตันทั้งหมดถูกซุกซ่อนไปกับแกลบและกากมะพร้าวตุลาคม2568ถึงปัจจุบันกรมศุลกากรสกัดการลักลอบส่งออกช่อดอกกัญชาไปต่างประเทศโดยตู้คอนเทนเนอร์ผ่านทางท่าเรือแหลมฉบังรวม14คดียึดของกลางน้ำหนักรวมกว่า16ตันในจำนวนนี้เกือบครึ่งหนึ่งหรือกว่า7ตันเป็นกัญชาที่พยายามจะส่งไปเนเธอร์แลนด์นอกจาก4คดีที่มีปลายทางประเทศเนเธอร์แลนด์อีก10คดีพบประเทศปลายทางมีทั้งเยอรมนีอังกฤษสิงคโปร์สเปนตุรกีไอร์แลนด์และมอริเชียสทั้ง14คดีที่ศุลกากรท่าเรือแหลมฉบังจับกุมได้พบว่าบริษัทผู้ส่งออกไม่เคยซ้ำกันเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลว่าขณะนี้มีผู้ส่งออกบางส่วนมาชำระค่าปรับแล้วและจากนี้ต้องเข้าสู่กระบวนการสอบสวนเพื่อชี้แจงที่มาของกัญชาแต่ยังมีผู้ส่งออกอีกส่วนหนึ่งที่อยู่ระหว่างติดตามตัวผู้ส่งออกจะต้องชำระค่าปรับในอัตรากิโลกรัมละ 30,000 บาทตามบทลงโทษใหม่ของศุลกากรซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่17มิถุนายนที่ผ่านมาและของกลางทั้งหมดจะตกเป็นของแผ่นดินอธิบดีกรมศุลกากรระบุว่าผู้ส่งออกที่ถูกดำเนินคดีจะถูกขึ้นบัญชีเฝ้าระวังป้องกันการกลับมากระทําผิดซ้ํา
6: วันนี้สิ่งที่เราทําคือเราอยู่ใน watch list ก็คือถ้าเกิดเขามาส่งออกใหม่เนี่ยเราก็จะตรวจเข้มข้นแล้วก็มีการปรับนะครับเนื่องจากว่าวันนี้ไม่ได้อยู่ในลิสต์ของบัญชียาเสพติดโทษมันก็อาจจะเบาหลักการเขารู้ผมว่าเขารู้ว่าในกอถูกขึ้นบัญชีแล้วก็เปลี่ยนเป็นในขอในคอ
0: ข้อมูลจากกรมศุลกากรพบการลอบนำกัญชาออกนอกราชอาณาจักรในหลายช่องทางทั้งทางสนามบินและพยายามส่งออกผ่านการขนส่งทางเรือกรมศุลกากรยอมรับว่าปริมาณตู้สินค้าที่รอส่งออกจำนวนมหาศาลต่อวันทำให้ไม่สามารถเปิดตู้สินค้าได้ทั้งหมดดังนั้นจึงต้องใช้ระบบบริหารความเสี่ยงมาตรวจสอบฝ่ายสืบสวนและปราบปรามสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบังยืนยันว่าตู้สินค้าที่ระบุคำสั่งกรีนไลน์หรือยกเว้นการตรวจจากเจ้าหน้าที่ทุกตู้ต้องผ่านเครื่องเอ็กซเรย์ทุกครั้ง
7: เราก็ยังมีเจ้าหน้าที่เนี่ยที่คอยดูความผิดปกติหรือดูการส่งสินค้าออกไปณประเทศปลายทางเนี่ยตามเทรนด์ที่มันเกิดขึ้นทั่วรอบโลกเนี่ยครับเพื่อมาประกอบการพิจารณาว่าเราควรจะตรวจสินค้าตู้นี้หรือไม่เนื่องจากสินค้าในการเข้าออกประเทศเรานี่ฮะโดยเฉพาะท่าเรือแหลมฉบังเนี่ยปีนึงกว่า10ล้านตู้เราไม่สามารถที่จะตรวจได้ทุกตู้ครับอันนี้คือผมก็ยอมรับเลยแล้วก็เชื่อว่าไม่มี ประเทศไหนที่จะสามารถตรวจได้ 100% ดัง

0: นั้นเนี่ยเราต้องใช้ระบบบริหารความเสี่ยงมาจับ
1: แม้การตรวจสอบเป็นไปอย่างเข้มงวดแต่ยังพบกัญชาที่มีต้นทางจากประเทศไทยหลุดรอดไปได้คลิปนี้ถูกเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หน่วยปฏิบัติการทางทะเลของกองกำลังพิทักษ์ชายแดนโปแลนด์วันที่30มิถุนายนเจ้าหน้าที่ตรวจยึดช่อดอกกัญชาน้ำหนักรวมกว่า 1,200 กิโลกรัมซุกซ่อนในอิฐศิลาแรงและสินค้าต่างๆในตู้คอนเทนเนอร์2ตู้ที่ท่าเรือฮัมบูร์กประเทศเยอรมนีเมื่อตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับพบว่าตู้คอนเทนเนอร์ส่งออกจากท่าเรือแหลมฉบังประเทศไทยวันที่22มีนาคมสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNODC เผยแพร่รายงานระบบนิเวศอาชญากรรมการประเมินภัยคุกคามจากอาชญากรรมข้ามชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาระบุว่ากัญชาที่ลักลอบส่งไปยังประเทศอังกฤษตั้งแต่ปี2567พบว่าผู้ต้องหาครึ่งหนึ่งมาจากประเทศไทยนอกจากนี้ยังมีอีก8ประเทศในยุโรปที่รับกัญชาจากไทยคือไอร์แลนด์อิตาลีฟินแลนด์ฝรั่งเศสเยอรมนีนอร์เวย์สวีเดนและออสเตรียส่วนเนเธอร์แลนด์แม้ส่วนใหญ่ไม่ได้รับกัญชาจากไทยโดยตรงแต่ใช้ออสเตรียเป็นทางผ่าน
2: ส่วนของประเทศอังกฤษเนี่ยก็เขาขอบคุณเราแล้วก็ประสานข้อมูลมารวมถึงให้เครื่องไม้เครื่องมือมาในส่วนของออสเตรเลียให้สุนัขดมกลิ่นยาเสพติดมาต้องเรียนว่ากัญชาเนี่ยมาจิ้นมันสูงจริงจับยังไงก็ไม่หมดนะฮะการที่มันจะปลูกแล้วก็มาถึงปลายทางซึ่งเป็นท่าเรือแหลมฉบังหรือว่าสนามบินสุวรรณภูมิได้เนี่ยมันก็ต้องมีผ่านกระบวนการมาว่าปลูกที่ไหนอะไรยังไงผมว่าเราต้องคุมกันทั้งระบบครับ
1: ตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วจนถึงวันนี้กรมศุลกากรตรวจยึดกัญชาซุกซ่อนปะปนไปกับสินค้าทั้งผ่านทางตู้คอนเทนเนอร์และการส่งออกผ่านทางท่าอากาศยานมากกว่า 3,000 คดีน้ำหนักรวม37ตันมูลค่ากว่า474ล้านบาทล่าสุดวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบังยังพบความพยายามลักลอบส่งช่อดอกกัญชาน้ำหนักรวม100กิโลกรัมซุกซ่อนปะปนไปกับสินค้ามะพร้าวอ่อนโดยทำรูปทรงให้คล้ายกับตัวสินค้าเพื่อให้ยากต่อการตรวจสอบเตรียมส่งไปปลายทางประเทศอังกฤษทอฝันช่วยชูข่าวเจาะย่อโลกไทย PBS รายงาน
3: ผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิญโญเริ่มส่งผลชัดขึ้นเรื่อยๆนะครับของไทยจะแล้งหนักตั้งแต่ปลายปีนี้และหนักขึ้นไปอีกในต้นปีหน้าครับแต่ในอเมริกาใต้ตอนนี้เจอฝนตกหนักแล้วก็น้ำท่วมติดตามในScience Tech Weeklyอัปเดตกับคุณธรณินทร์เทพวงศ์ครับ
4: Science Tech Weeklyอัปเดตสัปดาห์นี้ครับไปสำรวจผลกระทบจากวิกฤตสภาพภูมิอากาศในหลายพื้นที่นะครับที่เป็นสัญญาณเตือนว่าปรากฏการณ์เอลนินโญได้ก่อตัวขึ้นแล้วครับและมีโอกาสเป็นซูเปอร์เอลนินโญสูงมากครับจากการคาดการณ์แบบจำลองภูมิอากาศนะครับและการประเมินขององค์การอุตุนิยมวิทยาโลกครับก็พบว่าน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกนั้นอุ่นขึ้นผิดปกติครับและกำลังทวีความรุนแรงอย่างมากเลยนะครับมีโอกาส 90% ครับที่จะไปถึงขั้นเอลนิโญระดับรุนแรงมากและจะยาวไปถึงต้นปีหน้าเลยครับข้อมูลประเมินความน่าจะเป็นของเอนโซนะครับหรือปรากฏการณ์ความผันแปรของสภาพภูมิอากาศและอุณหภูมิผิวน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกจากโนอาของสหรัฐเห็นได้ชัดว่าตั้งแต่ช่วงนี้จนถึงสิ้นปีและยาวไปจนถึงต้นปีหน้าครับจะเกิดเอลนิโญ 100% ครับสอดคล้องกับดัชนีนิโยสัมพัทธ์ 3.4 ที่กราฟมีแนวโน้มทะลุ2องศาเซลเซียสซึ่งจะเข้าข่ายการเป็นซูเปอร์เอลนิโญหรือว่าเอลนิโญระดับรุนแรงได้ในครั้งนี้ตอนใต้ของแคลิฟอร์เนียกำลังเจอกับอุณหภูมิทะลุ38องศาเซลเซียสนะครับนักวิชาการจาก UCLA อธิบายว่าเกิดจาก3ปัจจัยบวกซ้อนกันครับคือรูปแบบอากาศประจำถิ่นโลกร้อนระยะยาวและเอลนิโญนอกจากนี้ยังเกิดคลื่นความร้อนในทะเลที่ทำให้อุณหภูมิน้ำทะเลสูงขึ้นจนกระทบระบบนิเวศทางทะเลอย่างหนักครับเอลนิโญเริ่มส่งผลกระทบเป็นวงกว้างในอเมริกาใต้นะครับโดยโบลิเวียต้องเผชิญกับไฟป่ารุนแรงขณะที่ชิลีและบราซิลเจอกับน้ำท่วมและฝนตกหนักทำลายสถิติส่วนเปรูอุณหภูมิน้ำทะเลที่สูงขึ้นกดดันให้สัตว์น้ำย้ายถิ่นส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมประมงและนกทะเลครับ ฝั่งเอเชียปริมาณน้ำในเขื่อนอังคัดของฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นแหล่งน้ำหลักกว่า 90% ของกรุงมะนิลาลดลงต่ำกว่าระดับวิกฤต160เมตรครับกระทบต่อวิถีชีวิตและการทำมาหากินของชุมชนท้องถิ่นและชนเผ่าดูมากัสกรมอุตุนิยมวิทยามาเลเซียคาดการณ์ครับว่าเอลนินโยจะขึ้นสู่จุดสูงสุดในช่วงต้นปีหน้านะครับซึ่งอาจทำให้อุณหภูมิพุ่งสูงทำลายสถิติเดิมที่ 40.1 องศาเซลเซียสเมื่อปี1998และส่งผลกระทบต่อผลผลิตน้ำมันปาล์มในรัฐซาบาและสารวัตนักวิทยาศาสตร์เตือนว่าในพื้นที่ฝั่งอเมริกาเอลนินโยที่รุนแรงจะเพิ่มความเสี่ยงต่อฝนตกหนักดินโคลนถล่มและน้ำท่วมฉับพลันในช่วงปลายปีนะครับขณะที่ฝั่งเอเชียแปซิฟิกรวมถึงประเทศไทยจะเจอกับภัยแล้งคลื่นความร้อนและปัญหาหมอกควันข้ามพรมแดนที่ยาวนานขึ้นครับมาต่อกันที่งานประชุมใหญ่ด้าน AI ระดับโลกนะครับ WAIC 2026ที่นครเซี่ยงไฮ้ของจีนครับได้เห็นพัฒนาการของ AI นะครับจาก AI agent และก็หุ่นยนต์ที่ก้าวข้ามจากการเจนข้อความไปสู่การคิดวิเคราะห์และก็ทำงานแทนมนุษย์ได้แล้วนะครับส่วนบริษัทจีนเองครับก็พัฒนาโมเดลที่มีศักยภาพสูงขึ้นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและชิปประมวลผลนะครับเพื่อที่จะลดการพึ่งพาจากสหรัฐให้น้อยลงครับค่ายเทคโนโลยีในจีนสวิชจากการพัฒนาโมเดลภาษาสู่ซอฟต์แวร์ควบคุมหุ่นยนต์นะครับเช่นโมเดลไคโรสของบริษัท S Robotics ที่ช่วยให้หุ่นยนต์เข้าใจเจตนาของมนุษย์และจำลองสถานการณ์เพื่อเลือกวิธีการทำงานที่มีต้นทุนต่ำและแม่นยำที่สุดบริษัทหัวเว่ยเปิดตัวระบบประมวลผล Atlas 950 Superpod ครับแสดงศักยภาพในการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน AI ขนาดใหญ่โดยหวังว่าจะไม่ต้องพึ่งพาชิปรุ่นขั้นสูงจาก Nvidia ของสหรัฐมีการจัดแสดงต้นแบบสมาร์ทโฟน AI ด้วยนะครับเป็นเครื่องแรกของจีนที่ออกแบบระบบปฏิบัติการเพื่อ AI agent โดยเฉพาะรวมถึงระบบดูเมดของไปตู้ครับที่พัฒนามาเป็นผู้ช่วยจัดการงาน HR บัญชีและคอนเทนต์เพื่อลดต้นทุนให้ผู้ก่อตั้งสตาร์ทอัพผู้เชี่ยวชาญมองว่าโมเดลที่ประมวลผลแบบมัลติโมเดลนะครับที่รองรับทั้งภาพวิดีโอและข้อความจะเปลี่ยนรูปแบบองค์กรในอนาคตจากเดิมที่จะต้องใช้แรงงานคนจำนวนมากมาสู่องค์กรขนาดเล็กที่ใช้ระบบ AI เป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนครับปิดท้ายวันนี้นะครับกับนวัตกรรมที่ช่วยเหลือผู้พิการและผู้สูงอายุครับกับหุ่นยนต์ที่ใช้ลมในการขับเคลื่อนนะครับช่วยแต่งตัวได้ภายในเวลา10วินาทีเท่านั้นครับทีมนักวิจัยจากสถาบันไคส์ของเกาหลีใต้ครับและมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดพัฒนาระบบหุ่นยนต์สวมใส่เสื้อผ้านะครับ Soft Robotic Dressing System โดยได้แรงบันดาลใจมาจากต้นไม้เหลือยครับที่เจริญเติบโตโดยการขยายส่วนปลายตัวหุ่นยนต์ทำจากท่อผ้านุ่มนะครับที่ฝังอยู่ในเสื้อผ้าเมื่ออัดแรงดันลมเข้าไปครับท่อจะค่อยๆ คลี่ตัวและพลิกกลับด้านพาเนื้อผ้าให้เคลื่อนผ่านผิวหนังไปตามส่วนต่างๆของร่างกายอย่างนุ่มนวลช่วยลดแรงเสียดทานโดยไม่ต้องพึ่งพาท่าทางที่ตายตัวเลยนะครับสามารถสวมชุดเต็มตัวให้ผู้ใช้งานได้ภายในเวลา10วินาทีเคลื่อนที่ผ่านพื้นที่แคบหรือว่าพื้นที่โค้งและลื่นได้อย่างเสถียรทีมวิจัยระบุว่าการใช้นวัตกรรมทางกลศาสตร์นี้ช่วยลดความยุ่งยากของอัลกอริทึมในการควบคุมลงได้มหาศาลครับนอกจากได้ประโยชน์ทางการแพทย์สำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการแล้วนะครับนวัตกรรมนี้ยังนำไปต่อยอดในพื้นที่ที่ต้องการความรวดเร็วในการสวมชุดป้องกันครับเช่นห้องกรีนรูมโรงงานผลิตเซมิคอนดักเตอร์และก็บุคลากรทางการแพทย์ด้วยครับนี่คือ Science Tech Weekly Update ในสัปดาห์นี้นะครับคุณผู้ชมติดตามข่าวด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางออนไลน์กันได้ครับที่แฟนเพจ Facebook ไทย PBS Science Tech นะครับและกลับมาติดตาม Science Tech Weekly Update กันได้ในข่าวเจาะย่อโลกทุกๆสัปดาห์ครับ
3: มินองไลประธานาธิบดีเมียนมาจะเยือนไทยในเดือนสิงหาคมนี้นะครับขณะที่ประชาคมโลกยังคงประนามว่าเป็นเผด็จการเขียนฆ่าประชาชนแล้วประเทศไทยจะถูกมองอย่างไรคุณเทพชัยหย่องสัมภาษณ์ทูตพิสารมานวพัฒน์เพื่อประเมินเรื่องนี้ครับ
5: การประชุมครั้งนี้สืบเนื่องจากนโยบายของไทยคือการกลับไปมีปฏิสัมพันธ์กับเมียนมาอย่างค่อยเป็นค่อยไปเพื่อหาทางที่จะนำเมียนมากลับมาสู่อาเซียนฝ่ายเมียนมาก็น่าจะต้อง มีการตอบสนองข้อกังวลต่างๆของอาเซียนโดยเฉพาะข้อกังวลที่ปรากฏอยู่ในฉันทมติ5ข้อยุติความรุนแรงการลดระดับความรุนแรงการมีกระบวนการพูดคุยหารืออย่างน่าเชื่อถือกับกลุ่มต่อต้านต่างๆ
6: เวลานี้ประเทศไทยกลับมาสู่จอเรดาร์แล้วโลกแล้วนะครับส่วนว่าจะเป็นเชิงบวกหรือเชิงลบก็อยู่ที่ว่าใครจะมองยังไงนะครับหลังจากที่รัฐบาลคุณอนุทินชาญวีรกุลเนี่ยก็ได้เดินหน้าอย่างชัดเจนมากขึ้นในการผลักดันแนวคิดที่คุณเสียศักดิ์บอกว่าให้ไทยเป็นสะพานเชื่อมระหว่างเมียนมากับอาเซียนแล้วเหตุการณ์ที่จะถูกจับตามองมากเป็นพิเศษในต้นเดือนหน้าก็คือการมาเยือนประเทศไทยของนายพลมินดองไลเป็นครั้งแรกหลังจากที่ก้าวขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีแล้วภาพที่เราจะเห็นก็คือคุณอนุทินจะให้การต้อนรับมินดองไลที่ทำเนียบรัฐบาลไทยเราจะเป็นภาพที่ปรากฏไปทั่วโลกเลยนะครับภาพแบบนี้ท่านทูตคิดว่ามันบอกอะไรเกี่ยวกับประเทศไทยบ้าง
7: ว่าเรายังเดินตามแนวทางเดิ
6: ม
7: คือทุกประเทศเขาเข้าใจเรานะเรามีพื้นที่ชายแดนติดกัน 2,401 กิโลเนี่ยเราเป็นคนที่รับผลลบทั้งหมดที่เกิดจากความไม่มีเสถียรภาพการสู้รบคนหนีภัยสงครามลูกกระสุนลูกระเบิดตกล่าสุดน้ำปนเปื้อนสารพิษยาเสพติดมันในเมื่อเรารับมาหมดเนี่ยเราย่อมมีความจำเป็นที่จะต้องพูดคุยกับผู้นำทหารเพราะว่าเมียนมาไม่ว่าอยู่ในระบอบอะไร
6: ครับ
7: เราต้องสามารถคุยกับทหารได้ไอ้นี่คือสาเหตุที่เราคงการติดต่อพูดง่ายก็คืออย่าทำให้ทหารเขาโกรธแล้วเราก็จะมีความรู้สึกว่าเวลาเราจะต้องขอให้เขาร่วมมืออะไรเนี่ยมันก็จะมีช่องทางมันเราไม่เคยเปลี่ยน
6: แต่ครั้งนี้มันดูเหมือนว่ามันจะค่อนข้างก้าวไปไกลพอสมควรใช่ไหมครับเพราะอย่าลืมนะครับว่ามินองไลเนี่ยเป็นผู้นำที่ถูกประชาคมโลกมองว่าเป็นปฏิบัติการทหารที่โหดร้ายเข็นฆ่าประชาชนปราบปรามประชาชนละเมิดสิทธิมนุษยชนเนี่ยแล้ววันหนึ่งก็คืออีก2สัปดาห์ข้างหน้าเนี่ยจะมาเยือนประเทศไทยได้รับการต้อนรับเป็นแขกบ้านแขกเมืองที่ทำเนียบรัฐบาลเนี่ย
7: ก็เป็นสิ่งที่ท่านรองนายกท่านรัฐมนตรีเสียศักดิ์วางหมากเอาไว
6: ้ครับ
7: ไอ้คำภาษาอังกฤษที่ท่านวางไว้อย่างดีสวยหรูเนี่ยมันก็คือการพยายามที่จะจับมือมีช่องทางเพื่อจะร่วมมือในแง่ของท่านเสียศักดิ์ก็คือเพื่อจะร่วมมือโน้มน้าวให้เขาเปลี่ยนนโยบาย
6: ท่านเสียศักดิ์ใช้คำว่า calibrated engagement ใช่ไหมครับแต่แปลเป็นไทยก็คือการมีปฏิสัมพันธ์ในรูปแบบที่มีการปรับโฉมใช่ไหมครับแล้วถ้าแบบนี้คือปรับโฉมใหม่ไหม
7: ถ้าคนมองอย่างผมนะเป็นการเดินแบบเดิ
6: ม
7: ที่ท่านดอนพลเอกประยุทธ์เดินมาเป็นเวลาเกือบ10ปีที่เปลี่ยนมีอยู่เรื่องเดียวผมสังเกตว่าท่านเสียศักดิ์มีทีมงานในการติดต่อประสานงานกับชนกลุ่มน้อยที่อยู่ประชิดชายแดนไม่ว่าจะเป็นกาญจนบุรีตากแม่ฮ่องสอนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นพวกกะเหรี่ยง
6: อ
7: ันเนี้ยทหารไทยได้รู้จักดีอยู่แล้วม
6: ี
7: การประสานงานดีอยู่แล้วแต่ท่านเสียศักดิ์เริ่มที่จะมีในแง่ของการต่างประเทศเนี่ยมีเจ้าหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยที่วางหมากไปพูดคุยมากขึ้นสามารถจัดให้เข้ามาพบกับประธานอาเซียนที่พัทยาได้อันนี้ผมคิดว่าเป็นความแตกต่างจากอดีตเพราะอดีตเนี่ยท่านดอนอาจจะเกรงว่าเดี๋ยวรัฐบาลพลเอกเมียงอ่องไลอาจจะไม่ชอบก็เลยไม่ทำก็เลี่ยงไปทำที่ท่านดอนใช้คำว่า 1.5 track คือกึ่งวิชาการกึ่งอะไรต่างๆแต่ท่านเสียศักดิ์เนี่ยลงมือทำ
6: ครับท่านทูตคิดว่าตอนนี้มันมีความสมดุลเพียงพอในภาพที่ปรากฏออกมาไหมที่เราคุยกับทั้งทางทหารในนปดแล้วก็ตอนนี้ก็มีปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มต่อต้านรัฐบาลทั้งหลายเนี่ยเพราะว่ามันมีบางคนที่มองว่าเรากำลังสร้างความชอบธรรมให้กับปฏิการทหารในเมียนมาหรือเปล่า
7: ผมคิดว่าเราเริ่มและทำได้ดีในเรื่องของการพูดคุยกับชนกลุ่มน้อยบางส่วน
6: ครับ
7: ที่อยู่ประชิดชายแดนไทยแต่ชนกลุ่มน้อยที่สร้างปัญหาให้กับเราไม่ว่าเป็นยาเสพติดสารปนเปื้อนแก๊งสแกมเมอร์อะไรต่างๆผมคิดว่าเราไปไม่ถึงทางเหนือตะวันออกเฉียงเหนือของเมียนมาเนี่ยก็คือพวกคชินกับพวกว้านี่มีกองกำลังใหญ่ที่สุดมีความสามารถมากที่สุด ในบรรดาชนกลุ่มน้อยทั้งหมดแต่เขาอยู่ในอาณาจีนมันก็เลยกลายเป็นว่าเราเริ่มคุยก็จริงแต่กลุ่มที่เราเอื้อมไม่ถึงเนี่ยคือกลุ่มที่สร้างปัญหาให้กับเรา
6: การที่ไทยเนี่ยไม่ปรับท่าทีต่อเมียนมาที่มีความชัดเจนมากขึ้นแบบนี้เนี่ยคุณเสียศักดิ์ก็แสดงความคาดหวังว่ามันจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ทางผู้นำทหารเมียนมาเนี่ยก็เปลี่ยนท่าทีนะครับก็หมายความว่าเริ่มที่จะแสดงท่าทีว่าพร้อมที่จะปฏิบัติตามฉันทามติ5ข้อระดับหนึ่งนะครับท่านทูตเห็นสัญญาณบ้างไหมว่าทางเมียนออนไลน์หรือผู้นำกองทัพในเมียนมาเนี่ยเขาจะเริ่มเห็นคุณค่าของการที่ต้องปรับตัวเองบ้างแล้ว
7: ถ้าเขาเห็นสิ่งที่ท่านเสียศักดิ์ได้ทำมาแล้วกำลังทำต่อไปมันไม่มีแรงจูงใจที่เขาจะเปลี่ยนเพราะเขายังไม่ทันทำอะไรที่เป็นรูปธรรมใน5ข้อมีหนำซ้ำยังสั่งให้รัฐสภาเนี่ยออกข้อมติด้อยค่าว่า5ข้อนี้เขาไม่รับ
6: ครับ
7: มันเป็นการแทรกแซงกิจการภายในมันเลยต้องทำให้ท่านเสียศักดิ์ออกมาพูดว่าอย่าไปให้ความสำคัญกับคำว่าฉันทามติ5ข้อให้ดูเรื่องสาระ
6: ครับ
7: ซึ่งท่านก็ถูกให้ดูเรื่องสาระแต่แม้กระทั่งสาระการหยุดการใช้ความรุนแรงระหว่างกันกับชนกลุ่มน้อยที่ติดอาวุธไม่มีแนวโน้มว่าลดลงวันก่อนผมดูข่าวทีวีเนี่ยกระสุนยังตกมาเขตไทยนะยาเสพติดลองถามคนไทยทั่วประเทศว่ามันมากขึ้นหรือน้อยลงท่านอนุทินเองต้องออกมาพูดแบบชัดเจนนะฮะว่ารับต่อไม่ได้ที่ยาเสพติดมันมีเยอะหรือยาเสพติดนี่แหล่งที่มาจากเมียนมาทั้งนั้นมาจากชนกลุ่มน้อยเป็นส่วนใหญ่มันสิ่งต่างๆเหล่านี้ในเมื่อมันยังไม่มีความคืบหน้าเนี่ยแล้วเราไปเชิญเข้ามาประชุ
6: ม
7: เราตอบรับเรื่องผลการเลือกตั้งนายกแสดงความยินดีในขณะที่ทั้งโลกเงียบหรือไม่ก็ออกมาแสดงข้อห่วงกังวลว่ามันไม่ประชาธิปไตยสำหรับผมเราไม่ห่วงเรื่องภายในว่าเขาจะจัดยังไงเพราะประเทศไทยก็เคยมีสถานการณ์ที่คนอื่นเขาห่วงมาเยอะเพราะฉะนั้นผมไม่เป็นห่วงเรื่องนี้แต่ว่าไอ้5ข้อเนี่ยนะมันเป็นไพ่ของอาเซียนถ้าเกิดเราปล่อยไปโดยที่ไม่ได้มีอะไรจูงใจให้มีองค์ไลน์เขาจะต้องทำมากขึ้นวัดผลได้มากขึ้นเนี่ยเขาก็ไม่ต้องทำอะไรเพราะว่าเขาได้บัตรเชิญให้มาประเทศไทยแล้วและผมมั่นใจว่าจากการที่ไทยเป็นประเทศแรกในอาเซียนและเป็นประเทศที่พูดง่ายประเทศอาเซียนอื่นเขายอมรับว่าโดยที่เราเนี่ยได้รับผลกระทบเนี่ยเขาก็ยอมรับความคิดความอ่านว่าอยากทำอะไรถ้าเขาคล้อยตามได้เขาคล้อยตามมีคนที่ไม่คล้อยตามแน่นอนในเรื่องหลักการคือสิงคโปร
6: ์
7: มีคนไม่คล้อยตามในเรื่องความเป็นห่วงของสิทธิเสรีภาพชาติพันธุ์ชนกลุ่มน้อยของพวกโรฮิงญาจากมาเลเซียจากอินโดนีเซียแต่นอกนั้นแล้วเนี่ยเขาถือว่าถ้าไทยทำนะฮะเขาก็คงเชิญต่อไปได้ในที่สุดกระดายขั้นที่3ก็คือประธานอาเซียนไม่ฟิลิปปินส์คราวหน้าเป็นสิงคโปร์อาจจะยากหน่
6: อ
7: ยน่าจะเป็นฟิลิปปินส์เดือนพฤศจิกายนนี้ก็เชิญ
6: แต่ถ้าคุณเสียศักดิ์เขามองว่าการเปิดประตูต้อนรับเมียนออนไลน์แบบนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นแรงจูงใจให้ทางเมียนมาเขาอย่างน้อยก็เริ่มที่จะพิจารณาในการทำตามฉันทามติ5ข้อบ้าง มีความเป็นไปได้ไหมหรือว่าท่านทูตบอกว่ามันจบแล้ว
7: เขามีเวลา5ปีนะ
6: ยังไม่ทำอะไรเลย
7: คือเขาปฏิวัติเดือนกุมภา5ปีที่แล้ว
6: ครับ
7: เดือนเมษาเราเชิญเขาเองเนี่ยนะมาที่บาหลีมาประชุมกับผู้นำอาเซียนแล้วเขาก็รับทราบไม่ได้คัดค้านใน5ข้อจากวันนั้นถึงวันนี้สมัยอินโดนีเซียเป็นประธานนะส่งรัฐมนตรีต่างประเทศส่ง Special Envoy
6: กดดันเยอะมากเลย
7: ทุกอย่างไม่มีอะไรเกิดขึ้น
6: ไม่ว่าจะเกิดขึ้นก็ตามเนี่ยก็ค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าคุณอนุทินก็พร้อมจะให้การต้อนรับเมียนออนไลน์ต้นเดือนสิงหาคมนี้แล้วมันควรจะเกิดอะไรขึ้นในเมืองไทยมินออนไลน์ควรมีท่าทีอะไรบางอย่างหรือไทยอยากที่จะให้มินออนไลน์มีท่าทีอะไรบางอย่างไหมที่ทำให้เห็นว่าการที่ไทยเปิดประตูต้อนรับขนาดนี้แล้วเนี่ยมันน่าจะมีสัญญาณบางอย่างที่เห็นความก้าวหน้าบ้างในเรื่องของสถานการณ์หรือวิกฤตในเมียนมา
7: ผมว่าอันนั้นรัฐมนตรีเสียศักดิ์นี่อยากเห็นแต่ในแง่ของการเมืองการต่างประเทศไทยตอนนี้ท่านมีอีกชั้นหนึ่ง คือท่านนายก
6: ครับ
7: มันมองวิธีการของท่านนายก กับผู้นำจีนมองวิธีการที่ท่านทำอยู่กับกัมพูชาเนี่ย

0: ผมว่ากระทรวงการต่างประเทศฝ่ายประจำเนี่ยหนักใจพอสมควรว่าทำยังไงถึงจะสามารถรักษาความถูกต้องชอบธรรมโดยทำให้นายกเนี่ยสามารถที่จะมาร่วมด้วยอันเนี้ยผมคิดว่าเป็นเรื่องท้าทายของมืออาชีพตอนนี
1: ้ท่านตู่คิดว่าคุณเสียศักดิ์กับท่านนายกอนุทินเนี่ยมองเรื่องเมียนมานี่ตรงกันไหมเหมือนกันไหม
0: ผมไม่ทราบแต่สำหรับผมมองท่านอนุทินเนี่ยขอให้ทางทหารเมียนมาเขาแฮปปี้แล้วชายแดนที่ติดกับเมียนมาสงบ
1: ครับ
0: ไม่มีปัญหาคุณอนุทินพอใจเพราะสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลไทยเนี่ยใช้กองทัพบกใช้ทหารบกใช้ฝ่ายความมั่นคงนำการต่างประเทศความสัมพันธ์กับเมียนมาไม่ต้องพูดถึงกัมพูชานะกัมพูชานี่ คือการทูตไปเก็บตกผลกระทบจากการที่คุณอนุทินเนี่ยใช้การเมืองภายในเนี่ยมาตัดสินใจเพราะฉะนั้นที่เราเก็บตกก็ทำให้เราเป็นรองในเชิงการทูตกับกัมพูชาตลอดเมียนมานี่จะเป็นลักษณะที่ไม่มีปัญหาชายแดนแต่ตราบใดที่ชายแดนเนี่ยเป็นภาคส่วนที่ไม่สร้างปัญหาให้กับนายกอนุทินเนี่ยโอเคทุกอย่าง
1: ครับเพราะฉะนั้นถ้ากลับมาเรื่องของการมาเยือนเมืองไทยของเมนองไลต้นเดือนสิงหาคมเนี่ยท่านทูตว่าถ้ามองจากมุมมองของไทยเนี่ยมันควรจะเกิดอะไรขึ้นบ้างที่มันทำให้การมาเยือนเมืองไทยที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันมีความหมายไม่ใช่แค่มาเสร็จแล้วกลับไปก็มีน้องรายก็จับมือคุณอนุทินใช่ไหมแล้วกลับไปทุกอย่างก็เหมือนเดิม
0: คือถ้าเผื่อคุณอนุทินฟังรายการนี้อยู่นะ ผมหวังว่าท่านจะบอกกระทรวงต่างประเทศให้ไปบอกเมียงองรายว่าก่อนมาเนี่ยนะ ขอของขวัญอย่ามาพูดรับปากตอนที่เจอกัน แต่ก่อนมาเนี่ยขอให้มีของขวัญเช่นนักโทษการเมืองซึ่งเขาอาจจะบอกเขาปล่อยละบางคนลดโทษบางคน
1: เป็นพันคนแล้วเขาบอกเขาปล่อยใช่ไหมครับ
0: แต่สิ่งที่อาเซียนคาดไว้ในข้อมติฉันทามตินี่คือปล่อยทั้งหมดทำได้ไหมทำเรื่องการหยุดยิงกับชนกลุ่มน้อยทำได้ไหมขนาดนี้มันเหมือนกับเราประกาศแล้วใครอยากหยุดยิงก็มาคุยอันนั้นมันไม่เหมือนกับความตั้งใจที่อยากจะให้มีผลอย่างจริงจังเรื่องการกระจายความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมซึ่งเป็นหนึ่งใน5ข้อเนี่ยนะให้กับทุกฝ่ายสมัยที่เราเกรงอกเกรงใจเขานะกาชาดเราก็ไปให้ความช่วยเหลือกาชาดเขาแต่เราไม่เคยไป
1: ตรวจดูอะไร
0: ติดตามแล้วว่า
1: ใครหรือเปล่าใช่ไหม
0: ไอ้คนที่พูดง่ายว่าควรจะได้ตามมนุษยธรรมอ่ะแต่บังเอิญรัฐบาลเห็นว่าไม่ได้อยู่ฝ่ายตัวเองก็เลยไม่ได้ไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้เราน่าจะขอให้เขาเนี่ยทำมาสักเรื่องหนึ่งเราจะได้มีที่ยืนที่มันสง่างามที่บอกอาเซียนอื่นว่าเห็นไหมวิธีใหม่ของท่านศรีศักดิ์เนี่ยได้ผล
2: วันนี้หมดเวลาของข่าวเจาะย่อโลกแล้วครับท่านผู้ชมสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังผ่านทางแฟนเพจ Facebook ข่าวเจาะย่อโลกหรือทาง YouTube ของไทย PBS วันนี้ผมและทีมงานลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

รัฐมนตรีศึกษาธิการอินเดียลาออกจากตำแหน่งนะคะหลังจากถูกผู้ชุมนุมกดดันอย่างหนักด้วยการประท้วงต่อเนื่องนานนับเดือนจากกรณีการสอบระดับชาติมีปัญหาขณะที่ผู้ชุมนุมทั่วประเทศต่างพากันเฉลิมฉลองค่ะท้องถนนในเมืองปัตตานารัฐพิหารเต็มไปด้วยกลุ่มควันสีขาวจากแก๊สน้ำตาหลังเจ้าหน้าที่เดินหน้าปราบปรามการประท้วงของกลุ่มพรรคแมลงสาบที่ลงถนนเรียกร้องให้รัฐมนตรีศึกษาธิการอินเดียลาออกจากกรณีข้อสอบรั่วซ้ำซ้อนส่งผลให้เกิดการประท้วงยืดเยื้อมานานนับเดือนโดยกลุ่มผู้ประท้วงยืนกรานว่าจะไม่ล้มเลิกการเคลื่อนไหวหากยังไม่บรรลุเป้าหมายการชุมนุมแม้ว่าก่อนหน้านี้นเรนทราโมดีนายกรัฐมนตรีอินเดียจะออกมาให้คำมั่นว่าจะปฏิรูปกฎหมายและลงโทษผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุข้อสอบรั่วไหลก็ตามขณะที่ล่าสุดดาเมนดราปราดานรัฐมนตรีศึกษาธิการอินเดียเป้าหมายที่ผู้ชุมนุมพรรคแมลงสาบต้องการขับไล่ได้โพสต์ผ่านช่องทางออนไลน์ประกาศลาออกจากตำแหน่งโดยระบุว่าส่งหนังสือลาออกจากตำแหน่งถึงนายกรัฐมนตรีแล้วและทำไปเพื่อป้องกันไม่ให้กลุ่มที่ต่อต้าน

0: าติฉวยโอกาสจากความขัดแย้งทางการเมืองข่าวการลาออกของรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการได้ทำให้กลุ่มผู้ชุมนุมพรรคแมลงสาบต่างพากันแสดงความยินดีทั้งในกรุงนิวเดลีรวมถึงพื้นที่ชุมนุมทั่วประเทศโดยกลุ่มเยาวชนต่างเฉลิมฉลองให้กับความสำเร็จของการเคลื่อนไหวในครั้งนี้หลังจากเมื่อวานนี้แกนนำกลุ่มและตัวแทนรัฐบาลอินเดียเปิดโต๊ะเจรจากันกว่า2ชั่วโมงแต่ยังไม่ได้ข้อสรุปใด
1: ๆเลสเตอร์ซิตี้มีหนี้มหาศาลนะคะเพราะฉะนั้นคงไม่ง่ายแหละค่ะกับการหากลุ่มทุนมาซื้อสโมสรในเวลานี้ติดตามเรื่องนี้ในข่าวกีฬากับคุณสุทธาสินีสุทธิบงกตค่ะ

วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะถึงแม้ว่าจะมีข่าวว่ากลุ่มทุนจากตะวันออกกลางนั้นมีความสนใจที่จะซื้อกิจการของสโมสรเลสเตอร์ซิตี้นะคะแต่ว่าการขายสโมสรในขณะที่ผลงานอยู่ในช่วงขาลงโดยหล่นไปอยู่ในลีกวันพร้อมกับหนี้สินมหาศาลก็อาจเป็นเรื่องที่ยากเหมือนกันค่ะข้อมูลบัญชีหลังฤดูกาล2024ถึง2025หลังจากที่เลสเตอร์แปลงหนี้เป็นทุนไปแล้ว142ล้านปอนด์พวกเขาก็ยังคงมีหนี้คงค้างอยู่จำนวนไม่น้อยนะคะขณะที่สื่อต่างชาติคาดการว่าอัยวัฒน์ศรีวัฒนประภาเจ้าของสโมสรจากคิงพาวเวอร์นั้นต้องการขายในราคาไม่ต่ำกว่า430ล้านปอนด์ทีเดียวค่ะสเตฟานบอสันผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินฟุตบอลที่เคยเป็นอดีตที่ปรึกษาด้านการเงินของสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดเผยผ่านเว็บไซต์ฟุตบอลอินไซเดอร์พูดถึงความเป็นไปได้ในการขายสโมสรเลสเตอร์ซิตี้ว่าเจ้าของสโมสรชาวไทยอย่างอัยวัฒน์ศรีวัฒนประภากำลังเผชิญโจทย์ยากในการขายกิจการแบบเต็มรูปแบบหลังมีข่าวว่าเลสเตอร์แต่งตั้งกลุ่มซิตี้กรุ๊ปเข้ามาทำหน้าที่สำรวจความสนใจจากนักลงทุนและเฟ้นหากลุ่มซื้อที่มีศักยภาพบอสันวิเคราะห์ว่ามีความยากลำบากในการหาผู้ซื้อและข้อตกลงซื้อขายทีมมีความซับซ้อนโดยเปิดเผยว่าเจ้าของสโมสรเลสเตอร์พยายามขายสโมสรมาได้สักพักใหญ่แล้วทั้งในขณะที่ทีมอยู่ในพรีเมียร์ลีกและขณะที่อยู่ในแชมเปี้ยนชิพโดยบอสันยืนยันว่าความคิดเรื่องขายทีมไม่ได้เพิ่งมีกระแสข่าวตอนนี้แต่ปัญหาที่เลสเตอร์ต้องเจอก็คือเรื่องมุมมองทางการเงินและการกำหนดราคาของสโมสรซึ่งเป็นเรื่องยากมากที่ผู้ซื้อจะสามารถทราบว่าตัวเลขกำไรและขาดทุนตามปกติของเลสเตอร์ซิตี้คือเท่าไหร่และเลสเตอร์คงไม่ต้องการขายทีมในราคาของสโมสรที่อยู่ในระดับลีกวันด้วยค่ะขณะเดียวกันโทมัสแบรดลีย์เอลเดอร์แมนบรรณาธิการของ Fox of Leicester สื่อกีฬาท้องถิ่นก็เชื่อว่าเหตุผลสำคัญที่ทำให้ King Power ตัดสินใจไม่บริหารทีมต่อมาจากการที่สโมสรถูกหัก6แต้มเนื่องจากละเมิดกฎการเงินของฟุตบอลอังกฤษที่จำกัดค่าใช้จ่ายเมื่อฤดูกาลก่อนซึ่งทำให้เลสเตอร์จบฤดูกาลด้วยการตกสู่ลีกวันซึ่งเป็นลีกระดับ3ของอังกฤษแต่เอลเดอร์แมนก็เปิดเผยข่าวดีสำหรับแฟนบอลเลสเตอร์ก็คือมีการยืนยันความสนใจจากผู้พัฒนาสังหาริมทรัพย์ในท้องถิ่นที่ตอนนี้ยังไม่เปิดเผยชื่อรวมถึงกลุ่มทุนจากตะวันออกกลางที่กำลังสนใจซื้อทีมค่ะก่อนหน้านี้ท็อปอัยวัฒน์ประธานสโมสรเลสเตอร์ซิตี้ก็เคยเปิดเผยเกี่ยวกับการขายสโมสรเมื่อ6เดือนก่อนมาแล้วโดยยืนยันว่าเขาจะจากไปก็ต่อเมื่อสามารถส่งมอบสโมสรในสถานะที่แข็งแกร่งกว่าเดิมซึ่งรายงานการเงินที่เปิดเผยในปีนี้ก็แสดงให้เห็นว่าเลสเตอร์ยังขาดทุน 71.1 ล้านปอนด์หรือประมาณ 3,192 ล้านบาทในฤดูกาล 2024 ถึง 2025 ค่ะขณะที่ธุรกิจหลักของ King Power ก็กำลังได้รับผลกระทบจากการลดลงของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาประเทศไทยหลังจากมีการระบาดใหญ่ของโควิด-19 ซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้มีปัญหาด้านการเงินต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันค่ะสำหรับทีมชาติไทยนะคะ2ทุ่มวันนี้ค่ะทีมชาติไทยก็จะลงประเดิมสนามในศึกฟุตบอลอาเซียนคัพเจอกับทีมชาติลาวนะคะโค้ชฮัสสันตอนนี้ต้องออกมากระตุ้นลูกทีมให้เก็บชัยชนะให้ได้เพื่อเรียกความมั่นใจค่ะแอนโทนีฮัสสันเตรียมนำนักเตะทีมชาติไทยลงประเดิมสนามในศึกฟุตบอลอาเซียนคัพที่จะบุกไปเยือนทีมชาติลาวในช่วงค่ำวันนี้เวลา2ทุ่มตรงนะคะโดยรายการนี้นะคะทีมชาติไทยเลือกใช้ขุมกำลังที่ผสมผสานนักเตะประสบการณ์สูงกับดาวรุ่งหลายรายโดยมีแข้งจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเป็นแกนหลักทั้งฉัตรชัยบุตรพรหมพันษาเหมวิบูลย์แล้วก็นฤบดินทร์วีรวัฒน์โนดมนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีกลุ่มผู้เล่นชุดอยู่23ปีที่จะได้พิสูจน์ตัวเองในทีมชุดใหญ่ด้วยโค้ชฮัสซันนั้นพยายามที่จะกระตุ้นลูกทีมให้เล่นดุดันพยายามเดินหน้าเล่นเกมรุกด้วยความแข็งแกร่งเพื่อเก็บชัยชนะและเรียกความมั่นใจซึ่งแม้ทีมชุดนี้จะเต็มไปด้วยบรรดาแข้งดาวรุ่งแต่ว่าทุกคน

0: ก็มีความกระหายแล้วก็อยากพิสูจน์ตัวเองว่าคู่ควรกับการติดทีมชาติชุดใหญ่ค่ะฝั่งทีมชาติลาวภายใต้การคุมทัพของวลาดิกากรูยิชนะคะใช้ผู้เล่นจากลีกภายในประเทศเป็นแกนหลักผสมกับแข้งที่ค้าแข้งในไทยลีกแล้วก็กัมพูชาบางส่วนนำโดยกัปตันทีมบุญพระจันทร์บุญคงกองหน้ากัปตันทีมนะคะอีกทั้งยังมีพายัคฆ์ศรีพนมจากไชน่าทอนบิลแล้วก็พุทธวงศ์สังวิไลอดีตแบ็คซ้ายของ BG ปทุมยูไนเต็ดซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญของทีมชุดนี้ค่ะนอกจากนี้นะคะสื่อมวลชนของลาวเองก็ยังมีมุมมองว่าแม้การเจอกันทุกครั้งทีมชาติลาวจะเป็นรองแต่ว่าการเจอกับทีมชาติไทยนักเตะลาวทุกคนจะมีแรงกระหายที่อยากจะเล่นอย่างเต็มที่และต้องการทำผลงานให้ดีที่สุดเพราะว่าทุกคนอยากจะมีโอกาสมาค้าแข้งในไทยลีกเพื่อพัฒนาฝีเท้าและก็มีรายได้ที่มากขึ้นนะคะสถิติที่น่าสนใจคือเจอกัน5นัดหลังสุดรวมทุกรายการไทยเอาชนะไปได้3นัดและเสมอ2นัดค่ะเราพูดกันมาหลายปีแล้วนะคะว่าฟุตบอลระดับอาเซียนนั้นเราจะข้ามผ่านไปได้ยังไงตอนนี้ต้องมองไปถึงว่าเวทีอาเซียนจะเป็นเวทีที่พัฒนานักกีฬาดาวรุ่งอย่างจริงจังเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็แน่นอนค่ะส่งกำลังใจให้ดาวรุ่งของเรานะคะที่จะมีโอกาสได้ลงสนามในรายการนี้ค่ะ
1: ขอบคุณคุณสุธาเสนีค่ะ
2: ขอบคุณค่ะชัดเจนแล้วนะคะว่าแลนบริดจ์นั้นจะยุติโครงการไปโดยที่ผ่านมานั้นจะเห็นพลังของคนในพื้นที่ซึ่งถือเป็นเสียงสะท้อนสำคัญแล้ววันนี้นักข่าวพลเมืองก็ชวนย้อนดูกิจกรรมเดินวิ่งของทางเครือข่ายประชาชนระนองชุมพรที่เคยออกมารวมพลังปกป้องฐานทรัพยากรและวิถีชีวิตค่ะ

0: เครือข่ายประชาชนคนรักเมืองระนองชุมพรและเครือข่ายปกป้องแผ่นดินชุมพรระนองพร้อมใจจัดกิจกรรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพเมืองระนองหยุดแลนด์บริดจ์หยุด SEC ใช้เส้นทางจากหน้าศาลหลักเมืองระนองผ่านชุมชนในตัวเมืองและกลับจุดเริ่มต้นที่ศาลหลักเมืองรวมระยะทางประมาณ 3.8 กิโลเมตรโดยมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า400คนเพื่อแสดงพลังปกป้องฐานทรัพยากรและแสดงความกังวลต่อโครงการพัฒนาที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่
1: ผมอยากจะชวนให้ตั้งคำถามครับว่ามันเป็นความเจริญจริงหรือเปล่าหรือว่าเป็นความเจริญที่นำไปสู่ความเสื่อมในบั้นปลายหรือเปล่านะครับเช่นถ้ามองในแง่ของโลจิสติกส์เนี่ยมันก็เป็นเราก็เห็นได้ชัดครับว่ามันไม่คุ้มค่าเลยเพราะว่าจากการศึกษาก็เห็นว่ามันมีระยะทางที่ใกล้ที่สุดเนี่ยไม่ได้แปลว่าดีที่สุดเสมอไปก็จะต้องมีการขนสินค้าจากเรือลงมาที่ท่าแล้วก็ต้องขึ้นรถวิ่งไปอีกฝั่งนึงแล้วก็ต้องขนลงจากรถบรรทุกแล้วก็ขึ้นเรืออีกครั้งนึงซึ่งถ้าเราเป็นไลเนอร์หรือว่าผู้ขนส่งสินค้าเนี่ยบางทีการวิ่งอ้อมไปที่ช่องแคบมะละกาทีเดียวเลยเนี่ยครับแม้ว่ามันจะเสียเวลามากกว่าแต่มันคุ้มค่ากว่าน
0: อกจากนี้มีการจัดนิทรรศการข้อมูลเชิงพื้นที่รวมถึงให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการแลนด์บริดจ์และร่างพรบ.ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ SEC พร้อมกับอ่านคำประกาศเจตนารมณ์เนื่องจากระนองเป็นเมืองที่ล้อมรอบไปด้วยทรัพยากรพื้นป่าป่าชายเลนหมู่เกาะทะเลอันดามันน้ำพุร้อนและความหลากหลายทางชีวภาพ
2: มีป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์มีธรรมชาติมีน้ำแร่มีภูเขาหญ้ามีอะไรหลายๆอย่างอ่ะที่มันสมบูรณ์เราเลยไม่อยากจะให้พวกแลนด์บริดจ์หรือความเจริญเข้ามาทำลายล้างมัน
3: ผมต้องการแสดงเจตนารมณ์แล้วก็มองถึงว่าระนองมันเป็นเมืองแห่งสุขภาพแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าโครงการแลนด์บริดจ์หรือพรบ. SEC แล้วระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้มันถ้าเกิดว่าการพัฒนาโครงการเนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นเนี่ยครับคือมันเป็นการทำลายทรัพยากรโดยตรงเลยไม่ว่าจะแผ่นพื้นป่าทะเลและแม้กระทั่งอาชีพวิถีการดำรงชีวิตของพี่น้องนะครับที่ประกอบอาชีพประมงพื้นบ้าน
1: สุดท้ายนะครับผมไม่ทราบหรอกว่าแลนด์บริดจ์เนี่ยมันจะทำให้เศรษฐกิจเฟื่องฟูขึ้นหรือเปล่าหรือยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยหรือเปล่าแต่ผมทราบแน่นอนครับว่าถ้าเราสร้างแลนด์บริดจ์ขึ้นมาเนี่ยจะไม่เหลือธรรมชาติส่งต่อให้ลูกหลานอีกต่อไปนะครับ
0: นี่เป็นส่วนหนึ่งของพลังภาคประชาชนคนระนองและชุมพรที่ออกมาร่วมจัดกิจกรรมเพื่อแสดงเจตนารมณ์และเชื่อว่าระนองสามารถพัฒนาเศรษฐกิจไปพร้อมกับการรักษาธรรมชาติได้บัณฑิตาอย่างดีนักข่าวคน

0: รายงาน
1: คืนนี้ร่องมรสุมพาดผ่านทั้งลาวและเวียดนามนะคะซึ่งจะทําให้เกิดฝนตกในบางจุดของประเทศไทยมีคําเตือนไปยัง30จังหวัดให้เฝ้าระวังฝนตกกันนะคะติดตามเพิ่มเติมกับคุณนิตยาเกรติเสริมสินค่ะ

วัสดีค่ะวันนี้กว่า30จังหวัดทั่วไทยเสี่ยงฝนตกหนักในขณะที่ทิศทางฝนต่อจากนี้เสี่ยงสูงเริ่มน้ำท่วมมากขึ้นในอีก6เดือนข้างหน้าค่ะมาดูทิศทางพายุโนอึนนะคะซึ่งทิศทางพายุโนอึนนี้นะคะยังอยู่ในบริเวณทะเลจีนใต้คาดการว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งนะคะบริเวณทางด้านของมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนในช่วงของวันที่26กรกฎาคมนี้โดยพายุลูกนี้ไม่ได้เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยโดยตรงนะคะแต่ว่าในวันนี้ไทยเองเขาเสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่เนื่องจากร่องฝนค่ะอย่างเช่นพื้นที่ทางด้านของภาคเหนือนะคะวันนี้มีความเสี่ยงฝนตกหนักหลายพื้นที่ค่ะไม่ว่าจะเป็นแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านลำปางตากพิษณุโลกเพชรบูรณ์ส่วนพื้นที่ทางด้านของภาคอีสานได้แก่เลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีมาภาคกลางกันหน่อยค่ะตกหนักที่กาญจนบุรีลพบุรีสระบุรีภาคตะวันออกวันนี้เสียงฝนตกหนักถึงหนักมากที่นครนายกปราจีนบุรีสระแก้วระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดส่วนพื้นที่ทางภาคใต้ค่ะถ้าเป็นภาคใต้ฝั่งตะวันออกที่ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลานราธิวาสนะคะมีฝนฟ้าคะนองแต่ฝนตกหนักจะอยู่ทางฝั่งตะวันตกของภาคใต้คือระนองพังงาภูเก็ตตรังและจังหวัดสตูลค่ะคุณผู้ชมคะในอีก6เดือนข้างหน้านี้ไทยเสี่ยงเรื่องน้ำท่วม69จังหวัดนะคะมีความเสี่ยงขาดแคลนน้ำฝนทิ้งช่วง52จังหวัดซึ่งจะเริ่มเห็นผลชัดเจนในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมนะคะในกรณีที่เกิดภาวะฝนแล้งแต่สิ่งที่น่ากังวลใจที่สุดก็คือว่าจะมี44จังหวัดที่ต้องเผชิญทั้งวิกฤตน้ำท่วมและภัยแล้งในพื้นที่เดียวกันค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ไปติดตามแนวโน้มสภาพอากาศในแต่ละภาคกันค่ะคืนนี้ภาคเหนือฝนตก 70% ของพื้นที่ตกหนักนะคะอุณหภูมิอยู่ระหว่าง 22-35 องศาเซลเซียสภาคอีสานฝนตก 70% ของพื้นที่และตกหนักอุณหภูมิอยู่ระหว่าง 22-36 องศาเซลเซียสภาคกลางฝนตก 60% ของพื้นที่ตกหนักค่ะอุณหภูมิอยู่ระหว่าง 25-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนตก 70% ของพื้นที่ตกหนักถึงหนักมากอุณหภูมิอยู่ระหว่าง 24-37 องศาเซลเซียสสำหรับอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนภาคใต้มีฝนตก 40-70% ของพื้นที่และตกหนักอุณหภูมิอยู่ระหว่าง 23-36 องศาเซลเซียสอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรอันดามันมีคลื่นสูง2เมตรค่ะคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามสภาพอากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงบันทึกเทปวิดีทัศน์รายการ Princess Vlog X ไทยซีเล็กในโครงการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์อาหารไทยและร้านอาหารไทยซีเล็ก Next Level ในภูมิภาคอเมริกาณ นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกา

ันที่22กรกฎาคม2569เวลา 17:36 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาซึ่งเช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงทุ่งกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังร้านสูตร LIC ส่งบันทึกเทปวิดีทัศน์รายการ Princess Vlog X ไทยซีเล็กซึ่งเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งในโครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์อาหารไทยและร้านอาหารไทยซีเล็ก Next Level ในภูมิภาคอเมริกามีนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายวุฒิไกรลีวีรพันธ์ปลัดกระทรวงพาณิชย์และนางสาวสุนันทากังวานกุลกิจอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศรวมถึงทีมไทยแลนด์และข้าราชการกระทรวงพาณิชย์เฝ้ารับเสด็จPrincess Vlog คือรายการในรูปแบบวิดีโอบล็อกนำเสนอพระกรณียกิจพระอัจฉริยภาพและพระจริยวัตรส่วนพระองค์ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเผยแพร่ทางออนไลน์ใน Tubi No. 1 Channel แต่ละครั้งพาผู้ชมไปเรียนรู้เรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจมีความสนุกสดใสสร้างแรงบันดาลใจและทำให้ประชาชนได้ใกล้ชิดพระองค์มากยิ่งขึ้นและครั้งนี้ในโอกาสเสด็จไปทรงเป็นประธานในโครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์อาหารไทยและร้านอาหารไทยซีเล็ก Next Level ในภูมิภาคอเมริกาของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ได้ทรงเปิดงานไทยซีเล็กเฟสติวัลและส่งบันทึกเทปวิดีทัศน์รายการ Princess Vlog X ไทยซีเล็กตอนที่204กับครัวอลังการร่วมกับนักแสดงหมายภาคภูมิร่มใสทองและอาโปณัฐวินวัฒนกิติพัฒน์ในภารกิจตามหาคำตอบว่าทำไมอาหารไทยถึงครองใจคนอเมริกันจนยอมต่อคิวหลายชั่วโมงพร้อมเปิดเบื้องหลังความสำเร็จของไทยซีเล็กสัญลักษณ์แห่งคุณภาพที่ผลักดันร้านอาหารไทยให้ก้าวสู่ระดับโลกผ่านการทำอาหาร3เมนูได้แก่ขนมผักกาดกรองขนมเล็บมือนางและแซงว่าผลไม้กุ้งมีเชฟตุ๊กตาสุภัทราสารสิทธิ์เป็นผู้ช่วยในการทำอาหารด้วยโดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีโปรดผลไม้ที่มีรสชาติเปรี้ยวเช่นสับปะรดผลไม้ตระกูลเบอร์รี่มะม่วงแอปเปิ้ลเขียวและโปรดดอกไม้ที่มีสีสันสดใสสวยงามสร้างความสดชื่นจึงทรงนำมาประยุกต์เข้ากับอาหารแต่ละจานและทรงทำอย่างพิถีพิถันร่วมกับนักแสดงมายและอาโปรวมถึงเชฟตุ๊กตาเพื่อให้มีสีสันน่ารับประทานรสชาติอร่อยและจัดจานอย่างสวยงามด้วยดอกไม้และแผ่นทองตกแต่งอาหารสำหรับขนมผักกาดกรองเป็นขนมไทยสมัยใหม่มีการใช้สีผสมอาหารหลากหลายสีสันจับจีบอย่างประณีตเพื่อให้คล้ายดอกผักกาดกรองส่วนขนมเล็บมือนางหรือขนมด้วงเป็นขนมไทยโบราณมีการใช้สีผสมอาหารและปั้นให้ดูน่ารับประทานรวมทั้งแซงว่าผลไม้กุ้งโดยแซงว่ากุ้งเป็นอาหารไทยโบราณและแซงว่ายังเป็นหนึ่งในอาหารจากกาเพชมเครื่องคาวหวานพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยปรุงรสแบบน้ำยำมีส่วนผสมของสมุนไพรทรงประยุกต์นำผลไม้ที่โปรดมาทำเป็นแซงว่าผลไม้กุ้งเป็นอาหารทานเล่นเพิ่มความสดชื่นรายการ Princess Vlog X Thai Select ตอนที่204นี้จะออกอากาศวันที่26สิงหาคม2569เวลา 17:00 นทาง Facebook Fanpage To Be No. 1 Channel สำหรับ Thai Select เป็นราสัญลักษณ์ที่กระทรวงพาณิชย์มอบให้กับร้านอาหารไทยที่ให้บริการและจำหน่ายอาหารไทยรสชาติไทยแท้แบ่งเป็น4ประเภทตามเกณฑ์รูปแบบของร้านการตกแต่งร้านคุณภาพของอาหารและการบริการได้แก่ร้านแคชชวลซึ่งเป็นร้านอาหารไทยรสชาติดีให้ความรู้สึกเป็นกันเองในการเข้ารับบริการร้านหนึ่งดาวซึ่งเป็นร้านอาหารไทยคุณภาพดีให้ความรู้สึกสะดวกสบายในการเข้ารับบริการร้านสองดาวซึ่งเป็นร้านอาหารไทยคุณภาพเยี่ยมมีบรรยากาศสวยงามน่าประทับใจและร้านสามดาวซึ่งเป็นร้านอาหารไทยคุณภาพยอดเยี่ยมมีบรรยากาศพิเศษหรูหราเหนือระดับนอกจากนี้ยังมีไทยซีเล็กผลิตภัณฑ์ซึ่งมอบให้ผลิตภัณฑ์อาหารไทยสำเร็จรูปเป็นสินค้าส่งออกมีคุณภาพมาตรฐานสากลและยังคงอัตลักษณ์ของอาหารไทยทั้งนี้ประเทศที่มีร้านอาหารไทยได้รับตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กมากที่สุด5อันดับแรกได้แก่สหรัฐอเมริกาสาธารณรัฐประชาชนจีนสหราชอาณาจักรสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและประเทศแคนาดาโดยสหรัฐอเมริกามีร้านอาหารไทยได้รับตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กรวม270ร้านอยู่ในเขตอาณาของสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศณ นครนิวยอร์กจำนวน63ร้านมีร้าน

ดาว1ร้านร้าน2ดาว19ร้านร้าน1ดาว39ร้านและร้านแคชชวล4ร้านเช่นร้านสูตร LIC เป็นร้าน2ดาวเน้นเรื่องบรรยากาศร้านการบริการและรสชาติอาหารไทยและร้านฉลองเป็นร้าน2ดาวที่เน้นคุณภาพของวัตถุดิบและคงอาหารไทยแท้ๆจากภาคใต้แต่ปรับให้เข้ากับรสนิยมของผู้บริโภคการเสด็จไปทรงบันทึกเทปวิดิทัศน์รายการ Princess Vlog X ไทยสีเล็กครั้งนี้เป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์อาหารไทยและร้านอาหารไทยสีเล็ก Next Level ในภูมิภาคอเมริกาของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์หลังจากเมื่อวันที่21กรกฎาคม2569เสด็จไปทรงเปิดงานไทยสีเล็ก Festival ซึ่งได้รับความสนใจจากกลุ่มผู้บริโภคผู้ซื้อผู้นำเข้าอาหารไทยในตลาดสหรัฐอเมริกาผู้มีอิทธิพลทางความคิดและสื่อมวลชนที่เข้าชมงานเป็นจำนวนมากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์เวลา 9:10 นสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงณพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่18แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงเป็นเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามยุคที่4เป็นพระราชอุปัฏฐายาจในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเป็นสมเด็จพระอุปัชฌายะของสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ปัจจุบันซึ่งคณะศิษยานุศิษย์และผู้เคารพเลื่อมใสได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นประจำทุกวันเสาร์สุดท้ายของเดือนนับแต่สิ้นพระชนเมื่อวันเสาร์ที่27สิงหาคม2531เป็นต้นมาตลอดพระชนชีพได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อการพระพุทธศาสนาคณะสงฆ์และประเทศชาติเป็นอเนกอนันต์ทรงพัฒนาระบบการศึกษาชั้นสูงของคณะสงฆ์ไทยทรงพระปรีชาสามารถด้านการประพันธ์ร้อยแก้วร้อยกรองมีผลงานที่ทรงพระนิพนธ์เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาไว้เป็นจำนวนมากพระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาในการถวายพัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันเวลา 11:00 นพลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาในการถวายพัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดอนงคาราม8รูปทั้งนี้พระพิธีธรรมมาจากพระอารามหลวง10แห่งในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตวัดราชสิทธารามวัดระฆังโคสิตารามวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดอนงคารามวัดสะเกษวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดบวรนิเวศวิหารและวัดประยุรวงศาวาสเวลา 17:00 นพลตรีหม่อมเจ้านวพันยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาโดยเป็น

พิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดอนงคารามรวม8รูปพระอภิธรรมแปลว่าธรรมอันประเสริฐธรรมอันยิ่งธรรมที่อยู่แท้จริงปราศจากสม

มีชีวิตเกิดปัญญาและความเข้าใจในสัจธรรมตลอดวันนี้มีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพอย่างต่อเนื่องอาทิสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาวจังหวัดภูเก็ตวิทยาลัยเทคนิคลำปางจังหวัดลำปางนางอริศราวังอุทัยณลำปางและครอบครัวโรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์สายลมสมาคมอาสาสมัครประชาสงเคราะห์กรุงเทพมหานครผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงานภาค9คณะศิษย์เก่าคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและบริษัทกรุ๊ปสยามจำกัดในการนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงคลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสุดพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมเมืองสุทนารีนาถมอบแก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพวันละ 2,500 ชุดด้วยผู้แทนพระองค์ไปในการถวายเทียนพรรษาและเครื่องสังฆทานพระราชทานในวัดสุทธิวรารามเวลา 13:51 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกปรัชญาพรหมบรมเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการถวายเทียนพรรษาและเครื่องสังฆทานพระราชทานในวัดสุทธิวรารามเขตสาทรเพื่อสืบสานพระราชประเพณีด้วยทรงเป็นพุทธศาสนูปถัมภกจึงทรงให้การอุปถัมภ์และการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาในเทศกาลเข้าพรรษาสืบเนื่องเป็นประจำทุกปีตลอดจนเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่พุทธศาสนิกชนทั้งนี้การถวายเทียนพรรษาและเครื่องสังฆทานในเทศกาลเข้าพรรษานับเป็นกิจกรรมและประเพณีสำคัญที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาเพื่อให้พระสงฆ์ได้ใช้ประโยชน์ตลอดการจำพรรษา3เดือนปัจจุบันแม้ว่าวัดส่วนใหญ่จะมีไฟฟ้าใช้แล้วแต่การถวายเทียนยังคงเป็นสัญลักษณ์ของการถวายแสงสว่างแห่งปัญญาและการสืบทอดพระพุทธศาสนาและตามคติความเชื่อของชาวพุทธว่าเป็นการสร้างกุศลและสร้างความเจริญแก่ชีวิตวัดสุทธิวรารามได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพระอารามเก่าแก่ที่มีสถาปัตยกรรมจิตรกรรมฝาผนังที่โดดเด่นงดงามสร้างขึ้นในสมัยกรุงธนบุรีได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ในสมัยรัตนโกสินทร์โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ส่งให้การอุปถัมภ์และทำนุบำรุงให้เจริญรุ่งเรืองมาอย่างต่อเนื่องในปี2511พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จพระราชดำเนินไปถวายภาพพระกฐินในวัดสุทธิวรารามหลังจากนั้นวัดแห่งนี้ได้รับการพัฒนามาโดยตลอดและยังเป็นสถานที่ศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมปัจจุบันพระราชสุทธิวัชรสุทธีเป็นเจ้าอาวาสมีภิกษุและสามเณรจำพรรษารวม31รูปองคมนตรีเป็นประธานเปิดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569และติดตามสถานการณ์น้ำเขื่อนวชิราลงกรณ์จังหวัดกาญจนบุรีวันนี้ที่เขื่อนวชิราลงกรณ์อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีพลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลแม่ดีเด่นให้แก่ครอบครัวในพื้นที่อำเภอทองผาภูมิจำนวน10คนซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569เพื่อยกย่องแม่ผู้มีความประพฤติดีและอุทิศตนเพื่อครอบครัวและชุมชนมีความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ดีทำหน้าที่แม่อบรมเลี้ยงดูลูกด้วยความรักความเอาใจใส่สนับสนุนให้ลูกได้รับการศึกษาและมีอาชีพสุจริตจากนั้นองคมนตรีประชุมติดตามสถานการณ์น้ำของเขื่อนวชิราลงกรณ์ซึ่งในปี2569ได้เกิดปรากฏการณ์เอลนิโญครอบคลุมประเทศไทยทำให้ปริมาณน้ำกักเก็บในเขื่อนทั่วประเทศน้อยกว่าปี2568แต่ยังเพียงพอต่อความต้องการน้ำในช่วงหน้าแล้งสำหรับเขื่อนวชิราลงกรณ์ปัจจุบันมีปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ 4,191 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ47ของความจุเขื่อนซึ่งอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อยแต่สามารถบริหารจัดการส่งน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลองและในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี

รีจังหวัดนครปฐมจังหวัดราชบุรีจังหวัดสมุทรสงครามจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดสุพรรณบุรีด้านการผลิตกระแสไฟฟ้าปัจจุบันกฟผ.สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าจากน้ำในเขื่อนพระชิราลงกรณ์ได้เฉลี่ยปีละ777ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงทั้งนี้เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569กฟผ.ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติขึ้นระหว่างวันที่24ถึง25กรกฎาคม2569ภายใต้แนวคิด74พรรษาสายใยรักจากแม่สู่ลูกมีการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการนี้องคมนตรีเป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โดยมีผู้ราชการจังหวัดกาญจนบุรีผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยผู้บริหารกฟผ.ข้าราชการเจ้าหน้าที่และประชาชนเข้าร่วมในพิธีภายในงานมีการแสดงพลุเฉลิมพระเกียรติการแสดงโรนแปรอักษรจำนวน200ลำถ่ายทอดเรื่องราวสายใยแห่งความรักที่เชื่อมโยงระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประสบนิกรชาวไทยสะท้อนถึงพระเมตตาความผูกพันการสืบสานพระราชปณิธานนอกจากนี้มีการแสดงจากศิลปินและการออกร้านจำหน่ายสินค้าชุมชนรอบพื้นที่เขื่อนพระชิราลงกรณ์หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเวลา 10:00 นมีโรงเรียนวัดราชศรัทธาธรรมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลาจำกัดบริษัทเชียงใหม่โชคไพศาลขนส่งจำกัดโรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์สายลมและสมาคมศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังโดยมีพระสงฆ์จากวัดมัชฌิมาวาสวัดศรีนครารามวัดนาหลวงวัดสังฆคณารามจังหวัดอุดรธานีวัดอมรินทรารามวัดตาวรตาเมาะและวัดป่าห้วยเสนงจังหวัดสุรินทร์วัดคฤหบดีและวัดระฆังโคสิตารามรวม10รูปสวดพระพุทธมนต์รับพระราชทานปิ่นโตภัตตาหารสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นจังหวัดนราธิวาสมีพระสงฆ์จากวัดชัยพฤกษมาลาวัดเพลงวัดโบสถ์อินทรสารเพชรและวัดปากน้ำฝั่งเหนือกรุงเทพมหานครวัดธาตุคำจังหวัดเชียงใหม่วัดประทุมคณาวาสจังหวัดสมุทรสงครามรวม10รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัทไทยฟู้ดกรุ๊ปจำกัดมหาชนโรงเรียนชุมชนวัดขันเงินจังหวัดชุมพรคณะศิษย์เก่าคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยรุ่นที่1และบริษัทอินเทอร์เน็ตประเทศไทยจำกัดมหาชนเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดเสวตฉัตรสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 นนายธนากรบรวัตรวรัญกุลและคณะเหมืองหินบริษัทสิงโตเอนจิเนียร์จำกัดสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์นิด้าคณะนิสิตเก่าภาควิชาเคมีเทคนิคคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นที่37พ.ศ. 2536และบริษัทกรุสยามจำกัดเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรม8รูปจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครและวัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยนาทและตลอดทั้งวันนี้มีคณะบุคคลประชาชนจากกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิวิทยาลัยเทคนิคลำปางจังหวัดลำปางด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการและพระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆเพื่อปวงประสบนิกรมาตลอดเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนอกจากนี้ที่บริเวณจุดคัดกรองท้องสนามหลวงมีจุดแจกอาหารพระราชทานน้ำดื่มพระราชทานให้บริการแก่ประชาชนที่เดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพ
และถวายสักการ

0: รับพระศพซึ่งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรสถาบันและประชาชนจิตอาสาหมุนเวียนไปคอยอำนวยความสะดวกอาทิผู้บริหารคณาจารย์และบุคลากรสถาบันเทคโนโลยีจิตรดาร่วมกิจกรรมจิตอาสาแจกข้าวกล่องแก่ประชาชนระหว่างวันที่25ถึง26กรกฎาคม2569วันละ500กล่องสะท้อนถึงการน้อมนำหลักการแห่งการเสียสละและการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมสืบสานคุณค่าของการเป็นผู้ให้ผ่านการแบ่งปันน้ำใจและการทำความดีสนองพระราชปณิธานการมีจิตอาสาและการทำความดีด้วยหัวใจขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2569
1: สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569และขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2569ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store
0: จบข่าวในพระราชสำนักแล้วช่วงนี้ดิฉันออนสินีอมรโมลีสวัสดีค่ะ
2: ขอบคุณคุณออนสินีค่ะทั้งหมดคือข่าวค่ำคืนนี้ค่ะเราทั้งหมดลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะไทยบันเทิงทุกวันเสาร์และอาทิตย์เราพบกันเวลานี้นะคะวันนี้อยู่กับดิฉันเวนิกาวิชัยวัฒนาค่ะวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของยูเนสโกนะคะไม่เพียงเพราะเป็นโบราณสถานเก่าแก่เท่านั้นค่ะแต่มาจากเหตุผลสำคัญ2ประการด้วยกันคือการเป็นศูนย์กลางทางศาสนาของเมืองที่สำคัญและแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายทางศาสนาค่ะปรากฏการณ์พระบรมธาตุไร้เงาเกิดเมื่อดวงอาทิตย์ตั้งฉากนะคะตรงกับวันที่11เมษายนที่ผ่านมาค่ะนี่ไม่เพียงเป็นความตื่นตาแต่เป็นความเป็นเลิศด้านภูมิปัญญาของบรรพบุรุษในการวางผังฤกษ์การก่อสร้างพระบรมธาตุเจดีย์วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะสถาปัตยกรรมยังเป็นเครื่องยืนยันถึงความหลากหลายนะคะเพราะว่ารวมศิลปะปาละจากนาลันทาศิลปะชวาภาคกลางศิลปะศรีลังกาและศิลปะมอญจากเมียนมาทางตอนใต้ค่ะซึ่งนี่เป็นเกณฑ์สำคัญที่ทำให้วัดพระบรมธาตุเมืองนครได้รับการยกย่องเป็นมรดกโลกในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ที่ศูนย์การประชุมและนิทรรศการนครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีค่ะเกณฑ์สำคัญอีกข้อที่ทำให้วัดพระบรมธาตุเมืองนครได้รับการยกย่องเป็นมรดกโลกก็คือความเป็นศูนย์กลางทางศาสนาของเมืองที่สำคัญนะคะและเป็นศูนย์กลางของประเพณีที่ยังดำรงอยู่ด้วยระบบความเชื่อที่หลากหลายโดยปัจจุบันมีประเพณีที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมธาตุที่ถือปฏิบัติกันมาถึง10พิธีค่ะเช่นประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุนำผ้าพระบทไปโอบรอบฐานเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่วัดพระบรมธาตุค่ะยังมีประเพณีทานไฟหรือการก่อไฟให้ความอบอุ่นและถวายอาหารร้อนๆแด่พระภิกษุสามเณรในช่วงฤดูหนาวหรือในช่วงอากาศเย็นนะคะรวมถึงประเพณีไหว้ครูหมอโนราและประเพณีบุญขันหมากพระปฐมค่ะทั้งหมดสะท้อนคติพุทธฮินดูการบูชาบรรพบุรุษและความเชื่อท้องถิ่นและแสดงความสัมพันธ์ระหว่างสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้กับชุมชนรายรอบอย่างชัดเจนค่ะอีกทั้งเป็นแนวทางให้กับอารามและชุมชนอื่นๆบนคาบสมุทรภาคใต้ของไทยและภูมิภาคอื่นๆได้ปฏิบัติตามอีกด้วยนะคะโดยหลังจากนี้ไทยต้องจัดทำรายงานสถานภาพการอนุรักษ์ค่ะตามข้อแนะนำของคณะกรรมการมรดกโลกซึ่งจะต้องจัดส่งให้ศูนย์มรดกโลกภายในวันที่1ธันวาคมพ.ศ. 2572ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการแหล่งและแนวทางการอนุรักษ์นะคะเช่นการปรับปรุงพื้นที่กันชนการปรับปรุงแนวทางการอนุรักษ์การจัดทำฐานข้อมูลการศึกษาความมั่นคงของโครงสร้างอาคารการอนุรักษ์โบราณสถานการจัดทำยุทธศาสตร์อนุรักษ์ระยะยาวการศึกษาพื้นที่ศาสนสถานฮินดูรวมไปถึงการคุ้มครองมรดกภูมิปัญญาที่จับต้องไม่ได้ค่ะซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมศิลปากรและจังหวัดนครศรีธรรมราชได้มีการหารือแนวทางการดำเนินงานต่างๆเอาไว้แล้วนะคะมาต่อกันที่รางวัลเพชรในเพลงปีนี้บ้างนะคะเจ้าของรางวัลชนะเลิศยังคงเป็นของพระพลพลกองเสงและผิงผิงสรวีที่รับรางวัลนี้ต่อเนื่องนะคะยืนยันถึงคุณภาพการร้องเพลงไทยค่ะขณะที่ฝั่งลูกทุ่งก็มีเต้นพิชยาแล้วก็นันอนันต์นะคะซึ่งก็ดีใจที่ได้เป็นตัวแทนให้กับเยาวชนเพราะว่าทุกวันนี้ยังคงมีน้องๆกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆที่ยังรู้สึกไม่มั่นใจเวลาใช้ภาษาไทยก็เลยอยากจะส่งกำลังใจไปพร้อมกับการทำงานเพลงค่ะ

พลังเสียงที่เปล่งออกมาแบบชัดถ้อยชัดคำในเพลงไร้น้ำหนักนี่แหละค่ะที่ทำให้พี่พลพลนะคะหรือทัชพลพลกองเสงรับรางวัล2ปีซ้อนในงานวันภาษาไทยแห่งชาติจัดมอบรางวัลเพชรในเพลงให้กับศิลปินนักร้องคนทำงานเบื้องหน้าเบื้องหลังได้มีกำลังใจทำเพลงที่มีคุณภาพค่ะและคำนึงถึงความสวยงามของภาษาที่เป็นเนื้อเพลงและการขับร้องซึ่งเพลงนี้เป็นเพลงใหม่นะคะที่เพิ่งปล่อยออกมาได้4เดือนเท่านั้นเองเบื้องหลังคือทีมทำงานของวง Big Ass ค่ะทางพี่เหนือวงนักแต่งเพลงฮิตอภิชาติพรหมรักษาหรือว่าพี่หมู Big Ass ค่ะในวันที่พี่พลพลมารับรางวัลชนะเลิศในประเภทผู้ขับร้องเพลงไทยสากลก็เลยยกเครดิตให้กับทีมงานด้วยนะคะพร้อมกับร้องเพลงนี้ในงานวันภาษาไทยแห่งชาติประจำปี2569ที่มอบเวทีให้ศิลปินนักร้องที่รับรางวัลของปีนี้เนี่ยได้ขับร้องเพลงที่ทำให้ได้รับรางวัลด้วยรองชนะเลิศก็คือเล็กรัชเมธค่ะจากเพลงอบอวนชนะเลิศฝ่ายหญิงนะคะคนนี้เนี่ยรับ3ปีซ้อนเลยก็คือน้องผิงผิงสรวีหรือว่าผิงผิง The Golden Song ค่ะได้รางวัลจากเพลงอโยธยาซึ่งในเส้นทางเพลงของผิงผิงก็เริ่มต้นจากการที่มีพื้นฐานภาษาที่ดีจากโรงเรียนและซีซั่นนี้ผิงผิงยังขยับหน้าที่ไปเป็นโค้ชให้กับรายการด้วยค่ะ

0: ือพอเราได้รับรางวัลนี้หลายๆรางวัลหลายๆปีอย่างเงี้ยค่ะมันก็คอยทําให้เรารู้ตัวว่าเราต้องพัฒนาตัวเองตลอดเวลาแล้วก็ไม่หยุดที่จะพัฒนาตัวเองต่อไปในหลายๆมุมหลายๆแง่อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นเหมือนเป็นอีกหนึ่งตัวแทนของเด็กรุ่นใหม่ละกันที่อยากจะคงรักษาความเป็นภาษาไทยไว้แล้วก็ความสวยงามของภาษาไทยให้อยู่ต่อไปแบบทันสมัยได้แต่ก็อยู่บนความถูกต้องด้วย
1: อันนี้เป็นปีที่3ละแต่ปีแรกจะห่างหน่อยตั้งแต่ยุคแรกๆเลยที่ได้รางวัลแล้วก็ปีที่แล้วกับปีนี้ติดกันซึ่งจริงๆก็เป็นการมองเห็นความสําคัญของภาษาไทยนะครับซึ่งตรงนี้ก็ขอบคุณมากๆที่ให้ความสําคัญตรงนี้แล้วก็ทําให้ทีมงานทุกๆคนได้มองเห็นว่าการทํางานออกมาเนี่ยมันจะต้องแบบระมัดระวังเรื่องภาษาค่อนข้างมากอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นการยนี11เลยตรงเป๊ะทุกอย่างชั่วฟ้าดินสลายสัญญาใจคนไหนบอกรักแล้วไม่ลวงหลอกคนที่บอกอยู่ที่ไหน11คำตรงเป๊ะ
2: ต้องยอมอยู่กับความเหงามีเพียงเงาที่คอยเป็นเพื่อนพระจันทร์ส่องแสงยามเตือนเตือนว่าเรานั้นมันไม่ใช่
3: ครับผม
4: มากันที่สายขับร้องเพลงลูกทุ่งปีนี้กันบ้างนะคะน้องนันอนันต์อาศัยไพรพนาค่ะมาในมาตรทหารใหม่วันนี้ขอไม่เข้ากองวันหนึ่งนะคะลาเฉพาะกิจมารับรางวัลเพชรในเพลงด้วยความภูมิใจค่ะเป็นรางวัลที่ได้จากเพลงใครคือคนที่ใช่ของเธอเป็นเพลงที่เข้าห้องอัดทำเอ็มวีไว้ก่อนจะสมัครเข้ารับราชการทหารในปี2569โดยไม่ต้องรอจับสลากใบดำใบแดงนะคะตอนนี้ผ่านมาครึ่งทางแล้วค่ะก็จะเหลือเวลาอีก3เดือนสำหรับการเป็นทหารก็เลยอยากขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่ให้กำลังใจในทุกๆเรื่องและอยากส่งต่อในเรื่องการใช้ภาษาไทยให้กับคนรุ่นใหม่ค่ะ
3: คือมีความฝันก็อยากได้ทักษะสมัยเงี้ยแต่ว่าก็คือหวังไว้ในใจแต่ว่าไม่กล้าไปหวังเยอะครับว่ามันมีพี่ๆหลายคนที่แบบเขาเก่งขนาดนั้นแหละครับเนาะครับแล้วก็ดีใจมากที่ได้รับเพลงนี้ครับแต่ถ้าเป็นในเรื่องของเพลงเงี้ยคือมันต้องถูกต้องตามของภาษาไทยครับนะครับวรรณยุกต์อะไรพวกนี้ออกเสียงอะไรพวกเนี้ยถ้าเป็นร้องเพลงเนี่ยผมพยายามที่จะเน้นมากกว่าแต่ว่าเวลาพูดอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกว่าให้มันเป็นเอกลักษณ์ผมเป็นละกัน
5: แล้วก็ภูมิใจมากๆครับถ้าย้อนกลับไปได้ผมอยากย้อนกลับไปเล่าให้ครูที่สอนภาษาไทยผมอ่ะได้รับรู้ว่าผมได้เอาคําสอนของท่านน่ะมาใช้อย่างเกิดประโยชน์มากๆที่สุดแล้วนะครับสิ่งที่ท่านสอนมาผมเอามาร้องในเพลงเอามาใส่ในทํานองให้กับคนทุกคนได้ฟังนะครับ
4: ปีนี้มีคนในแวดวงสื่อสารมวลชนได้รับรางวัลผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นนะคะทางนวนานบำรุงพฤกษ์สายสวรรค์ขยันยิ่งเป็นหนึ่งใน6บุคคลที่ได้รับรางวัลของปีในสาขานี้ค่ะโดยทางกระทรวงวัฒนธรรมได้ถวายรางวัลผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทยแด่พระวชิรปัญญากรพร้อมยกย่องรองศาสตราจารย์เสาวนิจวิงวอนและรองศาสตราจารย์ทรงศักดิ์ปรางวัฒนากุลเป็นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทยค่ะปีนี้ยังได้รับความร่วมมือจากสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ส่งคลิปร่วมกิจกรรมส่งเสริมการใช้ภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติถึง30ประเทศเลยทีเดียวนะคะใช้เป็นสื่อรณรงค์การใช้ภาษาไทยเพื่อสื่อสารคุณค่าของภาษาค่ะต้องยอมรับตรงๆนะคะว่าแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทุกวันนี้เนี่ยอาจไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อส่งเสริมเนื้อหาที่ดีเหมือนแต่ก่อนแล้วแต่ว่าถูกออกแบบมาเพื่อรั้งให้คนอยู่บนหน้าจอมากที่สุดนะคะและสารเร่งปฏิกิริยาชั้นดีที่จะทำให้คนติดหนึบก็คือการสร้างความโกรธและความเกลียดชังค่ะน่ากังวลอยู่เหมือนกันว่าสิ่งนี้จะทำให้คอนเทนต์ครีเอเตอร์ยุคนี้เนี่ยจงใจสร้างความขัดแย้งเพื่อดึงดูดเม็ดเงินและโฆษณาหรือไม่ติดตามได้จากรายงาน Social Watch ค่ะ
6: Wearing masks and clutching bags, they run through the crowd and...
7: เมื่อยอดไลค์เท่ากับเงินสดและยอดวิวเท่ากับชื่อเสียงสิ่งที่ตามมาคือโรคเสพติดแสงหรือพฤติกรรมเสพติดกระแสความสนใจและชื่อเสียงในโลกออนไลน์จนยอมทำทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองอยู่ในสปอตไลท์ผลการศึกษาทางจิตวิทยาพบ ทุกครั้งที่ตัวเลขปฏิสัมพันธ์บนหน้าจอขยับสมองจะหลั่งสารโดปามีนซึ่งเป็นสารแห่งความสุขชนิดเดียวกับที่เกิดจากการพนันครีเอเตอร์จำนวนไม่น้อยจึงยอมทลายกำแพงศีลธรรมของตัวเองลงเรื่อยๆด้วยคอนเทนต์แปลกแหวกแนวตั้งแต่ท็อกซิกไร้สาระไปจนถึงการทำชาเลนจ์ที่เสี่ยงอันตรายอย่างเหลือเชื่อยิ่งกางตัวเลขจากวารสารทางการแพทย์พบมีผู้เสียชีวิตทั่วโลกแล้วกว่า250รายเพียงเพราะต้องการแลกชีวิตกับยอดวิวในโลกดิจิทัลนี่เรากำลังอยู่ในยุคที่ยิ่งทำตัวแย่ยิ่งได้ยอดไลค์และความเกลียดชังกลายเป็นเครื่องมือทำมาหากินหรือเปล่า
8: ถ้ามันสงสารกับเกลียดชังข่าวนี้จะพีคต้องบีบให้สงสารสุดหรือบีบให้เกลียดสุดมันรู้สึกว่าคนอ่ะมีอารมณ์ร่วมคนรู้สึกว่าโหอยากเข้าไปเป็นฮีโร่หมายถึงคนดูเนาะฮีโร่เข้าไปช่วยเหลือโหฉันรู้สึกว่าไม่ได้ฉันต้องปกป้องสังคมเธอทำอย่างนี้ได้ไงฉันต้องด่าด่าด่าเพราะทุกคนที่กดไลค์กดแชร์ไม่ใช่กดไลค์กดแชร์เพราะความสามารถนะดูก่อนแต่อยากรู้ว่าใครอะอะไรหรอแค่กดไปปุ๊บเนี่ยแล้วเราดูมันดูแล้วมันจะสนุกกับการวิจารณ์ไง
7: ว่ากันตามสถิติคอนเทนต์สร้างความขัดแย้งหรือดราม่าขยะกระตุ้นยอดคอมเมนต์สูงกว่าคอนเทนต์สาระถึง5เท่าเพราะความขัดแย้งปลุกเร้าให้คนอยากสั่งสอนและระบายอารมณ์ตลกร้ายกว่านั้นอัลกอริทึมกลับตีความเป็นปฏิสัมพันธ์คุณภาพสูงดราม่าฉาบฉวย

0: หวยจึงกลายเป็นอาหารจานโปรดที่ระบบเลือกป้อนพร้อมเสิร์ฟให้เป็นไวรัลชั่วข้ามคืนผลกระทบลูกโซ่หนีไม่พ้นคอนเทนต์น้ำดีถูกทิ้งไว้ข้างหลังในโลกที่คอนเทนต์ขยะใช้เวลาสร้าง5นาทีแต่โกยอดวิวหลักล้านครีเอเตอร์สายสาระที่ทุ่มเทค้นคว้าเป็นสัปดาห์กลับถูกอัลกอริทึมกลืนหายยิ่งกลไกฮุกใจทางการตลาดสั้นลงคอนเทนต์ไหนไม่เร้าอารมณ์ใน3วินาทีแรกคือผู้แพ้ในสงครามแย่งชิงเวลาเรื่องจริงที่น่าเศร้าคือครีเอเตอร์น้ำดีเกือบครึ่งกำลังเผชิญภาวะหมดไฟและทยอยโบกมือลาจากวงการเมื่อพื้นที่สื่อถูกยึดครองคอนเทนต์ประเภทเบาสมองจึงกำลังทำหน้าที่เป็นครูคนใหม่ของเด็กเจนอัลฟาอินฟลูเอนเซอร์ TikToker ขึ้นแทนแสงหน้าหมอและวิศวกรติดอันดับอาชีพในฝันอันดับต้นๆน่ากังวลตรงที่เด็กๆอาจกำลังซึมซับค่านิยมที่บิดเบี้ยวว่าไม่ต้องมีความรู้ไม่ต้องพยายามแค่กล้าทำเรื่องแย่ๆหรือเรียกรถทัวร์ก็รวยและดังได้และวัยรุ่นมากกว่า 40% ก็ยอมรับเคยลองทำพฤติกรรมแฝงๆหรือกลั่นแกล้งคนอื่นตามคลิปไวรัลเพื่อให้ได้รับการยอมรับในชีวิตจริงและวงจรคงหมุนต่อไม่ได้หากไม่มีผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการจากแบรนด์สินค้าเอเจนซี่โฆษณาและระบบทุนนิยม
1: ดูนะมันเป็นพลวัตของระบบโครงสร้างเลยค่ะมันไม่ใช่แค่ระบบของแค่คนทำแต่ตัวเราเองวันนี้เบื่อเบื่อไม่เห็นมีอะไรเลยมีคนมาบอกจริงหรอออันไหนยังไม่รู้เลยอ่ะขอกดหน่อยสิเนี่ยเราก็กลายเป็นเหยื่อและเหยื่อตรงนี้ก็กลายเป็นการสร้างนะคะโอกาสให้กับเขาเรียกว่าทุนนิยมหรือในเรื่องของการหาเงินแต่คุณยังไม่รู้เลยว่าวันนี้ที่คุณเข้าไปคุณเป็นเหยื่อซ้ำซ้อนนะคุณเป็นเหยื่อของสังคมที่สังคมเราน้ำละและอย่าลืมว่ามันมีดิจิทัลฟุตปรินต
0: ์น่าเสียดายหากปล่อยให้โลกดิจิทัลเปลี่ยนความโกรธเกลียดให้กลายเป็นเงินสดจนทิ้งความป่วยไข้ไว้ให้สังคมแบกรับอาวุธทรงพลังสยบคอนเทนต์ดราม่าคงไม่ใช่กฎหมายหากคือปลายนิ้วที่พึงระลึกว่าทุกการคลิกด่าหรือแชร์ต่อด้วยความเกลียดชังเท่ากับจ่ายเงินอุดหนุนการผลิตซ้ำและแม้ยอดไลค์อาจสร้างมูลค่าได้แต่คุณค่าของสังคมยังคงอยู่ที่สิ่งที่เราเลือกมองชิดาลิมกมลธรรมไทย PBS รายงาน
2: และนี่คือทั้งหมดของรายการไทยบันเทิงนะคะดิฉันเวนิกาวิชัยวัฒนาสวัสดีค่ะ

0: กล้องหนึ่งตัวกับภาพถ่าย5ภาพที่จะบอกเล่าเรื่องราวความรักความทรงจำความฝันความสุขผ่านสายตาของผู้มากประสบการณ
1: ์เราต้องทำทุกวันให้มีความสุขต่อให้เราจะไม่ได้อยู่ด้วยกันก็จะไม่ต้องเสียใจในวันที่ผ่านมา
0: ต่างวัย I Will รายการใหม่จากไทย PBS ทุกวันเสาร์เวลา 16:00 นเริ่มตอนแรกวันเสาร์ที่8สิงหาคมนี้ทางไทย PBS

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิต
1: อลเราพบก้อนเนื้องอกที่มันกดทับอยู่ตรงเส้นประสาท
2: ฉันรู้เรื่องนี้มาสักพักแล้วล่ะค่ะ
3: นี่คุณมีโรคประจำตัวอะไรหรือเปล่า
2: ไม่มีนะคะ
4: ไอ้เพนนี่เราย้อนมาจริงๆเหรอเนี่ย
5: ครั้งกรุงเก่าเจ้าสตรีเธอนิพนธ์เจ้าว่าเขากล่าวถึงเราสองคนจริงหรือ
4: มันคงจะดีไม่น้อยถ้าตัวอักษรเหล่านั้นถูกรังสรรค์ให้มีชีวิตขึ้นมาใหม่

0: มองก็ไม่ได้มีกับดีกิสันเป็นตัวบีน้ำมันเลยสักเล็กน้อยสิยังน้ำเป็นกูทำไม่พัฒนาใช่ไหมซะ
1: ถ้าสู้มองก็ไม่ได้มีอะไรน้องสันเป็นตัวบีป้าตาพยายามพูดด้วยคุณจูบีเลยจ้าล่ะเชื่อถือเดี๋ยวเบี้ยวไปบอกแก
0: ขนาดนี้นะ
2: เดี๋ยวดิเจ้จะมาทิ้งฉันไว้นี่ได้ไงอ่ะ
3: อีนี่ท่านสั่งให้เอ็งมาใช้ที่โรงละครเอ็งก็ทำสิดีสิอีกเอ็งจะได้ไม่ต้องไปแอบฟ้อนแอบรำที่ไหน
2: โอ้ยเดี๋ยวดิเจ้โอ้ยทิ้งกันจริงหรอ
1: ชูดูใจอยู่อ่ะนะชูดูอะไรจ๊ะน้ำมือโอ้โหชูอีน้องสาวเนี่ยพัฒนาแต่โบ๊ทบ่าวเลยเนี่ยไม่เสียชี
2: ฉันเนี่ยนะจะไปรู้เรื่องลงละครอะไรอ่ะแล้วทำไมต้องมาเจอกันตลอดเลยอ่ะ
1: ไอ้ล่ะเหรอจุ๊งเนี่ยน้ำมีอ่ะชื่อเสียหลูไปบอกมาเลยจ้ะอาชีพจุ๊งก็เราน้ำมีเนี่ยส่งหาเราจุ๊งรู้ไปแล้วน้ำมียอมละเราจุ๊งจ้าวันตาล่ะแสดงตัวเนาะล่ะ
2: มองก็ได้ก็ได้ไหนๆก็ไหนๆแล้วแต่ว่าก่อนไปโรงละครน่ะพาไปเที่ยวหน่อยดิ
1: เที่ยวไหนดิ
2: อื้อเที่ยวไปเที่ยวหมู่บ้านสุขค่ะ
1: แม่ไม่อ่ะสุขค่ะยัวลิน
2: ะๆๆๆพาไปเที่ยวสุขค่ะหน่อยนะๆๆๆๆๆๆสุขค่ะ
1: สุขค่ะนะๆๆ

0: ซูมูชิมิละแทกะยูเรียปีอะสิตองกานเนโยจิปีเนกะมาชอเตซีเกะเดะสไกมาเลยวาเรชิอะชาชาตายวาเรมาเลชิเกะจอกุเมเมโอทุกขะยาโอไลโบเบบีบีซอรอจอกโดซะโดยิมาเลเมเมโอปาเวกุนญีเปซิจินเนมงกุเมนติมิยะเลจอกโดซัตโดยิชิเมนทาเดะเปะ
1: แต่ว่าฉันก็ไม่รู้ว่าฉันจะช่วยได้มากแค่ไหนหรอกนะคือว่าตอนเด็กๆฉันน่ะลำแล้วก็เป็นลมแม่ก็

0: เลยกลัวว่าถ้ารำอีกแล้วเดี๋ยวจะเป็นอะไรไปนี่ฉันว่าฉันก็ชักรบกลัวอยู่นะ
1: ช่วงไม่แม้ขนาดยินดีบอกอย่าลำบากดีแต่นุ่นยังมุ่งรู้ที่แบบนี้ถ้าเราลำบากเลยแบบไม่อยากกันเนี่ยพี่โอเนี่ยตุ้มอยู่มาเลิกว่าอย่ากาซะมาสิจีพีตัวเลยจู่ๆกูเนี่ยเลยสองกันนี่แหละกันเนี่ยด่ากันนี่แหละพี่ไม่แม้กาลุยาลุกาซะมาอย่าลุ
0: ชดพูดถึงเรื่องสงครามด้วยแหละ
2: มองซะ
1: ยี
2: ่มีเมียมองเมียเมียนี่ก็ว่าไปละ
1: ยี่พูดเลยจงยังหมดเลยเปล่าไรนะ
2: เฮียอ๋อเนี่ยนำมาด้วยชีสุโร่ที่เคมานีบีเทมบ้ามองซะนี่รู้ลีรู้ที่สิเนี่ยเนาะเปลี่ยนพี่อันนี่เนาะ
1: พ่อบอกอย่าจุดดูกูไ
2: ว้ก่อน
1: ไอ้เดี๋ยวยูรี่ไอ้เจมบ้าเลยบอกมาจุดมดกูสาบุเลยมดละก้าวลงอยู่งั้นจริงๆเนี่ยแกจุดไม่ไม่ด้วยจุดเลยยีราไม่จีบหรอก
0: แล้วม
1: ัน
0: เป็นยังไงอ่ะ
1: ก้องก้องยีนั่นหลุดหายอย่างงั้นจริงๆเนี่ยจุดจุดมึงคงเลิกมึงจ้ะ
0: เหมือนโดนัทเค็มๆอย่างเงี้ยหรอจะรู้ได้ไงว่าบ้านหลังไหนเป็นอโยธยา
1: ดีแม่เอเนี่ยมาราบูระบักกันเนี่ยมันดูอย่างเอาเชนแน่ๆเนี่ย
0: แล้วก็มีสารพลักพลามแบบนี้หร
1: อชุกกับมูลูมิวเลยเนี่ยแม่เนี่ยหมูยูเรียจังชุกกับแม่ไม่รู้เปล่าอย่างมา
0: ก็บอกแล้วไงว่าฉันไม่ได้มาจากที่นี
1: ่แม่เมียแม่เมียกล้ามาบอกแม่เมียจะเยี่ยมมาดีแล้วแม่เมียโอ้ฮะเยอะลาอีกอะอันนี้ว่าจุกเลยครับแม่

0: ไอ้กองมันเป็นยังไงบ้างมันส่งข่าวมาบ้างหรือเปล่า
1: ขอโทษค่ะอะไรนะคะ
0: ไอ้กองมันเป็นยังไงบ้าง
1: ข้าเป็นห่วงมัน
2: นั่นเองเจนจ้าสุ
0: ไอ้กองเป็นยังไงบ้าง
1: ไอ้กองขอตัวก่อนนะคะ
0: เอ้าไอ้ปิ่นมาบอกข้าก่อนไอ้กองมันเป็นยังไงบ้าง

0: โอ้ยโทษ
1: นี่คุณขับรถยังไงเนี่ย
0: ผมหักหลบอะไรสักอย่างนึงอะ
1: แล้วชนอะไรหรือเปล่าคะ
0: ไม่น่าจะชนนะตื่นมาก็หงุดหงิดเวียงใส่เลยเฮ้ยก็ยังดีไม่ได้หายกลับไปไหนมาข้ามภพข้ามชาติอะไรมาน
1: ี่คือคุณไม่เชื่อใช่ไหมคะว่าฉันไปอดีตมาจริง
0: ๆคุณให้ผมเชื่อได้ยังไงคือถ้าคุณเป็นสตีเฟนฮอว์กิงหรือคุณเป็นอีลอนมัสหรือโดเรมอนโดเรมี่อะไรก็ว่าไปอย่างมันก็มีอะไรจับต้องได้บ้างนี่คือไม่ใช่เพ้อเจ้อเป็นนิยายอะไรแบบเนี้ย
1: แหมหน้าที่ของคุณล่ะเวลาจะออกรถก็ต้องให้ล้อหมุนตามเวลาเป๊ะๆไอ้เรื่องเลิกเรื่องยามเนี่ยก็พิสูจน์ไม่ได้พอกันฉันนี้ไม่เคยเห็นว่าอะไรคุณ

0: ้าเรารู้เรื่องแผนที่ดวงดาวเนี่ยเราก็จะรู้ว่าทิศไหนเป็นทิศไหนอย่างอันนั้นอะดาวเหนือมันอาจจะไม่ใช่ดาวที่สว่างที่สุดเพราะฉะนั้นเราอาจจะเริ่มจากการหาที่กลุ่มดาวหมีใหญ่หรือไม่ก็กลุ่มดาวค้างคาวกลุ่มนั้นเพื่อที่จะยืนยันว่าดาวเหนืออยู่ตรงนั้นแล้วพอเรารู้แล้วว่าดาวเหนืออยู่ตรงนั้นนั่นเท่ากับว่าตรงนั้นคือทิศเหนือแล้วสมมติว่าคุณต้องการที่จะกลับไทยคุณก็แค
1: ่กลับหลังหัน
0: เดินไปเรื่อยๆจนเกือบถึงย่างกุ้งแล้วจากนั้นเลี้ยวซ้ายซ้ายไปทางทิศตะวันออกเดินไปเรื่อยจนถึงพิษณุโลกลงใต้ตามทางไปเรื่อยแล้วจากนั้นเลี้ยวขวาเดินอีกไปเรื่อยๆคุณก็จะถึงอยุธยาบ้านคุณเลยง่ายไหม
2: ฉันงงตั้งแต่กลับหลังหันแรกแล้วนั่งเครื่องบินง่ายกว่าตั้งเยอะคุณ
0: แล้วถ้าสมมุติคุณไม่มีเครื่องบินไม่มีโทรศัพท์ไม่มีเข็มทิศคุณจะทำไง
2: ก็มันก็ต้องมีสัญลักษณ์ไงอย่างเช่นหน้าปากซอยเนี่ยถ้ามันมีต้นมะขามคุณก็จำต้นมะขามเอาหรือไม่งั้นก็เป็นแบบฮันเซลเกรเทลไปเลย
0: ยังไงเหรอ
2: ก็โรยกวดไงตามทางพอจะกลับก็เดินตามกวดกลับมา
0: อ๋อดีเอาแล้วถ้าเกิดมีคนเอาดินมาถมกวดคุณล่ะคุณจะทำไง
2: แล้วถ้าไอ้ดาวเหนือของเชฟเนี่ยมันหาทีให้เชฟกลับบ้านได้แล้วดาวดวงไหนที่พา Executive Chief มาไกลถึงย่างกุ้งค่ะ
0: ดาวลูกไก่มั้งผมพยายามบอกคุณอยู่นี่ไงว่าดาราศาสตร์นั้นมันเป็นเรื่องของดวงดาวที่เอาไว้แบ่งเรื่องเวลาพอมีเวลาก็มีวันมีเดือนมีปีมีวันเดือนปีก็มีเทศกาลคนต่างหากที่เอาชีวิตไปผูกไว้กับดวงดาวมันจะเกี่ยวซะหน่อย
2: อย่างน้อยอยู่ที่อังวะก็มีคนเข้าใจฉันมากกว่าอยู่ที่เนี่ยไม่น่ากลับมาเลย
0: นี่คุณอย่าไปไหนอีกเลย

0: The Siamese Court Play of Rama
1: นี่เธออ่านเล่นพวกนี้ไปทำไมหรออ
2: ันไหนหรอ
0: ก่อนเนี้ยอมราปุระเจ้าฟ้ามงกุฎเจ้าฟ้ากลทนอะไรพวกเนี้ย
2: ก็หาข้อมูลเพิ่มเติมอ่ะ
1: หาเพิ่มเติมทำไมคะ
2: คืออยากหาจากหลายๆที่อ่ะเพราะรู้สึกว่ามันอาจ

0: จะไม่ตรงกับที่เรารู้มาอย่างเช่นเฉลยศึกสมัยก่อนน่ะมีหลักฐานด้วยนะว่าเฉลยศึกอยุธยาล้านนาหรือว่าฉานเนี่ยก็อยู่ชุมชนเฉลยเดียวกันถ้าเป็นอย่างนั้นจริงไม่แน่นะฉันเนี่ยอาจจะเป็นลูกของพ่อของพ่อของพ่อของพ่อของพ่อของพ่อของพ่อที่เป็นฉานก็ได
1: ้หรือไม่แน่เราสองคนอาจจะมีพ่อของพ่อของพ่อของพ่อของพ่อคนเดียวกันก็ได้นะ
0: ถ้าอย่างนั้นก็เป็นพี่น้องกันนะดิ
1: อืมก็เป็นไปได้สิมาเราช่วย
0: คนสมัยก่อนเนี่ยเขาพัดถิ่นต่างบ้านต่างเมืองเพราะว่าสงครามแต่ฉันพัดถิ่นมาเป็นแรงงานในครัว
2: เฮ้ยไปเถอะนุชเดี๋ยวได้เป็นคนตกงานพัดถิ่น
0: หยิบเสื้อก่อนนะโอเคไป
3: ใช่แบบเจ้าสินะสิล่ะที่ก็สันเนี่ยไปกองตรงอีกกองมาหือที่กองที่กองเนี่ยไปกองตรง
4: นี่ยองตรงไหน
3: นี่ยองตรงเหรอเนาะ
4: เอ๊ะ sorry
5: อารมณ์สินี่เราจะเอา

0: เมื่อวันไปเที่ยวกับนายพลมาหรอ
1: เที่ยวที่ไหนล่ะไปบ้านเกิดอู่เถช่วยมาก
0: มาหรอแล้วว่าไงสนุกไหม
1: ไม่อ่ะเครียดจะตาย
0: ไปบ้านอู่เถช่วยกับนายพลก็คงเครียดอยู่แล้วแหละ

0: นุชนุช you continue
1: what do you mean
0: take his position continue from what he did but less ingredient okay
1: but I never made mohinka before
0: you have seen enough just do it like yesterday
2: มาวินได้พิสิริโกโหช่อดิช่อเล่านาเวกว่าตูပြောได้ตายนาแช่ยามเลยส่วนกบ่าบ่มากางซงชิฟละเช็ดตองมาอย่าตากางมาหมูกว่า
3: น้าจนาเดียวเดี๋ยวบลูอเพ่นี่มันไม่รู้ตัวท้ายหนูမျိုးซอหมอยงาเช็ดอะอเซนดีวะ

0: แม่ปูจีงาโดนเลิกตัวแล้วก็คุยไอ้อะดางาโดนนี่ก็ตัวแล้วสไตล์แบบไ
1: อ้ดิบลูเว้ยลูลูกว่ายาดาก้าวเนี่ยรู้ไม่เปียวบลูลูไปมาก้าวเนี่ยรู้คมเลยรู้ไม่ตีตู้เนี่ยก้าวลงส่วนมวยงายาวเนี่ยสั่นชี้เนี่ยว่าเตะดางารู้เปียวละงาไอ้สั่นตัวจริงมั้ยก้าวลงมวยงาสอบาเลยงาตีจริง
2: ทีได้บ่ามาไม่แท้เว้ยเนี่ยหิ้งเยจีเว้ยสวยยะไข่ม้องดีอ่ะหิ้งเยลงอเพ็ด
0: ถ้ามาไม่หุเย่ตูอ่ะเป้ยะตาไม่ปาเว้ยเนี่ยตูอ่ะง้ายะตาโหลจินล้ําไม่ดี
1: อ่ะเมียอ่ะเนี่ยไอ้โหลลงมาတော့ตะคู่โหลนี่แหละอย่าตาปုံเซมิวผิดตัวมาบ่
0: อืมมึงပြောด่าแม่นเลยอืม

0: ได้ไหมใกล้เสร็จหรือยัง
1: ขอลองชิมก่อนนะขอทำใหม่อีกรอบแล้วกันนะ
0: ทำเร็วๆนะเดี๋ยวใกล้ถึงเวลาแล้ว

ไอ้เทสวยมันชอบกินโมฮิงกาเหรอไม่มีใครชอบกินโมฮิงกาหรอกเพราะมันอาหารกันตายอะคุณ

เอาหน่าเธอคิดมากไปทำไมเราทำตามที่นายสั่งเราพยายามที่สุดแล้วนะ

0: คิดว่ารอดนะ
1: เชฟว่าเสิร์ฟได้แน่นะคะ
0: ตักเสิร์ฟได้เลย

0: ซินซินเธอว่าอู่เทช่วยจะชอบไหมอ่ะไม่ต้องเกรงใจหรอกพูดมาเถอะ
1: งั้นเอาตรงๆเลยนะเขาไม่น่าจะชอบหรอกคือเหมือนอาหารยาจกขนาดเราเป็นคนพม่าก็ยังไม่เคยเห็นหม้อแกงคะที่ไม่น่ากินขนาดนี้เลย

0: ตัวอีกว่าอู้เทชวยมองง่าซ่าจะจอมแม่สิดีตัวให้เราก็บีอาแต่เนี่ย
1: ถ้าสุดตัวอีกว่า
0: เนี่ยน่าจะคุณลุงนี่เองเนี่ยมาดูดูเราใส่ซูดายเนี่ย
2: ตัวเทนดี้ตัวลุงมีมาพี่ตัวลามาตีอยู่เนาะที่เขาเอาเขาที่แกตีบี
0: เฮ้ยว่าชาบกุนเป็นลูกสาวลุงมาไม่ดีอ่ะ
1: เฮ้ยเขาเด้

0: 你今天先别了。
1: 嗯，别玩了。
0: 阿彪，你玩的你没拿彪。
1: 我把我玩的干嘛嘞？
0: 老婆干嘛亲近你呗？钓我钓哪里啊？阿毛来追呢？

0: วันนี้เนี่ยลุ้นมากเลยนะคะฉันเนี่ยหัวใจแทบจะวายเนี่ยกลัวว่าอูเทช่วยจะไม่ชอบแต่ก็โชคดีที่รอดมาได้ค่ะ
1: คุณเก่งมากนะที่ทำมันออกมาได
0: ้ขอบคุณค่ะก็รสชาติมันก็ยากที่จะลืมอยู่นะคะฉันก็ทำแบบสุดความสามารถแล้วอะแต่อย่างอูเทช่วยฉันว่าเขาก็ดูเป็นคนที่น่าสนใจมากๆเลยนะถ้าเรามองว่าจุดเริ่มต้นเขาอยู่ตรงไหนแล้วตอนนี้เนี่ยเขามาได้ถึงไหนโหใช่ไหมเขาเป็นคนที่เก่งเลยนะคะ
1: เขาคงผ่านอะไรมาเยอะพอสมควรแหละผมว่ารสชาติโมเฮนกาที่คุณทำให้เขาวันนี้เนี่ยมันทำให้เขาย้อนกลับไปในวัยเด็กแล้วเขาจำได้ว่าเขามาจากที่ไหนแต่ก็อีกละพรุ่งนี้เขาอาจจะตื่นมาเป็นอีกคนนึงก็ได้ก็ต้องดูกันไป
0: แต่ว่าวันนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะต้องมีคนขอบคุณฉันนะคะเพราะถ้าฉันไม่พูดถึงเรื่องไข่เจียวเนี่ยเชฟก็คงไม่ไปพยาปงหรอกใช่ไหมคะ
1: แน่นอนผมต้องให้เครดิตคุณเรื่องนั้นอยู่แล้วแต่ผมก็ยังขอยืนยันนะว่าไข่เจียวสูตรของผมอร่อยกว่าของคุณเยอะเลย
0: ไอ้สูตรที่แสนจะจืดชืดของเชฟอะนะ
1: นี่อย่าให้ผมวิจารณ์ไข่เจียวใส่นมใส่ซอสอะไรของคุณหน่อยเลย
0: ทำไมอ่ะ
1: กินไม่ได
0: ้ยังไม่เคยกินเลยรู้ได้ไงว่ากินไม่ได้
1: เห็นซอสก็รู้แล้ว
0: เชฟเชฟคะฉันขอถามเรื่องนึงได้ไหมคะแต่ว่าเชฟห้ามโกรธนะ
1: ไม่รับปากนะ
0: คือทำไมเชฟถึงไม่ลงมือทำเองล่ะคะ
1: เวลาที่อยู่ในครัวนะคุณมันไม่ใช่ว่าใครทำอร่อยหรือไม่อร่อยแต่มันเป็นเรื่องของทีมเวิร์คถ้ารักษาทีมไว้ไม่ได้ก็รักษาเรซิปีไม่ได
0: ้ขอบคุณที่มาส่งนะคะ
1: เดี๋ยวพรุ่งนี้เป็นวันหยุดคุณไปไหนปะ
0: ไม่มีค่ะ
1: คือผมเนี่ยตั้งใจจะไปวันเดย์ทริปที่มันเดเลไปด้วยกันไหม
0: มันเดเลไปค่ะแล้วมีใครไปบ้างอะคะ
1: ก็มีคุณแล้วก็ผม
0: นี่คือเชฟชวนฉันไปเที่ยวเหรอคะ
1: ผมชวนคุณไปมันเดเล
0: แล้วถ้าไม่ได้ไปทำงานเนี่ยฉันต้องทำตัวยังไงคะ
1: ก็ไม่ต้องทำยังไงก็เป็นอย่างนี้แหละคือผมเนี่ยเป็นหัวหน้าเชฟเวลาที่ผมอยู่ในงานผมก็ต้องจริงจังผมจะมาเหยาะแยะไม่ได้และอีกอย่างนึงเวลาคนที่

0: เขามาเรียนกับผมเนี่ยเขาต้องการที่จะเป็นเชฟระดับโลกกันทั้งนั้นแต่คือถ้าไม่เข้าใจว่าการทำอาหารมันต้องใช้ความรับผิดชอบมากและความจริงจังมากเนี่ยสุดท้ายคนที่มีฝันมันก็จะกลายเป็นแค่ฝันเพ้อเจ้อ
1: ความฝันเหรอคะ
0: ใช่ผมนะมีความฝันอยากจะเปิดร้านอาหารที่ไทยแล้วก็เป็นอาหารที่แบบสร้างสรรค์โดยผมแล้วก็เป็นอาหารที่รวบรวมคนทุกเชื้อชาติเข้าไว้ด้วยกันด้วยฝีมือของผมเองนี่เลยเป็นสาเหตุที่ผมมาอยู่ที่นี่

0: ฟคะที่ชวนไปเที่ยวเนี่ยจีบเหรอคะ
1: เราจีบได้ไหมอ่ะผมมารับนะพรุ่งนี้

0: ไม่เคยมามันเดเลสินะ
1: ไม่เคยค่ะคุณรู้ได้ไงอ่ะเป็นสายมูเหรออ
0: ะไรคือสายมู
1: ก็มูเตลูไงพวกเล่นของทำเสน
0: ่ห์ฮะคุณรู้ได้ไงว่าผมเป็นทำของเป็น
1: ทำได้จริงหรอ
0: นี่ผมทำของใส่คุณตั้งเยอะนะงั้นคุณจะตามผมมาไกลถึงมันเดเลนี่หรอพูดเล่น

0: ภาพเขียนพวกนี้ไม่รู้ผ่านมากี่ปีแล้วนะคะ
1: 200กว่า
0: คนวาดนี่ต้องมีศรัทธาสูงมากเลยเนาะถึงวาดออกมาได้สวยขนาดเนี้ย
1: ก็ไม่แน่นะบางทีช่างอาจจะถูกบังคับให้วาดก็ได
0: ้ไม่มีทางอ่ะคุณลองดูกิ่งไม้พวกนี้ก่อนสิที่มันเคลื่อนไหวเหมือนมีชีวิตเลยนะใครจะโดนบังคับแล้ววาดสวยขนาดนี
1: ้คุณรู้ไหมว่าช่างที่วาดรูปพวกนี้มาจากอยุธยาเพราะนี่เป็นหลักฐานอย่างดีเลยว่าคนไทยย้ายมาอยู่แถวนี
0: ้ทำไมถึงรู้ดีจังเลยคะ
1: อ๋อสมัยเรียนผมมีแฟนอยู่สถาปัตย์ที่นี่เนี่ยนักวิชาการเนี่ยเขาค้นพบมากว่า30ปีแล้วนะแต่ไม่ค่อยมีใครพูดถึงกัน
0: แล้วทำไมถึงไม่ค่อยมีคนรู้เลยอะคะเขาปิดบังทำไมหรอ

0: ผมว่าไม่ได้ปิดบังอะไรหรอกมั้งแต่แค่คือพวกเราให้ความสนใจกับเรื่องสงครามมากกว่าเราลืมไปหลายอย่างมากลืมแม้กระทั่งคนไทยที่สู้จนตัวตายสุดท้ายก็ถูกย้ายมาอยู่ที่นี่คุณรู้สึกคุ้นๆบ้างไห
1: มไม่นะคะ
0: ตอนย้อนอดีตไปไม่เคยเห็นวันนี้เลยเหรอ
1: ฉันว่าก็ไม่นะคะ
0: เอ้าถ้าคุณย้อนไปอดีตจริงๆคุณก็น่าจะต้องเห็นที่นี่นะมันนานมากแล้วนะ
2: คือนุช
0: ผมแค่อยากจะบอกว่าสิ่งที่คุณเห็นมันอาจจะเป็นภาพหลอนหรือไม่ก็จินตนาการเพราะคือถ้าคุณย้อนอดีตไปจริงๆคุณต้องเห็นวัดนี้สิ
1: คุณจะบอกว่าที่ฉันเห็นมันคือภาพหลอนอย่างเงี้ยเหรอคะ
0: แล้วมันคืออะไร
1: ฉ
0: ัน
1: ไม่รู้แต่ฉันรู้แค่ว่ามันเป็นความจริงเหมือนกันน่ะมันก็จริงเหมือนอยู่ที่นี่อ่ะฉันไปอดีตมาจริงๆนะคุณ
0: ผมแค่อยากให้คุณเข้าใจมันเป็นอาการผิดปกติของร่างกายคือคุณแค่ต้องกลับไปรักษาตัวคุณแค่ต้องกลับไปกรุงเทพนุชผมอยากให้คุณแค่โฟกัสที่ปัจจุบันเพื่อตัวคุณเองนะ
1: แล้วที่คุณพาฉันมาที่เนี่ยก็คือคุณแค่จะบอกว่าฉันสติไม่ดีแค่นั้นใช่ไหมคะ

0: ะหนีทำไมเองจะวิ่งไปไหนเองจะหนีไปไหนเองกลับไปก่อนเองจะหนีไปไหนเองจะเข้าไปแอบทำไมเองมาผิดทางแล้วข้าอยู่ทางนู้น
1: ไม่ไปข้าไม่ไปข้าจะกลับอยุธยา
2: แต่ในกรณีของคุณนุชเนี่ยเกิดความผิดปกติสุดท้ายเนี่ยก็เลยเกิดภาวะของน้ำเกลือในโพรงสมอง
3: มันเกี่ยวกับที่เขาคิดว่าเขาย้อนอดีตยังไง
4: คนไข้น่าจะมีอาการบุคลิกภาพซ้อน
3: คุณนุชเขาบอกว่าเขาย้อนอดีตไปแล้วเขากลับมาเล่าให้ฟังมันเหมือนเขาไปเห็นจริงๆเลยนะ
4: อยู่จริงๆแปลกนะคะอยู่ที่โน่นก็คิดถึงที่นี่อยู่ที่นี่คิดถึงที่นู่น
3: งั้นผมออกไปข้างนอกไหมเผื่อคุณจะได้คิดถึงผม
4: ปกติเวลาที่คนเราตื่นเราก็จะแยกออกว่าอันไหนคือความฝันอันไหนคือความจริงใช่ไหมคะ
5: ข้าจะพาเจ้ากลับอโยธยาเองข้าสัญญา
6: เราชอบอะไรมากกว่ากันคะโลกในปัจจุบันกับโลกในความทรงจำนั่น

0: ดูละครย้อนหลังครบทุกตอนที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้ไทย PBS คัดสรรรายการพิเศษเพื่อทุกคนในครอบครัว28กรกฎาคมนี้7นาฬิกาสนุกสุดป่วนกับแอนิเมชันยอดฮิตชอนแกะซ่าจอมสนและไดโนเด็กซ
2: ์โอ้โอ
1: ้8นาฬิกาวันใหม่วาไรตี้9นาฬิกาเปิดประตูสู่โลกของสัตว์ป่าที่เต็มไปด้วยเรื่องราวสารคดีมหัศจรรย์ธรรมชาติเซเรนเกตี3 11นาฬิกา5นาทีเปอร์สุวิกรมพาไปเรียนรู้ชีวิตผู้คนในตำบลบางจะเกรงยินดีที่ได้รู้จัก
3: ยินดีได้รู้จักนะครับ
4: มีร้านอาหารมาลองชิมกันครับ
1: 13นาฬิกาเคล็ดลับง่ายๆในการทำอาหารแบบฟิวชั่นกับเชฟบุ๊กฟู้ดเวิร์ก13นาฬิกา30นาทีรู้จักเหล่าเกษตรกรและแนวคิดเกษตรแบบยั่งยืนมหาอำนาจบ้านนา
5: อ่ะที่นี่กันนะครับมันกันไม่ได้
6: ฟังที่มาที่ไปของขนมไทย
1: 14นาฬิกา5นาทีเรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านขนมไทยแสนอร่อยสังคมสนุกคิด14นาฬิกา30นาทีสารคดีผำพืชแห่งอนาคต
7: หมูน้ำค้าง
1: 15นาฬิกา5นาทีแขวนข้ามวันอร่อยข้ามปีหมูน้ำค้างแดนกินดอง15นาฬิกา30นาทีร่วมหาทางออกของการกินเนื้อให้โลกดีขึ้นจานนี้มีเรื่องโลกอย่าพลาดทุกรายการดีทางไทย PBS ดูสดกดหมายเลข3ดูย้อนหลังที่เว็บไซต์ไทย PBS
8: คือสมรภูมิของเหล่าพ่อครัวตัวแป้งหรือแม่ครัวตัวมั่มของประเทศไทยคนนี้ก็แชมป์แกงส้ม
9: เมนูนี้เห็นบอกว่าไปแข่งมาด้วย
10: ชนะของจังหวัด
8: คนนั้นก็แชมป์ปลาล้าหล่น
11: ทำจนได้รางวัลนะคะได้เงินมาแล้วยังเขาแถมเตาแก๊ส
12: ทีมนู้นมีเตาแก๊สหรือเปล่า
8: คนนู้นก็แม่ครัวใหญ่ประจำชุมชน
13: ข้าแล้วหมกคอด้วยใบตองรองด้วยใบหยอง
14: เพื่อ
13: เป็นสโลแกน
14: อ๋อสโลแกนแม
8: ่ทุกชุมชนมีแม่ครัวฝีมือเด็ดอยู่มากมายโดยพวกเขาจะต้องต่อสู้กันผ่านปิ่นโตหนึ่งเถาด้วยคำตัดสินจากกรรมการในชุมชน
15: หมึกนุ่มกุ้งดี
16: คนมันนัวดี
17: อร่อย
18: อร่อย
17: รสชาติบันนี
15: ้ทานรู้เลยว่าคนเกาะเกร็ดทำ
19: แม่ว่าร้อยแล้ว
8: ซึ่งครั้งนี้เพื่อช่วงชิงความเป็นที่หนึ่งบนสมรภูมิแห่งศักดิ์ศรี
20: สู้รุ่นเดิมไม่ได้

0: จอกันในครัว
1: คิดว่าเราจะชนะป้าสำเร็จได้มั้ยคะ
2: 100% แม้แต่น้ำปลาอย่างเดียวก็อร่อย
3: ถ้าแพ้ก็เลิกเลยเลิกขายของเลย
4: ประชันกันด้วยวัตถุดิบพิเศษ
5: เนื้อจระเข้เนี่ยเอาไปทำอะไรกินดี
6: ทำเมนูอะไรวะ
5: มันทำได้นะ1แกงบวชจะแกงมัสมั่นก็ได้แกงเขียวหวานก็ได
7: ้ปรุงมาแหมในแหลมน้ำข้างเนี่ยเราจะแกงอะไรกันดีวะ
8: แกงเผ็ด
9: เนื้อน้ำข้าง
4: เพื่อชิงเงินรางวัลสนับสนุนชุมชน1ล้านสตังค์
10: ผลก็อยู่ในปิ่นโตอันนี้แล้วไป
4: ในรายการสมรภูมิปิ่นโตทุกวันเสาร์เวลา 17:05 น.ทางไทย PBS
11: นี่คือเวทีประลองความรู้จากการอ่านเพื่อค้นหาสุดยอดนักอ่านระดับประเทศ
12: ข้อนี้มาจากปกหลังของหนังสือที่น้องๆอ่านมาครับเมืองหลวงของรัฐเพนซิลเวเนียชื่ออะไรอยู่นี่รู้หรือยังลูก
13: รู้ตั้งแต่ตอนที่หนูตอบผิดแล้ว
12: อ้าวพอผิดปุ๊บรู้เลยว่าน่าจะเป็นอีกอันอย่างนี้หรอ
11: และหนังสือโจทย์จากคนต้นแบบหาให้อ่าน Book Battle ทุกวันอาทิตย์ 17:05 น.เริ่มการประลอง2สิงหาคมนี้ทางไทย PBS
14: พร้อมกันหรือยังครับกับภารกิจใหม่ที่พร้อมเสิร์ฟถึงหน้าจอแล้วกับไทย PBS Kids Quiz Mission
15: ตื่นเช้ามาเจอกับพวกเราทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์6โมงเช้าถึง8โมงครึ่งดูรายการให้ดีลุ้นของที่ระลึกสุดพิเศษ
16: ตอบถูกคะแนนรวมได้สูงสุด10คนแรกของสัปดาห์รับของที่ระลึกส่งตรงถึงบ้านไปเลยแค่นั้นยังไม่พอสะสมคะแนนเพื่อลุ้นบิ๊กเซอร์ไพรส์ในเดือนตุลาคมนี้ได้อีกด้วยยิ่งเล่นมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
14: ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทุกวันพุธครับทางเว็บไซต์ไทย PBS Kids นะครับสามารถสะสมคะแนนของภารกิจกันได้นะครับผมตลอดเดือนสิงหาคมจนถึงตุลาคมครับ
17: ไทย PBS Kids Quiz Mission
16: สนุกคิดเรียนรู้ได้ทุกวัน
14: มาเล่นกันเยอะๆเลยนะครับ
18: พระคือศูนย์รวมใจพระไทยราชพระปรีชาสามารถเปี่ยมศาสตร์ศิลป์พระเมตตาประสบนิกรทั่วแผ่นดินพระคือองค์ทศมินปิ่นผองไทย28กรกฎาคมอุดมฤกษ์พระเกียรติเกริกก้องฟ้ามหาสมัยปวงประชาพร้อมรักเทิดหลักชัยน้อมกายใจขอพระองค์ทรงพระเจริญ28กรกฎาคมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
19: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบ

soon, all escape routes are cut off. The squirrel is trapped

0: มองโลกที่หลากหลายท่องโลกกว้าง27กรกฎาคมสัมผัสความน่ารักขี้อ่อนและมุมมองชีวิตที่น่าทึ่งของน้องแมวในต่างแดนตามติดชีวิตเหมียวเหมียว28กรกฎาคมมุ่งสู่เส้นทางรถไฟภูเขาที่เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์กับบรรยากาศสุดคลาสสิกทางรถไฟแสนสวยแห่งสวิสแอลป์29กรกฎาคมปั่นท่องเที่ยวสำรวจแง่มุมที่แตกต่างของผู้คนวัฒนธรรมและภูมิประเทศอย่างใกล้ชิดนักปั่นตะลุยญี่ปุ่นเรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีท่องโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 น.ทางไทย PBS กดช่องหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live
1: พิธีกรรมสำคัญของวงการโขนไทยที่น้อยคนจะรู้จักแม้แต่ผู้ที่อยู่ในวงการนาฏศิลป์ก็ตามกระบวนท่ารำชั้นสูงมีกฎเคร่งครัดในการสืบทอดแม้แต่สถานที่รำก็ใช่ว่าจะทำที่ไหนก็ได้พระพิราบคือใครทำไมจึงมีพิธีนี
2: ้องค์พระพิราบกับยักษ์ที่ชื่อพระพิราบในเรื่องรามเกียรติ์เป็นคนละคนกัน
3: จริงๆท่านก็เป็นเทพเจ้าถือว่าเป็นครูบาอาจารย์ที่เราเคารพต้องใช้คำว่ายำเกรงนะ
1: เมื่อเป็นเทพอสูรที่มากด้วยมหิทธานุภาพผู้รำถือเสมือนเป็นตัวแทนของพระพิราบพิธีกรรมในการแต่งตัวจึงเป็นจารีตที่เคร่งครัดเช่นกัน

0: นี่เป็นการถ่ายสารคดีที่ทำทุกวิถีทางเพื่อให้ได้ภาพที่ดีที่สุดเลยเพิ่งเคยเห็นเป็นครั้งแรกเหมือนกัน
1: แต่มันไม่ง่ายอย่างที่คิดนะมันไปแล้วมันก็ถอยหลังกลับมาด้วย
0: ผมขอพักชั่วโมงนะพี่นะ
2: พักได้เดี๋ยวน้ำขึ้น
0: เดี๋ยวน้ำขึ้นอีก
3: บันทึกการถ่ายทำสารคดีกระต่ายหมายจันทร์ทุกวันอังคารเวลา 21:30 น.ทางไทย PBS
4: กล้อง1ตัวกับภาพถ่าย5ภาพที่จะบอกเล่าเรื่องราวความรักความทรงจำความฝันความสุขผ่านสายตาของผู้มากประสบการณ
5: ์เราต้องทำทุกวันให้มีความสุขต่อให้เราจะไม่ได้อยู่ด้วยกันก็จะไม่ต้องเสียใจในวันที่ผ่านมา
4: ต่างวัย I Willรายการใหม่จากไทย PBS ทุกวันเสาร์เวลา 16:00 น.เริ่มตอนแรกวันเสาร์ที่8สิงหาคมนี้ทางไทย PBS
6: โอ้อย่าขึ้นมาก่อน
7: โอ้สวยมาก
8: เดินทางไปกับซีรีส์วิถีคนซีซั่นใหม
9: ่เป็นเก้าการ
10: นางงามอยู่ไกลกันนาน
8: พากันไปรำลึกความหลัง
11: โอ้นี่เป็นชิงช้าธรรมชาติเลยครับเนี่ย
8: ผีเก่าที่มีมากมายให้นำเสน
12: อดูขดัง
13: เป็นขดังแล้ว
14: ต้องมีงานมีความตรงยันมีทุกบ้าน
15: ดินกองนี้นะมันเป็นดั่งชีวิตดั่งงานของเรา
8: และบางพื้นที่ที่ต้องปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง
16: ฝนมันดีมันไม่แรงเหมือนเดี๋ยวนี
17: ้ไม่มีแล้วปลาใหญ่อะ5-6 กิโลก็ถือว่าใหญ่แล้ว
18: ปกตินี้มันเป็นพื้นดีที่ชาวบ้านต้องดูแลร่วมกันครับ
19: แห้งแล้งก็อยู่ได
8: ้ต้องบุกต้องลุยแค่ไหน
20: โหเต็มเลย
8: เราเดินทางไปตามหาเรื่องมาให้คุณผู้ชมไม่เปลี่ยนแปลงครับ
6: เกียร์นึ่งมาเลยบีบเตะมาตลอดปีนปีนปีนปีนปีน
8: ซีรีส์วิถีคนเริ่มตอนแรกเสาร์ที่8สิงหาคมนี้16:30 น.ทางไทย PBS ครับ
0: เหมือนอาคารสร้างขึ้นมาให้ปลวกแทะนะครับ
21: ผมเห็นภาษียากรของผมกลายเป็นอาหารของปลวก
22: ล่อดอกลอกล่อล่อกันเป็นล้านล้านคนลงเงินล้านสร้างบ้านให้ปลวกกิน
23: สามัญชนคนไทยออกเดินทางอีกครั้ง
0: สวัสดีครับผมเอนิ้วกลมสามัญชนคนไทยมองปัญหาเดิมๆด้วยมุมมองใหม
24: ่เขาไม่ได้ถูกแจงนับว่าเป็นคนเขาถูกแจงนับว่าเป็นมนุษย์เป็นผีขนุนเป็นผีมะขาม
25: ตอนเรียนหนูว่ามันง่ายกว่าความเป็นจริงแต่พอเรามาเป็นครูจริงๆมันไม่ได้ง่ายอย่างที่เราคิด
26: วิชาชีพพยาบาลเป็นสินค้าคุณธรรมรับไม่ได้เลยค่ะที่พยาบาลถูกจ้างเป็นลูกจ้างรายวัน
0: มองให้ถึงต้นต่อด้วยสายตาสามัญชนคนไทย
27: ประชาชนลาดย่าแย่มากอยู่กันไม่ได้แล้วตอนนี้รวยไม่ไหวแล้วแต่เงินไม่มีแล้ว
0: สามัญชนคนไทย
23: เร็วๆนี้ทางไทย PBS
8: ถึงเวลาส่งเรื่องเล่าของคุณวิภาฟิล์มไพรส์ Emerging Competition พื้นที่สำหรับผู้กำกับเรื่องแรกและนักสร้างสรรค์ที่กล้าเปิดมุมมองใหม่ผ่านภาพยนตร์
1: ปิดรับผลงานภาพยนตร์สั้นฟิกชันและด็อกคิวเมนทารีความยาวไม่เกิน60นาทีภายใต้ประเด็น Corruption Climate Change Contemporary Culture Investigative ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 250,000 บาทพร้อมโอกาสฉายจริงในเทศกาลภาพยนตร์นี่คือโอกาสของคุณเพราะทุกความเปลี่ยนแปลงเริ่มที่เทคแรกเปิดรับผลงานตั้งแต่วันนี้ถึง25กรกฎาคม2569ที่ www.vipa.me/viff2026 แล้วพบกัน 11-25

0: พระคือศูนย์รวมใจพระไทยราชพระปรีชาสามารถเปี่ยมศาสตร์ศิลป์พระเมตตาประสบนิกรทั่วแผ่นดินพระคือองค์ทศมินปิ่นผองไทย28กรกฎาคมอุดมฤกษ์พระเกียรติเกริกก้องฟ้ามหาสมัยปวงประชาพร้อมพระเทิดหลักชัยน้อมกายใจขอพระองค์ทรงพระเจริญ28กรกฎาคมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
1: ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

สวัสดีค่ะรับชมข่าวดึกทางไทย PBS ค่ำคืนนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันอศินีอมรมูลีค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อประมาณ3ชั่วโมงที่ผ่านมาเกิดเหตุไฟไหม้โกดังสินค้าในพื้นที่อำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีเพลิงได้ลุกลามเป็นวงกว้างทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเร่งระดมกำลังรถดับเพลิงในพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อเข้าระงับเหตุเมื่อเวลาประมาณ20นาฬิกาที่ผ่านมามีรายงานเกิดเหตุไฟไหม้โกดังสินค้าของโรงงานแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีหลังจากรับแจ้งจากพื้นที่พบว่าเป็นกองพลาสติกขนาดใหญ่เพลิงลุกลามไปแล้วประมาณ3ไร่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งเดินทางเข้าพื้นที่เพื่อระงับเหตุและควบคุมเพลิงไม่ให้ลุกลามโดยขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการเข้าไปในพื้นที่ค่ะส่วนสาเหตุของเพลิงไหม้และรายละเอียดความเสียหายและผู้ได้รับบาดเจ็บยังไม่มีรายงานยืนยันในขณะนี้มีรายงานเข้ามาล่าสุดนะคะว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและอาสาสมัครสามารถควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดได้แล้วการเข้มงวดกวดขันกับร้านดื่มหรือว่าร้านที่เป็นสถานบันเทิงยามค่ำคืนค่ะนอกจากมิติเรื่องของการป้องปรามและความปลอดภัยยังอาจจะเชื่อมโยงกับการเรียกรับผลประโยชน์ด้วยอย่างพื้นที่สภ.คลองหลวงหลังจากที่มีการเผยแพร่คลิปเป็นคลิปเสียงของเจ้าหน้าที่เรียกรับเงินจากร้านเหล้าในหลักแสนบาทล่าสุดผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีสั่งย้ายผู้บังคับการสภ.คลองหลวงให้มาช่วยราชการส่วนเหตุการณ์ไฟไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวผ่านมาเกือบ2สัปดาห์ล่าสุดมีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก1คนทำให้ยอดผู้เสียชีวิตณเวลานี้อยู่ที่36คนเหตุไฟไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเมื่อช่วงกลางดึกของวันที่12กรกฎาคมล่าสุดเพจ Facebook วงทศกัณฐ์ได้โพสต์แจ้งข่าวการสูญเสียนายพานุวัฒน์หรือว่าเบนซ์ซึ่งเป็นช่างซาวผู้ดูแลระบบแสงสีเสียงของร้านโรงเบียร์โดยนายพานุวัฒน์เสียชีวิตที่โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราชเมื่อเวลาประมาณ22นาฬิกาเมื่อวานนี้ทำให้เหตุไฟไหม้โรงเบียร์มีผู้เสียชีวิตแล้วรวม36คนส่วนความคืบหน้าทางคดีหนึ่งในคณะทำงานสอบสวนสืบสวนเปิดเผยว่าจากการสืบสวนคืบหน้าไปร้อยละ70โดยสอบปากคำไปแล้ว156ปากส่วนพยานหลักฐานทั้งหมดได้ส่งไปตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์แล้วอยู่ระหว่างรอผลคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในสัปดาห์นี้ส่วนกรณีปรากฏข้อมูลข่าวสารในรายการเปิดโต๊ะข่าวสถานีโทรทัศน์ PPTV เมื่อวันที่24กรกฎาคมมีผู้ประกอบการสถานบริการประเภทโรงเบียร์เพื่อชีวิตในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีร้องเรียนพร้อมกับเปิดเผยคลิปเสียงโดยอ้างว่ามีข้าราชการตำรวจตำแหน่งผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแห่งหนึ่งสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีมีพฤติการเรียกรับเงินเพื่อแลกกับการอนุญาตให้เปิดสถานบริการเกินกว่าเวลาที่กฎหมายกำหนดได้ถึงตีสองโดยมีการเรียกรับเงิน 51,000 บาทนอกจากนี้ก็ยังมีการเรียกเก็บเพิ่มอีก 100,000 บาทในช่วงของการจัดกิจกรรมคอนเสิร์ตระหว่างวันที่8ถึง11พฤษภาคมโดยอ้างว่าต้องนำไปจัดสรรให้กับหน่วยงานและยังแอบอ้างถึงผู้บังคับบัญชาในการเรียกรับผลประโยชน์เมื่อผู้ประกอบการไม่ยินยอมจ่ายเงินจำนวนดังกล่าวกลับถูกตำรวจเข้ากวดขันรบกวนการดำเนินกิจการอย่างต่อเนื่องจนต้องปิดกิจการชั่วคราวล่าสุดพลตำรวจตรีพีรพลโชติกเสถียรผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีมีคำสั่งให้ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรคลองหลวงไปช่วยราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีโดยขาดจากต้นสังกัดตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงพร้อมกับตั้งคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงเพื่อให้การสืบสวนข้อเท็จจริงเป็นไปด้วย

ความเรียบร้อยส่วนกรณีเยาวชนชาวอิตาลีแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมบนรถไฟฟ้า BTS จนกลายเป็นกระแสในสื่อสังคมออนไลน์ค่ะล่าสุดผู้หญิงคนที่ถ่ายคลิปได้ไปแจ้งความดำเนินคดีในข้อ

0: จำประเทศไทยโดยมีตัวแทนชาวอิตาลี4คนซึ่งอยู่ในวันเกิดเหตุระบุว่าตั้งใจทำวิดีโอนี้เพื่อกล่าวขอโทษคนไทยและวัฒนธรรมไทยส่วนคนที่พูดประโยคในคลิปต้นเรื่องว่าขอโทษที่นำเงินมาให้ประเทศคุณเธอบอกว่ารู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นและเข้าใจดีว่าเงินเป็นสิ่งที่ไม่สามารถซื้อความเคารพนับถือได้ขอโทษที่ได้ล่วงเกินวัฒนธรรมไทยผู้ดูแลนักเรียนกลุ่มนี้ระบุว่าไม่ได้สนับสนุนพฤติกรรมและนักเรียนที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะเดินทางกลับอิตาลีโดยเร็วที่สุดและจะอบรมเยาวชนเหล่านี้ให้เคารพวัฒนธรรมอย่างเคร่งครัดขอให้คนไทยให้อภัยพวกเขาด้วยนอกจากคลิปวิดีโอแล้วสถานเอกอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทยยังออกแถลงการ3ภาษาแสดงความเสียใจและประณามพฤติกรรมไม่เหมาะสมพร้อมกับขออภัยชาวไทยที่ไม่สบายใจหรือว่ามีความกังวลจากเหตุการณ์ดังกล่าวคุณผู้ชมคะความเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นหลังจากเกิดกระแสกดดันในสื่อสังคมออนไลน์เพจสถานทูตมีคนไทยเข้าไปคอมเมนต์และสืบค้นข้อมูลของกลุ่มนักท่องเที่ยวจนทราบถึงตัวบุคคลในคลิปรวมถึงแผนการเดินทางไปท่องเที่ยวโดยเมื่อคืนนี้มีคนไทยบางคนเดินทางไปที่โรงแรมย่านสุขุมวิทเพื่อรอพบกับเยาวชนกลุ่มนี้จนหลายฝ่ายกังวลเรื่องความปลอดภัยส่วนเช้าวันนี้ก็พบว่ามีคนไทยส่วนหนึ่งไปติดตามเยาวชนกลุ่มนี้ที่เกาะล้านจังหวัดชลบุรีทำให้ตำรวจสภ.เมืองพัทยาต้องลงพื้นที่ไปดูแลความปลอดภัยและตรวจตราความเรียบร้อยแต่จากการตรวจสอบไม่พบการรวมตัวของเยาวชนอิตาลีแต่อย่างใดส่วนหญิงไทยที่ชื่อชูกัสอายุ25ปีซึ่งเป็นคนที่ถ่ายคลิปวันนี้เดินทางไปแจ้งความเอาผิดกับคู่กรณีที่สน.สำเรพร้อมเปิดเผยว่าคนไทยควรรักษาสิทธิ์ของตนเองและตั้งคำถามกับ BTS ว่าควรมีการจัดการไม่ให้คนกลุ่มใหญ่ทำพฤติกรรมที่กระทบกับผู้โดยสารคนอื่นพลตำรวจโทไรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติและโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าหากประชาชนได้รับผลกระทบจนรู้สึกถึงความเสียหายไม่ว่าจะเป็นการกระทำหรือการแสดงออกของบุคคลที่เข้าข่ายดูหมิ่นเหยียดหยามหรือกระทบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สามารถเข้าแจ้งความดำเนินคดีได้การเสียชีวิตของทารกหลังคลอดเพียงแค่5วันภายในหอพิบาลทารกแรกเกิดภาวะวิกฤตหรือว่า NICU ที่โรงพยาบาลอ่างทองผู้ปกครองยังคงติดใจในหลายประเด็นนะคะทั้งปัจจัยที่ทำให้ลูกเสียชีวิตรวมถึงเรื่องของการติดตั้งกล้องวงจรปิดค่ะวันนี้ตำรวจตรวจสอบพบการติดตั้งกล้องอยู่ที่นอกห้องแต่ว่าในห้องไม่พบขณะที่ครอบครัวนำร่างทารกไปตั้งบำเพ็ญกุศลก่อนที่จะมีพิธีชาปนกิจในวันพรุ่งนี้ข้าวของเครื่องใช้สำหรับเด็กอ่อนนมและภาพถ่ายตอนแรกเกิดถูกนำมาตั้งที่หน้าหีบศพทารกวัย5วันซึ่งตั้งบำเพ็ญกุศลเป็นคืนสุดท้ายที่วัดสามโก้อำเภอสามโก้จังหวัดอ่างทองและจะมีพิธีชาปนกิจพรุ่งนี้ในเวลา 15:00 นครอบครัวยอมรับว่ายังทำใจไม่ได้กับความสูญเสียเพราะว่าตั้งใจจะมีหลานและกำลังรอรับกลับบ้านแต่ยังไม่ทันได้พบหน้าหลานก็เสียชีวิตไปก่อนขณะที่พ่อและแม่ของทารกที่เสียชีวิตเปิดเผยหลังจากตำรวจพาไปชี้จุดเกิดเหตุวันนี้ที่โรงพยาบาลอ่างทองแม้ว่าทางผู้อำนวยการโรงพยาบาลอ่างทองยอมรับว่ามีการจัดเลี้ยงภายในห้อง ICU เด็กจริงแต่ยังต้องรอการตรวจสอบว่ามีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลคนใดเกี่ยวข้องบ้างหรือว่าคนไหนอยู่ในเหตุการณ์ซึ่งแม่เด็กอ้างว่าเห็นบุคลากรของโรงพยาบาลถ่ายเซลฟี่ขณะกินอาหารซึ่งจัดเลี้ยงภายในห้องนั้นด้วยพ่อและแม่ของทารกยืนยันว่าในวันที่ขอเข้าเยี่ยมลูกที่รักษาตัวในตู้อบมีเด็กที่คลอดก่อนกำหนดอยู่ในตู้อบห้องนี้5คนและจุดที่จัดอาหารห่างจากตู้อบของลูกประมาณ1เมตรช่วงหนึ่งมีคนที่เข้าไปจัดโต๊ะจีน2คนคนหนึ่งแหวกม่านพลาสติกเข้ามาสัมผัสกับตู้อบเด็กซึ่งณเวลานี้ยังไม่มาให้การกับตำรวจ
1: คือคนที่ร่วมงานในวันนั้นครับ2คนแต่ขาดอีก1คนที่ยังไม่ได้มา
2: ก็คือ
1: คนนั้นความสำคัญก็คือไป
3: แตะกล่องลู
1: กเรา
2: เข
1: ้
2: าไปในกล่องเลยเหรอ
1: ก็คือเข้าไปในม่าน
3: ที่ลูกเราอยู่
1: ที่ลูกเราอยู
3: ่แล้วก็ไปจับสัมผัสในขอบกล่องคือไปแบบเหมือนว่าจับ
1: อยากจะเห็น
3: อยากจะเห็น
2: คือบุคคลคนนี้ยังไม่มาย
3: ังค่ะ
1: เขาอ้างว่าไปต่างจังหวัดเขาก็ไปวัดว่ารถจีนห่างจากที่ลูกเราอยู่ขนาดไหนก็คือนั่นตามกระบวนการของเขา
3: ตามกระบวนการกฎหมายเลยทุกอย่างบ้านใสอาบน้ำ
1: บ้านใสครับ
3: บ้านอาบน้ำยังไงก็อย่างนั้นเลย
1: ที่มองเห็นครับบ้านเหมือนผ้าใบใสๆอ่ะ
3: บ้านพลาสติกอ่ะ
1: บ้านพลาสติก
0: วันนี้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานสภ.สามโก้ยังเข้าไปตรวจสอบภายในหออภิบาลทารกแรกเกิดภาวะวิกฤตหรือ NICU ที่โรงพยาบาลอ่างทองเพื่อเก็บหลักฐานและภาพจากกล้องวงจรปิดอีกครั้งหนึ่งเบ ื้องต้นพบ

0: กล้องวงจรปิดติดตั้งที่ด้านนอกแต่ว่าภายในห้อง ICU ไม่พบกล้องวงจรปิดตามที่ผู้ปกครองให้ข้อมูลกับตำรวจทันตแพทย์อาคมประดิษฐ์สุวรรณรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสบส.ระบุว่าตามหลักการทั่วไปการให้บริการในพื้นที่การรักษาพยาบาลจะไม่มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพราะว่าเป็นการละเมิดสิทธิของผู้ป่วยและผิดกฎหมายโดยการติดตั้งกล้องวงจรปิดจะติดตั้งเฉพาะที่นอกโซนการรักษาพยาบาลอย่างเช่นทางเข้าถงพักคอยหรือว่ากรณีที่ญาติร้องขอให้ติดตั้งและผู้ป่วยอนุญาตเท่านั้น
1: คือเราจะเอาเคสหนึ่งเคสหนึ่งมาเป็นมาตรฐานคงไม่ได้ถ้าบอกว่าอนุญาตต้องอนุญาตโดยปกติเช่นเป็นโดยหลักการอนุญาตให้มีกล้องวงจรปิดในที่รักษาได้มันคงไม่มีหลักการแบบนี้เกิดขึ้นแน่นอนเจ้าหน้าที่ก็ต้องไม่สามารถจะเอากล้องไปติดได้หรอกถ้าติดปั๊บก็ผิดกฎหมายทันทีกรณีที่เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยแล้วจะรู้ยังไงว่าขั้นตอนเนี่ยมันได้ผิดพลาดไหมอันนี้คือความหมายของประชาชนที่จะสงสัยใช่ไหมฮะ
2: ใช่ค่ะ
1: ผมก็บอกแล้วว่ามันเป็นเรื่องที่อาจจะเป็นจุดอ่อนจุดหนึ่งนะในความหมายของผมนะครับแต่ว่าก็เป็นจุดอ่อนที่เรามองว่าถ้าเราอนุญาตเนี่ยมันจะมีข้อเสียมากกว่าว่าก็จะเห็นหมดแหละว่าเวลาทำคำหัตถการทางการแพทย์เนี่ยมันก็อาจจะเป็นการละเมิดสิทธิผู้ป่วย
2: ครับ
1: ยกเว้นผู้ป่วยร้องขอนะว่าขั้นตอนการให้บริการของคนคนนี้ขอให้มีการติดวงจรปิดได้ไหมเพื่อดูการให้บริการเนี่ยถ้าผู้ป่วยร้องขอก็สามารถทำได้ครับ
0: การเสียชีวิตของทารกหลังคลอดเพียง5วันเกิดขึ้นหลังจากที่แม่เด็กผ่าคลอดก่อนกำหนด1สัปดาห์แล้วก็พบว่าเด็กมีภาวะอาการหายใจเร็วผิดปกติจากภาวะความดันในปอดสูงแพทย์ระบุว่าต้องรักษาตัวในตู้อบในหออภิบาลทารกแรกเกิดภาวะวิกฤตหรือห้อง NICU โรงพยาบาลอ่างทองเมื่อวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาแต่ว่าต่อมาแพทย์แจ้งว่าทารกติดเชื้อในกระแสเลือดเสียชีวิตโดยผู้ปกครองเด็กตั้งข้อสังเกตว่าช่วงที่ลูกอยู่ในห้อง NICU มีการจัดเลี้ยงโต๊ะจีนภายในห้องและหาความเชื่อมโยงว่าจะเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของลูกหรือไม่ทั้งที่จุดนี้ควรเป็นสถานที่ปลอดเชื้อผู้ต้องหาคดีพ่อทิพย์แจ้งเกิดเท็จสวมสิทธิ์ให้กับเด็กต่างชาติทั้งชาวไทย2คนและพ่อแม่ชาวจีน2คนถูกส่งตัวเข้าเรือนจำค่ะหลังจากที่ตำรวจคุมตัวส่งฝากขังและคัดค้านการประกันตัวผู้ต้องหา4คนประกอบด้วยชายไทย2คนก็คือนายมงคลและนายวรเมธซึ่งทำหน้าที่เป็นพ่อทิพย์และพ่อแม่ชาวจีน2คนคือนางสาวซีเล่ในหูถูกคุมตัวไปฝากขังต่อศาลและในคำร้องฝากขังพนักงานสอบสวนได้คัดค้านการประกันตัวโดยหลังจากการฝากขังทั้ง4คนได้ถูกส่งตัวเข้าเรือนจำตำรวจเปิดเผยถึงการสอบสวนผู้ต้องหาชาวจีน2คนและนายมงคลให้การรับสารภาพแต่ว่าอีกคนหนึ่งค่ะก็คือนายวรเมธที่เป็นพ่อที่อีกคนเขาปฏิเสธโดยอ้างว่ามีความสัมพันธ์กับหญิงชาวจีนจริงและยืนยันว่าเด็กเป็นลูกของตัวเองแต่ว่าผลการตรวจ DNA ก็ยืนยันชัดว่าไม่ตรงกันสำหรับนายวรเมธพบว่าได้ไปเซ็นรับรองเป็นพ่อให้กับเด็กชาวจีนถึง2ครอบครัวซึ่งครอบครัวแรกถูกจับกุมไปแล้วส่วนอีกครอบครัวเดินทางหลบหนีออกนอกประเทศไปก่อนหน้านี้ส่วนขั้นตอนการแจ้งเกิดของครอบครัวชาวจีนกลุ่มนี้พบว่าเริ่มจากโรงพยาบาลแห่งหนึ่งย่านพระราม9ก่อนจะไปทำเรื่องแจ้งเกิดที่สำนักงานเขตห้วยขวางหลังจากนี้ตำรวจเตรียมขยายผลตรวจสอบอย่างละเอียดว่ามีเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลหรือว่าเจ้าหน้าที่เขตเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการนี้ด้วยหรือไม่ส่วนการกวาดล้างขบวนการพ่อทิพย์ที่พบในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเบื้องต้นตำรวจตรวจพบเด็กที่ได้สัญชาติไทยจากการแจ้งเกิดเท็จพบความผิดชัดเจนแล้ว127คนและอยู่ระหว่างการตรวจสอบอีก 1,356 คนซึ่งทั้งหมดเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลเอกชน8แห่งมีเหตุการณ์ที่ทหารเกษียณอายุราชการขับรถกระบะชนกับไรเดอร์แล้วก็หลบหนีค่ะก่อนที่กระบะคันนี้นะคะจะไปพุ่งชนท้ายรถที่จอดติดสัญญาณไฟแดง3คันรวดกลางเมืองโคราชโดยคนขับรถกระบะได้รับบาดเจ็บสาหัสเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถยนต์ชนท้ายต่อเนื่องรวม4คันที่บริเวณ4แยกหน้าโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมาถนนราชสีมาโชคชัยเขตเทศบาลนครนครราชสีมาทำให้ร้อยตรีอนันต์อายุ66ปีเป็นข้าราชการบำนาญและเป็นเจ้าของรถกระบะซึ่งขับรถไปชนท้ายกับรถยนต์ที่จอดติดไฟแดงอยู่ด้านหน้ารวม3คันโดยร้อยตรีอนันต์ได้รับบาดเจ็บสาหัสและหมดสติเจ้าหน้าที่กู้ภัยจึงเร่งปฐมพยาบาลก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จากการสอบถามนายอานนท์ผู้ขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างผ่านแอปพลิเคชันให้ข้อมูลว่าก่อนเกิดอุบัติเหตุรถกระบะคันดังกล่าวได้ชนท้ายรถจักรยานยนต์ของตัวเองขณะที่จอดรอสัญญาณไฟแดงที่บริเวณแยกถนนพลล้านจนรถล้มลงระหว่างที่กำลังยกรถจักรยานยนต์ขึ้นรถกระบะกลับขับออกจากจุดเกิดเหตุโดยที่ไม่ยอมหยุดพูดคุยเขาจึงได้ขี่รถตามและพยายามส่งสัญญาณเรียกให้คนขับหยุดรถแต่ว่ารถกระบะยังคงขับหลบหนีกระทั่งไปถึงที่บริเวณสี่แยกหน้าโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมารถกระบะก็พุ่งชนท้ายกับรถยนต์ซึ่งจอดติดไฟแดงอยู่ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บเพิ่มเบื้องต้นตำรวจตรวจสอบจุดเกิดเหตุได้บันทึกภาพความเสียหายของรถทุกคันพร้อมกับสอบปากคำผู้เห็นเหตุการณ์และผู้เสียหายรวมทั้งตรวจสอบสภาพและภาพจากกล้องวงจรปิดตามเส้นทางเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงก่อนที่จะดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดศาลจังหวัดนราธิวาสอนุมัติหมายจับผู้ก่อเหตุลอบวางระเบิดรถยนต์ที่หน้าสถานีตำรวจภูธรตันหยงหลังเก่าในพื้นที่อำเภอเมืองนราธิวาสแล้ว2คนและเชิญตัวเข้าศูนย์ซักถามอีก2คนค่ะส่วนคดียิงจุดตรวจที่บุกเกซามีจนทำให้ทหารพรานเสียชีวิตถึง5นายศาลอนุมัติหมายจับผู้ก่อเหตุแล้ว1คนและเชิญผู้ต้องสงสัยเข้าศูนย์ซักถามอีก1คนความคืบหน้าทางคดีและการติดตามผู้ก่อเหตุยิงจุดตรวจบูเกซามีอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสทำให้ทหารพรานเสียชีวิต5นายล่าสุดศาลอนุมัติหมายจับผู้ก่อเหตุแล้ว1คนคือนายอาซีซันเป็นชาวอำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสซึ่งนายอาซีซันมีหมายจับเก่าอยู่1คดีคือเหตุยิงและวางระเบิดในพื้นที่เทศบาลสุไหงโกลกเมื่อวันที่8มีนาคม2568นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังเชิญตัวนายมาฮามัสรีชาวอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีไปที่ศูนย์ซักถามหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46จังหวัดนราธิวาสเพื่อประกอบการสืบสวนและขยายผลตามกระบวนการทางกฎหมายขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ย้ำระหว่างลงพื้นที่ไปติดตามคดียิงจุดตรวจว่าสิ่งสำคัญขณะนี้คือการเร่งดำเนินคดีเพื่อนำผู้กระทำผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยเร็วที่สุดพร้อมกับยืนยันว่ารัฐบาลและกระทรวงกลาโหมจะไม่ทอดทิ้งกำลังพลผู้ปฏิบัติหน้าที่และจะดูแลผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที
2: ่เรื่องผมว่าอุกอาจมากการนี้คิดว่าในการปฏิบัติงานเนี่ยเขาวางแผนมาตั้งใจมาปฏิบัติต่อเจ้าที่อย่างอาจนะครับก็ยืนยันนะครับว่าจะต้องดำเนินการให้เด็ดขาดเลยเพราะยิ่งผู้ที่ก่อเหตุนะครับไม่ว่าเขาจะอย่างที่ท่านเสียท่านได้กล่าวไว้นะครับที่จะในวันนี้มาด้วยกันทั้งพันธะด้วยเสียด้วยนะครับในเรื่องของความขัดแย้งท่านไม่ต้องสนใจไม่มีแน่นอนในเรื่องของรัฐบาลกองทัพก็อลมนนะครับดีนะครับมาดูรับเสียใจรับไม่ได้จริงกับสิ่งที่มัน
0: ส่วนคดีลอบวางระเบิดรถยนต์ที่หน้าสถานีตำรวจภูธรตันหยงหลังเก่าอำเภอเมืองนราธิวาสเมื่อ4วันก่อนทำให้ตำรวจบาดเจ็บ1นายยังมีอาคารสถานที่และทรัพย์สินของราชการได้รับความเสียหายล่าสุดศาลจังหวัดนราธิวาสอนุมัติหมายจับผู้ก่อเหตุแล้ว2คนคือนายอัสมินและนายอับดุลราฮูมทั้ง2คนมีหมายจับติดตัวอยู่ก่อนแล้วคนละ2หมายตัวนายอัสมินมีหมายจับคดีทั้งเหตุปะทะและลอบยิงในพื้นที่เทศบาลสุไหงโกลกเมื่อวันที่8มีนาคม2568ส่วนอีกหมายเป็นคดีปล้นรถยนต์ลอบยิงวางระเบิดและปล้นร้านทองในห้างบิ๊กซีสุไหงโกลกเมื่อวันที่5ตุลาคม2568ส่วนนายอับดุลราฮูมีหมายจับในคดียิงนายมอรอสปีฮายีสือแมที่ตำบลเจ๊เหอำเภอตากใบเมื่อปี2563และหมายจับคดีวางระเบิดแสวงเครื่องประกอบในรถยนต์บริเวณบ้านพักในอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเมื่อปี2567ขณะเดียวกันได้เชิญตัวผู้ต้องสงสัยเข้าศูนย์ซักถามอีก2คนคือนายอาลียะและนายฮาฟิซีเพื่อดำเนินกรรมวิธีซักถามและขยายผลสืบสวนตามขั้นตอนของกฎหมายกระทรวงการคลังประกาศพร้อมคืนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้กับผู้มีรายได้น้อยตัวจริงค่ะโดยเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทบทวนเงื่อนไขในการคัดกรองเข้าโครงการขณะที่องค์กรปกครองท้องถิ่นทำความเข้าใจและคำแนะนำคนที่ถูกตัดสิทธิ์รอบแรกผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำบลบางระกำอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาลงพื้นที่ตรวจสอบการครอบครองรถยนต์และรถจักรยานยนต์คนที่ถูกตัดสิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยผู้พิการกล้ามเนื้ออ่อนแรงคนนี้ไม่สามารถประกอบอาชีพได้แต่ว่าถูกตัดสิทธิ์ เพราะว่าเขายังมีชื่อในระบบผู้คัดกรองผู้ครอบครองรถจักรยานยนต์

0: ทั้งที่รถถูกไฟแนนซ์ยึดไปนานกว่า4ปีแล้วจึงคาดหวังว่าจะได้รับการคืนสิทธิ์
1: เขาบอกว่ามีทั้งบัตรแต่ก่อนมีทั้งมีที่ดินอยู่รวมกันไงนี่ขายแล้วหมดแล้วไม่มีแล้ว
2: แต่เป็นเราก็ไม่ได้มีชื่อเราแล้ว
1: ครับไม่มีแล้วครับ
2: เหลือแต่รถมอเตอร์ไซค์อันเดียว
1: ครับ
2: ที่บอกกระถูกยึดไป
1: ครับ
2: นานยังไ
1: งนานแล้ว
2: ปีหลายปี
1: ก็แต่3-4 ปีเนี่ยตอนเนี้ย
2: แต่ตอนนี้เราทำอะไรไม่ได้
1: ทำอะไรไม่ได้ครับ
2: แล้วผู้ใหญ่บ้านเขามาตรวจสอบเงี้ยเราดีไหมฮะเราไปไหน
1: ก็ดีครับดีใจเลยครับโอ้โหผมดีใจมากเลย
0: ส่วนชาวชัยนาทคนนี้ค่ะบอกว่ารู้สึกดีใจมีความหวังหลังจากที่รัฐบาลประกาศทบทวนเกณฑ์การครอบครองรถเพราะว่าเขามีชื่อครอบครองรถจักรยานยนต์2 คันแต่ว่าใช้งานจริงได้เพียง1 คันส่วนอีกคันเก่าใช้งานไม่ได้แล้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงปัญหาการทบทวนเกณฑ์ที่ผ่านมาไม่ได้มาจากหลักเกณฑ์การคัดกรองที่เข้มงวดเกินไปแต่เป็นเพราะไม่ได้ปรับปรุงข้อมูลผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมานานกว่า5 ปีทำให้ฐานข้อมูลหน่วยงานรัฐที่ใช้คัดกรองไม่สมบูรณ์กระทบกับคนที่มีรายได้น้อยตัวจริงถูกตัดสิทธิ์หากกระบวนการพิสูจน์ข้อเท็จจริงเสร็จสิ้นกระทรวงการคลังก็พร้อมคืนสิทธิ์รวมทั้งผลักดันมาตรการเสริมทักษะอาชีพและการหารายได
3: ้สิ่งต่อไปที่ผมจะทำก็คือจะเอาข้อมูลนี้เนี่ยไปช่วยเขาคนที่อยู่ในวัยทำงานอย่างพวกเราไม่มีสินทรัพย์อะไรเลยไม่มีรายได้อะไรเลยแสนบาทไม่ถึงต่อปีอายุ10-20 ถึง 60 5 ล้านกว่าคนเนี่ยการที่ข้อมูลชิ้นนี้เราจะช่วยเขาเพราะฉะนั้นเราสามารถไปช่วยพัฒนาทักษะแรงงานเขาได้หน้าที่ไม่ใช่ให้เขามาเป็นคนจนตลอดไปช่วยพัฒนาเขาให้เขามีรายได้นี่คือประโยชน์ของการทำระบบสวัสดิการที่ตรงเป้ามากขึ้นผมเชื่อว่าพอผ่านวิกฤตตรงนี้ไปเนี่ยแล้วก็เราจะวางระบบในการช่วยเหลือคนได้ดียิ่งขึ้น
0: นายเอกนิติระบุว่ารัฐบาลสามารถบริหารจัดการงบประมาณรองรับผู้ผ่านเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ทั้งหมดส่วนผู้สุขตัดสิทธิ์สามารถเข้าถึงสวัสดิการประชาชนด้านอื่นได้เช่นกันวันนี้มีข่าวดีนะคะวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากยูเนสโกแล้วค่ะโดยเป็นมรดกโลกแห่งแรกของภาคใต้และเป็นแหล่งมรดกโลกลำดับที่9ของไทย
4: With your strong support I declare draft decision for the 8.AB.23Adopted.
0: นายลีปยองฮยอนประธานคณะกรรมการมรดกโลกเคาะค้อนเพื่ออนุมัติมติหมายเลข 48.8B.23 เป็นการรับรองอย่างเป็นทางการให้ขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่พร้อมๆกับความดีใจของคณะผู้แทนไทยค่ะที่ไปติดตามการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ณนครปูซานประเทศเกาหลีใต และเมื่อสิ้นเสียงประกาศในที่ประชุมของคณะกรรมการมรดกโลกเสียงปรบมือรอยยิ้มและความดีใจปรากฏในแววตาของพุทธศาสนิกชนประชาชนและข้าราชการซึ่งมาร่วมในงานเฉลิมฉลองภายในวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารหลายคนบอกว่ารอคอยวันนี้มาตลอดชีวิตและดีใจเป็นอย่างมากและเห็นว่าสมควรแก่คุณค่าอย่างยิ่งแล้วที่พระบรมธาตุเจดีย์ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกและเชื่อว่าจะทำให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวต่างชาติมากขึ้นพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งที่6และแหล่งมรดกโลกแห่งที่9ของประเทศไทยกว่าจะถึงพันนี้ผ่านการต่อสู้มายาวนานทั้งการศึกษาการวิจัยการค้นคว้าและความมุ่งมั่นของผู้ที่เกี่ยวข้องกว่า10 ปีเพื่อผลักดันให้มรดกแห่งความศรัทธาของคนไทยออกไปสู่สายตาแห่งความศรัทธาของคนทั้งโลกสถานการณ์ไฟป่าที่โหมหนักทั้งฝรั่งเศสและสเปนส่งผลให้ทางการต้องสั่งอพยพประชาชนกว่า 200,000 คนพร้อมๆกับการขอความช่วยเหลือจากสหภาพยุโรปเพื่อรับมือกับไฟป่าที่รุนแรงแล้วเจ้าหน้าที่ดับเพลิงหน่วยทหารสเปนเร่งฉีดน้ำดับไฟป่าท่ามกลางไฟที่ลุกชนรุนแรงบนพื้นที่เนินเขาทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศซึ่งเจ้าหน้าที่ต้องทำงานแข่งกับเวลาท่ามกลางความมืดมิดและสภาพอากาศที่แห้ง

0: แล้งขณะเดียวกันทางการได้นำรถแทรกเตอร์และเครื่องจักรกลหนักเร่งไถเปิดพื้นที่เพื่อทำเป็นแนวกันไฟเป็นประการกั้นไม่ให้เปลวไฟลุกลามเข้าไปถึงบ้านนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังใช้วิธีจุดไฟเผาสกัดเพื่อลดปริมาณเชื้อเพลิงธรรมชาติและชะลอการขยายตัวของไฟป่ารวมถึงการตัดรั้วกั้นเพื่อลากสายฉีดน้ำเข้าไปดับหัวไฟในจุดที่เข้าถึงยากสถานการณ์ไฟป่าปีนี้ถือเป็นอีกหนึ่งฤดูกาลที่ท้าทายอย่างยิ่งสำหรับสเปนด้วยขณะนี้ทางการได้ส่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและเจ้าหน้าที่ดับเพลิงมากกว่า 2,000 นายพร้อมด้วยฝูงบินดับเพลิงกระจายกำลังเข้าควบคุมเพลิงไหม้ใหญ่หลายจุดทั่วประเทศขณะที่ไฟป่าครั้งใหญ่ทางตะวันตกของกรุงมาดริดทำให้ต้องสั่งอพยพประชาชนไปแล้วกว่า 19,000 คนส่วนในฝรั่งเศสเจ้าหน้าที่ต้องใช้เครื่องบินโปรยน้ำและสารหน่วงไฟสกัดกั้นไฟป่าที่ลุกลามทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศหลังจากไฟป่าโหมกระหน่ำอย่างรุนแรงแบบไม่มีท่าทีว่าจะบรรเทาลงจนต้องอพยพประชาชนมากกว่า 140,000 คนขณะที่ความรุนแรงของไฟป่า2จุดใหญ่ที่กำลังคุกคามเขตชุมชนและสถานที่กางเต็นท์พักแรมทำให้ทางการฝรั่งเศสต้องระดมเรือกู้ภัยและยานพาหนะเข้าช่วยเหลือเพื่ออพยพประชาชนและนักท่องเที่ยวออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยอย่างเร่งด่วนรวมแล้วราว 63,000 คนสถานการณ์ไฟป่าที่โหมกระหน่ำอย่างหนักทั้งในฝรั่งเศสและสเปนที่อยู่ติดกันส่งผลให้กำลังพลเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและอุปกรณ์กู้ภัยของทั้งสองประเทศตึงตัวขั้นสูงสุดจนทำให้รัฐบาลของทั้งฝรั่งเศสและสเปนตัดสินใจยื่นเรื่องขอความช่วยเหลือและสนับสนุนอุปกรณ์กู้ภัยเพิ่มจากสหภาพยุโรปเพื่อรับมือกับภัยพิบัติครั้งใหญ่ในครั้งนี้แล้วจีนและฟิลิปปินส์กระทบกระทั่งกันในพื้นที่พิพาททะเลจีนใต้อีกครั้งนึงค่ะหลังจากที่เพิ่งเกิดเหตุไปแล้ว2ครั้งในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาภาพจากสื่อจีนเผยเห็นเรือยามฝั่งจีนเปิดสัญญาณเตือนก่อนจะฉีดน้ำแรงดันสูงเข้าใส่เรือยามฝั่งฟิลิปปินส์พร้อมกับเสียงประกาศคำเตือนจากเจ้าหน้าที่จีนระบุว่าเรือฟิลิปปินส์ได้ละเมิดอธิปไตยด้วยการรุกล้ำเข้ามาในเขตหน้าน้ำจึงต้องใช้มาตรการบังคับใช้กฎหมายเพื่อขับไล่ออกไปเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวานนี้ระหว่างที่เรือยามฝั่งฟิลิปปินส์ปฏิบัติภารกิจสนับสนุนเรือประมงฟิลิปปินส์ในพื้นที่สันดอนสกาโบโรทางการฟิลิปปินส์ได้ออกแถลงการประณามการกระทำของยามฝั่งจีนว่าเป็นอันตรายและขาดความเป็นมืออาชีพพร้อมกับย้ำว่าสันดอนสกาโบโรตั้งอยู่ในเขตเศรษฐกิจจำเพาะของฟิลิปปินส์เหตุเผชิญหน้าระหว่างเรือยามฝั่งจีนและฟิลิปปินส์ครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่3แล้วในรอบสัปดาห์ท่ามกลางการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งฟิลิปปินส์เป็นเจ้าภาพและระบุว่ามีความคืบหน้าในการจัดทำประมวลการปฏิบัติในทะเลจีนใต้โดยหวังว่าจะได้ข้อสรุปภายในปีนี้ทีมชาติไทยประเดิมสนามนัดแรกในอาเซียนคัพด้วยการถล่มลาวขาดลอย5-0ค่ะติดตามพร้อมข่าวกีฬาที่น่าสนใจ
1: ซาดาฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนกลุ่ม B นัดแรกที่สนามกีฬาแห่งชาติลาวหลักทีมชาติไทยแชมป์7สมัยพบสปป.ลาวปรากฏว่าไทยภายใต้การคุมทีมของแอนโทนีฮัสซันถล่มชนะสปป.ลาวไปขาดลอย5-0เกมนี้คคณะคำยกทำคนเดียว2ประตูและเป็นการประเดิมยิงประตูให้ทีมชาติไทยชุดใหญ่ส่วนที่เหลือมาจากธีรศักดิ์เผยพิมายยศกรบุรพาและสารัตน์อยู่เย็นส่วนสปป.ลาวเหลือผู้เล่น10คนตั้งแต่นาที43เพชรดาวันสมสนิทโดนใบแดงสำหรับนัดต่อไปของทีมชาติไทยจะกลับมาเล่นที่ราชมังคลากีฬาสถานพบกับมาเลเซียในวันที่1สิงหาคมการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์1000รายการไชน่าโอเพ่นที่เมืองเจียงซูประเทศจีนประเภทคู่ผสมรอบรองชนะเลิศบาสเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับเฟรมสุพิศราเพียว3พรานคู่มือ4ของโลกพลาดโอกาสเข้ารอบชิงชนะเลิศหลังแพ้ให้กับเกาซินวากับเฉินฟางฮุยคู่มือ6จากจีนไปแบบน่าเสียดาย0-2เกม21-23และ19-21วัวซินย่าผู้รักษาประตูทีมชาติเคปเวิร์ดวัย40ปีที่สร้างชื่อจากฟุตบอลโลกที่ผ่านมาเตรียมย้ายไปร่วมทีมโคโลโคโลสโมสรจากชิลีหลังจากที่วัวซินย่าหมดสัญญากับชาเกสทีมในลีกรองของโปรตุเกสเมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยวัวซินย่าได้รับเลือกให้ติดทีมยอดเยี่ยมฟุตบอลโลกหลังมีส่วนช่วยให้เคปเวิร์ด ผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์ในการลงแข่งขันฟุตบอลโลกหนแรกในประวัติศาสตร์โดยที่ไม่แพ้ทีมแชมป์โลกอย่างสเปนและยังไม่แพ้ใครในเวลาปกติตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์แฟนบาสเกตบอลในฟิลาเดลเฟียให้การต้อนรับเลบรอนเจมส์ที่ประกาศผ่านโซเชียลมีเดียส่วนตัวเรื่องการตัดสินใจย้ายไปร่วมทีมฟิลาเดลเฟีย 76ers และมีการขึ้นป้ายบิลบอร์ดต้อนรับเลบรอนเจมส์บริเวณด้านนอกสนามเหญ้าของทีมซึ่งแฟนๆตั้งความหวังว่าการมาของเจมส์จะช่วยพาทีมคว้าแชมป์ NBA ที่รอคอยมาอย่างยาวนาน43ปีขณะที่ผู้ว่าการรัฐเพนซิลเวเนียยังได้ประกาศให้วันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาเป็นวันเลบรอนเจมส์หลังการย้ายของเขาสร้างความยินดีไปทั่วทั้งรัฐปิดท้ายที่โดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐตอบคำถามสื่อว่าใครคือนักบาสเกตบอลที่ยอดเยี่ยมที่สุดตลอดกาลระหว่างเลบรอนเจมส์กับไมเคิลจอร์แดนซึ่งทรัมป์บอกว่าเขาเลือกไมเคิลจอร์แดนอย่างไม่ต้องสงสัยเพราะเป็นเพื่อนนิสัยดีที่เคยตีกอล์ฟด้วยกันก่อนจะพาดพิงไปถึงเลบรอนเจมส์ว่าอาจเป็นพวกเหยียดเชื้อชาติทั้งนี้เลบรอนเจมส์เคยวิจารณ์นโยบายและการกระทำของโดนัลด์ทรัมป์มาโดยตลอดโดยแสดงจุดยืนอยู่ฝั่งตรงข้ามกับทรัมป์อย่างชัดเจน
0: ทั้งหมดนี้คือข่าวดึกค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมคืนนี้ที่ฉันออนซินีอมรโมลีพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

หลายปีมานี้ครับในประเทศไทยส่งเสริมให้คนไปเที่ยวเมืองรองกันเยอะเลยนะฮะเมืองรองก็คือไม่ใช่จังหวัดหูเมืองใหญ่ๆของแต่ละภาคนะครับแต่ก็มีทีเด็ดนะฮะมีแหล่งวัฒนธรรมมีแหล่งธรรมชาติที่สวยงามครับแล้วก็ทุกที่เนี่ยนะฮะเดี๋ยวนี้จะมีถนนคนเดินนะครับซึ่งฮิตมากๆนะซึ่งการเที่ยวในเมืองรองเนี่ยนะครับก็ทำให้เศรษฐกิจจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเนี่ยได้กระจายออกไปทั่วประเทศซึ่งก็ดีมากเลยนะครับที่พูดถึงเมืองรองเพราะว่านึกถึงตอนที่ขับรถออกจากกรุงปรากนะฮะแค่ชั่วโมงกว่าเนี่ยมาถึงเมืองที่ชื่อคุดนาโฮราครับมาเดินเที่ยวที่นี่ไม่กี่วันเรียกว่าเป็นเมืองรองของประเทศเช็กหรือเช็กเกียได้เลยนะฮะคนชอบเที่ยวประเภทแบบหลบเมืองหลวงหลบเมืองหลักเนี่ยต้องชอบใจนะครับขับรถมาจอดแถวพาราเกโอสแควร์นะครับซึ่งเป็นเขตศูนย์กลางประวัติศาสตร์ของเมืองคุดนาโฮราเนี่ยยังไม่ทันเดินไปไหนก็เจออาคารหลังนี้เลยนะครับที่เตะตาก็คืองานแกะสลักหินนะฮะตอนแรกนึกว่าเป็นของทำใหม่ที่เขาเอาไว้ตกแต่งพอเข้าไปดูใกล้ๆนี่โอ้น่าจะเก่าแก่หลายร้อยปีพอๆกับอายุของตึกหลังนี้เลยนะครับอาคารหลังนี้ชื่อ Stone House นะฮะเป็นหนึ่งในอาคารที่โดดเด่นของเมืองคุดนาโฮราครับสร้างตั้งแต่ศตวรรษที่15นะฮะอายุถึงทุกวันนี้ก็ 5-600 ปีแล้วนะครับรัฐบาลเข้ามาดูแลนะครับมาบำรุงรักษาแล้วก็ใช้เป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงประวัติศาสตร์ของเมืองครับเมืองคุดนาโฮราเนี่ยนะฮะทั้งเมืองเลยนะครับได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกครับเพราะฉะนั้นทุกอาคารแล้วก็ทุกภูมิทัศน์ที่อยู่ในเขตเนี่ยนะฮะต้องอยู่ภายใต้การอนุรักษ์อย่างเข้มงวดนะครับเพื่อรักษาคุณค่าทางประวัติศาสตร์แล้วก็สถาปัตยกรรมคำว่าอนุรักษ์ภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรมเนี่ยครับหมายความว่าเวลาเรามองไปทางไหนนะฮะเราก็จะไม่เห็นตึกใหม่เอี่ยมแต่ว่าไม่เข้าพวกนะครับผิดยุคอะไรแบบนี้นะฮะหรือว่าโอ้โหป้ายโฆษณาเต็มไปหมดเลยแบบนี้จะไม่มีครับนี่ครับแบบนี้เขาเรียกว่าการอนุรักษ์ภูมิทัศน์ครับนอกจากอาคารใจกลางเมืองเก่านะครับเมืองนี้ยังมีมหาวิหาร1แห่งครับมีโบสถ์ใหญ่ยักษ์อีก1แห่งที่มีประวัติศาสตร์เก่าแก่เทียบกับสถานที่ดังๆในทวีปยุโรปได้เลยนะฮะไม่น้อยหน้าใครครับวันนี้ครับจะพาไปเดินเที่ยวในสถานที่ทางศาสนา2แห่งนะครับซึ่งเป็นของเด็ดสำหรับนักท่องเที่ยวและนักประวัติศาสตร์ที่ทำให้เมืองรองอย่างคุดนาโฮราไม่สามารถมองข้ามได้เลยครับ

าเรียงตามลำดับนะครับมหาวิหารเซตเหล็กแห่งนี้นะฮะจะไม่ได้เป็นจุดแรกนะครับที่นักท่องเที่ยวหรือว่าไกด์เนี่ยเขาจะพาคนมาดูแต่ถ้าเรียงตามไทม์ไลน์ของประวัติศาสตร์ท้องถิ่นต้องเริ่มที่นี่ก่อนเลยครับเพราะว่าสร้างก่อนสถานที่สำคัญจุดอื่นๆในเมืองอีกหลายแห่งครับขอเล่าประวัติศาสตร์ให้ฟังนิดหน่อยนะฮะแรกเริ่มเดิมทีครับตรงนี้เขาสร้างเป็นอารามของคณะนักบวชนะฮะชื่ออารามซิสเตอร์เชียนนะครับคำว่าซิสเตอร์เนี่ยครับไม่ใช่คำที่แปลว่าพี่สาวน้องสาวหรือว่าแม่ชีนะฮะคำนี้สะกดด้วยตัว C นะครับมาจากนักบวชที่รวมกลุ่มกันที่เมืองซิโต้นะฮะเมืองเล็กๆในแคว้นเบอร์กันดีในประเทศฝรั่งเศสครับแล้วเขาก็ตั้งชื่อว่ากลุ่มนักบวชซิสเตอร์เชียนฮะซึ่งก็มีทั้งพระนะครับนักบวชผู้ชายแล้วก็นักบวชหญิงก็คือแม่ชีนะครับกลุ่มนักบวชซิสเตอร์เชียนนี่เป็นคริสเตียนนะฮะนิกายคาทอลิกที่มีวิธีคิดในการทำเรื่องเกษตรกรรมควบคู่ไปกับการสวดมนต์คือพยายามเลี้ยงตัวเองให้ได้นะครับเพื่อจะลดความยุ่งยากก็เลยได้รับการยอมรับนับถือในเรื่องของการใช้ชีวิตด้วยความเรียบง่ายความสันโดษนะฮะตอนหลังก็ได้รับเชิญจากขุนนางจากดินแดนโบฮีเมียซึ่งก็คือประเทศเช็กในปัจจุบันนี่แหละครับให้มาตั้งรกรากแล้วก็เริ่มสร้างอารามกันที่นี่ครับแต่ที่เห็นในภาพนี้เป็นโบสถ์สุสานเซตเหล็กหรือว่าโบสถ์กระดูกนะฮะไม่ใช่อารามซิสเตอร์เชียนนะครับที่เอาภาพมุมสูงมาให้ดูเนี่ยนะครับอยากให้เห็นลักษณะพื้นที่ครับซึ่งเป็นที่ราบกว้างใหญ่มากๆเลยนะฮะแบบนี้ทำการเกษตรได้สบายครับตั้งเป็นชุมชนทางศาสนาก็เหมาะมากครับแล้วก็ที่นี่ยังเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางการค้าสำคัญในภูมิภาคนี้อีกด้วยนะฮะพอมีขุนนางสนับสนุนครับก็ทำให้อารามซิสเตอร์เชียนมีความมั่นคงมากครับกลุ่มนักบวชซิสเตอร์เชียนก็มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนนะครับถ่ายทอดความรู้เรื่องการเกษตรกรรมการชนประทานก็ดีการจัดการที่ดินอะไรแบบนี้นะฮะทำให้ย่านเซตเหล็กเนี่ยเจริญก้าวหน้าครับกลายเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจในดินแดนโบฮีเมียยาวนานเป็นร้อยปีเลยนะครับแล้วก็ที่นี่ครับได้รับการยกสถานะให้เป็นสังฆมณฑลเซตเหล็กนะฮะมีบิชอปมาประจำด้วยครับกลายเป็นศูนย์กลางทางศาสนาในระดับภูมิภาคแล้วก็ทำให้เกิดมหาวิหารแห่งนี้ขึ้นครับช่วงแรกนี้เขาสร้างให้เป็นโบสถ์นะฮะไม่ได้คิดว่าจะสร้างมหาวิหารแต่ว่าก็มีขนาดที่ใหญ่โตครับแล้วก็มีความสำคัญกับชุมชนการก่อสร้างครับทำต่อเนื่องกันโอ้เป็น10ปีนะฮะก็มีเรื่องเกิดขึ้นครับทำให้หยุดชะงักเพราะว่ามีความขัดแย้งทางศาสนาในโบฮีเมียที่รู้จักกันในชื่อสงครามฮุตไซนะครับซึ่งเป็นการสู้รบระหว่างชาวคริสเตียนด้วยกันเองนะฮะมีบันทึกถึงความเสียหายรุนแรงครับเขาว่าพังทลายจนเหลือแต่โครงสร้างอยู่นะฮะหมายถึงเสากับคานแบบนี้ครับที่เหลือนี่พังยับหมดเลยแล้วก็ถูกทิ้งร้างอยู่เป็นร้อยปีนะครับตอนหลังพอเหตุการณ์ดีขึ้นก็จ้างสถาปนิกชาวอิตาเลียนเข้ามาบูรณะนะครับซึ่งเขาบันทึกเอาไว้ครับว่าตอนซ่อมแซมเนี่ยเขาก็ยังใช้สไตล์กอธิกนะฮะซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมจากโครงสร้างดั้งเดิมเนี่ยยังอยู่นะครับแล้วก็ผสมผสานสไตล์บาโรกเข้าไปจนเกิดเป็นศิลปะแบบบาโรกที่มีความพริ้วไหวนะครับอยู่ร่วมกับการตกแต่งแบบกอธิกซึ่งมีความผสมกลมกลืนกันมากๆเลยนะฮะด้วยอาคารที่มีขนาดใหญ่โตครับแล้วก็มีการบูรณะจนมีสภาพที่สวยงามแล้วก็ยังกลับมาเป็นสถานที่ทางศาสนาที่สำคัญของชุมชนนะฮะเป็นศูนย์กลางการบริหารด้วยแล้วก็กลับมาเป็นที่ประกอบพิธีของบิชอปนะครับก็เลยทำให้ที่นี่ครับยกระดับเป็นมหาวิหารในที่สุดครับข้างในมหาวิหารเนี่ยนะฮะเรายังสามารถชื่นชมศิลปะผสมผสานระหว่างโกธิกกับบาโรกได้ไม่ยากเลยนะครับโดยเฉพาะเส้นสายโครงสร้างที่เพดานเป็นเส้นโค้งแบบนี้นะฮะอันนี้คือสไตล์โกธิกนะครับแต่ว่าตรงปลายนะพอลากเส้นมาบรรจบกับหัวเสาเนี่ยก็จะมีการตกแต่งเพิ่มเข้าไปครับอันนี้เป็นผลงานที่เรียกว่าบาโรกโกธิกของสถาปนิกชาวอิตาเลียนที่มาบูรณะนั่นเองครับจุดเด่นอื่นๆในนี้คือแท่นบูชาครับมองไปตรงไหนก็เจอนะฮะซึ่งก็มีอยู่หลายจุดเลยนะครับแล้วก็สร้างจากหลายยุคด้วยนะแต่พอไปเดินดูแล้วนะครับทุกจุดเนี่ยเขาพยายามรักษาแนวทางการตกแต่งนะฮะไม่ให้หลุดออกจากสไตล์หลักนะครับแต่ก็คงจะปะปนด้วยความนิยมตามช่วงเวลาด้วยเหมือนกันนะครับการซ่อมแซมครั้งใหญ่เนี่ยก็ผ่านมาหลายร้อยปีไม่แปลกใจถ้าจะมีการเติมแต่งเข้าไปตามรสนิยมของผู้สนับสนุนนะครับผู้บริจาคอะไรเนี่ยเรียกง่ายๆว่าคนให้ทุนนะรวมถึงสไตล์ของช่างฝีมือแต่ละยุคด้วยครับแต่รวมๆแล้วก็ถือว่าแท่นบูชาทุกจุดภายในมหาวิหารมีความสวยงามครับดูอลังการบางจุดนี้ไม่ได้เล็กเลยนะฮะแต่ก็ยังดูศักดิ์

มีเรื่องหน้าต่างกระจกนะฮะที่อยู่ตามจุดต่างๆในมหาวิหารเนี่ยซึ่งแทบทั้งหมดเนี่ยเป็นทรงแหลมสูงสไตล์กอธิกดั้งเดิมครับแต่ที่น่าสนใจก็คือเขาไม่ได้พยายามทำศิลปะกระจกประดับสีสเตนแกลสเนี่ยนะฮะซึ่งก็กลายเป็นเรื่องที่ดูดีนะครับเพราะว่าพอเป็นกระจกใสธรรมดาเนี่ยทำให้แสงสว่างมันผ่านเข้ามาได้เยอะครับตามบันทึกก็เขียนว่านี่เป็นแสงแห่งพระเจ้าเลยนะฮะเพราะว่าทำให้ข้างในเนี่ยดูสะอาดนะครับดูกว้างขวางโปร่งโล่งแล้วก็ให้บรรยากาศสบายครับพอไม่ได้ใช้ศิลปะกระจกสีมาตกแต่งรวมถึงตามผนังเนี่ยก็ไม่ได้มีการเขียนรูปนะฮะไม่ได้มีจิตรกรรมปูนเปียกเนี่ยก็ทำให้ภายในนี่มีการคุมโทนได้นะครับเรียกว่าเอาอยู่เลยนะฮะไม่มีตรงไหนที่โดดออกมาหรือว่าไม่เข้ากันนะครับทุกวันนี้มหาวิหารเซตเหล็กอายุหลายร้อยปีแล้วนะครับเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวจะแวะมาดูเพราะว่าต้องอยู่ในโปรแกรมทัวร์ของเมืองคุดหน้าโฮราแน่ๆครับอาจจะไม่ใช่สถานที่ท็อปลิสต์นะฮะแต่เชื่อว่าถ้ามาที่นี่แบบที่รู้ประวัติศาสตร์มาสักหน่อยนะฮะจะทำให้การมาเยือนอยู่ในมหาวิหารแห่งนี้ถูกจัดอยู่ในรายการของเด็ดจากเมืองรองแน่ๆครับ

ย้ายมาดูที่เที่ยวอีกจุดหนึ่งในเมืองคุดหน้าโฮร่านะครับไม่ว่าจะมองจากมุมไหนครับสิ่งแรกที่เราจะเห็นเป็นอันดับแรกนะฮะในการมาเดินดูโบสถ์เซนต์บาบาร่าก็คือเนี่ยครับยอดแหลมๆซึ่งเต็มหลังคาไปหมดเลยนะครับคนที่พอจะรู้เรื่องประวัติศาสตร์ศิลปะอยู่บ้างเนี่ยนะฮะก็จะรู้ว่านี่เป็นสไตล์กอติกชัดเจนนะครับยอดแหลมๆชี้ขึ้นฟ้านี่เป็นความเชื่อเรื่องการใกล้ชิดกับพระเจ้านะฮะมีหลังคาโบสถ์หลังคาวิหารโดยเฉพาะในทวีปยุโรปที่สร้างขึ้นในยุคกลางนะครับใช้การตกแต่งสไตล์แบบนี้เยอะเลยนะฮะเฉพาะที่รายการของเราพาไปเที่ยวมานี่ก็น่าจะเกือบ10แห่งได้แล้วนะครับตอนที่เริ่มก่อสร้างเนี่ยเป็นปลายศตวรรษที่14นะเป็นยุคท้ายๆของศิลปะกอธิกที่เรียกว่าเลดกอธิกนะครับก่อนที่โลกศิลปะเนี่ยจะก้าวข้ามไปสู่ยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาการหรือว่าเรเนซองส์นะฮะแต่ถึงจะเป็นช่วงท้ายๆครับก็ยังเต็มไปด้วยเอกลักษณ์ของการตกแต่งแบบกอธิกดั้งเดิมเยอะเลยนะฮะที่เห็นชัดๆครับคือการใช้เส้นแนวตั้งนะเส้นตรงจากล่างขึ้นบนบนลงล่างเนี่ยนะฮะในงานออกแบบนี่โอ้มีหลายจุดเลยนะครับอย่างเสาชัดเลยนะครับกรอบประตูกรอบหน้าต่างเส้นพวกนี้ทำให้เกิดความสูงนะครับสูงแบบสูงชะลูดเลยนะฮะผอมสูงครับซึ่งเขามีความเชื่อว่ารูปทรงแบบนี้นะครับนี่คือความสง่างามนะฮะเราคนยุคนี้ครับพอไปยืนดูเส้นสายต่างๆในสถาปัตยกรรมนี่ก็เตะตาดีนะครับยิ่งเวลามีงานแกะสลักประดับเข้าไปตามจุดต่างๆนี่ก็ดูสวยงามอลังการครับซึ่งก็น่าทึ่งนะฮะนี่เป็นความคิดของคนเมื่อหลายร้อยปีที่แล้วครับการสร้างโบสถ์ขนาดใหญ่ครับแล้วก็ออกแบบให้มีรายละเอียดการตกแต่งเยอะขนาดนี้ครับนอกจากต้องสร้างกันยาวนานแล้วนะฮะยังต้องใช้งบประมาณมหาศาลทีเดียวนะครับแต่คุดหน้าโฮร่านี่เป็นเมืองคนมีตังค์นะฮะร่ำรวยจากการทำเหมืองเงินครับเพราะฉะนั้นหลายช่วงหลายตอนของการสร้างโบสถ์เซนต์บาบาร่าเนี่ยไม่มีปัญหาเรื่องงบประมาณครับยกเว้นช่วงที่มีสงครามศาสนาสงครามฮุตไซด์นะซึ่งก็รบกันยาวนานครับเศรษฐกิจย่ำแย่อาการก่อสร้างโบสถ์สร้างวิหารนี่ต้องหยุดชะงักไปยาวนานทีเดียวครับจุดเริ่มต้นของการสร้างโบสถ์

เซนต์บาบาร่าเนี่ยเขาตั้งใจอุทิศให้นักบุญบาบาร่านะฮะเป็นนักบุญที่คนงานเขานับถือมากเลยนะครับคนทำงานที่อยู่ในเหมืองเงินนี่นะฮะจะเป็นงานที่เสี่ยงภัยเยอะใช่ไหมครับซึ่งก็มีทั้งช่างขุดอุโมงค์ทำงานเกี่ยวกับระเบิดอะไรแบบนี้นะครับนักบุญบาบาร่าเนี่ยจะเป็นเหมือนผู้คุ้มครองคนทำงานเหมืองนะฮะภาษาอังกฤษนี่เขาใช้คำว่า Saint of Miners เลยนะฮะนักบุญแห่งชาวเหมืองนะครับถ้าเป็นแบบพุทธนะครับเราเรียกว่าเป็นพระเครื่องที่คนงานต้องหามาห้อยคอเรียกแบบนั้นก็ได้ครับจะเป็นความเชื่อความศรัทธาเพื่อให้ปลอดภัยนะครับแต่เป้าหมายที่แฝงอยู่ในการสร้างโบสถ์เนี่ยก็น่าสนใจนะครับเจ้าของกิจการสัมปทานเหมืองแร่เงินนะครับอยากจะแสดงความมั่งคั่งนะฮะอยากแสดงอำนาจแข่งกับมหาวิหารเซตเหล็กจริงๆตอนเขาสร้างเนี่ยเขาอยากจะแข่งกับมหาวิหารใหญ่ๆในเมืองปรากเลยด้วยซ้ำนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็บอกเราได้ว่าแสดงว่ายุคสมัยนั้นเนี่ยเมืองคุตนาโฮรานี่โอ้ยิ่งใหญ่จริงรวยจริงนะครับไหนๆก็อยากอวดนะฮะก็เลยจ้างสถาปนิกเก่งๆเข้ามาดูแลครับหลายคนนี่มาจากกรุงปรากซึ่งมีโปรไฟล์ที่ดีเลยนะครับเคยสร้างมหาวิหารใหญ่ๆในเมืองหลวงมาแล้วนะฮะทุกอย่างก็ราบรื่นดีครับจนกระทั่งเกิดสงครามฮุตไซด์เนี่ยนะฮะก็ต้องหยุดไปยาวนานพอสงครามหยุดสงบแล้วนะครับก็กลับมาสร้างกันต่อครับแต่ยุคหลังสงครามนะเป็นยุคที่ต้องฟื้นฟูบ้านเมืองเนี่ยงบประมาณมันก็ร่อยหรอนะครับแถมผลผลิตจากเหมืองเงินก็ลดลงครับเมื่อความมั่งคั่งลดลงนะฮะจะไปทุ่มเงินสร้างโบสถ์ใหญ่ๆนี่ก็ไม่ใช่แล้วนะครับก็เลยเกิดการทำหยุดเนี่ยไปอีกเป็น10ปีสุดท้ายก็เลยใช้วิธีลดสเปคลงนะครับเขาก็ลดขนาดของโบสถ์ลงตัดโน่นตัดนี่ออกไม่งั้นก็สร้างไม่เสร็จสักทีนะครับขนาดลดแบบลงแล้วเนี่ยนะยังต้องใช้เวลาสร้างอีก20กว่าปีถึงจะเสร็จสมบูรณ์ครับนับย้อนไปตั้งแต่เริ่มก่อสร้างโบสถ์เมื่อปีค.ศ.1388จนถึงปีที่เสร็จเรียบร้อยนะฮะค.ศ.1905ครับหักลบแล้วเนี่ยนะฮะใช้เวลาไป500กว่าปีเลยนะโอ้สร้างกันลืมเลยนะครับแต่ยังไงก็ตามก็เป็นผลงานระดับมาสเตอร์เลยนะก็คือโบสถ์ที่สวยงามแล้วก็เต็มไปด้วยศิลปะโกธิกยอดฮิตซึ่งเรียกว่าจัดเต็มกันเลยทีเดียวครับ

เดินเข้ามาดูจุดเด่นภายในโบสถ์เซนต์บาบาร่านะครับขอพามาดูเรื่องนี้ก่อนเลยนะฮะเรื่องกระจกสีครับกระจกสีที่เราเห็นตอนนี้นะฮะบางส่วนที่เป็นของเก่าจริงนะครับก็ยังรักษากันไว้ได้ในสภาพที่ถือว่าดีมากๆเลยนะฮะบางส่วนก็เปลี่ยนวัสดุไปตามยุคครับเพราะว่าเก่าแก่มากๆแล้วก็มีกระจกที่เสียหายไปตามเวลาด้วยเหมือนกันช่วงบูรณะครั้งใหญ่หลังสงครามฮุนไซน์เนี่ยมีการซ่อมแซมเปลี่ยนวัสดุกันเยอะมากเลยนะครับที่มหาวิหารเซตเหล็กเนี่ยนะครับเขาไม่ได้ใช้กระจกสีตกแต่งก็เข้าใจว่าต้องการให้เกิดแสงสว่างเข้ามาเยอะๆแล้วก็ไม่อยากให้รกสายตานะครับแต่กระจกสีที่โบสถ์เซนต์บาบาร่าเนี่ยกลับดูเข้ากันดีนะฮะไม่รกไม่ลายตาอาจจะเป็นเพราะว่าเขาใช้ในพื้นที่ที่ไม่เยอะเกินไปครับไม่มากไปไม่น้อยไปก็ทำให้งานศิลปะในชวนมองมากขึ้นนะครับเหมือนงานจิตรกรรมฝาผนังเนี่ยก็มีการกำหนดบริเวณครับไม่ได้เพ้นไปจนทั่วนะฮะดูสีสันจืดจางไปเยอะมากเลยนะครับเพราะว่าฝั่งนี้ของอาคารเนี่ยเป็นบริเวณที่โดนแดดส่องเกือบทั้งวันเลยนะครับก็ส่งผลให้สีจากเทคนิคปูนเปียกเนี่ยซีดจางลงได้ซึ่งก็สมควรอยู่นะฮะอันนี้ผ่านมาเป็นร้อยปีแล้วนะครับภาพเขียนจิตรกรรมปูนเปียกในโบสถ์เซนต์บาบาร่าเนี่ยก็แน่นอนครับเป็นเรื่องราวทางศาสนาครับจากบทต่างๆในพระคัมภีร์แล้วก็ยังมีภาพเขียนที่เล่าเรื่องชีวิตประจำวันของคนงานในเหมืองแร่เงินด้วยนะครับซึ่งอันนี้นะครับเป็นข้อมูลที่มีค่ามากสำหรับการค้นคว้าของนักประวัติศาสตร์นะฮะจริงๆภาพเขียนพวกนี้เป็นบันทึกประวัติศาสตร์ในอีกแง่มุมหนึ่งของประเทศใดเลยนะครับโบสถ์เซนต์บาบาร่านี่มี2ชั้นนะฮะแล้วก็ชั้นบนนี้ก็เปิดให้คนขึ้นไปดูได้ครับพอเดินขึ้นมาดูชั้น2เนี่ยตอนแรกตั้งใจมาดูส่วนบนสุดของออร์แกนนะฮะซึ่งเขาตกแต่งเป็นรูปปั้นครับใช้สีทองดูอลังการสวยงามเลยนะฮะแต่อยู่วันนี้กลับสะดุดตากับหุ่นแกะสลักที่ตั้งอยู่ตามเสาใหญ่ๆครับพอเข้าไปยืนดูใกล้ๆพบว่าโอ้โหนี่เป็นไม้นะฮะตอนแรกดูไม่ออกเลยนะครับไปอ่านป้ายข้อมูลนะครับเขาเรียกชั้นบนนี้ว่า upper gallery นะฮะคือที่แสดงงานศิลปะซึ่งอยู่บนชั้นลอยนะครับบนนี้ก็มีรูปภาพรูปเขียนครับงานแกะสลักที่แตกหักเสียหายนะครับบางชิ้นก็รอการซ่อมแซมบางชิ้นก็อาจจะรอการขนย้ายอะไรแบบนี้นะครับแต่งานศิลปะที่ดึงสายตามากที่สุดครับก็คงจะเป็นหุ่นไม้นี่แหละครับแกะสลักเป็นนักบุญนะฮะเป็นบุคคลสำคัญจากพระคัมภีร์ครับอย่างทูตสวรรค์มิคาเอลนะฮะมิคาเอลนี่เป็นผู้พิพากษาดวงวิญญาณนะครับบางหุ่นก็จะเป็นเชิงสัญลักษณ์นะครับถือตัดช่างเนี่ยมีความหมายถึงความยุติธรรมนั่นเองครับที่น่าสนใจคือเทคนิคการแกะสลักเนี่ยช่างฝีมือเขาเก่งมากเลยนะครับทำงานไม้ออกมาได้ผ้าเป็นผ้านะฮะเรียกว่าอย่างนั้นแหละครับดูพริ้วไหวนะครับแกะไม้ให้เป็นผ้าเนี่ยไว้ได้ง่ายเลยนะครับและนี่ไม่ได้เป็นฝีมือของช่างแกะสลักอย่างเดียวนะครับการเก็บงานต่างๆโอ้มีความละเอียดละออมากครับเราแทบไม่เห็นรอยต่อที่ชัดๆเลยนะฮะรู้ว่ามีการต่อไม้ซึ่งก็ไม่แปลกครับเขาไม่ได้ใช้ไม้สุงท่อนใหญ่ๆหลายคนโอบเนี่ยนะเอามาแกะสลักเป็นรูปคนแบบนี้เขาจะใช้วิธีต่อไม้เป็นชิ้นๆก็ง่ายกว่าครับควบคุมได้แต่ว่ารอยต่อเนี่ยค่อนข้างเนี๊ยบเลยนะฮะเก่งมากๆเลยนะครับและนี่เขาทำกันเมื่อหลายร้อยปีที่แล้วนะฮะถือว่าเป็นภูมิปัญญาของช่างฝีมือท้องถิ่นชาวโบฮีเมียนที่เก่งมากๆเลยนะครับโบสถ์เซนต์บาบาร่าใช้เวลาสร้างยาวนาน500กว่าปีครับต้องใช้ช่างฝีมือกี่รุ่นคนนะฮะที่เข้ามาสร้างงานต่อๆกันครับบางช่วงก็หยุดไปหลายสิบปีครับแต่พอกลับมาสร้างต่อหรือแม้แต่การบูรณะซ่อมแซมในยุคต่างๆเนี่ยก็เรียกว่าช่างฝีมือแต่ละยุคแต่ละสมัยนี่ก็ใช้เทคนิคต่างๆได้แบบกลมกลืนกับของเดิมมากเลยนะฮะแทบจะไร้รอยต่อเลยนะครับแบบนี้สามารถใช้คำว่าการสืบทอดทางภูมิปัญญาและการส่งต่อวัฒนธรรมได้เลยครับ

โบสถ์นักบุญบาบาร่าหรือว่าเซนต์บาบาร่าเนี่ยนะฮะไม่เคยเป็นที่ประทับของบิชอปเลยนะครับก็เลยเรียกกันตามความตั้งใจแรกก็คือเป็นโบสถ์นะฮะไม่ใช่มหาวิหารหรือว่าอาสนวิหารครับแต่ด้วยความที่มีขนาดใหญ่โตแล้วก็มีความสวยงามครับคนทั่วไปก็เรียกกันติดปากว่าคาทีดรอลนะฮะแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดครับคือการทำหน้าที่เป็นศาสนสถานให้ผู้คนเข้ามาสักการะมาทำพิธีครับซึ่งก็เป็นไปตามเป้าหมายของการสร้างโบสถ์ไม่ต่างจากมหาวิหารเซตเหล็กนะฮะนี่คือคุณค่าที่แท้จริงของการเป็นศาสนสถานทั้งสองแห่งครับองค์การยูเนสโกครับประกาศยกย่องและขึ้นทะเบียนให้ศูนย์กลางประวัติศาสตร์คุตนาโฮราและโบสถ์เซนต์บาบาร่าพร้อมด้วยมหาวิหารพระแม่มารีแห่งเซตเหล็กครับเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของประเทศเช็กนะฮะเมื่อปีพ.ศ.2538ครับเขามีหลักเกณฑ์การพิจารณาแบบนี้ครับโครงสร้างของเมืองนี่นะฮะได้รับการเติมเต็มนะครับใช้คำนี้เลยเติมเต็มด้วยสถาปัตยกรรมแล้วก็ศิลปะการตกแต่งชั้นนำของโลกนะฮะโดยเฉพาะโบสถ์และก็มหาวิหารประจำเมืองครับซึ่งมีอิทธิพลต่อการพัฒนาสถาปัตยกรรมของทวีปยุโรปในยุคต่อมาด้วยครับข้อต่อมาครับเขาบอกว่าศูนย์กลางเมืองประวัติศาสตร์ทั้งตูเมืองเลยนะครับรวมถึงโบสถ์และก็วิหารสำคัญเนี่ยเป็นตัวอย่างอันโดดเด่นของเมืองยุคกลางในทวีปยุโรปนะครับซึ่งทำนุบำรุงศาสนาที่มาจากความมั่งคั่งก็คืออุตสาหกรรมเหมืองเงินซึ่งมีแบบนี้ไม่กี่แห่งในโลกครับ

วันนี้พาไปเดินเที่ยวมหาวิหารครับกับโบสถ์ประจำเมืองเล็กๆชื่อคุดหน้าโฮรานะฮะเป็นวันเที่ยวแบบสบายๆไม่หวือหวานะครับแต่มีเรื่องให้ขบคิดเชื่อมโยงหลายอย่างครับความสนุกอาจจะอยู่ตรงการแกะรอยประวัติศาสตร์นะฮะสถานที่ทางศาสนาสองแห่งนี้มีช่วงเวลาที่เหมือนกันนะครับก็คือสร้างแล้วก็หยุดนะฮะมีช่วงโดนทำลายระหว่างสงครามศาสนาภายในประเทศนะครับแล้วก็หยุดอีกมีช่วงบูรณะซ่อมแซมครั้งใหญ่เหมือนกันนะครับจนในที่สุดก็ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์อาจจะต่างยุคต่างสมัยห่างกันเป็นร้อยปีครับแต่สุดท้ายทั้งสองแห่งครับก็ยังทำหน้าที่เป็นสถานที่ทางศาสนาเป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชนจนถึงทุกวันนี้นะครับและยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ต้องอยู่ในลิสต์ของนักท่อง

0: ดูสารคดีสุด Exclusive ดูดีดูฟรีที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
1: คือสมรภูมิของเหล่าพ่อครัวตัวแป้งหรือแม่ครัวตัวหม่ำของประเทศไทยคนนี้ก็แชมป์แกงส้ม
2: เมนูนี้เห็นบอกว่าไปแข่งมาด้วย
3: ชนะของจังหวัด
1: คนนั้นก็แชมป์ปลาล้าหล่น
4: ทำจนได้รางวัลนะคะได้เงินมาแล้วยังเขาแถมเตาแก๊ส
5: ที่รู้มีเตาแก๊สหรือเปล่า
1: คนนู้นก็แม่ครัวใหญ่ประจำชุมชน
6: ข้าแล้วหมกห่อด้วยใบตองรองด้วยใบหยอง
7: เพื่อ
6: เป็นสโลแกน
7: อ๋อสโลแกนแม
1: ่ทุกชุมชนมีแม่ครัวฝีมือเด็ดอยู่มากมายโดยพวกเขาจะต้องต่อสู้กันผ่านปิ่นโตหนึ่งเถาด้วยคำตัดสินจากกรรมการในชุมชน
8: หมึกนุ่มกุ้งดี
9: คนมันนัวดี
10: อร่อย
11: อร่อย
10: รสชาติบ้านนี
8: ้ทานรู้เลยว่าคนเกาะเกร็ดทำ
12: แปลว่าร้อยแล้ว
1: ศึกครั้งนี้เพื่อช่วงชิงความเป็นที่หนึ่งบนสมรภูมิแห่งศักดิ์ศรี
13: สู้รุ่นเดิมไม่ได
14: ้แต่เดี๋ยวไปเจอกันในครัว
15: คิดว่าเราจะชนะป้าสมบูรณ์ได้ไหมคะ
16: 100% แม้แต่น้ำปลาอย่างเดียวก็อร่อย
17: ถ้าแพ้ก็เลิกเลยเลิกขายของเลย
1: ประชันกันด้วยวัตถุดิบพิเศษ
18: เนื้อจระเข้เนี่ยเอาไว้ทำอะไรกินดี
19: ทำเมนูอะไรวะ
10: มันทำได้นะ1แกงบวชจะแกงมัสมั่นก็ได้แกงเขียวหวานก็ได
6: ้คุณมาเห็นในแหล่งน้ำข้างเนี่ยเราจะแกงอะไรกันดีวะ
2: แกงเผ็ดเนื้อน้ำข้าง
1: เพื่อชิงเงินรางวัลสนับสนุนชุมชน1ล้านสตังค์
2: ผลก็อยู่ในปิ่นโตอันนี้แล้วไป
1: รายการสมรภูมิปิ่นโตทุกวันเสาร์เวลา 17:05 น.ทางไทย PBS
14: น้ำปลาเครื่องปรุงรสที่อยู่คู่ครัวไทยแค่ไม่กี่หยดก็เพิ่มรสชาติของความอร่อยคุกคัลเจอร์จะพาไปเจาะลึกน้ำปลาจากปลาสร้อยปลาน้ำจืดตัวเล็กๆที่ผ่านภูมิปัญญาการหมักจนกลายเป็นเครื่องปรุงรสที่มีเอกลักษณ
3: ์แค่นี้ก็อร่อยแล้วครับ
5: คุกคัลเจอร์น้ำปลาปลาน้ำจืดวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมนี้เวลา10นาฬิกาทางไทย PBS
16: วันนี้มาถึงที่สูงเพราะมีนัดกับ
7: ดารา
16: ให้ดารากรี๊ดดารามาแต่งตัวแบบดาราพูดแบบดารา
0: เกิดเคย
4: มาที
16: ่มากินแบบดารา
15: อร่อยจริงเลย
16: อร่อยอร่อย
13: ฟักทองพันบัตเตอร์นัท
16: ที่นี่กินฟักทองบัตเตอร์นัทว้าวถ้าอยากรู้ว่าอร่อยแค่ไหนต้องดู
12: มหาอำนาจบานา
16: ทุกวันอาทิตย์10นาฬิกา30นาทีทางไทย PBS
18: รายการเราก็ไม่ได้รับสิทธิพิเศษนะว่าแต่ว่าใครจะเข้าคิวเข้าคิวไปผมหน่อยไหม
11: ได้ครับ
19: ดูให้รู้รู้ให้ลึกคุณเคยได้รับประสบการณ์นี้หรือยังต่อคิวหน้าร้านอาหารครึ่งชั่วโมงเป็นอย่างต่ำ2ชั่วโมงก็ยังไหวนี่คือหนึ่งในวิธีของคนญี่ปุ่นที่ขยันต่อคิวมาก
1: ลูกค้าบอกว่านะครับมันมีค่ามากๆในการรอคิวครับ
9: เฮ้ยโอมาตาเซกาสินาสตาโรโต
8: แกงกะหรี่อายุ60ปี
19: ติดตามได้ไหนเดี๋ยวให้รู้ตอนไปลองกินร้านคิวยาวในโตเกียวทำไมคนยอมรอวันอาทิตย์นี้เวลา 11 นาฬิกาทางไทย PBS
17: เรื่องบ้านๆตอนนี้พบกับ
6: เราเป็นเมืองอะไรนะคะ
10: ฮาจาง
6: ฮาจาง
10: เราไปทำอะไรอ่ะ
20: เป็นกลุ่มคนไทย
21: เป็นคนกลุ่มตระกูลไต
20: พูดตระกูลไตพ่อแม่เนี่ยพูดแบบเดียวกันหมาเงี้ย
21: หมา
20: ก็เด
21: ียวกัน
22: สงสารเด็กๆหลังจากทานข้าวแล้วก็จะต้องไปทำวิจัย
23: อ้าวแล้วคุณไม่ไปทำอะไรเพื่อให้ผู้ชมดู
24: เราจะโชว์การนอนเพื่อรักษาสุขภาพให้ผู้ชมดู
25: เพราะว่าเราคือเรื่องบ้านบ้านไอ้น้อง
1: ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:30 น.ทางไทย PBS ช่องหมายเลข3และรับชมได้อีกครั้งทางวิภา.มีและวิภาแอปพลิเคชัน

ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิ

วันนี้โบมีหน่อไม้หลากหลายสายพันธุ์ที่จะเอามาทำอาหารง่ายๆอย่างซุปหน่อไม้หรือผัดเผ็ดหน่อไม้ติดตามได้ในกินอยู่คือวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการกินอยู่คือรายการที่จะชวนคุณผู้ชมมากินเพื่อชีวิตที่ดีของเราและของโลกกันค่ะโบจะชวนคุณผู้ชมมาทำอาหารจากหน่อไม้เพราะว่าพอเข้าหน้าฝนเต็มตัวเนี่ยค่ะหน่อไม้ก็มีหลากหลายมากเลยแล้วหน่อไม้ในประเทศไทยเองค่ะเราก็มีหน่อไม้หลากหลายพันหลากหลายชนิดเลยค่ะอย่างหน่อเล็กๆแบบนี้ที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยค่ะอันนี้เขาเรียกว่ากิมซุงค่ะเล็กๆแบบนี้นะคะเรียกว่ากิมซุงหรือว่าไผ่ลืมแล้งนะคะแปลว่าหน้าแล้งก็น่าจะขึ้นได้แต่น่าจะอร่อยในหน้าฝนค่ะเพราะว่าน้ำชุ่มเติบโตได้เต็มที่หรือว่าหน่อใหญ่ๆแบบนี้นะคะเขาก็มีชื่อว่าหน่อบงหวานค่ะบงหวานเพชรน้ำผึ้งค่ะจริงๆมีทั้งหน่อบงหน่อตรงอย่างนี้มีหลากหลายมากเลยแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ตั้งใจปลูกเพื่อเอาไว้รับประทานเนี่ยค่ะหน่อไม้เนี่ยมันก็ขึ้นเองตามธรรมชาติในประเทศไทยอยู่แล้วค่ะขึ้นตามป่าเบญจพรรณขึ้นตามป่าที่มีความชื้นเนี่ยค่ะแล้วหน่อเนี่ยก็คือเป็นต้นอ่อนของไม้ไผ่แต่เพราะเราไม่ใช่แพนด้าเราต้องกินหน่อเพราะว่ามันจะนุ่มกว่าวิธีการเลือกซื้อหน่อเนี่ยคุณผู้ชมเราก็ต้องหาหน่ออ่อนๆที่เพิ่งตัดมาใหม่ๆถ้าเกิดตัดนานแล้วอะค่ะมันก็จะเป็นเสี้ยนได้หรือว่าถ้าเกิดหน่อที่แก่หรือว่าใหญ่ไปเนี่ยบางทีมันก็จะมีเสี้ยนเยอะรับประทานไม่อร่อยปกติซื้อก็ให้คุณพ่อค้าและแม่ค้าเนี่ยค่ะจัดการมาให้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดไม่จัดการเราก็สามารถจัดการได้ค่ะตัดข้างล่างทิ้งนิดหน่อยเพราะข้างล่างเนี่ยส่วนใหญ่จะแข็งก่อนนะคะตัดข้างล่างทิ้งก่อนนะคะแล้วก็จัดการหัวมันค่ะคือเราคิดว่าโหตรงนี้มันต้องอ่อนแน่ๆเลยแต่จริงๆตรงนี้มีแต่ใบคุณผู้ชมมันจะประมาณอยู่แค่นี้ล่ะไม่ต้องตัดสูงมากค่ะเสร็จแล้วกรีดข้างแล้วก็เปิดออกอย่างนี้ได้เลยค่ะ

คุณผู้ชมเนี่ยข้างบนนี้ยังเป็นขนแบบนี้อยู่เลยขนแบบนี้กินแล้วระวังคันนะคะแล้วก็คือต้องเอาออกค่ะแล้วก็ปาดออกนะคะเดี๋ยวกินแล้วมันจะคัน

แบบนี้ค่ะแล้วเราก็จะนำมาปรุงอาหารได้ตามชอบใจจะใส่ผัดใส่แกงเนี้ยค่ะก็ได้หมดเลยปกติเวลาเราจัดการกับหน่อไม้เนี่ยเราก็จะต้มทิ้งก่อนเพราะว่าบางอย่างเนี่ยหรือบางชนิดหน่อไม้อาจจะมีรสขมค่ะแล้วก็จะต้มขมทิ้งแล้วก็หน่อไม้ดิบอย่างเงี้ยค่ะเขาจะมีไซยาไนด์ถ้าเกิดว่าเราต้มเนี่ยไซยาไนด์ก็ลดลงนะแล้วขมน้อยลงแล้วก็อาจจะมีพิษน้อยลงค่ะรับประทานได้แล้วแต่เลยว่าคุณผู้ชมจะเอาหน่อไม้ไปทำอะไรก็หั่นแล้วแต่ตามชอบใจวันนี้โบจะเอามาผัดโบก็จะหั่นเป็นชิ้นใหญ่หน่อยค่ะบางคนก็ชอบฝานหรือบางคนก็ซอยเป็นเส้นหน่อไม้เนี่ยไม่ใช่แค่คนไทยกินนะคนในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ญี่ปุ่นจีนเนี่ยก็กินเหมือนกันค่ะเป็นพืชที่มีเนื้อเยอะแล้วก็สามารถทำเก็บไว้ได้กินข้ามฤดูได้จะเป็นหน่อไม้ต้มหรือว่าจะเป็นหน่อไม้ดองนะคะก็มีภูมิปัญญาในการกินข้ามฤดูในทุกๆชาติเลยเวลาเราทำหน่อไม้นะคะเราจะเริ่มจากน้ำอุณหภูมิปกติเนี่ยค่ะใส่ลงเลยแล้วก็ค่อยเปิดไฟให้เดือดแล้วก็เทน้ำทิ้งอาจจะต้องต้มสักรอบสองรอบแบบนี้นะคะเพื่อให้ไซยาไนด์มันออกไปแล้วก็ลดความขมลงค่ะวันนี้เราจะนำหน่อไม้ที่ต้มแล้วเนี่ยนะคะมาผัดใส่ไก่เป็นหน่อไม้ผัดไก่ใส่พริกส้มค่ะอย่างแรกเลยค่ะเราจะเอาไผ่บงหวานเนี่ยมาผัดเผ็ดกับไก่เราก็ต้องตำเครื่องตำก่อนเครื่องตำนะคุณผู้ชมเราก็เริ่มจากนี่เลยรากผักชีลงไปใส่เกลือนิดนึงค่ะแล้วก็ต้องมีกระเทียมใส่กระเทียมใส่พริกขี้หนูก่อนค่ะเพื่อให้มันเผ็ดเนาะเผ็ดหอมพร้อมกันเลยค่ะเวลาเราโขกเครื่องเพื่อตำสำหรับผัดเนี่ยเราจะไม่ทำให้มันละเอียดมากเพราะว่าพอมันโดนน้ำมันร้อนๆมันก็ไหม้หมดทีเดียวก็หยาบๆพอค่ะแล้วก็พริกส้มบางคนเรียกพริกส้มบางคนเรียกพริกเหลืองแล้วก็หอมแดงค่ะเอาล่ะเตรียมผัดได้หน่อไม้ให้อร่อยนะคุณผู้ชมเราก็ใส่ใบมะกรูดฉีกก้านชนิดหนึ่งทำเตรียมไว้แล้วก็เตรียมโหระพาด้วยค่ะผัดจะได้หอมเราก็เด็ดไว้ก่อนหน่อไม้เนี่ยคุณผู้ชมนอกจากว่าจะมีสำหรับไว้ให้เรากินแล้วพันธุ์ของหน่อไม้ที่มีมากมายอยู่ในประเทศไทยเนี่ยค่ะยังมีประโยชน์อย่างอื่นอย่างเช่นเป็นไผ่ที่เอาไปทำสำหรับเครื่องจักสานหรือเอาไปทำเฟอร์นิเจอร์บางคนก็เอาไผ่ไปสร้างบ้านได้เลยเป็นเสาต้นใหญ่ๆบางทีก็เป็นไผ่เพื่อการประดับอย่างเช่นไผ่น้ำเต้าหรือว่าไผ่เงินแบบนี้นะคะก็เป็นพืชที่มีประโยชน์หลากหลายแล้วก็อร่อยด้วยไก่เนี่ยเราก็ใช้สะโพกจะสับทั้งกระดูกก็ได้หรือว่าจะเลาะกระดูกออกก็ได้ค่ะ

โบเลือกใช้สะโพกเพราะโบไม่อยากให้มันแห้งมากเนาะหั่นเป็นชิ้นพอคำโบจะเอาไก่ลงไปลวนก่อนค่ะเพราะว่าชิ้นมันใหญ่ก็เอาลงกระทะได้เลยหน่อไม้เนี่ยจริงๆแล้วทำอาหารได้หลากหลายเมนูเลยนะคะจะผัดแบบนี้ก็ได้บางคนก็กินผัดหน่อไม้ใส่ไข่

ใส่น้ำเล็กน้อยค่ะเราจะใส่พริกไทยนิดนึงเอาล่ะชิมรสชาติดูนะคะเผ็ดเค็มนำ

หนึ่งรายการอาหารจากหน่อไม้นะคะตอนนี้เราเลือกหน่อไม้อีก 1,000 ค่ะก็คือเราใช้หน่อไม้ลวกหน่อไม้ลวกเนี่ยก็จะเป็นหน่อไม้พันเล็กผอมๆแบบนี้นะคะแล้วก็จะเห็นหน่อไม้ลวกเนี่ยอยู่ในซุปหน่อไม้แบบอาหารอีสานค่ะหน่อไม้แบบในอาหารอีสานเนี่ยเราก็จะต้มหรือบางคนก็เผาหน่อไม้ทั้งหน่อเลยแล้วก็แกะกาบข้างนอกออกข้างในก็จะเหลือแบบนี้แล้วเราก็จะเอาส้อมเนี่ยแหละค่ะขูดไปให้เป็นเส้นแล้วเราสังเกตว่าเวลาเราไปรับประทาน

ซุปหน่อไม้มันก็จะมาเป็นเส้นแบบนี้ใช่ไหมคะเกิดจากการขูดแบบนี้แหละค่ะถ้าเกิดว่าตรงปลายนี้มันแข็งก็แปลว่าอย่าไปรับประทานมันให้ตัดออกมันก็จะเป็นเสี้ยนตัดออกบ้าง

หน่อไม้แบบนี้สะกดด้วยบอใบไม้นะคุณผู้ชมไม่ได้สะกดด้วยปอปลาถ้าสะกดด้วยปอปลาเนี่ยจะกลายเป็นซุปแบบว่าน้ำซุปของชาวตะวันตกคำว่าซุปเนี่ยค่ะอาจจะมาจากคำว่าจุ๊บซึ่งมาจากคำของคนไทยดำหรือว่าลาวโซ่งซึ่งจุ๊บในภาษานั้นเนี่ยแปลว่าการคลุกเคล้าเข้าด้วยกันหรือการยำเนี่ยแหละค่ะคนอีสานมาออกเสียงจากจอจานเนี่ยมันก็จะเพี้ยนมาเป็นสองโซ่นิดหนึ่งมันก็เลยเป็นซุปซุปก็เลยหมายถึงการคลุกเคล้าเข้าด้วยกันเนี่ยแหละค่ะทำหน่อไม้ให้อร่อยเนี่ยก็จะต้องมีน้ำใบย่านางค่ะซึ่งน้ำใบย่านางเนี่ยก็ถือว่าเป็นของติดครัวของไทยเลยไม่ว่าจะเป็นภาคกลางหรือว่าภาคอีสานเนี่ยเขาบอกว่าน้ำใบย่านางเนี่ยมันเป็นของคลาสสิกคอมบิเนชันกับหน่อไม้เพราะว่าหน่อไม้บางทีเขากลัวว่ามียูริกสูงเนาะแต่ว่าน้ำใบย่านางเนี่ยค่ะมาทำให้เกิดความสมดุลลดยูริกทำให้เรากินหน่อไม้ได้โดยไม่ปวดหลังปวดข้อโบก็เลยใส่ใบน้ำใบย่านางลงไปในหม้อก่อนค่ะตามด้วยหน่อไม้แล้วน้ำใบย่านางเองอะค่ะก็จะช่วยทำให้หน่อไม้เราเนี่ยหวานขึ้นด้วยแล้วเราไปดูแกงเปรอะหน่อไม้ของทางอีสานเนี่ยก็ขาดไม่ได้เลยว่าจะต้องมีน้ำใบย่านางก็ปล่อยให้น้ำใบย่านางเนี่ยต้มกับหน่อไม้สักนิดนึงก่อนนะคะให้น้ำมันซึมเข้าไปเราก็จะได้หน่อไม้ที่หวานขึ้นระหว่างที่เรารอให้น้ำใบย่านางงวดลงนิดนึงให้มันซึมเข้าไปในหน่อไม้ที่เราขูดไว้เนี่ยค่ะเราก็จะมาเตรียมผักผักของซุปหน่อไม้ก็เหมือนผักลาบเลยค่ะใส่ผักชีลาบหรือว่าผักชีใบเลื่อยบางคนก็เรียกผักชีฝรั่งเนาะซอยลงไปซุปหน่อไม้เราจะได้หอมพูดถึงคำว่าซุปแล้วเนี่ยภาคใต้เองอะค่ะก็มีน้ำชุบไม่รู้ว่าเพี้ยนมาจากคำคล้ายๆกันหรือเปล่าเพราะว่าน้ำชุบของภาคใต้เนี่ยบางทีเขาก็ใช้มือขยำเหมือนกันแต่ถ้าไปดูหนังสือทางลาวเนี่ยหนังสือตำรับลาวที่คุณเพียรศิลป์เขียนไว้เมื่อนานมาแล้วเนี่ยเขาก็จะมีซุปผักพ่อค้าซุปผักพ่อค้าในหนังสือเล่มนั้นนะคะเขาพูดถึงว่าเขาเอาผักหลายๆชนิดเลยเนี่ยมาผสมแล้วก็คลุกเคล้าขยำเข้าด้วยการมีใส่เนื้อสัตว์มีใส่ปลาแบบนี้เขาก็เรียกว่าซุปเหมือนกันเพียรศิลป์นี่จริงๆแล้วเป็นพ่อครัวอยู่ในวังลาวต้นหอมผักชีสาระแหน่ค่ะไม่ได้แน่นอนนี่เป็นอาหารเน้นผักเพราะว่านี่เป็นตัวอย่างของการกินแพลนเบสแบบโฮลฟู้ดแพลนเบสคือกินผักกินพืชผักที่ไม่ได้ผ่านการแปรรูปนะคะแล้วก็ได้กินผักเยอะได้กินเนื้อสัตว์น้อยด้วยความที่หน่อไม้เนี่ยเขามีไฟเบอร์เยอะนะคุณผู้ชมเขาก็จะช่วยสามารถช่วยขับพิษหรือว่าขับสารที่ร่างกายเราไม่ต้องการเนี่ยออกมาได้ค่อนข้างดีทีเดียวเลยค่ะที่ขาดไม่ได้อีกหนึ่งอย่างก็คือหอมซอยมันดูดน้ำใบย่านางเข้าไปแล้วนะคะเราก็จะปรุงแล้วค่ะคุณผู้ชมปรุงเนี่ยก็ง่ายมากเลยใช้พริกป่นใส่น้ำปลาร้าถึงจะอร่อยน้ำปลาร้าถ้าเกิดคุณผู้ชมต้มเองที่บ้านได้เนี่ยคุณผู้ชมก็มั่นใจได้ว่ารสอูมามิที่ได้เนี่ยคือมาจากธรรมชาติไม่ได้มาจากการเพิ่มเติมผงใดๆสำหรับน้ำปลาร้านะคะจะต้มให้อร่อยเนี่ยคือมันต้องเกิดมาจากปลาร้าที่อร่อยก่อนคือเราจะต้องไปหาปลาร้าที่อร่อยก่อนเสร็จแล้วก็เอาใส่หม้อใส่เครื่องหอมไม่ว่าจะเป็นตะไคร้ข่าหอมแดงใบมะกรูดลงไปถ้าเกิดบ้านใครมีใบหม่อนเงี้ยก็ใส่ใบหม่อนหรือว่าใบชายาลงไปได้ต้มไปค่ะบางสูตรเนี่ยเขาใส่หนังหมูจนหอมทั่วบ้านปิดไฟกรองออก
เก็บแต่น้ำเอาน้ำปลาเนี่ยค่ะมาใช้ทำอาหารได้เราก็ให้เผ็ดเค็มนะคุณผู้ชมเผ็ดจากพริกป่นแล้วก็มีความเค็มจากน้ำปลาเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ใส่ข้าวคั่วให้หอมข้าวคั่วนะถ้าเกิดคุณผู้ชมคั่วเองได้ก็จะดีมากเลยค่ะเวลาคั่วเนี่ยก็ซอยข่าใส่ใบมะกรูดลงไปคั่วด้วยพอมันแห้งกรอบหมดเนี่ยตำทีเดียวเราก็จะได้ข้าวคั่วที่หอมมากๆนอกจากหอมข้าวแล้วยังได้หอมสมุนไพรอย่างอื่นอีกด้วยค่ะคราวนี้โบจะแอบใส่น้ำปลานิดนึงค่ะให้มันมีมิติของความเค็มเค็มปลาแล้วเค็มน้ำปลานิดหน่อยแต่ว่าอย่าให้น้ำปลามันเลยปลาไปให้ปลาเนี่ยยังเป็นรสน้ำยังเป็นกลิ่นน้ำอยู่นะคะไม่ใส่น้ำตาลเลยเพราะว่าเราหวานจากการรวมตัวกันของหน่อไม้และใบย่านางคราวนี้เราก็จะใส่ผักลงไปรูปคนความเป็นซุปหน่อไม้เนี่ยผักต้องเยอะขนาดนี้เลยล่ะเนี่ยพอคุณผู้ชมใส่ผักลงไปอ่ะกลิ่นก็ใช่เลยเป็นกลิ่นถูกต้องสำหรับการทำซุปหน่อไม้ค่ะแล้วเราก็จะจบด้วยมะนาวเล็กน้อยให้พอมีรสเปรี้ยวสดชื่น

าพูดเสมอค่ะว่าเราโชคดีที่เราอยู่บนผืนแผ่นดินไทยเพราะว่าความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทยเนี่ยไม่น้อยหน้าใครเลยค่ะวันนี้ทำอาหารจากหน่อไม้ก็มีหน่อไม้หลากหลายพันธุ์ให้เลือกใช้ไม่ว่าจะเป็นหน่อไม้รวกที่เอามาทำซุปหน่อไม้หรือหน่อไม้บงหวานเนี่ยค่ะที่นำมาผัดกับไก่ไม่ว่าจะเป็นหน่อไม้บงหน่อไม้ตรงหน่อไม้รวกหรือว่าหน่อไม้ซางนะคะเรามีเป็นร้อยชนิดในประเทศไทยเลยค่ะที่เราสามารถรับประทานได้บอกว่าผู้บริโภคอย่างเรามีหน้าที่ดูแลผืนป่าให้อุดมสมบูรณ์ดูแลน้ำให้น้ำไม่ปนเปื้อนแล้วก็ดูแลอากาศของเราให้อากาศของเราบริสุทธิ์โดยที่ไม่ไปสนับสนุนคนที่ทำให้อากาศเราไม่บริสุทธิ์ผ่านอาหารการกินของเรานี่แหละค่ะบออยากให้คุณผู้ชมลองทำหน่อไม้ค่ะอย่างซุปหน่อไม้เนี่ยง่ายมากเลยวัตถุดิบก็มีไม่กี่อย่างเท่านั้นค่ะแล้วบอก็เชื่อว่าอร่อยได้ด้วยมือคุณผู้ชมแน่นอนค่ะวันนี้กินอยู่คือกินเพื่อชีวิตที่ดีของเราและของโลกโบต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ทีประลองความรู้จากการอ่านเพื่อค้นหาสุดยอดนักอ่านระดับประเทศ
1: ข้อนี้มาจากอกหลังของหนังสือที่น้องๆ อ่านมาครับเมืองหลวงของรัฐเพนซิลเวเนียชื่ออะไรอยู่นี้รู้หรือยังลูก
2: รู้ตั้งแต่ตอนที่หนูตอบผิดแล้วค่ะ
1: อ้าวพอผิดปุ๊บรู้เลยว่าน่าจะเป็นอีกอันนี้หรอ
0: และหนังสือโจทย์จากคนต้นแบบหาให้อ่าน Book Battle ทุกวันอาทิตย์ 17:05 น.เริ่มการประลอง2สิงหาคมนี้ห้างไทย PBS
3: รายการอะไรนะสารคดี What the Dog สัปดาห์นี้ผู้กำกับชาวอิตาลีตามหาอาผู้ล่วงลับโดยพยายามหยิบเครื่องมือทางภาพยนตร์มาเชื่อมสายสัมพันธ์ที่ขาดหายไประหว่างหลานกับอาผ่านการไล่ตามหาเจ้าของจดหมายทีละคน
4: ผู้คนจดจำแต่เรื่องความตายของเขาซึ่งนี่เป็นสิ่งที่อาจไม่ใช่เรื่องน่ายินดีแต่มันสำคัญมาก
3: วันอาทิตย์บ่ายโมงตรงทางไทย PBS
5: รางวัลแบบสนุกกันหรือยังครูพี่แป้งชวนตั้งคำถามเรื่องขยะทะเลผ่านสารคดีสิ่งแวดล้อมจากเยอรมนี
6: Und dann schüttet sie wieder Sand dazu und wirft Plastik hinein. Der Sand sinkt wieder, aber das Plastik schwimmt jetzt an der Oberfläche.
5: และสร้างดอกไม้จากพลาสติกเหลือใช้ One day one Deutschเยอรมันวันละนิดทุกวันอาทิตย์เวลา 13:30 น.ทางไทย PBS Choose
7: เคยคิดไหมคะว่าอยากตายกันแบบไหนนี่ไม่ใช่คำขู่หรือคำแช่งนะคะแต่เป็นคำถามสำคัญมากๆในโลกยุคใหม่ที่การตายดีอาจจะไม่ง่ายค่ะ
8: แล้วอุปสรรคใหญ่ก็คือวัฒนธรรมนะครับของการไม่พูดไม่คิดเรื่องความตายการช่วยให้ผู้ป่วยได้จากไปอย่างสงบมันคือการดูแลว่าวาระท้ายเนี่ยเรามีทางเลือกอะไรบ้าง
7: ในแต่ละปีคนไทยตายราวๆ 4-500,000 คนแต่ข่าวร้ายคือมีจำนวนไม่เยอะเลยค่ะที่สามารถออกแบบให้ตัวเองตายดีได
9: ้การวางแผนการตายเนี่ยไม่ใช่แปลว่าเรายอมแพ้การรักษานะกรณีที่การรักษามันไม่เป็นอย่างที่เราหวังเราจะได้มีจุดจบหรือวาระสุดท้ายที่เราอยากได้
7: ถ้าหากเราจำเป็นต้องเลือกที่จะตายดีประเทศไทยมีระบบการรองรับให้เรามีโอกาสเลือกมากน้อยแค่ไหนติดตามได้ใน Policy Easy วันอาทิตย์นี้บ่าย 2:05 น.ทางไทย PBS เรามีนัดกันนะคะ
10: ทำไมพระเมตตายังคงมีลมหายใจคำตอบอยู่ในชีวิตของผู้คนเหล่านี
11: ้คำว่าโอกาสขนาดพี่น้องพ่อแม่เราก็ยังไม่เอาแล้วหนูได้รับโอกาสตัวนี้คือหนูจะทำให้มันดีที่สุด
10: จากชีวิตใหม่ของผู้คนสู่ชุมชนที่เปลี่ยนไป
12: มีโอกาสได้ศึกษาและมีโอกาสได้อบรมเรียนรู้ของโครงการแล้วก็มีโอกาสได้เข้าเฝ้าพระองค์ทำให้เปลี่ยนแปลงได้โดยอัตโนมัตินะครับ
10: พระองค์พาพระเมตตาที่ยังมีลมหายใจ Big Story เรื่องใหญ่ไทย PBS วันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมนี้เวลา 22:30 น.ทางไทย PBS
13: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครขอแค่มีไอเดียที่อยากเล่ามีเรื่องราวที่อยากสร้างการเปลี่ยนแปลงมีมุมมองใหม่ที่อยากให้ทุกคนได้เห็นถึงเวลาทำให้เกิดขึ้นจริงไทย PBS Commissioning 2569ครั้งที่2เปิดรับข้อเสนอจากผู้ผลิตเนื้อหาอิสระร่วมสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพใน6กลุ่มเนื้อหาไม่จำกัดรูปแบบการนำเสนอยื่นข้อเสนอในวันที่1และ2กันยายนนี้ดูรายละเอียดที่ www.thaipbs.or.th/commissioning เปลี่ยนไอเดียให้เป็นผลงานสร้างเรื่องราวที่มีความหมายไปด้วยกันกับไทย PBS
14: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟัง

0: ที่จริงจังตั้งใจกันในเวทีระดับประเทศและเวทีโลกคนญี่ปุ่นทำอะไรทำจริงเสมอไปรู้จักตัวจริงเรื่องชีสในญี่ปุ่นกันค่ะ
1: เธอบอกว่าเคยเลิกล้มเคยคิดจะเลิกล้มแต่ถ้าจะเลิกล้มให้ถามตัวเองก่อนว่าไม่มีตังก็เลยเลิกล้มหรือเปล่าไม่อยากใช้ข้อนี้เป็นข้ออ้างก็ทำต่อเนื่องดีกว่าไม่เลิกล้มแล้วก็มีเป้าหมายที่ชัดเจนและถ้าตัดสินใจแล้วจะไม่เลิกทำต่อเนื่องไปเรื่อยๆนี่คือองค์ประกอบที่สำคัญครับ
2: ดูให้รู้

0: ันนี้เจอแล้วนะครับคุณชิบะตะนี่แหละครับคือคนที่ได้รับรางวัลที่1ชีสรางวัลที่1นะฮะเขาเปิดเผยเรายังไงวิธีการขั้นตอนยังไงไปดูกันครับนี่คือโรงงานของเธอแต่ข้างในนะฮะต้องรักษาความสะอาดนะครับให้ใส่หมวกเพื่อไม่ให้ผมเนี่ยตกเข้าไปในอาหารของเธอในของเขานะครับ
1: ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติรอบๆบ้านเก่าหลังงามหลังนี้ไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นที่ผลิตชีสระดับประเทศค่ะเราน่าจะเรียกงานของเธอว่าเป็นงานศิลปะอย่างหนึ่งก็ว่าได้นะคะ
0: โอ้เขาเรียกว่านี่คือนมใช่
2: これはですね、はい、高秀牧場さんの牛乳です。うん、白くてとっても綺麗な。
0: で、まだ、
2: はい、
0: あの殺菌してない。
2: そうですね。
0: はい、
2: 飲んでみましょう。
0: はい。あんた、もうは、にくー、飲むティーな、だいじゃ、高秀牧場な、ファーム飲む高秀。
2: はい。
0: だが、まあ、そそっと、ね、まで、な、飲んでみる。はい、いいですか。
2: どうぞ。
0: はい、じゃ、飲んでみるか。うん、きんほん。甘い。
2: 甘いですね。
0: おお、ぬん、きん、ほん、きん、そん、ちゅん。
2: そこは人間用のお米ではなくて、うん、牛の。
0: และนี่ไม่ธรรมดาครับทำไมถึงอร่อยอย่างนี้ได้นะครับผมว่าเป็นวัวที่กินข้าวสารแต่เป็นข้าวสารของวัวแล้วมันจะมีพื้นที่ที่หนึ่งนะครับจะเป็นพื้นที่ที่ทำข้าวสารให้วัวได้รับประทานวัวรับประทานข้าวสารเหมือนคนคนกินข้าวแต่วัวกินข้าวเลยได้นมแบบนี้ขึ้นมาและนะครับเป็นวัวที่ตอนนี้อยู่ในความเย็นหน่อยนะตอนนี้อากาศเริ่มเย็นแล้วก็ทำให้นมวัวจะมีความครีมมี่ขึ้นมาครับ
2: そうですねあのなんか日本人の舌によく合うミルクになるかなって
0: วัวที่ได้ทานข้าวสารของวัวมันดียังไงท่านบอกว่านะครับน่าจะเหมาะสมกับคนญี่ปุ่นนะฮะบอกว่าแล้วมาทำเป็นชีสเนี่ยจะสนุกได้ด้วยและสดชื่นได้ด้วยครับมีเรื่องราวที่ดีครับวัวกินข้าวสารของวัวครับ
1: ชีสจะดีได้นมวัวต้องดีก่อนค่ะคุณชิบะตะเลือกนมวัวอย่างพิถีพิถันก็ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมชีสของเธอถึงได้อร่อยมากค่ะเดี๋ยวเราจะได้พิสูจน์กันแน่ๆค่ะว่าอร่อยขนาดไหนและกว่าจะได้ชีสแต่ละก้อนก็ใช้เวลานานมากเลยนะคะชีสบางประเภทแค่วันเดียวก็ได้แล้วแต่บางชนิดต้องใช้เวลารอคอย 2-3 เดือนเลยค่ะ
0: และรู้ไหมว่าขั้นตอนที่จะทำให้เกิดชีสได้เนี่ยต้องใช้เอนไซม์พิเศษเอนไซม์เนี่ยเป็นตัวที่เอามาทำให้นมเนี่ยแข็งตัวนะมันเอนไซม์ในร่างกายของวัวไอ้ตัวที่จะย่อยนมได้เนี่ยไม่ใช่แม่วัวเพราะแม่วัวเป็นคนผลิตนมวัวแต่คนที่ย่อยนมวัวได้คือใครครับคือลูกวัวครับต้องไปเอานะเอนไซม์จากลูกวัวเพราะลูกวัวมีเอนไซม์ในการย่อยนมวัวได้ครับ
1: ระหว่างรอให้นมได้อุณหภูมิที่ต้องการก็เป็นเวลาประจำของทุกวันที่ทีมงานจะได้มานั่งดื่มชาและพูดคุยกันค่ะ

0: จกรรมแบบนี้ของวันนอกจากจะทำให้เกิดความสัมพันธ์อันดีแล้วก็ยังเป็นช่วงเวลาที่ได้ระดมสมองในเรื่องงานร่วมกันด้วยค่ะ
1: でもチーズが好きでフランスに行ったりイタリアに行ったりチーズの販売もしてたのでチーズここにかかる前から好きでした
2: เธอชอบชีสก็ไปเรียนต่างประเทศมาเหมือนกันครับพอได้รู้จักกับคุณชิคาตะเป็นเพื่อนกันฮะรู้ว่าในวงการชีสมันลึกซึ้งมากกว่าจะเป็นรสชาติแบบนี้ขึ้นมามีหลายรสชาติแล้วก็มีคนผลิตหลายคนครับมันลึกซึ้งยิ่งเรียนก็ยิ่งสนุกครับ
1: คาโอริกาอีโนะเจ้านั่นですけど冷蔵庫の中の匂いテレビじゃ伝わんないかもしれないけどぜひ伝えてください
2: นี่ที่หัวร้อนนี่คืออะไรแม่ไม่ใช่ธรรมดานะบอกว่าที่เจ๋งๆเลยนะจะดูว่าอร่อยหรือไม่อร่อยให้ดมกลิ่นจากในตู้เย็นกลิ่นที่ว่านะมันหอมมากมันมีความกลมกล่อมมากครับมาจากในตู้เย็นนะต้องบอกให้ดม
3: โอ้ใครจะ
2: พร้อมไหม
3: โอ้ซึ้งกลิ่นเข้มข้นมากหอมเป็นแบบเหมือนดอกไม้อ่ะดอกไม้ที่มีความเข้มข้นแล้วมีความหมักมาสิงโอ้ยนี่เลยสิคุณกินอย่างนี้เลยอ่ะเห็นภาพเห็นสีเห็นกลิ่นไหมที่มันลอยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ย
0: มาค่ะกระบวนการทำชีสขั้นตอนต่อไปกำลังจะเริ่มแล้วแม้ว่าวันนี้เราจะไม่ได้เห็นขั้นตอนทั้งหมดจนออกมาเป็นชีสที่พร้อมกินแต่อย่างน้อยก็ได้เห็นขั้นตอนสำคัญสำคัญนะคะ
2: อันนี้คือขั้นตอนสำคัญก็คือนะฮะการที่จะทำให้ชีสอร่อยได้ก็คือการใช้จุลินทรีย์กับยีสต์เนี่ยผสมกันตอนนี้เธอใช้จุลินทรีย์กับยีสต์เนี่ยลองผิดลองถูกลองไปลองมาให้มันอร่อยเนี่ยใช้เวลา3ปีแล้วก็ผสมกันตอนนี้เลือกชีสตัวเนี้ยจะใช้จุลินทรีย์กับยีสต์เนี่ย5ชนิดครับต้องผสมเองแล้วก็ดูจากที่วิจัยมาก็เขียนไว้ก็เอาตัวเลขเนี่ยมาเติมลงในนี้ครับ
4: ยูนิโน่状態が冬だと脂肪分が多くなりますし、夏だと。
2: หน้าร้อนวัวก็จะกินน้ำน้อยหรือกินน้ำมากก็คือร่างกายก็จะมีน้ำหรือไขมันที่แตกต่างหน้าหนาวก็จะมีไขมันที่เยอะกว่าดังนั้นก็ต้องมีการปรับนะฮะจุลินทรีย์ให้ยกลดลงหรือเพิ่มขึ้นแล้วก็ตัวยีสต์ก็เพิ่มลดลงหรือเพิ่มขึ้นก็ต้องจดมาตอนนี้ใช้เวลา3ปีในการที่คิดว่าจะทำให้ชีสอร่อยได้ครับขั้นตอนนี้หลังจากนี้ถ้าทำแล้วจะห้ามพูดผมไม่ต้องขอพูดก่อนจะบอกว่าโคจิกิมัสจะเริ่มทำแล้วโดยไม่พูดนะครับ

0: เมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือการเอาจุลินทรีย์บวกยีสต์เนี่ยมาผสมแล้วถึงเวลาก็เอาขึ้นมาใส่กล่องนะครับแล้วก็ปล่อยให้มันนะฮะมีการเติบโตของจุลินทรีย์นะครับพอถึงเวลาตอนเย็นจะใส่ตัวนี้ชื่อว่าเลนเน็ตนะฮะซึ่งเป็นเอามาจากตัวย่อยเอนไซม์ของลูกวัวนะครับเอามาเดี๋ยวตอนเย็นจะมาใส่ครับแล้วก็ปล่อยไว้มันจะเหมือนกับเป็นมันจะมีความแข็งตัวในวันพรุ่งนี้ครับนี่คืออะไรครับนี่คือนะฮะจุลินทรีย์และนะฮะยีสต์ซึ่งนะฮะธรรมดาแล้วต้องไปเอามาจากต่างประเทศแต่นี่ก็คือเอามาจากแถวนี้เลยแล้วนี่มีอยู่5อย่างดูเห็นไหมตรงนี้นี่คือจุดเล็กๆนะฮะน้อยๆเนี่ยแต่มันมี power มากเลยในการทำให้นมมีการหมักเป็นชีสได้ครับจุลินทรีย์ได้อย่างไหนครับบอกว่าพอดีทำงานอยู่ที่ศูนย์วิจัยเกี่ยวกับจุลินทรีย์แล้วได้มาถ้าไม่ทำงานเกี่ยวกับศูนย์วิจัยคงไม่ได้ข้อมูลตรงนี้แล้วก็ไม่ได้ชีสจากที่นี่ครับ
1: การทำชีสนี่ก็คล้ายๆกับการทำการทดลองทางวิทยาศาสตร์อยู่เหมือนกันนะคะเป็นการเล่นกับจุลินทรีย์อุณหภูมิระยะเวลาและองค์ประกอบต่างๆที่จะสร้างสรรค์ออกมาให้ได้ชีสที่แตกต่างหลากหลายค่ะ
0: นะครับแล้วตรงนี้นะฮะนึกว่าเป็นชีสรู้ไหมมันคืออะไรมันคือสิ่งที่มหัศจรรย์อีกอันนึงครับกากที่เหลือจากการทำชีสที่ผ่านมาทิ้งไปแต่ส่วนนี้มีประโยชน์มากก็เลยมาทำเป็นเดรสซิ่งเอาไว้จิ้มกับพวกสลัดต่างๆซึ่งเวลาทำเนี่ยยังคำนึงถึงคนพิการมาช่วยทำคนพิการมาช่วยกันทำต่อแล้วมาเป็นอย่างนี้แล้วตัวเองเป็นคนขายครับ
2: แต่私は作る人と場所がなかった彼らは新しい仕事が欲しかったそのお互いの
0: ตอนที่เธอลำบากในช่วงโควิดเธอขายชีสไม่ได้

ไม่มีใครมาซื้อชีสแล้วก็ทางคนพิการเขาก็ทำงานไม่ได้ไม่มีงานทำก็มีไอเดียแต่ไม่มีสถานที่ไม่มีคนก็มาร่วมกันจนกลายเป็นงานใหม่ขึ้นมาครับเป็นงานใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนครับ

0: และตอนนี้จะได้เวลาชิมชีสแล้วค่ะเป็นชีสที่ได้รางวัลมาด้วยนะคะ
1: เราจะได้กินชีสจากแชมเปี้ยน
2: โอ้ไปส
3: วั
2: สดีงาม美しいこれはどのチーズですか？
3: はい、
2: はい、
3: 今日ちょっと持ってきたものはですね、こちらが季節の熟成チーズもみじ、こちらが豊熟という日本の乳酸菌と酵母を使ったチーズ、表面にマコモの炭ですね。
1: ตอนนี้คุณชิบะตะนะครับได้รับรางวัลหลายอย่างมากนะฮะและอันนี้ก็เพิ่งได้รับรางวัลจากนอร์เวย์เมื่อวานนะฮะสดๆร้อนๆส่วนอันนี้นะทำเสร็จใช้เวลา4ปีแต่ยังไม่เอาไปประกวดเราได้กินก่อนเลยสตาร์ททำชีสเมื่อปี2014นะฮะในปีแรกไม่ได้รับรางวัลนะปี2015ก็ไม่ได้รับรางวัลแต่หลังจากนั้นปี2016 17 18 19 20 21 22 23นี่ได้รับรางวัลตลอดเลยแต่เธอนะฮะมาทำจริงๆก่อนทำเนี่ยได้มีการฝึกฝนนะประมาณ10ปีแล้วมาเปิดปุ๊บปีแรกไม่ได้แต่ปีต่อไปได้รับตลอดไปเลยเพราะนั้นปีนึง1ครั้งปี1ครั้งเป็น10รางวัลเลยครับเป็นรางวัลระดับโลกนะครับทั้งหมดที่เอาออกมาได้รับรางวัลแล้วเนี่ยจะขายบ้างหรือไม่มีขายหรือยังไงบอกว่านี่คือกฎของการทำชีสก็คือของที่เคยขายอยู่ของที่ขายอยู่ต้องขายอยู่ด้วยไม่งั้นเอามาทำเป็นของเฉพาะการแข่งขันอย่างเดียวไม่ได้ต้องขายจริงๆด้วยครับถ้าผมลองกินดูครับกลิ่นหอมกลิ่นหอมมากคือพอกินปุ๊บอีกรสชาตินึงพอกลืนอีกรสชาตินึงพอปล่อยไว้อีกรสชาตินึงแล้วมีความหอมหวานพออยู่เฉยๆกลิ่นมันยังหอมอยู่อยู่นั้นเหนื่อยจมูกนานแล้วมีความเหมือนผลไม้แล้วก็มีความหอมอยู่นานครับกินง่ายมากไม่เป็นยุ่ยว่ะกลิ่นนี่คือเกิดมาแล้วไม่เคยได้กลิ่นแบบนี้คือกลิ่นชีสก็คือชีสเลยนมเลยแต่นี่คือกลิ่นผสมกับเหมือนดอกไม้อะกลิ่นอะไรจุลินทรีย์ญี่ปุ่นประมาณนั้นครับจะลองกินดูนะฮะน้องมีกองมีตะคุณไหนไม่อยากกืนเพราะมันอร่อยมากอยากจะกินทีละนิดทีละน้อยเพราะเสียดายมันโอ้โหอร่อยมากครับมันในเมื่อมันอร่อยแล้วนะยิ่งกินยิ่งดีต่อสุขภาพและไม่มีแปรรูปอะไรเลยไม่มีผสมอะไรเลยยิ่งกินเท่าไหร่ก็ได้นะฮะธรรมดาแล้วเป็นส่วนที่ทิ้งของการทำชีสนะเป็นขั้นตอนที่ทิ้งนะเอามาใช้และเป็นประโยชน์ด้วยแล้วไม่พอตัวนี้จะเป็นโปรตีนที่เป็นเวนะครับคนที่เป็นอายุมากเนี่ยจะขาดโปรตีนกินยากต้องกินเนื้อแต่นี่คือกินและกืนได้เลย
0: อิจฉาฟูจิเซนเซอยู่เหมือนกันนะคะเพราะชีสแต่ละอย่างที่คุณชิบะตะผลิตออกมามีองค์ประกอบของการเป็นชีสที่ลงตัวมากค่ะและต่างจากชีสที่ขายตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปมากๆด้วยค่ะ

0: あ、千という意味は何ですか？
1: はい、店の名前はチーズ工房千という名前がついてるんですけれども、はい、実はこれ私の下の名前がチヨっていう名前で、
0: โอ้ฮะ千เนี่ยทำไมถึงตั้งชื่อ千นะเพราะว่ามาจากนะครับชื่อของเธอครับชื่อของเธอคือชิโยชื่อมันชิโยนะครับแล้วมาเป็นคำอ่านก็คือเส้นนะเส้นนี่หมายถึงอะไรมันหมายถึงว่าแปลว่าพันนะพันรอยยิ้มแล้วก็มีความต่อเนื่องยาวนานนะครับแล้วก็รอยยิ้มแล้วก็อยู่นานแล้วก็ทำให้คนต่างชาติจำได้ง่ายด้วยก็เลยตั้งชื่อว่าเส้นครับ
1: これはですね2017年に私が農林水産大臣賞という日本チャンピオンを取った時のトロフィーになります。

0: นะเมื่อปี2017นะครับก็คือมีการแข่ง2ปีครั้งนะครับในครั้งที่แล้วเธอได้รับรางวัลที่1ของประเทศญี่ปุ่นนะครับจากกระทรวงเกษตรและป่าไม้ญี่ปุ่นนะครับธรรมดาแล้วชีสต้องบวกกับไวน์แต่นี่คือชีสบวกกับโอซาเกะญี่ปุ่นนะครับซึ่งนะฮะมีความโดดเด่นเลยนะครับโอ้โหมีความแตกต่างเลยชีสมีอยู่หลายอย่างที่เธอทำอยู่นะฮะหนึ่งก็คือเป็นแบบว่าเป็นชีสสดนะครับแล้วก็อีกชนิดนึงคือชีสที่มันจะมีความเปรี้ยวเยอะหน่อยนะมีความเปรี้ยวเยอะและอีกอันก็คือเป็นชีสที่มีเป็นชีสเปียกนะครับซึ่งใช้สาเกเนี่ยในการล้างมันทำให้มันมีความเปียกชีสเปียกครับชีสっていうのはどうやって見たらわかるんですか？いいチーズとか。
1: 大体表面の表情を見れば美味しさが分かると言われていて、はい、悪いチーズはなんかちょっとやっぱり色がちょっと良くなかったり形が良くなかったりするんですけど、美味しいチーズってやっぱり綺麗な子が多いですね。
0: ああ、綺麗とは。ああ、チーズでいいให้ดูทางดูด้วยตาจะรู้ว่ามันจะอร่อยหรือไม่ครับแล้วดูจะสวย
1: 勝浦市の文化交流センターキュステというでっかいホールを一棟全部借りて
0: ครับนอกนั้นแล้วนะเธอทำอะไรครับก็คือมีการจัดอีเวนต์นะฮะปีหนึ่งครั้งหนึ่งในวันเด็กจะมีการจัดให้เด็กมาเรียนรู้เรื่องชีสแล้วก็มีการตีกองแล้วก็มาสัมผัสการเรื่องเกี่ยวกับเรื่องนมเรื่องวัวเธอมีเป้าหมายว่านะฮะการที่ถ้าเด็กๆได้สัมผัสงานนี้อนาคตงานที่สัมผัสอาจจะเป็นงานใหม่ที่เด็กไม่เคยเจอและเป็นงานในตลอดชีวิตก็ได
1: ้それがチーズって書いてあったんですその表の中にだから、はい、私チーズを作る人になってこれから来るかもしれない食料危機に備えようと思いました
0: เมื่ออายุ18เธอได้รู้จักชีสนะบอกว่านะจะใช้ชีวิตกับชีสนะตัดสินใจในตอนนั้นนะครับเพราะอะไรบอกว่าเคยอ่านนะฮะตอนอายุ18บอกว่าต่อไปเนี่ยอาหารอาจจะผลิตยากหายากนะครับก็เลยถ้ากินชีสเนี่ยกินนิดเดียวแต่สามารถได้พลังงานเยอะแล้วก็หรือไม่ใช้ยาแปรรูปอะไรเลยนะจะเป็นประโยชน์ต่อการกินก็เลยเรียนรู้เรื่องชีสมาตลอดเลยครับหลังจากนั้นก็คือได้เรียนรู้นะครับไปเรียนทำชีสนะครับที่บริษัทชีสที่ฮอกไกโดและนั้นหลังจากนั้นก็ไปที่ฝรั่งเศสไปเรียนด้วยแล้วกลับมาเก็บเงินแล้วก็มาเปิดตอนอายุ34ครับสนใจตั้งแต่อายุ18มาทำจริงตอนอายุ34ครับ
1: やっぱり過去の自分が決めた夢の目標
0: ตอนนั้นเคยเลิกล้มจะทำชีสไหมเธอบอกว่าเคยเลิกล้มเคยคิดจะเลิกล้มแต่ถ้าจะเลิกล้มให้ถามตัวเองก่อนว่าก็เพราะว่าตัวเองไม่มีตังค์ก็เลยเลิกล้มหรือเปล่าไม่อยากใช้ข้อนี้เป็นข้ออ้างไม่อย่างนั้นดีกว่าก็ทำต่อเนื่องดีกว่าก็เลยประสบความสำเร็จครับทำต่อเนื่องมาเรื่อยๆครับก็เธอบอกว่านะฮะการที่จะทำแบบนี้ได้นะฮะต้องเชื่อมั่นในตัวเองก่อนนะครับแล้วก็คนธรรมดาถ้าจะทำชีสเนี่ยหรือจะทำอะไรก็แล้วแต่ต้องการคำตอบทันทีแต่ว่าผลสำเร็จเนี่ยจริงๆแล้วมันค่อยๆมาค่อยๆมาค่อยๆมาทีนิดทีหน่อยเหมือนการหมักชีสเพราะนั้นอย่าเพิ่งใจร้อนเกินไปที่จะรับคำตอบนะครับมันจะค่อยๆเติบโตทีนิดทีหน่อยครับต้องรอมันครับ
1: ยุโรปにもチーズがある。アメリカにもある。ニュージーランドにも。
0: อยากจะแนะนำญี่ปุ่นโดยการผ่านชีสให้รู้จักเพราะว่าอะไรครับชีสเนี่ยเป็นอาหารเป็นขนมจะเรียกเป็นขนมเป็นชีสเป็นของกินที่คนต่างชาติทั่วประเทศแม้จะเป็นคนไทยหรือคนประเทศไหนก็รู้จักหมดแต่ถ้าเป็นชีสที่ผสมบางอย่างที่จากญี่ปุ่นก็ทำให้คนสนใจประเทศญี่ปุ่นมากขึ้นเนี่ยคือเวลาเธอเดินทางไปต่างประเทศจะมีคนถามว่าญี่ปุ่นเป็นยังไงนะก็อธิบายโดยการผ่านชีสเนี่ยก็คือเป็นจุดที่ทำให้คนสนใจประเทศญี่ปุ่นได้ครับ
2: นี่อาจจะเรียกได้ว่าจิตวิญญาณของคนทำชีสนะคะและฉากต่อจากนี้ไปเราจะได้เห็นกันค่ะว่าวงการชีสในญี่ปุ่นเขาจริงจังกันขนาดไหนตามไปดูงานประกวดชีสระดับประเทศกันค่ะ Natural Cheese Contest All Japan ครั้งที่14ซึ่งคุณชิบะตะก็ส่งชีสเข้าประกวดด้วยแต่ก็ไม่รู้ว่าปีนี้จะได้รางวัลหรือเปล่านะคะ
0: เธอก็บอกว่านะต้องมีโชว์ด้วยเพราะว่ากรรมการแต่คนก็มีการพูดเก่งไม่เก่งด้วยและถ้ากรรมการบางคนนะเขาพูดเก่งก็อาจจะมีโชคที่ดีด้วยลิ้นของแต่ละคนก็ต่างกันจะทำไงให้คนชอบได้ไงก็คือต้องอร่อยอยู่แล้วด้วยแต่วันนี้จะเป็นยังไงครับก็อยู่ที่กรรมการ

0: แล้ววิธีการพูดเนาะแล้วก็บอกคนญี่ปุ่นชอบรสชาติยังไงบอกว่ารสชาติที่ไม่แรงไปแล้วไม่เยอะไปก็คือเอามาทากับขนมปังแล้วกินได้อร่อยเนี่ยน่าจะดีฮะ
1: yes ช
0: ิ
1: ต
0: า
1: ชิยังชิมาคานิ手を当てて受けている
2: そしてこう切られている断面がずっと見えたんですけど使われている
0: มีอยู่9คนแต่ละคนก็จะมีอาชีพแต่ของอาชีพนะเป็นดาราบ้างเป็นคุกบ้างเป็นเชฟบ้างนะซึ่งแต่ละคนก็จะเลือกชีสที่ตัวเองชอบแล้วมาโปรโมทนะแล้วมาแข่งกันว่าชีสส่วนไหนเป็นชีสที่นะได้รับการคัดเลือกก่อนอื่นนะแต่ละคนเป็นกรรมการเลยนะแต่กรรมการแต่ละคนก็จะชอบชีสของที่ตัวเองมาแล้วก็มาโปรโมทกัน

0: 白い粒々ができるんですけども、まさにこのチーズも食べてるとジャリッジャリッて感じるようなアミノ酸を感じます。
1: 発表いたします。株式会社ビエイファーム、ビエイ放牧酪農場のグローバル化のビエイでございます。
2: ผลปรากฏว่าชีสของเพื่อนคุณชิบะตะได้รับรางวัลชนะเลิศไปค่ะคนวงการเดียวกันดีใจไม่แพ้ตัวเองได้รางวัลเลยนะคะ
3: มาตั้งแต่2009年から牧場で牛飼いをしているのでまあ確かにいいミルクを絞るために試行錯誤していました
4: ตอนนี้ที่จะมาตรงนี้มาไม่คิดว่าจะชนะนะฮะแล้วก็เตรียมตัวมาในประมาณ2ปีจะประสบความสำเร็จได้ต้องใช้นมต้องหาพิเศษด้วยก็เตรียมเรามาให้มันเหมาะสมกับการใช้นมของที่ประเทศที่พื้นที่นั้นถึงจะมาทำให้อร่อยได้ทำให้มันมีความกรอบข้างในมีความกรุบๆข้างในเนี่ยเพื่อที่จะมีความมีอะมิโนออกมาได้เนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากครับที่ฮอกไกโดซึ่งธรรมดาแล้วจะใช้นมหน้าร้อนเนี่ยยากก็คือใช้นมหน้าร้อนนำมาใช้เนี่ยใช้เวลาหมักนะฮะซึ่งทำสำเร็จได้เนี่ยถือว่ายากครับ
2: ดูให้รู้หลังการประกาศผลผ่านไปแขกที่มาร่วมงานก็จะได้ชิมชีสจากหลากหลายผู้ผลิตค่ะถ้าใครชอบชีสเนี่ยสวรรค์เลยนะคะ
4: ชีสนี่มีเยอะมากมีหลายบริษัทแล้วมีความแตกต่างกันเยอะมากนะฮะเขาก็พยายามที่จะทำให้มันดีที่สุดแล้วมีการโปรโมทที่ดีที่สุดแล้วมีความแตกต่างด้วยเนี่ยดูสีเขียวดิดูเนี่ยเป็นเนี่ยสีเขียวดิฮะไม่ใช่ชีสธรรมดาเป็นชีสที่ผสมกับนะฮะชาญี่ปุ่นด้วยนะมีแบบนี้ด้วยมีการผสมแบบชาญี่ปุ่นด้วยทำจากชีสญี่ปุ่นโอ้มันมีกลิ่นความเป็นชาอยู่ข้างในด้วยไม่เคยมีรสชาติแบบนี้ก่อนเขาบอกว่านะใช้เวลาในการทำในประมาณนะฮะครึ่งปีและธรรมดานะฮะครึ่งปีที่ว่าเนี่ยนะฮะดูแค่ว่าสีเนี่ยจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ว่าบอกว่าใช้นมที่มีน้ำมันเยอะมากมีไขมันเยอะถึงทำให้รสชาติจะอร่อยมากแต่ใช้เวลาหมักเนี่ยประมาณนานพอสมควรเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองกินดูว่าเป็นยังไงครับใช้บอกว่ามีน้ำมันเข้มข้นมากนะฮะสีอาจจะไม่สวยแต่ว่าจะอร่อยครับโอ้เข้มข้นมากถึงเว้ยรสแรงเข้มข้นมากโอ้แรงโอ้ตอนท้ายมันมีกลิ่นออกมาด้วยชีสไม่เคยเห็นสีน้ำตาลแบบนี้ธรรมดาเห็นสีเหลืองหรือไม่ก็สีขาวนี่มันสีน้ำตาลนะเนี่ยเออแต่เราอยากกินอันนั้นน่ะเดี๋ยวดูดิว่ารสชาติเป็นไงหืมอามามิงารุ
5: โซ่แคราเมลみたい
4: เฮ้ยผมว่าเนี้ยคนไทยชอบเพราะอะไรบ้างเหมือนคาราเมลอ่ะมีความหวานทำไมมันอร่อยเนี้ยโหหอมมากเลยรสชาติอร่อยมากเราจะได้ชีสที่ชิมมาจากฮอกไกโดโดยตรงซึ่งทั้งหมดนี้ไม่ได้มาจากฮอกไกโดเนี่ยมาจากทั่วประเทศญี่ปุ่นและนี่คือที่หนึ่งด้วยนะฮะเต็มเลยดูดิยังไม่ได้เข้าคิวเลยเนี่ยข้างในเนี่ยข้างในเวลากินเนี่ยมันจะเป็นแบบไส้ๆอยู่ข้างในนะฮะแต่พอกินแล้วเนี่ยพูดตรงๆนะรสชาติมันไม่เหมือนคนอื่นเหมือนไวน์อ่ะถ้าไวน์ราคาแพงต้องเป็นคอไวน์

0: ก็บอกว่าอร่อยสำหรับผมนะตัวที่1นะรสชาติมันฝาดมันไม่เหมือนที่อื่นอะแต่ว่าคนที่เป็นคอชีสเนี่ยน่าจะชอบเลยนะไม่ธรรมดา
1: ตามสไตล์คนญี่ปุ่นนะคะทำอะไรทำจริงมากๆในทุกวงการนี่เราเห็นคุณชิบะตะแล้วก็รู้สึกชื่นชมในความจริงจังตั้งใจของเธอค่ะแถมเธอยังเชิญทีมงานว่าถ้ามาเที่ยวญี่ปุ่นอีกไปพักที่บ้านของเธอก็ได้แอบมีความหวังเลยนะคะว่าสักวันเราจะได้ไปดูเธอทำงานอย่างใกล้ชิดอีกครั้งค่ะพบกับดูให้รู้ได้ใหม่ในครั้งหน้ากับเรื่องราวในญี่ปุ่นที่คุณไม่เคยเห็นดูให้รู้รู้ให้ลึกสวัสดีค่ะ

0: เจริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปะอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัตเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมดมยังสุทธัตระภะคะวะโตภุพพภากะนะมะคารังโรมะเส

ทย PBS ยุติการแพร่ภาพออกอากาศเพื่อรณรงค์ประหยัดพลังงานและเริ่มแพร่ภาพอีกครั้งในเวลา 5:00 น.ราตรีสวัสดิ์ค่ะ

จริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็น

0: องค์แห่งความรู้นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปะอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทัตเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัชเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมมะมยังสุทัตระภะคะวะโตปุพพะภาคะนะมะคารังโรมะเส

พระคือศูนย์รวมใจพระไทยราชพระปรีชาสามารถเปี่ยมศาสตร์ศิลป์พระเมตตาประสบนิกรทั่วแผ่นดินพระคือองค์ทศมินปิ่นผองไทย28กรกฎาคมอุดมฤกษ์พระเกียรติเกริกก้องฟ้ามหาสมัยปวงประชาพร้อมรักเทิดหลักชัยน้อมกายใจขอพระองค์ทรงพระเจริญ28กรกฎาคมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: ยู่กันต่อในช่วงสีสันวาไรตี้นะครับวันจันทร์วันนี้ใครเปิดมาเจอเรา2คนฝากกดไลค์กดแชร์ส่งต่อสีสันส่งต่อรอยยิ้มกันด้วยนะครับ
1: เอาพาคุณผู้ชมเปิดมาสีสันวาไรตี้ไปดูกิจกรรมสร้างสรรค์ที่น่าสนใจค่ะกิจกรรมนี้นะคะเขามีชื่อว่าวันเสาร์นุ่งสิ้นนั่งสาดตักบาตร9วัดครั้งนี้จัดขึ้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะนี่คุณผู้ชมนี่กาฬสินธุ์คึกคักนักเรียนสูงวัยโฮมสุขรำฉลองครบรอบ12ปีถนนสายบุญสหัสขันธ์โดโนโรจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกับคณะสงฆ์อำเภอสหัสขันธ์เทศบาลตำบลโนนบุรีและคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ผู้นำชุมชนจัดงานมหกรรมสายบุญอำเภอสหัสขันธ์ครบรอบ12ปีถนนสายบุญสหัสขันธ์ไดโนโรสวันเสาร์นุ่งสิ้นนั่งสาดตักบาตร9วัดโดยมีเยาวชนประชาชนผู้สูงอายุโรงเรียนสูงวัยโฮมสุขร่วมตักบาตรและรำนะจัดขบวนฟ้อนรำฉลองบรรยากาศนั้นทั้งอบอุ่นคึกคักประทับใจใส่ชุดจัดเต็มกันอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลยค่ะ
0: งานมหกรรมสายบุญอำเภอสหัสขันธ์ในครั้งนี้เนี่ยจัดขึ้นภายใต้โครงการจัดงานครบรอบ12ปีถนนสายบุญสหัสขันธ์โดโนรสโนนบุรีประจำปี2569นะครับโดยเทศบาลตำบลโนนบุรีและโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะครอบครัวหิ้วตะกร้าศรัทธาอิ่มบุญอุดหนุนชุมชนปี2569โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์แล้วกิจกรรมวันเสาร์นุ่งสิ้นนั่งสาดตักบาตร9วัดจัดเป็นวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ดีงามครับเพราะเป็นต้นแบบทางวัฒนธรรมของอำเภอสหัสขันธ์ที่เกิดจากพลังแห่งความศรัทธาในพระพุทธศาสนาแล้วก็เป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนพลังบวรก็คือบ้านวัดราชการที่เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ประสานความร่วมมือและมีส่วนร่วมในทุกๆกิจกรรมในพื้นที่อำเภอสหัสขันธ์และทุกองค์กรได้เป็นอย่างดีครับ
1: ทั้งนี้การจัดงานดังกล่าวเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างวัดบ้านและหน่วยงานภาครัฐได้รวมพลังบวรร่วมกันบูรณาการจัดขึ้นทั้งนี้ในพื้นที่อำเภอสหัสขันธ์ถือเป็นอำเภอแห่งการท่องเที่ยวที่หลากหลายทั้งแหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปะวัฒนธรรมและธรรมชาติที่สวยงามเช่นสะพานเทพสุดาเขื่อนลำปาวพระพรหมภูมิปาโลวัดพุทธาวาสภูสิงห์พระพุทธไสยาสน์วัดภูคาวค่ะพิพิธภัณฑ์สิรินธรอุทยานไดโนเสาร์สัตว์โลกล้านปีและถนนสายบุญไดโนโรสแห่งนี้ทุกฝ่ายทั้งคณะสงฆ์เทศบาลตำบลโนนบุรีสำนักงานวัฒนธรรมผู้นำชุมชน

0: นตลอดจนการศึกษาพี่น้องประชาชนรวมพลังกายใจและพลังศรัทธาร่วมกันดำเนินการอย่างราบรื่นจนครบรอบ12ปีอย่างที่เห็นค่ะ
1: นอกจากจะได้ร่วมทำบุญตักบาตรนำปัจจัยข้าวสารอาหารแห้งถวายวัดแล้วนะครับก็ยังได้เอาไปมอบให้กับครอบครัวกลุ่มเปราะบางและครอบครัวที่ขาดแคลนมีการออกโรงทานจาก9คุ้มชุมชนครับการจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองการแสดงของเด็กเยาวชนจากสถานศึกษาในพื้นที่การมอบรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาและภาคีเครือข่ายด้านวัฒนธรรมการฟ้อนรำฉลองครบรอบ12ปีของนักเรียนผู้สูงอายุโรงเรียนสูงวัยโฮมสุขสร้างความสุขสนุกสนานบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความอบอุ่นคึกคักประทับใจกันเป็นอย่างมากเลยนะครับ
0: โอ้โหเนี่ยเราเป็นกิจกรรมที่สามารถรวบรวมคนทุกเจนทุกกลุ่มวัยได้เป็นอย่างดีเลยนะคะ
1: ผู้ชมครับถ้าพูดถึงเรื่องของโครงการหลวงหลายๆคนเคยไปอุดหนุนแล้วก็ซื้อผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากพื้นที่สูงใช่ไหมครับถ้าพูดกันแล้วนะครับตลอดระยะเวลา57ปีที่ผ่านมาโครงการหลวงนั้นไม่ได้แค่เพิ่มศักยภาพและพัฒนาพื้นที่นั้นน้องยุ้ยแต่เป็นการเพิ่มโอกาสอีกครั้งได้ใช้นวัตกรรมต่างๆเนี่ยมาผนวกใช้กับพืชผลทางการเกษตรด้วยนะ
0: ใช่แล้วค่ะที่นี่เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการสร้างอาชีพให้กับชุมชนบนดอยได้อย่างยั่งยืนเพราะฉะนั้นเขาเตรียมยกความงดงามของพันธุ์พืชพระราชทานผลผลิตเมืองหนาวผลิตภัณฑ์คุณภาพจากโครงการหลวงมาให้คนกรุงเทพสัมผัสกันอย่างใกล้ชิดภายในงานโครงการหลวง57ภายใต้แนวคิดพันธุ์พืชพระราชทานสืบสานรักษาต่อยอดจากดอยสู่เมืองวันนี้ได้รับเกียรติจากกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงนะคะดร.ณรงค์ชัยพิพัฒนวงศ์มาร่วมพูดคุยถึงการวิเศษความพิเศษของงานในครั้งนี้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีคร
0: ับ โอ้โหละลานตาว่าคุณกระต๊อบไม่รู้จะโฟกัสตรงไหนก่อนดีค่ะอาจารย์
1: มันเยอะมากจริงๆเอางี้วันแต่ละปีเนี่ยนะครับโครงการหลวงเองอย่างปีนี้เป็นครั้งที่57แล้วก็จะมีธีมใช่มั้ยฮะมีธีมแนวคิดพันธุ์พืชพระราชทานสืบสานรักษาต่อยอดจากดอยสู่เมืองเป็นยังไงครับ
3: ก็เป็นพันธุ์พืชพระราชทานที่เราผลิตขึ้นมานะครับจากมูลนิธิโครงการหลวงตั้งแต่ปี2012นะครับเป็นพืชทดแทนการปลูกฝิ่นแล้วก็ปีนี้เป็นไฮไลท์ก็คือพยายามเน้นทางด้านพืชพวกไม้ดับไม้ประดับแล้วก็ไม้ดอกต่างๆนะครับแล้วก็เป็นพันธุ์พืชพระราชทานอย่างเช่นเอเดอร์ไวท์เนี่ยนะครับก็จะเป็นพันธุ์พืชจากพระราชทานจากสมเด็จพระราชินีของเรานะครับที่ท่านได้นำสายพันธุ์เข้ามาแล้วก็เราวิจัยแล้วก็ทดลองกันขยายพันธุ์กันที่ดอยอินทนนท์ครับ
1: แต่นี่คือเป็นต้นมันเลยใช่ไหม
3: ต้นเขาครับต้น
1: คือผมเคยไปซื้อกำนึงอะฮะอาจารย
3: ์
1: 30-40บาทเองแต่สวยมากที่โครงการหลวงเขาขายน้องยุ้ยเอ็นเดอร์ไวส
3: ์เอ็นเดอร์ไวส์นั้นอันนี้เป็นของสดนะครับแล้วเราก็นำมาแปรรูปนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ทางด้านเครื่องสำอางนะครับก็จะมีผลิตภัณฑ์ที่มาโชว์ในงานนี้ด้วยและจำหน่ายด้วยครับ
1: ไม่ใช่แค่นั้นนะอย่างที่บอกในทุกๆปีเนี่ยโครงการหลวงเองเขาก็จะมีเขาเรียกผลิตภัณฑ์ใหม่เปิดตัวเดี๋ยวตรงข้างหน้าผมเนี่ยฮะอาจารย์คืออะไรครับเห็นว่าเป็นชาล็อตใหม่
3: เป็นชุดชานะครับโครงการหลวงตอนนี้เราก็จะเป็นผู้นำทางด้านชามากทางด้านชาอูหลงก็ดีนะครับชากลิ่นสีต่างๆก็ดีแล้วก็เป็นชาอัดสัมซึ่งทานแล้วมีประโยชน์กับร่างกายนะครับ เป็นชาหมักซึ่งตรงนี้สามารถชงแล้วก็รับประทานได้โดยที่เรื่องคาเฟอีนเนี่ยก็น้อยมากและตอนที่คุณต๊อบจับอยู่นี่ก็คือชากลิ่นข้าวเหนียวมะม่วง
1: อ้อเหรอฮะ
3: นะครับอร่อยมาก
1: ชาข้าวเหนียวมะม่วง
3: ครับ
1: หมายความว่ากลิ่นดื่มชาแต่เป็นกลิ่น
3: เป็นกลิ่นข้าวเหนียวมะม่วง
1: เผื่อบางคนอยากแต่หาข้าวเหนียวมะม่วงไม่ได้แกะชงชาดื่มไปซะก่อน
3: ครับ
1: อันนี้
3: ก็เป็นกลิ่นออกมาเลยมีหลายกลิ่นครับ
1: อู่หลงที
3: ครับ
1: กลิ่นข้าวเหนียวมะม่วง
3: ครับ
0: น่าสนใจจะมีเราที่นี่ทีเดียวนี่แหละค่ะเอานอกจากชาต่างๆแล้วค่ะอาจารย์คะถ้าเกิดเราพูดถึงอะไรที่เป็นหนึ่งในความสำเร็จของทางโครงการหลวงที่สืบสานกันมาต่อนอกจากดอกเอโดไวส์แล้วมีอะไรอีกบ้างคะ
3: เรายังมีพืชผักผลิตผลต่างๆนะครับปีนี้เนี่ยเรามีมะเขือเทศช็อกโกแลตเป็นเชอร์รี่ช็อกโกแลตครับอร่อยมากครับ
0: นะคร ับ
3: ปีที่แล้วเรามีมะเขือเทศสีเขียวนะครับปีนี้เป็นสีช็อกโกแลตก็เป็นพันธุ์ใหม่นะคร
1: ับ เกิดจากการ
3: ผสมพันธ
1: ุ์ผสม
3: นะครับแล้วก็คัดเลือกพันธุ์นะครับปีนี้ก็เป็นปีแรกที่เราจะออกเปิด
1: สีมันสวยมากเลยรสชาติเหมือนช็อกโกแลตไหมฮะอาจารย
3: ์ไม่เหมือนครับ
0: ไม่เหมือนแล้วแต่สีคือสีช็อกโกแลตจริงๆ
3: คร
0: ับ
3: คุณผู้ชมเป็นรสชาติเป็นมะเขือเทศ
0: นี่ค่ะนี่ค่ะช็อกโกแลตนะคะให้ดูสีจะแตกต่างเพราะว่าปกติอย่างแดงทั่วไปเดี๋ยวหยิบเฉดจะได้เห็นชัดเจน
1: นี่
0: ค
1: ่ะอันนี้แดงใส่น้ำส้ม
3: อันนี้เป็นแดงทั่วไปนะคร
1: ับ ใส่ในยำอะไรอย่าง
3: น
1: ี้นะแต่อันนี้ช็อกโกแลตคือมันมีความพิเศษไงครับหรือว่าก็แค่สีฮะอาจารย
3: ์เป็นสีแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเราพูดถึงทางด้านความกรอบความนิ่มนะครับแล้วก็ในเรื่องของรสชาติก็จะมีหลากหลายสายพันธุ์หลากหลายสี
1: มีให้เล
3: ือ
1: ก
3: นะครับมีให้เลือก
1: ที่เห็นเขาสวยๆแบบนี้คือเขาสวยอย่างนี้มาจากสวนเลยไหม
3: จากสวนเลยครับ
1: หรือว่ามีกรรมวิธีโอ้โหสวยขนาดนี้เลยนะ
3: แล้วเรามีแตงกวาเปรี้ยวนะครับก็จะปีเปิดตัวในงานนี้เหมือนกันนะครับ
1: อันนี้ก็ทานแต่คุณลองกินซิเปรี้ยวป่ะ
0: นี่เดี๋ยว
3: ผมจบเลยอร่อยมากกรอบแล้วก็ออก
1: ยังไม่ทานเขียวเลย
0: แตงกวา
3: ครับ
0: แต่ว่ามีความเปรี้ยวสดชื่น
3: ครับ
1: หรอ

0: นี่ก็เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ครับผมแล้วก็ยังมีฝรั่งเนื้อแดง
1: นี่
0: นะครับ
1: อาจารย์อยากให้เตรียมมาด้วยนี่ฝรั่งเนื้อแดงใช่ไหมคร
2: ับ นี่อาหารมาแล้วค่ะคุณกระต๊อบเอาคุณชิม
1: อันนี้น่าจะเป็นไม่กี่อย่างที่ผม
0: ของเราเนี่ยพัฒนาสายพันธุ์ขึ้นมาเองนะครับแล้วไม่ได้นำพันธุ์

0: ห็นจะไม่
1: จะต้องเหลืองจัดๆถึงจะอร่อยแต่ของเราเนี่ยเขียวก็หวานแล้วครับนะครับ
2: อันนี้ก็คือว่าสับปะรดหวานใช่ไหม
1: สับปะรดหวานครับเป็นสับปะรดหวาน
0: สับปะรดหวานเหรอ
1: รับประทานสด
2: ลองสิ
1: สับปะรดรับประทานสดครับเมล็ดก็จะนิ่มนิดนึงสามารถเคี้ยวได
2: ้ปกติมันจะแข็ง
0: ๆเราก็ไม่เปรี้ยวโดดค่ะ
1: ครับผม
0: หวานเป็นหวานนำแล้วตามด้วยเปรี้ยวว
2: ิตามินซีสูง
0: ใช่มีความสุขมากเลยกับการทานผักผลไม้ของโครงการหลวงเนี่ย
2: นอกเหนือจากผักผลไม้เองที่ขึ้นชื่อของเขาก็ปลาเท้า
1: ปลาเท้าครับปีนี้ก็เป็นปลาเท้าที่ตัวค่อนข้างใหญ่มากเพราะว่าเราก็คัดสรรมาอย่างดีนะครับก็จะมีให้เลือกซื้อให้ชมในงานมากมายนะครับแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ต่างๆหลายรายการนะครับสำหรับปีนี้นะครับ
2: แปรรูปกันมาเยอะเลยนะอย่างไอศกรีมคุณผู้ชมคร
1: ับ
2: นี่ไอศกรีมเป็นโรสไอศกรีมเป็นไอศกรีมกุหลาบคุณของคุณได้อะไร
1: เป็นกุหลาบอินทรีย
0: ์
2: เป็นกุหลาบอะไรนะฮะ
1: กุหลาบอินทรีย์นะครับไม่ได้ใช้สารเคมีเลยใช้กลีบกุหลาบที่มาจากธรรมชาติจริงๆครับ
2: แล้วคุณผู้ชมฮะข้างในเนี่ยเขามีเป็นแบบกลีบกุหลาบ
1: ให้เห็นเลยครับผม
2: เนี่ยฮะ
1: ทานได้เลยครับ
2: กินได้
1: ประโยชน
2: ์
1: ครับ
2: ไม่ขอไม่เกรงใจแล้วนะครับ
1: ครับแต่ทางด้านนี้ก็จะเป็นสับปะรดรับประทานสด
0: นี่ค่ะ
1: ครับนี่ก็เป็นสีธรรมชาตินะครับไม่ได้ปรุงแต่งเลย
2: อันนี้กินกลีบกุหลาบด้วยนะ
0: ครับเดี๋ยวคุณกระต๊อบรีวิวหวานหวานเหมาะกับคุณไหมเป็นยังไง
2: หอม
0: ค่ะ
1: จะมีกลิ่นกุหลาบออกมานิดนึงครับ
2: ผมจะไม่พออะไรอ่ะ
0: เนื้อเนียนมาก
1: สับปะรด
0: เป็นสับปะรดที่แบบเนื้อเนียนมากคุณผู้ชม
2: เอาต้าสมุ
0: น
2: หรือเปล่า
0: เอาต้าสมุนอยู่นะหมายถึงนุ่มเนียนละมุนไงสับนี้ไม่ได้ใครใช้ได้คนเดียวซะหน่อยนี่ใช่ไหมล่ะ
1: เราเป็นสับปะรดของเราสับปะรดสับปะรดรับประทานสดเนี่ยครับเพราะฉะนั้นจะมีความหวานความหอมอยู่ในตัวครับ
0: นอกจากนั้นค่ะอาจารย์คะในงานมีโซนนิทรรศการหรืออะไรที่ไม่ควรพลาดบ้างคะ
1: ครับเรามีหลายโซนครับมีพืชพระราชทานอย่างที่เรียนให้ทราบเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็มีผลิตภัณฑ์มีงานวิจัยต่างๆจากมูลนิธิโครงการหลวงในรอบปีที่ผ่านไปอยากจะมาเผยแพร่อยากจะมาแสดงนะครับมีการเสวนานะครับในระหว่างงานเนี่ยนะครับโดยท่านประธานมูลนิธิโครงการหลวงนะครับท่านองคมนตรีท่านกัปปนาถนะครับท่านจะมาเสวนาให้เราฟังเกี่ยวกับพันธุ์พืชพระราชทานต่างๆนะครับในเรื่องของการหัตถกรรมนะครับตอนนี้โครงการหลวงก็ช่วยชาวบ้านในเรื่องของการหัตถกรรมนะครับนำมาเผยแพร่ให้ด้วยครับ
0: อย่างดอกไม้นี่มีจำหน่ายในงานทั้งหมดที่มาประดับเนี่ยคุณผู้ชมนี่ของจริงหมดเลย
1: ของจริงหมดเลยครับ
2: มีที่นี่ที่ขายหน้างานก็เป็นแบบนี้เลย
1: ครับแล้วพูดถึงดอกไม้แล้วกุหลาบเนี่ยปีนี้ก็จะเป็นไฮไลท์เหมือนกันนะครับเรามีควีนสุธิดานะครับพระราชทานนามลงมาแล้วก็เป็นพันไม้ที่เราผสมพันธุ์ขึ้นมาเองนะครับตั้งแต่ปี447 247แล้วก็สีจะออกม่วงๆนิดนึงนะครับกลีบซ้อนแล้วท่านจะได้ชมในงานนี
0: ้อ๋อของ
1: จ
0: ริง
1: ควีนควีนสุธิดาแล้วก็มีควีนสิริกิติ์ที่เป็นพันไม้ที่เราได้เคยเป็นพระมหากราธิคุณนะครับนะครับไปจะออกสีเหลืองนิดนึงนะครับก็จะมีให้ชมในงานนี้ด้วยครับ
2: ทีนี้หลายๆคนสนใจบางทีอาจจะเดินทางมายากในการซื้อของโครงการหลวงจริงตอนนี้สาขาเอ่ยต่างๆสถานที่ที่จะซื้อของผลิตภัณฑ์ของโครงการหลวงมีเยอะ
1: หลากหลายสาขานะครับโครงการหลวงเราเองตอนนี้มีทั้งอตก.มีทั้งในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีทั้งที่ดีโอสยามมีหลายที่นะครับอย่างในกรุงเทพเนี่ยมีก็เกือบ10กว่าสาขานะครับแล้วก็ต่างจังหวัดก็มีที่อุดรมีเชียงรายนะครับเชียงใหม่นี่ไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้ว 7-8 สาขามีอยู่แล้ว
2: ซื้อออนไลน์ได้ไหมอาจารย์ครับ
1: ซื้อออนไลน์ก็มีแล้วครับตอนนี้เริ่มมีแล้วครับ
2: โอ้โหนะเอาว่าครอบคลุมเลยเพราะว่าของดีเนี่ยอยากจะให้ชวนกันไปอุดหนุนกันเยอะ
0: ๆค่ะใช่แต่ถ้าเกิดอยากมางานค่ะคุณผู้ชมในงานโครงการหลวง57ภายใต้แนวคิดพันธุ์พืชพระราชทานสืบสานรักษาต่อยอดจากดอยสู่เมืองวันไหนถึงวันไหนยังไง
1: ครับงานของเราจัดตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่12สิงหาคมนะครับที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์นะครับบริเวณชั้น1ตลอดทั้งชั้นเลยนะครับแล้วก็บริเวณชั้น2เนี่ยก็จะมีในเรื่องของศูนย์ต่างๆของโครงการหลวงเนี่ยนะครับอย่างเช่นที่นำมาเนี่ยนะครับจะมีผลิตภัณฑ์จากโครงการหลวงน่ะนำมาทำเป็นอาหารทำขนมแปรรูปให้
0: ได้จำหน่าย
1: ชั้น2ได้เลยไปรับประทานที่นั่นมีโต๊ะด้วยนะครับให้ท่านได้นั่งด้วย
2: คือไม่ได้ขายแค่ผลสดของสดอย่างเดียวแปรรูป
1: แปรรูปด้วยหลากหลายเลยครับ
0: ดีใจมากที่มีโซนให้นั่งรับประทานด้วยอยู่ตรงบริเวณชั้นสอง
1: เรามีทีเซตมีอะไรมีหลายอย่างครับ
0: แล้วก็มีเมนูสาธิตด้วย
1: มีครับมีกิจกรรมสาธิตแล้วก็กิจกรรมหลักๆก็จะมีในเรื่องของการเสวนานะครับอย่างที่ผมเรียนให้ทราบแล้วก็มีการแสดงของนิสิตนักศึกษานะครับโดยเฉพาะยิ่งจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับจะเอาน้องๆไปช่วยกันชมรมต่างๆก็ไปสร้างความคึกคืนในตลอดทั้งงานเลยครับ
2: โอเค
0: นะคะเอาสุดท้ายเนี่ยให้อาจารย์ฝากถึงคุณผู้ชมแล้วกันค่ะเพราะว่างานเนี่ย1ถึง12สิงหาคมแต่ว่าแน่นอนหลังจากนั้นภารกิจของโครงการหลวงก็ยังคงต้องเดินหน้าต่อไป
1: ครับก็โครงการหลวงของเราปีที่57แล้วนะครับอยากให้ท่านได้ชมนะครับได้เลือกซื้อหาผลิตภัณฑ์ที่มี

0: คุณค่านะครับสดสะอาดปลอดภัยนะครับแล้วก็เป็นการสนองนะครับในพระมหากรุณาธิคุณนะครับตั้งแต่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับจนกระทั่งพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันเนี่ยว่าโครงการหลวงเองเนี่ยนะครับเกือบจะ60ปีแล้วเนี่ยเราได้ทำอะไรถวายท่านมาตลอดนะครับแล้วก็เราช่วยชาวบ้านนะครับตอนนี้ยอดจำหน่ายก็ประมาณ 1,400 ล้านบาทต่อปีแล้วที่เงินเนี่ยก็ไปอยู่ชาวบ้านฮะไปอยู่กับชาวบ้านชาวเขานะครับแล้วก็พวกเราตอนนี้ก็เริ่มมีผลผลิตต่างๆออกมาและช่วยคนพื้นราบด้วยครับ
1: นี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะในงานโครงการหลวง57ภายใต้แนวคิดพันธุ์พืชพระราชทานสืบสานรักษาต่อยอดจากดอยสู่เมืองเตรียมตัวได้เลย 1-12 สิงหาคมนี้ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์นะคะวันนี้ขอขอบพระคุณค่ะทางดร.นรงชัยพิพัฒนวงศ์กรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงเป็นอย่างสูงเลยค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์
0: ขอบคุณครับขอบพระคุณครับ
2: อ้าวอุดหนุนกันนะครับคุณผู้ชมครับของดีๆทั้งนั้นรายเกิดใครอยากได้ของสดนะของแปรรูปอาหารก็มีให้ในงาน 1-12 นะครับที่เซ็นทรัลเวิลด์นะครับวันนี้เรา3คนและทีมงานขอบคุณมากๆครับสำหรับทุกการติดตามลากันไปก่อนครับเจอกันใหม่ๆวันพรุ่งนี้8 นาฬิกาสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ือสมรภูมิของเหล่าพ่อครัวตัวแป้งหรือแม่ครัวตัวมัมของประเทศไทยทุกชุมชนมีแม่ครัวฝีมือเด็ดอยู่มากมายโดยพวกเขาจะต้องต่อสู้กันผ่านปิ่นโตหนึ่งเถาด้วยคำตัดสินจากกรรมการในชุมชน
1: หมึกนุ่มกุ้งดี
2: มันนัวดี
3: อร่อย
0: ศึกครั้งนี้เพื่อช่วงชิงความเป็นที่หนึ่งบนสมรภูมิแห่งศักดิ์ศรี
4: สู้รุ่นเดิมไม่ได
3: ้เดี๋ยวไปเจอกันในครัว
0: ประชันกันด้วยวัตถุดิบพิเศษ
5: เนื้อจระเข้เนี่ยเอาไปทำอะไรกินดี
6: ทำเมนูอะไรวะ
7: เนื้อน้ำข้างเนี่ยเราจะแกงอะไรกันดีวะ
8: แกงเผ็ด
9: เนื้อน้ำข้าง
0: เพื่อชิงเงินรางวัลสนับสนุนชุมชน1ล้านสตางค
10: ์ไป
0: รายการสมรภูมิปิ่นโตทุกวันเสาร์เวลา 17:05 ทางไทย PBS
11: นี่คือเวทีประลองความรู้จากการอ่านเพื่อค้นหาสุดยอดนักอ่านระดับประเทศ
12: ข้อนี้มาจากอกหลังของหนังสือที่น้องๆ อ่านมาครับเมืองหลวงของรัฐเพนซิลเวเนียชื่ออะไรอยู่นี่รู้หรือยังลูก
13: รู้ตั้งแต่ตอนที่หนูตอบผิดแล้วค่ะ
12: อ้าวพอผิดปุ๊บรู้เลยว่าเฮ้ยน่าจะไปอีกอันนี้หรอ
11: และหนังสือโจทย์จากคนต้นแบบหาให้อ่าน Book Battle ทุกวันอาทิตย์ 17:05 เริ่มการประลอง2สิงหาคมนี้ห้างไทย PBS
14: วันนี้มาถึงที่สูงเพราะมีนัดกับ
15: ดารา
14: ให้ดารากรี๊ดดารามาแต่งตัวแบบดาราพูดแบบดารา
16: เกิดเคย
17: มาที
14: ่มากินแบบดารา
18: อร่อยจริงเลย
14: อร่อยอร่อย
19: ฟักทองพันบัตเตอร์นัท
14: ดาราที่นี่กินฟักทองบัตเตอร์นัทว้าวถ้าอยากรู้ว่าอร่อยแค่ไหนต้องดู
18: มหาอำนาจบานา
14: ทุกวันอาทิตย์10:30 ทางไทย PBS
20: รายการเราก็ไม่ได้รับสิทธิพิเศษนะว่าแต่ว่าใครจะเข้าคิวเข้าคิวให้ผมหน่อยไหม
21: ได้ครับ
22: ดูให้รู้รู้ให้ลึกคุณเคยได้รับประสบการณ์นี้หรือยังต่อคิวหน้าร้านอาหารครึ่งชั่วโมงเป็นอย่างต่ำ2ชั่วโมงก็ยังไหวนี่คือหนึ่งในวิธีของคนญี่ปุ่นที่ขยันต่อคิวมาก
23: ลูกค้าบอกว่านะมันมีค่ามากๆในการรอคิวครับ
24: เฮ้ยโอมาตาเซ็ตัสมาสตาโรโต
23: แกงกะหรี่อายุ60ปี
22: ติดตามได้ไหนเดี๋ยวให้รู้ตอนไปลองกินร้านคิวยาวในโตเกียวทำไมคนยอมรอวันอาทิตย์นี้เวลา 11:00 ทางไทย PBS
25: เรื่องบ้านๆตอนนี้พบกับ
26: เราเป็นเมืองอะไรนะฮา
27: ฮาจาง
26: ฮาจาง
27: เราไปทำอะไรอ่ะ
28: เป็นกลุ่มคนไทย
29: เป็นคนกลุ่มตระกูลไต
28: พุทธตระกูลไตพ่อแม่เนี่ยพูดแบบเดียวกันหมาเงี้ย
29: หมาก็เดียว
30: สงสารเด็กๆหลังจากทานข้าวแล้วก็จะต้องไปทำวิจัย
31: เอาแล้วคุณไม่ไปทำอะไรเพื่อให้ผู้ชมดู
32: เราจะโชว์การนอนเพื่อรักษาสุขภาพให้ผู้ชมดู
33: เพราะว่าเราคือเรื่องบ้านบ้าน
34: อายนก
0: ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:30 ทางไทย PBS ช่องหมายเลข3และรับชมได้อีกครั้งทางวิภา.มีและวิภาแอปพลิเคชัน
35: เรานักวิ่งเตรียมตัวให้พร้อมสร้างประวัติศาสตร์ร่วมกัน6ธันวาคมนี้ไทย PBS King Mid Run 2026เปิดรับสมัคร1สิงหาคมนี้ทาง www.thaipbs.or.th/kingmidrun2026

สวัสดีครับต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวเจาะย่อโลกอยู่กับผมเจษฎาจิตสละครับสงครามตะวันออกกลางปะทุอีกครั้งนะครับส่งผลต่อราคาพลังงานทันทีครับสงครามครั้งนี้จะจบได้หรือไม่ไม่ใช่ปัจจัยภายนอกนะครับที่เป็นตัวกระตุ้นแต่อาจจะเป็นการเมืองภายในของสหรัฐวิเคราะห์กับคุณพงษ์สทัศน์สุขพงษ์ครับ

0: ตอนนี้ประเด็นของช่องแคบบัฟอัลมันเดฟเนี่ยมีความสำคัญยังไงครับ
1: กลายเป็นช่องแคบอีกหนึ่งจุดยุทธศาสตร์นะครับคุณเจษดาเพราะว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมากลุ่มฮูตีประกาศบอกว่าจะปิดล้อมทางทะเลซาอุดีอาระเบียถามว่าเราจะปิดล้อมในลักษณะไหนก็ต้องปิดล้อมที่ช่องแคบบัฟอัลมันเดฟถูกไหมครับเพราะว่ามันเป็นเส้นทางที่ซาอุดีอาระเบียจะสามารถนำเรือขนส่งน้ำมันจากท่าเรือริมชายฝั่งทะเลแดงเนี่ยออกไปยังประเทศที่นำเข้าน้ำมันจากซาอุดีอาระเบียในเอเชียได้กลายเป็นอีกหนึ่งจุดร้อนหลังจากช่องแคบฮอร์มูซเองก็ยังตอนนี้ยังตกลงกันไม่ได้ด้วยซ้ำว่าสรุปแล้วเนี่ยอนาคตช่องแคบฮอร์มูซจะเป็นยังไงมาช่องแคบบับอัลมันเดบอีกเนี่ยก็ยิ่งทำใหมันซ้ำเติมวิกฤตพลังงานโลกมากขึ้นนะครับเราจะเห็นในช่วงปลายสัปดาห์เนี่ยราคาน้ำมันดิบเริ่มปรับตัวสูงขึ้นแหละเพราะว่ามันมีความกังวลว่าเอ๊ะถ้าช่องแคบปรับอัลมันเดบถูกปิดจริงๆบรรดาเรือบรรทุกน้ำมันก็จะต้องเปลี่ยนเส้นทางมันเป็นการเพิ่มต้นทุนค่าใช้จ่ายมากขึ้นด้วยครับ
0: สิ่งนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงครับในวันที่ฮูตีไปล้อมช่องแคบแล้วกระทบกับซาอุดีอาระเบียประเด็นที่เกิดขึ้นตรงนี้มันกระทบกับการคุยสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่านยังไง
1: เราจะสังเกตเห็นว่ากลุ่มฮูตีในเยเมนเนี่ยค่อนข้างเงียบมาตลอดในช่วง 4-5 เดือนที่ผ่านมาของสงครามถูกไหมครับเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นระหว่างซาอุดีอาระเบียกับกลุ่มฮูตีจริงๆกลุ่มฮูตีกับซาอุดีอาระเบียนี่มีประเด็นขัดแย้งกันมาตั้งแต่ช่วงปี 2014-2015 แล้วเพราะตอนนั้นกลุ่มฮูตีสามารถเข้าไปยึดกรุงซานาเมืองหลวงของเยเมนได้ใช่ไหมครับแล้วก็หลายคนก็เป็นที่ทราบกันดีว่ากลุ่มฮูตีได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านพอเข้าไปยึดเมืองหลวงของเยเมนได้แล้วก็มีฐานที่มั่นทางตอนเหนือซึ่งมันประชิดกับพรมแดนของซาอุดีอาระเบียด้วยซาอุดีอาระเบียก็เลยกลัวเกิดความวิตกกังวลว่าอิทธิพลของนิกายชีอะและอิทธิพลของอิหร่านเนี่ยเข้ามาประชิดบ้านตัวเองก็เลยเป็นกองกำลังในการจัดตั้งกองกำลังผสมของอาหรับขึ้นมาแทรกแซงการเมืองในเยเมนในช่วงปี2015นะครับก็เกิดการสู้รบกันเรื่อยมาจนกระทั่งปี2022มีการลงนามในข้อตกลงหยุดยิงระหว่างกลุ่มฮูตีกับซาอุดีอาระเบียได้สำเร็จประเด็นก็คือความขัดแย้งระลอกใหม่มันเกิดจากอะไรอันนี้ก็ต้องย้อนกลับไปเมื่อวันที่3กรกฎาคมคุณเจษดาช่วงนั้นมีพิธีศพของอายาตอลลอฮ์อาลีคาเมเนอีอดีตผู้นำสูงสุดอิหร่านที่เตหะรานอิหร่านก็ส่งเครื่องบินมาฮานแอร์เนี่ยครับของอิหร่านเนี่ยมารับคณะผู้แทนกลุ่มฮูตีที่เยเมนมารับที่ซานารัฐบาลเยเมนที่ได้รับการสนับสนุนจากนานาชาติบอกว่าการกระทำแบบนี้มันเป็นการละเมิดอธิปไตยแล้วเที่ยวบินที่ออกจากสนามบินกรุงซานาเนี่ยสามารถไปได้2จุดก็คือจอร์แดนกับอียิปต์ไม่ได้รับอนุญาตให้ไปที่อิหร่านพอ13กรกฎาคมเครื่องบินลำเดิมจะบินมาส่งคณะผู้แทนกลุ่มฮูตีที่เยเมนก็มีการยิงโจมตีสนามบินในกรุงซานาเครื่องบินลำนี้ก็เลยต้องไปลงจอดที่สนามบินฮูไดดาทางตะวันตกของเยเมนนะครับทางรัฐบาลเยเมนก็บอกว่ายกมือขึ้นเลยบอกว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการโจมตีแต่กลุ่มฮูตีไม่เชื่อกลุ่มฮูตีมองว่าซาอุดีอาระเบียน่าจะอยู่เบื้องหลังการโจมตีในครั้งนี้ก็เลยยิงโต้กลับไปที่สนามบินอับฮาทางตอนใต้ของซาอุดีอาระเบียมันก็เลยเกิดเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงที่ลงนามกันไปเมื่อปี2022ทำให้ความตึงเครียดเนี่ยมันปะทุขึ้นมาอีกครั้งนำมาสู่การประกาศของกลุ่มฮูตีว่าจะปิดล้อมทางทะเลซาอุดีอาระเบียด้วยเนี่ยเป็นภาพรวมที่มาที่ไปของความตึงเครียดระลอกใหม่ครับ
0: แค่การขู่เนี่ยจริงๆก็ส่งผลกระทบแล้วเรือน้ำมันบางลำที่ออกจากซาอุดีอาระเบียก็เลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่นถูกต้องไหมฮะ
1: ครับ
0: ทีนี้ฮอร์มุซก็มีปัญหาช่องแคบบัฟอัลมันเดบก็มีปัญหาต้นทุนราคาพลังงานละครับรอบนี้เนี่ยจะหนักกว่ารอบที่แล้วไหม
1: ก็มีความเสี่ยงสูงนะครับตอนนี้หลายๆประเทศในเอเชียเริ่มที่จะมองหาเส้นทางใหม
0: ่
1: เดิมทีที่ผมบอกว่าช่องแคบแบบอัลมันเดบรับน้ำมันจากซาอุดีอาระเบียก็ต้องล่องมาทางใต
0: ้
1: เพื่อผ่านช่องแคบแบบอัลมันเดบออกไปยังประเทศอื่นๆในเอเชียตอนนี้หลายผู้ประกอบการหลายเจ้าก็ต้องเปลี่ยนเส้นทางใหม่ก็คือแทนที่จะล่องใต้ก็ขึ้นไปทางเหนือครับผ่านคลองสุเอซแล้วก็เข้าทะเลเมดิเตอร์เรเนียนอ้อมลงมาทางตอนใต้สุดของแอฟริกาที่แหลมกูดโฮปก่อนที่จะไปส่งน้ำมันที่ทวีปเอเชีย
0: มันอ้อมไกลกว่าเดิมมากนะฮะ
1: โอ้ลองนึกภาพคุณเจษดามันใช้เวลาเพิ่มขึ้นประมาณ4สัปดาห
0: ์
1: 1เดือนเต็มนะครับกับการขนส่งน้ำมันไปยังอินเดียไปยังเกาหลีใต้เพราะฉะนั้นมันย่อมมีความกังวลมากขึ้นไหนจะค่าระวาง เรือค่าเบี้ยประกันค่าพลังงานที่มันเพิ่มขึ้นจากเส้นทางที่มันต้องใช้ระยะเวลาในการเดินทางมากขึ้นอีกราคาสินค้าราคาพลังงานมันก็มีแนวโน้มที่จะดีดตัวสูงขึ้นด้วยแล้วประเด็นก็คือเวลาเรือนบรรทุกน้ำมันดิบขนาดใหญ่หรือ VLCC เนี่ยเวลาจะผ่านคลองสุเอซถ้าบรรทุกน้ำมันดิบเต็มอัตราเนี่ยผ
0: ่
1: านไม่ได้นะครับมันมีข้อจำกัดเรื่องของร่องน้ำต้องทำยังไงก็ต้องถ่ายน้ำมันบางส่วนลงที่ท่อซูเมตทางฝั่งทะเลแดงถ้าเดี๋ยวดูแผนที่ประกอบจะเห็นภาพแล้วเรือก็จะผ่านคลองสุเอซไปรับน้ำมันส่วนนั้นน่ะทางฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนอีกคือมันเพิ่มขั้นตอนมากมายเลย
0: ต้นทุนก็เพิ่มด้วย
1: ถูกต้องมันก็เลยกลายเป็นความเสี่ยงที่บรรดาประเทศในเอเชียที่รับน้ำมันจากซาอุดิอาระเบียเนี่ยจะต้องแบกรับในอนาคตด้วย
0: แต่เราเห็นแล้วว่าผลกระทบมันจะเป็นแบบนี้จริงๆเขาเอาตัวรอดยังไงฮะ
1: ตอนนี้แหละครับก็คือมีการแสวงหาแนวทาง
0: ครับ
1: แนวทางเรื่องของการเปลี่ยนเส้นทางก็น่าจะเป็นแนวทางแรกๆที่ตอนนี้บริษัทน้ำมันในเกาหลีใต้หรือในอินเดียก็เริ่มหันมาใช้แนวทางนี้กันแล้วเพราะมันไม่มีตัวเลือกอื่นถ
0: ู
1: กไหมครับถ้าจะไปทางช่องแคบแบบอัลมันเดบมันก็มีความเสี่ยงที่จะเจอการโจมตีจากกลุ่มฮูตีอีกนะครับเพราะฉะนั้นเอาปลอดภัยไว้ก่อนแต่มันก็มาพร้อมกับต้นทุนที่ต้องจ่ายมากขึ้นด้วย
0: ครับแล้วโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำของสหรัฐล่ะนี่ตัวการสำคัญเลยนะจะจบสงครามได้จริงไหมเนี่ยรอบนี้มีทั้งขู่เดี๋ยวไปข้างหน้าเดี๋ยวถอยหลังเอายังไงแน่
1: ตอนแรกบอก 2-3 สัปดาห์ใช่ไหมครับตอนนี้มันผ่านมาจนถึง5เดือนแล้ว เป็นคำถามที่อยู่ในใจคุณเจษดาอยู่ในใจผมเหมือนกันว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยสงครามมันจะจบลงตรงไหนผมคิดว่ามันมีตัวแปรสำคัญก็คือเรื่องของการเลือกตั้งกลางเทอมก็งวดเข้ามาแล้วในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับคิดว่าสหรัฐน่าจะต้องปิดจบอะไรบางอย่างให้ได้ก่อนถึงช่วงเวลานั้นเพราะว่าถ้าเราดูจากบรรยากาศในการเข้าไปชี้แจงต่อสภาของรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐเนี่ยนักการเมืองทั้งเดโมแครตทั้งรีพับลิกันบางส่วนเองก็ไม่ค่อยจะเห็นด้วยกับการทำสงครามยืดเยื้อขนาดนี้โดยเฉพาะจากฝั่งเดโมแครตเองที่มีการตั้งคำถามว่าเอาแล้วสรุปแล้วเนี่ยตอนแรกบอกว่า 2-3 สัปดาห์ทำไมมันยืดเยื้อมาถึง5เดือนตอนแรกบอกว่าอิหร่านเนี่ยหมดคลังอาวุธในการโต้กลับแล้วแต่ทำไมการเปิดปฏิบัติการรอบใหม่ของสหรัฐเราก็จะเห็นภาพการโต้กลับจากอิหร่านเข้าไปยังประเทศกลุ่มอ่าวอยู่ดีเพราะฉะนั้นนี่เป็นคำถามตัวโตๆที่ประธานาธิบดีสหรัฐจะต้องตอบนะครับไหนจากงบประมาณค่าใช้จ่ายในสงคราม5เดือนที่ผ่านมาสูญเงินไปแล้วประมาณ 1.3 ล้านล้านบาท
0: ครับ
1: ผมมันเป็นต้นทุนสงครามมหาศาลที่แลกกับบรรดาทหารอเมริกันที่ต้องเสียชีวิตได้รับบาดเจ็บจากการปะทะกันการเผชิญหน้ากันของทั้งสองฝ่ายด้วยทั้งหมดน่ะมันจะส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของชาวอเมริกันที่จะต้องออกไปเลือกตั้งกลางเทอมในเดือนพฤศจิกายนนี้คิดว่ายังไงก็แล้วแต่รัฐบาลสหรัฐน่าจะพยายามปิดจบให้เร็วที่สุดแต่จะปิดจบด้วยวิธีไหนประกาศว่าบรรลุอะไรบางอย่างกับอิหร่านแล้วพักไปก่อนแล้วค่อยเริ่มใหม่หรือเปล่า
0: อัน
1: นี้ก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางหนึ่งที่จะต้องติดตามเหมือนกันครับ
0: ปัจจัยภายในอาจจะสำคัญมากยิ่งกว่าปัจจัยภายนอกที่สหรัฐกำลังเผชิญอยู่นะครับ
1: ครับ
0: วันนี้ขอบคุณคุณพงษ์สทัศน์ครับ10เดือนมานี้ครับเฉพาะที่ท่าเรือแหลมฉบังพบความพยายามลักลอบส่งกัญชาไปกับสินค้าบิ๊กล็อตถึง14ครั้งนะครับยึดของกลางได้มากกว่า16ตันครับที่น่าสนใจก็คือรายชื่อบริษัทผู้ส่งออกไม่เคยซ้ำกันเลยกรมศุลกากรบอกว่านี่อาจจะเป็นหนึ่งในวิธีการที่ใช้ในการหลีกเลี่ยงการตรวจจับของเจ้าหน้าที่ติดตามจากรายงานของคุณทอฝันช่วยชูครับ
2: ขออนุญาตเจ้าที่เปิดไม่หล่นครับเปิดได้เลย
3: การตรวจค้นตู้คอนเทนเนอร์ตู้นี้เกิดขึ้นวันที่20กรกฎาคมที่ผ่านมาหลังศุลกากรท่าเรือแหลมฉบังระงับการส่งออกเมื่อ8วันก่อนเพราะพบพิรุธจากระบบเอ็กซเรย์ว่าอาจมีกัญชาซุกซ่อนอยู่ในสินค้าเมื่อแกะสินค้าตรวจสอบเจ้าหน้าที่พบช่อดอกกัญชาอัดแน่นในถุงซีลซุกซ่อนไว้ในผ้าห่มขนาดใหญ่น้ำหนักกัญชารวมกันมากกว่า 1,600 กิโลกรัม
4: ใช่แล้วครับเจอแล้วครับ
5: เดี๋ยวแป๊บนึงครับแป๊บนึงระวังมีด
3: ผู้ส่งออกสำแดงเป็นสินค้า2รายการคือผ้าห่มโพลีเอสเตอร์และปลอกผ้านวมโพลีเอสเตอร์ปลายทางประเทศเนเธอร์แลนด์นับเป็นครั้งที่4ในรอบ10เดือนที่เจ้าหน้าที่ศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง พบความพยายามลักลอบส่งออกกัญชาไปประเทศเนเธอร์แลนด์การลอบส่งกัญชาที่สกัดได้ใน2ครั้งหลังแม้ผู้ส่งออกคนละรายแต่พบรูปแบบคล้ายกันกัญชาที่เจ้าหน้าที่ตรวจพบในวันเปิดตู้คอนเทนเนอร์15กรกฎาคมถูกบรรจุในถุงซีลซุกซ่อนไปกับปลอกหมอนและเส้นใยสังเคราะห์ปริมาณ157ฮีพอน้ำหนักกว่า 1,160 กิโลกรัมตู้นี้ถูกเจ้าหน้าที่กักไว้ตั้งแต่เดือนมีนาคมเพื่อให้ผู้ส่งออกมาชี้แจงกรณีประเภทสินค้าที่สำแดงส่งออกไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่จดทะเบียนประกอบธุรกิจของบริษัท
6: วางข้างบนคร
7: ับวางข้างบนเลยป่ะ
3: พิรุธสำคัญที่เจ้าหน้าที่ศุลกากรตรวจพบจนนำไปสู่การสกัดกั้นการลอบส่งกัญชาทั้ง2รายก็คือบริษัทผู้ส่งออกทั้ง2รายจดทะเบียนประกอบธุรกิจไม่สอดคล้องกับสินค้าที่สำแดงเพื่อส่งออกตู้ที่ตรวจค้นวันที่15กรกฎาคมพบผู้ส่งออกจดทะเบียนประกอบกิจการจำหน่ายเม็ดพลาสติกเศษพลาสติกแต่สินค้าที่สำแดงคือปลอกหมอนและเส้นใยสังเคราะห์ส่วนตู้ที่ตรวจค้นวันที่20กรกฎาคมผู้ส่งออกจดทะเบียนประกอบกิจการขายส่งวัตถุดิบทางการเกษตรแต่สำแดงสินค้าคือผ้าห่มโพลีเอสเตอร์และปลอกผ้านวมโพลีเอสเตอร์ส่วนอีก2คดีที่มีปลายทางประเทศเนเธอร์แลนด์ถูกสกัดไว้ได้เมื่อปลายปีที่แล้วยึดช่อดอกกัญชาได้รวมกันเกือบ5ตันทั้งหมดถูกซุกซ่อนไปกับแกลบและกากมะพร้าวตุลาคม2568ถึงปัจจุบันกรมศุลกากรสกัดการลักลอบส่งออกช่อดอกกัญชาไปต่างประเทศโดยตู้คอนเทนเนอร์ผ่านทางท่าเรือแหลมฉบังรวม14คดียึดของกลางน้ำหนักรวมกว่า16ตันในจำนวนนี้เกือบครึ่งหนึ่งหรือกว่า7ตันเป็นกัญชาที่พยายามจะส่งไปเนเธอร์แลนด์นอกจาก4คดีที่มีปลายทางประเทศเนเธอร์แลนด์อีก10คดีพบประเทศปลายทางมีทั้งเยอรมนีอังกฤษสิงคโปร์สเปนตุรกีไอร์แลนด์และมอริเชียสทั้ง14คดีที่ศุลกากรท่าเรือแหลมฉบังจับกุมได้พบว่าบริษัทผู้ส่งออกไม่เคยซ้ำกันเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลว่าขณะนี้มีผู้ส่งออกบางส่วนมาชำระค่าปรับแล้วและจากนี้ต้องเข้าสู่กระบวนการสอบสวนเพื่อชี้แจงที่มาของกัญชาแต่ยังมีผู้ส่งออกอีกส่วนหนึ่งที่อยู่ระหว่างติดตามตัวผู้ส่งออกจะต้องชำระค่าปรับในอัตรากิโลกรัมละ 30,000 บาทตามบทลงโทษใหม่ของศุลกากรซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่17มิถุนายนที่ผ่านมาและของกลางทั้งหมดจะตกเป็นของแผ่นดินอธิบดีกรมศุลกากรระบุว่าผู้ส่งออกที่ถูกดำเนินคดีจะ

0: ถูกขึ้นบัญชีเฝ้าระวังป้องกันการกลับมากระทำผิดซ้ำ
1: วันนี้สิ่งที่เราทำคือเราอยู่ใน watch list ก็คือถ้าเกิดเขามาส่งออกใหม่เนี่ยเราก็จะตรวจเข้มข้นแล้วก็มีการปรับนะครับเนื่องจากว่าวันนี้ไม่ได้อยู่ในลิสต์ของบัญชียาเสพติดโทษมันก็อาจจะเบาหลักการเขารู้ผมว่าเขารู้ว่าในกอถูกขึ้นบัญชีแล้วก็เปลี่ยนเป็นในขอในคอ
0: ข้อมูลจากกรมศุลกากรพบการลอบนำกัญชาออกนอกราชอาณาจักรในหลายช่องทางทั้งทางสนามบินและพยายามส่งออกผ่านการขนส่งทางเรือกรมศุลกากรยอมรับว่าปริมาณตู้สินค้าที่รอส่งออกจำนวนมหาศาลต่อวันทำให้ไม่สามารถเปิดตู้สินค้าได้ทั้งหมดดังนั้นจึงต้องใช้ระบบบริหารความเสี่ยงมาตรวจสอบฝ่ายสืบสวนและปราบปรามสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบังยืนยันว่าตู้สินค้าที่ระบุคำสั่งกรีนไลน์หรือยกเว้นการตรวจจากเจ้าหน้าที่ทุกตู้ต้องผ่านเครื่องเอ็กซเรย์ทุกครั้ง
2: เราก็ยังมีเจ้าหน้าที่เนี่ยที่คอยดูความผิดปกติหรือดูการส่งสินค้าออกไปณประเทศปลายทางเนี่ยตามเทรนด์ที่มันเกิดขึ้นทั่วรอบโลกเนี่ยครับเพื่อมาประกอบการพิจารณาว่าเราควรจะตรวจสินค้าตู้นี้หรือไม่เนื่องจากสินค้าในการเข้าออกประเทศเรานี่ฮะโดยเฉพาะท่าเรือแหลมฉบังเนี่ยปีนึงกว่า10ล้านตู้เราไม่สามารถที่จะตรวจได้ทุกตู้ครับอันนี้คือผมก็ยอมรับเลยแล้วก็เชื่อว่าไม่มีประเทศไหนที่จะสามารถตรวจได้ 100% ดังนั้นเนี่ยเราต้องใช้ระบบบริหารความเสี่ยงมาจับ
0: แม้การตรวจสอบเป็นไปอย่างเข้มงวดแต่ยังพบกัญชาที่มีต้นทางจากประเทศไทยหลุดรอดไปได้คลิปนี้ถูกเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หน่วยปฏิบัติการทางทะเลของกองกำลังพิทักษ์ชายแดนโปแลนด์วันที่30มิถุนายนเจ้าหน้าที่ตรวจยึดช่อดอกกัญชาน้ำหนักรวมกว่า 1,200 กิโลกรัมซุกซ่อนในอิฐศิลาแรงและสินค้าต่างๆในตู้คอนเทนเนอร์2ตู้ที่ท่าเรือฮัมบูร์กประเทศเยอรมนีเมื่อตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับพบว่าตู้คอนเทนเนอร์ส่งออกจากท่าเรือแหลมฉบังประเทศไทยวันที่22มีนาคมสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNODC เผยแพร่รายงานระบบนิเวศอาชญากรรมการประเมินภัยคุกคามจากอาชญากรรมข้ามชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาระบุว่ากัญชาที่ลักลอบส่งไปยังประเทศอังกฤษตั้งแต่ปี2567พบว่าผู้ต้องหาครึ่งหนึ่งมาจากประเทศไทยนอกจากนี้ยังมีอีก8ประเทศในยุโรปที่รับกัญชาจากไทยคือไอร์แลนด์อิตาลีฟินแลนด์ฝรั่งเศสเยอรมนีนอร์เวย์สวีเดนและออสเตรียส่วนเนเธอร์แลนด์แม้ส่วนใหญ่ไม่ได้รับกัญชาจากไทยโดยตรงแต่ใช้ออสเตรียเป็นทางผ่าน
1: ส่วนของประเทศอังกฤษเนี่ยก็เขาขอบคุณเราแล้วก็ประสานข้อมูลมารวมถึงให้เครื่องไม้เครื่องมือมาในส่วนของออสเตรเลียให้สุนัขดมกลิ่นยาเสพติดมาต้องเรียนว่ากัญชาเนี่ยมาจิ้นมันสูงจริงจับยังไงก็ไม่หมดนะฮะการที่มันจะปลูกแล้วก็มาถึงปลายทางซึ่งเป็นท่าเรือแหลมฉบังหรือว่าสนามบินสุวรรณภูมิได้เนี่ยมันก็ต้องมีผ่านกระบวนการมาว่าปลูกที่ไหนอะไรยังไงผมว่าเราต้องคุมกันทั้งระบบครับ
0: ตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วจนถึงวันนี้กรมศุลกากรตรวจยึดกัญชาซุกซ่อนปะปนไปกับสินค้าทั้งผ่านทางตู้คอนเทนเนอร์และการส่งออกผ่านทางท่าอากาศยานมากกว่า 3,000 คดีน้ำหนักรวม37ตันมูลค่ากว่า474ล้านบาทล่าสุดวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบังยังพบความพยายามลักลอบส่งช่อดอกกัญชาน้ำหนักรวม100กิโลกรัมซุกซ่อนปะปนไปกับสินค้ามะพร้าวอ่อนโดยทำรูปทรงให้คล้ายกับตัวสินค้าเพื่อให้ยากต่อการตรวจสอบเตรียมส่งไปปลายทางประเทศอังกฤษทอฝันช่วยชูข่าวเจาะย่อโลกไทย PBS รายงาน
3: ผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญเริ่มส่งผลชัดขึ้นเรื่อยๆนะครับของไทยจะแล้งหนักตั้งแต่ปลายปีนี้และหนักขึ้นไปอีกในต้นปีหน้าครับแต่ในอเมริกาใต้ตอนนี้เจอฝนตกหนักแล้วก็น้ำท่วมติดตามในScience Tech Weeklyอัปเดตกับคุณธรณินทร์เทพวงศ์ครับ
4: Science Tech Weeklyอัปเดตสัปดาห์นี้ครับไปสำรวจผลกระทบจากวิกฤตสภาพภูมิอากาศในหลายพื้นที่นะครับที่เป็นสัญญาณเตือนว่าปรากฏการณ์เอลนีโญได้ก่อตัวขึ้นแล้วครับและมีโอกาส

0: ากาศเป็นซูเปอร์เอลนีโญสูงมากครับจากการคาดการณ์แบบจำลองภูมิอากาศนะครับและการประเมินขององค์การอุตุนิยมวิทยาโลกครับก็พบว่าน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกนั้นอุ่นขึ้นผิดปกติครับและกำลังทวีความรุนแรงอย่างมากเลยนะครับมีโอกาส 90% ครับที่จะไปถึงขั้นเอลนีโญระดับรุนแรงมากและจะยาวไปถึงต้นปีหน้าเลยครับข้อมูลประเมินความน่าจะเป็นของเอนโซนะครับหรือปรากฏการณ์ความผันแปรของสภาพภูมิอากาศและอุณหภูมิผิวน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกจากโนอาของสหรัฐเห็นได้ชัดว่าตั้งแต่ช่วงนี้จนถึงสิ้นปีและยาวไปจนถึงต้นปีหน้าครับจะเกิดเอลนีโญ 100% ครับสอดคล้องกับดัชนีนิโยสัมพัทธ์ 3.4 ที่กราฟมีแนวโน้มทะลุ2องศาเซลเซียสซึ่งจะเข้าข่ายการเป็นซูเปอร์เอลนีโญหรือว่าเอลนีโญระดับรุนแรงได้ในครั้งนี้ตอนใต้ของแคลิฟอร์เนียกำลังเจอกับอุณหภูมิทะลุ38องศาเซลเซียสนะครับนักวิชาการจาก UCLA อธิบายว่าเกิดจาก3ปัจจัยบวกซ้อนกันครับคือรูปแบบอากาศประจำถิ่นโลกร้อนระยะยาวและเอลนีโญนอกจากนี้ยังเกิดคลื่นความร้อนในทะเลที่ทำให้อุณหภูมิน้ำทะเลสูงขึ้นจนกระทบระบบนิเวศทางทะเลอย่างหนักครับเอลนีโญเริ่มส่งผลกระทบเป็นวงกว้างในอเมริกาใต้นะครับโดยโบลิเวียต้องเผชิญกับไฟป่ารุนแรงขณะที่ชิลีและบราซิลเจอกับน้ำท่วมและฝนตกหนักทำลายสถิติส่วนเปรูอุณหภูมิน้ำทะเลที่สูงขึ้นกดดันให้สัตว์น้ำย้ายถิ่นส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมประมงและนกทะเลครับฝั่งเอเชียปริมาณน้ำในเขื่อนอังคัดของฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นแหล่งน้ำหลักกว่า 90% ของกรุงมะนิลาลดลงต่ำกว่าระดับวิกฤต160เมตรครับกระทบต่อวิถีชีวิตและการทำมาหากินของชุมชนท้องถิ่นและชนเผ่าดูมากัสกรมอุตุนิยมวิทยามาเลเซียคาดการณ์ครับว่าเอลนีโญจะขึ้นสู่จุดสูงสุดในช่วงต้นปีหน้านะครับซึ่งอาจทำให้อุณหภูมิพุ่งสูงทำลายสถิติเดิมที่ 40.1 องศาเซลเซียสเมื่อปี1998และส่งผลกระทบต่อผลผลิตน้ำมันปาล์มในรัฐซาบาและสารวัตนักวิทยาศาสตร์เตือนว่าในพื้นที่ฝั่งอเมริกาเอลนีโญที่รุนแรงจะเพิ่มความเสี่ยงต่อฝนตกหนักดินโคลนถล่มและน้ำท่วมฉับพลันในช่วงปลายปีนะครับขณะที่ฝั่งเอเชียแปซิฟิกรวมถึงประเทศไทยจะเจอกับภัยแล้งคลื่นความร้อนและปัญหาหมอกควันข้ามพรมแดนที่ยาวนานขึ้นครับมาต่อกันที่งานประชุมใหญ่ด้าน AI ระดับโลกนะครับ WAIC 2026ที่นครเซี่ยงไฮ้ของจีนครับได้เห็นพัฒนาการของ AI นะครับจาก AI agent และก็หุ่นยนต์ที่ก้าวข้ามจากการเจนข้อความไปสู่การคิดวิเคราะห์และก็ทำงานแทนมนุษย์ได้แล้วนะครับส่วนบริษัทจีนเองครับก็พัฒนาโมเดลที่มีศักยภาพสูงขึ้นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและชิปประมวลผลนะครับเพื่อที่จะลดการพึ่งพาจากสหรัฐให้น้อยลงครับค่ายเทคโนโลยีในจีนสวิชจากการพัฒนาโมเดลภาษาสู่ซอฟต์แวร์ควบคุมหุ่นยนต์นะครับเช่นโมเดลไคโรสของบริษัท S Roboticsที่ช่วยให้หุ่นยนต์เข้าใจเจตนาของมนุษย์และจำลองสถานการณ์เพื่อเลือกวิธีการทำงานที่มีต้นทุนต่ำและแม่นยำที่สุดบริษัทหัวเว่ยเปิดตัวระบบประมวลผล Atlas 950 Superpod ครับแสดงศักยภาพในการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน AI ขนาดใหญ่โดยหวังว่าจะไม่ต้องพึ่งพาชิปรุ่นขั้นสูงจาก Nvidia ของสหรัฐมีการจัดแสดงต้นแบบสมาร์ทโฟน AI ด้วยนะครับเป็นเครื่องแรกของจีนที่ออกแบบระบบปฏิบัติการเพื่อ AI agent โดยเฉพาะรวมถึงระบบดูเมดของไปตู้ครับที่พัฒนามาเป็นผู้ช่วยจัดการงาน HR บัญชีและคอนเทนต์เพื่อลดต้นทุนให้ผู้ก่อตั้งสตาร์ทอัพผู้เชี่ยวชาญมองว่าโมเดลที่ประมวลผลแบบมัลติโมเดลนะครับที่รองรับทั้งภาพวิดีโอและข้อความจะเปลี่ยนรูปแบบองค์กรในอนาคตจากเดิมที่จะต้องใช้แรงงานคนจำนวนมากมาสู่องค์กรขนาดเล็กที่ใช้ระบบ AI เป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนครับปิดท้ายวันนี้นะครับกับนวัตกรรมที่ช่วยเหลือผู้พิการและผู้สูงอายุครับกับหุ่นยนต์ที่ใช้ลมในการขับเคลื่อนนะครับช่วยแต่งตัวได้ภายในเวลา10วินาทีเท่านั้นครับทีมนักวิจัยจากสถาบันไคส์ของเกาหลีใต้ครับและมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดพัฒนาระบบหุ่นยนต์สวมใส่เสื้อผ้านะครับซอฟต์โรบอติกเดรสซิ่งซิสเต็มโดยได้แรงบันดาลใจมาจากต้นไม้เหลือยครับที่เจริญเติบโตโดยการขยายส่วนปลายตัวหุ่นยนต์ทำจากท่อผ้านุ่มนะครับที่ฝังอยู่ในเสื้อผ้าเมื่ออัดแรงดันลมเข้าไปครับท่อจะค่อยๆ คลี่ตัวและพลิกกลับด้านพาเนื้อผ้าให้เคลื่อนผ่านผิวหนังไปตามส่วนต่างๆของร่างกายอย่างนุ่มนวลช่วยลดแรงเสียดทานโดยไม่ต้องพึ่งพาท่าทางที่ตายตัวเลยนะครับสามารถสวมชุดเต็มตัวให้ผู้ใช้งานได้ภายในเวลา10วินาที เคลื่อนที่ผ่านพื้นที่แคบหรือว่าพื้นที่โค้งและลื่นได้อย่างเสถียรทีมวิจัยระบุว่าการใช้นวัตกรรมทางกลศาสตร์นี้ช่วยลดความยุ่งยากของอัลกอริทึมในการควบคุมลงได้มหาศาลครับนอกจากได้ประโยชน์ทางการแพทย์สำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการแล้วนะครับนวัตกรรมนี้ยังนำไปต่อยอดในพื้นที่ที่ต้องการความรวดเร็วในการสวมชุดป้องกันครับเช่นห้องกรีนรูมโรงงานผลิตเซมิคอนดักเตอร์และก็บุคลากรทางการแพทย์ด้วยครับนี่คือ Science Tech Weekly Update ในสัปดาห์นี้นะครับคุณผู้ชมติดตามข่าวด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางออนไลน์กันได้ครับที่แฟนเพจ Facebook ไทย PBS Science Tech นะครับและกลับมาติดตาม Science Tech Weekly Update กันได้ในข่าวเจาะย่อโลกทุกๆสัปดาห์ครับ
1: มินองไลประธานาธิบดีเมียนมาจะเยือนไทยในเดือนสิงหาคมนี้นะครับขณะที่ประชาคมโลกยังคงประนามว่าเป็นเผด็จการเขียนฆ่าประชาชนแล้วประเทศไทยจะถูกมองอย่างไรคุณเทพชัยหย่องสัมภาษณ์ทูตพิสารมานวพัฒน์เพื่อประเมินเรื่องนี้ครับ
2: การประชุมครั้งนี้สืบเนื่องจากนโยบายของไทยคือการกลับไปมีปฏิสัมพันธ์กับเมียนมาอย่างค่อยเป็นค่อยไปเพื่อหาทางที่จะนำเมียนมากลับมาสู่อาเซียนฝ่ายเมียนมาก็น่าจะต้องมีการตอบสนองข้อกังวลต่างๆของอาเซียนโดยเฉพาะข้อกังวลที่ปรากฏอยู่ในฉันทามติ5ข้อยุติความรุนแรงการลดระดับความรุนแรงการมีกระบวนการพูดคุยหารืออย่างน่าเชื่อถือกับกลุ่มต่อต้านต่าง
3: คือเวลานี้ประเทศไทยกลับมาสู่จอเรดาร์แล้วโลกแล้วนะครับส่วนว่าจะเป็นเชิงบวกหรือเชิงลบก็อยู่ที่ว่าใครจะมองยังไงนะครับหลังจากที่รัฐบาลคุณอนุทินชาญวีรกุลเนี่ยก็ได้เดินหน้าอย่างชัดเจนมากขึ้นในการผลักดันแนวคิดที่คุณเสียศักดิ์บอกว่าให้ไทยเป็นสะพานเชื่อมระหว่างเมียนมากับอาเซียนแล้วเหตุการณ์ที่จะถูกจับตามองมากเป็นพิเศษในต้นเดือนหน้าก็คือการมาเยือนประเทศไทยของนายพลมินหนองลายเป็นครั้งแรกหลังจากที่ก้าวขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีแล้วภาพที่เราจะเห็นก็คือคุณอนุทินจะให้การต้อนรับมินหนองลายที่ทำเนียบรัฐบาลไทยเราจะเป็นภาพที่ปรากฏไปทั่วโลกเลยนะครับภาพแบบนี้ท่านทูตคิดว่ามันบอกอะไรเกี่ยวกับประเทศไทยบ้าง
4: ว่าเรายังเดินตามแนวทางเดิม คือทุกประเทศเขาเข้าใจเรานะเรามีพื้นที่ชายแดนติดกัน 2,401 กิโลเนี่ยเราเป็นคนที่รับผลลบทั้งหมดที่เกิดจากความไม่มีเสถียรภาพการสู้รบคนหนีภัยสงครามลูกกระสุนลูกระเบิดตกล่าสุดน้ำปนเปื้อนสารพิษยาเสพติดมันในเมื่อเรารับมาหมดเนี่ยเราย่อมมีความจำเป็นที่จะต้องพูดคุยกับผู้นำทหารเพราะว่าเมียนมาไม่ว่าอยู่ในระบอบอะไร
3: ครับ
4: เราต้องสามารถคุยกับทหารได้ไอ้นี่คือสาเหตุที่เราคงการติดต่อพูดง่ายก็คืออย่าทำให้ทหารเขาโกรธแล้วเราก็จะมีความรู้สึกว่าเวลาเราจะต้องขอให้เขาร่วมมืออะไรเนี่ยมันก็จะมีช่องทางมันเราไม่เคยเปลี่ยน
3: แต่ครั้งนี้มันดูเหมือนว่ามันจะค่อนข้างก้าวไปไกลพอสมควรใช่ไหมครับเพราะอย่าลืมนะครับว่ามินองไลน์เนี่ยเป็นผู้นำที่ถูกประชาคมโลกมองว่าเป็นเผด็จการทหารที่โหดร้ายเข็นฆ่าประชาชนปราบปรามประชาชนละเมิดสิทธิมนุษยชนเนี่ยแล้ววันหนึ่งก็คืออีก2สัปดาห์ข้างหน้าเนี่ยจะมาเยือนประเทศไทยได้รับการต้อนรับเป็นแขกบ้านแขกเมืองที่ทำเนียบรัฐบาลเนี่ย
4: ก็เป็นสิ่งที่ท่านรองนายกท่านรัฐมนตรีเสียศักดิ์วางหมากเอาไว
3: ้ครับ
4: ไอ้คำภาษาอังกฤษที่ท่านวางไว้อย่างดีสวยหรูเนี่ยมันก็คือการพยายามที่จะจับมือมีช่องทางเพื่อจะร่วมมือในแง่ของท่านเสียศักดิ์ก็คือเพื่อจะร่วมมือโน้มน้าวให้เขาเปลี่ยนนโยบาย
3: ท่านเสียศักดิ์ใช้คำว่า calibrated engagement ใช่ไหมครับแต่แปลเป็นไทยก็คือการมีปฏิสัมพันธ์ในรูปแบบที่มีการปรับโฉมใช่ไหมครับแล้วถ้าแบบนี้คือปรับโฉมใหม่ไหม
4: ถ้าคนมองอย่างผมนะเป็นการเดินแบบเดิ
3: ม
4: ที่ท่านดอนพลเอกประยุทธ์เดินมาเป็นเวลาเกือบ10ปีที่เปลี่ยนมีอยู่เรื่องเดียวผมสังเกตว่าท่านเสียศักดิ์มีทีมงานในการติดต่อประสานงานกับชนกลุ่มน้อยที่อยู่ประชิดชายแดนไม่ว่าจะเป็นกาญจนบุรี ตากแม่ฮ่องสอนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นพวกกะเหรี่ยง อันเนี้ยทหารไทยได้รู้จักดีอยู่แล้ว

0: มีการประสานงานดีอยู่แล้วแต่ท่านเสียศักดิ์เริ่มที่จะมีในแง่ของการต่างประเทศเนี่ยมีเจ้าหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยที่วางหมากไปพูดคุยมากขึ้นสามารถจัดให้เข้ามาพบกับประธานอาเซียนที่พัทยาได้อันนี้ผมคิดว่าเป็นความแตกต่างจากอดีตเพราะอดีตเนี่ยท่านดอนอาจจะเกรงว่าเดี๋ยวรัฐบาลพลเอกเมียงอ่องลายอาจจะไม่ชอบก็เลยไม่ทำก็เลี่ยงไปทำที่ท่านดอนใช้คำว่า 1.5 track คือกึ่งวิชาการกึ่งอะไรต่างๆแต่ท่านเสียสักเนี่ยลงมือทำ
1: ครับท่านทูตคิดว่าตอนนี้มันมีความสมดุลเพียงพอในภาพที่ปรากฏออกมาไหมที่เราคุยกับทั้งทางทหารในนปดแล้วก็ตอนนี้ก็มีปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มต่อต้านรัฐบาลทั้งหลายเนี่ยเพราะว่ามันมีบางคนที่มองว่าเรากำลังสร้างความชอบธรรมให้กับปฏิการทหารในเมียนมาหรือเปล่า
0: ผมคิดว่าเราเริ่มและทำได้ดีในเรื่องของการพูดคุยกับชนกลุ่มน้อยบางส่วน
1: ครับ
0: ที่อยู่ประชิดชายแดนไทยแต่ชนกลุ่มน้อยที่สร้างปัญหาให้กับเราไม่ว่าเป็นยาเสพติดสารปนเปื้อนแก๊งสแกมเมอร์อะไรต่างๆผมคิดว่าเราไปไม่ถึงทางเหนือตะวันออกเฉียงเหนือของเมียนมาเนี่ยก็คือพวกคชินกับพวกว้านี่มีกองกำลังใหญ่ที่สุดมีความสามารถมากที่สุดในบรรดาชนกลุ่มน้อยทั้งหมดแต่เขาอยู่ในอาณาจีนมันก็เลยกลายเป็นว่าเราเริ่มคุยก็จริงแต่กลุ่มที่เราเอื้อมไม่ถึงเนี่ยคือกลุ่มที่สร้างปัญหาให้กับเรา
1: การที่ไทยเนี่ยปรับท่าทีต่อเมียนมาที่มีความชัดเจนมากขึ้นแบบนี้เนี่ยคุณเสียศักดิ์ก็แสดงความคาดหวังว่ามันจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ทางผู้นำทหารเมียนมาเนี่ยก็เปลี่ยนท่าทีนะครับก็หมายความว่าเริ่มที่จะแสดงท่าทีว่าพร้อมที่จะปฏิบัติตามฉันทามติ5ข้อระดับหนึ่งนะครับท่านทูตเห็นสัญญาณบ้างไหมว่าทางเมียนออนไลน์หรือผู้นำกองทัพในเมียนมาเนี่ยเขาจะเริ่มเห็นคุณค่าของการที่ต้องปรับตัวเองบ้างแล้ว
0: ถ้าเขาเห็นสิ่งที่ท่านเสียศักดิ์ได้ทำมาแล้วกำลังทำต่อไปมันไม่มีแรงจูงใจที่เขาจะเปลี่ยนเพราะเขายังไม่ทันทำอะไรที่เป็นรูปธรรมใน5ข้อมีหนำซ้ำยังสั่งให้รัฐสภาเนี่ยออกข้อมติด้อยค่าว่า5ข้อนี้เขาไม่รับ มันเป็นการแทรกแซงกิจการภายในมันเลยต้องทำให้ท่านเสียศักดิ์ออกมาพูดว่าอย่าไปให้ความสำคัญกับคำว่าฉันทามติ5ข้อให้ดูเรื่องสาระ
1: ครับ
0: ซึ่งท่านก็ถูกให้ดูเรื่องสาระแต่แม้กระทั่งสาระการหยุดการใช้ความรุนแรงระหว่างกันกับชนกลุ่มน้อยที่ติดอาวุธไม่มีแนวโน้มว่าลดลงวันก่อนผมดูข่าวทีวีเนี่ยกระสุนยังตกมาเขตไทยนะยาเสพติดลองถามคนไทยทั่วประเทศว่ามันมากขึ้นหรือน้อยลงท่านอนุทินเองต้องออกมาพูดแบบชัดเจนนะฮะว่ารับต่อไม่ได้ที่ยาเสพติดมันมีเยอะหรือยาเสพติดนี่แหล่งที่มาจากเมียนมาทั้งนั้นมาจากชนกลุ่มน้อยเป็นส่วนใหญ่มันสิ่งต่างๆเหล่านี้ในเมื่อมันยังไม่มีความคืบหน้าเนี่ยแล้วเราไปเชิญเข้ามาประชุ
1: ม
0: เราตอบรับเรื่องผลการเลือกตั้งนายกแสดงความยินดีในหาที่ทั้งโลกเงียบหรือไม่ก็ออกมาแสดงข้อห่วงกังวลว่ามันไม่ประชาธิปไตยสำหรับผมเราไม่ห่วงเรื่องภายในว่าเขาจะจัดยังไงเพราะประเทศไทยก็เคยมีสถานการณ์ที่คนอื่นเขาห่วงมาเยอะเพราะฉะนั้นผมไม่เป็นห่วงเรื่องนี้แต่ว่าไอ้5ข้อเนี่ยนะมันเป็นไพ่ของอาเซียนถ้าเกิดเราปล่อยไปโดยที่ไม่ได้มีอะไรจูงใจให้มีงองลายเขาจะต้องทำมากขึ้นวัดผลได้มากขึ้นเนี่ยเขาก็ไม่ต้องทำอะไรเพราะว่าเขาได้บัตรเชิญให้มาประเทศไทยแล้วและผมมั่นใจว่าจากการที่ไทยเป็นประเทศแรกในอาเซียนและเป็นประเทศที่พูดง่ายประเทศอาเซียนอื่นเขายอมรับว่าโดยที่เราเนี่ยได้รับผลกระทบเนี่ยเขาก็ยอมรับความคิดความอ่านว่าอยากทำอะไรถ้าเขาคล้อยตามได้เขาคล้อยตามมีคนที่ไม่คล้อยตามแน่นอนในเรื่องหลักการคือสิงคโปร
1: ์
0: มีคนไม่คล้อยตามในเรื่องความเป็นห่วงของสิทธิเสรีภาพชาติพันธุ์ชนกลุ่มน้อยของพวกโรฮิงญาจากมาเลเซียจากอินโดนีเซียแต่นอกนั้นแล้วเนี่ยเขาถือว่าถ้าไทยทำนะฮะเขาก็คงเชิญต่อไปได้ในที่สุดกระไดขั้นที่3ก็คือ ประธานอาเซียนไม่ฟิลิปปินส์คราวหน้าเป็นสิงคโปร์อาจจะยากหน่อยน่าจะเป็นฟิลิปปินส์เดือนพฤศจิกายนนี้ก็เชิญ
1: แต่ถ้าคุณเสียสักเขามองว่าการเปิดประตูต้อนรับมีน้องหลายแบบนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นแรงจูงใจให้ทางเมียนมาเขาอย่างน้อยก็เริ่มที่จะพิจารณาในการทำตามฉันทามติ5ข้อบ้าง มีความเป็นไปได้ไหมหรือว่าท่านทูตบอกว่ามันจบแล้ว
0: เขามีเวลา5ปีนะ
1: ยังไม่ทำอะไรเลย
0: คือเขาปฏิวัติเดือนกุมภา5ปีที่แล้วเดือนเมษาเราเชิญเขาเองเนี่ยนะมาที่บาหลีมาประชุมกับผู้นำอาเซียนแล้วเขาก็รับทราบไม่ได้คัดค้านใน5ข้อจากวันนั้นถึงวันนี้สมัยอินโดนีเซียเป็นประธานนะส่งรัฐมนตรีต่างประเทศส่ง Special Envoy
1: กดดันเยอะมากเลย
0: ทุกอย่างไม่มีอะไรเกิดขึ้น
1: ไม่ว่าจะเกิดขึ้นก็ตามเนี่ยก็ค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าถ้าคุณอนุทินก็พร้อมจะให้การต้อนรับเป็นออนไลน์ต้นเดือนสิงหาคมนี้แล้วมันควรจะเกิดอะไรขึ้นในเมืองไทยมินออนไลน์ควรมีท่าทีอะไรบางอย่างหรือไทยอยากที่จะให้มินออนไลน์มีท่าทีอะไรบางอย่างไหมที่ทำให้เห็นว่าการที่ไทยเปิดประตูต้อนรับขนาดนี้แล้วเนี่ยมันน่าจะมีสัญญาณบางอย่างที่เห็นความก้าวหน้าบ้างในเรื่องของสถานการณ์หรือวิกฤตในเมียนมา
0: ผมว่าอันนั้นรัฐมนตรีเสียสักเนี่ยอยากเห็นแต่ในแง่ของการเมืองการต่างประเทศไทยตอนนี้ท่านมีอีกชั้นหนึ่ง คือท่านนายก
1: ครับ
0: มันมองวิธีการของท่านนายกกับผู้นำจีนมองวิธีการที่ท่านทำอยู่กับกัมพูชาเนี่ยผมว่ากระทรวงการต่างประเทศฝ่ายประจำเนี่ยหนักใจพอสมควรว่าทำยังไงถึงจะสามารถรักษาความถูกต้องชอบธรรมโดยทำให้นายกเนี่ยสามารถที่จะมาร่วมด้วยอันเนี้ยผมคิดว่าเป็นเรื่องท้าทายของมืออาชีพตอนนี
1: ้ท่านตัวคิดว่าคุณเสียศักดิ์กับท่านนายกอนุทินเนี่ยมองเรื่องเมียนมานี่ตรงกันไหมเหมือนกันไหม
0: ผมไม่ทราบแต่สำหรับผมมองท่านอนุทินเนี่ยขอให้ทางทหารเมียนมาเขาแฮปปี้แล้วชายแดนที่ติดกับเมียนมาสงบ
1: ครับ
0: ไม่มีปัญหาคุณอนุทินพอใจเพราะสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลไทยเนี่ยใช้กองทัพ บกใช้ทหารบกใช้ฝ่ายความมั่นคงนำการต่างประเทศความสัมพันธ์กับเมียนมาไม่ต้องพูดถึงกัมพูชานะกัมพูชานี่ คือการทูตไปเก็บตกผลกระทบจากการที่คุณอนุทินเนี่ยใช้การเมืองภายในเนี่ยมาตัดสินใจเพราะฉะนั้นที่เราเก็บตกก็ทำให้เราเป็นรองในเชิงการทูตกับกัมพูชาตลอดเมียนมานี่จะเป็นลักษณะที่ไม่มีปัญหาชายแดนแต่ตราบใดที่ชายแดนเนี่ยเป็นภาคส่วนที่ไม่สร้างปัญหาให้กับนายกอนุทินเนี่ยโอเคทุกอย่าง
1: ครับเพราะฉะนั้นถ้ากลับมาเรื่องของการมาเยือนเมืองไทยของเมนองไลต้นเดือนสิงหาคมเนี่ยท่านทูตว่าถ้ามองจากมุมมองของไทยเนี่ยมันควรจะเกิดอะไรขึ้นบ้างที่มันทำให้การมาเยือนเมืองไทยที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันมีความหมายไม่ใช่แค่มาเสร็จแล้วกลับไปก็มีน้องไลก็จับมือคุณอนุทินใช่ไหมแล้วกลับไปทุกอย่างก็เหมือนเดิม
0: คือถ้าเผื่อคุณอนุทินฟังรายการนี้อยู่เนี่ยผมหวังว่าท่านจะบอกกระทรวงต่างประเทศให้ไปบอกเมียงออนไลน์ว่าก่อนมาเนี่ยนะขอของขวัญอย่ามาพูดรับปากตอนที่เจอกันแต่ก่อนมาเนี่ยขอให้มีของขวัญเช่นนักโทษการเมืองซึ่งเขาอาจจะบอกเขาปล่อยละบางคนลดโทษบางคน
1: พันคนแล้วเขาบอกเขาปล่อยใช่ไหมครับ
0: แต่สิ่งที่อาเซียนคาดไว้ในข้อมติฉันทามตินี่คือปล่อยทั้งหมดทำได้ไหมทำเรื่องการหยุดยิงกับชนกลุ่มน้อยทำได้ไหมขนาดนี้มันเหมือนกับเราประกาศแล้วใครอยากหยุดยิงก็มาคุยอันนั้นมันไม่เหมือนกับความตั้งใจที่อยากจะให้มีผล อย่างจริงจังเรื่องการกระจายความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมซึ่งเป็นหนึ่งใน5ข้อเนี่ยนะให้กับทุกฝ่ายสมัยที่เราเกรงอกเกรงใจเขานะกาชาดเราก็ไปให้ความช่วยเหลือกาชาดเขาแต่เราไม่เคยไป
1: ตรวจดูอะไร
0: ติดตามนะว่า
1: ใครหรือเปล่าใช่ไหม
0: ไอ้คน ที่พูดง่ายว่าควรจะได้ตามมนุษยธรรมอ่ะแต่บังเอิญรัฐบาลเห็นว่าไม่ได้อยู่ฝ่ายตัวเองก็เลยไม่ได้ไอ้สิ่งต่างๆเราเนี่ยเราน่าจะขอให้เขาเนี่ยทำมาสักเรื่องหนึ่งเราจะได้มีที่ยืนที่มันสง่างามที่บอกอาเซียนอื่นว่าเห็นไหมวิธีใหม่ของท่านศรีศักดิ์เนี่ยได้ผล
2: วันนี้หมดเวลาของข่าวเจาะย่อโลกแล้วครับท่านผู้ชมสามารถติดตามชมรายการย้อนหลัง ผ่านทางแฟนเพจ Facebook ข่าวเจาะยอด

สวัสดีค่ะติดตามทันข่าวเวลา6นาฬิกาค่ะรถ SUV ชนท้ายรถบรรทุก10ล้อขนปั้นจันทร์ทำให้รถพังเสียหายมีผู้ได้รับบาดเจ็บ3คนในจำนวนนี้มีเด็กชายอายุ13ปีอาการสาหัสเจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องใช้อุปกรณ์เปิดประตูรถแล้วเร่งช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บ3คนออกจากรถ SUV สีเทาสภาพด้านหน้าพังเสียหายอย่างหนักมีน้ำมันเครื่องไหลนองพื้นและชิ้นส่วนรถยนต์กระจัดกระจายเต็มพื้นถนนบนถนนสาย36ฝั่งขาเข้าระยองบริเวณตรงข้ามสนามแข่งรถตำบลโป่งอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีหลังจากที่รถคันดังกล่าวพุ่งชนท้ายรถบรรทุก10ล้อที่บรรทุกปั้นจันทร์ที่จอดอยู่บริเวณช่องทางเดินรถด้านขวาอย่างรุนแรงโดยเด็กชายอายุ13ปีลูกชายหญิงคนขับรถได้รับบาดเจ็บสาหัสเจ้าหน้าที่รีบปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนส่งผู้บาดเจ็บทั้งหมดไปยังโรงพยาบาลส่วนรถคู่กรณีเป็นรถบรรทุก10ล้อใช้ขนปั้นจันทร์สภาพด้านท้ายได้รับความเสียหายจากการถูกเฉี่ยวชนนายทรงพลอายุ64ปีคนขับรถบรรทุกให้การว่าก่อนเกิดเหตุขับรถบรรทุกมุ่งหน้าเข้าบริษัทซึ่งอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุไม่ถึง50เมตรโดยใช้ช่องทางเดินรถด้านซ้ายระหว่างนั้นได้ยินเสียงดังสนั่นจากด้านหลังก่อนพบว่ารถ SUV พุ่งชนท้ายอย่างเต็มแรงจึงมีการแจ้งตำรวจและหน่วยกู้ภัยเข้าช่วยเหลือทันทีส่วนที่จังหวัดตราดชายอายุ61ปีขี่รถจักรยานยนต์ด้วยความเร็วพุ่งชนท้ายรถกระบะที่จอดริมทางได้รับบาดเจ็บสาหัสจนถึงขณะนี้ยังไม่รู้สึกตัวค่ะตำรวจสภ.เมืองตราดเข้าตรวจสอบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนท้ายรถกระบะบริเวณด้านหน้าโลตัสตราดถนนสุขุมวิทขาเข้าเมืองตราดอำเภอเมืองจังหวัดตราดพบรถจักรยานยนต์ทะเบียนตราดถูกขออภัยค่ะชนท้ายรถกระบะที่จอดอยู่ริมถนนสภาพรถจักรยานยนต์ด้านหน้าพังเสียหายอย่างหนักใกล้กันพบผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์คือนายสมศักดิ์อายุ61ปีได้รับบาดเจ็บสาหัสมีบาดแผลขนาดใหญ่บริเวณศีรษะและไม่รู้สึกตัวกู้ภัยปฐมพยาบาลก่อนส่งโรงพยาบาลปิยมหาราชเพื่อทำการรักษาเป็นการด่วนขณะที่เจ้าของรถกระบะให้การกับเจ้าหน้าที่ว่านำรถมาจอดไว้ริมถนนเพื่อเดินไปซื้อของภายในงานที่จัดอยู่ในบริเวณดังกล่าวโดยไม่ได้เปิดสัญญาณไฟฉุกเฉินไว้ระหว่างนั้นมีรถจักรยานยนต์ขับผ่านมาประมาณ3คันก่อนจะได้ยินเสียงรถดังซึ่งมีการชนท้ายด้านท้ายรถเมื่อตรวจสอบพบว่ารถจักรยานยนต์คันสุดท้ายพุ่งชนเข้ากับรถของตัวเองตำรวจตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดพบว่ารถจักรยานยนต์ของผู้ได้รับบาดเจ็บขับมาด้วยความเร็วก่อนเสียหลักพุ่งชนท้ายรถกระบะที่จอดอยู่ริมทางผู้ประท้วงต่อต้านสงครามในอังกฤษรวมตัวกันชุมนุมแสดงความไม่พอใจหลังมีรายงานว่ารัฐบาลอังกฤษอนุญาตให้สหรัฐใช้ฐานทัพอากาศเพื่อปฏิบัติการโจมตีอิหร่านกลุ่มผู้ประท้วงรวมตัวกันบริเวณด้านนอกฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์สของอังกฤษพร้อมทั้งถือป้ายข้อความและบกธงเพื่อแสดงการต่อต้านรายงานจากฝั่งอิหร่านว่าอังกฤษไฟเขียวให้สหรัฐใช้ฐานทัพเพื่อปฏิบัติการทางทหารในการโจมตีอิหร่านก่อนหน้านี้กองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามอิหร่านเตือนว่าฐานทัพใดที่ถูกใช้ในการรุกรานดินแดนอิหร่านถือเป็นเป้าหมายชอบธรรมของพวกเขาก่อนที่อังกฤษจะออกมาตอบโต้ว่ากองทัพพร้อมที่จะปกป้องประเทศจากการโจมตีที่อาจเกิดขึ้นได้ขณะที่สัปดาห์ที่ผ่านมาแอนดี้เบอร์แนมนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของอังกฤษได้รับรายงานว่ารัฐบาลอังกฤษยืนยันเดินหน้าตามข้อตกลงเดิมที่อนุญาตให้สหรัฐใช้ฐานทัพอังกฤษเพื่อปฏิบัติการที่สหรัฐระบุว่าเป็นการป้องกันตนเองร่วมกันของภูมิภาคศูนย์คนหายไทย PBS รับแจ้งนายณพิมพ์นินอายุ49ปีสูงประมาณ170เซนติเมตรรูปร่างสมส่วนผิวคล้ำผมสั้นขับขี่รถจักรยานยนต์ Honda Wave สีขาวน้ำเงินทะเบียน1กไก่ขไข่2170

0: จังหวัดกำแพงเพชรไปด้วยหายจากหมู่ที่4ตำบลลานกระบืออำเภอลานกระบือจังหวัดกำแพงเพชรเมื่อวันที่10พฤษภาคม2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรลานกระบือท่านใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทย PBS โทรศัพท์027902111หมดเวลาของทันข่าวแล้วนะคะกลับมาติดตามข่าวอีกครั้งในรายการชั่วโมงข่าวเสาร์อาทิตย์เวลา 8:30 นช่วงนี้ดิฉันปวีณาฟักทองสวัสดีค่ะ
1: เปิดแนวรุกคดีหัวเลือกสว.ฝ่ายค้านเตรียมเวทีท้าชนมองรอบด้านหรือเกณฑ์ใหม่สิทธิบัตรคนจนมหากาพย์โกงสอบท้องถิ่นวัดใจรัฐบาลล้างบางขบวนการล่าตัวการใหญ่ติดตามได้ในนิวส์รูมห้องข่าวไทย PBS ข่าวค่ำวันอาทิตย์
2: รักษาบันไว้นานๆไม่เคย
3: มินิฮาร์ทใจจิ๋วพลังแจ๋วออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา 6:30 น. ทางไทย PBS กฎหมายเลข3

0: ร้อมกันหรือยังครับกับภารกิจใหม่ที่พร้อมเสิร์ฟถึงหน้าจอแล้วกับไทย PBS Kids Quiz Mission
1: ตื่นเช้ามาเจอกับพวกเราทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์6โมงเช้าถึง8โมงครึ่งดูรายการให้ดีลุ้นของที่ระลึกสุดพิเศษ
2: ตอบถูกคะแนนรวมได้สูงสุด10คนแรกของสัปดาห์รับของที่ระลึกส่งตรงถึงบ้านไปเลยแค่นั้นยังไม่พอสะสมคะแนนเพื่อลุ้นบิ๊กเซอร์ไพรส์ในเดือนตุลาคมนี้ได้อีกด้วยยิ่งเล่นมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
0: ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทุกวันพุธครับทางเว็บไซต์ไทย PBS Kids นะครับสามารถสะสมคะแนนของภารกิจกันได้นะครับผมตลอดเดือนสิงหาคมจนถึงตุลาคมครับ
3: ไทย PBS Kids Quiz Mission
2: สนุกคิดเรียนรู้ได้ทุกวัน
0: มาเล่นกันเยอะๆเลยนะครับ
4: ตอนนี้พี่โจอยู่ที่ริมคลองบางกอกน้อยนะครับมีนัดกับน้องๆชุมชนบ้านบุ
5: คำว่าบุเนี่ยคือการตีให้ขึ้นลูกครับ
4: ถ้า200กว่าปีก่อนจะมีรูปร่างลักษณะ
6: หน้าตาเป็นแบบนี
4: ้ทำขันลงหินกันครับเหมือนเวลาหยุดที่เป็นครั้งแรกของทุกคนใช่ไหมครับ
7: ใช่ค่ะ
4: มาลองดูเลยพบกันได้นะครับทุกวันอาทิตย์6นาฬิกา50นาทีทางไทย PBS ช่องหมายเลข3
8: สวัสดีเพื่อนใหม่แต่ทำไมเราไม่เหมือนกันเลยล่ะเมื่อเด็กดาวโลกอลิสคิมและลีโอต้องออกเดินทางทั่วจักรวาลเพื่อทำภารกิจหาเพื่อนเอเลี่ยนเพราะบางทีความต่างอาจเป็นจุดเริ่มต้นของมิตรภาพ
9: เรียนรู้จักเพื่อนใหม่กับ Friend Space กวนสามซ่าตุลุยจักรวาลทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 7:00 น.ที่ไทย PBS กดหมายเลข3
10: ใจจ๋อ

0: ็กเดาะหนึ่งมีบางอย่างมีบางสิ่งที่ดูนิ่งและมีความสุขสิ่งนั้นคือตัวนิ่งตัวนิ่งมองเมฆ
1: อ

0: ขอต้อนรับเข้าสู่มินิฮาร์ทพอดแคสต์วันนี้เรามีแขกรับเชิญสุดพิเศษคุณเจียเจียเคยลืมของรักไว้ที่ไหนบ้างไหม
1: เคยรอบหนึ่งครับลืมปืนไว้ที่โรงเรียน
0: ฮะ
1: ปืนฉีดน้ำนะ
0: แล้วคุณเจียเจียทำยังไง
1: ก็แค่กลับไปเอามาดีที่คุณครูไม่เอาเก็บห้องอะถ้าไม่นั้นนะOh no
0: ดีใจด้วยนะแล้วคุณเจียเจียจะดูแลปืนฉีดน้ำนี้ยังไงต่อดี
1: แค่เก็บรักษาบันไว้นาน
0: ๆว้าวแล้วคุณโฟกัสล่ะเคยลืมของรักไหม
1: ไม่เคยไม่เคย
0: จริงเหรอทำไมล่ะ
1: เพราะว่าเก็บไว้ไงโฟกัสก็อยู่กับบุ๊กตลอดเวลา
0: ดีใจแทนของเล่นคุณโฟกัสเลยทางคุณไทยๆของที่เขารักจะเป็นอะไรนะ
1: ตุ๊กตากระต่ายตุ๊กตากระต่ายกับตุ๊กตาเสือชิ้นเท่านี้ตุ๊กตากระต่ายก็ชิ้นเท่านี
0: ้อยากเห็นจังวันนี้เอามาด้วยไหม
1: ไม่ได้เอามาแต่ตุ๊กตาหมาก็ชิ้นเท่าแบบยาวๆเลยมันสูงมากมันสูงกว่าไทยๆอีกสูงเท่าเป็ด
0: นึกภาพไม่ออกเลยจริงๆสูงขนาดนั้นจะเก็บยังไงนะ
1: ก็ม้วน
0: เป็นแยมโรเลยถ้าวันหนึ่งมันหายไปจะทำยังไง
1: ก็ไปถามคุณครูว่าเก็บตัวหาเจอหรือเปล่าคะแล้วถ้าคุณครูบอกหาเจอเดี๋ยวก็ถามอยู่ตรงไหนก็ถ้าคุณครูเก็บไว้ให้คุณครูก็จะเอามาให้ดูเลย
0: สมมุติว่าไม่เจอหายังไงก็ไม่เจอ
1: จะนอนไม่หลับอีกต่อไป
0: แย่เลยเนาะทางที่ดีเราต้องดูแลของของเราให้ดีจะได้เล่นด้วยกันนานๆวันนี้ลาไปก่อน
1: บ๊ายบาย
0: บ๊ายบาย

0: โตโต
1: ้ไดโนมหัศจรรย
0: ์ตอนการ์ตูนสองพี่น้องผจญภัย
2: เช้าวันนี้ตาต้าตีตี้โตโต้จะมีอะไรสนุกทับกันอีกนะ
3: การ์ตูนเรื่องนี้สนุกจังก็ทำเก่งมากเลยเนาะ
2: ใช่เรามาทำการ์ตูนกันบ้างไหมล่ะ
0: เอาสิเดี๋ยวเรามาช่วยกันวาด
2: ก่อนอื่นเราต้องคิดเรื่องก่อนเราทำเรื่องอะไรดีล่ะ
3: ตาต้าว่าเรื่องของเจนกับเจมน่าสนใจนะ
0: ใช่ทำเรื่องสองพี่น้องผจญภัยกัน
2: ได้เลยเราให้เจนกับเจมไปวิ่งหนีไดโนเสาร์ดีไหม
3: เห็นด้วยเดี๋ยวตาต้าจะบอกเจนกับเจม
0: ตาต้าอย่าเพิ่งบอกนะทำเสร็จแล้วค่อยเอาไปให้ดู
2: เก็บไว้เซอร์ไพรส์เจมดีกว่าร
3: ับทราบเราจะทำการ์ตูนแบบกรีดกระดาษใช่ไหม
2: ใช่แล้วนี่พี่เตรียมกระดาษเปล่าไว้แล้ว
3: ตาต้าขอวาดเจนนะ
2: ได้เลยส่วนพี่จะวาดเจม
0: พี่ก็จะวาดไดโนเสาร์กับป่าเขาเป็นฉากหลัง
3: เยี่ยมเลยตาต้าขอวาดเป็นคน

0: วยสดใสมาก
1: เดี๋ยวพี่โตโต้คอยกรีดนะฉันจะตั้งกล้องถ่าย
2: ได้เลย
1: กล้องพร้อม1 2 3
0: ว้าวดูแบบไม่ผ่านกล้องยังสนุกเลย
1: เอาล่ะพรุ่งนี้ก็เอาไปฉายให้เจนกับเจมดูเรามีการ์ตูนน่ารักน่ารักจะมาฉายให้เจนกับเจมดู
0: เป็นการ์ตูนที่เรา3พี่น้องช่วยกันวาดช่วยกันถ่าย
2: พร้อมจะดูกันหรือยังเจนเจม
3: พร้อมแล้ว
1: เช้าวันหนึ่ง2พี่น้องเจนกับเจมทะลุมิติเข้าไปอยู่ในดินแดนไดโนแล้วทั้งคู่ก็ไปพบกับไทเซราทอปตัวน้อยหลังจากผูกมิตรกันแล้วไดโนใจดีก็ให้เจนกับเจมขี่หลังเดินเที่ยวไปแล้วจู่เจ้าทีเล็กตัวร้ายก็ปรากฏตัวขึ้นและพยายามจะเล่นงานทั้ง3ไทเซราทอปจึงวิ่งหนีโดยมีทีเล็กวิ่งตามล่าเมื่อไปถึงหน้าผาไทเซราทอปก็หลอกจนทีเล็กตกลงไปจากหน้าผาทั้ง3จึงรอดจากการถูกล่าและเดินเที่ยวในดินแดนไดโนอย่างมีความสุข
2: อ้าวทำไมนิ่งแบบนั้นล่ะ
4: ฉันชอบมากชอบจนพูดไม่ออก
5: ฉันก็ชอบมากพวกนายสอนฉันทำบ้างสิ
0: ได้เลยนี่เป็นต้นฉบับที่เราช่วยกันวาดแล้วพี่โตโต้ก็กรีดกระดาษให้พี่ตีตี้ถ่าย
4: ฉันจะเอาเก็บไว้เป็นสมบัติล้ำค่าเล

0: สอนศิลป์เจอร์นี
1: ่ตอนนี้พี่โจอยู่ที่ริมคลองบางกอกน้อยนะครับมีนัดกับน้องๆชุมชนบ้านบุน้องๆเขาจะพาพี่โจไปดูของหายากที่บอกว่ามีที่เดียวเหลือที่เดียวในประเทศไทยครับ
2: สวัสดีครับ
1: ชุมชนบ้านบุบ้านบุมาจากอะไรอ่ะ
3: คำว่าบุเนี่ยคือการตีให้ขึ้นรูปครับเป็นภาชนะ
1: ถึงขันลงหินใช่ไหมขึ้นรูปขันอะไรอย่างเงี้ยเหรอครับ
4: พี่โจรู้ไหมคะว่าบ้านที่ทำขันลงหินเหลือแค่บ้านเดียวแล้วค่ะ
5: เมื่อก่อนเนี่ยมันก็มีอยู่หลายบ้านนะคะแต่ตอนนี้เหลือแค่บ้านเดียวแล้ว
1: เดี๋ยวพาพี่โจไปเลยได้ไหมบ้านนั้น
5: ได้ค่ะงั้นไปกันเลยค่ะ
4: ไปเลย
1: นำเลยค่ะ
6: นี่ครับขันลงหินที่ว่า
7: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะพี่โจ
1: ถ้ามาที่นี่ก็คือต้องมาเจอป้าหมอเลย
7: ใช่ค่ะคือดั้งเดิมอยู่อยุธยาแล้วก็ย้ายมาจริงๆเดิมเนี่ยมันจะมีเป็นหลักเป็นร้อยครัวเรือนบางค่ะที่ทำนะคะแล้วก็แต่ทุกคนตอนนี้ก็คือเลิกไปละก็เหลือแต่ครอบครัวเราเท่านั้นเองนะคะก็คือในครอบครัวเนี่ยก็รุ่นคุณทวดอะไรประมาณเนี้ยก็คือ200กว่าปี
1: ถ้า200กว่าปีก่อนจะมีรูปร่างลักษณะ
7: หน้าตาเป็นแบบนี้ผิวมันอ่ะเป็นสีทองแต่ว่ามันก็จะไม่ได้เงามาก
1: ถามน้องๆก่อนอันนี้รู้ไหมว่าวัสดุที่ทำอ่ะ
8: ม
1: ัน
8: จะเป็นทองแดงครับ
1: ดีบุกดีบุกกับทองแดงผสมกันมันจะมีชื่อเรียก
7: ก็คือสำริดแต่คราวนี้สำริดที่เอามาทำเป็นแบบภาชนะเนี่ยมันไม่ได้หล่อมันใช้วิธีการหลอมแล้วก็ตีแล้วก็เทโลหะที่หลอมเนี่ยลงไปพอเย็นตัวลงมาก็จะเป็นก้อนแบบนี้จะตีขึ้นรูปยังไงเราก็จะต้องเอาเจ้าก้อนเนี้ยไปเผาไฟเผาไปตีไปเผาไปตีไปแล้วก็เอาค้อนตีไปทั่วเลยมันก็จะเป็นผิวที่ตึงขึ้นรูปร่างมันก็จะดูสวยขึ้นด้วยเอาก้นขันเนี่ยนะคะติดกับพมร
1: พมรเป็นแกน
7: เขาก็ใช้เหล็กจี้เข้าไปมันก็เหมือนกับเป็นการปอกเปลือกการขัดสมัยโบราณเขาไม่ได้มีไอ้มอเตอร์หมุนเขาก็ใช้หินทุบละเอียดทำหน้าที่เหมือนกระดาษทราย
1: ผมเข้าใจแล้วคำว่าลงหินคือเอาหินลงมาใช่เพื่อให้แล้วก็ให้ขึ้นเงา
7: ใช่
9: พี่โจรู้ไหมคะว่าขันแต่ละใบเนี่ยเสียงไม่เหมือนกันนะคะ
1: จริงเหรอ
9: จริงค่ะ
7: แล้วก็ตีโลหะตัวนี้คือตัวที่ใช้ทำระฆังด้วยโอเค
4: เดี๋ยวหนูจะพาพี่โจไปดูการทำข้างนอกนะคะ
8: พี่โจครับนี่เลยครับขั้นตอนแรกตอนตีขึ้นรูปครับ
9: กว่าจะได้ใบนึงเนี่ยต้องกี่วันนะคะ
7: ก็อาจจะประมาณอาทิตย์หนึ่ง
9: ขั้นตอนการลายค่ะ
1: ที่ป้าหมอบอกที่ให้มันแน่นขึ้นอะไรตอนนั้นใช่ไหม
7: ผิวตึงขึ้นแน่นข
1: ึ้
7: น
1: ใช่คือแต่ว่าเราใช้คำว่าเป็นการลาย
7: เราก็คือเอาขันที่ตีเสร็จแล้วเนี่ยนะคะมาวางบนกระล่อนแล้วก็ใช้ค้อนเนี่ยตีลงไป
1: ตอนแรกมันเป็นดำๆแต่ตรงที่ตีเข้าไปจะเงา
7: เขาเรียกขึ้นเม็ด
9: นี่คือขั้นตอนการกึ่งและลงหินค่ะ
10: จะกึ่งให้ดูนะ
1: ครับผม
10: แล้วก็ลงหิน
1: อ๋อนี่คือเศษหินใช่ไหมครับโผล่เข้าไปแล้วเปิดหมุน
7: มันก็จะทำให้มันเรียบขึ้นไงลูกเรียบขึ้นเงาขึ้น
1: โอ้โหเงาเนียนเป็นไงทุกคนประทับใจไหมครับวันนี้
11: ประทับใจ
1: นะครับขอบคุณคุณยายหน่อยคุณยายนานขอบคุณมากครับแล้วก็ขอบคุณป้าหมอด้วยนะครับ
7: ยินดีค
1: ่
7: ะ
1: วันนี้นะครับเดี๋ยวพี่โจจะให้โจทย์น้องทำขันลงหินกันครับเหมือนเวลาหยุดเคลื่อนไหวทุกคนจะช็อกไปหมดเราเล่นเราเอาแค่ไอเดียเฉยๆถ้าพูดถึงความเหลืองอร่ามพอเป็นทองเงี้ยเรานึกถึงทองอะไร
8: ทอง
1: นัชชาอะไรทองอะไรดี
4: ทองคำเบลค่ะ
1: ทองคำเปลวทองคำเปลวเป็นแผ่นๆ
4: ทองแท่ง
1: ทองคำแท่งเลยเหรอ เดี๋ยวพี่โตมีอุปกรณ์ให้ดีกว่าโอเคไหม
4: โอเค
1: เดี๋ยวอุปกรณ์จะมาอยู่ตรงหน้าพี่โตหน้าวันนี้นี่ไงโผล่มาเลยเรามีอันนี้มาให้แต่อันนี้ก็คล้ายๆทองคำเปลวนะครับอันนี้เป็นแผ่นฟลอยด์เคลือบทองเดี๋ยวจะให้น้องๆแจกให้ทั้ง3คนเลยคนละแผ่นพี่โตมีปืนกาวอันนี้เอาไว้ใช้ทำลวดลายหรือการแปะติดลองออกไอเดียคิดดู
8: ผมว่าคือผมจะวาดใช่ไหมแล้วผมก็เอากาวอ่ะวาดตามรูปที่ผมเขียนแล้วก็เอาเนี้ยแปะ
1: ไอเดียของแต่ละคนนะครับเป็นแบบนี้อยู่ตอนเสร็จแล้วอ่ะยังเป็นแบบนี้อยู่ไหมจะเป็นอะไรรอติดตามเดี๋ยวน้องวาดลวดลายกันเสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปเนี่ยต้องใช้สกิลเพิ่มกันแล้วนะครับกับการใช้ปืนกาววาดลวดลายครับผม รู้สึกว่าแต่ละคนมีความคล่องตัวในการใช้งานอุปกรณ์ปืนกาวนี้แปลว่าได้ใช้มาแล้วจริงๆด้วยนี่โอเคลิกี้จะวางทองแล้วใช่ไหมครับวางลงไปแล้วกดเลยลูกโอเคนะครับผมตอนนี้เดี๋ยวรอดัชชากำลังลูดๆอยู่นะครับดูสิว่าที่เราแปะๆลงไปมันออกมาจะเป็นยังไงนี่เป็นครั้งแรกของทุกคนใช่ไหมครับ
11: ใช่ค่ะ
1: มาลองดูเลยเออใช่ได้อ้าวโอเคชอบไหมคะอันนี้เป็นอย่างที่ลิกิคิดไว้ไหม
5: ก็ไม่ค่อยเป็นอย่างที่คิด
1: ถ้าได้ทำอีกครั้งหนึ่งเราจะทำยังไง
5: จะทำให้เส้นมันเข้ากันกว่านี้นะ
1: ของนัชชาต่อมาเลยของนัชชาเนี่ยตัว N เนี่ยเป็นตัวใหญ่เลยไงใช่ไหม
5: ตัวใหญ่
1: แล้วเวลาพอเราบีบลงไปเนี่ยปุ๊บมันก็เลยกลายเป็นเส้นหนาๆเป็นอย่างที่เราคิดไหม
11: เป็นค
1: ่
11: ะ
1: คนสุดท้ายเติร์ดก็ได้อยู่เป็นตัวหมีได้เป็นอย่างที่คิดไหม
12: เป็นครับ
1: ตรงลายตรงปากมันอาจจะ
12: จะแก้นะครับหรือจะแก
1: ้ใส่กาวเยอะไปหน่อยใช่ป่ะมันไม่ได้เห็นเป็นเส้นยาวๆแล้วครับของน้องเสร็จเรียบร้อยแล้วงั้นเดี๋ยวพี่โจขอแผ่นฟอยล์ที่เหลือของแต่ละคนนะครับที่เหลือตรงนี้นะครับจะไปทำเป็นชิ้นงานอะไรแบบไหนยังไงได้บ้างเราติดตามเลย
13: สอนศิลป์อาร์ตแฮทแผ่นฟอยล์สีสันเงางามแบบนี้เมื่อได้รับความร้อนฟอยล์จะถ่ายโอนชั้นเม็ดสีลงบนพื้นผิวทำให้เกิดเอฟเฟกต์ที่ดูเหมือนโลหะนิยมใช้ในงานพิมพ์ต่างๆมาสเตอร์พีซ
1: ผมพี่โจขอใช้เป็นเฟรมผ้าใบและลงพื้นสีดำไปเรียบร้อยแล้วพี่โจวาดเป็นรูปดอกบัวเดี๋ยวตอนนี้มาใช้ปืนกาวลงให้ดูก่อนเลยดีกว่านะครับผมในลวดลายตรงนี้นะเราจะทำลายให้เป็นคลื่นน้ำล้อมรอบเลยแล้วก็เติมดอกบัวเพิ่มเติมเข้าไปมีฟองอากาศสักเล็กน้อยตกแต่งให้มันเต็มเอาทองมาเลยนะครับพี่โจขอใช้แผ่นใหญ่เต็มแผ่นของพี่โจแปะลงไปก่อนนะแล้วก็เอาแผ่นของน้องๆมาเสริมด้านข้างพามติดไหมติดอยู่อาจจะติดไม่ครบไม่หมดไม่เป็นไรฟังลิกิโอเคแล้วก็มาแผ่นตรงกลางของพี่โตนะครับสมมุติว่าถ้ามันไม่เต็มรูปของเราเนี่ยมีวิธีการนำเสนอไหมครับ
5: ให้ใช้ได้เป่าแล้วก็ติดใหม
1: ่คือเอาตัวแผ่นฟอยล์สีทองมาแปะอีกทีนึงแล้วก็ได้เป่าผมเพิ่มความร้อนเข้าไปหน่อยวันนี้นะครับถามน้องๆดีกว่าว่าเรามาที่นี่ได้ประสบการณ์อะไรไงบ้าง
12: ผมได้ความรู้ในการทำขันลงหิน
1: ขันลงหินวันนี้รู้ละเอียดเลยนัชชาล่ะ
4: ได้ความรู้เยอะขึ้นค่ะเกี่ยวกับการทำขันลงหิน
1: นี่กี่ล่ะ
4: ก็ได้ฝึกทำงานศิลปะเพราะว่าปกติก็ไม่ค่อยได้ทำมันไม่มีเวลา
1: แล้วก็เป็นครั้งแรกกับการใช้ปืนกาววาดเป็นรูปต่างๆใช่ไหมครับโอเค
13: สอนศิลป์แกลเลอรี่
1: สอนศิลป์แกลเลอรี่สำหรับตอนนี้นะครับน้องพิมมี่7ขวบเป็นรถขายโดนัทเพราะหนูอยากมีรถบ้านที่ขายโดนัทได้หนูเลยประดิษฐ์สิ่งนี้ขึ้นมาค่ะน่ารักมากเลยแต่น้องๆทุกคนนะครับก็สามารถส่งผลงานมาโชว์ในอาร์ตแกลเลอรี่ของเราได้นะครับช่องทางตามนี้เลยครับและถ้าเกิดน้องๆคนไหนนะฮะที่อยากจะให้พวกเราไปเจอนั่นเจอโน่นเจอนี่หรือว่าเจอไหนๆนะครับผมบอกกันเข้ามาได้เลยนะครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วเราทั้ง4คนลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม
4: สวัสดีค่ะ
1: เจอนู่น
14: เพื่อนเพื่อนรู้ไหมคะว่าขนมไข่ปลาหน้าตาเป็นแบบไหน
15: แล้วมันเป็นไข่ของปลาอะไร
14: ถ้าอยากรู้มาติดตามชมพวกเราได้ในรายการเข้ามาเลยนะคะ
16: วันอาทิตย์นี
14: ้เวลา 7:10 น.
16: ทางช่องไทย PBS
14: ช่องหมายเลข3มาดูกันเยอะๆนะคะ
17: เมื่อเด็กๆต้องเอาตัวรอดแบบไม่